สวัสดีครับนักศึกษามสทในวิชาบริหารราชการไทยวันนี้เราพบกันในบทหรือในหน่วยที่3ในหน่วยที่3เนี่ยมีอยู่3หัวข้อเรื่องเท่านั้นก็คือ1เรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเรื่องของการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและก็เรื่องของการปฏิรูประบบราชการเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการภูมิภาคแนวคิดในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้นนะเราแบ่งออกเป็นแนวคิดแบ่งในเรื่องของลักษณะสำคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแนวคิดก็คือว่าระบบของราชการส่วนภูมิภาคนั้นก็คือการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางมานะครับก็คือว่าส่วนกลางเนี่ยอำนาจหลักอยู่ที่ส่วนกลางแต่ส่วนภูมิภาคนะแบ่งออกมาเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัตินะครับงานที่สำคัญของส่วนภูมิภาคก็คือการแปลงนโยบายของรัฐบาลภาษาอังกฤษว่า how to implement the government policy คือการที่จะแปลงนโยบายของรัฐบาลไปในทางปฏิบัตินะครับเช่นเรื่องแก้ปัญหาความยากจนทำไงนะฮะลดยกเว้นยกลดภาษีลดการส่งใช้เงินยืมมีเงินกองทุนให้กู้อะไรต่างๆเนี่ยนะจัดทำบัญชีครัวเรือนต่างๆนะครับหัวใจสำคัญของราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่ที่การแปลงนโยบายมาปฏิบัตินะครับรับเอาคำสั่งหรือนโยบายของส่วนกลางมานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของลักษณะสำคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคลักษณะสำคัญของการบริหารงานส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือว่าส่วนกลางแบ่งอำนาจเป็นการแบ่งอำนาจมาให้ส่วนภูมิภาคนะแล้วส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาปฏิบัติในส่วนภูมิภาคแต่ว่าส่งเจ้าหน้าที่มาแต่ยังสังกัดส่วนกลางหมายถึงว่าเรื่องเงินเดือนเรื่องค่าตอบแทนเรื่องคำสั่งเรื่องการเลื่อนเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดนะครับอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดแต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็มีการมอบอำนาจให้กับจังหวัดมอบอำนาจไปในส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งในด้านของการงบประมาณในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทีนี้หลักการพื้นฐานของการบริหารและการส่วนภูมิภาคเนี่ยนะหลักการพื้นฐานของการบริหารและการส่วนภูมิภาคนั้นส่วนภูมิภาคนั้นต้องไม่มีอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยภาษาอังกฤษคือ sovereignty นะครับหมายถึงว่าประเทศเอกราชทุกประเทศนะมีประชากรมีพื้นที่นะมีอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นเอกราชของดังนั้นในภูมิภาคเนี่ยมันไม่มีอำนาจตัวนี้อำนาจอยู่ที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะเพราะนั้นภูมิภาคก็เป็นได้แค่เป็นส่วนรองไม่มีอำนาจอธิปไตยแต่ภูมิภาคนั้นก็ยังมีองค์ประกอบของส่วนราชการคือ1มีพื้นที่2มีประชากร3มีองค์การในการดูแลแล้วก็มีอำนาจหน้าที่มีโครงสร้างมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นส่วนสำคัญของราชการส่วนภูมิภาคทีนี้ดูเรื่องของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคครับนักศึกษาพัฒนาการเนี่ยยาวนานมาถ้าเราจะบอกว่าความเป็นภูมิภาคมันก็คือแบ่งอำนาจไปแล้วให้ไปปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะมีภูมิภาคจริงๆถ้านับตามนี้ก็มาถึงตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัย200ปีอยุธยา400ปีก็600ปีบวกกับรัตนโกสินทร์ไปนี่ก็อีก200กว่าปีแล้วเพราะนั้นระบบภูมิภาคเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาตลอดเวลานะครับสมัยนู้นก็จะมีเมืองหลวงใช่ไหมแล้วก็มีเมืองลูกหลวงหลานหลวงมีเมืองพญามหานครก็คือตั้งเอาคนไปปกครองอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดแต่ให้ไปในลักษณะของการกินเมืองหมายถึงว่าไม่มีเงินเดือนนะไปเอาเองมีข้าทาสบริวารก็ไปผลิตเอาเองแล้วก็มีถึงเวลาก็เอาเครื่องบรรณาการมาให้หรือมาส่งเก็บเอาภาษีอากรส่วนใดก็มาส่งให้คลังหลวงด้วยตรงนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็มาสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีการมาเรามาปรับเปลี่ยนเอา
สมัยหนึ่งที่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ก็คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีการตั้งหน่วยงานส่วนกลางขึ้นลงไปปกครองทั้งคือสมุหกลาโหมไปคุมหัวเมืองฝ่ายใต้แล้วก็สมุหนายกไปคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือนะสมุหกลาโหมเนี่ยก็จริงๆเป็นทหารสมุหนายกก็เป็นพลเรือนก็ไปคุม2หน่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าตั้งจากส่วนกลางแต่คุมทั้งหมดเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถแต่ว่าหลังจากนั้นพระเพทราชายึดอำนาจท่านดูหนังทีวีใช่ไหมฮะยึดอำนาจมีการฆ่าพระนารายณ์นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งนะครับตอนนั้นก็สลับให้กลาโหมเนี่ยไม่คุมหัวเมืองฝ่ายใต้นะคุมทั้งประเทศนะสมุหนายกก็ทั้งประเทศเหมือนกันนะครับก็มีการแบ่งกันแต่ว่าอันนี้คุมเฉพาะทหารนะกลาโหมอันนี้ก็คุมพลเรือนทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์มันยาวนานดังนั้นมาสำคัญที่สุดก็คือในยุคของการพัฒนาการในช่วงก่อนรัชสมัยที่5นะฮะรัชกาลที่4เนี่ยมันเริ่มส่อแววแล้วเพราะว่าต่างประเทศมันเป็นยุคล่าอาณานิคมใช่ไหมครับเราจัดเก็บภาษีศุลกากรได้ร้อยละ3นะครับในขณะเดียวกันเราก็เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายถึงว่าถ้าคนไทยทะเลาะกับต่างชาติแล้วต้องไปขึ้นศาลกงสุลศาลไทยไม่มีอำนาจตัดสินดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังท้าทายละก็รัชกาลที่5ก็มาปรับเลยครับยุบกระทรวงยุบ เวียงวังคลังนานะครับยุบเวียงวังคลังนายุบสมุหกลาโหมสมุหนายกแล้วตั้ง12กระทรวงแล้วให้มีเบี้ยหวัดนะมีเงินเดือนแทนที่จะส่งไปกินเมืองไม่เอาละเอากินเงินจากส่วนกลางนะแต่คุณต้องเก็บภาษีแล้วส่งส่วนกลางทั้งหมดเข้าท้องพระคลังเห็นไหมครับมีการปฏิรูปครั้งใหญ่สมัยการที่5พอมาสมัยการที่6เอามีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านคือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2440หรือรอส116นะครับแล้วก็มาสมัยการที่6ก็มาปรับอีกครั้งนึงเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457แล้วก็มาหลังจากนั้นก็มีการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475โดยคณะราษฎรนะครับดังนั้นก็มีการแต่ว่าในรัฐธรรมนูญยังเขียนว่าให้มีการแบ่งเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับท้องถิ่นก็แบ่งออกเป็นเทศบาลรูปเดียวนะครับในสมัยรัชกาลที่5นั้นมีรูปของสุขาภิบาลนะครับเป็นสุขาภิบาลกรุงเทพเมื่อปีพ.ศ. 2440แต่นั้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกนะครับแล้วก็มีสุขาภิบาลแห่งที่2ในต่างจังหวัดก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมสมุทรสาครตรงนั้น2448ซึ่งตรงกับปีที่มีการเลิกทาสของสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ว่าพอมาสมัยรัชกาลที่6ก็มีการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่สมัยนะครับคือปรับปรุงให้มีแพทย์ประจำตำบลแล้วก็มีการแก้ไขอะไรเล็กน้อยอันนี้จะเห็นว่ามันมีพัฒนาการเรื่อยมาเลยจนถึงยุคของการบริหารและการแผ่นดินนะ2496แล้วก็มาถึงในยุคปัจจุบันคือพระราชคือในสมัยปัจจุบันเนี้ยก็คือที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็มีการปฏิรูปท้องถิ่นนะครับมีการกระจายอำนาจมากขึ้นอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาคและการบริหารการปกครองท้องที่ซึ่งจะมีพูดในบทต่อไปนะช่วงต่อไปในตอนที่ 3.2 เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดระเบียบบริหารและการส่วนภูมิภาคท่านนักศึกษาทราบแล้วใช่ไหมครับว่าในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าเราแบ่งการปกครองออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นสำหรับส่วนภูมิภาคเนี่ยซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษามากส่วนภูมิภาคนะครับ

มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดการบริหารราชการส่วนอำเภอในระดับอำเภอนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่นะครับก็คือตำบลหมู่บ้านถ้าพูดกันจริงๆแล้วในการจัดระเบียบในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534เนี่ยมีการจัดภูมิภาคอยู่2ส่วนเท่านั้นคือจังหวัดกับอำเภอแต่มันมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ที่เราใช้มาตั้งแต่เดิมมันร้อยกว่าปีนะฮะมันร้อยกว่าปีมาเนี่ยนะฮะมันมีกฎหมายตัวนี้เกิดมาก่อนตั้งแต่2457ดังนั้นเขาก็ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนั้นตำบลหมู่บ้านก็ยังใช้พระราชบัญญัติตัวนี้อยู่นะครับรวมไปถึงนายอำเภอก็มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับการจัดระเบียบบริหารราชการในระดับจังหวัดนั้นจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดนะครับประกอบไปด้วยหลายอำเภอรวมกันนะและไม่ได้บอกว่ามีเท่าไหร่นะครับบางจังหวัดก็มี30กว่าอำเภอบางจังหวัดก็มี8อำเภอบางจังหวัดมี3อำเภอเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นสมุทรสาครสมุทรสงครามต่างๆตรงนี้เล็กมากจังหวัดนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับการที่จะตั้งจะยุบจะเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนั้นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเข้าสภาเสมอนะครับสำหรับจังหวัดนั้นแบ่งโครงสร้างเป็น2ส่วนนะครับคือเป็นสำนักงานจังหวัดแล้วก็เป็นส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเรียกคณะกรรมการจังหวัดนะแล้วก็มีผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชานะครับทีนี้เราดูนะอันนี้ไปที่อำเภอเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดต่อนิดนึงว่าอำนาจหน้าที่ของในระดับจังหวัดก่อนนะฮะแล้วก็ระดับอำเภอก็ในระดับจังหวัดเนี่ยหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอาจารย์ขอพูดต่อไปเลยนะครับว่าหน้าที่สำคัญก็คือการบริหารราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนะระเบียบแบบแผนว่ายังไงต้องดำเนินการไปตามนั้นนะของระดับจังหวัดนะแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลท้องถิ่นทำหน้าที่ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ในการทำหน้าที่รับนโยบายของรัฐบาลไปนะไปปฏิบัตินะของคณะรัฐมนตรีนะแล้วก็ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับแล้วก็ของผู้ตรวจกระทรวงผู้ตรวจสำนักนายกต่างๆนี้ที่ไปให้คำแนะนำโดยถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่านะครับทีนี้ในระดับอำเภอครับในระดับอำเภอเนี่ยเรามีเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับรองจากจังหวัดฐานะของอำเภอไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับเวลาจะทำอะไรต้องขออนุญาตจังหวัดนะครับมอบอำนาจให้จังหวัดมอบอำนาจให้นะไปดำเนินการในอำเภอนะครับงานที่จะเปลี่ยนแปลงเขตหรือการจะยุบอำเภอจะตั้งอำเภอใหม่นั้นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นกฎหมายที่เล็กกว่าไม่ต้องเข้าสู่สภาเหมือนจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติอันนั้นจะยากหน่อยนะครับการแบ่งส่วนงานในอำเภอก็จะมีสำนักงานอำเภอแล้วก็มีส่วนราชการของส่วนภูมิภาคที่ส่งไปช่วยเหลือนายอำเภอนะครับนายอำเภอก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติคล้ายๆผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดและจำลองให้เล็กลงไปนะครับในเขตพื้นที่ตรงนั้นเพียงแต่ในกฎหมายเขียนว่าถ้าไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบในงานต่างๆนั้นให้ถือเป็นหน้าที่ของนายอำเภอเพราะมันหมายความว่าใครก็ตามอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้กฎหมายไม่เขียนว่าเป็นหน้าที่ของใครนายอำเภอต้องรับผิดชอบอันนั้นก็คือส่วนที่เกี่ยวกับนายอำเภอนะครับทีนี้การจัดระเบียบการปกครองท้องที่มันมีพระราชบัญญัติอยู่2457นะครับแต่เดิมนั้นกฎหมายตัวแรกเนี่ยสมัยรัชกาลที่5คือรศ116พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เราก็เลยถือว่ารัชกาลที่5เนี่ยเป็นพระบิดาของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ออกมากำหนดหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็สมัยนั้นนะกำนันเนี่ยมีอำนาจมากนะครับมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับได้ไม่เกิน100บาท100บาทในเงินสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่เพราะนั้นอำนาจมหาศาลเลยนะครับนี้พอ2457เนี่ยสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเรามีการปรับปรุงหลายเรื่องเช่นหมู่บ้านชั่วคราวนะผู้ใหญ่บ้านว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน

ที่ที่กิ่งอำเภอการตั้งแพทย์ประจำตำบลต่างๆเหล่านี้มันมีพวกนี้ขึ้นมาเสริมนะก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมากแล้วเราก็ใช้มาถึงปัจจุบันนี้เราแก้ไขมาแล้ว12ฉบับฉบับที่1011เนี่ยคือ2551นะแล้วก็ฉบับที่12เนี่ย2552นะครับ12ฉบับที่เราใช้ถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนในตำบลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยหลายๆหมู่บ้านนะครับไม่แน่นอนนะสมัยก่อนก็20หมู่บ้านบ้างอะไรต่างๆเนี่ยจำนวนราษฎรถ้าเป็นหมู่บ้านห่างหมู่200คนแต่หมู่บ้านห่างไกลเนี่ย5หมู่บ้านก็ตั้งเป็นหมู่บ้านได้ละมันก็ไม่แน่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ตัวเลขมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามปัจจุบันนี้นะครับตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยมีมติครม.มาเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยก็ยังใช้ตัวนั้นอยู่นะครับเรื่องเงินค่าตอบแทนเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมี2สถานะมาจากการเลือกของเลือกตั้งของประชาชนนะครับแล้วก็รับเงินตอบแทนจากกรมการปกครองแต่ทำงานให้ทุกกระทรวงนะครับนะจะถือว่าเป็นข้าราชการไม่เป็นเพราะว่าเรียกว่าค่าตอบแทนเพราะไม่ได้รับเงินเดือนแต่เงินก็เป็นได้รายเดือนนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นหน่วยการปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุดนะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้านะครับก็มาจากการเลือกของประชาชนนะครับกำนันนี่มาจากผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเลือกนะครับในที่ประชุมของกำนันของผู้ใหญ่บ้านนะเลือกกำนันแล้วมีนายอำเภอเป็นประธานแต่ผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกของประชาชนนะครับแล้วก็นายอำเภอก็เสนอชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งนะครับเกษียณเมื่ออายุ60นะครับไม่ได้เลือกบ่อยนะเลือกครั้งแรกแล้วก็อยู่ถึง60ปีเมื่อก่อนก็มีนะมีเปลี่ยนมาเป็น5ปีเลือกทุก5ปีแต่ก็เห็นว่ามันไม่เวิร์กก็เลยกลับมาเป็น60ปีเหมือนเดิมนะครับมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเป็นผู้ช่วยเหลือในการดำเนินงานของผู้ใหญ่บ้านนะครับอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านก็คือรักษาความสงบอะไรต่ออะไรต่างๆนะตอนที่ 3.3 เนี่ยเราแบ่งเป็น3หัวข้อด้วยกันนะหัวข้อแรกเป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการในกระแสสากลและก็ของไทยแล้วก็ 3.2 เป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการของไทยในส่วนภูมิภาคและที่สำคัญ 3.3 คือการปฏิรูปการบริหารการปกครองท้องที่นะครับนะอาจารย์ก็จะขอเข้าไปในเนื้อหานะครับจะบอกว่าในโลกเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีการกู้เงินจาก World Bank จากอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อจะพัฒนาเพราะว่าแต่ละประเทศก็ยับเยินแต่ว่าปัญหาของมันก็มีบางประเทศที่มันฟื้นตัวเร็วแต่บางประเทศนั้นฟื้นตัวช้าเขาก็เลยต้องมาเน้นในเรื่องของการใช้แก้ปัญหาด้วยระบบธรรมาภิบาล นะครับนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องมีการปฏิรูประบบราชการในทุกประเทศเลยปฏิรูปหมดเลยมีการกระจายอำนาจมีการให้มีการแข่งขันต่างๆเพื่อปรับปรุงต่างๆนะครับมีการเรียกว่ามี public management ต่างๆนะครับคือการบริหารภาครัฐเนี่ยให้มีการพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาเนี่ยเขาทำอย่างที่ปรากฏให้ทั้งสาเห็นก็คือ1ทำระบบราชการให้เล็กลงนะครับให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้นมีการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มันเป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชนเนี่ยเขาก็จะปรับใหม่หมดเลยและสุดท้ายก็มีการโอนกิจกรรมภาครัฐนะครับให้ภาคเอกชนนะครับหรือให้ภาคเอกชนดำเนินการนี่เรียกว่า privatization ในภาษาอังกฤษนะครับนักศึกษาครับไอ้การนี้ประเทศไทยเราเอามาทำอะไรบ้างประเทศไทยเราก็รับมาแล้วคล้ายๆกันนะครับมีการลดขนาดกำลังคนภาครัฐนะครับที่เราเรียกว่าหลายระบบนะครับคืออัตราเกษียณของข้าราชการเนี่ยในข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการทุกประเภทอะครับเกษียณปั๊บต้องส่งอัตราคืนเพราะนั้นเนี่ยบรรจุใหม่ไม่ได้อัตราก็ว่างแต่ว่าไม่บรรจุไม่ได้เพราะว่าเขายุบทิ้งนะครับหรือการที่ early retire หมายถึงว่าให้คุณเกษียณไปแล้วยุบตำแหน่งทิ้งคือพอคุณออกไปพับเนี่ยเขาก็ไม่ให้มีตำแหน่งนี้อยู่มันก็มีปัญหาเพราะว่าส่วนราชการก็ลดขนาดกำลังคนไปหลายหมื่นคนนะครับทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นเอามาเติมให้เป็นเงินเดือนของข้าราชการที่ยังเหลืออยู่นะครับแต่มันก็มีปัญหาตามมาอีกนะครับอันนี้เป็นการดาวไซซิ่งหรือการลดขนาดกำลังคนภาครัฐตามมติของคณะรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยนะครับ

นั้นกระแสสากลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเนี่ยเขาก็ลดขนาดกำลังคนกันนะครับมีการทำแล้วก็เป็นตัวอย่างนั้นเราก็รับกระแสตัวนี้มาเราก็มาพัฒนาปรับปรุงของเราในส่วนภูมิภาคในส่วนกลางนะครับทีนี้ในส่วนภูมิภาคเราก็มีการปรับครับส่วนภูมิภาคในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างของการบริหารจังหวัดอำเภอให้มีรูปแบบเพื่อที่มันมีความหลากหลายนะครับในการปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับจังหวัดแนวใหม่ใช่ไหมฮะที่เราเรียกว่าผู้ว่า CEO คือให้มีอำนาจมากขึ้นในการตัดสินคุณเป็นหน่วยงานขอประทานโทษหน่วยงานระดับจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งคุณมีฐานะเทียบเท่ากับกรมหนึ่งเมื่อก่อนคุณของประมาณไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพื่อที่จะของบประมาณได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่า area base ก็คือเอามาพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของพื้นที่ไม่ใช่ตามความต้องการของส่วนกลางนะครับอันนี้แล้วก็มีการทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะอันนี้นะว่ามันมีอย่างในภาคอีสานบางจังหวัดเนี่ยมีหน่วยงานส่วนกลางไปตั้งที่ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าเนี่ย300หน่วยงานในขณะที่หน่วยงานที่ขึ้นกับอำนาจผู้ว่ามี29หน่วยงานดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าอ้าวอย่างงี้แล้วผู้ว่าจะทำงานได้สำเร็จได้อย่างไรมันก็เป็นปัญหาอยู่นะครับเรื่องของการปรับปรุงสมรรถนะของอำเภอนะครับให้สามารถรองรับงานหรือตอบสนองงานของจังหวัดให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลายประการนะที่มีการทำแล้วก็มีการปรับปรุงตรงนี้ในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคเราทั้งจังหวัดและอำเภอนะครับทีนี้ในส่วนของตำบลอันนี้ขออนุญาตให้ท่านดูไปที่คณะกรรมการหมู่บ้านในปัจจุบันในส่วนของการบริหารการปกครองท้องที่เรามีการปฏิรูปอะไรบ้างก็มีการปฏิรูปมาตลอดครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการเลือก5ปีบ้างแล้วตอนหลังก็มาปรับเป็น60ปีอันนั้นคือที่มาของกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันมาจากการเลือกของประชาชนบ้างกำนันเริ่มต้นเลยตามพระราชบัญญัติรัฐบาลปกครองท้องที่นั้นมาจากการเลือกของผู้ใหญ่บ้านโดยมีนายอำเภอเป็นประธานอยู่ต่อมาก็ยกเลิกให้ประชาชนเป็นคนเลือกกำนันอยู่ต่อมาก็ยกเลิกอีกแล้วมาให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันโดยมีนายอำเภอเป็นประธานเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการปรับไปปรับมานะครับแต่ว่านี่คือรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านในปัจจุบันตามการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่11 2551นะครับอันนี้เป็นล่าสุดเลยเพิ่มอะไรขึ้นมาครับเพิ่มตัวที่3ครับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มเข้ามาเป็นคณะกรรมการอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้นำนะครับหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้านนะครับเข้ามาอันนี้คืออะไรครับ อย่างเช่นว่าหัวหน้าคุ้มบ้านอย่างเงี้ยนะฮะแล้วนอกนั้นก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประชาชนเลือกมา 2-10 คนนะฮะลำดับที่ 1-4 เนี่ยอันนี้เป็นโดยตำแหน่งนะเช่นว่าคุณเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรเนี่ยมันมีการจัดตั้งโดยมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าอันนี้คุณจัดตั้งได้มีกฎหมายรองรับนะหรือว่าจะเป็นอสม.ก็เป็นต้นนะครับแต่ว่าตัวที่ประชาชนเลือกมาก็คือผู้ทรงคุณวุฒิ 2-10 คนคณะกรรมการพวกนี้นะครับที่มาโดยตำแหน่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีเงินประจำตำแหน่งมีเงินค่าตอบแทนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เป็นอาสาจิตอาสาครับทำงานไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนทั้งสิ้นนะเพราะนั้นไม่ตั้งใจจริงๆไม่เข้ามาเป็นกรรมการนะนะพวกนี้ทำงานโดยไม่มีเงินตอบแทนนะครับทีนี้เราดูต่อไปครับในคณะกรรมการหมู่บ้านอปป.นี่มีมานานแล้วตอนที่เราสู้กับคอมมิวนิสต์นะครับตั้งแต่ปี2522 20อะไรตรงนั้นก่อนหน้านั้นอีกนะครับแต่ว่าในตัวพระราชบัญญัติตัวนี้2522เนี่ยเขาก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานและมีกรรมการกลางที่มีคณะกรรมการกรรมการกลางเลือก1คนเป็นรองประธานนะแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านเป็นกรรมการและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ราษฎรในหมู่บ้านเลือกอีก 5-7 คนและมีคณะกรรมการที่คณะกรรมการกลางเลือก1คนต่างๆเต็มไปหมดนะนี่ก็คือหมู่บ้านอปป.ซึ่งมันมีกฎหมายพิเศษ

เลยนะถ้าผู้ใหญ่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นมีกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็กำนันก็เป็นประธานแทนนะครับทีนี้เรามาดูสิครับ

คณะกรรมการการคลังคณะกรรมการสาธารณสุขคณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมคณะกรรมการสวัสดิการและสังคมคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆตามความจำเป็นท่านจะเห็นว่าเหมือนครม.ไหมเหมือนเลยนะเพราะว่านี่กระทรวงการคลังนี่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาเต็มไปหมดเลยเขาจัดเนี่ยเหมือนกับครม.จิ๋วครับแล้วไปตั้งอยู่ในหมู่บ้านซึ่งเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แล้วเอาคนจำนวนมากเลยเข้ามานั่งเพราะนั้นคนพวกนี้เขาก็ต้องต่อสู้อปป.นี่ก็เน้นในเรื่องของการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์สู้ทางความคิดด้วยติดอาวุธด้วยคนที่ไปฝึกก็เป็นทหารเนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นผู้ก่อร่ายคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับหมายลำมันก็ต้องสู้กันทุกหยดเลยครับอันนี้คือคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่และปัจจุบันก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะหมู่บ้านอปป.นี่ยังอยู่นะครับส่วนหมู่บ้านธรรมดาทั่วไปเรามีฝ่ายต่างๆเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นฝ่ายที่เราตั้งขึ้นมาโดยเอาหัวหน้ากลุ่มอาชีพเนี่ยเข้ามานั่งเป็นฝ่ายต่างๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเราใช้ทั้งสองรูปนี้ในปัจจุบัน

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุขุมาภิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการป้องกันควบคุมโรคที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับซึ่งก็จะจัดให้อยู่ในหน่วยที่6เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเนี้ยเราได้จัดเป็น3ตอนนะครับโดยตอนที่1เนี่ยพูดถึงเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยแมลงที่2ก็คือตอนที่2ก็คือโรคติดต่อที่นำโดยแมลงที่สำคัญและก็ตอนที่3ก็ที่ต้องเฝ้าระวังครับความรู้ทั่วไปนี่ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแมลงนำโรคที่มีความสำคัญนะครับซึ่งแมลงมีหลายชนิดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดแล้วก็นำโรคได้หลายชนิดก็คือยุงแล้วก็การจะสามารถควบคุมโรคได้ดีก็ต้องเข้าใจถึงวงจรชีวิตชีวนิสัยแล้วก็การเพื่อจะได้นำมาสู่การป้องกันควบคุมโรคที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพสำหรับโรคติดต่อนำโดยที่นำโดยแมลงที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่ไข้มาลาเรียไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกาส่วนความสัมพันธ์ว่าทำไมเราถึงจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคที่มีความสำคัญลองติดตามกันดูนะครับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องโรคติดต่อที่นำโดยแมลงที่ต้องเฝ้าระวังก็จะเห็นได้ว่ามีชื่อทั้งหมด5โรคคือโรคเท้าช้างโรคไข้สมองอักเสบ JE โรคสครับไทฟัสโรคลิชมานีและก็โรคติดเชื้อไวรัสเวสไนโรคกลุ่มเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญบางโรคกำลังจะหมดไปแต่อาจจะมีความสำคัญตรงที่ระบาดกลับมาได้หรือระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในอนาคตได้เพราะฉะนั้นก็ตรงไปตรงมาครับต้องเฝ้าระวังครับในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะพูดว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะเรื่องที่สำคัญอันดับแรกก็คือแมลงที่สำคัญทางการแพทย์และวิธีการนำโรคนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องหลักในการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงเมื่อเราเข้าใจแมลงแล้วเราก็ควรจะรู้ว่ามีหลักสำคัญอะไรนะครับซึ่งก็ไม่ยุ่งยากอะไรแต่คงต้องทำความเข้าใจกันหน่อยหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องเครื่องมือหรือมาตรการที่นำมาใช้ในการควบคุมแมลงพาหะก็มีหลายวิธีนะครับหัวข้อต่อไปที่4เป็นเรื่องว่าในกรณีในสถานะที่ปัจจุบันเราจะต้องไปเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยเราควรจะมีบทบาทยังไงในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเราลองกลับมาดูว่าแมลงที่สำคัญทางการแพทย์เนี่ยที่เกริ่นไว้เนี่ยว่ายุงเป็นตัวหลักนะครับแต่จริงๆไม่ได้มียุงเพียงตัวเดียวนะครับก็ยังบางโรคอาจจะนำโดยไรอ่อนแล้วก็ลิ้นฝอยทรายได้แต่เราจะเน้นเรื่องยุงเป็นหลักนะครับเห็นได้ว่าเราเขียนตัวใหญ่ตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องสังเกตด้วยยุงใน4สกุลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับทางการแพทย์ก็คืออย่างที่เห็นนี้นะครับคือมียุงก้นป่องทางซ้ายมือแล้วก็มียุงลายยุงรำคาญแล้วก็ยุงเสือนะครับหลายคนคงพอจะรู้จักยุงก้นปล่องนะครับเขาบอกว่ายุงก้นปล่องเนี่ยเวลาเกาะแล้วก้นต้องชี้ขึ้นก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนยุงลายก็จะมีตัวลายๆพอเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับพวกนี้นำอะไรครับยุงก้นปล่องแน่นอนนำเชื้อไข้มาลาเรียนะครับสำหรับยุงลายก็มีไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกาซึ่งเพิ่งเข้ามาแล้วก็มีความสำคัญมากนะครับสำหรับยุงดำขานสามารถนำโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบ JE แล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสเวสไนบอกไว้ก่อนนะครับเวสไนนี่ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างน้อยไม่มีรายงานแต่มีศักยภาพที่จะระบาดข้ามทวีปหรือข้ามประเทศได้นะครับเป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังแล้วก็สุดท้ายเป็นยุงเสือนะครับก็นำโรคเท้าช้างนะครับเหมือนกับยุงลำคาญมี2ตัวนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทำความรู้จักอย่างง่ายๆก็คืออันนี้คือยุงลายนะครับยุงลายที่สำคัญมี2ตัวมักจะอยู่ใกล้บ้านเรานะครับตรงตัวซ้ายมือเนี่ยจะมีที่อกด้านหลังเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเคียวนะครับ2ข้างโค้งๆอย่างนี้สีขาวนะครับอันนี้คือยุงลายบ้านครับ

ส่วนถ้ามองแล้วเห็นขีดตรงกลางสีขาวๆเส้นเดียวเป็นยุงลายสวนครับมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวเราจะไปบอกในตอนต่อๆไปนะครับแต่ขอให้เห็นความสำคัญตรงนี้ก่อนสุดท้ายก็คือริ้นฝอยทรายนะครับวันนี้ไม่ได้เอารูปของไร่อ่อนมาให้ดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเกิดโรคไม่มีใครเคยเห็นนะครับเห็นแต่อาการที่มาแสดงแต่ริ้นฝอยทรายเนี่ยเป็นตัวมีความสำคัญตรงที่จะนำเชื้อลิชมาเนียได้การวางแผนในการควบคุมโรคเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของชีวนิสัยของพาหะเช่นต้องเข้าใจว่ายุงเขาอยู่อาศัยยังไงแล้วก็เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเช่นเขาชอบกัดคนไหมหรือเขาชอบกัดสัตว์หรือเวลาเขาอิ่มแล้วเนี่ยเขาเกาะพักบนผนังไหมถ้าเขาเกาะพักบนผนังสูงเท่าไหร่เป็นต้นนะครับอันนี้คือชีวนิสัยถามว่ารู้ไปทำไมครับรู้ไปควบคุมโรคครับเรามีวิธีการควบคุมโดยใช้สารเคมีมีฤทธิ์ตกค้างเนี่ยก็พ่นแค่เพียงระยะพอที่มันเกาะได้นะครับก็รู้เรื่องความจำเพาะครับเรื่องเชื้อกับยุงพาหะเช่นเชื้อกับยุงพาหะเชื้อชนิดไหนคู่กับยุงพาหะชนิดไหนอันที่สองก็คือเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพยาธิเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปสู่เป้าหมายซึ่งเราเรียกว่าบ้านแล้วก็ชีวนิสัยอย่างที่บอกครับยุงลายนี่เขาชอบเพาะพันธุ์ในเขตบ้านนะครับยุงก้นป่องนี่ชอบธรรมชาติแล้วก็บางชนิดชอบกินเลือดคนมากกว่าสัตว์ส่วนอายุไขของยุงนะครับก็ถ้ายุงมีกัดคนแล้วมีชีวิตสั้นกว่า10วันเนี่ยจะไม่สามารถนำเชื้อได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นกุญแจสำคัญนะครับในการที่จะใช้ในการควบคุมโรคแล้วก็หลักในการควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงนะครับก็คือเราต้องเข้าใจว่ามันมีปัจจัยก็คือคนเชื้อและก็พาหะนะครับในหลายกรณีเนี่ยการควบคุมโรคต้องควบคุมพาหะนำโรคด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างเอามาลาเรียเป็นตัวอย่างนะครับการจะเกิดการระบาดของมาลาเรียได้ต้องมีเชื้อมาลาเรียมียุงพาหะมีคนแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมนะครับต้องเข้าใจว่ามันต้องมีครบนะครับมีขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะไม่เกิดการระบาดได้นี่ประวัติเราอยากจะให้ลองศึกษาเรื่องหลักในการควบคุมเนี่ยโดยดูจากประวัติการควบคุมการระลอกในประเทศไทยนะครับการระลอกเนี่ยเกิดจากคนถูกหมัดหนูเนี่ยนำเชื้อมากัดแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยมีปัญหาตั้งแต่ปี2447ซึ่งเกิดการระบาดหลายครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนึงป่วยกันเยอะตายกันเยอะเราก็พยายามจัดการเรื่องสุขาภิบาลหนักดักหนูกำจัดหนูทำตั้งหลายปีนะครับต่อสู้กับมันมาแต่ไม่สำเร็จนะครับจนกระทั่งในปี2492นะครับเรามีการนำสารเคมีมาใช้ก็คือสารเคมี DDT นะครับมาใช้ในการรักษาหรือควบคุมไข้มาลาเรียได้ผลดีครับก็เลยนำมาใช้ด้วยการที่มาพ่นตามบ้านเรือนตามทางเดินของหนูนะครับวัตถุประสงค์ไม่ใช่ฆ่าหนูครับฆ่าหมัดหนูเพราะว่าเมื่อหนูมันสัมผัสกับ DDT แล้วหมัดหนูมันจะตายนะครับก็จะทำให้เกิดผลดีแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเราสามารถจัดการเริ่มใช้ในปี93แล้วก็ปี95ก็เป็นปีสุดท้ายที่เราพบผู้ป่วยการระลอกนะครับเครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เพื่อควบคุมประชากรของพาหะให้ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนเช่นถ้ายุงก็เป็นลูกน้ำนะครับหรือตัวเต็มใบก็มีหลายวิธีครับใช้สารเคมีใช้ทางชีวภาพพันธุกรรมมาศาสตร์การจัดการทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็หรือผสมผสานกันนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าแตะต้องสารเคมีเมื่อไหร่ต้องรู้อยู่ในใจเลยนะครับว่าสารเคมีที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นพิษต่อแมลงไม่เป็นพิษต่อคนแล้วก็ออกฤทธิ์เร็วสลายตัวเร็วไม่ตกค้างนะครับหาง่ายราคาไม่แพงตอนใช้ต้องปลอดภัยไม่ติดไฟเป็นต้นนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็มีเรื่องของสารเคมีชีวภาพพันธุกรรมศาสตร์การจัดการทางสภาพแวดล้อมแล้วก็บางทีก็ต้องป้องกันแมลงสัมผัสกับคนสำหรับสารเคมีเนี่ยบางทีจัดกลุ่มเป็นว่าออร์แกนิกนอนออร์แกนิกนะครับคืออินทรีย์อันอินทรีย์แล้วก็
ที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ไปใช้นี่คือการจัดเป็น5กลุ่มตามประเภทของสารเคมีกลุ่มแรกคือไพริทรอยนะครับมาจากสารเคมีกลุ่มดอกเบญจมาศอะไรนะครับตอนหลังก็สังเคราะห์ขึ้นมาก็ตัวที่ใช้กันบ่อยที่สุดตอนนี้ก็คือเดลต้าเมทิลนะครับอันนี้ค่อนข้างกลุ่มนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับกลุ่มที่2คือออร์แกโนคอลีนนะครับกลุ่มที่3คือออร์แกโนฟอสฟอรัสนะครับตัวที่อยากให้รู้จักก็คือในกลุ่มนี้ก็คือทิมิฟอสครับพูดอย่างนี้จะไม่รู้จักแต่ถ้าเราพูดว่าไซอาเบตต้องรู้จักแน่นะครับไซอาเบตก็คือทิมิฟอสที่เคลือบทรายนั่นเองนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4คือคาร์บามีนก็คือไอใบก้อนที่เราใช้ตามบ้านนี่แหละนะครับกลุ่มที่5เป็นสารเคมีเหมือนกันครับแต่ว่าเรียนแบบฮอร์โมนของสัตว์ทำให้ฮอร์โมนของแมลงนะครับทำให้แมลงไม่สามารถเจริญเติบโตลอกคราบเป็นระยะต่อไปได้ก็ตายเหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องมือต่อไปก็เป็นชีวภาพนะครับก็ได้แก่แบคทีเรียนะครับชื่อที่ยกมานี้ก็คือ Bacillus thuringiensis นะครับแต่ว่าเวลาบางประเทศนำไปขยายแล้วก็ค้นคว้ามากขึ้นก็จะเกิดเป็นอิสราเอลินซิสนะครับจะมีชื่อย่อว่า BTI นะครับใช้ในการควบคุมลูกน้ำเช่นควบคุมลูกน้ำของไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็อาจจะมีแต่ไม่ได้ยกมาตรงนี้ก็คือ Bacillus spheriscus นะครับหรือชื่อย่อว่า BS นะครับจะใกล้เคียงกันอันที่2ก็คือเชื้อรานี่ขอข้ามไปเลยนะครับอันที่3นี่เห็นแนะนำกันบ่อยมากคือเรื่องปลานะครับใส่ปลาลงไปในแหล่งน้ำก็มีปลาหางนึ่งยูงปลาแกมบูเชียไส้เดือนฝอยแล้วก็ลูกน้ำยุงยักษ์อันนี้3กับ4นะครับสุดท้ายก็คือใช้เชื้อไวรัสแต่ที่เราเห็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของปลาหางนกยูงนะครับแล้วก็พันธุกรรมศาสตร์อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดก็คือไปเอายุงตัวผู้มาฉายรังสีให้มันเป็นหมันแล้วก็ไปปล่อยในธรรมชาติให้มันไปแข่งกับยุงตัวผู้ในธรรมชาตินะครับซึ่งพอมันผสมพันธุ์กันแล้วมันจะไม่เกิดไข่มันจะไม่เกิดลูกนะครับมันก็จะเป็นการควบคุมประชากรของยุงไปในตัวแต่ปัญหาสำคัญก็คือว่าหนึ่งปล่อยไปแล้วถ้าได้ผลเนี่ยประชากรมันจะลดลงนะในที่สุดก็ต้องมาปล่อยใหม่นะครับเพราะยุงมันเป็นหมันแต่ถ้ากลับไปดูในความเป็นจริงจะพบว่ายุงที่เป็นหมันเนี่ยมักจะแย่งผสมพันธุ์ได้ไม่ดีนะครับแล้วก็จากการทางสภาพแวดล้อมก็เก็บภาชนะเก็บอะไรเนี่ยพวกนี้เช่นกรณีของไข้เลือดออกก็มีสามเก็บสามโรคเป็นต้นนะครับแล้วก็การป้องกันแมลงสัมผัสกับคนก็เช่นการใช้กอยอ15หรือสารเคมีที่ชื่อว่าดีนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องการควบคุมโดยเป็นบทบาทของบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับก็ต้องร่วมมือนะครับไม่ทำโดดเดี่ยวนะครับต้องร่วมมือกันทั้งระดับจังหวัดส่วนกลางพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับให้ตระหนักถึงปัญหาแล้วก็แบ่งพื้นที่ตามความรุนแรงแล้วก็รูปแบบของปัญหาแล้วก็เลือกมาตรการร่วมกันนะครับตามระดับของปัญหาแล้วก็กำหนดแผนแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบอันนี้ก็คงจะตรงไปตรงมานะครับแต่ยังไงก็ตามต้องอย่าลืมประเด็นสำคัญนะครับในแต่ละโรคเช่นถ้าเป็นเรื่องของไข้เลือดออกก็ต้องดูเรื่องการป่วยเสียชีวิตในเด็กเป็นต้นนะครับหรือถ้าในกรณีของการเฝ้าระวังไวรัสซิก้านะครับก็ต้องดูเรื่องการพบหญิงมีครรภ์มีป่วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้นะครับคือเรื่องสิ่งที่เรียกว่า IVM หรือ Integrated Vector Management นะครับก็คือในการควบคุมโรคให้ยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องมีการเลือกอย่างชาญฉลาดก็คือเรื่องวิธีการสารเคมีร่วมกันไม่แยกโรคครับไม่งั้นเราก็มาทีละโรคก็ไปเป็นทีเราโรคที่มีปัญหาโรคติดต่อระดมแมลงมาคุยพร้อมกันทีเดียวเราใช้อาจจะใช้สารเคมีตัวเดียวกันก็ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันลดผลเสียเช่นการดื้อของสารเคมีได้ตัวอย่างเช่นที่เราทำกันจริงๆตอนนี้ก็คือว่าเรานำโรค3โรคก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายไ
โรคติดเชื้อไวรัสซิกาซึ่งเป็นโรคในกลุ่มที่นำโดยยุงลายเพราะนั้นควบคุมยุงลายทีเดียวเลยได้3โรคนะครับแล้วก็ต้องเน้นว่าชุมชนเป็นเจ้าของตัดสินใจและบริหารจัดการอาจผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอก็ได้แต่ว่าชาวบ้านเป็นเจ้าของครับสำหรับเนื้อหาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโรคติดต่อนอนแมลงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็เป็นตอนที่3นะครับเรื่องแรกที่เราควรจะต้องสนใจก็คือเรื่องโรคเท้าช้างนะครับจริงๆเท้าช้างเคยเป็นโรคที่มีปัญหาของประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เข้าสู่ระยะกำจัดไปแล้วประกาศไปเมื่อตอนกันยายน60นะครับแต่ปัญหายังอยู่ที่แรงงานต่างด้าวครับเรายังมีแรงงานต่างด้าวเยอะแล้วก็เรามียุงรำคาญซึ่งเป็นพาหะอยู่ทั่วไปเพราะนั้นกลับมาระบาดได้ต้องเฝ้าระวังครับก็เกิดจากพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็ตัวแก่จะอาศัยอยู่ในระบบน้ำเหลืองทำให้เกิดการอุดตันไม่เสียชีวิตครับแต่พิการถาวรนะครับนี่ก็เป็นรูปของเท้าช้างนะครับไม่ใช่เท้าช้างอย่างเดียวคุณใหญ่รู้สุดท้ายเนี่ยเรื่องอยากจะเรียกว่าเป็นหำช้างหรืออะไรสักอย่างนะครับน่ากลัวยิ่งกว่าโรคอื่นไม่ตายนะครับแต่ทรมานครับอันนี้ก็เป็นวงจรชีวิตนะครับลองไปศึกษาดูแล้วกันเชื้อสาเหตุของประเทศไทยนะครับมี2ตัวครับวูเคอร์เรียแบนคอฟไทแล้วก็บลูเกียมาลายายครับแล้วก็ยุงพาหะที่สำคัญก็คือยุงรำคาญกับยุงเสือครับพยาธิตัวแก่จะอุดตันท่อน้ำเหลืองหรือระบบน้ำเหลืองแต่เขาออกลูกได้นะครับออกลูกมาเนี่ยเป็นตัวอ่อนที่เราเรียกว่าไมโครฟิลาเรียและเขาจะออกมาว่ายอยู่ในกระแสเลือดทั่วร่างกายนะครับไม่ทำให้เกิดการอุดตันครับแต่สามารถแพร่เชื้อต่อไปได้ก็จะพบในกระแสเลือดรอยุงมาแพร่เชื้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการให้ยารักษาครับเราจะรักษาเฉพาะรายในรายที่พบแล้วว่ามีเชื้อเท้าช้างหรือพยาธิเท้าช้างก็ให้รับยารักษาด้วย DEC ประมาณ6เดือนนะครับหรือเราต้องการจะควบคุมเราก็กำจัดไมโครฟิลาเรียใช้ยาตัวเดียวกันครับให้ยาครั้งเดียวทุก6เดือนนะครับเรียกว่าการรักษากลุ่มโรคต่อไปนะครับก็คือโรคไข้สมองอักเสบ JE หรือ Japanese Encephalitis นะครับเกิดจากไวรัส JE นะครับซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มฟาวิไวรัสนะครับซึ่งที่สำคัญก็คือว่าไวรัสนี่จะถูกยุงกัดยุงเนี่ยจะไปกัดสุกรนะครับหรือหมูเนี่ยแล้วก็หมูจะเป็นแหล่งรังโรคก็เพิ่มจำนวนเชื้อแล้วก็จะทำให้ยุงเนี่ยสามารถที่จะกัดหนูกัดหมูแล้วก็ไปกัดคนได้ก็ทำให้เกิดเป็นไข้สมองอักเสบได้นะครับยุงพาหะที่สำคัญอย่างที่บอกก็คือยุงรำคาญนะครับซึ่งพบได้ในเขตชนบททั่วไปโรคนี้ถูกละเลยเพราะมักจะไม่มีอาการนะครับอาจจะเพียง1ใน100หรือ1ใน 1,000 เท่านั้นนะที่เกิดไข้สมองอักเสบแต่1รายก็มีความสำคัญเพราะทำให้พิการแล้วก็สมองเสียไปได้นะครับยังไม่มียารักษาจำเพาะครับแต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนมีวัคซีนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้จะเป็นโรคที่ไม่ค่อยพูดถึงการควบคุมยุงพาหะนะครับเพราะไม่คุ้มแต่ว่าจะใช้วัคซีนนะครับโรคต่อไปนะครับคือโรคสครับไทฟัสนะครับหรือบางทีเรียกว่าไข้รักษาใจนะครับเกิดจากการที่เชื้อซึ่งเป็นเชื้อซึ่งอาศัยอยู่ในตัวไรอ่อนนะครับซึ่งอาศัยอยู่กับสัตว์ฟันแทะหรือทำให้สัตว์ฟันแทะป่วยสัตว์ฟันแทะนี่คืออะไรก็คือหนูป่าเป็นต้นนะครับก็จากรูปจะเห็นได้ว่าในวงจรชีวิตของเขาเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับหนูเป็นส่วนใหญ่แต่คนเนี่ยบังเอิญเป็น accidental host นะครับเป็น host บังเอิญที่เข้ามาสู่ตัวคนเกิดจากชื่อลิเกเซียครับเรียกว่าลิเกเซียซูซูกามูชินะครับฟังชื่อก็ต้องรู้นะครับคนเจอนี่เป็นญี่ปุ่นนะครับคนเป็นโฮสต์บังเอิญอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อาการสำคัญคืออะไรครับมีไข้ปวดศีรษะมากแล้วมักจะมีตาแดงนะครับแล้วมักจะพบแผลที่คล้ายบุหรี่จี้เราเรียกว่าเอสขานะครับตามรูปจะเห็นนะครับว่ามันเหมือนบุหรี่จี้เลย
นะครับรอยบุหรี่จี้อันนี้เป็นลักษณะสำคัญแต่บางครั้งอาจจะพบต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่น้ำเหลืองมันเทไปก็โตได้นะครับม้ามโตมักจะพบว่าเขามีประวัติเข้าป่าครับแล้วก็มีไลออนอาศัยอยู่การรักษาก็ถ้าสงสัยนะครับก็สามารถรักษาได้โดยด็อกซี่ไซคลินนะครับแล้วก็ถ้าหากวินิจฉัยว่าใช่แน่แต่ยาไม่ตอบรับต่อยาด็อกซี่ไซคลินก็จะใช้อะซิโทไมซินได้นะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันตัวเองครับอย่าให้ถูกไลออนกัดนะครับก็มีหลายวิธีนะครับโรคลิชมาเนียครับเกิดจากเชื้อโปรโตซัวลิชมาเนียนะครับวงจรชีวิตก็ตามนี้นะครับแต่ว่าพาหะคือลินฟอยด์ไซด์นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ปีกมันจะกางเป็นรูปตัววีนะครับโรคลิชมาเนียเนี่ยการอาการแสดงเนี่ยมีได้3กลุ่มแบบแรกคือแสดงทางผิวหนังเรียกว่าคิวทาเนียสนะครับแบบที่2เป็นรอยต่อระหว่างเยื่อเมือกนะครับกับผิวหนังทั่วไปก็เป็นเรียกว่ามิวโคคิวทาเนียสนะครับก็สามารถทำลายเนื้อเยื่อได้อย่างรุนแรงนะครับแบบสุดท้ายนะครับก็คือที่อวัยวะภายในนะครับหรือเราบางทีเรียกว่าคาราซานะครับยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ใช้ป้องกันได้เพราะฉะนั้น เราต้องระวังผู้ป่วยหรือคนที่เดินทางไปตะวันออกกลางนะครับต้องเฝ้าระวังและแต่โชคดีที่ลินฟอยด์ไซด์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยพบใกล้ๆบ้านแต่มักจะพบในถ้ำในป่าบางพื้นที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังครับโรคที่อยากจะแนะนำให้รู้จักโรคสุดท้ายก็เป็นเรื่องของไวรัสเวส9นะครับเป็นเชื้อไวรัสที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ามีศักยภาพแพร่ระบาดข้ามประเทศได้แล้วก็อยู่ในกลุ่มใกล้ๆกันนะกลุ่มฟาวิไวรัสเหมือนกันคล้ายๆกับJE แล้วก็ไข้เลือดออกนะครับมียุงลำคาญหรือคิวเล็กซ์เนี่ยเป็นพาหะส่วนนกเนี่ยเป็นโฮสต์หลักนะครับคนเนี่ยเป็นเพียงโฮสต์บังเอิญนะครับแอคซิเดนทัลโฮสต์เท่านั้นสหรัฐนี่มีผู้ป่วยปีประมาณ 700-5,000 ต่อปีนะครับตาย 5% แล้วก็ยังควบคุมได้กระท่อนกระแท่นนะครับแต่สำหรับประเทศไทยไม่เคยมีรายงานเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าไม่เคยรายงานหรือว่ายังเชื้อยังโรคยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วจะมีอาการไข้อาการทางสมองและอาจถึงตายได้นะครับเพราะนั้นเราก็ควรจะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันโดยเฉพาะกรณีที่มีการนำเข้าของนกนะครับประชากรกลุ่มที่สัมผัสเนี่ยควรจะต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับก่อนจะจบเนี่ยอยากจะให้ลองนึกถึงนะครับว่าการควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเนี่ยปัจจัยหลักที่สำคัญก็มีอยู่เพียง3อย่างก็คือมีคนมีเชื้อมีพาหะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันควบคุมอ่ะก็ต้องควบคุมทั้ง3อย่างแล้วก็มักจะต้องควบคุมพาหะด้วยอาจจะใช้วิธีการต่างๆเช่นสารเคมีใช้มุ้งชุบสารเคมีเป็นต้นเพื่อลดประชากรพาหะนะครับมักจะมีนะครับแต่ไม่จำเป็นแล้วการวางแผนควบคุมโรคเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติการเกิดโรคเข้าใจวงจรชีวิตของพาหะ แล้วก็วงจรชีวิตของเชื้อสาเหตุก่อนให้ดีแล้วเลือกวิธีการที่จะเป็นไปได้แล้วก็ง่ายต่อการปฏิบัติได้ผลดีผมขอให้หลักการไว้อย่างนี้ครับอะไรที่ทำ80แล้วได้ผลเพียงแค่20อย่าทำครับต้องเลือกทำสิ่งที่ทำ20แล้วได้ผล80ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายเราพูดถึงไข้สมองอักเสบ JE เห็นได้ว่าผมไม่พูดถึงเรื่องการควบคุมยุงพาหะเลยเพราะวิธีการควบคุมยุงพาหะนั้นทำ80ได้ผล20แต่เราไปพูดถึงการใช้วัคซีนวัคซีนนั้นถ้าเราเลือกกลุ่มที่มีความเสี่ยงและเราให้วัคซีนครบหมดเนี่ยจะได้ผลทันทีเลยคือทำแค่20ได้ผล80อันนี้ก็เป็นหลักคิดง่ายๆนะครับในการที่จะไปทำเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงนะครับต้องเข้าใจว่ามีคนมีเชื้อมีพาหะแล้วก็มีวิธีการต่าง
แต่จะเลือกใช้อย่างไหนไม่จำเป็นจะต้องอ่านตามตำราเป๊ะเอาไว้เป็นแนวทางเฉยๆแล้วก็ต้องดูหน้างานให้ดีว่า

วงจรชีวิตของพาหะและเชื้อสาเหตุนี่เป็นยังไงเลือกวิธีการที่เป็นไปได้ได้ผลดีในหลัก 80-20 นะครับก็ขอฝากเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงนะครับสำหรับนักศึกษาทุกท่านหวังว่าคงจะได้ความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่อไปครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
12: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์กิจ
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมขอนำเสนอมรรยาทนายความที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพหากไม่มีมรรยาทนายความจะเกิดอะไรขึ้นเราไปค้นหาคำตอบได้ในรายการค่ะ
2: ในเนื้อหาสำคัญของวันนี้เลยครับอาจารย์ก็คือจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและก็รวมถึงมรรยาทนายความครับอาจารย
1: ์ในส่วนของจรรยาบรรณหรือว่าวิชาชีพนะครับในส่วนของทนายความเนี่ยมันเขาเรียกว่ามารยาททนายความหรือมันญาติทนายความตรงนี้มันใช่ความหมายเดียวกันไหมครับแล้วมันมีอะไรที่เป็นตัวสาระครับเรียนถามท่านอาจารย์ครับ
7: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยคำว่ามันญาติทนายความหรือมารยาททนายความก็ตามนะครับหรือคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีอยู่2 อย่างก็คือ1ก็คือในสามัญสำนึกของตัวทนายความเองนะครับกับส่วนที่2ก็คือมีการบัญญัติไว้เป็นข้อบังคับนะครับของสภาทนายความซึ่งตราขึ้นนะครับโดยอาศัยอำนาจนะครับตามมาตรา27มาตรา28และมาตรา51ของพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528นะครับหลักก็คือว่าเขาจะกำหนดเอาไว้ครับว่ามรรยาทของทนายความเนี่ยจะต้องกระทำอย่างไรบ้างเช่นต้องปฏิบัติตัวต่อศาลอย่างไรไม่ทำสิ่งใดบ้างนะครับต่อตัวลูกความนะครับต้องทำอย่างไรและไม่ทำอย่างไรหรือต่อประชาชนทั่วไปหรือต่อทนายความด้วยกันนะครับข้อบังคับเหล่านี้นะครับที่กำหนดไว้เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้ทนายความทราบว่าบางสิ่งก็ไม่ควรทำยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับว่าในศาลเนี่ยไม่ควรปฏิบัติยังไงกับศาลไม่ควรจะไปแสดงตัวว่ารู้จักนะครับหรือมีอิทธิพลต่อกันหรือสามารถช่วยเหลือได้ถ้ารู้จักบุคคลสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ควรมารยาททนายความข้อหนึ่งก็กำหนดไว้หรือกรณีอย่างต่อ

0: ตัวลูกความนะครับก็หลักๆอย่างหนึ่งคือทนายความไม่จะต้องไม่แสดงอวดอ้างว่าตัวเองนี่เก่งกว่าใครหรือโฆษณาสรรพคุณตัวเองจนมากเกินไปนะครับก็ต้องเป็นไปตามความจริงความเหมาะสมหรือกับทนายความด้วยกันนะครับมันญาติทนายความยกตัวอย่างเช่นทนายความที่เขาทำอยู่ก่อนแล้วนะครับมีทนายความลูกความมีทนายความอยู่แล้วเนี่ยทนายความท่านใหม่ท่านอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับจะไปเอาคดีของคนอื่นมาทำเว้นแต่ว่าท่านเดิมทนายความท่านเดิมได้ขอถอนตัวออกจากคดีไปแล้วหรือได้พูดจากันแล้วว่าจะไม่ทำคดีนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถรับคดีได้นี่คือตัวอย่างครับหมายความว่าแล้วก็หรือต่อประชาชนก็แล้วแต่นะครับก็มีเรื่องที่ทนายความก็ต้องกระทำให้ถูกต้องจะไปข่มเหงรังแกบุคคลหรือประชาชนทั่วไปโดยอาศัยความรู้ทางกฎหมายก็ไม่ได้นะครับเหล่านี้ก็คือมรรยาททนายความที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในข้อบังคับของสภาทนายความนะครับถามว่าและแตกต่างกันอย่างไรกับคำว่ามารยาททนายความจริงๆก็คำว่ามารยาททนายความไม่ถูกบัญญัติเป็นกฎหมายเอาไว้ก็จริงแต่มันก็เป็นสมานสำนึกในแง่ของจริยธรรมของความเป็นทนายความที่ต้องรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรอะไรที่ไม่เป็นการผิดกฎหมายอะไรที่ไม่เป็นการเบียดเบียนประชาชนนั่นคือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่ทนายความควรสำนึกแล้วก็มีอยู่ในตัวทุกคน
1: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในเรื่องของการปฏิบัติตัวต่อลูกความเองก็ดีนะครับรวมถึงเรื่องของการประพฤติตัวของทนายความในปัจจุบันเองก็ดีเนี่ยเนื่องจากมันจะมีผลกระทบอย่างมากเลยกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ข้อบังคับต่างๆตรงนี้นะว่าถ้าเกิดว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในลักษณะของการเป็นอาชีพทนายความแล้วเนี่ยมันจะมีความรับผิดชอบอย่างไรแล้วก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ที่ประกอบอาชีพทนายความนั้นกระทำความผิดเนี่ยจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง
2: ก็เลยใครจะมาดูแล
1: ใช่ใครจะมาดูแลหรือใครจะมาตรวจสอบตรงนี้ว่าการกระทำของผู้ที่ประกอบอาชีพทนายความเนี่ยถูกต้องและไม่ได้กระทบต่อสิทธิ์ของลูกความของตัวเองนั้นเนี่ยนะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
2: มีใครมาดูแลครับ
0: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยหลักปกติเนี่ยนะครับทนายความทุกคนเนี่ยมีเรื่องมรรยาททนายความเป็นหลักที่เขาต้องทราบว่าอะไรคือหลักเกณฑ์ที่ถูกบัญญัติเอาไว้ว่าเขาควรทำหรือไม่ควรทำนะครับแต่นอกจากเรื่องหลักเกณฑ์เนี่ยโดยสมัญสำนึกเองนะครับทนายความก็ต้องทราบว่าหลายอย่างต้องรู้เพราะว่าทนายความเนี่ยเป็นนักกฎหมายย่อมรู้ว่าอะไรผิดกฎหมายอะไรไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็คงเป็นไปได้ที่จะมีทนายความที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดทำผิดนะครับอาจจะผิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อข้อบังคับมันญาติทนายความซึ่งกรณีเช่นนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าหากว่าทนายความนั้นกระทำความผิดที่เป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองโดยตรงเช่นรับเงินหรือไปลักทรัพย์ลูกความหรือไปช่อโกงลูกความนะครับกรณีแบบนี้ทนายความก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยสิทธิภายใต้กฎหมายที่มีอยู่นั่นเองแต่นอกจากสิทธิตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญากันแล้วแต่เนี่ยที่ลูกความจะสามารถไปดำเนินการทางกฎหมายนะครับมีอีกหลักเกณฑ์นึงก็คือสิ่งที่เรียกว่าข้อบังคับของมรรยาทของสภาทนายความนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับได้บัญญัติไว้เลยของในพรบ.พระราชบัญญัติสภาทนายความก็ตามนะครับก็บัญญัติเอาไว้ว่าหากว่าทนายความนะครับได้กระทำความผิดอย่างใดก็ตามกับตัวลูกความนะครับสมมติว่าเป็นตัวกรณีที่เป็นตัวลูกความลูกความท่านนั้นนะครับสามารถที่จะไปยื่นเรื่องกล่าวหาร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความของสภาทนายความให้มีการสอบสวนตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีการกระทำความผิดตามที่กล่าวหาหรือไม่และหากว่ามีการตรวจสอบและพบว่ามีการกระทำความผิดเนี่ยนะครับประธานกรรมการและคณะกรรมการมรรยาททนายความเนี่ยนะครับก็จะมีคำสั่งลงโทษได้3ระดับนะครับคืออย่างแรกก็คือทันเอาไว้ก่อนนะครับหากพบว่ามีความผิดแต่ไม่ร้ายแรงนักนะครับก็มีการพักทันเอาไว้ขั้นที่2ก็คือว่าห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ทนายความเป็นเวลาไม่เกิน3ปีนะครับส่วนอย่างที่3ก็คือว่าให้ลบชื่อนะครับทนายความคนนั้นออกจากการเป็นทนายความเลยนี่คือโทษที่มาจากการที่กระทำความผิดต่อลูกความหรือต่อผู้คนอื่นตามที่มีการบัญญัติเอาไว้ในข้อบังคับของพรบ.ทนายความนะครับทั้งนี้ยังไงก็ตามนะครับมันมีอายุเวลาอยู่ด้วยนะครับหากบุคคลที่จะไปร้องเรียนเนี่ยนะครับทราบเรื่องภายใน1ปีเนี่ยต้องไปร้องเรียนต่อกรรมการมารยาททนายความภายใน1ปีนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องร้องภายในไม่เกิน3ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลามีอายุความอยู่เหมือนกันสำหรับการร้องเรียนเพราะฉะนั้นนี่คือหน่วยงานครับที่สามารถที่ประชาชนที่ได้รับการกระทบกระเทือนจากการทำหน้าที่ของทนายความเนี่ยสามารถไปร้องเรียนเพื่อให้ลงโทษหรือให้หาทางเอาผิดกับตัวทนายความท่านนั้นได้
2: ทีนี้อาจารย์ครับในส่วนของ เราได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมหรือว่ากรอบของมรรยาทมีคณะกรรมการอะไรต่างๆที่จะมาดูแลมันก็ย้อนกลับไปนะครับว่าถ้างั้นเนี่ยในส่วนของบุคคลที่จบนิติศาสตร์เนี่ยจะเข้ามาเป็นทนายความได้เลยหรือเปล่ามันจะต้องไปผ่านกระบวนการในการสอบในการอบรมอะไรต่างๆเพื่อให้บ่มเพาะให้มันสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมหรือว่ามรรยาททนายที่เราวางเป็นเกณฑ์ใหญ่ไว้ตรงเนี้ยมันต้องผ่านการสอบใบอนุญาตอะไรต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนหรืออะไรต่างๆเป็นทนายความก่อนไหมครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆอยู่ในหลักสูตรหรือเปล่าครับนะครับขอถามท่านอาจารย์ครับ
0: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าสำหรับท่านนักศึกษานะครับที่เป็นนักศึกษากฎหมายนะครับที่กำลังเรียนกฎหมายอยู่แล้วอยากจะเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการหรือจะเป็นทนายความก็แล้วแต่นะครับมันมีหลักเกณฑ์กำหนดอยู่นะครับกรณีสมมติว่าท่านอยากจะสอบเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการเนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือว่าจะต้องมีการทำงานนะครับในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นการเป็นทนายความมาก่อนนะครับไม่น้อยกว่า2ปีนะครับแล้วก็ต้องเก็บคดีนะครับมาไม่น้อยกว่า20คดีนะครับซึ่งนี่คือช่องทางของการเป็นผู้พิพากษาจากการเป็นทนายความนะครับหรือกรณีที่อยากจะเป็นผู้พิพากษาแต่ว่าไม่ได้เป็นทนายความก็ต้องเป็นกรณีที่ได้รับราชการมานะครับไม่น้อยกว่า2ปีนะครับจึงจะมีสิทธิในการไปสอบได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการทำงานนะครับก็ต้องรวมไปถึงว่าต้องสอบผ่านขั้นนิติบัณฑิตก่อนนะครับคือต้องไปยื่นสมัครเรียนแล้วก็สอบให้ผ่านนะครับของสำนักงานสำนักอบรมนิติบัณฑิตยสภานะครับเมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะเรียกได้ว่าเป็นนิติบัณฑิตไทยนะครับแล้วก็จึงเป็นคุณสมบัติอีกอันหนึ่งที่ประกอบเข้าไปนอกจาก2ปีแล้วก็ต้องจบนิติบัณฑิตมาด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงในแง่ของทนายความเนี่ยก็ต้องเรียนว่ากว่าจะมาเป็นทนายความก็ไม่ง่ายเช่นกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับการจะเป็นทนายความต้องผ่านการอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความมาก่อนนะครับโดยแต่ละปีเนี่ยสภาทนายความจะเปิดให้มีการสอบนะครับแล้วก็อบรมสภาทนายความเนี่ยผมว่าปีละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งการอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความเนี่ยก็คือการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับโดยจะต้องทำกับเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มของราชการจริงๆเลยนะครับความรู้ก็ต้องรู้ต้องเรียนทุกอย่างนะครับว่าวิชากฎหมายมีอะไรบ้างนะครับและวิชาที่เกี่ยวกับการเป็นทนายความต้องทำอย่างไรบ้างเช่นการร่างฟ้องร่างอุทธรณ์ฎีกาการคำร้องต่างๆต้องเรียนและต้องสอบจนกว่าจะผ่านตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของสภาทนายความครับถึงจะเป็นทนายความได้ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่2แบบนะครับคือจะเป็นเขาเรียกแบบทั่วไปเขาเรียกว่าตัวรุ่นกับตัวปีก็คือตัวรุ่นเนี่ยสำหรับคนที่ลง เรียนนะครับโดยมีการสอบภายใน6เดือนนะต้องไปฝึกงานกับทนายมาไม่น้อยกว่า6เดือนในขณะที่ตัวปีคือต้องไปอบรมอยู่ฝึกงานอยู่ในสำนักงานทนายความมาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับแต่หลักเกณฑ์ก็เหมือนกันคือจะต้องสอบโดยผ่านหลักเกณฑ์ของสภาทนายความมาเช่นกันครับ
2: ก็คงชัดเจนนะครับว่าการที่จะเป็นทนายความได้ก็ต้องผ่านกลไกนะครับของสภาทนายความที่เข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ถือว่าสำคัญก็จะช่วยกันในเบื้องต้นนะครับในการที่จะได้บุคลากรที่เข้ามาด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรมในการที่จะมุ่งหวังในการประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์จริตซึ่งเป็นคติประจำใจของนักกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมมันมาจากความซื่อสัตย์จริงใจที่จะมอบให้กับบุคลากรซึ่งเป็นลูกความต่างๆเหล่านั้นของเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนะฮะให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพขึ้นมานะครับ
1: สำหรับในเรื่องของการเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.วันนี้ของเราก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับกับบทบาทของการเป็นทนายความที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรครับ
2: ไปดูการเปิดประตูครั้งต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจครับ
1: ครับติดตามชมครับ
3: ไอ้หั
4: วไ
3: ม่ตรวจเลือดนะแกเป็นเอเน
4: ี่ยเขามีอะไรกันเหรอเนี่ย
3: มาเลยนะแกไม่ตรวจเลือดมาแกเป็นเอทำไมแกไม่บอกฉันฮะมาขอเงินดีกับฉันทำไม
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
7: พี่ออยคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะเป็นเปรียบเสมือนเทรนเนอร์นะคะพี่ออย
8: ค่ะ
7: แต่ไม่ใช่เทรนเนอร์ออกกำลังกายนะคะเป็นเทรนเนอร์ที่เป็นทางด้านกฎหมายค่ะ
8: ค่ะ
7: จะมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับท่านผู้ชมรับฟังกันค่ะ
8: ค่ะ สำหรับของเราสองคนนะคะหลักๆเลยนะคะก็คือของเราเนี่ยก็จะมีชุมชนหันษานะคะที่คอยมีเรื่องหันษาสนุกสนานให้เราได้ขบคิดแล้ว

0: ก็มีปัญหากฎหมายมาแก้ไขกันอยู่เรื่อยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ซอยหันษา2จ้ะ
1: พี่มาหาพี่แจงเหรอคะ
3: อะไรนะครับ
1: มาหาพี่แจงเหรอคะ
3: อ๋อครับผมนานแล้วไม่เจอ
4: ไม่รู้ไหนบอกว่าจะให้เขาไปรับที่สนามบินทำไมมาก่อนนะคะ
3: กะจะมาสไปซ์อะจ้ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์
4: แล้วที่รักเหนื่อยไหมคะเนี่ย
3: โอ้โหไม่เหนื่อยหรอกแค่นี้เองเหนื่อยไหมเนี่ยทำของอย่างเงี้ย
4: ไม่เหนื่อยจ้ะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าเนาะ
3: ไปที่ไหนอะ
4: ไปกันดีกว่าไปแล้ว
3: ไม่เอา
1: พี่แจงช่วงนี้ฮอตนะมีหนุ่มมาหาถึงร้านเลย
4: จ้าสามีพี่เองแหละ
1: คนนี้เหรอที่เคยเล่าอ่ะ
4: ใช่จ้ะหล
1: ่
4: อมาก
3: จะไปไหนอะ
4: ไปกันเถอะคิดถึงมา
3: ขอเถอะ
1: เจสันดี้เจ้
5: อุ้ยมีอะไรเหรอเมื่อกี้เห็นแว๊บๆใครล่ะใส่สูท
1: เป็นแฟนพี่แจง
5: ว้ายตายแล้ว
1: ใช่และที่สำคัญกว่านั้นนะพี่แจงแกเคยเล่าให้ฉันฟังว่าแฟนกันคนนี้ทำงานต่างจังหวัดแล้วเหมาก่อสร้างอีกอย่างนึงนะเจ้าชู้มากสาวๆติดรึม
5: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่
5: เจ้าชู้มากฉันก็ยิ่งชอบมาก
1: โอ้ยพี่แล้วพี่ไม่คิดเหรอว่าเจ้าชู้แบบนี้จะติดสาวไปทั่ว
5: ก็ติดสาวไปทั่วดีถ้าติดเจ้ยิ่งแจ่มเลยอ่ะ
1: พี่แจงเขาไว้ใจได้ไงก็ไม่รู้เนาะ
5: อ๋อก็เพราะหล่อๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นเจ้นะอะไรไม่ต้องมาพูดถึงเจ้นะพีชีพเลยจะบอกให้
1: โอ้ยอีเจ้คิดแต่งั้นแหละแล้วถ้าสมมุติติดลงติดโรคขึ้นมาแหละไม่คุ้มกันนะ
2: ส่งไปส่งมา6เดือนแล้วนะเนี่ยใกล้ใจนะ
0: สำหรับคำถามนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
6: ค่ะพี่อ้อยคะเราจะช่วยยังไงดีกับคุณแจงคะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยก็มีทางออกให้นะคะสำหรับคุณแจงนะคะ
6: ค่ะ
0: คือตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะมาตรานี่เป็นหลักเป็นการมากนะ
6: จริงๆมันเป็นสิ่งที่กฎหมายเขียนเอาไว้จริงๆค่ะ
0: กฎหมายเขียนไว้จริงๆค่ะสำหรับเรื่องนี้เลยมาตรา1516นะคะอนุ9นะคะเขียนไว้เลยว่าเหตุฟ้องหย่าเนี่ยนะคะสามารถฟ้องหย่าได้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะคะหรือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคที่เรื้อรังอะค
6: ่ะมีลักษณะเป็นโรคเรื้อรังก็คือเป็นเหตุฟ้องหย่าได้เพราะฉะนั้นในเคสนี้นะคะเราก็บอกน้องแจงไปเลยค่ะว่าสามารถฟ้องหย่าคุณสามีได้ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นโรคร้ายและก็เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ค่ะค่ะ
0: นะคะ
6: พี่อ้อยคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอเรามาพูดถึงเหตุฟ้องหย่าค่ะมันไม่ได้มีแค่เหตุเดียวนะคะพี่ออยตามกฎหมายเราต้องพูดกันก่อนว่าการที่คน2คนเนี่ยพอเมื่อจดทะเบียนสมรสกันแล้วอะค่ะเราหย่ากันได้ไห
0: ม
6: หย่ากันได้นะคะคือการหย่ากันเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นได้2ประการค่ะประการแรกก็คือเกิดจากความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายก็คือไม่ต้องมีเหตุฟ้องหย่าเลยเราเหมือนกับ
0: จูงมือกันไปหย่า
6: บอกว่า
0: เหมือนตอนจูงมือกันไปจด
6: เราไม่โอเคแล้ว
0: ตอนนี้อาจจะไม่จูงแต่ไม่เป็นไร
6: ก็ต่างคนต่างไปก็ได้แต่ก็ไปเจอกันที่อำเภอนะคะแล้วก็หย่าด้วยความยินยอม
0: เขาเรียกว่าหย่าโดยความยินยอม
6: กับ หย่าประเภทที่2นะคะก็คือหย่าโดยคำสั่งของศาลนะคะคือการหย่าโดยคำสั่งของศาลเนี่ยค่ะก็คือต้องมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดก็คือเหตุเหมือนที่คุณแจงเนี่ยแหละค่ะเป็นก็คือตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ทั้งหมด10เหตุ
0: เรื่องของคุณแจงเนี่ยเป็นแค่1ใน10เหตุนั่นเอง
1: แจงแกเคยเล่าให้ฉัน

0: ให้ฟังว่า
1: การหย่าเกิดขึ้นได้สองประการเกิดจากความยินยอมทั้งสองฝ่ายและหย่าโดยคำสั่งของศาลคือต้องมีเหตุกำหนด10ประการตามมาตรา1516
2: เมื่อพ่อเราสมมุติว่าเป็นคนกลางตายตายไปแล้วเราคุณพ่อเรามีลูก3คนลูก3คนต้องเข้ามารับมรดก
3: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวัญชัยสอนสิริ
1: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย นะคะอาจารย์
2: ดังตลอดเลย
4: ดังตลอดเลยค่ะอาจารย์คะเอ๊ะอาจารย์คะคนเราเนี่ยถ้ามีทรัพย์สมบัติมากไปเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะคะเวลาที่จะเนี่ยก็เรื่องมรดกเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะอาจารย์เหมือนอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์เองก็มีเป็น10ล้านเนี่ยอาจารย์ก็ควรต้องทำอะไรไว้ให้เรียบให้ร้อยนะคะอาจารย์เพราะอาจารย์มีบ้านเล็กบ้านน้อยเยอะด้วยเนี่ยอาจารย์
2: อาจารย์ดูถูกผมมากเกินไปแล้ว
4: เอาจริงเหรอคะอาจารย
2: ์อะไรมีเป็น10ล้านระดับผมนี่มันเป็นร้อยเป็นพัน
4: อ้ายจริงเหรอคะอาจารย
2: ์ทุเล
4: ็ดร้อยล้านหรือร้อยบาทคะอาจารย
2: ์พันไดนาโมแล้วบ้านเล็กบ้านน้อยไม่มี
4: ค่ะมีแต่บ้านใหญ่ๆโอ้หลังเล็กๆไม่ซื้อให้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์เอาว่ามาว่า
4: อาจารย์ค่ะคืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมถามมาบอกว่าคุณปู่ของท่านผู้ชมเนี่ยเสียชีวิตไป10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนที่คุณปู่เสียเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณป้าเป็นผู้จัดการมรดกแกคุณปู่มีลูก5คนคุณป้าก็แบ่งให้ลูก5คนแต่ปรากฏว่าคุณพ่อของท่านผู้ชมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใครแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบเลยว่าไอ้มรดกตรงเนี้ยมันต้องเป็นของท่านผู้ชมหรือว่ามีสิทธิ์จะได้รับไม่รับอะไรไม่มีใครบอกไม่มีใครอะไรจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยท่านผู้ชมเพิ่งไปทราบทีหลังค่ะว่าคุณปู่เนี่ยแบ่งมรดกให้ด้วยให้คุณพ่อด้วยนะคะก็เลยกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมก็ถามมาว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยจะไปฟ้องร้องเพื่อจะขอรับมรดกในส่วนของคุณพ่อได้หรือไม่ยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
2: เอานะผมตอบในหลักกว้างๆทั่วไปก่อน
4: ค่ะ
2: ถ้าคุณปู่ทำพินัยกรรมไว
4: ้ค่ะ
2: แล้วคุณป้ามาเป็นผู้จัดการมรดก
4: ค่ะ
2: ก็ต้องแบ่งไปตามพินัยกรรมที่คุณปู่ระบุไว
4: ้ค่ะ
2: ระบุไว้ว่าให้คุณพ่อเราเท่าไรอย่างไร
4: ค่ะ
2: อย่างนี้แล้วคุณป้าอมหรือเบี้ยวไม่ให
4: ้ค่ะ
2: เรามารู้ภายหลัง
4: ค่ะ
2: ก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีก
4: ับ
2: คุณป้าและเอาคืนได
4: ้ค่ะอาจารย
2: ์อันนั้นนั่นเป็นประการที่หนึ่ง
4: ค่ะ
2: แต่ประการต่อมาสมมุติว่าไม่ได้ทำพินัยกรรม
4: ไม่ได้ทำพินัยกรรม
2: ไม่ได้ทำพินัยกรรม
4: ค่ะ
2: และเมื่อไม่ได้ทำพินัยกรรมมีลูก5คน
4: ค่ะ
2: ในทางกฎหมายต้องถือว่าลูกทุกๆคนรวมทั้งพ่อผู้ถามนี้ด้วย
4: ค่ะ
2: ก็มีสิทธิ์จะได้รับทรัพย์มรดกเท่าๆกัน
4: ค่ะ
2: เมื่อคุณปู่ตาย
4: ค่ะ
2: ปั๊บ
4: ค่ะ
2: มีสมบัติตีว่าเอาคร่าวๆที่คุณพูดเมื่อกี้นี้10ล้าน
4: 10ล้าน
2: มีลูก5คน
4: ค่ะ
2: ก็ได้คนละ
4: 2ล้าน
2: 2ล้าน2ล้าน2ล้าน2ล้าน5 2 10
4: ค่ะ
2: ก็ได้คนละ2ล้าน
4: ค่ะ
2: นะฮะนี่ในทางกฎหมายเลย
4: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อเราสมมุติว่าเป็นคนกลางตาย
4: ค่ะ
2: ตายไปแล้ว
4: ค่ะ
2: เราคุณพ่อเรามีลูก3คน
4: ค่ะ
2: ลูก3คนต้องเข้ามารับมรดกแทนที
4: ่อ๋อค่ะ
2: มารับในส่วน2ล้านนี้
4: อ๋อ
2: เข้าใจไหม
4: ค่ะ
2: แทนพ่อ
4: ค่ะ
2: แล้วปรากฏว่าสืบเสาะแสวงหาว่าคุณป้าที่เป็นผู้จัดการมรดก
4: ค่ะ
2: วางแผนสมคบกับพี่น้อง4คน
4: อ้าว
2: เฮ้ยอย่ากันนั้นเลยมันตายไปแล้วหลานเหลินมันคงไม่รู้หรอก
4: เราหารสี่ก็แล้วกัน
2: พวกเราหารสี่ก็แล้วกันได้คนละเท่าไหร่2ล้านห้าสองล้านห้า
4: ใช่
2: ได้เพิ่มทุกคนแฮปปี้เนี
4: ่
2: ยแกก็ได้เพิ่มแกก็ได้เพิ่มแกก็ได้เพิ่มได้คนละ2ล้านห้า2ล้านห้าย
4: ักยอกไหมคะเนี่ยอาจารย
2: ์แง่ๆเลย
4: ยักยอกซ้ำเลย
2: ป้าเนี่ยนะตัวหัวโจกแล้วทุกคนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยไอ้ที่เอาไปคนละ5ล้าน5ล้านเนี่ยผิดทั้งอาญาผิดทั้งทางแพ่งอย่างนี
4: ้
2: ผู้ถามรายนี
4: ้
2: ไล่บี้ติดตามฟ้องร้องดำเนินคดีได้ทั้ง

0: สิ้นอย่าปล่อยให้ลอยนวลนะฮะเพราะฉะนั้นการคิดของคุณป้าที่ไปอมเอาแบบนั้นโดยไม่ให้หลานก็ผิดนะ
1: อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล
2: นะครับอาจารย
1: ์ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคําตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองไปติดตามดูนะคะลองไปคุยกับคุณป้าดูว่าเอ๊ะคุณป้าแบ่งยังไงแบ่ง4หรือแบ่ง5หรือว่าแบ่งยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วยังไงเจรจาก่อนดีกว่านะคะย
0: ัง
1: ไงก็ป้าหลานกันนะคะอย่าเพิ่งถึงกับฟ้องร้องนะคะแหม

0: การที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
1: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
2: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อไปดูทางหอนสอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตอนที่1ในเรื่องของทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะโดยมีเนื้อหาหลากหลายมากมายเลยค่ะตอนแรกเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์เกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะอันดับแรกเรามาดูประวัติความเป็นมากันก่อนนะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเนี่ยค่ะเรียกสั้นๆว่าทฤษฎี TA นะคะริเริ่มโดยอีริกเบิร์นนะคะซึ่งอีริกเบิร์นเนี่ยค่ะประกอบอาชีพเป็นจิตแพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้นะคะอันดับแรกคือระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะคะอีริกเบิร์นนะคะได้ทำหน้าที่เป็นจิตแพทย์โดยระหว่างการให้บริการในเรื่องของการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาหรือการทำกลุ่มบำบัดเนี่ยค่ะเขาจะเน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ค่ะต่อมาในปีค.ศ.1956นะคะเขาถูกปฏิเสธการเป็นสมาชิกสถาบันจิตวิเคราะห์นะคะนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็แรงจูงใจที่พัฒนาทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเขาเองนะคะโดยทฤษฎี TA เนี่ยค่ะจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์รุ่นใหม่นะคะเมื่อเราทราบประวัติความเป็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องแล้วก็แนวคิดที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะทฤษฎี TA นะคะมีมุมมองต่อธรรมชาติมนุษย์หลายประการด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะ TA มองว่ามนุษย์มีอิสรภาพและเสรีภาพในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองนะคะดังนั้นนะคะเขาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตนเองจากประสบการณ์ในอดีตนะคะและเขาก็มีอิสรภาพและเสรีภาพในเรื่องของการเลือกแล้วก็การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเขาเองให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องตามบริบทของแต่ละบุคคลนะคะต่อมาอีกความเชื่อหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือมนุษย์มีบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็มีความแตกต่างกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้มนุษย์เนี่ยค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะและก็มีความแตกต่างกันเฉพาะเป็นรายบุคคลนั่นคือประสบการณ์ในอดีตในวัยเด็กนะคะซึ่งบุคลิกภาพแล้วก็ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะต่อมาอีกความเชื่อหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือมนุษย์สามารถเลือกตำแหน่งชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตของตนเองได้โดยการทำความเข้าใจตนเองและที่สำคัญก็คือจะต้องรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจเลือกตำแหน่งชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตของตนเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เหมาะสมได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพพฤติกรรมตำแหน่งชีวิตบทบาทชีวิตเกมจิตวิทยาและรูปแบบการใช้เวลาของตนเองค่ะแนวคิดที่2นะคะก็คือแนวคิดโครงสร้างของบุคลิกภาพนะคะโครงสร้างของบุคลิกภาพเนี่ยค่ะประกอบด้วยสภาวะแห่งตนนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า PAC model นะคะเรามาดูอันแรกกันนะคะว่าสภาวะตนแบ่งเป็นPAC model เป็นอย่างไรนะคะค่ะต่อมานะคะสภาวะแห่งตนแบบพ่อแม่นะคะเรียกสั้นๆว่าตัว P นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าในรูปเนี่ยค่ะตัว P จะแบ่งเป็น2อันย่อยนะคะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นสภาวะพ่อแม่แบบวิพากษ์วิจารณ์นะคะบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบพ่อแม่แบบวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็จะมีบุคลิกภาพเหมือนพ่อแม่ที่ชอบวิจารณ์การกระทำของลูกนะคะเช่นชอบดุชอบตักเตือนชอบตำหนิชอบออกกฎระเบียบชอบออกคำสั่งหรือชอบอบรมสั่งสอนลูกนะคะและมีอีกสภาวะหนึ่งที่สำคัญก็คือสภาวะพ่อแม่แบบทนุถนอมนะคะเรียกสั้นๆว่า NP นะคะก็จะมีบุคลิกภาพเหมือนพ่อแม่ที่คอยปกป้องดูแลทนุถนอมให้การช่วยเหลือแล้วก็มีเมตตากับลูกให้กำลังใจลูกนะคะดังนั้นนะคะโครงสร้างบุคลิกภาพส่วนแรกนะคะก็จะเป็นสภาวะแห่งตนแบบพ่อแม่เรียกสั้นๆว่า C ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นสภาวะแห่งตนแบบผู้ใหญ่ค่ะเรียกสั้นๆว่าตัว A นะคะบุคคลที่มีบุคลิกภาพมีสภาวะแห่งตนแบบผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็จะมีบุคลิกภาพเหมือนผู้ใหญ่ค่ะที่มีวุฒิภาวะนะคะมีการคิดแล้วก็การตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลตามความเป็นจริงนะคะโดยงดการใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะบุคคลประเภทนี้นะคะก็จะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะมีการรู้จักแล้วก็เข้าใจตนเองนะคะจึงส่งผลให้เขามีบุคลิกภาพแล้วก็พฤติกรรมที่เหมาะสมตามกาลเทศะนะคะโดยสภาวะแห่งตนแบบผู้ใหญ่เนี่ยค่ะจะช่วยปรับสมดุลสภาวะแห่งตนทั้ง3รูปแบบให้มีความสมดุลและส่งผลให้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามเหตุผลความเป็นจริงที่เกิดขึ้นค่ะต่อมานะคะเป็นสภาวะแห่งตนรูปแบบสุดท้ายนะคะนั่นคือตัว C นะคะคือสภาวะแห่งตนแบบเด็กนะคะก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบย่อยด้วยกันรูปแบบแรกคือสภาวะแบบเด็กตามธรรมชาตินะคะเรียกสั้นๆว่า NC นะคะจากรูปนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะมีบุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งทางบวกและทางลบเหมือนกับวัยเด็กนะคะซึ่งขาดการขัดเกลานะคะเช่นการตะโกนโวยวายการพูดเสียงดังการร้องไห้ฟูมฟายหรือการกระโดดโลดเต้นเมื่อเขารู้สึกดีใจนะคะและสภาวะแห่งตนแบบเด็กอีกป
ประเภทหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งคือสภาวะแบบเด็กที่ได้รับการขัดเกลานะคะเรียกสั้นๆว่า AC นะคะซึ่งสภาวะแบบเด็กที่ได้รับการขัดเกลาเนี่ยค่ะจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนจากผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนนะคะก็จะส่งผลให้มีบุคลิกภาพแล้วก็พฤติกรรมที่มีมารยาททางสังคมสอดคล้องกับกาลเทศะนะคะเข้าสังคมได้ค่อนข้างดีนะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะมีบุคลิกภาพที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะไม่กล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็พึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอเนื่องจากว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนไม่ได้ฝึกในเรื่องของการคิดการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะต่อมานะคะแนวคิดอีกแนวคิดนึงที่สำคัญนะคะก็คือแนวคิดรูปแบบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกเป็นสัมพันธภาพแบบคู่ขนานนะคะสัมพันธภาพแบบคู่ขนานนะคะคือการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะที่ใช้สภาวะแห่งตนที่สอดคล้องกันนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นในการติดต่อสื่อสารจากรูปอะค่ะจะมีลักษณะเป็นคู่ขนานนะคะซึ่งมีสัมพันธภาพทางบวกนะคะเป็นมิตรต่อกันนะคะแล้วก็ทำให้สัมพันธภาพเนี่ยค่ะมีความราบรื่นนะคะจากตัวอย่างนะคะจากรูปนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างบทสนทนาเนี่ยค่ะจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นสัมพันธภาพที่2นะคะก็คือสัมพันธภาพแบบขัดแย้งนะคะการติดต่อสื่อสารก็เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ใช้สภาวะแห่งตนไม่สอดคล้องกันนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นการติดต่อสื่อสารเนี่ยค่ะจะตัดกันนะคะซึ่งจะทําให้เกิดความขัดแย้งนะคะเข้าใจไม่ตรงกันนะคะขาดความร่วมมือและบางครั้งอาจจะมีสัมพันธภาพทางลบได้นะคะต่อมานะคะรูปแบบสัมพันธภาพอันสุดท้ายก็คือสัมพันธภาพแบบเคลือบแฝงนะคะจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะที่ใช้สภาวะแห่งตนแบบไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตนเองนะคะมีการซ่อนเร้นในยะบางอย่างไว้นะคะซึ่งตรงกับสุภาษิตที่ว่าปากอย่างใจอย่างนะคะทำให้มีการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดได้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันได้ทำให้เกิดขาดความไว้วางใจแล้วก็ขาดความร่วมมือที่สำคัญคือขาดความจริงใจเราจะสังเกตเห็นดังตัวอย่างนะคะตัวอย่างจะบอกว่ายินดีกับลูกของคุณด้วยนะคะที่สอบได้ที่1เก่งมากเลยค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าความคิดของเขาเนี่ยค่ะมันจะมีนัยยะความคิดของเขาก็คือลูกฉันเก่งกว่าลูกคุณเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัมพันธภาพแบบเคลือบแฝงนะคะต่อมานะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตนะคะเราจะสังเกตจากรูปได้นะคะว่าตำแหน่งชีวิตเนี่ยค่ะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นดีเธอดีชั้นดีเธอไม่ดีชั้นไม่ดีเธอดีและอันสุดท้ายนะคะก็คือชั้นไม่ดีเธอก็ไม่ดีนะคะซึ่งตำแหน่งชีวิตเนี่ยค่ะจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับบทบาทชีวิตนะคะเพราะบทบาทชีวิตเนี่ยค่ะจะเป็นการแสดงบทบาทตามตำแหน่งชีวิตที่เลือกไว้นะคะเพื่อใช้ติดต่อสัมพันธ์พูดคุยกับบุคคลภายนอกทั้งวจนภาษาและอวจนภาษานะคะโดยแบ่งบทบาทชีวิตออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของผู้กล่าวหานะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งชีวิตที่ชั้นดีเธอไม่ดีนะคะต่อมาเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งชีวิตที่ชั้นดีเธอก็ดีนะคะและตำแหน่งสุดท้ายนะคะเป็นตำแหน่งที่ต้องตระหนักแล้วก็ระวังไว้เป็นอย่างมากเลยนะคะคือตำแหน่งเหยื่อนะคะก็คือฉันก็ไม่ดีเธอก็ไม่ดีซึ่งหากบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งเหยื่อนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาวะทางลบนะคะต่อมานะคะเป็นอีกแนวคิดนึงที่สำคัญเหมือนกันเลยค่ะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเกมจิตวิทยานะคะซึ่งเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะโดยใช้เนื้อหาแบบเคลือบแฝงค่ะนั่นคือการแสดงความรู้สึกอื่นๆทดแทนความรู้สึกที่แท้จริงนะคะที่เราซ่อนเร้นไว้นะคะซึ่งแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกเป็นเกมจิตวิทยาระดับที่1นะคะมีระดับที่ไม่รุนแรงมากทำให้เกิดความรู้สึกทางลบค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งบุคคลทั่วๆไปนิยมใช้เกมจิตวิทยาในระดับที่1นะคะเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับ
ให้ความเชื่อใจและไว้วางใจกับบุคคลอื่นที่เราติดต่อสร้างสัมพันธภาพอยู่ในสังคมนะคะต่อมาเป็นระดับที่2นะคะก็จะมีความรุนแรงแล้วก็ความรู้สึกทางลบเพิ่มมากขึ้นนะคะมักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีสัมพันธภาพในระดับหนึ่งแล้วใกล้ชิดกันแล้วนะคะเพื่อต้องการชัยชนะนะคะซึ่งในระดับที่2เนี่ยค่ะอาจจะเกิดความรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บทางด้านร่างกายนะคะเช่นการทำร้ายร่างกายการตบตีการต่อยหน้านะคะและระดับสุดท้ายนะคะเป็นระดับที่3ค่ะก็จะเพิ่มความรุนแรงแล้วก็ความรู้สึกทางลบในระดับที่มันมากขึ้นนะคะส่งผลให้บุคคลเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบและอาจเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตได้นะคะถึงขั้นเป็นโรคจิตเวชหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะอีกแนวคิดนึงนะคะที่สำคัญนะคะก็คือรูปแบบการใช้เวลานะคะบุคคลนะคะจะต้องการการยอมรับแล้วก็การเอาใจใส่ทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบนะคะดังนั้นจึงส่งผลให้เขาเนี่ยค่ะมีแรงจูงใจที่จะใช้รูปแบบในเรื่องการใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบหลีกหนีนะคะแบบหลีกหนีเนี่ยค่ะบุคคลมักจะหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะคะรูปแบบที่2เป็นรูปแบบพิธีการนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตามพิธีการตามมารยาทธรรมเนียมของสังคมนะคะซึ่งใกล้ชิดกันค่อนข้างน้อยนะคะต่อมารูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบของการฆ่าเวลานะคะก็จะมีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแบบไม่ลึกซึ้งนะคะเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปเรื่องไกลตัวนะคะไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนนะคะและแบบที่4แบบกิจกรรมนะคะจะเริ่มมีเป้าหมายแล้วก็จุดหมายที่ชัดเจนขึ้นมีประโยชน์ร่วมกันนะคะเช่นการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับบุคคลอื่นในโรงเรียนเพื่อนร่วมงานหรือการร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะคะรูปแบบที่5เป็นรูปแบบเกมนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารโดยมีโอกาสได้ระบายความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบนะคะซึ่งแบบเกมเนี่ยค่ะจะเป็นแบบเคลือบแฝงขาดความจริงใจนะคะและบางครั้งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตระหว่างการติดต่อสื่อสารทั้งคู่ได้นะคะและรูปแบบสุดท้ายนะคะเป็นรูปแบบใกล้ชิดนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างใกล้ชิดค่ะมีความสนิทสนมเพิ่มมากขึ้นมีความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นและแบบใกล้ชิดเนี่ยค่ะจะมีความจริงใจต่อกันมากขึ้นดังนั้นรูปแบบการสื่อสารแบบใกล้ชิดเนี่ยค่ะมีความสำคัญที่บุคคลเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้เกิดการยอมรับการเอาใจใส่นะคะและมีสัมพันธภาพที่ดีในทางบวกค่ะทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะเป็นทฤษฎีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและสามารถประยุกต์ใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพสำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลตอนที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายกระบวนการให้บริการปรึกษาเทคนิคแล้วก็ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะคะลำดับแรกนะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีอะไรบ้างนะคะเป้าหมายหลักเลยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขนะคะในเรื่องของโครงสร้างบุคลิกภาพทั้งสภาวะแห่งตนทั้ง3รูปแบบเลยนะคะแล้วก็ปริมาณขอบเขตของสภาวะแห่งตนทั้งนี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาป้องกันทั้งในเรื่องของตำแหน่งชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตในเรื่องของเกมจิตวิทยาและในเรื่องของรูปแบบการใช้เวลานะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะเริ่มต้นจากการส่งเสริมพัฒนามากกว่าป้องกันและแก้ไขนะคะเราจะทำเน้นในเรื่องของการทำงานเชิงรุกนะคะกระบวนการการปรึกษาของทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะขั้นแรกนะคะจะเป็นขั้นเริ่มต้นขั้นเริ่มต้นเนี่ยค่ะเราจะมีในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพและทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มมาขั้นดำเนินการนะคะขั้นดำเนินการก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ในประเด็นอะไรบ้างการวิเคราะห์แล้วก็จะวิเคราะห์ในเรื่องของโครงสร้างของบุคลิกภาพของสภาวะแห่งตนทั้ง3รูปแบบนะคะตำแหน่งชีวิตบทบาทชีวิตเกม
เกมจิตวิทยาและรูปแบบการใช้เวลานะคะเมื่อวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ใหม่นะคะในเรื่องของทั้งโครงสร้างบุคลิกภาพตำแหน่งชีวิตบทบาทชีวิตเกมจิตวิทยาและรูปแบบการใช้เวลาและเมื่อเรียนรู้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะดำเนินการยุติการให้บริการปรึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระคนนะคะต่อมานะคะในระหว่างให้บริการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎี TA ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคต่างๆนะคะในทฤษฎีTA นะคะซึ่งทฤษฎี TA เนี่ยค่ะจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะทฤษฎี TA เขาจะมีเทคนิคเฉพาะของทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคพื้นฐานเทคนิคเบื้องต้นของทฤษฎีต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างเปิดกว้าง

บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติเทคนิคเก้าอี้ว่างเทคนิคการเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นเสริมแรงทางบวกแล้วก็เสริมแรงทางลบเทคนิคการเผชิญมาการเผชิญหน้าหรือบางครั้งอาจจะต้องใช้เทคนิคการให้ข้อมูลนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการให้บริการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเนี่ยค่ะผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะควรจะตระหนักถึงข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในเรื่องของการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะเราจะเริ่มต้นจากการคัดกรองผู้รับบริการนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงนะคะโดยกลุ่มปกตินะคะเราจะมีวัตถุประสงค์หลักเลยคือการส่งเสริมพัฒนาส่วนกลุ่มเสี่ยงเราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การแก้ไขนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกประเภทของการให้บริการปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายบุคคลหรือว่ารูปแบบกลุ่มหรือว่ารูปแบบครอบครัวนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามกระบวนการที่ได้กล่าวไปแล้วทั้ง3ขั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นดำเนินการขั้นเริ่มต้นขั้นดำเนินการแล้วก็ขั้นยุตินะคะและสุดท้ายนะคะจะเป็นการประเมินแล้วก็ติดตามผลตอนที่3นะคะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็แนวคิดสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะเรามาดูประวัติความเป็นมากันดีกว่านะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องค่ะมีนักคิดที่สำคัญ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะก็คือไมเคิลไวท์นะคะท่านเป็นคนริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะซึ่งไมเคิลไวท์เนี่ยค่ะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักบำบัดครอบครัวนะคะจากประเทศออสเตรเลียนะคะโดยในปีค.ศ.1983เนี่ยค่ะท่านได้ก่อตั้งศูนย์ดัชวิทนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่เน้นในเรื่องของการบำบัดครอบครัวโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะต่อมานะคะมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งคือในปีค.ศ.2008นะคะท่านได้ก่อตั้งศูนย์บำบัดแบบเล่าเรื่องนะคะณเมืองอะเดลีนะคะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะต่อมานะคะมีนักคิดสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างสำคัญเหมือนกันค่ะก็คือเดวิดเอฟสตันนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักบำบัดครอบครัวจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเอฟสตันนะคะได้นำเสนอแนวคิดการเล่าเรื่องแบบอุปมาอุปไมยนะคะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักในวงกว้างในระดับนานาชาตินะคะและท่านได้ก่อตั้งการบำบัดแบบครอบครัวที่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเมื่อกี้นะคะเป็นประวัติคร่าวๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวคิดสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะมุมมองต่อธรรมชาติมนุษย์นะคะทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเล่าเรื่องของตนเองนะคะซึ่งเรื่องที่เล่าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องแบบแผนการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถเล่าเรื่องแบบแผนการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระและก็เสรีภาพนะคะโดยปัญหาที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่าเนี่ยค่ะจะเป็นปัญหาภายนอกซึ่งเป็นปัญหาที่แยกออกจากปัญหาในเรื่องที่เขาเล่านะคะซึ่งปัญหาค่ะสามารถแก้ไขได้โดยมนุษย์ทุกคนเนี่ยค่ะจะมีอัตลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพพฤติกรรมความคิดความรู้สึกค่านิยมหรือแบบแผนการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยค่ะมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็มีอิสรภาพดังนั้นเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมได้โดยผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะควรที่จะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ลดอคติเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่ามานะคะแนวคิดแรกที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องเล่าที่ชุ่มไปด้วยปัญหานะคะจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้รับบริการปรึกษานะคะโดยเราเชื่อว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในการที่จะรู้จักชีวิตของตนเองและเรื่องเล่านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะจะถูกครอบงำแล้วก็ถูกซ่อนเร้นภายใต้ความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่ผู้รับบริการปรึกษาแสดงออกมานะคะโดย
เรื่องเล่าแบบแผนกรรมดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะที่เต็มไปด้วยปัญหาเนี่ยค่ะจะถูกบดบังปัญหาที่แท้จริงไว้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องรับฟังเรื่องราวของเขาด้วยความเต็มใจให้อิสระให้เขาเล่าให้เต็มที่นะคะและที่สำคัญเราควรที่จะเปิดโอกาสแล้วก็ให้อิสระให้เขาได้สำรวจเรื่องเล่าที่ชุ่มไปด้วยปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพื่อให้เขาชัดเจนกับเรื่องเล่านะคะต่อมาอีกแนวคิดนึงที่สำคัญนะคะก็คือการนำปัญหาออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษานะคะการนำปัญหาออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของการรับฟังเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องเล่าเนี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่ชุ่มไปด้วยปัญหานะคะซึ่งถูกซ่อนเร้นปิดกั้นแล้วก็มองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงนะคะดังนั้นนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะควรที่จะเปิดโอกาสแล้วก็ให้อิสระในการเล่าเรื่องนะคะเพื่อที่จะสามารถแยกปัญหาต่างๆจากเรื่องเล่าออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษานะคะโดยเราเน้นในเรื่องของการเปิดมุมมองว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวปัญหาค่ะแต่ปัญหาที่แท้จริงค่ะคือปัญหาภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อแบบแผนการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็สัมพันธภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในสังคมค่ะดังนั้นนะคะการนำปัญหาออกสู่ภายนอกเนี่ยค่ะจะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเห็นปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล่าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและเมื่อเห็นปัญหาแล้วผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะสามารถค้นพบแนวทางหรือวิธีการในการที่จะปรับแต่งเรื่องเล่าให้เหมาะสมแล้วก็ปรับตัวสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตอนที่4เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายกระบวนการเทคนิคและตัวอย่างการประยุกต์ใช้กันนะคะเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะคือเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภายนอกของผู้รับบริการปรึกษานะคะผ่านเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตนะคะและสามารถป้องกันแก้ไขปรับแต่งเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตใหม่นะคะโดยสามารถแยกปัญหาที่แท้จริงออกจากเรื่องเล่าซึ่งชุ่มไปด้วยปัญหาค่ะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการการปรึกษาของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องกันนะคะกระบวนการก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นสร้างสัมพันธภาพซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการให้บริการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะต่อมาเป็นขั้นดำเนินการนะคะขั้นดำเนินการเราก็จะเน้นในเรื่องของการสำรวจเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตการแยกปัญหาออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษาการแต่งเรื่องเล่าใหม่และการประเมินตนเองค่ะและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะก็จะเป็นขั้นยุติซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะซึ่งในกระบวนการให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้เทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องหลายๆเทคนิคด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการตั้งคำถามปลายเปิดเทคนิคการปรับแต่งเรื่องเล่าใหม่เทคนิคการแต่งการเขียนเทคนิคการกำหนดนิยามใหม่หรือแม้กระทั่งเทคนิคการสำรวจผลลัพธ์เฉพาะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ให้บริการปรึกษาควรที่จะตระหนักถึงข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อมานะคะก็จะมีตัวอย่างในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหน่วยที่5ได้นะคะก็จะมีตัวอย่างบทสนทนาให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกก็จะเป็นขั้นการคัดกรองผู้รับบริการปรึกษาค่ะซึ่งการคัดกรองแล้วก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติหรือว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะต่อมาเราหลังจากคัดกรองเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกประเภทของการให้บริการปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาแบบรายบุคคลการปรึกษาแบบกลุ่มหรือการปรึกษาแบบครอบครัวนะคะต่อมาก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องตามกระบวนการที่ได้กล่าวไปแล้วไหมคะไม่ว่าจะเป็นในขั้นสร้างสัมพันธภาพขั้นดำเนินการแล้วก็ขั้นยุตินะคะและเมื่อให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเรียบร้อยแล้วผู้รับบริการสามารถปรับแต่งเรื่องเล่า
าของตนเองได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถปรับตัวดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ติดตามผลทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะจะให้ความสำคัญกับเรื่องเล่าของผู้รับบริการปรึกษาที่ชุ่มไปด้วยปัญหานะคะเพื่อให้เขาสามารถปรับแต่งเรื่องเล่าใหม่สามารถแยกตนเองออกจากปัญหาจากเรื่องเล่าที่ซ่อนเร้นปิดกั้นทำให้ไม่สามารถค้นพบปัญหาที่แท้จริงได้ดังนั้นการที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเนี่ยค่ะผู้ให้บริการปรึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มีการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการ

รือเทคนิคต่างๆที่สามารถประยุกต์ใช้กับทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของการให้บริการปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลแบบกลุ่มและแบบครอบครัว

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยศพันธ์วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกำหนดหัวข้อปัญหาวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐศาสตร์มาติดตามต่อเลยครับว่าในเรื่องนี้มีตอนที่สำคัญอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของวิธีการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนักวิจัยทุกคนนะครับเมื่อทำการวิจัยจะต้องกำหนดหัวข้อที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นนี่มาดูว่าเรามีหลักการอะไรนะครับในการที่จะกำหนดหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3ประการนะครับโดยประการที่1นะครับหัวข้อการวิจัยอะไรก็ตามนะครับที่สำคัญคือต้องอยู่ในขอบเขตอยู่ในฟิลของรปศนี่เราจะรู้ยังไงว่าฟิลของรัฐศาสตร์หรือไม่ก็คือฟิลที่ว่าด้วยเรื่องการบริหารงานในภาครัฐนั่นเองนะครับหลักการข้อที่2นะครับก็คือหัวข้อการวิจัยนั้นนะครับควรอยู่ในพระดามปัจจุบันของรัฐศาสตร์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหัวข้อการวิจัยเนี่ยจะไปช่วยส่งเสริมเรื่องของตัวองค์ความรู้นะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการนำไปใช้นะครับไม่จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์นะครับเรื่องของตัว PMQA การจัดการภาครัฐแนวใหม่หลักธรรมาภิบาล นะครับเนี่ยเป็นหัวข้อต่างๆที่ทำการวิจัยเมื่อเราทำการวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของการทำงานนะครับได้เลยในส่วนของวิธีการกำหนดหัวข้อของการวิจัยเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้พระดามปัจจุบันซึ่งพระดามปัจจุบันคืออะไรก็คือการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่เรียกว่า NPM นะครับหรือ New Public Management นะครับนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อเกี่ยวเรื่องของการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้กันในภาครัฐนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทำการวิจัยนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับลงไปในแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยครับผลของการวิจัยเนี่ยมันก็จะไปยืนยันนะครับหรือไปหักล้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปศึกษาในงานวิจัยเกี่ยวเรื่องหลักธรรมาภิบาลนะครับผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับสมมติว่าออกมาเนี่ยมายืนยันมันก็ทำให้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับมาสับสนว่าองค์ความรู้ที่เราได้ศึกษาในรูปของที่เป็นแนวคิดทฤษฎีเนี่ยนะครับมันเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับหรือการวิจัยเนี่ยอาจจะไปหักล้างก็ได้นะครับหักล้างสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งเนื่องจากบริบทของในแต่ละหน่วยงานหรือในแต่สังคมในแต่ประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับก็ข้อสำคัญนะครับที่มีความสำคัญยิ่งเลยก็คือการวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะไปช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยเพราะผลการวิจัยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยที่เป็นเชิงบุกเบิกการวิจัยที่เป็นเชิงนวัตกรรมนะครับการวิจัยเหล่านี้จะไปช่วยสร้างความรู้ที่เป็นแนวคิดที่4หลักการทางรัฐศาสตร์ใหม่ๆนะครับที่จะไปใช้ในการบริหารภาครัฐนะครับต่อไปนะครับแล้วก็การกำหนดหัวข้อเนี่ยนะครับประการที่3นะครับหัวข้อการวิจัยที่ดีนะครับจะต้องนักศึกษาจะต้องจำให้ได้นะครับว่าจะมีสิ่งสำคัญอยู่2อย่างคือ F กับ L F คือโฟกัส L คือโลคัส F ก็คืออะไร F ก็คือจุดเน้นนะครับก็คือหมายถึงว่าในงานวิจัยเนี่ยเราต้องปักหมุดให้ชัดเจนว่าเรากำลังสนใจในเรื่องไหนนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเรากำลังสนใจเรื่องประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัตินะครับส่วนโลคัสอะไรโลคัสก็เป็นการบอกแวร์คือหรือหน่วยงานหรือพื้นที่เราศึกษานะครับอย่างเช่นหัวข้อเนี้ยก็ตัวอย่างอย่างเช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในตอนนี้ที่นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการวิจัยทุกครั้งนะครับจะต้องมีหัวข้อหรือท็อปิกเสมอนะครับและหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะสื่อสารไปให้คนอ่านนะครับเขาได้เข้าเกิดความเข้าใจว่าเรากำลังทำหัวข้อวิจัยเนี่ยนะครับอยู่ที่โฟกัสเรื่องไหนนะครับในองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งอยู่ในพระดามปัจจุบันนะครับแล้วก็จะต้องมีการระบุถึงพื้นที่หรือหน่วยงานที่เราศึกษานะครับนักศึกษาจำให้แม่นนะครับว่าการบทหัวข้อนี้นะครับที่สำคัญคือ1ต้องอยู่ในฟิลของรัฐศาสตร์นะครับอันที่2คือต้องอยู่ในขอบเขตควรอยู่ในพระดามของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในปัจจุบันและที่3คือต้องมีโลคัสและโฟกัสที่ชัดเจนนะครับนั่นครับ
รองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์นะครับจะพาพวกเรามารู้ในเนื้อหาอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ชื่อว่าวิธีการกำหนดปัญหาการวิจัยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า research problem นะครับนั่นเองนะครับปัญหาการวิจัยคืออะไรปัญหาการวิจัยก็คือคำถามหลายข้อนะครับที่เรียกว่าเป็นชุดคำถามนะครับที่นักวิจัยเนี่ยเขาต้องการค้นหาคำตอบนะครับด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับมันเห็นว่าพอการวิจัยปุ๊บนะครับมันก็จะมีเรื่องของระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับขึ้นมาที่จะต้องมีขั้นตอนต่างๆตรงตามระเบียบวิธีวิจัยนะครับโดยปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ก็คือการที่นักวิจัยเองเนี่ยเราจะมุ่งหาคำตอบนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจที่เกิดขึ้นในภาครัฐนั่นเองนะครับไม่จะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะครับหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชนนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารการจัดการนะครับอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับเนี่ยประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับใดนะครับนี่เป็นลักษณะของการตั้งเรื่องปัญหาการวิจัยนะครับหรือเมื่อไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อ2นะครับหรือปัญหาข้อที่3คือในอนาคตกระทรวงมหาดไทยเราควรที่จะมีการนำหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับให้ได้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อที่3นะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายๆนะครับนี่มาดูลักษณะปัญหาการวิจัยที่ดีนะครับในทางรัฐศาสตร์ว่ามีวิธียังไงนะครับที่เราจะกำหนดปัญหาการวิจัยที่ดีทางรัฐศาสตร์นะครับประการนะครับปัญหานั้นคือจะต้องมีความสำคัญสูงและมีผลกระทบต่อคนหรือสังคมส่วนใหญ่นะครับเพราะการที่เราจะหยิบหัวข้อการวิจัยอะไรขึ้นมาสักหนึ่งหัวข้อเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเราได้ทำแล้วเนี่ยนะครับผลการนำไปใช้ของงานวิจัยเนี่ยมันจะมีผลกระทบในวงกว้างนะครับอย่างเช่นเราสามารถเอามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนครับเห็นไหมผลกระทบทำเนี่ยในวงกว้างนะครับอันนี้คือลักษณะของปัญหาการวิจัยที่ดีนะครับประการที่2คือในการวิจัยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเข็มมุ่งให้ชัดเจนว่าการวิจัยเนี่ยเราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับเราจะทำเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหรือหลักการทางรัฐศาสตร์หรือเปล่านะครับหรือการวิจัยเราเนี่ยมุ่งหวังการเอาไปประยุกต์ใช้ไปแก้ไขปัญหาไปตัดสินใจไปใช้ในการวางแผนนะครับนั้นจุดมุ่งหมายนะครับจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้การตั้งปัญหาการวิจัยเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นการประยุกต์ใช้เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการที่การเอาข้อเสนอแนะในเชิงจากการวิจัยของเรานะครับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิผลแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับต่อไปนะครับประการที่3นะครับก็คือมีความสำคัญต่อองค์กรมากนะครับเพราะองค์กรเนี่ยการเรียนรู้นะครับผลของการวิจัยเนี่ยมันคือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับมันมีรากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับในการกำหนดในการออกแบบการวิจัยในการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นคำตอบจากการวิจัยเนี่ยมันจะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรเองก็สามารถเอาไปใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะครับหรือการนำเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์นะครับที่องค์กรเนี่ยต้องการนะครับได้อย่างตรงจุดนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับก็คือการกำหนดปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับต้องมีความชัดเจนว่าเราจะศึกษาในประเด็นไหนเช่นศึกษาประเด็นที่ว่าธรรมาภิบาลเมื่อไปใช้แล้วประสบผลสำเร็จหรือไม่นี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2มีปัญหาอุปสรรคในการนำไปใช้อย่างไรใช่มั้ย3ในอนาคตนะครับควรกำหนดกลยุทธ์อย่างไรนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือประเด็นในการศึกษานะครับส่วนขอบเขตก็ต้องชัดเจนว่าเราจะศึกษาในหน่วยงานไหนนะครับและหน่วยงานเนี้ยขอบเขตจะครอบคลุมหน่วยงานอะไรบ้างหรือครอบคลุมเฉพาะส่วนกลางหรือทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคนะครับหรือส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือในปัญหาการวิจัยนะครับเราก็ต้องตีวงขอบเขตให้มีความชัดเจนและที่สำคัญนะครับก็คือความเป็นไปได้นะครับการมองปัญหาการวิจัยเนี่ยสำคัญมากก็คือนักวิจัยต้องอ่านให้ออกว่าการวิจัยชิ้นนี้มีโอกาสที่จะทำงานวิจัยได้ประสบผลสำเร็จนะครับการทำงานวิจัยอะไรก็ตามนะครับที่มีความเป็นความยากในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับหรือการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะทำให้การทำวิจัยเนี่ยโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะมีไม่มากนะครับอันข้อสำคัญคือเรื่องของความเป็นไปได้นะครับของการทำวิจัยนี่มาดูว่าแล้วปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับเราจะเอามาจากแหล่งไหนบ้างนะครับ
ลองมาลองตามดูนะครับอันแรกก็คือนะครับหนังสือนั่นเองนะครับหนังสือตำราต่างๆก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราได้อ่านแล้วก็สามารถดึงหัวข้อที่สำคัญนะครับขึ้นมาทำได้นะครับหรือได้จากการสังเกตนะครับการสังเกตในส่วนปรากฏการณ์ทางการบริหารที่เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆสังเกตพฤติกรรมการให้พฤติกรรมการรับบริการของประชาชนการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะครับก็หยิบขึ้นมาเป็นหัวข้อในการตั้งปัญหาที่เราสงสัยได้ว่าการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานเนี้ยนะครับมีความพึงพอใจนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือจากอ่านจากพวกเอกสารตำราต่างๆก็ได้นะครับเรื่องการศึกษาวรรณกรรมนะครับอ่านหนังสือหลากหลายทำให้เราอาจจะได้เห็นปัญหาการวิจัยที่เราจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหรือนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ไปถามใครถามผู้เชี่ยวชาญรู้นะครับซึ่งผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ว่าเรื่องนี้ควรจะทำหัวข้ออะไรนะครับหรือปัญหาอะไรที่เราควรจะต้องตั้งไว้นะครับและในกรณีที่นักวิจัยเนี่ยไปขอทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกนะครับหน่วยงานที่ให้ทุนเนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้ใน TOR นะครับเพื่อจะให้นักวิจัยเนี่ยนะครับได้ทำการศึกษาวิจัยให้ตรงกับTOR นะครับที่ได้กำหนดไว้นะครับหรือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยองค์กรเองเป็นความต้องการนะครับอย่างเช่นองค์กรต้องการว่าเราต้องการอยากทราบว่าเราจะจัดสวัสดิการอะไรให้กับบุคลากรบ้างนะครับแล้วก็ทำการวิจัยเชิงสำรวจไปหาความต้องการนะครับของบุคลากรภายในหน่วยงานหรือขององค์กรนะครับของตัวเองนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นอิชชูหลักๆนะครับที่เป็นปัญหาในสังคมหรือปัญหาเนี่ยสาธารณะนะครับที่เราสามารถจะหยิบยกนะครับขึ้นมาที่จะใช้ในการตั้งปัญหาในการวิจัยนะครับก็ได้นะครับอย่างเช่นปัญหาที่เราอยากอาจจะสนใจเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ

เป็นต้นนะครับก็เป็นปัญหาหลักหรือปัญหาสาธารณะนะครับของประเทศที่เราอาจจะมาช่วยกันหาคำตอบนะครับในงานวิจัยได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดคือเรื่องของการกำหนดปัญหาการวิจัยนะครับเห็นได้ครับว่าไม่ยากเลยนะครับข้อสำคัญก็คือว่าต้องตั้งปัญหาการวิจัยเนี่ยให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าโอเคว่าเราจะมุ่งเน้นหาคำถามเนี่ยนะครับมุ่งเน้นที่จะตั้งคำถามเนี่ยกี่เรื่องที่สำคัญนะครับก็ให้เขียนให้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องที่1ต้องการรู้อะไรนะครับธรรมาภิบาลประสบเหตุระดับใด2เมื่อเอาไปใช้แล้วเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหม3นะครับในอนาคตถ้าเราจะให้เขานำไปใช้ประสบเหตุมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับควรจะนำกรุ๊ตใดมาใช้ไหมครับว่าอันนี้คือลักษณะของการกำหนดปัญหานะครับหรือเป็นเรื่องของการให้บริการแก่ประชาชนก็เหมือนกันนะครับเราอยากอาจจะทราบว่าปัญหาที่1หลังจากที่เราได้เอา One Stop Service ไปใช้เอาแอปพลิเคชันไปใช้แล้วประชาชนก็พึงพอใจแค่ไหนใช่มั้ยอันที่2นะครับเมื่อเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับประชาชนมีความต้องการความคาดหวังอะไรเพิ่มเติมนะครับที่อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยจัดให้บริการรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือทั้งหมดว่าด้วยเรื่องการกำหนดปัญหาวิจัยครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญนัฐพันธ์นะครับมาพบเนื้อหาที่สำคัญอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยเรื่องวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับหรือ research objective นะครับเรามาเรียนรู้กันว่าถ้านักวิจัยนะครับจะกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรนะครับนะครับก่อนอื่นนะมาดูว่าเมื่อเราพูดถึงวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คืออะไรวัตถุประสงค์คือการที่นักวิจัยคนหนึ่งนะครับกำหนดตัวผลผลิตนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังในงานวิจัยเรื่องนั้นที่ต้องการนั่นเองนะครับเป็นการกำหนดให้เห็นว่าในงานวิจัยยาวสุดท้ายของเรานะครับของงานวิจัยของเราเนี่ยวัตถุประสงค์เราจะได้อะไรมานะครับโดยทั่วไปการเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะเขียนด้วยคำว่าเพื่อนะครับแล้วก็บวกด้วยคำกริยาแล้วก็บวกด้วยผลผลิตขึ้นมานะครับเช่นเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานนะครับก็คือเป็นการกำหนดตัววัตถุประสงค์ที่ในเชิงผลผลิตนะครับหรือเพื่อศึกษาปัญหาในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในการให้บริการนะครับที่หน่วยงานได้นำมาให้บริการนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับหรือวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับของเราก็คือเพื่อเสนอแนะนะครับเสนอแนะที่มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้นะเสนอแนะความต้องการความคาดหวังต่างๆนะครับที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแอปพลิเคชันเนี่ยได้นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนานะครับต่อยอดนะครับเหล่านี้แหละครับเรียกว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับถ้าเป็นการวิจัยทางนักประสาทนะครับก็คือแทนที่จะเป็นผลผลิตและผลลัพธ์นะครับทั่วๆไปก็เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องของการบริหารรัฐกิจนั่นเองนะครับหรือการบริหารงานในภาครัฐนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะให้รู้ว่านะครับถ้าเราต้องการที่จะศึกษาเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเราก็อยากรู้ว่าวัตถุประสงค์ก็คือระดับธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับขององค์กรเนี่ยอยู่ในระดับใดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดในแง่ของตัวผลผลิตนะครับรวมทั้งถึงในแง่ของผลลัพธ์ในกรณีที่เราคาดหวังจากงานวิจัยนั้นเอาไปใช้ในการออกนโยบายนะครับหรือเอาไปใช้ในเชิงการทดลองนะครับหรือในเชิงการสร้างนำนวัตกรรมเนี่ยไปสู่การประยุกต์ใช้นะครับนี้ให้เรามาให้เห็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างคำสองคำนะครับคำว่าผลผลิตนะครับกับว่าผลลัพธ์นะครับคำว่าผลผลิตเนี่ยมาจากคำว่า output นะครับผลลัพธ์เนี่ยมาจากคำว่าoutcome นะครับ output เนี่ยคือสิ่งที่นักวิจัยเมื่อทำการวิจัยแล้วเนี่ยเราได้ผลงานหรือผลการศึกษาบางอย่างนะครับในเบื้องต้นออกมาเลยอันนี้ครับเราเรียกว่าผลผลิตนะครับของการวิจัยนะครับพอเราไปศึกษาปุ๊บนะครับทำให้เราได้รู้ว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการที่มาใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับอยู่ในระดับไหนนะครับเนี่ยเราทราบแล้วนะครับส่วนผลลัพธ์คืออะไรนะครับผลลัพธ์คือการที่นักวิจัยอาจจะบอกว่าหลังจากที่เราได้ทราบความพึงพอใจความต้องการความคาดหวังแล้วเนี่ยเราจะเอาผลการศึกษาเนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอด
นะครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนเนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ

ในวัตถุประสงค์นะครับก็จะมีผลผลิตแล้วก็มีผลลัพธ์ของการวิจัยนะครับที่ระบุไว้นั่นเองนะครับแต่ข้อสําคัญนะครับสิ่งที่เราจะต้องจําให้แม่นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือผลผลิตของการวิจัยนะครับสิ่งที่ตามมาคือผลลัพธ์ของการวิจัยงั้นผลผลิตคือสิ่งที่เราต้องศึกษาออกมาก่อนเช่นเราต้องทราบความพอใจประชาชนก่อนนะครับทราบความต้องการความคาดหวังก่อนแล้วผลลัพธ์เนี่ยเราไปออกแบบไปพัฒนาต่อยอดการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้มากขึ้นนะครับมันจะเห็นว่านะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากนะครับผลผลิตนะครับนั่นเองนะครับนั้นอันนั้นก็เป็นนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการกําหนดตัววัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยนะครับทางรัฐศาสตร์นะครับโดยการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยเนี่ยนะครับก็มีหลักการสําคัญนะครับอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือนะครับต้องระบุเอาท์พุตนะครับหรือผลผลิตแล้วก็นะครับและเอาท์คัมนะครับในงานวิจัย1ชิ้นเนี่ยจะมีทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ก็ได้นะครับหรือในงานวิจัย1ชิ้นเนี่ยอาจจะให้แค่ผลผลิตก็ได้เช่นวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเป็นเพื่อเสนอแนะความหมายก็คืออะไรยังไม่ไปใช้นะครับเป็นข้อเสนอแนะที่อยู่ในกระดาษนะครับแต่ไม่ใช่ก็ตามที่นักวิจัยมุ่งหวังที่จะนําไปทดลองนะครับอย่างเช่นนําผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับไปทดลองใช้ไปทดลองใช้ในการให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวผลลัพธ์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะจบที่ผลผลิตอย่างเดียวนะครับโดยให้ข้อเสนอแนะในเชิงที่เป็นแนวคิดทั่วๆไปนะครับหรือจะมาจบในเรื่องของตัวผลลัพธ์ก็ได้นะครับก็คือมุ่งหวังการเอาไปใช้เลยนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับในหลักการข้อที่2คือว่าการกําหนดวัตถุประสงค์นั้นต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยนะครับเมื่อเรากําหนดปัญหาการวิจัยอะไรมาแล้ววัตถุประสงค์จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไม่ใช่คนละเรื่องนะครับอย่างเช่นปัญหาเราไปบอกว่าการให้บริการมีภาพหรือไม่นะครับพอวัตถุประสงค์ไปบอกว่าเพื่อศึกษาประสิทธิผลนะครับซึ่งคําว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการวัดคําว่าประสิทธิผลกับประสิทธิภาพเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ใส่ใจเสมอนะครับว่าการหมดวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับต้องสัมพันธ์กับปัญหานะครับการวิจัยนะครับนี้ถ้าเรามาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะยกตัวอย่างให้นะครับตัวอย่างเช่นถ้านักวิจัยนะครับจะทําการวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราจะพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเนี่ยเป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งที่ผ่านมาในองค์กรเราไม่เคยมีนะครับเราเคยใช้กระดาษนะครับแต่เราอยากจะมาทําแบบออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะกรอกข้อมูล attach file หลักฐานต่างๆได้ที่ไหนก็ได้นะครับอย่างอาจจะมาเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับประการแรกก่อนเราก็จะศึกษาสภาพปัญหาของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก่อนนะครับว่าใช้เป็นยังไงมีปัญหายังไงเห็นไหมอันที่2ก็คือมาศึกษาคอนเซปต์ของมันนะครับว่าถ้าอาจารย์จะเอาเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประเมินผลมันควรจะมันมีแนวคิดอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะต้องศึกษานะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่3ที่ตามมาอาจารย์ก็เอาทั้ง1และ2เนี่ยมาออกแบบดีไซน์นะครับระบบการประเมินผลในอนาคตนะครับเห็นไหมครับเห็นว่า3อันแรกเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าผลผลิตการวิจัยนะครับแต่ถ้าในงานวิจัยเนี่ยอาจารย์มุ่งหวังเอาไปใช้นะครับจะเติมวัตถุประสงค์ข้อที่4เข้าไปนะครับเพื่อทดลองนําระบบการประเมินผลการบัตรออนไลน์เนี่ยไปใช้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ให้เห็นความครอบคลุมทั้งการเก็บวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งผลผลิตนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับในการวิจัยแล้วก็ข้อสําคัญข้อที่2นะครับที่ได้กล่าวไปถึงไว้แล้วนะครับว่าการกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยหรือ research objective นะครับต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยนะครับตัวอย่างเช่นปัญหาการวิจัยนะครับเราเขียนไว้ว่าการนํานโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปปฏิบัติประสบเม็จอยู่ระดับใดนะครับนั่นหมายถึงว่าเราพอเขียนวัตถุประสงค์ก็ต้องศึกษาระดับความสําเร็จนะครับต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับความสําเร็จของการนํานโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัตินะครับหรือปัญหาข้อที่2เราต้องการศึกษาว่ามันมีแฟกเตอร์หรือปัจจัยใดบ้างที่มันมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการนํานโยบายการกระจายอำนาจไปสู่การปฏิบัตินะครับพอวัตถุประสงค์ไปปุ๊บก็ต้องมาศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลนะครับต่อประสิทธิผลนะครับเห็นว่าคือเรื่องเดียวกันนะครับที่สําคัญที่ต้องระมัดระวังอย่างมากปัญหาและวัตถุประสงค์จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับในการศึกษานะครับหรือตัวอย่างข้อ3นะครับถ้าเราคิดถึงอนาคตว่าถ้าจะนํานโยบายอันนี้ไปปฏิบัติให้ประสบผลมากยิ่งขึ้นเนี่ยหน่วยงานควรกําหนดกลยุทธ์อย่างไรนะครับเราก็มาเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับเพื่อเสนอกลยุทธ์นะครับไม่ใช่เสนอแนวทางมาตรการหรือนโยบายนะครับอาจารย์เสนอกลยุทธ์อันนี้คือตัวอย่างนะครับของการเขียนนะครับอันนี้ตารางเนี้ยนะครับก็คือนะครับสำหรับผู้เรียนแล้วจะต้อง

แม่นนะครับโดยเฉพาะอย่างนักวิจัยนะครับจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยนะครับจึงจะทําให้การวิจัยเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า research objective นะครับซึ่งสิ่งสําคัญคืออะไรในการวิจัยทุกครั้งนะครับนักศึกษาจะต้องวางจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับว่าผลผลิตของงานวิจัยที่เราต้องการออกมาคืออะไรนะครับเช่นเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับก็ให้เขียนเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าวัตถุประสงค์เนี่ยมุ่งหวังไปถึงผลลัพธ์นะครับก็คือหมายถึงว่าเราออกแบบนะครับออกแบบแอปพลิเคชันในการให้บริการแก่ประชาชนนะครับที่จะต่อยอดไปสู่ในอนาคตนะครับออกแบบแล้วก็นำไปใช้นะครับนี่คือการเขียนวัตถุประสงค์แล้วก็สำคัญคือวัตถุประสงค์นะครับจะต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์นะครับเรามาเรียนรู้กันอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของการกำหนดขอบเขตการวิจัยทางรัฐประหารศาสตร์นะครับในการกำหนดขอบเขตการวิจัยเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับการที่นักวิจัยเนี่ยนะครับเรากำลังจะล้อมรั้วนะครับของการวิจัยทั้งเพื่อให้ทั้งตัวเราเพื่อให้ทั้งผู้อ่านนะครับได้เห็นว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งของเราเนี่ยนะครับเราจะมีทิศเหนือจุดไหนทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับจุดตรงไหนนะครับโดยการเขียนขอบเขตการวิจัยทางรัฐประหารศาสตร์เนี่ยเราต้องเขียนทั้งหมด5เรื่องนะครับจำให้แม่นนะครับ5เรื่องเรื่องแรกก็คือขอบเขตด้านพื้นที่หรือหน่วยงานนะครับโดยที่นักศึกษาเองนะครับจะต้องกำหนดให้ได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้นะครับเราจะศึกษาในพื้นที่ไหนเช่นจังหวัดไหนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่ในกรณีที่เป็นพื้นที่นะครับหรือการวิจัยของเราเนี่ยนะครับเราจะไปเจาะที่หน่วยงานไหนนะครับเช่นเราจะไปศึกษาที่กรมการปกครองเราจะไปศึกษาที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับอันนี้คือขอบเขตนะครับงั้นการที่เราบอกชัดเจนเนี่ยมันทำให้ตัวเราเองก็จะมีขอบเขตของการเก็บข้อมูลนะครับต่างๆที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่นั้นหรือหน่วยงานนั้นนั่นเองนะครับประการที่2นะครับขอบเขตที่สำคัญก็คือขอบเขตด้านเนื้อหานะครับขอบเขตด้านเนื้อหาเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากนะครับว่าเราจะทำการวิจัยเนี่ยครอบคลุมคอนเทนต์เนื้อหาอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่างานวิจัยของเราเนี่ยครับเราจะศึกษาเรื่องของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีนะครับงั้นขอบเขตด้านเนื้อหาคืออะไรนะครับก็คือเรื่องของหลักธรรมาภิบาลนะครับซึ่งเราก็ต้องมาขยายความว่าธรรมาภิบาลเนี่ยเราจะกินความแค่ไหนในเนื้อหาอย่างเช่นเราจะกินความเนื้อหาครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลเนี่ยทั้งหมดอยู่องค์ประกอบทั้งหมดอยู่10องค์ประกอบนะครับตามที่กปร.กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นองค์ประกอบเรื่องประสิทธิผลเรื่องประสิทธิภาพเรื่องความโปร่งใสหลักนิติธรรมการมีส่วนร่วมเป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเขียนขอบเขตด้านเนื้อหานะครับไว้ให้ชัดเจนนะครับอันที่3นะครับก็คือขอบเขตด้านตัวแปรนะครับโดยที่นักวิจัยเองนะครับจะต้องมีการระบุให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวแปรสระนะครับหรือเป็นตัวแปรที่นักวิจัยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนี่ยชื่อตัวแปรมีชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวแปรตามนะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่นักวิจัยคาดว่าน่าจะเป็นผลนะครับชื่อว่าตัวแปรอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นตัวแปรตามนะครับชื่อว่าระดับประสิทธิผลนะครับของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับมันตัวแปรสระที่เราจะนึกถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวแปรแรงจูงใจเราคิดว่าแรงจูงใจเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสาเหตุนะครับส่งผลต่อด้านขวาคือระดับประสิทธิผลของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับอันนี้ก็คือขอบเขตด้านตัวแปรนะครับโดยนักวิจัยเองจะต้องแบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเราก็จะเรียกตัวแปรนี้ว่าตัวแปรสระอยู่ฝั่งซ้ายอะไรที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผลตัวแปรนะเราเรียกว่าตัวแปรตามซึ่งจะอยู่ฝั่งขวานะครับเราจะกำหนดความสัมพันธ์ศึกษาขอบเขตให้ฉันชัดเจนก็ทำให้ตัวเราเองก็จะรู้แล้วนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้เราศึกษาตัวแปรสระกี่ตัวตัวแปรตามนะครับกี่ตัวนะครับขอบเขตที่4นะครับก็คือขอบเขตว่าด้วยเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยที่นักวิจัยเองจะต้องระบุให้ได้ว่าประชากรเราเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับมีกี่กลุ่มเช่นประชากรกลุ่มที่1คือเป็นบุคลากร
ประชากรกลุ่มที่2ประชาชนผู้รับบริการประชากรกลุ่มที่3ผู้บริหารนะครับตรงนี้ต้นพอกําหนดประชากรเสร็จนะครับเราก็จะต้องมากําหนดขนาดตัวอย่างนะครับออกมาว่าโอเคถ้าเป็นบุคลากรเราจะสุ่มตัวอย่างมาจํานวน

ต่างๆนะครับที่เป็นตัวแทนของประชากรนะครับและขอบเขตข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับจะต้องบอกเรื่องระยะเวลานะครับว่างานวิจัยของเราเนี่ยใช้ระยะเวลากี่เดือนนะครับใช้ระยะเวลา12เดือนหรือ1ปีก็ระบุไว้ว่าใช้ระยะ12เดือนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางทีงานวิจัยเนี่ยก็อาจจะเขียนรูปแกนชาร์ตบาร์ชาร์ตออกมาให้เห็นนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมไหนจะทําในเดือนไหนต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะครับคือใครเนี่ยคือใครหรือหน่วยงานไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตทั้งหมดนะครับในการกําหนดเรื่องของการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะลืมนะครับมี5เรื่องสําคัญนะครับที่เราจะต้องเขียนให้

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า supervised learning นะครับการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนเนี่ยครับเป็นเทคนิคการทำการเรียนรู้ของเครื่อง machine learning แบบหนึ่งนะครับซึ่งเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับสามารถอ่านและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากชุดข้อมูลที่มันมีคำเฉลยมาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยววิธีการที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยผ่านการสาธิตโปรแกรมนะครับโดยใช้โปรแกรม Google Collaboratory นะครับซึ่งอันนี้ผมเขียนโปรแกรมเอาไว้ให้แล้วในไฟล์หนึ่งนะครับวันนี้เราจะใช้ชุดข้อมูล iLeadsซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานนะครับที่เราจะใช้ในการเรียนรู้วิธีการทำ Machine Learning กันนะครับชุดข้อมูล iLeadsเนี่ยครับอันนี้ทวนนิดนึงนะครับก็เป็นชุดข้อมูลที่เป็นลักษณะของดอกไอริส3สายพันธุ์นะครับดอกไอริสหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมันมีอยู่3สายพันธุ์สายพันธุ์แรกครับเราเรียกว่าสายพันธุ์เซโตซ่ารูปร่างหน้าตาจะเหมือนกับทางซ้ายสุดนะครับสายพันธุ์ตรงกลางเนี่ยครับเราออกเสียงว่าเวอร์ซี่คัลเลอร์นะครับแล้วก็สายพันธุ์ขวาสุดเราเรียกว่าสายพันธุ์เวอร์จินิก้านะครับเราบอกว่าปัญหาของเราก็คือเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแยกแยะสายพันธุ์ดอกไอริสนะครับจากลักษณะของกลีบดอกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงลักษณะของกลีบดอกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอริสเนี่ยครับมันมีกลีบดอกอยู่2ประเภทก็คือกลีบดอกที่มันชูขึ้นข้างบนนะครับตามรูปนี้เลยนะครับเราเรียกว่ากลีบดอกแบบเซปอลนะครับกับกลีบดอกอีกอย่างนึงก็คือกลีบดอกที่เหมือนกับเป็นอยู่ข้างล่างครับเราเรียกว่ากลีบดอกแบบเพทัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับชุดข้อมูลไอริสเนี่ยครับมันก็จะรวบรวมข้อมูลความกว้างและความยาวของกลีบดอกแบบเซปอลกับเพทัลเนี่ยนะครับมีชุดมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150ดอกนะครับพร้อมทั้งมีคำเฉลยว่าไอความกว้างและความยาวของกลีบดอกลักษณะแบบนั้นเนี่ยครับมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเรามีชุดข้อมูลแบบเนี้ยแล้วเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้วิธีการแยกแยะดอกไอริสนะครับว่ามันเป็นดอกแบบไหนกันแน่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นผมมาที่ Google Collaboratory นะครับแล้วก็ในบล็อกแรกของผมตรงนี้นะครับผมกำลังจะให้ตัว Google Collaboratory เนี่ยครับไปโหลดข้อมูลขึ้นมาโหลดข้อมูลดอกไอริสขึ้นมานะครับวิธีการเขียนก็คือว่าผมบอกว่าให้มันโหลดข้อมูลจากคำสั่งโหลด iris เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันมีในไลบรารีชื่อ sklearn นะครับซึ่งกล่าวถึงอยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยนะครับเราสามารถออกคำสั่งโหลด iris เพื่อดึงข้อมูลดอก iris

ึง150ดอกขึ้นมาได้เลยนะครับสองบรรทัดนี้คือการโหลด Iris ขึ้นมานะครับแล้วบรรทัดที่4ก็คือการโชว์ข้อมูลออกมานะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับผมกดปุ่มรันแล้วนะครับโอเคนี่คือดอกข้อมูลของดอก Iris ทั้งหมด150ดอกครับอันนี้คือดอกแรกนี่คือดอกที่2ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงดอกสุดท้ายนะครับดอกที่150อยู่ข้างล่างสุดตรงนี้นะครับตัวเลขที่อยู่ข้างในแถวตรงนี้นะครับตัวเลขแรกคือความกว้างความยาวของดอกของกลีบดอกแบบเพทอลกับเซปอลเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะครับโอเคแล้วที่เหลือครับข้างล่างตรงนี้ครับตรงนี้คือคำเฉลยนะครับเราเรียกว่าคลาสก็แล้วกันนะครับอย่างคลาส0เนี่ยครับก็คือสายพันธุ์ดอกไอริสสายพันธุ์แรกนะครับสายพันธุ์แรกของเราก็คือสายพันธุ์แบบเซโตซ่านะครับก็คือคลาส0เราถือว่านี่เป็นคลาส0นะครับเลข0นะครับคลาส1ตรงนี้ครับก็คือดอกไอริสสายพันธุ์ที่2นะครับเวอร์ซี่คัลเลอร์แล้วก็คลาส2ตรงนี้ครับมันก็คือสายพันธุ์ของดอกไอริสเวอร์จินิก้านะครับก็พบว่ามันมีคลาส0อยู่ทั้งหมด50ดอกตรงนี้นะครับ50ดอกนะครับคลาส1ก็50ดอกนะครับแล้วคลาส2ก็50ดอกเช่นกันรวมแล้วเนี่ยครับก็จะเป็น150ดอกครับเวลาอ่านก็อ่านอย่างนี้ครับเวลาอ่านว่าอ๋อไอตัวแถวแรกตรงนี้นะครับดอกแรกตรงนี้นะครับมีความกว้างและความยาวของกลีบดอกแบบเซปอลเพทอลเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันเฉลยก็จะเป็นเฉลยตัวนี้นะครับเฉลยคลาส0ตรงนี้นะครับพอแถวที่2นะครับแถวที่2มีความกว้างความยาวแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีเฉลยนะครับเฉลยเป็นคลาส0เช่นกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงดอกสุดท้ายนะครับดอกสุดท้ายคือตรงนี้นะฮะแล้วดอกสุดท้ายมันก็เฉลยเป็นคลาส2เพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าเรามีข้อมูลดอกไอริสอยู่ทั้งหมด150ดอกแล้วก็เป็นสายพันธุ์สายพันธุ์เซโตซ่า50ดอกครับสายพันธุ์เวอร์ซี่คัลเลอร์50ดอกแล้วก็สายพันธุ์เวอร์จินิก้า50ดอกเช่นกันนะครับถูกโหลดขึ้นมาในเมมโมรีเรียบร้อยแล้วในแรมเรียบร้อยแล้วนะครับชุดข้อมูลที่โหลดขึ้นมาในแรมชื่อ Iris นะครับจากบล็อกนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาบล็อกนี้ไปทำงานต่อครับเอา Iris จากบล็อกนี้ไปทำงานต่อครับที่บล็อกที่2นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมกำลังจะพรีเซนต์ข้อมูลของดอก Iris 3 สายพันธุ์นะครับออกมาเป็นลักษณะของ Scatter Plot นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจัดรูปแบบของข้อมูลดอกไอริสนะครับให้มันดูสวยงามนิดนึงก่อนดีกว่านะครับวิธีการก็คือผมจะสร้างเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบหนึ่งของไลบรารีแบบ Panda นะครับ Library Panda นะครับเราเรียกว่า Data นะครับโอเคด้วยวิธีการแบบนี้นะครับเราจะกดปุ่มรันนะครับเราก็จะได้ตัว Data Frame ซึ่งสวยงามออกมานะครับนี่ครับinstant ตัวที่0หรือหน่วยตัวอย่างตัวที่1นะครับ sample length คือ 5.1 sample width คือ 3.5 นะครับ petal length คือ 1.4 petal width คือ0.2 นะครับแล้วก็เฉลยเป็นเซโตซ่านี่คือ5แถวแรกและไอ้จุดๆๆตรงนี้ก็คือละเอาไว้ครับจริงๆมันมีแถวที่5ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงแถวที่145นะครับแล้วตรงนี้ก็คือ100 5แถวสุดท้ายครับแถวที่145ถึง149นะครับเฉลยเป็นเวอร์จินิก้าครับโอเคเราเรียกสิ่งนี้นะครับว่า Iris DF DF ย่อมาจาก Data Frame นะครับอย่าลืมว่าจากบล็อกแรกครับเราได้ Iris มาใช่ไหมครับจากบล็อกแรกครับโครงสร้างข้อมูลตรงนี้ครับเราเรียกมันว่า Iris นะครับแต่ว่าพอมาถึงบล็อกที่2นะครับเราเปลี่ยน Iris ให้เป็น Iris DF หรือ Iris Data Frame นะครับก็จะดูง่ายขึ้นดูสวยงามมากขึ้นนะครับเวลาไปพรีเซนต์ก็จะอธิบายได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นนะครับผมจะมาใช้ไลบรารีตัวหนึ่งที่เรียกว่า Seaborn นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของการที่เราใช้ Python ในการเขียนโปรแกรมนะครับเนื่องจากว่ามีไลบรารีที่เอาไว้ให้ใช้มากมายไปหมดนะครับไลบรารี Seaborn เนี่ยครับเราสามารถที่จะสร้างScatter Plot ขึ้นมาได้ซึ่งสวยงามมากนะครับลองรันดูโอเคนี่คือ Scatter Plotนะครับหรือว่าแผนภูมิการกระจายนะครับของหน่วยตัวอย่างของดอกไอริสนะครับตัว scatter plot ตรงนี้สร้างด้วยตรงนี้นิดเดียวนะครับ scatter plot ตรงนี้เราสร้างด้วย library seaborn นะครับเราเรียก seaborn ตรงนี้ว่า SNS นะครับตั้งแต่ต้นนะฮะเราใช้ data ก็คือ iris df นะครับจากบล็อกที่แล้วนะครับแกน x คือ sepal length แกน y คือ petal length นะครับแล้ว hue ตรงนี้คือสีนะครับเราใช้คอลัมน์ที่ชื่อ species เป็นสี species คือคอลัมน์สุดท้ายตรงนี้ครับ species เป็นสี
เพราะฉะนั้นด้วยวิธีการแบบนี้ครับสั่งคำสั่งเดียวตรงนี้ครับมันรู้เรื่องเลยครับว่าเราจะพลอตสแกตเตอร์พลอตนะครับแกน x เป็น circle length แกน y เป็น petal length นะครับเทียบกันนะครับแล้วก็แบ่งสีด้วยสปีชีส์นะครับพบว่ากราฟเนี่ยจะเห็นว่าดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับจะมี circle length น้อยๆแล้วก็ petal length น้อยๆนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันตรงนี้ครับในขณะที่ดอกไอริสสายพันธุ์ versicolor กับสายพันธุ์เวอร์เจนิก้าเนี่ยครับอันนี้จะอยู่กระจัดกระจายเหมือนกับว่าจะมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับคือกำกวมกันอยู่แถวๆนี้นะฮะก็คือมีเซเปอร์เลงกับเพเทอร์เลงเหมือนกำกวมกันอยู่ในบริเวณหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูจากกราฟนี้ครับสแกตเตอร์พลอตตัวนี้ครับอาจจะตีความได้คร่าวๆตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เราวิชวลไลเซชันครั้งแรกเลยนะครับก็คือดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับอาจจะกล่าวได้ว่ามีเป็นดอกที่มีความมีขนาดเล็กกว่าสายพันธุ์อีกสัก2สายพันธุ์เนื่องจากว่าสังเกตจากเซอร์โพเลงกับเพเทอร์เลงนะครับแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ครับที่เราวาดสแกตเตอร์พลอตเนี่ยครับเราวาดจากเซอร์โพเลงกับเพเทอร์เลงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะเซอร์โพเลงกับเพเทอร์เลงเนี่ยครับมันเป็น2คอลัมน์แค่2คอลัมน์นี้นะฮะความจริงดอกไอริสจึงมีเซอร์โพวิดกับเพเทอร์วิดอีก2อันด้วยแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะวาดสแกตเตอร์พลอตออกมาโดยใช้4แกนได้นะครับ4แกนมันเหนือจินตนาการของเราใช่มั้ยครับเราก็อาจจะจำเป็นต้องวาดทีละแกนนะครับก็คือเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเซอร์เปอร์วิดบ้างเพเทอร์วิดบ้างคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้แล้วก็กดปุ่มรันใหม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในบล็อกสุดท้ายครับผมเสนอว่ามีอีกวิธีนึงนะครับในการที่เราจะรันสแกตเตอร์พลอตออกมาโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนตัวโปรแกรมตรงนั้นนะครับตรงนี้รันนานหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการประมวลผลค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเราตรงนี้เราเรียกว่ากราฟสแกตเตอร์พลอตโดยใช้คำสั่งแพร์พลอตนะครับแพร์ที่แปลว่าจับคู่นั่นแหละนะครับแพร์พลอตแล้วก็โชว์มันออกมานะครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือวิธีการอ่านก็คือว่าแกน x แนวนอนตรงนี้ครับมันก็จะมีกราฟหลายกราฟกราฟแรกตรงนี้ครับกราฟแรกตรงนี้นะครับแกนนอนคือ sepal length นะครับแล้วแกนตั้งคือ petal width เพราะนั้นแถวแรกตรงนี้ครับแถวคอลัมน์แรกตรงนี้ครับกราฟที่เป็นคอลัมน์แรกตรงนี้ครับแปลว่าเป็นกราฟที่มีแกนนอนเป็น sepal length หมดเลยครับแล้วก็แยกแยะกันไปครับกราฟแรกตรงนี้แกนนอนเป็น sepal length แกนตั้งเป็น petal width นะครับกราฟตรงนี้แกนนอนเป็นเซเปอร์เลงนะครับแกนตั้งเป็นเพเทอร์เลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เราก็เห็นว่าอ๋อดูแบบนี้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเราจะแมปดูว่าถ้าเกิดว่าการกระจายของแต่ละแกนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับหรือจะพูดให้ง่ายก็คือว่ากราฟบนตรงนี้ใช่ไหมครับแกน x เป็นเซเปอร์เลงแกนตั้งเป็นเพเทอร์เลงใช่ไหมครับมันก็เทียบเท่ากับกราฟนี้ครับเทียบเท่ากับกราฟตรงนี้ครับแกน x เป็น sepal length แกน y เป็น petal length นั่นเองนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นการจับคู่แบบอื่นๆต่อไปนะครับลักษณะของแพร์พลอตตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้เราvisualize ให้เราสามารถเห็นการกระจายของข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ประกอบกับการตัดสินใจในการในการที่เราทํา machine learning ครั้งต่อไปด้วยนะครับด้วยวิธีการใช้แพร์พลอตแบบนี้ครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการ machine learning ในขั้นตอนต่อไปได้นะครับครับหลังจากที่เราสำรวจข้อมูลชุดข้อมูล iris เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยครับเราก็จะมาเริ่มต้นสร้างโมเดลการเรียนรู้หรือตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับวิธีการก็คือเหมือนเดิมครับเราใช้ Google Collaboratory เหมือนเดิมนะครับที่บล็อกแรกตรงนี้ครับผมกำลังจะแยกตัวข้อมูลดอก iris 150ดอกให้เป็นชุดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และชุดข้อมูลสำหรับการทดสอบเรื่องของชุดข้อมูลของสำหรับการเรียนรู้ที่เรียกว่าเทรนเซตกับชุดข้อมูลของการทดสอบที่เราเรียกว่าเทสเซตตรงนี้ครับอันนี้อาจจะต้องไปเรียนรู้จากก่อนหน้านี้มานะครับว่าเทรนเซตกับเทสเซตคืออะไรนะครับสำหรับในบล็อกแรกตรงนี้นะครับเรา import ดอก iris import ข้อมูล iris มาจาก sklearn เหมือนเดิมนะครับ scikit-learn เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง train test split นะครับในการที่เราจะแบ่งชุดข้อมูล iris 150ดอกออกเป็น train set กับ test set นะครับบรรทัดที่4ตรงนี้ครับผมโหลดข้อมูลดอก iris มาไว้ในตัวแปรที่ชื่อ iris นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับ
x ตรงนี้ครับเราถือว่าเป็นตัวแปรต้นตัวแปรต้นนะครับในเวลาเราทำการทดลองทางสถิติครับเราจะมีเรามักจะมีตัวแปร x กับตัวแปร y ใช่ไหมครับตัวแปร x เราถือว่าเป็นตัวแปรต้นตัวแปรต้นก็คือตัวแปรที่ส่งผลต่อผลลัพธ์

ัพนะครับ Y คือผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในชุดข้อมูล Iris นะครับ Y ก็คือตัวสายพันธุ์ของดอก Irisที่เราบอกว่าเป็นเฟโตซ่าเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์เจนิก้านะครับส่วน X ตรงนี้ครับก็คือกลุ่มของฟีเจอร์หรือว่ากลุ่มของความกว้างและความยาวของกลีบดอกทั้ง2ประเภทนั่นเองนะครับซึ่ง X ตรงนี้ก็จะมี4ตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับโอเคมันมีคำสั่งคำสั่งหนึ่งคำสั่งนี้เราโหลดขึ้นมาจากScikit-learn library Scikit-learn ครับคำสั่งนี้คือคำสั่ง train test speedนะครับเราสามารถระบุได้ว่าเรากำลังจะแยกออกเป็น ten set กับ test set หน้าตาอย่างไรนะครับตรงนี้แยกก็จริงนะครับแต่ว่าเราแยกไม่ได้แยกออกมาแบ่งออกเป็น2แต่เราแยกออกมาเป็น4ชุดข้อมูลด้วยกันนะครับx train ตรงนี้ก็คือตัวแปรต้นที่เอาไว้สำหรับ train ตัว x test ตรงนี้ก็คือตัวแปรต้นหรือฟีเจอร์ที่เรากำลังจะเอาไว้เทสนะครับ Y train คือตัวแปรตามหรือสายพันธุ์ของดอก Iris ที่เอาไว้ทดเอาไว้เทรนครับส่วน Y test ก็คือตัวแปรตามที่เอาไว้เทสนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มครับ train set กับ test set นะครับตรงนี้เราบอกว่า test size เท่ากับ 0.1 test size เท่ากับ 0.1 แปลว่าเราจะแบ่งชุดข้อมูล Iris เนี่ยครับออกเป็น train set 90% และออกเป็น test set 10%นะครับโอเคจากนั้นผมจะปริ้นมันออกมาดูครับข้างล่างว่าเทรนเซตของเราหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเทสเซตของเราหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับลองกดปุ่มดูนะฮะโอเคตรงนี้บอกมาแล้วครับเทรนเชฟเชฟก็คือก็ตัวเลขตัวแรกคือจำนวนแถวนะครับตัวเลขตัวที่2คือจำนวนคอลัมน์นะครับจะเห็นว่าตัวเทรนนะครับ x เทรนตรงนี้ครับมี135แถวแล้วก็มี4คอลัมน์นะครับ4คอลัมน์ตรงนี้คืออะไรครับอ้าวก็4คอลัมน์ก็คือ sepal length sepal widthpetal length petal width ใช่ไหมครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับส่วน135แถวเนี่ยครับให้จินตนาการว่าเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150แถวเราแบ่งเป็นเทรนเซต 90% 135ก็คือ 90% ของ150อะครับมี135แถวเอาไว้สร้างโมเดลนะครับแล้วตรงข้างท้ายตรงนี้ครับ y train ตรงนี้ครับy test ตรงนี้ครับ x test ตรงนี้ครับมี15แถว15แถวก็แปลว่า 10% ของ150ครับก็คือ15แถวนั่นเองที่เอาไว้ test นะครับเพราะนั้นตรงนี้ครับ x train กับ x test ตัว x ใช่ไหมครับคือตัวแปรต้นมี4อันก็คือกลีบดอกทั้ง4อันนะครับส่วนตัวแปรตามตรงนี้ครับไอคอมม่าข้างหลังตรงนี้มันไม่เขียนมันแปลว่ามีแค่1คอลัมน์เท่านั้น1คอลัมน์ก็คือเป็นคำเฉลยนั่นเองครับว่าเขาเฉลยอะไรนะครับสำหรับแต่ละแถวนะครับส่วน135คือ 90% 15นี่ก็คือ 10% เหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมโชว์ความง่ายของตัว Python นิดนึงครับเราอยากจะเปลี่ยนการแบ่งเทรนเทสสปีดใหม่เราบอกว่าตรงนี้เป็น 0.2 ได้ไหมนะครับ 0.2 ก็แปลว่าเราจะใช้เทสไซส์ 20% นะครับลองรันดูก็จะกลายเป็น 120-30 120ก็คือ 80% ของ150ดอกนะครับ30ตรงนี้ก็คือตัว 20% ของ150ดอกนะครับโอเคผมขออนุญาตกลับไปเป็นเทสไซส์ 0.1 เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้วันนี้สำหรับวันนี้ครับคลิปนี้เราจะใช้ตัวเทสไซส์เท่ากับ 10% นะครับโอเคตรงนี้ผมปริ้น x train ออกมาดูนะครับอันนี้คือ x train นะครับ150ดอกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้สร้างโมเดลนะครับโอเคบล็อกนี้ครับสำหรับในบล็อกนี้เรากำลังจะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยเราเรียกว่า naive bayนะครับเกาเซียนนาอีฟเบย์นะครับเป็นวิธีการแบบนึงอันนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับในเอกสารการสอนมีวิธีการคิดด้วยมือนะครับว่านาอีฟเบย์คิดอย่างไรนะครับแต่สำหรับในเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงนี้เรามีไลบรารีนาอีฟเบย์เอาไว้ให้ใช้อยู่แล้วนะครับโอเคตรงนี้เราบอกว่าผมตั้งตัวแปรหนึ่งขึ้นมาชื่อ NB Classifier เป็นเกาเซียนนาอีฟเบย์นะครับแล้วผมใช้ตัว x train กับ y train นะครับโยนเข้าไปในกาวเซียน naive bay เพื่อให้มันผลิตสูตรคณิตศาสตร์ออกมานะครับสูตรคณิตศาสตร์ตรงนี้เราจะเอาไว้ใช้ predict หรือเอาไว้ใช้ทำนายดอก iris ดอกอื่นๆว่าควรตามฟีเจอร์แบบนั้นลักษณะของดอกแบบนี้จะเป็นดอกสายพันธุ์อะไรนะครับโอเคถ้าหลังจากที่คำสั่งนี้รันไปครับเราจะได้ตัวแปรตัวหนึ่งชื่อ nb classifier ออกมาซึ่งตัว NB Classifier ตรงนี้เนี่ยครับเป็นสูตรคณิตศาสตร์
ด้วย conditional probability ด้วยวิธีที่โชว์แล้วด้วยมือในเอกสารการสอนนะครับเราสามารถจับมันมา predict x test ตัวอื่นๆได้นะครับผมรันนะฮะโอเคตอนนี้เราบอกว่าเราให้ nb classifier ลอง predict x test ออกมานะครับแถวแรกตรงนี้ครับคือ y ที่เราที่เราให้ตัวสูตรคณิตศาสตร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตออกมาลองทำนายดูนะครับว่าไอ้เทสเซต10ตัวเนี่ยครับเขาจะ predict ออกมาว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับตัวแถวที่2นี่คือ x test จริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันนะครับว่า x y predict ที่ predict ออกมากับ x y test ตรงเนี้ยเหมือนกันทุกประการยกเว้นแต่หน่วยตัวอย่างตรงนี้ครับคู่นี้นะครับตัว y predict เขา predict ว่าเป็นสายพันธุ์ที่1สายพันธุ์เลข1นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่2อันนี้ก็คือ predict ผิดก็แปลว่าจาก15ดอกจาก10ดอกไอริสครับที่อยู่ในเทสเซตนะครับPredict ถูก9 Predict ผิด1ทำนายถูก9อันเป็นการวัดประสิทธิภาพนะครับเอาลองดู accuracy นะครับ accuracy คือ 0.993 นะครับโอเค15ดอกนะครับPredict ผิด1ก็ถูก 93% นะครับโอเคนะครับจากนั้นถ้าอันนี้คือ accuracy นะครับแต่ว่า accuracy ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะรายงานผลได้นะครับจริงๆมันยังมีตัวอื่นๆอีกเช่น precision recall f score และ support นะครับอันนี้อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนนะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับรวมถึงตัวmetric สุดท้ายนะครับที่ใช้ในการรายงานผลนะครับเราก็มักจะนิยมใช้ confusion metrics นะครับในการรายงานผลนะครับอันนี้ก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแถวแรกตรงนี้คือ actual นะครับตัวแถวบนคอลัมน์ตรงนี้ก็คือ predicted นะครับครับการสร้างโมเดลการเรียนรู้แบบ naive bay ก็เป็นหนึ่งในอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปอื่นๆก็จะมีการเรียนรู้ของเครื่องในแบบต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ของเครื่องด้วยอัลกอริทึมอื่นๆนะครับเมื่อคลิปที่แล้วครับเราเขียนโปรแกรมสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องด้วยอัลกอริทึม Naive Bayes ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการผลิตสูตรทางคณิตศาสตร์ด้วยความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรากำลังจะมาเริ่มต้นสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยเทคนิคDecision Tree หรือว่าต้นไม้ตัดสินใจกันนะครับรูปแบบของต้นไม้ตัดสินใจเนี่ยครับมันจะแตกต่างจาก Naive Bayes Naive Bayes คือสูตรคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าต้นไม้ตัดสินใจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามีดอกไอริส1ดอกแล้วเราจะบอกว่าดอกไอริสตรงเนี้ยเป็นสายพันธุ์อะไรเราจะสร้างเงื่อนไขอย่างไรนะครับถามก่อนว่ากลีบดอกSepal Width เนี่ยมันกว้างมากกว่า 0.5 ซมหรือไม่ถ้ามันกว้างกว่า 0.5 ซมแล้วไปตัดสินใจต่อว่ากลีบดอกแบบ petal width เป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นการเขียนโปรแกรมวาดโฟลว์ชาร์ตตามที่เราเขียนโปรแกรมเลยนะครับลักษณะแบบนั้นโอเคที่บล็อกแรกตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะโหลดข้อมูลดอกไอริสมาเช่นเดิมนะครับแล้วเราก็จะtrain test split ก็คือการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น train set กับ test set เหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เราจะใช้library ครับที่เรียกว่า decision tree classifier นะครับในการที่เราจะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแล้วเราจะวัดประสิทธิภาพด้วย accuracy score นะครับทันทีเลยนะครับในบล็อกเดียวนะครับเหมือนเดิมเลยครับเราโหลดข้อมูลดอก iris ขึ้นมาไว้ในตัวแปรที่ชื่อ iris นะครับเราตั้งให้ตัวแปร x เป็นเดอร์ของดอก iris นะครับเราตั้งให้ตัวแปร y เป็นคำเฉลยของดอกไอริสที่เป็น3สายพันธุ์นะครับเสร็จแล้วเราสปลิตมันครับออกเป็นเทรนเซตกับเทสเซตเทรนเซตจะเอาไว้สร้างโมเดลเทสเซตจะเอาไว้ทดสอบประสิทธิภาพนะครับในขณะนี้เรากำลังบอกว่าเราจะใช้เทสเซตจำนวน 10% นะครับใช้ตัวโมเดลใช้ตัวเทรนเซตในการสร้างโมเดล 90% นะครับเราสร้างตัวแปรหนึ่งขึ้นมาชื่อ DT Classifier DT ย่อมาจาก Decision Tree นะครับแล้วเราก็บอกว่าให้มันเป็น Decision Tree Classifier นี่แหละนะครับซึ่งลักษณะของมันก็คือทางแยกต่างๆนั่นเองนะครับเราเอาตัวแปรเทรนเซต
กับตัวแปร X train กับ Y train ก็คือ train set นั่นเองนะครับทั้งคู่ทั้งตัวฟีเจอร์และผลเฉลยจับมันโยนเข้าไปฟิตกับ decision tree classifier ก็คือให้มันสร้างนั่นเองครับสร้างลักษณะการ

การโครงสร้างของการตัดสินใจแบบต้นไม้ตัดสินใจขึ้นมานะครับเรียบร้อยหลังจากบรรทัดที่12ครับเราจะได้ตัวแปรที่ชื่อ DT Classifier เป็นหนทางของการตัดสินใจนะครับว่าเราจะตัดสินใจในการที่เราจะแยกสายพันธุ์ดอกไอริสด้วยวิธีการแบบต้นไม้ตัดสินใจได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อย่างนั้นจริงๆเราจะจับตัว DT Classifier ตรงนี้ครับมา predict ได้นะครับเพราะนั้นเราจะให้ DT Classifier predict Y test ครับpredict X test predict feature ของ test set นะครับแล้วก็จะได้ตัวแปรออกมาเป็น Y predict ว่า predict ออกมาถูกต้องแค่ไหน predict ก็คือทำนายออกมานะครับจากนั้นเราจะ print มันออกมาดูนะครับว่า Y ที่ได้จากการทำนายกับ Y จริงๆนะครับมีความเหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมรันเรียบร้อยครับ135แถวจะถูกทำไปเป็นต้นไม้ตัดสินใจแล้วอีก15แถวจะถูกเอามาทดสอบนะครับแถวแรกตรงนี้คือสิ่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์พรีดิกออกมาหรือว่าทำนายออกมานะครับแถวที่2ตรงนี้คือ Y จริงๆก็จะพบว่าตัวที่เครื่องคอมพิวเตอร์พรีดิกกับ Y จริงๆเนี่ยเหมือนกันทุกประการอย่างนี้ก็แปลว่าตัวต้นไม้ตัดสินใจที่เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาเนี่ยครับมันมี accuracy 100%ก็คือมันถูกต้อง 100% นั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะลองเปลี่ยนดูนะครับเป็นเทสไซส์ตรงนี้เป็นสมมุตินะฮะผมบอกว่าเป็น 0.25 แปลว่าเราจะใช้เทสเซต 25% หรือ1 ใน 4นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะมากขึ้นนะครับตัว Y test ตรงนี้จะมากขึ้นตัว Y predict ก็จะมากขึ้นนะครับลองรันดูนะฮะนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้อันนี้ลองส่องดูดีๆว่าเหมือนกันทุกประการไหมครับตัว Y predict กับ Y test นะครับตรงนี้ผมยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับก็ยังถูกต้อง 100% อยู่นะครับลองรันดู accuracy นะครับว่า accuracy ได้เท่าไหร่นะครับaccuracy 1.0 ก็แปลว่าถูกต้อง 100% นะครับก็จะเห็นว่าตัวต้นไม้ตัดสินใจตรงนี้ครับมันมีความเฉลียวฉลาดมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราเปลี่ยนจากตัวดักไอริสเปลี่ยนจากชุดข้อมูลไอริสเป็นชุดข้อมูลอื่นก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราสมมติเราบอกว่าเราใส่น้ำหนักส่วนสูงของเด็กนักเรียนไป150คนแล้วเราบอกว่าเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยมีโรคมีอาจจะมีแนวโน้มมีโรคประจำตัวไหมมีผลเฉลยมาแล้วว่าคนนี้มีโรคประจำตัวไหมจากน้ำหนักส่วนสูงนี้เป็นต้นนะครับมันก็อาจจะพิลิกออกมาได้ว่าคนนี้มันมีโรคประจำตัวอาจจะคลาสแต่ละคลาสอาจจะเป็นโรคมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเป็น2คลาสหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอย่างไรก็ได้นะครับนี่ก็คือการเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในปัญหาอื่นๆนะครับโอเคทีนี้บล็อกนี้ครับบล็อกนี้บอกว่าเรากำลังจะรายงาน precision recall F score และ support กันอย่างที่บอกไว้แล้วตัว accuracy ไม่ใช่สิ่งเดียวในการที่เราจะรายงานผลได้ accuracy หมายถึงถูกต้อง 100% อะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าในกรณีนี้ครับเนื่องจากว่าตัว accuracy มัน predict ถูกต้อง 100% อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว precision recall F score และ support เนี่ยครับมันก็จะออกมาเป็น 100% แบบนี้หมดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีอื่นๆนะครับมันได้ accuracy ไม่ครบตัว precision recall F score และ support ตรงนี้มันจะไม่ใช่ 100% ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่ตัดสินใจได้ว่าตัวที่ predict ผิดนะครับ predict ผิดตรงไหนแล้วก็เวลาเอาไปใช้ก็จะระแวดระวังได้ถูกนะครับ confusion matrix ก็จะออกเป็นหน้าตาสวยๆอย่างนี้ครับ class 1มี15เนื่องจากว่าเราบอกว่าเราใช้ test size นะครับเป็น 25% นะครับ class 1มี15 instant predict ถูกหมด class 2ตรงนี้ครับมี11 instant ก็ predict ถูกหมดเช่นกันนะครับแล้ว class 3มี12 instant ก็ predict ถูกหมดเช่นกันนะครับแต่ว่าในกรณีอื่นอาจจะมีผิดบ้างอย่างเช่นเราบอกว่าตรงนี้ class ที่3ตรงนี้ครับอาจจะมี12 instant แต่อาจจะ predict ผิดพลาดไปอยู่ที่ class อื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือความหมายของconfusion matrix นะครับบล็อกต่อไปครับ decision tree ดีนิดนึงครับตรงที่ว่าเราสามารถวาดมันออกมาดูได้ด้วยนะครับว่าการตัดสินใจของ decision tree เป็นอย่างไรที่เขาสร้างขึ้นนะครับโอเค decision tree เป็นแบบนี้ครับนี่คือโครงสร้างในการตัดสินใจแบ่งคลาสว่าแต่ละ instance เนี่ยครับควรจะ classify ให้อยู่ในสายพันธุ์ดอก iris แบบไหนนะครับอันนี้เขาบอกว่าเงื่อนไขแรกก็คือว่าเขาเอา x2 ก็คือฟีเจอร์ที่3นะครับ x0 คือฟีเจอร์ที่1 x1 คือฟีเจอร์ที่2 x2 คือฟีเจอร์ที่3แล้ว x3 คือฟีเจอร์ที่4 x2 ตรงนี้ครับมาน้อยกว่า 2.45 หรือไม่นะครับถ้าน้อยกว่าไปทางซ้ายถ้ามากกว่าไปทางขวานะครับถ้า

0: ได้กว่าตรงนี้สามารถตัดสินใจได้เลยครับว่าเป็นคลาสแรกนะครับเป็นสายพันธุ์เซโตซ่าแต่ถ้ามากกว่าก็ไปตัดสินใจต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือโครงสร้างของต้นไม้ตัดสินใจนะครับโอเคทีนี้ใน2บล็อกสุดท้ายครับบล็อกนี้เราบอกว่าเราใช้ในเอกสารประกอบการสอนนะครับมันจะมีอัลกอริทึมอื่นๆนะครับบล็อกนี้ใช้ k nearest neighbor นะครับหรือว่า KNN นะครับ KNN K nearest neighbor บ้างนะครับอันนี้ลักษณะเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าใช้ KNN แทนนะครับก็ได้ accuracy 1.0 เช่นกันผมไม่ได้โชว์ออกมาว่ามัน predict แล้วถูกต้องเป็น Y-test กับ Y-test แค่ไหนนะครับแต่ว่าโชว์ accuracy ออกมาเลยนะครับตัวนี้ครับบล็อกสุดท้ายครับถ้าเราใช้เป็น support vector machine นะครับหรือ SVC บ้างนะครับ SVM classifier support vector machine นะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาจากเทสแล้วก็คือ accuracy 1.0 เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องด้วยอัลกอริทึมต่างๆนะครับแล้วก็เปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าแต่ละผลลัพธ์มีความแตกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะไปเลือกใช้นะครับอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับงานของเราได้นะครับในอนาคตนะครับแล้วก็งานที่สลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับนี่คือลักษณะของตัวอย่างของการใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องแบบต้นไม้ตัดสินใจ KNN แล้วก็ Support Vector Machine นะครับในการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องนะครับวิธีการที่เราจะตัดสินว่าเราจะใช้ตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยอัลกอริทึมอะไรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ Data Set ขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกันต่อไปนะครับ
1: แรม1ค่ําเดือน8วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานอยู่พักประจำณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้พบกับการสอนเสริมนะครับของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหน่วยที่9นะครับเรื่องของหลักและเทคนิคการผลิตรายการข่าวนะครับวันนี้เราพูดถึงข่าววิทยุกระจายเสียงครับซึ่งหวังว่านักศึกษาทุกคนก็คงจะได้อ่านเอกสารการสอนมาครบถ้วนแล้วนะครับเราถึงจะมาสอนเสริมกันในวันนี้ครับเพราะในนั้นจะมีตัวอย่างมีรายละเอียดเยอะมากครับวันนี้เพียงแต่ว่าเราจะมาสรุปใจความสำคัญให้ได้ฟังกันนะครับซึ่งเนื้อหาของเรานั้นก็จะครบทั้งในหน่วยวิชาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงครับและก็เรื่องของหลักการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงเรื่องของเทคนิคการเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียงด้วยนะครับในตอนที่1ที่เราจะพูดถึงเริ่มต้นกันในวันนี้นะครับที่อยากจะคุยกับนักศึกษาก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญของข่าววิทยุกระจายเสียงครับซึ่งทุกคนก็คงจะได้อ่านในเอกสารแล้วนะครับว่าข่าวนั้นตามความหมายในฐานะที่พวกเราเป็นสื่อสารมวลชนนะครับมันก็หมายถึงตัวสารนะครับก็คือเนื้อหาข้อมูลที่สื่อมวลชนนำมาเปิดเผยครับซึ่งเนื้อหานั้นมันจะต้องมีลักษณะคือมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับเรื่องโกหกเรื่องอะไรนี้ไม่ใช่ข่าวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปสนใจด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องรู้อันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวนะครับรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงนั้นจึงเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทหนึ่งครับที่นำเสนอเนื้อหาหลักก็คือเป็นข้อเท็จจริงใหม่ๆซึ่งก็เป็นที่สนใจของคนทั่วไปนะครับซึ่งรายการข่าววิทยุท่านนักศึกษายังฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่หลายรูปแบบรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวภาคหลักอย่างที่เราฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เขาถ่ายทอดตอนเช้าครับข่าว 7:00 นข่าวเที่ยงแล้วก็ข่าวตอน 20:00 นะครับนั่นก็คือรายการข่าวภาคหลักอีกแบบนึงก็คือรายการข่าวต้นชั่วโมงซึ่งสถานีวิทยุแทบจะทุกสถานีนะครับก็มีรายการข่าวที่นำเสนอตอน 8:00 น 9:00 น 10:00 นไปเรื่อยๆนะครับก็จะนำเสนอในทุกต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีรายการในโดยเฉพาะตามสถานีข่าวนะครับที่มีการคุยข่าวเล่าข่าวนี่ก็มีแฟนข่าวติดตามประจำเยอะนะครับก็เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทนึงอีกแบบนึงก็คือรายงานข่าวด่วนซึ่งบางทีเราแค่เหมือนกับเวลาเราฟังเรื่องราวในรายการอื่นอยู่เป็นรายการเพลงหรืออะไรก็ตามแต่พอมีเหตุการณ์มีแถลงสดนะครับเช่นมีการลงมติไม่ไว้วางใจหรือว่าแถลงวิทย์แบบนี้นะครับเขาก็จะมีการตัดนำเสนอเข้ามาอันนี้ก็เป็นรายการข่าวด่วนนี่แหละครับก็คือรายการข่าววิทยุกระจายเสียงที่เราคงจะพอกันเห็นเป็นตัวอย่างได้ฟังกันเป็นตัวอย่างในเวลานี้นะครับซึ่งความสำคัญของข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าสถานีวิทยุทุกแห่งนั้นจะจัดให้มีรายการข่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ออกอากาศครับเพราะว่าสถานีวิทยุนั้นเขาตระหนักว่าบทบาทหน้าที่ในการเสนอข่าวสารเนี่ยเป็นของสื่อสารมวลชนครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อตอบสนองสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนด้วยนะครับในฐานะที่สถานีวิทยุทุกสถานีเนี่ยเป็นองค์กรของสื่อสารมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตระหนักในบทบาทนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนั้นรายการวิทยุเนี่ยก็มักจะเสนอข่าวครับเพราะสถานีเขาเห็นว่าใครๆก็ชอบฟังข่าววิทยุนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามามากนะครับก็คือว่าสปอนเซอร์ก็จะมาลงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นรายการยอดนิยมอย่างนึงนะครับสำหรับรายการข่าวก็แทบจะไม่ต่างกับรายการเพลงอะไรเลยนะครับก็อยู่คู่กับผังรายการในสถานีวิทยุช่องต่างๆอยู่เสมอนะครับเน้นย้ำนะครับความหมายของคำว่าข่าวนะครับในตอนที่1นี้ขอให้เข้าใจเรื่องของคำว่าข่าวก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือว่าเนื้อหาข้อมูลหรือสารนะครับที่สื่อมวลชนนำมาเปิดเผยซึ่งจำเป็นต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปสนใจด้วยนะครับถ้าไม่สนใจไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่ข่าวนะครับอันนี้ก็คือสรุปใจความสำคัญให้นักศึกษาได้ฟังกันก่อนนะครับได้ดูกันก่อนว่าถ้าเราฟังข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยคำว่าข่าวหมายถึงอะไรนะครับแล้วรายการมีกี่ประเภทและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเดี๋ยวเราก็มาติดตามในตอนที่2นะครับก็จะได้มีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นแค่ตอนแรกนี้ก็เอาเฉพาะความหมายของคำว่าข่าวก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันในตอนที่2ครับ

นักศึกษาครับตอนนี้เราจะมาสู่ตอนที่2นะครับในเรื่องขององค์ประกอบของข่าวการแบ่งประเภทข่าวแล้วก็แหล่งข่าวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าองค์ประกอบของข่าวคืออะไรแต่ก่อนที่จะดูนั้นทบทวนกันสักนิดนึงนะครับยังจำกันได้ไหมครับข่าวคืออะไรข่าวคือเนื้อหาข้อมูลนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของคนทั่วไปแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าประชาชนจะสนใจข้อมูลนั้นหรือไม่สิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าองค์ประกอบของข่าวนะครับเราก็ต้องดูว่าถ้าข้อมูลไหนมีองค์ประกอบของข่าวแสดงว่าตรงนั้นแหละคนจะสนใจนะครับแล้วเรานำมาเสนอทางรายการวิทยุของเราได้นะครับสิ่งที่ประกอบเข้าเป็นข่าวนะครับก็คือองค์ประกอบของข่าวจะช่วยสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ฟังนะครับมันก็มีองค์ประกอบอยู่เช่นความสดทันเหตุการณ์นะครับเรื่องราวความใกล้ชิดแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ฟังนะครับเรื่องความสำคัญความโดดเด่นเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนโดดเด่นอันนี้เป็นองค์ประกอบของข่าวและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความขัดแย้งเงื่อนงำสิ่งผิดปกติอะไรที่เป็นแปลกๆนะครับแปลกๆใหม่ๆไม่ค่อยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของข่าวครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของ4องค์ประกอบนี้นะครับว่ามันจะทำให้ข้อมูลทั่วไปเนี่ยมันน่าสนใจสำหรับผู้ฟังอย่างไรนะครับอย่างเรื่องของความสดทันเหตุการณ์เนี่ยก็ตรงตัวเลยครับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเมื่อ10นาทีที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อเช้านี้อันนี้ก็พอที่จะเป็นข่าวได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่โอ้โหเกิดขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือปีที่แล้วนะครับต่อให้เป็นข้อเท็จจริงอย่างไรมันก็ไม่ใช่ข่าวเพราะมันเป็นข้อมูลเก่าอาจจะเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีเหตุการณ์อะไรรายงานเข้ามาอันเนี้ยมันก็เพียงพอที่จะเป็นข่าวในเรื่องของความสดทันเหตุการณ์ส่วนเรื่องของความใกล้ชิดและผลกระทบต่อผู้ฟังอันนี้นะครับสำคัญก็คือข้อมูลนั้นนะควรจะเป็นข้อมูลที่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับผู้ฟังยิ่งใกล้ชิดใกล้ตัวผู้ฟังมากนะครับหรือมีผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดกับชีวิตเราเนี่ยก็จะยิ่งเป็นข่าวนะครับเช่นยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้มีกี่รายถ้ามันน้อยมันก็อาจจะแสดงว่ามันอาจจะหายไปแล้วนะหรือว่าถ้ามันเยอะขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าวันนี้เราก็ต้องระวังตัวนะครับหรือพวกราคาสินค้าราคาทองคำราคาขึ้นราคาน้ำมันพวกนี้จะขึ้นอะไรเงี้ยมันมีผลกระทบกับคนอันนี้ถือว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของข่าวนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยครับอันนี้นะครับมันเป็นข่าวเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญกับพวกเราแต่ถ้าเป็นวัคซีนอะไรก็ไม่รู้เป็นวัคซีนไข้ทรพิษวัคซีนพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องเก่าละอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็อาจจะมีองค์ประกอบในด้านนี้น้อยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องความสำคัญแล้วก็ความโดดเด่นเพิ่งจะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือตัวบุคคลโดดเด่นก็คือเช่นเรื่องนี้มันเกิดกับคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับอาจจะไม่ใช่คนสำคัญแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างดารานักร้องเนี่ยก็ถือเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนรู้จักอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองผู้บริหารประเทศอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับส่วนเหตุการณ์สำคัญก็คือเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยปกติหมายถึงว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่หรือเป็นเรื่องของน้ำท่วมเหตุการณ์มีความโดดเด่นเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีองค์ประกอบของข่าวละนะครับอีกอย่างก็คือเรื่องความขัดแย้งเรื่องของเงื่อนงำความผิดปกติอันนี้สื่อมวลชนชอบนะครับคนดูคนฟังก็ชอบเหมือนกันเราก็อยากจะรู้นะครับอะไรที่เป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเกิดขึ้นอย่างวันไหนก็เจอแต่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดารถติดอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ใช่ข่าวนะครับแต่ถ้าวันนี้เกิดมันมีรถติดมากผิดปกติมันเกิดเหตุอะไรขึ้นอันนี้นะครับมันก็จะเป็นข่าวได้เลยพวกเรื่องลึกลับพิศวงนะครับอันนี้คนก็ชอบนะครับยิ่งใกล้วันที่1 16เนี่ยข่าวแนวนี้จะเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของบางทีมีอะไรที่เป็นเรื่องลึกลับเรื่องแปลกนะฮะคนก็จะสนใจอันนี้จะเข้าสู่องค์ประกอบของความเป็นข่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็น4องค์ประกอบสำคัญของเรื่องขององค์ประกอบของข่าวนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของประเภทของข่าวแล้วก็แหล่งข่าวกันบ้างนะครับประเภทของข่าวนั่นก็คือการแบ่งหมวดหมู่การเสนอข่าวครับซึ่งมีเกณฑ์หลายเกณฑ์นะครับไม่ได้ตายตัวก็อาจจะมีทั้งความสำคัญของเนื้อหานะครับก็เช่น เป็นข่าวย่อยข่าวหลักนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะของเนื้อหาด้วยนะครับก็คือเรื่องของที่แบ่งเป็นประเภทของข่าวต่างๆนะครับข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวกีฬาข่าวในพระราชสำนักอันนี้จะแบ่งตามเนื้อหาแต่ข่าวความสำคัญของเนื้อหาก็เป็นข่าวหลักแล้วก็ข่าวรองครับข่าวหลักก็คือข่าวพวกซีเรียสทั้งหลายแล้วก็ข่าวรองก็คือพวกข่าวบันเทิงข่าวที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิทยุกระจายเสียงปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งตามลักษณะของเนื้อหามากกว่านะครับทีนี้แหล่งข่าวเนี่ยก็หมายถึงบุคคล
ั่วไปครับที่เป็นคนที่เราจะไปเอาข้อมูลนั้นน่ะมานำเสนอเป็นข่าวได้นะครับไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีอย่างเงี้ยรัฐมนตรีเป็นแหล่งข่าวของเราไปสัมภาษณ์ตำรวจที่สน.เนี่ยตำรวจนั่นแหละเป็นแหล่งข่าวของเรานะครับแต่บางทีเนี่ยก็เป็นประชาชนก็ได้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆประจักษ์พยานต่างๆอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของเรานะครับหรือบางทีแหล่งข่าวก็อาจจะไม่ใช่คนครับมาเป็นกระดาษก็มีเช่นเวลาเขาแถลงข่าวอะไรเนี่ยเขาก็ส่งเป็นเพรสรีลีสเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับหรือคำประกาศจากหน่วยงานต่างๆที่มาทางเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นแหล่งข่าวเหมือนกันก็คือแหล่งข่าวก็จะมีทั้งที่เป็นคนหรือว่าเป็นแหล่งข่าวที่เป็นเอกสารแล้วก็รวมถึงแหล่งข่าวที่เป็นผู้สื่อข่าวของสถานีเราที่เราส่งออกไปเนี่ยก็ถือเป็นแหล่งข่าวของเราด้วยนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่โทรศัพท์มาบอกข่าวกับเราที่สถานีนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของเราแต่พวกนี้ก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าเขาให้ข่าวที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือแม้แต่ข่าวที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับใน Twitter ใน Facebook นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งครับแต่ถ้าอยู่ในออนไลน์นี่ก็อยากจะบอกนักศึกษาไว้ว่าต้องเช็คมากๆเลยนะครับเพราะบางทีก็มีเฟกนิวมีอะไรเยอะแยะสำหรับแหล่งข่าวประเภทที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าพวกที่อยู่ในเว็บไซต์อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาลงข่าวในวิทยุของเรานะครับนั่นก็คือตอนที่2นะครับองค์ประกอบของข่าวประเภทข่าวแล้วก็แหล่งข่าวครับ

เรื่องของหลักและเทคนิคการเสนอรายการข่าวนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงตอนที่3นี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องขั้นตอนการสื่อข่าววิทยุแล้วก็บทบาทของผู้สื่อข่าวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตอนนี้ครับก็กระบวนการผลิตข่าววิทยุนั้นก็คล้ายๆกับการผลิตรายการประเภทอื่นในวิทยุกระจายเสียงแหละครับสถานีวิทยุกระจายเสียงบางแห่งก็มีรายการหลายประเภทครับมีทั้งรายการเพลงนะครับรายการสารคดีแต่ว่ารายการข่าวนี่ก็เป็นรูปแบบรายการหนึ่งนะครับจะต่างกันก็เพียงแค่ขั้นตอนการนำเสนอกับเนื้อหาที่เขียนเท่านั้นที่มันต่างกันนะครับซึ่งขั้นตอนที่มันต่างกันเนี้ยก็คือขั้นตอนของการสื่อข่าวเพราะว่าการเขียนข่าวเนี่ยมันต้องใช้ข้อเท็จจริงนะครับรายการอื่นจะเป็นเรื่องในจินตนาการเรื่องที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกแต่ข่าวเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงและบทบาทของการสื่อข่าวเนี่ยคือกระบวนการในการจัดทำข่าวของผู้สื่อข่าวครับที่จะไปหาข่าวมานำเสนอนะครับซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะครับถ้าอ่านเอกสารการสอนมาแล้วก็คงจะเห็นนะครับว่าขั้นตอนของการสื่อข่าวนั้นก็เริ่มตั้งแต่การวางแผนในการจัดทำข่าวนะครับการไปรวบรวมข้อมูลขึ้นแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็จะมาลงมือเขียนข่าวนะครับสุดท้ายก็ส่งข่าวมายังสถานีหรือว่าโทรศัพท์รายงานข่าวเข้ามารายงานสดให้ทางสถานีเขาออกอากาศเนี่ยครับก็จะเป็นขั้นตอน1 2 3 4แบบนี้นะครับเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกครับขั้นตอนของการวางแผนในการจัดทำข่าวเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้รับมอบหมายจากสถานีจากบก.หรือแม้แต่ผู้สื่อข่าวคิดประเด็นขึ้นมาเองนะครับว่าจะนำเสนอข่าวไหนอันนี้แหละครับคือการวางแผนมันเริ่มจากไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ตอนนี้ตอนนี้จำนวนคนเป็นโควิดเยอะขึ้นมาจากสถานบันเทิงอะไรอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะต้องไปดูว่าเราควรจะไปทำข่าวเกี่ยวกับอะไรไปสัมภาษณ์ไปดูธุรกิจบันเทิงไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เนี่ยคือประเด็นข่าวที่ผู้สื่อข่าวกำลังจะคิดขึ้นมานะครับเป็นการวางแผนว่าจะเสนอข่าวอะไรนะครับแล้วก็ต้องคิดแง่มุมว่าจะเสนอตรงไหนบ้างมันรอบด้านไหมนะครับมันไปสัมภาษณ์แต่คนที่อยู่คนกลางคืนมันแค่นั้นต้องไปสัมภาษณ์เรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าตำรวจหมอหรือว่าคนในวงการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้เด็กรับรถอะไรต่างๆมันมีหลายแง่มุมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเหมือนกันนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ลองดูซิว่าเราจะไปข้อมูลจากที่ไหนบ้างนะครับต้องไปสัมภาษณ์ใครที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็รอบด้านเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับไม่ใช่ไปสัมภาษณ์คนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นความคิดเห็นอันนี้ก็ถ้าไม่เกี่ยวข้องมันก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวหรือทำให้ประเด็นของข่าวนั้นนะฉีกออกไปนะครับนอกจากนี้เราเป็นข่าววิทยุนะครับเราก็ต้องวางแผนด้วยว่าเราจะโทรศัพท์ไปออกอากาศข่าวเนี้ยตอนเบรกไหนนะครับทันข่าว11โมงไหมหรือต้องสักเที่ยงหรือสักบ่าย2อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องวางแผนเพื่อจะบอกบก.เขาให้เขาจัดเตรียมคิวว่าข่าวเนี้ยที่เราไปตามแต่ส่วนใหญ่ก็ควรจะเร็วที่สุดนะครับเพราะงานข่าวเดี๋ยวนี้มันแข่งกับเวลาครับเพราะข่าววิทยุว่าเร็วแล้วเดี๋ยวนี้พวกเว็บไซต์พวกอะไรเนี้ยนะครับเสนอตัดหน้าเราก็ถือว่าอาจจะทำให้เร็วกว่าแต่เรามีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับเพราะเรามีเสียงมารายงานให้ทราบด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องวางแผนก่อนเราจะเอาอะไรไปนะในการที่จะไปสัมภาษณ์นะครับต้องเอาเทปบันทึกเสียงไปเอาไฟล์เสียงยังไงจะส่งกลับมาสถานีอย่างไรต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปไหมเพื่อจะตัดต่อเสียงณตรงนั้นแล้วก็ส่งมาเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนที่2ครับการรวบรวมข้อมูลข่าวซึ่งเมื่อเราวางแผนในขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยเราก็ออกไปครับออกไปทำข่าวตามที่เราวางแผนไว้แล้วครับไปรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะครับที่ไปวางแผนไว้เนี่ยพอได้มาก็จะรวบรวมนะครับแต่อย่าลืมว่าวิทยุเราเนี่ยให้ความสำคัญของเสียงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็อย่าลืมบันทึกเสียงไว้ด้วยนะครับจะได้นำมาใช้ในการเปิดเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าเราพูดผ่านเราหมดเราคิดเองเองแต่เนี่ยรัฐมนตรีเขาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยจะได้เอามาเปิดให้ฟังนะครับนอกจากนี้พอเสร็จแล้วก็จะมาเขียนข่าวแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาทางสถานีครับอาจจะสมัยผมเป็นนักข่าวเนี่ยโอ้ส่งทางแฟกซ์โทรศัพท์หยอดเหรียญนะครับแต่เดี๋ยวนี้ส่งทางไลน์ได้นะครับพิมพ์ข้อความทางไลน์หรือว่าส่งไฟล์ก็ส่งทางอีเมลอะไรอย่างนี้ก็ยังได้นะครับไฟล์เสียงก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ข่าววิทยุเนี่ยบางทีเนี่ยก็นิยมให้ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเลยเพราะมันรวดเร็วครับไม่ต้องเขียนละสรุปประเด็นแล้วก็รายงานเข้ามาเพียงสั้นๆแล้วก็ทางเนี้ยก็จะทางสถานีก็จะมาตัดต่อเอาเสียงไฟล์เสียงมาประกอบนะครับก็จะทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูซิว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวควรจะคำนึงถึงมีอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับนั่นก็คือเรื่องของเราจะต้องรายงานสิ่งที่ถูกต้องเสมอนะครับแล้วก็คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเราด้วยนะครับเรา
ประชาชน

็รอรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเราอยู่เราก็ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยครับในการที่จะเข้าถึงข่าวสารนั้นนะครับแล้วเรื่องของความถูกต้องเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ความเที่ยงธรรมความเป็นธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรมนี่ก็หมายถึงเราเสนอด้านนึงพวกที่อีกความคิดเห็นที่แตกต่างอีกด้านนึงเราก็ควรจะนำเสนอด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนดูซิว่าด้านใดใช้ได้อีกด้านใดมีความเห็นต่างไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรานำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมนะครับเราเป็นสื่อเราต้องนำเสนออย่างเป็นธรรมก็คือให้โอกาสทางนี้และอีกทางหนึ่งด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเราเป็นสื่อเนี่ย เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสังคมขับเคลื่อนได้ด้วยสื่อมวลชนนะครับสื่อสารมวลชนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องตระหนักนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเราจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์ในบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับหรือเราไปลงข่าวอยากจะเขียนข่าวอยากจะรายงานข่าวอะไรเงี้ยที่ไปละเมิดเขาก็อาจจะฟ้องเราได้ในฐานะหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็มันก็มีกฎหมายอะไรเกี่ยวเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนี้เราต้องศึกษารู้ไว้ก็ดีนะครับแล้วก็ยังมีกฎระเบียบของกสทช.ด้วยที่บางเรื่องที่เขาห้ามเรานำเสนอที่มันกระทบกระเทือนอะไรต่างๆนะครับหรือว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ครับไม่ใช่ว่าเราเอารายงานข่าวเราไปเปิดเพลงไม่ได้ขออนุญาตเขาอย่างเงี้ยนะครับก็ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้ในการเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาพบกันในตอนที่4ของการสอนเสริมแล้วนะครับขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงครับคราวที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้สิ่งที่ผู้สื่อข่าวทำนั่นก็คือกระบวนการสื่อข่าวนะครับตอนนี้เราก็ยังจะต้องมารู้ถึงกระบวนการผลิตรายการวิทยุทั้งหมดไม่ใช่มีเฉพาะผู้สื่อข่าวทั้งนั้นนะครับยังมีอีกหลายตำแหน่งด้วยกันที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือข่าวหรือว่าบรรณาธิการคนนี้จะเป็นคนที่จะมาวางแผนคิดประเด็นนะครับว่าในวันเนี้ยในการในสถานีวิทยุเนี่ยข่าวเนี่ยจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่คนฟังผู้ฟังสถานีเราเนี่ยเขาสนใจอยากให้ข่าวเรานำเสนอเรื่องนี้บ้างอันนี้เราก็คนที่เป็นบก.เนี่ยจะเป็นคนคิดแล้วก็แอดไซน์หรือว่าสั่งการให้นักข่าวหรือว่าไกด์ประเด็นให้นักข่าวได้ออกไปทำข่าวนำเสนอนะครับซึ่งขั้นตอนของการกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็คือเริ่มจากการวางแผนเหมือนกันนะครับบก.ก็จะดูว่าในแต่ละเบรกของรายการข่าวภาคหลัก7โมงเช้าหรือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเช้าข่าวภาคกลางวันหรือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงบ่ายจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็พอนักข่าวไปทำข่าวเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยก็ข่าวก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องรวบรวมมาถึงขั้นตอนรวบรวมข่าวก็จะข่าวก็จะมาจากที่หลากหลายแล้วครับทั้งผู้สื่อข่าวหรือว่าข่าวจากที่กองบรรณาธิการเนี่ยคอยมอนิเตอร์นะครับหรือที่ได้รับข้อมูลหรือแม้แต่กองบรรณาธิการก็โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์เองก็ได้นะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องให้เพราะเราเป็นข่าววิทยุครับเราก็สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขอบันทึกเสียงไว้ก็จะรวบรวมเข้ามานะครับจากนั้นก็มาจัดทำเป็นบทวิทยุนะครับให้เหมาะสมแต่ละภาคครับข่าวต้นชั่วโมงมันก็อาจจะมีเวลาเสนอไม่มากนักก็เป็นข่าวสั้นๆไปก่อนนะครับถ้าจะเอาให้ละเอียดก็ไว้เดี๋ยวข่าวภาคเที่ยงก็จะมีเวลาที่ยาวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับพอรวบรวมเป็นบทข่าวเสร็จแล้วก็จะถึงขั้นตอนการเรียบเรียงครับซึ่งหัวใจของการเรียบเรียงก็คือเรื่องของการที่จะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเนี่ยมาตรวจแก้ไขนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงเขียนเป็นข่าวนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นในขั้นตอนเรียบเรียงนะครับการเขียนเป็นข่าววิทยุขึ้นคืออยากรวบรวมเนี่ยก็จะเป็นข่าวเป็นย่อยๆมาแล้วเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนเรียบเรียงเนี่ยก็จะเริ่มมาพิมพ์เป็นรวมเป็นข่าวแล้วนะครับที่จะมานำเสนอนะครับบางข่าวผู้สื่อข่าวหลายๆคนเนี่ยทำข่าวเข้ามาจากข่าวเดียวกันแต่หลายแง่มุมเช่นเรื่องความคิดเห็นเรื่องขึ้นราคาสินค้าเนี่ยอันนึงมาจากกระทรวงพาณิชย์อีกอันนึงมาจากแบงค์ชาติเรื่องภาวะเงินเฟ้ออะไรเงี้ยครับก็เอามารวมกันเกี่ยวข้องกันก็มาพิมพ์ข่าวรวมกันเป็นเรียบเรียงเป็นเรื่องเดียวกันแบบนี้นะครับภาษานะครับที่ใช้ในการทำบทวิทยุอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเพราะนักศึกษาจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสื่อวิทยุกับสื่ออื่นๆนะครับภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าววิทยุอย่าลืมนะครับต้องสั้นกระชับได้ใจความครับแล้วก็เขียนเพื่อการฟังนะครับเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยฟังจะต้องเข้าใจง่ายก็ลองนึกภาพเลยครับผู้ฟังเนี่ยซักผ้าไปบ้างขับรถไปบ้างนะครับเขาก็ไม่ได้เหมือนกับคอนเซนเทรตเวลาตั้งใจแบบเวลาที่เราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเรายังตั้งใจอ่านแต่นี่เขาฟังไปเขาอาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เนื้อหาข่าวที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการสั้นกระชับนะครับแล้วผู้ฟังต้องฟังเข้าใจง่ายไม่ใช้ศัพท์เทคนิคเราไม่ได้เขียนนิยายเราไม่ได้แต่งตำราวิชาการนะครับก็เขียนแบบเข้าใจง่ายนะครับรูปประโยคไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับพอเสร็จแล้วเขียนเป็นบทในขั้นตอนเรียบเรียงแล้วนะครับขั้นตอนที่4คือตรวจแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพิมพ์เป็นบทละทีนี้บก.ก็มาดูว่าคนเรียบเรียงเนี่ยเขียนชื่อตำแหน่งถูกหรือเปล่านะครับยศนะแล้วก็คำไหนออกเสียงยากนะครับผมชอบยกตัวอย่างคุณพศนะฮะบางทีอ่านว่าพัชระบ้างนะครับอะไรเงี้ยก็พอชอรอเนี่ยบางคนก็อ่านพชรบ้างอะไรเงี้ยเราจะต้องเขียนไปเลยว่าท่านเนี้ยออกเสียงว่าอะไรนะครับก็ต้องเขียนให้ผู้อ่านข่าวจะได้อ่านได้ตามนั้นเลยนะครับผู้อ่านข่าวจะได้ไม่อ่านข่าวผิดพลาดแล้วก็เราก็ต้องปรับสำนวนลีลาภาษาให้เหมาะกับคนฟังรายการของเราด้วยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องปรับความยาวของบทนะครับให้สอดคล้องกับเวลาที่มีนะครับถ้าออกต้นชั่วโมงก็ข่าวละนาทีนึงก็พอแล้วแต่ถ้าออกข่าวเบรกใหญ่หน่อยยาวหน่อยก็อาจจะข่าวละ2นาทีอะไรประมาณนี้นะครับเป็นขั้นที่ครับก็คือเรื่องของการจัดทำต้นฉบับข่าววิทยุครับก็จะนำมาเรียงนะครับว่าข่าวที่นำเสนอนั้นเนี่ยข่าวไหนควรจะมาก่อนมาหลังก็เรียงลำดับตามคุณค่าความสำคัญของข่าวนั้นนะครับง่ายๆเลยครับก็คือข่าวไหนที่คนกำลังสนใจเนี่ยก็ข่าวนั้นควรจะมาก่อนนะครับพอจัดทำต้นฉบับวิทยุเนี่ยนะครับก็
ก็จะต้องมาเรียงลำดับนะครับจากนั้นก็ค่อยส่งให้คนอ่านข่าวเนี่ยลองอ่านก่อนซึ่งเทคนิคที่ดีคือควรทำให้เสร็จไวๆนะครับคนอ่านข่าวเนี่ยจะได้มีเวลาไปทบทวนเตรียมพร้อมซ้อมอ่านก่อนนะครับและสุดท้ายจริงๆก็คือขั้นตอนการนำเสนอออกอากาศครับขั้นตอนนี้คนที่มีบทบาทสำคัญก็คือผู้อ่านข่าวก็ควรจะต้องมีทักษะในการอ่านข่าวด้วยนะครับทักษะในการอ่านข่าวก็คืออ่านจะต้องถูกต้องนะครับทั้งข้อความการอ่านออกเสียงนะครับแล้วก็มีลีลาการอ่านที่เหมาะสมไม่อ่านเร็วเกินไปจนฟังไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าอ่านช้าจนเนิบมันข่าวหรือมันจะมาร่ายโวหารอะไรก็มันก็ไม่ได้นะครับจะต้องมีลีลาการนำเสนอและการเชื่อมโยงระหว่างข่าวก็ชัดเจนไม่ใช่อ่านติดกันจนนึกว่าเป็นข่าวเดียวกันนะครับแต่ละข่าวก็คงจะต้องมีจังหวะการอ่านที่ชัดเจนนะครับนักศึกษาก็ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงกันไปแล้วนะครับในตอนหน้านะครับเราก็จะมาสรุปถึงหลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงให้ถูกต้องนะครับเพื่อนักข่าวจะได้เพื่อนักศึกษานะครับจะได้ไปลองเขียนข่าวดูนะครับ

สวัสดีครับนักศึกษาในตอนที่5นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อหาเรื่องของหลักการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงครับหากเทียบกับการผลิตรายการอื่นๆนะครับเนื้อหาในส่วนนี้ก็คือขั้นตอนของการเขียนบทและก็วิธีการนำเสนอนั่นเองนะครับการเขียนบทข่าววิทยุกระจายเสียงแล้วก็การอ่านข่าวหรือการดำเนินรายการข่าวเนี่ยนะครับการเขียนบทก็คือการเตรียมเนื้อหาส่วนการนำเสนอก็คือวิธีการอ่านและก็การดำเนินรายการข่าวนะครับซึ่งการเขียนข่าวนี่ถ้าเราเรียนในชุดวิชาเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์หรือว่าข่าววิทยุโทรทัศน์ก็จะคล้ายๆกันแหละครับสำหรับเรื่องของการเขียนข่าวอันนี้ถ้านักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนจะมีบรรยายมียกตัวอย่างอย่างละเอียดนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่อง 5W1H นะครับหรือ 5W1H ก็มีWho, What, Where, When, Why แล้วก็ How ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมและอย่างไรนะครับหมายถึงอาจารย์กำลังมาสอนเสริมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เตรียมการก่อนสอบโดยการอัดเทปแล้วก็บรรยายให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดทบทวนอย่างเงี้ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะแต่เรื่องของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่มีคุณค่าเพราะว่าไม่ได้เข้าองค์ประกอบของข่าวนะครับแต่ว่าอันนี้การเขียนข่าวจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีคำพูดที่วงการข่าวเขาเรียกว่าพีระมิดหัวกลับนั่นก็คือมันจะเรียงกันนะครับว่าข่าวที่มีความสำคัญมากเหมือนพีระมิดฐานพีระมิดเนี่ยจะอยู่ข้างบนและไอ้กลับหัวนี่คือน้อยกว่าก็คือรายละเอียดปลีกย่อยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญมากมาก่อนแล้วค่อยๆรายละเอียดปลีกย่อยค่อยๆตามมาทีหลังนะครับก็จะเหมือนกับข่าวหนังสือพิมพ์แหละครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของข่าว

วิทยุเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของบทวิทยุแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือหัวข้อข่าวหรือว่า headline นะครับส่วนที่2ก็คือความนําหรือ lead แล้วก็ส่วนที่3ก็คือเนื้อเรื่องหรือว่า body นะครับเรามาดูรายละเอียดกันครับหัวข้อข่าวก็คือประโยคสั้นๆครับบ่งบอกว่าข่าวนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ได้มีรายละเอียดนะครับเหมือนคล้ายๆกับ

0: การแก๊งเงินกู้ต่างด้าวอะไรเงี้ยครับก็เป็นอย่างที่เป็นตัวอย่างในภาพเนี่ยก็คือเรื่องของหัวข้อข่าวนะครับทีนี้มาดูเรื่องของความนำนะครับความนำหรือว่า lead นะครับก็คือประโยคที่สรุปใจความสำคัญของเรื่องไว้มันมีเพียงแค่ย่อหน้าเดียวนะครับเป็นแค่ย่อหน้าเดียวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในข่าววิทยุเราจะได้ยินเขาอ่านตรงนี้ก่อนที่จะเป็นเนื้อข่าวลงมานะครับอย่างเช่นอย่างเฮดไลน์ว่าช่วยเหลือเหยื่อดินถล่มในเวียดนามเนี่ยนะครับมันก็จะมีในช่วงของลีดนะครับก็คือทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุโคลนถล่มในจังหวัดกวางหนามของเวียดนามได้34คนแต่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนอะไรเงี้ยอันนี้คือลีดและหัวข้อข่าวยังไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดแต่ว่ามันชัดเจนมากกว่าไอ้ตรงที่เป็นเฮดไลน์นะครับหรือแก๊งเงินกู้นอกระบบสุดห้าวรุมอัด2พ่อลูกเจ็บเนี่ยก็อย่างในภาพที่เห็นเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวที่เรียกว่าเป็นความนำนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเนื้อเรื่องอันนี้แหละครับบอกรายละเอียดทั้งหมดของข่าวเลยก็คือสิ่งที่ผู้อ่านข่าวจะอ่านทั้งหมดนะครับตามที่ผู้เรียบเรียงได้เขียนไว้นะครับเนี่ยก็อย่างที่เราขึ้นให้เห็นเนี่ยคือรายละเอียดของข่าวก็จะบอกเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับทั้งสองข่าวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาจะได้ดูได้รู้จักแยกแยะได้ว่าไหนคือเฮดไลน์อันไหนคือลีดและอันไหนคือบอดี้นะครับอันไหนคือเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าบทข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยเว้นที่ไว้ให้เปิดเสียงปล่อยเสียงไว้บ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันก็จะมีแต่คำอ่านไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องมีเสียงสัมภาษณ์เสียงเหตุการณ์อะไรใส่เข้าไปในบทข่าวของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเปิดเสียงเหตุการณ์จริงประกอบก็ด้วยก็ดีนะครับเพราะเป็นการยืนยันว่าเราได้ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวนี้มาจริงแล้วบางทีเนี่ยเสียงของแหล่งข่าวเขามันบ่งบอกอารมณ์นะครับเช่นไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแบบกำชับเด็ดขาดเลยก็จะมีเสียงของท่านนายกหรือว่าไปสัมภาษณ์ดาราก็จะมามีเสียงอะไรต่างๆซึ่งมันจะมีคนฟังเขาอยากฟังมากกว่าที่จะฟังคนอ่านข่าวในห้องส่งพูดแทนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมีตรงนี้ด้วยหรือบางทีเราไปทำข่าวพิธีการพิธีกรรมพิธีทางศาสนาก็บันทึกเสียงพระสวดพระเทศการลำฟ้อนอะไรต่างๆนะครับเอามาเป็นซาวประกอบก็จะทำให้ข่าววิทยุกระจายเสียงของเรานั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเวลาเราจะเปิดเสียงเหล่านั้นเนี่ยคำบรรยายของเราจะต้องสอดคล้องนะครับเช่นการไปทำข่าวงานประเพณีแห่ผีตาโขนครั้งนี้สนุกสนานคึกคักมากแต่เปิดเสียงออกมาแล้วมันน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปตามบทที่เราเขียนไว้มันจะต้องเขียนให้มันเสริมส่งกับแสซาวหรือว่าเสียงที่เราเปิดขึ้นมานะครับมันจะต้องไปด้วยกันนะครับก็การจัดลำดับข่าวในรายการก็ต้องวางแผนนะครับว่าจะเสนออันไหนก่อนไหนหลังมีข่าวอะไรให้กับพอดีกับเวลาซึ่งส่วนใหญ่แล้วการจัดลำดับเน้นย้ำอีกทีนะครับก็จัดลำดับตามคุณค่าของข่าวครับก็คือว่าข่าวไหนที่คนฟังอยากจะรู้มากที่สุดอันนั้นแหละนะครับจัดมาเลยนะจัดมาก่อนเลยนะครับก็อันนั้นจะเป็นหลักการจัดตามลำดับคุณค่าของข่าวครับซึ่งรายการข่าววิทยุต้นชั่วโมงนั้นอาจจะมีรายการความยาว 5-7 นาทีนะครับก็เราก็ต้องดูซิว่าข่าวไหนจะมาก่อนมาหลังแล้วพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดข่าวบก.จะได้เลือกตัดถูกว่าข่าวที่ความสำคัญน้อยกว่าอาจจะถูกตัดออกไปไว้ค่อยไปเสนอในเบรกหน้าก็ได้ในเวลาเขียนข่าวก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของเวลาด้วยนะครับหรือว่าจะต้องเวลาไม่พอจะต้องตัดข่าวไหนอย่างที่บอกไปนะครับออกไปบ้างเนี่ยก็ต้องบก.ก็จะเป็นคนตัดข่าวอีกทีนึงเวลาที่จะนำเสนอเพราะเรื่องเวลาในรายการวิทยุเนี่ยสำคัญมากนะครับเวลาเกินไปนะครับมันก็จะไปเบียดบังรายการอื่นเขานะครับเพราะมันมีมูลค่านะครับเราได้เวลาเสนอข่าวขนาดไหนก็ต้องทำให้พอดีกับเวลานั้นนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการเก็บรวบรวมต้นฉบับข่าวนะครับต้นฉบับข่าวที่ผู้อ่านข่าวอ่านจบไปแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับใช้สำหรับสรุปข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์หรือปลายปีบางทีมีสรุปข่าวปลายปีก็ต้องเอาตรงนี้มาใช้อีกเราก็ต้องเก็บไว้นะครับจะได้ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะทุกอย่างที่พิมพ์เนี่ยจะพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาไฟล์มาอีดิตอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ควรจะเก็บทั้งรายการเลยก็คืออัดเทปทั้งเสียงเลยนะครับไม่ได้เก็บแต่บทที่เป็นเวิร์ดนะครับเก็บเสียงรายการเลยเพราะว่ากสทช.เขากำหนดบอกว่าให้เก็บไว้ให้ตรวจสัก30วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับรายการทุกประเภทนะครับไม่ใช่เฉพาะข่าวอย่างเดียวนะครับก็เราก็เก็บไฟล์เสียงไว้ทั้งรายการเลยนะครับก็เป็นการสรุปในเรื่องของการเขียนข่าวและการอ่านข่าววิทยุกระจายเสียงครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่

สวัสดีค่ะนักศึกษาเนื้อหาที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือชุดวิชา16446การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงหน่วยที่14หลักและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของความหมายนะคะของวิทยุชุมชนว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะธรรมชาติของวิทยุชุมชนแล้วนั้นเป็นอย่างไรแตกต่างจากวิทยุกระจายเสียงกระแสหลักหรือวิทยุเอกชนอย่างไรนะคะจากนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงหลักการดำเนินงานวิทยุชุมชนนะคะและเมื่อวิทยุชุมชนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่าไดอารี่เดินดินจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกหัวข้อสำคัญก็คือการดำเนินการหลังการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างนะคะในการดำเนินรายการวิทยุชุมชนซึ่งจริงๆแล้วมีเนื้อหาหรือว่ามีรูปแบบการดำเนินรายการมากมายหลายวิธีนะคะแต่ว่าวิธีการที่จะนำมายกเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายการพูดคุยและรายการสนทนาค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะหน้าแรกที่ครูอยากจะให้นักศึกษาได้เหมือนท่องจำไว้เลยนะคะเพราะว่านี่คือหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะซึ่งก็จะว่าด้วยเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะแล้วการมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยชุมชนนะคะของชุมชนแล้วก็เพื่อชุมชนหลักปรัชญาตัวนี้ค่ะของวิทยุชุมชนนะคะที่ทำให้เป็นตัวกำกับความหมายของวิทยุชุมชนเป็นตัวกำกับในการดำเนินงานวิทยุชุมชนแล้วก็เป็นตัวกำกับในเรื่องของการเรียกการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนเป็นเรื่องที่อาจจะต้องท่องจำแล้วก็จดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่กำกับการดำเนินงานของเรานะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของความหมายและหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะมีความหมายใดบ้างซึ่งก็จะมีนักวิชาการที่ให้ความหมายของวิทยุชุมชนไว้มากมายหลายท่านนะคะแต่ว่าก็จะได้คัดสรรมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื่องจากว่าความหมายของวิทยุชุมชนของนักวิชาการที่ได้เลือกมานั้นล้วนมีจุดร่วมนะคะจุดร่วมของการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะความหมายแรกคืออะไรความหมายแรกนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่าวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่จะต้องใช้กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนะคะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า audience นะคะกับ creator จะสังเกตว่าเวลาที่เราจะใช้คำว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานปกติแล้วในฐานะที่เป็นนักนิเทศศาสตร์เราอาจจะคุ้นชินกับคำว่านักสื่อสารหรือผู้ส่งสารนะคะแต่ในคำว่าวิทยุชุมชนนี้เราจะเน้นคำว่า creator หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งทั้งสองฝั่งผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องมีการผลิตงานร่วมกันนะคะความหมายถัดมาคือการมองว่าวิทยุชุมชนเป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากวิทยุชุมชนเพื่อการค้าหรือวิทยุชุมชนของภาครัฐนะคะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปทีนี้คุณลักษณะที่ทำให้แตกต่างกันออกไปคืออะไรก็คือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานค่ะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นวิทยุของภาคการค้าหรือว่าภาครัฐคนฟังก็อาจจะเป็นคนฟังแค่ส่วนเดียวแต่ว่าในกรณีที่เป็นวิทยุชุมชนนั้นผู้ฟังอาจจะเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนสถานะของตัวเองเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิต เข้ามาเป็นผู้กำกับรายการเข้ามาเป็นผู้ เหมือนประเมินผลงานหรือว่าอาจจะขยับขั้นถึงมาเป็นผู้บริหารสถานีหรือคลื่นวิทยุนั้นๆก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีอีกท่านนึงค่ะที่ให้ความหมายของวิทยุชุมชนก็คือมองว่าวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ดำเนินการอยู่ภายในชุมชนคนในชุมชนเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติการนะคะในการมีอยู่ของวิทยุชุมชนนั้นมีอยู่เพื่ออะไรก็เพื่อบอกกล่าวข่าวสารให้ความรู้ให้ความบันเทิงกับในชุมชนอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนกับคนจากชุมชนอื่นๆนะคะ
หรือว่าถ้าในกรณีที่เป็นความหมายที่เป็นทางการของประเทศไทยเองก็จะมีความหมายไว้ว่าวิทยุชุมชนนี้เป็นกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญที่เน้นย้ำหรือขีดเส้นใต้ไว้ก็คือไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิทยุชุมชนแล้วเราจะไม่มีตัวโฆษณาเหมือนกับวิทยุภาคการค้าอื่นๆหรือวิทยุธุรกิจอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการสิ่งที่สำคัญก็คือความเป็นวิทยุชุมชนที่เราไม่รับโฆษณานั้นก็จะทำให้ปราศจากการครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพรรคการเมืองกลุ่มสปอนเซอร์หรืออื่นๆที่มุ่งหากำไรในเชิงพาณิชย์นะคะทีนี้จากความหมายของนักวิชาการที่คัดเลือกมานะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าความหมายดังกล่าวนั้นมีคำที่เป็นจุดร่วมกันก็คือวิทยุชุมชนนี้ต้องเป็นสื่อที่ดำเนินการอยู่ภายในชุมชนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะที่สำคัญก็คือคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับเราจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังอีกแล้วนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผู้ประเมินผลงานหรือว่าเป็นผู้บริหารสถานีหรือคลื่นวิทยุนะคะเพราะฉะนั้นระดับของการมีส่วนร่วมก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมในทุกระดับในทุกสถานีวิทยุชุมชนนะคะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคลื่นวิทยุชุมชนค่ะที่สำคัญก็คือจะต้องเน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนะคะย้ำอีกนิดนึงก็คือการมีส่วนร่วมโดยชุมชนของชุมชนและเพื่อชุมชนนะคะทีนี้ทำไมจะต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นวิทยุชุมชนนี้ชุมชนจะต้องเข้ามามีบทบาทหลักนะคะ เนื้อหาของรายการนั้นก็จะต้องตอบสนองต่อความต้องการแล้วก็เสรีภาพในการสื่อสารของชุมชนดังนั้นถ้าเนื้อหารายการจะตอบสนองต่อความของชุมชนได้คนในชุมชนเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังเนื้อหาอยากฟังแบบไหนต้องการรายการหรือต้องการรูปแบบไหนก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความต้องการนั้นๆ นะคะแล้วที่สำคัญก็คือทำไมจะต้องมีคำว่าการมีส่วนร่วมด้วยล่ะเพราะว่าการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนนั้นนะคะในประโยชน์ที่สูงสุดเลยก็คือการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนจะทำให้วิทยุชุมชนเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวก่อกำเนิดของวิทยุชุมชนก็คือเพื่อชุมชนนะคะทีนี้การมีส่วนร่วมอะค่ะก็จะทำให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของคลื่นวิทยุเป็นเจ้าของสถานีเป็นเจ้าของรายการหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า sense of belonging นะคะถ้าคนในชุมชนมีความรู้สึกที่เป็นเจ้าของตัวสถานีตัวคลื่นตัวรายการแล้วก็จะทำให้เขาเข้ามารับผิดชอบในเนื้อหาเข้ามารับผิดชอบในสถานีนะคะอีกทั้งในการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนค่ะก็จะเป็นการพัฒนาทั้งคนในชุมชนด้วยเพิ่มความกล้าความมั่นใจที่จะแสดงออกเพิ่มศักยภาพของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นความหมายและหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนจึงเน้นที่คำว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะ

เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความหมายและหลักปรัชญาของวิถีชุมชนที่เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วนะคะในหัวข้อถัดมาก็คือเรื่องธรรมชาติของวิถีชุมชนนะคะวิถีชุมชนธรรมชาติข้อแรกที่สำคัญเลยค่ะก็คือการมีลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงอะไรได้ง่ายบ้างอย่างแรกเลยก็คือเครื่องส่งกระจายเสียงและอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะต้องเข้าถึงง่ายต้องไม่เป็นอุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนต้องไม่มีเทคโนโลยีที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนที่อาจจะไม่มีความรู้ในทางด้านการสื่อสารหรือเทคนิคหรืออุปกรณ์ต่างๆก็จะได้สามารถใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่จะส่งกระจายเสียงได้นะคะอีกอย่างนึงในการเข้าถึงได้ง่ายก็คือการเข้าถึงสถานีนะคะหรือว่าผู้จัดรายการเนื่องจากว่าวิทยุชุมชนก็จะตั้งอยู่ภายในพื้นที่ภายในชุมชนนั้นๆนะคะจะไปจะมาก็ง่ายนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่มีลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายก็คือความง่ายในแง่วิถีปฏิบัติต่างๆหากจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการนะคะ อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีพูดภาษากลางได้พูดสำเนียงได้เป๊ะๆ เพราะว่ากรณีที่วิทยุชุมชนนั้นอยู่ในภาคใต้ก็จะใช้สำเนียงของภาคใต้อยู่ที่ภาคอีสานก็จะใช้สำเนียงภาคอีสานนะคะเพราะฉะนั้นการที่เข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่ายเข้าถึงตัววิทยุชุมชนได้ง่ายวิถีปฏิ

บัตรง่ายๆนี่คือลักษณะประการแรกของวิทยุชุมชนนะคะลักษณะประการที่2ของวิทยุชุมชนที่เป็นธรรมชาติที่ทำให้วิทยุชุมชนแตกต่างจากวิทยุชุมชนเพื่อการค้าภาคธุรกิจหรือของรัฐก็คือลักษณะของการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนนะคะการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนต้องเข้าไปอิงกับคำว่าการมีส่วนร่วมอีกแล้วค่ะการมีส่วนร่วมคืออะไรก็คือการที่ทำให้ผู้ฟังนะคะสามารถสลับบทบาทของตนเองได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตหรือเข้ามาเป็นผู้ร่วมส่งสารนะคะซึ่งนักศึกษาหลายๆท่านนะคะก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายการไม่ได้เป็นนักจัดรายการแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่คนในชุมชนอาจจะสลับบทบาทกันเข้ามานะคะทีนี้นอกเหนือจากการเปิดกว้างต่อชุมชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วนะคะชุมชนบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอาสาสมัครนักจัดรายการไปซะทุกคนเนื่องจากว่าความถนัดในเรื่องของการพูดอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความสามารถในการที่จะมีส่วนร่วมของชุมชนก็อาจจะแตกต่างกันเช่นอาจจะเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวก็ได้ช่วยคัดเลือกเนื้อหาสารก็ได้ช่วยแนะนำก็ได้ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมสนทนาในรายการนะคะหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยุชุมชนหรือว่าอาจจะช่วยร่วมลงขันร่วมสนับสนุนงบประมาณนะคะธรรมชาติประการสำคัญถัดมาก็คือการยอมรับต่อความเป็นชุมชนในชุมชนเนี่ยต้องยอมรับว่ามีลักษณะที่หลากหลายมากอาจจะมีคนอยู่หลายกลุ่มนะคะมีความแตกต่างทางภาษาที่ใช้มีความแตกต่างทางประเพณีความคิดความเชื่อในความเป็นวิทยุชุมชนเราก็จะอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟต่อความแตกต่างแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของคนในชุมชนนะคะทีนี้สิ่งที่เป็นธรรมชาติของวิทยุชุมชนที่สำคัญนะคะก็คือเป้าหมายของการทำวิทยุชุมชนไม่ได้ทำเพื่อแสวงหากำไรไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ของวิทยุชุมชนเนื้อหาที่ได้จะต้องตอบสนองประโยชน์ต่อคนในชุมชนแล้วที่สำคัญก็คือเน้นย้ำก็คือเรื่องของการไม่แสวงหากำไรเพราะการที่มีกำไรเข้ามานะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการแทรกแซงเนื้อหาแทรกแซงในส่วนของรูปแบบรายการทำให้ประโยชน์ที่จะตกต่อคนในชุมชนก็อาจจะบิดเบือนไปได้นะคะทีนี้ลักษณะสำคัญอีกประการถัดมาค่ะเมื่อเราบอกว่าวิทยุชุมชนเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในชุมชนเพราะฉะนั้นก็จะต้องบริหารจัดการในชุมชนคนในชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแล้วก็บริหารจัดการแต่ในการที่เข้ามามีส่วนร่วมแบบนี้ค่ะวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมก็จะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มภายในชุมชนอาจจะต้องมีการโหวตอาจจะต้องมีการคัดเลือกอย่างไรก็ตามก็ต้องใช้หลักประชาธิปไตยนะคะในการเลือกคนในชุมชนเข้ามาทั้งหมดเข้ามาเพื่อทำอะไรเพื่อเข้ามาตัดสินใจร่วมกันวางกฎเกณฑ์วางกติการ่วมกันที่จะดำเนินรายการวิทยุชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการดำเนินการของวิทยุชุมชนก็จะไม่เป็นของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะคะแต่จะถือว่าเป็นของตัวแทนของคนที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆ นะคะถ้าเราจะมองวิทยุชุมชนโดยจำแนกตามองค์ประกอบในการสื่อสารค่ะซึ่งก็จะสามารถแยกได้เป็น4องค์ประกอบนะคะก็คือผู้ส่งสารสารหรือสื่อซึ่งก็คือตัววิทยุชุมชนเองแล้วก็ผู้รับสารนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าธรรมชาติของความเป็นวิทยุชุมชนนั้นกรณีที่เป็นผู้ส่งสารค่ะคนที่เป็นผู้ส่งสารก็จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราเน้นย้ำที่คำว่ามือสมัครเล่นนะคะซึ่งจะทำให้สิ่งนี้แตกต่างกันไปจากวิทยุชุมชนภาคการค้าหรือภาคธุรกิจเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่วิทยุภาคการค้าหรือภาคธุรกิจต้องการก็คือมืออาชีพเพราะว่าเกิดความผิดพลาดไม่ได้แต่สำหรับวิทยุชุมชนเนื่องจากดำเนินการภายในชุมชนและคนในชุมชนทุกคนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคหรืออุปกรณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรายินยอมให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ภายใต้คำว่ามือสมัครเล่นซึ่งก็จะคาดหวังว่าเมื่อมือสมัครเล่นหรือคนในชุมชนต่างๆเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิทยุชุมชนแล้วนั้นก็จะพัฒนาศักยภาพของเขาขึ้นไปตามลำดับนะคะทีนี้เนี่ยลักษณะของสารล่ะหรือว่าตัวเมสเซจนะคะลักษณะของสารเนี่ยเน้นย้ำเลยว่าจะต้องเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนนะคะแล้วต้องเป็นเรื่องที่คนในชุมชนต้องการรู้นะคะแล้วเนื้อหาแบบไหนล่ะที่คนในชุมชนคิดว่าจะมีประโยชน์กับเขาหรือว่าเป็นเนื้อหาที่เขาสนใจต้องการรู้นะคะก็คือเนื้อหานั้นต้องเกิดจากการคัดเลือกของคนในชุมชนร่วมกันนะคะที่สำคัญก็คือความเป็นวิทยุชุมชนไม่มุ่งที่จำนวน
ผู้ฟังนะคะไม่มุ่งที่มวลชนนะคะไม่วัดที่เรตติ้งนะคะเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนกำลังส่งหรือว่าตัวที่เครื่องส่งเนี่ยจึงอยู่ที่เพียง 20-30 วัตต์แล้วก็มีพื้นที่ครอบคลุมเพียง 10-15 กิโลเมตรนะคะในส่วนของผู้รับสารก็เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆนะคะซึ่งสามารถสลับบทบาทของตัวเองเข้ามาเป็นผู้ส่งสารหรือผู้ร่วมสร้างผลงานด้วยนะคะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักการดำเนินงานวิทยุชุมชนค่ะซึ่งหลักการดำเนินงานของวิทยุชุมชนเราจะเน้นย้ำที่หลักการที่องค์การยูเนสโกได้กำหนดเอาไว้นะคะใน3ประการก็คือหลักการเข้าถึงสื่อหรือว่า access นะคะหลักการมีส่วนร่วม participation และหลักการจัดการด้วยตนเองหรือว่า self management นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าเรามีคำว่าการมีส่วนร่วมเข้ามาเน้นย้ำในทุกเนื้อหาแล้วก็ในทุกตอนนะคะทีนี้ในการเข้าถึงสื่อหรือว่า access คืออะไรนะคะก็คือคนในชุมชนสามารถสลับบทบาทของตัวเองได้นะคะเหมือนกับที่เราได้อธิบายหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนไว้นะคะว่าผู้ฟังนะคะสามารถขยับบทบาทของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ร่วมส่งสารได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เป็นผู้ฟังแต่ฝ่ายเดียวแต่สามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อรายการได้นะคะการมีส่วนร่วมก็จะต้องเป็นมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนะคะทั้งก่อนการผลิตรายการการผลิตรายการและหลังการผลิตรายการนะคะแล้วก็จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนด้วยนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการบริหารจัดการด้วยตนเองหรือว่า self management ซึ่งก็จะเกิดจากการเลือกตัวแทนในชุมชนนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงว่าชุมชนจะต้องบริหารจัดการด้วยตนเองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชุมชนโดยลำพังเท่านั้นนะคะสามารถมีกลุ่มนักวิชาการนะคะมีนักวิชาชีพอื่นๆที่เข้ามาเป็นหน่วยสนับสนุนหรือทีมสนับสนุนในการบริหารงานของวิทยุชุมชนได้ค่ะทีนี้แล้วถ้าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมในวิถีชุมชนได้ล่ะคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วจะสร้างได้อย่างไรบ้างนะคะก็จะมีคำตอบนะคะในเรื่องแรกก็คือเราจะยกระดับของผู้ฟังนะคะก็คือยกระดับของผู้ฟังจากการที่เป็น receiver หรือว่าเป็นผู้ฟังธรรมดาให้กลายเป็น active receiver นะคะก็คือให้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้บอกกล่าวข่าวสารนะคะทีนี้ถ้าเราจะขยับฐานะของผู้ให้ขึ้นมาเป็น active receiver ได้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ประกาศหรือผู้ผลิตรายการหรือว่าตัวนักศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชนก็จะต้องกระตุ้นให้ผู้ฟังของเรานะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะต้องชวนให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการฟังรายการไปแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างไหนลองช่วยส่งความคิดเห็นเข้ามาหน่อยโทรศัพท์กันเข้ามาคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็จะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองแล้วนะคะช่วยเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อรายการฟังรายการไปแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างอยากฟังเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะนักศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการนะคะก็จะต้องใช้วิธีการกระตุ้นแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนบอกกล่าวให้ผู้ฟังนะคะได้ขยับการมีส่วนร่วมของตัวเองขึ้นมานะคะหรือการมีส่วนร่วมในอีกแบบก็คือดึงเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตนะคะดึงเข้ามาเป็นผู้ผลิตรายการด้วยก็ได้นะคะทีนี้ในการดึงเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการก็อาจจะค่อยๆก้าวไปทีละจุดนะคะเช่นเข้ามาเป็นอาสาสมัครส่งข่าวก่อนช่วยคัดเลือกข่าวก่อนยังไม่ต้องจัดรายการเองแต่ว่าไปเห็นเรื่องราวอะไรดีๆในชุมชนมาไปเห็นว่าเอ๊ะมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจที่น่าจะหยิบมาพูดถึงก็ให้เขาอาสาสมัครช่วยส่งข่าวได้นะคะหรือถ้ามีเนื้อหามีข่าวมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแล้วก็อาจจะดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ภายในชุมชนเรื่องนี้มันมีเช่นอาจจะเป็นเรื่องของตำนานในชุมชนนะคะตำนานที่จะเอามาเล่าเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่ถูกต้องบ้างมันมีเรื่องไหนที่อาจจะเป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงบ้างเพราะฉะนั้นคนในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าอาจจะขยับบทบาทขึ้นมานะคะไปเป็นผู้สื่อข่าวนะคะนอกสถานที่ตัวผู้ผลิตรายการก็จะอยู่ภายในห้องส่งนะคะอาสาสมัครนักจัดรายการจากคนในชุมชนนะคะก็จะไปเป็นผู้สื่อข่าวนะคะไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้รู้หรือว่าปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็จะเป็นเรื่องของการขยับบทบาท

ของการเป็นผู้ฟังธรรมดาเข้ามาเป็น active receiver นะคะหรือว่าขยับขึ้นมาในระดับที่สูงหน่อยนะคะก็จะมาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการนะคะทีนี้ก็จะมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างล่ะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้บ้างทุกคนเลยค่ะที่อยู่ภายในชุมชนแต่จริงแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนอย่างเดียวนะคะคนภายนอกชุมชนก็ได้ด้วยเหมือนกันตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรอาสาสมัครต่างๆหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนโรงเรียนวัดหน่วยงานสาธารณสุขเกษตรนะคะก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเป็นผู้ผลิตรายการในการอาสาสมัครส่งข่าวสารก็ได้นะคะยกตัวอย่างจากในภาพนี้ค่ะสถานีวิทยุชุมชนเด็กรักป่านะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งเด็กๆที่อยู่ภายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวสารเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ดำเนินรายการทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานรายการวิทยุชุมชนได้หมดนะคะเน้นย้ำอีกทีนึงว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนในนะคะคนในคนภายนอกชุมชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันค่ะ

มีคำถามอยู่ค่ะว่าถ้าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมเอ๊ะแล้วเราจะสร้างการมีส่วนร่วมได้ยังไงถ้าจะไปกระตุ้นผู้ฟังจะกระตุ้นได้อย่างไรจากตัวอย่างที่ยกไปในคราวที่แล้วจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามโดยผู้ผลิตรายการนะคะหรือว่าการพูดในรายการแต่สำหรับเครื่องมือที่จะยกขึ้นมาในตอนนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่เราดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเข้ามากับสถานีวิทยุชุมชนเข้ามากับรายการของเรานะคะเครื่องมือที่ว่านั้นชื่อว่าไดอารี่เดินดินค่ะซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือที่ปรับประยุกต์มาจากแผนที่เดินดินของคุณหมอโกมาศนะคะทีนี้ถ้าเราจะทำไดอารี่เดินดินทำได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนต้องมีสมุดบันทึกต้องมีปากกาต้องเป็นปากกาด้ามโปรดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้จดบันทึกได้อย่างง่ายขึ้นเพราะว่าในงานนี้เวลาที่เราลงไปเดินเท้าในชุมชนนะคะเราจะต้องจดเยอะๆนะคะเตรียมมือถือไว้ด้วยไปถ่ายรูปและแน่นอนถ้ามีมือถือก็ต้องมี power bank ไปสำรองนะคะทีนี้ในการทำไดอารี่เดินดินค่ะย้ำที่ตรงคำว่าเดินดินเพราะฉะนั้นเราจะลงเดินเท้าสำรวจชุมชนนะคะเวลาที่เราลงเดินเท้าสำรวจชุมชนค่ะมันก็จะทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีของชุมชนอย่างใกล้ชิดนะคะได้ทักทายกับคนในชุมชนนะคะทีนี้แล้วเราจะจดไดอารี่เดินดินอย่างไรล่ะนะคะวิธีการจดไดอารี่เดินดินของเรานะคะเริ่มต้นเลยก็คือจดจากการสำรวจผู้รับสารหรือว่าผู้ฟังของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินดินลงไปผ่านไปแต่ละบ้านผ่านไปแต่ละจุดชุมชนผ่านไปแต่ละวัดนอกเหนือจากการที่เราจะต้องวาดแผนที่ว่าเราเดินผ่านในจุดไหนแล้วบ้างก็จะต้องวาดลงไปด้วยว่าในแต่ละจุดนั้นเราลงใครนะคะทีนี้เวลาที่เราลงไปเจอใครเราก็จะไม่ได้เจออย่างเดียวต้องมีการพูดคุยด้วยค่ะไดอารี่เดินดินก็จะเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เราได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในชุมชนพูดคุยอะไรกับเขาบ้างเช่นเราก็จะใช้วิธีการถามเขาว่าเขาเปิดรับสื่อในเวลาอะไรบ้างนะคะเปิดรับเนื้อหาอะไรนะคะอยากฟังเนื้อหารายการอะไรนะคะต้องการแบบไหนนะคะทำไมเราต้องถามเรื่องนี้เช่นเราถามเขาว่าอยากฟังรายการในเวลาใดบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่คนในชุมชนฟังช่วงเวลาไหนที่คนในชุมชนไม่ฟังและเราจะได้เอามาปรับผังรายการของเราให้ตรงกับช่วงเวลาที่คนในชุมชนฟังนะคะแล้วที่สำคัญที่เราจะต้องสำรวจแล้วก็จดลงไปด้วยก็คือผู้ฟังในชุมชนของเราส่วนใหญ่เพศอะไรอายุเท่าไหร่การศึกษาอะไรสถานภาพเป็นอย่างไรแล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลทีหลังเพื่อที่จะได้วางผังรายการหรือว่าเลือกเนื้อหารายการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังของเรานะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดูด้วยเวลาที่เราลงเดินดินหรือว่าเดินเท้าสำรวจชุมชนก็คือดูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนค่ะดูอะไรดูว่าเขาเป็นญาติมิตรต่อกันไหมเขามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันไหมมีกิจกรรมร่วมกันเสมอๆหรือเปล่าหรือกลุ่มคนเหล่านี้มีความขัดแย้งอะไรกันบ้างเพราะอะไรเพราะว่าการจัดรายการวิทยุชุมชนเราต้องอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟต่อความเป็นชุมชนทีนี้ถ้าเราจะอ่อนไหวหรือเซนซิทีฟต่อความเป็นชุมชนได้แปลว่าเราก็จะต้องรู้ถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยเช่นกรณีที่มีความขัดแย้งกันภายในชุมชนกรณีที่เราจะทำรายการพูดคุยหรือกรณีที่เราจะทำรายการข่าวเราก็ต้องให้มั่นใจได้ว่าความ

คิดเห็นหรือเรื่องของผู้รับสารที่เราจะดึงเข้ามามีส่วนร่วมภายในชุมชนนะคะก็จะต้องมาจากตัวแทนทุกฝ่ายนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องจดเข้ามาด้วยในไดอารี่เดินดินของเราค่ะก็คือเนื้อหาสารที่มีอยู่ในชุมชนในชุมชนของเราส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพอะไรเป็นเกษตรผักปลอดสารพิษไหมทำประมงไหมหรือว่าทำอะไรนะคะศาสนาประเพณีงานเทศกาลต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของเรามีอะไรบ้างนะคะสภาพแวดล้อมของชุมชนของเราเป็นอย่างไรมีน้ำเสียในคลองไหมมีขยะเน่าเหม็นไหมเพราะอะไรที่เราจะต้องสำรวจสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันก็จะมาเป็นเนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนของเราไม่ว่าเราจะไปจัดรายการข่าวไม่ว่าเราจะเอาไปทำละครหรือว่าไม่ว่าเราจะเอาไปทำเป็นรายการพูดคุยและสนทนานะคะซึ่งเนื้อหาเหล่านี้นะคะก็จะมีอย่างมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงเดินเท้าสำรวจในชุมชนอย่าลืมจดสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นเสมอๆนะคะแล้วก็ใช้กล้องบันทึกภาพนะคะใช้มือถือของเราถ่ายภาพประกอบด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมอารมณ์หรือว่าลืมบรรยากาศในขณะที่เราลงเดินเท้าสำรวจในชุมชนแล้วที่สำคัญก็คือต้องสำรวจสื่อที่มีอยู่ในชุมชนด้วยนะคะเช่นสื่อบุคคลประธานชุมชนเป็นใครมีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นะคะสื่อชุมชนมีอะไรบ้างมีหอกระจายข่าวไหมมีป้ายประชุมป้ายประกาศต่างๆไหมมีสื่อพื้นบ้านหรือเปล่าหมอลำสวดสารพันยะแล้วก็มีสำรวจสื่ออื่นๆว่าเอ๊ะถ้าผู้ฟังในชุมชนของเราดูโทรทัศน์หรือว่า เล่น Facebook นะคะมีรายการโทรทัศน์ไหนที่เขาดู Facebook ไหนหรือเพจไหนที่เขาติดตามนะคะเพราะในส่วนเหล่านี้เราก็จะสามารถที่จะดึงเอาเข้ามามีส่วนร่วมในรายการวิทยุชุมชนของเราได้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในการที่ทำไดอารี่เดินดินเพื่อจะดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าลืมสมุดเล่มเล็กอย่าลืมปากกาอย่าลืมมือถือและ power bank นะคะแล้วเขียนไดอารี่ชุมชนจากสิ่งที่เราได้พบเห็นและได้พบเจอไม่ลงเดินไปสำรวจแบบเงียบๆคนเดียวนะคะต้องพูดคุยกับคนในชุมชนด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมเดินเท้าเข้ามาร่วมสำรวจกับเรานะคะเดินดินก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมได้ค่ะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการหลังผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราจะทำรายการวิทยุชุมชนก็จะมีขั้นตอนก่อนการผลิตและขั้นตอนระหว่างการผลิตนะคะแต่ทำไมเลือกเนื้อหาส่วนนี้เข้ามาเน้นย้ำนะคะเข้ามาสอนเสริมเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชนไม่ว่าจะเป็นของภาคการค้าภาคธุรกิจหรือภาครัฐเองนะคะก็อาจจะหลงลืมประเด็นในการขั้นตอนหลังผลิตรายการวิชุมชนออกไปนะคะทีนี้ขั้นตอนนี้หลังการผลิตรายการวิชุมชนคืออะไรพูดสั้นๆก็คือการประเมินผลรายการค่ะนะคะทำไมเราจะต้องประเมินผลรายการเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงรายการของเรานะคะปรับปรุงทั้งผังรายการผังรายการนี้อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่น่าสนใจหรือผังรายการนี้อาจจะเป็นในรูปแบบรายการที่คนในชุมชนไม่ให้ความสนใจแล้วเราก็จะได้ใช้ข้อมูลจากการประเมินผลนะคะเข้ามาปรับปรุงรายการของเรานะคะแล้วเวลาที่เราจะประเมินผลรายการเนี่ยข้อมูลมันไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะในการที่จะพัฒนารูปแบบรายการใหม่ๆนะคะแต่ยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวของผู้ลงไปประเมินผลอาสาสมัครนักจัดรายการวิชุมชนเองด้วยนะคะเพราะว่าการประเมินผลรายการจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับอาสาสมัครที่เราเรียกว่ามือสมัครเล่นนะคะที่จะค่อยๆพัฒนาตัวเองจากการมีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการวิชุมชนนะคะแล้วเราจะประเมินอะไรบ้างก็ประเมินการเข้าถึงรายการเคยฟังหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยฟังทีนี้เวลาที่เราจะถามเขาว่าเคยฟังหรือไม่เคยฟังเราจะไม่ถามว่าเคยหรือไม่เคยแล้วจบสิ้นกันแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เราก็จะถามว่าที่ไม่เคยเพราะอะไรทำไมถึงไม่ฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประเมินผลรายการอย่าลืมถามต่อด้วยว่าถ้าเคยแล้วเคยฟังรายการอะไรนะคะชอบเพราะอะไรหรือไม่ชอบเพราะอะไรกรณีที่ไม่เคยทำไมถึงไม่เคยหลับไปฟังอะไรอยู่นะคะหรืออาจจะประเมินผลเรื่องของการรับฟังเป็นประจำหรือเปล่านะคะถ้าฟังเป็นประจำนี่ฟังของใครฟังบ้างไม่ฟังบ้างหรือถ้าไม่เคยฟังเลยก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าลักษณะข้อคำถามหรือตัวเลือกที่นักศึกษาได้เห็นอยู่นี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวเลือกที่เป็นตัวเลือกแบบ choice ให้ติ๊กนะคะแต่ว่า

เวลาที่เราลงไปประเมินเราต้องอาศัยการพูดคุยแล้วก็ซักถามนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเลือกประเมินประโยชน์จากการรับฟังก็ได้ฟังแล้วได้อะไรได้ความรู้ได้ความบันเทิงแล้วได้เอาข้อมูลจากการฟังมาประยุกต์ใช้ในการทำชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะหรืออาจจะประเมินในเรื่องของความต้องการในการรับฟังช่วงเวลาในการออกอากาศเป็นอย่างไรความยาวเป็นอย่างไรวิธีการดำเนินรายการเป็นอย่างไรอยากให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ

0: เนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยและสนทนาทางวิทยุชุมชนจริงๆแล้วมีรูปแบบรายการที่หลากหลายนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือตำรานะคะทีนี้ในรายการพูดคุยทางวิทยุชุมชนค่ะปกติแล้วถ้าเป็นรายการวิทยุชุมชนแล้วก็อาจจะมีทางเลือก2แบบแบบแรกก็คือเป็นการพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงกับอีกแบบที่2นะคะเป็นลักษณะของการสนทนาระหว่างคู่สนทนาซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่จำนวนคนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะถ้าเป็นการพูดคุยในลักษณะของการสนทนาการผู้ดำเนินรายการที่เข้ามามีส่วนร่วมอาสาสมัครนักจัดรายการในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมก็อาจจะอยู่ในระหว่าง2ถึง3คนขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นการเข้ามาเล่าเรื่องราวที่อยู่ในชุมชนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าวิทยุชุมชนของที่ไหนนะคะของชุมชนใดถนัดที่จะเลือกใช้รายการพูดคุยในรูปแบบไหนนะคะทีนี้แล้วถ้าเราจะจัดรายการพูดคุยและสนทนาล่ะก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการพูดคุยและสนทนากันมันจะเป็นเนื้อหาแบบไหนได้บ้างตัวอย่างประการแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชุมชนจากความเชื่อจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมันจะต้องเป็นเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นชุมชนของเรานะคะเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องงานสงกรานต์นะคะในชุมชนงานลอยกระทงของชุมชนของเรานะคะแตกต่างจากชุมชนอื่นๆอย่างไรวิถีความเป็นมาประเพณีในแต่ละงานเหล่านี้นะคะของชุมชนของเรามีจุดเด่นหรือมีอัตลักษณ์อยู่ที่ตรงไหนนะคะหรือว่าในชุมชนของเรามีภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไหมนะคะถ้ามีในเรื่องไหนซึ่งในกรณีนี้เราก็อาจจะเรียนเชิญปราชญ์ชุมชนนะคะหรือหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ต่างๆความรู้ทางด้านการเกษตรความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทีนี้ในการที่จะเลือกเนื้อหาความรู้ต่างๆแบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นการเลือกจากผู้ผลิตรายการหรือว่านักจัดรายการนะคะจะต้องเป็นการเลือกร่วมกันจากคนในชุมชนนะคะซึ่งก็อาจจะใช้วิธีการทำไดอารี่เดินดินก็ได้ค่ะไปดูว่ามีเนื้อหาสารอะไรบ้างที่คนในชุมชนอยากรู้ที่คนในชุมชนต้องการนะคะเช่นเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่านะคะการเฝ้าระวังไฟป่านะคะจะทำได้อย่างไรกฎหมายพื้นฐานที่ควรรู้นะคะจะทำอย่างไรก็ค้นพบจากการวิจัยใหม่ๆเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของผักพื้นบ้านที่มีอยู่ภายในชุมชนก็ได้นะคะมีตัวอย่างนะคะเช่นเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนต้นน้ำชีที่จังหวัดเลยนะคะก็จะเลือกเนื้อหาที่เข้ามาพูดคุยได้หลากหลายรูปแบบเช่นของดีวังชมพูมีอะไรบ้างในตำบลวังชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาพูดคุยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนในชุมชนนะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือในกรณีของกลุ่มอาชีพนะคะซึ่งถ้าชุมชนของเรามีกลุ่มอาชีพอยู่ก็อาจจะเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆเข้ามาพูดคุยเข้ามาประชาสัมพันธ์สินค้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่กลุ่มอาชีพของเราได้ดำเนินการนะคะโดยก็จะมีตัวผู้ผลิตรายการหรือนักจัดรายการนะคะเป็นคนคอยซักถามนะคะเพราะฉะนั้นการจัดรายการแบบพูดคุยแบบนี้ค่ะก็จะสามารถเรียกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้มากแล้วเนื้อหาที่จะนำเสนอก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ในชุมชนนะคะก็จะเป็นแบบไหนก็ได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหานะคะบอกกล่าวความต้องการอยากฟังอะไรอยากรู้อะไรนะคะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาการเรียนรู้ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในชุดา16446การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงนะคะหน่วยที่15จริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในการเรียนรู้วันนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความหมายกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะความรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะทีนี้คำถามแรกเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นการเรียนรู้เรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณด้วยนักศึกษาก็อาจจะเคยได้เห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆนะคะที่ก็จะมีสังคมหรือมวลชนผู้ฟังรายการนะคะผู้ชมรายการนะคะที่ติติงถึงเอ๊ะจริยธรรมของสื่อมวลชนทุกวันนี้หายไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงมีความสำคัญมากนะคะสำหรับความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณจริงๆแล้วก็จะมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายด้วยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ก็จะประมวลมาก็จะเป็นเรื่องของคำสองคำก็คือคำว่าจริยธรรมและคำว่าจรรยาบรรณนะคะจริยธรรมเราใช้คำว่า ethics นะคะซึ่งก็จะหมายถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบคุณธรรมศีลธรรมซึ่งถ้าจะเปรียบไปแล้วจริยธรรมก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นธรรมะที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนคำว่าจรรยาบรรณก็คือ code of ethics นะคะซึ่งก็จะเป็นหลักความประพฤติหรือว่าเป็นมารยาทของผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้มีการประมวลเอาไว้หรือว่าบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานในการผลิตรายการในการจัดรายการของเรานะคะทีนี้ก็จะมีผู้ให้ความหมายของคำว่าจริยธรรมโดยยึดจากตัวอักษรที่ประกอบกันเป็นคำว่าจริยธรรมจรรยาบรรณหรือคำว่า ethics นะคะก็คือ ethics นะคะโดยแยกของคำแต่ละคำออกมาซึ่งคำแต่ละคำถ้าเราดูแล้วก็จะเป็นความหมายที่จะเตือนตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุนะคะว่าเอ๊ะมันมีข้อไหนบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงเช่น e มาจาก evaluate หมายถึงอะไรหมายถึงว่าแม้ว่าในทุกปัจจุบันนี้นะคะการรายงานข่าวการรายงานสถานการความรวดเร็วเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญมากแต่ถ้าเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงสิ่งหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองก่อนเสมอก็คือต้องทบทวนก่อนต้องประเมินเรื่องราวที่เราได้รับมาก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรือยังแม้ว่ามันอาจจะมีเวลาในการจำกัดที่เราจะต้องรีบนำเสนอก็ตามนะคะตัวที่สองค่ะมาจากคำว่า truth ซึ่งหมายถึงความจริงนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าในการนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านั้นผู้ผลิตรายการต้องมั่นใจก่อนว่าเรื่องที่เรานำเสนอเป็นเรื่องจริงนะคะได้ข้อมูลมาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจก็คือคำว่า edge หรือ harm นะคะก็คือต้องประเมินด้วยว่าเรื่องราวที่เราจะนำเสนอนั้นเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับคนที่ตกอยู่ในข่าวหรือเปล่าคนที่เป็นข่าวของเราหรือที่เราพูดถึงนั้นจะได้รับผลกระทบทั้งตัวเขาทั้งครอบครัวของเขาหรือเปล่านะคะคำว่า I จะมาจาก investigate หมายถึงว่าจะต้องมีการสืบสวนข้อมูลนะคะให้ครบถ้วนก่อนที่เราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารใดๆแล้วก็ Cมาจาก code of ethics ซึ่งเป็นจริยธรรมที่เราจะต้องยึดถือนะคะส่วน S ก็จะมาจาก situational ethics นะคะหมายถึงว่าเวลาที่เราจะยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนั้นๆ นะคะจำเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทและสถานการณ์เป็นกรณีไปด้วยนะคะ

สหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะคะสิ่งที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องรู้ก็คือในขณะที่เรากำลังทำงานสื่อสารมวลชนนั้นเราทำงานอยู่บนพื้นที่สาธารณะนะคะเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเรากำลังทำเรื่องราวส่วนตัวกำลังทำพื้นที่ส่วนตัวให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะผ่านการรายงานข้อมูลข่าวสารของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำให้เรื่องราวส่วนตัวเป็นเรื่องของสาธารณะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงต้องเข้ามากำกับในการทำงานของเรานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการทำงานสื่อสารมวลชนของเรามันจะมีลักษณะของการเป็นอุตสาหกรรมข่าวสารเราทำงานให้กับกลุ่มของธุรกิจกลุ่มองค์กรและบางครั้งก็อาจจะมีกลุ่มสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนรายการผู้สนับสนุนสถานีผู้สนับสนุนองค์กรของเราเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเผยแพร่ข่าวสารหรือโฆษณาอะไรต่างๆความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณต่างๆจึงต้องเข้ามาเป็นหลักกำกับในการทำงานของเรานะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะทำงานด้วยเรื่องอะไรจะทำงานด้วยในเรื่องแบบไหนนะคะจริยธรรมและจรรยาบรรณนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลาในการทำงานของเรานะคะแล้วหลักจริยธรรมที่เราจะยึดตามความรับผิดชอบต่อสังคมล่ะเราจะยึดตามอะไรบ้างประเด็นแรกเลยก็คือเราจะต้องยึดความรับผิดชอบตามวิชาชีพของเรานะคะเพราะเมื่อเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วเราก็ต้องยึดว่าเราเป็นสื่อมวลชนเรากำลังทำงานบนพื้นที่สาธารณะนะคะเราก็จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มตามความสามารถของเราเรื่องที่เราจะนำเสนอไปนั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่ผ่านการกลั่นกรองผ่านการตรวจสอบหรือทวนสอบข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเป็นอิสระจากรัฐบาลเป็นอิสระจากกลุ่มสปอนเซอร์จากบริษัทโฆษณาหรือไม่ก็พวกอามิสสินจ้างหรือของรางวัลต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของเรานะคะความรับผิดชอบประการถัดมาก็คือความรับผิดชอบต่อการนำเสนอเนื้อหาค่ะเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวที่เราจะนำเสนอเข้าไปในรายการนั้นอันที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการประเมินต้องมีการตรวจสอบต้องมีการ evaluate ต้องมีการ investigation นะคะอย่างที่ได้เน้นย้ำไปในตอนที่เป็นเรื่องของความหมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นอกเหนือจากความถูกต้องแล้วค่ะเนื้อหาจะต้องมีความตรงไปตรงมาต้องมีความเสมอภาคมีข้อมูลจากทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายค้านฝ่ายผู้โต้แย้งต้องเข้ามามีส่วนร่วมในรายการนำเสนอความคิดเห็นนำเสนอข้อมูลในส่วนของตนเองด้วยนะคะเสรีภาพต้องมาคู่กับคำว่ารับผิดชอบเสมอนะคะความรับผิดชอบถัดมาค่ะก็คือความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมหรือคนที่เป็นผู้ฟังรายการของเรานะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอออกไปนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ฟังรายการมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนก็คือต้องรับผิดชอบทั้งผู้ฟังต้องรับผิดชอบทั้งคนที่เป็นแหล่งข่าวของเราด้วยค่ะต้องรักษาผลประโยชน์ของแหล่งข่าวของเราการรักษาผลประโยชน์ของแหล่งข่าวหมายถึงอะไรก็คือกรณีที่เขาไม่อยากให้เราเปิดเผยชื่อนะคะไม่อยากเปิดเผยตัวตนเราก็จำเป็นที่จะต้องปกปิดข้อมูลของแหล่งข่าวให้เป็นความลับนะคะแล้วก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่เสนอข่าวที่สร้างสีสันไม่สร้างดราม่านะคะไม่ตอบสนองแต่ความอยากรู้อยากเห็นแต่เพียงด้านเดียวทำให้บุคคลในข่าวเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเคยได้ยินข้อมูลที่สื่อมวลชนนะคะอาจจะใช้คำที่เรียกว่าก่อให้เกิดดราม่าและกระแสวิพากษ์ในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วระดับในการรับผิดชอบสังคมของเราก็จะมีหลายระดับเช่นระดับของการรับคำสั่งนะคะผ่านหน่วยงานผ่านมาตรการทางกฎหมายผ่านภาระผูกพันก็คือการกำกับดูแลตัวเองของเราหรือช่วยกันกำกับดูแลระหว่างองค์กรนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบในเรียกว่าเป็นพันธสัญญาต่อตัวเราเองว่าเราเป็นสื่อมวลชนแล้วเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วเราจะต้องยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาเตือนเรานะคะว่าจะต้องใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบค่ะ

เนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของไทยเรานะคะที่เราจะต้องยึดถือซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมาจากข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะว่าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงมีข้อบังคับอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและเราจะต้องคำนึงถึงและยึดถือไว้เป็นหลักการในการดำเนินรายการของเรานะคะทีนี้สำหรับข้อบังคับที่ยกมาในที่นี้

้นะคะข้อแรกที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดแล้วก็ควรจะยึดไว้เป็นหลักในการดำเนินงานทุกครั้งนะคะก็คือเวลาที่เราจะนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารหรือเรื่องราวใดๆนะคะจะต้องเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องเที่ยงตรงนะคะแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนแล้วความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นท่องไว้เลยนะคะถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำครบถ้วนเป็นธรรมถ้าเราทำได้ตามนี้แล้วนะคะหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของเรารับรองว่าผ่านฉลุยแน่นอนค่ะทีนี้ในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารของเรานะคะถูกต้องเที่ยงตรงอย่างเดียวไม่พอนะคะเรื่องที่นำเสนอจะต้องเป็นประโยชน์แห่งสาธารณะด้วยไม่เป็นประโยชน์เฉพาะตัวผู้จัดรายการไม่เป็นประโยชน์เฉพาะตัวกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรของเราหรือเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มสปอนเซอร์หรือผู้โฆษณาสินค้าในรายการของเรานะคะข้อบังคับประการถัดมาที่จะต้องคำนึงถึงด้วยค่ะก็คือในการนำเสนอหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเรานั้นนะคะจริงๆแล้วเราอยากนำเสนอในเรื่องที่ถูกต้องนะคะในเรื่องที่แม่นยำในเรื่องที่เป็นจริงแต่ว่าบางครั้งมันอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะทีนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรค่ะจำเป็นที่จะต้องแก้ไขความผิดพลาดนั้นขอโทษนะคะแล้วก็ขออภัยในความผิดพลาดแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถือได้ว่าถ้าหากว่าเราผิดพลาดนะคะให้รีบขอโทษแล้วก็ให้รีบนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็กรณีที่เรานำข่าวหรือแหล่งข่าวหรือข้อมูลมาจากที่ไหนจำเป็นที่จะต้องมีการอ้างอิงหรือว่าให้เครดิตข้อมูลต้นทางมาด้วยนะคะข้อบังคับถัดมาค่ะเป็นเรื่องของแหล่งข่าวหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอรายการของเราโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการข่าวหรือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์นะคะก็คือถ้าเรามีแหล่งข่าวที่อยากจะให้ข้อมูลแต่ว่าขอเราไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ขอออฟเรคคอร์ดนะหรือเรื่องนี้ขอปิดบังตัวตนนะเพราะฉะนั้นในการที่จะนำเสนอข้อมูลของเราก็จะต้องปกปิดชื่อตัวชื่อสกุลรูปร่างลักษณะก็คือไม่บอกรายละเอียดไม่บอกข้อมูลที่ทำให้คนฟังสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้มานั้นมันหมายถึงแหล่งข่าวคนนั้นหรือคนนี้นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะเราจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อแหล่งข่าวของเราให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วในการนำเสนอข้อมูลของเรานั้นก็จะต้องระมัดระวังต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนะคะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วก็ระวังด้วยในกรณีที่เป็นข่าวโศกนาฏกรรมข่าวที่เป็นข่าวร้ายๆนะคะต้องระมัดระวังไม่ซ้ำเติมความทุกข์ความโศกของแหล่งข่าวหรือคนในครอบครัวของแหล่งข่าวนั้นๆ นะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะก็จะเกิดเป็นเวทีวิพากษ์การทำงานของสื่อมวลชนเสมอๆนะคะว่าข่าวเลยเถิดละเมิดลิขสิทธิ์ดราม่าหม่อมเมาซึ่งคิดว่าผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงหรือว่าสื่อมวลชนหลายๆคนก็คงไม่อยากตกเป็นจำเลยหรือว่าถูกคนอื่นๆนะคะมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเรานะคะข้อบังคับประการต่อมาค่ะที่เราจะต้องคำนึงถึงและยึดไว้เป็นหลักในการดำเนินงานก็คือเวลาที่มันจะมีการแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารต่างนะคะกรณีที่มีการพาดพิงใครหรือว่ากรณีที่เป็นความคิดเห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำเป็นมากๆที่เราจะต้องให้มีข้อมูลของคนทั้งสองฝ่ายหรือคนทุกภาคส่วนให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะดูได้ว่าเอ๊ะอันไหนมันเป็นข้อเท็จจริงอันไหนมันเป็นข้อคิดเห็นนะคะแล้วในการรายงานของเราก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนด้วยไม่ใช่ว่าในการที่จะพูดถึงข่าวก็จะรายงานข่าวแต่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังค่ะก็คือเรื่องของการโฆษณาที่แอบแฝงเข้ามานะคะต้องระวังในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อหลักการดำเนินงานของเราและที่สำคัญก็คือมีผลต่อชื่อเสียงของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาการหนังสือพิมพ์เองนะคะหรือข้อบังคับหรือหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของที่อื่นก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการรับของขวัญจากแหล่งข่าวด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีข้อควรคำนึงว่ายิ่งเราไปรับมากเท่าไหร่เวลาที่เราไปนำเสนอข่าวหรือข้อมูลในรายการมันอาจจะมีลักษณะของการพูดถึงในจำนวนที่มากกว่าปกติหรือพูดถึงแต่เรื่องของดีๆเรื่องร้ายๆหรือเรื่องเสียๆไม่พูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับของขวัญรับอามิสสินจ้างก็เป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกันนะคะอีกประการสุดท้ายค่ะก็คือระวังในเรื่องของความหลงเชื่องมงายนะคะใกล้วันที่15ใกล้วันที่1ก็ไม่ควรที่จะนำเสนออะไรที่มัน

จะทำให้ประชาชนนึกถึงหรือไปตีเป็นตัวเลขก็ได้หรือมันขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมของเราหรือเป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อสังคมหรือกระทบต่อผลประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะ

เนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะก็จะมีทั้งหลักจริยธรรมหลักจรรยาบรรณแล้วก็หลักความรับผิดชอบที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะหลักประการแรกที่เราควรคำนึงถึงเลยก็คือข่าวบางเรื่องควรเป็นข่าวและข่าวบางเรื่องไม่ควรเป็นข่าวนะคะเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่จะทำให้ข่าวที่ควรเป็นข่าวแต่กลับไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าถูกตีความว่าขายไม่ได้กรณีที่ถูกตีความว่าขายไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ข่าวบางข่าวควรเป็นข่าวเช่นผลประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนใดชุมชนหนึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องให้ข่าวนั้นเป็นข่าวขึ้นมาให้ได้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนในประเทศหรือในสังคมของเรานะคะต้องพยายามที่จะต่อสู้ระหว่างข่าวที่ได้กับข่าวที่ขายไม่ได้นะคะเพราะข่าวบางข่าวควรเป็นข่าวจริงๆนะคะแล้วในขณะข่าวบางเรื่องไม่ควรเป็นข่าวแต่กลับขึ้นมาเป็นข่าวเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นรายการข่าวที่เป็นโฆษณาแฝงขึ้นมาหรืออาจจะเป็นรายการข่าวที่คนให้ความสนใจมากนะคะเช่นข่าวบันเทิงข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมประการแรกเลยที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงควรจะคำนึงถึงก็คือทำให้ข่าวที่ควรเป็นข่าวได้เป็นข่าวและข่าวบางเรื่องที่ไม่ควรเป็นข่าวก็ไม่จำเป็นต้องเอามานำเสนอหรือมาพูดถึงในรายการของเรานะคะประเด็นถัดมาที่เป็นความรับผิดชอบที่ผู้ผลิตรายการนะคะควรแสดงความรับผิดชอบก็คือระมัดระวังกับเนื้อหาที่แฝงฝังไปด้วยอคติต่างๆอคตินั้นมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากตัวเราเองด้วยก็ได้นะคะหรือเกิดมาจากเนื้อหาเกิดมาจากแหล่งข่าวเกิดมาจากผู้ที่ให้ข้อมูลของเรานะคะเช่นเรื่องของประเด็นทางเพศนะคะกลุ่มคนข้ามเพศชนกลุ่มน้อยในกลุ่มต่างๆหรือความขัดแย้งต่างๆในสังคมในเรื่องของทางการเมืองนะคะทำไมเราถึงจะต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าเรารายงานไปนะคะไม่ว่าจะด้วยคำพูดไม่ว่าจะด้วยสีหน้าท่าทีของเราไม่ว่าจะด้วยเนื้อหาหรือแหล่งข่าวที่เราเลือกขึ้นมามันอาจจะทำให้เกิดภาพเชิงลบต่อคนที่เราพูดถึงในข่าวต่อคนที่เรากำลังรายงานข่าวนะคะแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าการรายงานของเราการพูดถึงของเราสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกันในสังคมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มน้อยกับคนกลุ่มต่างๆนะคะในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมนะคะจะต้องคำนึงถึงว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ได้ให้ข้อมูลกับเราครบถ้วนทุกฝ่ายหรือเปล่าข้อมูลนี้เราได้มีการตรวจสอบหรือทวนสอบให้ถูกต้องหรือยังว่าข้อมูลเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อที่ถูกต้องนะคะหรือว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังได้เนื้อหาที่เรานำเสนอไปนะคะมันก็จะปราศจากอคตินะคะสิ่งที่ผู้ผลิตรายการนะคะควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกประการหนึ่งก็คือการส่งเสริมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของผู้ฟังรายการนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะกำหนดไว้3ระดับก็คือจากง่ายนะคะไปจนกระทั่งถึงระดับที่เป็นเรื่องที่เป็นอุดมคตินะคะอยากให้เกิดขึ้นแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะระดับแรกคืออะไรก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการของเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาจถูกมองข้ามไปได้เช่นกลุ่มเด็กกลุ่มคนได้โอกาสกลุ่มผู้พิการนะคะหรือกลุ่มบางกลุ่มนะคะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นผู้ร่วมนำเสนอในรายการเป็นแขกรับเชิญในรายการก็ได้นะคะหรือระดับที่2ก็คือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตข่าวสารนะคะเสนอแนะประเด็นในการที่จะทำรายการของเราเสนอแนะแหล่งข่าวนะคะส่วนในระดับที่3เนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลเข้ามาเป็นเจ้าของสื่อมวลชนในกรณีของวิทยุเอกชนวิทยุภาครัฐนี้ระดับที่3นี้จะเรียกว่าเป็นระดับอุดมคตินะคะเพราะฉะนั้นถึงได้เกิดวิทยุชุมชนขึ้นมานะคะที่จะเป็นวิทยุชุมชนแบบทางเลือกที่จะทำให้กลุ่มบุคคลต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนนะคะทีนี้ข้อควรคำนึงสำคัญก็คือต้องมองว่าผู้ส่งสารหรือตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการนะคะเราเป็นผู้ผูกขาดข้อมูลต้นทางการเป็นผู้ผูกขาดข้อมูลต้นทางก็

หลายมุมมองเพราะฉะนั้นต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องทุกมุมมองเข้ามาให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมมองของผู้สนับสนุนหรือมุมมองผู้คัดค้านนะคะแล้วเวลาที่นำเสนอเรื่องราวหรือข่าวสารนั้นๆก็จะต้องไม่มีการบิดเบือนตกแต่งซ่อนเร้นข้อมูลนะคะถ้าเราทำได้ตามนี้นะคะก็จะเท่ากับว่าเราเป็นผู้ผลิตรายการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ

เราพูดถึงจริยธรรมจรรยาบรรณแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญมากที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องรู้นะคะก็คือเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเพราะว่ามีบทลงโทษที่ชัดเจนถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะข้อกฎหมายประการแรกที่เราควรรู้เลยก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะก็คืออะไรบ้างที่สิ่งที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แล้วอะไรบ้างที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะทีนี้อะไรบ้างที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะเช่นงานวรรณกรรมงานนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมสดทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพงานในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะนะคะทีนี้ถ้าเราจะจับสังเกตได้ว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ให้เราลองมองไปลึกๆดูนะคะก็คือความเป็นเจ้าของแต่ละงานนั้นไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมภาพยนตร์นาฏกรรมหรือศิลปกรรมล้วนแต่มีผู้สร้างผลงานมีผู้คิดค้นผลงานเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้เมื่อมีผู้สร้างเมื่อมีผู้เป็นเจ้าของแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้กฎหมายจะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะแล้วงานประเภทไหนล่ะที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะเช่นเรื่องของข่าวประจำวันข้อเท็จจริงต่างๆรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจงหนังสือโต้ตอบของกระทรวงทบวงกรมอื่นๆนะคะคำพิพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยนะคะคำแปลข้อมูลรวบรวมนะคะของสิ่งที่หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือจัดทำขึ้นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆนะคะคำวลีคำเพียงคำเดียวชื่อเพลงชื่อต่างๆสุภาษิตคำพังเพยพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แบบฟอร์มต่างๆที่ยังไม่มีข้อมูลนะคะก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าในกรณีที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์กรณีที่เราเป็นผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วจะเอาข่าวประจำวันของที่อื่นเข้ามาพูดถึงในรายการของเราแน่นอนว่าเราจะต้องมีการอ้างอิงต้นทางด้วยนะคะต้องมีการให้เครดิตข้อมูลของต้นทางว่าเราไปเอาข่าวอันนี้มาจากแหล่งข่าวไหนเรากำลังพูดถึงแหล่งข่าวของที่ไหนอยู่นะคะเพื่อเป็นการให้เครดิตของแหล่งข่าวข้อมูลต้นทางนะคะซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทแล้วก็เป็นจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ถัดมาค่ะก็คือเรื่องของความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทและการดูหมิ่นนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเราอาจจะมีการทั้งทำรายการข่าวทำรายการพูดคุยและสนทนาทำรายการปกิณกะต่างๆหรือทำรายการละครทางวิทยุต่างๆซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีการพูดถึงคนนะคะพูดถึงแหล่งข่าวพูดถึงคนที่อยู่ร่วมในรายการของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากก็คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นเนื้อหาที่เรากำลังจะรายงานไปนั้นมันไปหมิ่นประมาทหรือว่าไปดูหมิ่นใครอยู่นะคะแล้วในกรณีที่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะความผิดมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับการหมิ่นประมาทคนที่มีชีวิตและคนที่เป็นเรียกว่าหมิ่นประมาทผู้ตายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วในการที่เราจะผิดฐานดูหมิ่นนี้ก็คืออันที่1ก็คือไปดูหมิ่นเขาเสียนะคะหรือว่าดูหมิ่นด้วยการประกาศโฆษณาโดยที่เราจะต้องระมัดระวังไม่ให้การกระทำของเราเข้าข่ายองค์ประกอบของความผิดเช่นอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือต้องระมัดระวังเลยว่าไอ้เรื่องที่เราจะพูดเรื่องที่เราจะรายงานนั้นมันคือการใส่ความหรือเปล่านะคะแล้วกรณีการใส่ความนั้นเป็นการใส่ความผู้อื่นนะคะก็คือเป็นผู้เสียหายผู้ที่เรากำลังพูดถึงนะคะแล้วเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3ซึ่งกรณีนี้ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าในการรายงานข่าวของเราหรือการพูดคุยสนทนาของเรานะคะอันที่1เรื่องราวที่เราพูดไปแน่นอนถ้ามันเป็นการใส่ความมันก็จะปรากฏในองค์ประกอบข้อแรกนะคะและเป็นการใส่ความผู้อื่นกรณีที่เราพูดถึงผู้ที่เราอาจจะหมิ่นประมาทเขาโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะมันก็จะเข้าองค์ประกอบที่2

และเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3แน่นอนมีผู้ฟังฟังรายการของเราอยู่มีบุคคลที่3เกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการทำรายการของเราไม่ว่าจะรายการรูปแบบใดนะคะองค์ประกอบต่างๆเป็นส่วนที่เราจะต้องตรวจสอบแล้วก็เช็คตัวเองเสมอว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายเหล่านี้หรือเปล่านะคะที่สำคัญก็คือถ้ามันจะเข้าข่ายในการหมิ่นประมาทและดูหมิ่นก็คือข้อมูลหรือเรื่องราวที่เรารายงานไปนั้นทำให้คนนั้นนะคะเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นนะคะจะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นผู้ตายนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำไมผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงถึงจะต้องรู้ด้วยนะคะเพราะว่าในบางครั้งเราไม่ได้ทำรายการเฉพาะวิทยุที่สถานีอย่างเดียวแต่เราอาจจะมีการทำรายการวิทยุออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราทำรายการวิทยุออนไลน์ปุ๊บแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเรากำลังเอาข้อมูลหรือสิ่งที่เรานำเสนอเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่หลอกลวงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะแปลว่าเรากำลังเอาเรื่องที่เป็นเท็จนะคะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเราเรื่องนั้นมันไปกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือเปล่ากระทบต่อสาธารณะกระทบต่อเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือเปล่าหรือข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าในที่นี้เราจะยกตัวอย่างกฎหมายมา3เรื่องนะคะว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์ว่าในเรื่องของการดูหมิ่นแล้วก็ว่าในเรื่องของการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แต่ว่าจริงๆแล้วมีกฎหมายอื่นๆที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงควรจะรู้นะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเช่นพรบของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับพรบยาพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาสูบนะคะหรือเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่องพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นจะต้องรู้เพราะมันเกี่ยวข้องกับการทำรายการของเรานะคะการนำเสนอข่าวหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าต่างๆของเราค่ะ

0: สำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎระเบียบของ Ofcom นะคะหรือว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรนะคะรู้ของไทยไปแล้วมารู้ของต่างประเทศบ้างว่าหลักการหรือกฎระเบียบที่เขาเน้นย้ำมีเรื่องอะไรบ้างนะคะหลักการเรื่องแรกค่ะที่เขาเน้นย้ำไว้ก็คือเรื่องของการปกป้องเด็กและเยาวชนนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะซึ่งในหลักการที่เขาปกป้องเด็กและเยาวชนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหานะคะว่าไม่อยากที่จะให้เด็กๆเข้าหาจากการออกอากาศที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้นะคะว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะนำเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นนะคะมันจะไปกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือเปล่านะคะอีกประเด็นหนึ่งที่หลักการของ Ofcom คำนึงถึงก็คือเรื่องของความรุนแรงและการละเมิดนะคะโดยเฉพาะเป็นการป้องกันผู้ฟังนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่เด็กและเยาวชนแล้วแต่เป็นผู้ฟังทั่วๆไปเป็นผู้ฟังมวลชนนะคะที่จะไม่ได้รับฟังเนื้อหาที่มันเป็นอันตรายหรือเป็นเนื้อหาที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะเนื้อหาที่มันไม่ถูกต้องเป็นเนื้อหาที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะหลักการของ Ofcom ประการถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมความผิดปกติความเกลียดชังและการล่วงละเมิดนะคะหลักการนี้เอาไว้ควบคุมดูแลเนื้อหานะคะที่มันอาจจะไปยั่วยุนะคะหรือว่าส่งเสริมหรือว่ายุยงให้ก่ออาชญากรรมหรือว่านำไปสู่ความผิดปกติถ้าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแปลว่าผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นที่ต้องเช็คหรือตรวจสอบเนื้อหาของเราก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอไปนั้นเนื้อหาที่เรากำลังจะนำเสนอไปนั้นมันก่อให้เกิดความเกลียดชังก่อให้เกิดความแตกแยกหรือไปล่วงละเมิดใครหรือกลุ่มชนใดหรือเปล่านะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ Ofcom ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของศาสนาและความเชื่อเนื่องจากว่าอาจจะมีจากหลายศาสนาด้วยกันแล้วก็มีหลายความเชื่อด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นที่จะต้องใช้ระดับความรับผิดชอบของตัวเองเข้ามาพิจารณาและตัดสินเนื้อหานั้นไม่พยายามที่จะเลือกปฏิบัติเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งจากสมมติว่าถ้าเรานับถือศาสนานี้เราอาจจะไม่พูดถึงแต่เฉพาะศาสนานี้แล้วพูดถึงแต่เฉพาะข้อดีในขณะที่เป็นอีกศาสนาหนึ่งหรือความเชื่อหนึ่งเราก็จะไปพูดถึงในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่เสียหายนะคะเพราะเมื่อเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วต้องใช้ความรับผิดชอบของเราในการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำแล้วก็เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นทุกศาสนาและทุกความเชื่อจะต้องได้รับการนำเสนอด้วยความเหมาะสมนะคะหลักอีกประการที่ Ofcom ให้ความสำคัญก็คือต้องเป็นเรื่องของความเป็นกลางและความถูกต้องเที่ยงตรงนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าเรื่องของความเป็นกลางความถูกต้องเที่ยงตรงนี้ถูกเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณของประเทศไหนๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเองว่าข่าวหรือเรื่องที่เรารายงานไปนำเสนอไปมันจะต้องถูกต้องนะคะมันจะต้องเป็นความจริงและที่สำคัญก็คือเราจะต้องปฏิบัติด้วยความเป็นกลางนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นของตนที่สำคัญที่ Ofcom เน้นย้ำก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะอย่างในหัวข้อที่เราได้พูดถึงกันไปมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์กฎหมายว่าด้วยเรื่องของการดูหมิ่นหรือแม้แต่เรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นจะมีกฎหมายใดๆก็แล้วแต่นะคะผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็จะต้องคำนึงถึงกฎหมายทุกกฎทุกข้อบังคับด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งค่ะก็คือ Ofcom บัญญัติหลักการนี้เอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้นนะคะจะต้องมีการรายงานข่าวที่ถูกต้องแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะไม่ว่าจะรายงานข่าวของพรรคการเมืองใดหรือกลุ่มใดก็จะต้องรายงานข้อมูลนั้นให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็จะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัดนะคะหลักการสำคัญประการถัดมาก็คือ Ofcom เน้นย้ำที่เรื่องของความยุติธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิส่วนบุคคลความยุติธรรมเนี่ยก็คืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับความถูกต้องเที่ยงธรรมด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงต่อการปฏิบัติต่อบุคคลทั้งที่อยู่ในองค์กรนะคะทั้งที่เป็นแหล่งข่าวของเรานะคะว่าให้ทุกฝ่ายนะคะสามารถเข้ามาอยู่ในรายการของเราได้หมดนะคะแล้วก็เรื่องของการแข่งขันในธุรกิจสื่อสารมวลชนนะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่คำนึงถึงด้วยไม่ใช่ว่าเราอยู่ในองค์กรนี้แล้วมีรายการอื่นๆอยู่ขององค์กรอื่นๆที่ทำรายการเหมือนเราแล้วจะต้องถือว่าเป็นคู่แข่งเสมอไปนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าวของเราต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะหลักการที่สำคัญที่สุดที่ Ofcom เน้นย้ำไว้ก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณานะคะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือการโฆษณาทางวิทยุเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการธุรกิจการจัดรายการแล้วก็เนื้อหาของเราจะมีความโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านนะคะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

การประเมินผลในหน่วยที่9หลักและเทคนิคการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งในการประเมินผลในหน่วยนี้ก็จะมีการประเมินผลเป็น2ส่วนอย่างที่อธิบายให้ฟังไปตอนต้นค่ะก็คือการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแล้วก็การสอบไล่นะคะแล้วก็รายการข่าวเนี้ยเราก็เป็นกิจกรรมนึงในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยสำหรับการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงนะคะทั้งหมดก็มี3ตอนนะคะก็จะมีแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหลักการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงเทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเขาก็จะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าอธิบายความหมายความสำคัญและองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงได้นะคะนี่เฉพาะข้อ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ผู้ออกข้อสอบก็สามารถจะออกข้อสอบได้ถึง3ข้อก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการออกข้อสอบในข้อนี้นะคะองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยข้อใดเนี่ยนะคะข้อใดเป็นองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงซึ่งก็จะให้ตัวเลือกมา5ตัวเลือกนะคะจริงๆเนี่ยคำตอบมี9ข้อแต่ก็จะให้ที่ถูกต้องมาทั้ง4ข้อก็ได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือถูกทุกข้อหรือจะให้คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยข้อเดียวแล้วข้ออื่นก็จะเป็นคำตอบลวงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการออกข้อสอบค่ะก็อย่างเช่นองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะมีความสดทันเหตุการณ์ความใกล้ชิดกับผู้ฟังนะคะผลกระทบต่อประชาชนความโดดเด่นสำคัญวิทยาการก้าวหน้าอะไรเนี่ยทั้ง9ข้อเนี่ยนะคะยกมาได้4ข้อก็เป็นถูกทุกข้อหรือจะอาจจะยกมาข้อเดียวอีก4ข้อนี่ผิดหมดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นะคะสำหรับตัวอย่างต่อไปก็คือการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะต้องมีหลักและวิธีการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงอาจารย์ก็สามารถที่จะถามได้นะคะว่าหลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนะคะซึ่งในเนื้อหาของเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีคำตอบอยู่นะคะความเที่ยงตรงการใช้สำนวนภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจการใช้ข้อความที่กระทัดรัดการดำเนินเรื่องตรงไปตรงมาการเพิ่มสิ่งของเรื่องการรักษาข้อเท็จจริงความยุติธรรมรสนิยมดีทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้ทั้งหมดคล้ายๆกับองค์ประกอบของข่าวอันนี้ก็คือการออกข้อสอบอย่างตรงไปตรงมานะคะตามเอกสารการสอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องท่องจำให้ได้พอท่องจำได้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะก็จะตอบได้ค่ะถ้าอาจารย์ออกข้อสอบลวงมายังไงเนี่ย ก็จะตอบได้ถูกต้องนะคะถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเราจำได้ค่ะ

ในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแบบประเมินผลหลักเรียนนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างของข้อสอบนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดนะคะที่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้นะคะทีนี้ตัวอย่างของข้อแรกค่ะก็คืออาจจะเป็นคำถามว่าข้อใดจัดเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของวิถีชุมชนนะคะทำไมต้องถามข้อนี้เพราะความเป็นวิถีชุมชนมีความแตกต่างจากวิถีชุมชนธุรกิจหรือวิถีชุมชนของภาครัฐนะคะทีนี้แล้วมีอะไรได้บ้างล่ะที่จะเป็นข้อคำตอบของเราเช่นลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาชุมชนและคนในชุมชนการมีรูปแบบที่หลากหลายการมีผู้สงสารเป็นคนธรรมดาในชุมชนซึ่งดูจากตัวเลือกต่างๆเหล่านี้แล้วเอ๊ะมันก็จัดเป็นธรรมชาติของวิถีชุมชนใช่ไหมคะแต่ว่าคำถามของเราถามว่าข้อไหนเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าข้อไหนเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของวิถีชุมชนนะคะก็คือข้อที่ตอบว่าการมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาชุมชนและคนในชุมชนเพราะนี่เองเป็นจุดกำเนิดหรือว่าเป็นต้นกำเนิดของวิถีชุมชนที่เกิดมาเพื่อเป็นทางเลือกจากวิถีชุมชนแบบอื่นๆเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในชุมชนและพัฒนาชุมชนนะคะตัวอย่างของข้อคำถามถัดมาค่ะก็คือหลักการสำคัญของวิถีชุมชนที่องค์กรยูเนสโกได้กำหนดไว้มีอะไรบ้างจำได้ไหมคะว่าองค์กรยูเนสโกได้กำหนดเอาไว้ใน3รูปแบบใน3หลักการด้วยกันนะคะถ้าเราดูที่ตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรกการเข้าถึงสื่อการมีส่วนร่วมการจัดการด้วยตนเองการเป็นวิถีชุมชนที่ตั้งอยู่ในชุมชนการบริหารจัดการด้วยชุมชนการได้รับใบอนุญาตการเน้นความแปลกใหม่หรือรูปแบบเชิงทดลองถ้าเราจำได้ว่าองค์กรยูเนสโกกำหนดไว้ที่3หลักการเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เรานึกถึงหลักการที่ว่าการเข้าถึงสื่อการมีส่วนร่วมและการจัดการด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นให้นึกถึงว่าเอ๊ะเวลาที่เราพูดถึงวิถีชุมชนเราก็จะพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะเห็นคำนี้ที่ไหนให้นึกถึงตัวนี้ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องไว้ก่อนนะคะแล้วคำถามถัดมาค่ะเพราะเหตุใดเวลาที่เราผลิตรายการวิถีชุมชนจึงต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนนะคะคำถามในข้อนี้อาจจะมีคำตอบได้หลากหลายรูปแบบนะคะให้ได้เนื้อหาที่มาจากความต้องการของชุมชนเป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้ดำเนินรายการผลิตรายการได้อย่างสมบูรณ์แบบไหมหรือออกอากาศได้ตามกำหนดหรือจะทำให้รายการทันสมัยอยู่เสมอนะคะคำตอบของคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดเวลาผลิตรายการวิถีชุมชนจึงต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนเพราะอะไรเพราะว่าในการทำวิถีชุมชนของเราเราทำเพื่อตอบสนองคนในชุมชนทำเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียกการมีส่วนร่วมจากในชุมชนก็จะทำให้เราได้ทั้งเนื้อหาและก็รูปแบบในการจัดรายการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนมาจากความต้องการของชุมชนนะคำถามข้อถัดมาค่ะก็คือเนื้อหาที่เหมาะสมนะคะสำหรับรายการวิถีชุมชนควรเป็นอย่างไรตอบสนองความต้องการของผู้ฟังบางกลุ่มไหมหรือว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นข้อมูลความรู้ในท้องถิ่นให้ความบันเทิงเป็นหลักใช่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับนโยบายและการบริหารงานของภาครัฐหรือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความทันสมัยและทันสถานการณ์นะคะเนื้อหาที่เหมาะสมของวิถีชุมชนนะคะจะเป็นแบบไหนต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลความรู้ในท้องถิ่นนะคะเอ๊ะทำไมเราไม่เลือกตอบข้อ1ที่บอกว่าเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังบางกลุ่มเพราะคีย์เวิร์ดอยู่ที่ผู้ฟังบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วในการที่เราจะทำวิถีชุมชนเนื้อหาจะต้องตอบสนองกับผู้ฟังทุกกลุ่มทุกภาคส่วนที่อยู่ภายในชุมชนนะคะแล้วเนื้อหานั้นทำไมถึงไม่ใช่เนื้อหาที่มีความทันสมัยและทันสถานการณ์ล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นข้อมูลความรู้ในชุมชนก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ทันสมัยและทันสถานการณ์ได้นะคะสำหรับคำถามข้อถัดมานะคะก็คือข้อใดคืองานชิ้นสุดท้ายของการผลิตรายการวิถีชุมชนนะคะการกำหนดเวลาออกอากาศใช่หรือเปล่านะคะการตรวจสอบข่าวสารต่างๆที่ส่งมายังวิถีชุมชนใช่ไหมการประเมินผลรายการล่ะการเลือกประเภทและรูปแบบรายการใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการควบคุมการผลิตรายการนะคะสำหรับคำตอบของข้อคำถามที่ว่าข้อใดคืองานชิ้นสุดท้ายสำหรับการผลิตรายการวิถีชุมชนนะคะก็คือการประเมินผลรายการและอย่างที่
ที่ได้เน้นย้ำไปนะคะว่าการประเมินผลรายการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอาสาสมัครนักจัดรายการวิชุมชนจากเดิมที่เป็นมือสมัครเล่นให้เป็นมืออาชีพค่อยๆไต่เต้าค่อยๆพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาเป็นลำดับด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการนะคะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของข้อคำถามที่ใช้เป็นแบบประเมินผลหลังเรียนหรือว่าเป็นแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีการตัดบางส่วนนะคะมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะแต่สำหรับข้อคำถามบางคำถามนักศึกษาก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากในตำราชุดวิชานี้นะคะคำถามข้อแรกค่ะ เป็นคำถามที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะกล่าวถึงความหมายแล้วก็ของคำว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณซึ่งในข้อนี้หานักศึกษาจำได้ก็คือเราก็จะมีการเน้นย้ำว่าบางครั้งการให้ความหมายของคำว่าจริยธรรมหรือจรรยาบรรณก็จะมีการแยกออกตามตัวอักษรที่เกี่ยวข้องของคำว่า ethics นะคะก็คือ ethics นะคะแต่ละคำแต่ละตัวอักษรก็จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องที่ต่างกันไปสำหรับข้อคำถามตัวนี้ถามถึงตัว T ค่ะว่า T หรือ Truth เนี่ยนะคะเป็นความหมายในข้อใดนะคะข้อแรกก็คือข้อ1ความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จากทุกมุมมองข้อที่2ความจริงที่ได้มานั้นตรงกับความต้องการของผู้ฟังข้อที่3ความจริงที่ได้มานั้นเกิดจากประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้คนในสังคมข้อที่4ความจริงที่ได้มานั้นเป็นความจริงที่ไม่ควรปิดบังซ่อนเร้นข้อที่5ความจริงที่ได้มานั้นได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะคำว่าทีนะคะที่อยู่ในเอติกส์นั้นควรเป็นทีในข้อไหนนะคะเฉลยค่ะก็คือความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จากทุกมุมมองนะคะทีนี้ถ้าเราดูช้อยส์ข้ออื่นๆนะคะถามว่าความจริงในข้อนั้นตรงกับความต้องการของผู้ฟังใช่หรือเปล่าก็ยังใช่ไม่ 100% นะคะเกิดจากประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้คนในสังคมข้อนี้ใช่ไหมก็ยังใช่ไม่ 100% นะคะเป็นความจริงที่ไม่ควรปิดบังเต็นหรือได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะเพราะฉะนั้นบางข้อก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ข้อที่ตรงที่สุดนะคะก็คือคำว่าทีที่อยู่ในเอติกส์นะคะก็คือความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์จากทุกมุมมองนะคะตัวอย่างของคำถามในข้อที่2ค่ะก็คือในการสัมภาษณ์เพื่อการรายงานข่าวนะคะผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงพึงทำตามในข้อใดข้อแรกเลยปกปิดและปลอมตัวเพื่อได้ข่าวเชิงลึกเราควรทำแบบนี้หรือเปล่านะคะข้อที่2การร่วมออกอากาศในรายการหมายถึงว่าการดึงเอาผู้ฟังเข้ามาร่วมออกอากาศในรายการของเรานะคะข้อที่3ไม่ใช้คำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำข้อที่4เปิดเผยทุกข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อความโปร่งใสข้อที่5แหล่งข่าวต้องมีส่วนร่วมในการออกอากาศทุกครั้งนะคะข้อไหนคะที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องทำเมื่อเราใช้ลักษณะของการรายงานข่าวด้วยการสัมภาษณ์นะคะตอบข้อที่เรียกว่าไม่ใช้คำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำค่ะเพราะอะไรเพราะว่าข้อนี้นะคะหากเราปกปิดและปลอมตัวเพื่อได้ข่าวเชิงลึกมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราอัดคนที่เป็นแหล่งข่าวเอาใจข้อมูลเรามาเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครข้อนี้ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะหรือนำเสนอข้อมูลในเชิงตัดสินว่าใครคือผู้ผิดอันนี้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของการชี้นำนะคะเปิดเผยทุกข้อมูลที่ได้รับมากรณีที่แหล่งข่าวไม่อยากให้เปิดเผยนะคะเราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วแหล่งข่าวต้องมีส่วนร่วมออกอากาศในทุกครั้งไหมก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงทำตามก็คือไม่ใช้ข้อคำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำเพราะการชี้นำของเราอาจจะไปส่งผลถึงเนื้อหาในรายการอาจจะไปส่งผลถึงการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรืออาจจะไปส่งผลถึงการสร้างให้เกิดความแตกแยกหรือผลกระทบในด้านอื่นๆระหว่างคนกลุ่มต่างๆนะคะข้อคำถามข้อถัดมาค่ะสิ่งใดบ้างที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์อันนี้ถามที่เรื่องของความจำล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการท่องก่อนว่าเอ๊ะข้อไหนนะที่กฎหมายถือว่าถูกลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ข้อไหนนะที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีตัวเลือกให้เลือกระหว่างวรรณกรรมวรรณคดีระเบียบข้อบังคับประกาศหนังหรือภาพยนตร์งานดนตรีกรรมศิลปกรรมนะคะข้อไหนคะที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีบอกใบ้นิดนึงว่าเอ๊ะสิ่งที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็คือสืบสาวค้นหาต้นทางแล้วเจอผู้ผลิตชิ้นงานเจอเจ้าของชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายสิ่งที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็คือระเบียบข้อบังคับหรือว่าประกาศนะคะในขณะที่ข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นเราสามารถกลับไปหาต้นทางแล้วเจอเจ้าของผลงานเจอผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆนะคะ
คำถามข้อถัดมาค่ะก็คือข้อใดถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะข้อแรกเลยการเรียกแหล่งข่าวโดยเจตนาว่าตัวป่วนตัวปัญหาข้อที่2วิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะโดยเรียกที่ชื่อตัวข้อที่3พูดซ้ำคำพูดของแหล่งข่าวโดยนักข่าวหรือโดยตัวเรานะคะข้อที่4การถามตอบปัญหากับแหล่งข่าวที่มีคู่ขัดแย้งและข้อที่5ก็คือให้คนในชุมชนเล่าเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านรายการลองดูนะคะว่าข้อไหนจะถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะข้อนี้ค่ะข้อแรกเรียกแหล่งข่าวโดยเจตนาเลยนะคะว่าตัวป่วนหรือตัวปัญหาทำไมถึงข้อนี้ถึงผิดหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเพราะอะไรเพราะว่าก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียงของคนที่เป็นแหล่งข่าวของเรานะคะว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวป่วนนะเขาเป็นตัวปัญหานะแล้วในกรณีที่แหล่งข่าวนั้นๆ นะคะยังมีชีวิตอยู่แล้วเราหมิ่นประมาทเขาในรายการนะคะซึ่งรายการของเราก็อาจจะมีฟังผู้ฟังมากมายอาจจะเป็นผู้ฟังมวลชนทั้งที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็นอกห้องส่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าหรือครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับคำถามอีกข้อนึงก็คือคำถามที่ถามว่าปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อจริยธรรมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงคือข้อใดนะคะข้อที่1คือการเลือกใช้คำและภาษาไม่ถูกต้องกับระดับของบุคคลนะคะข้อที่2เกิดจากการควบคุมการผลิตรายการของภาครัฐอย่างเข้มงวดข้อที่3การให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการรายงานข่าวมากกว่าคำถูกต้องข้อที่4การรักษาผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนรายการและข้อที่5การจงใจรับอามิสินจ้างจากองค์กรเอกชนและภาครัฐบาลข้อไหนจะเป็นปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดคะข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อนี้ค่ะการจงใจรับอามิสินจ้างนะคะการรับของขวัญการรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมีผลต่อการรายงานข่าวของเรามีผลต่อการเลือกเนื้อหาของเรามีผลต่อการเลือกใช้คำท่าทีหรือน้ำเสียงของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารับอามิสินจ้างแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็เท่ากับว่าเราทำผิดตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดและก็จะมีข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมาคมหรือว่าสภาวิชาชีพต่างๆก็ได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะว่าผู้ผลิตรายการหรือว่าสื่อมวลชนนะคะไม่ควรที่จะรับของขวัญในมูลค่าสูงๆที่มากเกินกว่า 3,000 บาทขึ้นไปค่ะในการเรียนรู้ของนักศึกษานะคะเพื่อที่จะเป็นนักนิเทศศาสตร์หรือว่าเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ดีนะคะก็อาจจะมีปัจจัยอุปสรรคมากมายนะคะในการทำงานของเรานะคะแต่ก็เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะมุ่งมั่นและฝ่าฟันไปได้นะคะในการเรียนรู้ก็เช่นกันนะคะมีหลายหน่วยหลายตอนที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องอ่านต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องท่องจำนะคะแต่ให้เราระลึกไว้เสมอว่าความสำเร็จจะเป็นของคนที่ใช้ความมุมานะพยายามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนรู้ของเราทั้งในเรื่องของการเรียนทั้งในเรื่องของการประกอบวิชาชีพนะคะมั่นใจได้แน่นอนว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จนะคะขอส่งพลังใจและกำลังใจค่ะ

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยเป็นปรัชญาที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกว่าเป็นหลักในการพัฒนาประเทศที่จะนำไปสู่ความจริงอย่างแท้จริงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปเป็นรากฐานในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อถ่ายทอดส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไปดังเช่นโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116เทศบาลนครปากเกร็ด2ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมชื่อโรงเรียนถึงมีคำว่าที่116นั่นเป็นเพราะว่าสมัยก่อนการสร้างโรงเรียนเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักกระโดดร่มประเทศสหรัฐอเมริกากับนักกระโดดร่มประเทศไทยร่วมมือกันกระโดดร่มและสร้างโรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่116ของการกระโดดร่มเมื่อปีพุทธศักราช2516โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116มีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่2งาน10ตารางวาเปิดทำการสอนในปีการศึกษาแรกพ.ศ. 2516ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีวิสัยทัศน์ว่าโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติบนพื้นฐานความพอเพียงทางโรงเรียนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมได้จากผู้อำนวยการโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116นายสาโรจน์สุขสุเมธค่ะ
2: จากสภาพที่โรงเรียนที่ผมมาดำรงตำแหน่งณปี2506

0: นั้นทั้งน้ำดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกผมจึงเล็งเห็นนำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งหมด14สถานีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และต่อยอดไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
1: ก่อนที่โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116จะเริ่มทำโรงเรียนพอเพียงนั้นทางโรงเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีปัญหาสำคัญ4ด้านด้านแรกดินไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกด้านที่2น้ำเสียด้านที่3เศษอาหารเหลือทิ้งและการใช้น้ำยาทำความสะอาดในปริมาณมากในด้านแรกดินไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพื้นที่จากดินบ่อขยะมาเป็นดินร่วนปนทรายและการเพาะเลี้ยงไส้เดือนปัญหาน้ำเสียได้มีการทำน้ำหมักชีวภาพมาเทลงในทางระบายน้ำเสียที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่วนด้านหลังโรงเรียนนำต้นทูบฤาษีมาปลูกเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นโรงเรียนได้นำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกปัญหาเศษอาหารเหลือทิ้งมีการกำจัดขยะจากเศษอาหารโดยเศษพืชผักที่เหลือจากห้องประกอบอาหารจะนำไปเลี้ยงไส้เดือนส่วนเศษอาหารที่เหลือจากการทานอาหารของนันนำไปเป็นอาหารปลาและอาหารเป็ดและปัญหาสุดท้ายการใช้น้ำยาทำความสะอาดในปริมาณมากทำให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้สารเคมีได้มีการทำน้ำยาอเนกประสงค์ไว้ใช้ในโรงเรียนเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นและน้ำยาล้างห้องน้ำเมื่อทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทางโรงเรียนได้จัดตั้งสถานีแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง14สถานี
2: สำหรับโรงเรียนเรานะคะได้จัดทำหลักสูตรนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในสถานีแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งในแต่ละสถานีเราก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงไส้เดือนการปลูกผักสวนครัวเนี่ยนะคะทุกชั้นตั้งแต่ป.4ถึงป.6นะคะส่วนนักเรียนที่มีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษเขาก็จะไปเลือกเรียนในชุมนุมทุกวันพุธนะคะตามความสนใจของเขาค่ะ
1: ได้นำความรู้ขยายผลไปสู่ครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจมีการจัดแบ่งหน้าที่ครูและนักเรียนเข้ารับผิดชอบดูแลแต่ละสถานีเรียนรู
3: ้วันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของเราโรงเรียนของเรามีธรรมชาติที่สดใสและได้เรียนรู้14สถานีได้ปฏิบัติจริงทำจริงและได้ทั้งความรู้และความสนุกด้วยค่ะ
4: และสถานีที่ฉันชอบคือการเลี้ยงเป็ดพื้นเมืองเป็ดที่ทางโรงเรียนได้เลี้ยงคือพันเป็ดกากีเคมเบลเป็ดกากีเคมเบลได้ขายวันละ1ฟองต่อวันและช่วยสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนโดยการขายไข่ทุกวันศุกร์ทุกๆเช้าเป็ดกากีเคมเบลจะมาเดินเล่นที่สนามหญ้าทำให้พวกเรามองและรู้สึกผ่อนคลาย
1: นำผลผลิตเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงประจำภาคกลาง
5: เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116ได้มีการแบ่งพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้พื้นที่2งานทำเป็นรูปตัวยูมีการบริหารจัดการอย่างดีโดยมีการแบ่งสถานีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด14สถานีแต่ละสถานีจะมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไรไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกได้เลยค่ะ
6: โรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงประจำภาคกลางครับซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนและใช้กับนักเรียนที่นี่ครับวันนี้ครับผมอยู่กับคุณครูครับคุณครูที่ดูแลโครงการนี้ครับคือคุณครูสมเกียรตินนทวงศ์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับคุณครูครับผมอยากถามว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ยังไงบ้างครับ
7: ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของเกษตรอินทรีย
6: ์
7: นะฮะทั้ง14สถานี
6: อ๋อ14สถานี
7: ครับ
6: มีสถานีอะไรบ้างครับ
7: ก็มีไม้เลื้อย
6: ครับ
7: นะฮะเป็นไม้ที่นักเรียนควรจะศึกษาในวรรณคดี
6: ครับ
7: นะครับก็มันมีประโยชน์ยังไงให้ร่มเงาหร
6: ือ
7: จัดซุ้ม

0: ต่างๆในการถ่ายรูปในสมัยนี้นะที่เขาตกแต่งสถานที่ในแหล่งที่ท่องเที่ยวนะครับนั่นคือประโยชน์ของของตัวไม้เลื้อยแล้วก็เรื่องของสมุนไพรจากไม้เลื้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกสถานีนึงนะครับก็เป็นสถานีน้ำหมักชีวภาพ
1: อ๋อครับ
0: ครับน้ำหมักชีวภาพนั้นคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้มาจากเศษอาหารที่เด็กทานเหลือแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้จากหน่อกล้วยหน่อกล้วยเอามาสับนะ
1: เป็นการทำซีโร่เวส
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
1: ลดขยะโรงเรียนด้วย
0: ใช่ครับผมครับแล้วก็มาอีกสถานีนึงมีมะม่วงกล้วยนะที่ทางเรียนเราเนี่ยก็น้อมนำนะตามหลักตาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ทางที่เด็กๆแล้วก็ชุมชนได้ให้ใจนะครับก็มะม่วงหลายสายพันธุ์ก็จะมีมะม่วงประจำจังหวัดนนท์ด้วยนะ
1: มะม่วงอะไรครับอาจารย
0: ์เอ้ยยกรรม
1: ยกรรมอ๋อ
0: ครับมะม่วงยกรรม
1: คร
0: ับนะครับแล้วก็จะมีสถานีมะลิ
1: ครับ
0: มะลิก็จะมาสืบเนื่องมาจากกิจกรรมในวันแม
1: ่ครับ
0: ปลูกลูกปลูกรักทำกิจกรรมร่วมกัน
1: คร
0: ับ นะแต่เรามีสถานีปั่นเพื่อสุขภาพเพื่อการเกษตรจักรยานปั่น
1: เป็นยังไงครับ
0: คือดึงน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ด้านหลังเรียนเนี่ยเอามาใช้
1: เป็นใช้พลังงานคนในการปั่น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาใช
0: ้ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ประหยัดพลังงานไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็ในนั้นก็จะมีพวกสถานีมะนาว
1: มะนาวครับ
0: คือมะนาวนั้นเราจะปลูกสายพันธุ์แป้นสุขประเสริฐ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามันทนต่อโรค
1: แล้วมีสถานีอะไรอี
0: กแล้วก็มีสถานีเป็ดเป็ดก็จะเป็นเป็ดกากีแคมเบลนะเพราะว่าให้ไข่ดกนะฮะ
1: แล้วก็เพื่อเอาไข่เป็ดมา
0: ใช่ใช่เป็ดตัวหนึ่งอาหารได้จากเศษอาหารนะฮะลดเรื่องของการเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากเด็กๆของ
1: เสียของโรงเรียนด้วย
0: ใช่ใช่
1: ก็มาทำเป็นอาหารเป็ดใช่ไหม
0: ครับใช่ครับแล้วก็ไข่เป็ด
1: ไข่เป็ด
0: โครงการอาหารกลางวันเด็กใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีสถานีการปลูกผักแบบคนเมือง
1: ปลูกผักคนเมืองทำยังไงครับอาจารย์
0: การปลูกผักคนเมืองก็ในปัจจุบันนี้คือ คนไทยในปัจจุบันนั้นก็สนใจเรื่องของสุขภาพ
1: ค
0: ืออยากกินอะไรก็ปลูกวันนั้นตามหลักยาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงพระองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้
1: แล้วเราก็ยังมีน้ำหมักชีวภาพที่คุณครูทำมากิน
0: ใช่ครับน้ำหมักชีวภาพใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าน้ำหมักชีวภาพก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วก็บวกกับมูลไส้เดือนสถานีนี้ก็เป็นมีมูลไส้
1: เด
0: ือ
1: น
0: ที่เราเอามาประยุกต์ใช้ผสมผสานเพิ่มแร่ธาต
1: ุ
0: ให้กับพืชน้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสียแล้วก็เอามาเป็นส่วนประกอบ
1: แล้วนอกจากมีสถานีอะไรอีกไหมครับ
0: ก็จะมีสถานีอิงดอยส่วนผสม
1: เป็นยังไงครับอิงดอยส่วนผสมอ
0: ิงดอยส่วนผสมนั้นจะเป็นหลากไม้หลายพันมีทั้งไม้เลื้อยมีทั้งระยะสั้นไม้ขนาดกลางอย่างไม้ขนาดกลางอย่างเป็นกล้วยอะไรเงี้ยเป็นไม้ขนาดกลางนะฮะ
1: แล้วมีอะไร
0: แล้วก็จะมีสถานีเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ
1: ์ครับ
0: ล้างจานน้ำยาล้างจาน
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำยาถูพื้น
1: ผมถามคุณนิ่งครับนักเรียนในโรงเรียนที่นี่ครับเขาชอบเข้าสถานีอะไรมากที่สุดครับที่แบบว่าเด็กนิยมเข้าไปทำหรือไปปฏิบัตินะครับ
0: คือมองในภาพรวมแล้วเนี่ยเกือบทุกสถานีแต่สิ่งที่เด็กๆชอบไปก็คือมะนาวเพราะว่ามะนาวเนี่ยมันจะมีส่วนของจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพเด็กได้ออกกำลังกายดึงน้ำเข้ามาลด
1: ใช่ด้วย
0: ใช่ใช่
1: จากที่คุณครูให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อกี้นะครับผมก็อยากจะรู้นะครับว่าแต่ละสถานีนะครับเขามีการปฏิบัติและดูแลยังไงบ้างเราไปชมกันเลยครับ
2: สถา

วันนี้พวกเราจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับฐานน้ำหมักชีวภาพค่ะวัตถุประสงค์ของการทำน้ำหมักชีวภาพ 1. เพื่อลดปริมาณขยะเปียกภายในโรงเรียน 2. เพื่อนำขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ 3. บำบัดน้ำเสีย

0: นักเรียนซึ่งน้ำที่ล้างจะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ด้านหลังกำแพงของเรียนและบำบัดด้วยน้ำหมักชีวภาพโดยนักเรียนกลุ่มน้ำหมักชีวภาพเป็นคนดูแลและเอาน้ำหมักชีวภาพไปใส่ในถังที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ด้านหลังกำแพงของเรียนซึ่งมีต้นธูปฤาษีที่มีคุณสมบัติบำบัดน้ำเสียหรือสมบูรณ์นิเวศค่ะ
1: เหตุผลที่โรงเรียนของเราปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์คือเนื่องด้วยมาจากบริเวณพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างและมีน้ำขังจึงไม่สามารถปลูกพืชผักใดๆได้จึงทำให้ผู้อำนวยการได้นำการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์มาปรับใช้พื้นที่ตรงด้านนี้ค่ะมะนาวพันธุ์ที่เราปลูกคือพันธุ์แป้นสุกประเสริฐซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกและดูแลง่าย
0: วันนี้พวกเราจะมาทำกิจกรรมเก็บไข่เป็ดกันค่ะ

0: นี้คือดินที่ผ่านการนะครับหมักมาแล้ว2เดือนนะครับก็จะเกิดการย่อยสลายเป็นลักษณะแบบนี้ทำให้เกิดความย่อยสลายนะครับกลายเป็นดินปลูกในถึงที่สุดนะครับใช้เวลาในการหมักซึ่งใช้เวลาในการ2เดือนนะครับแล้วก็เมื่ออยาก2เดือนเสร็จแล้วนะครับเราปลูกเสร็จแล้ว
1: การปลูกก็จะเป็นเหมือนลักษณะฝั่งนู้น

0: ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาล้างจานสารซักล้างต่างๆภายในโรงเรียนมีรายจ่ายมากเกินความจำเป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจึงหาวิธีแก้ปัญหาโดยส่งครูไปอบรมเรื่องวิธีการทำน้ำยาเนี่ยประสงค์จากน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวหลังจากนั้นจึงนำมาเผยแพร่ให้แก่คุณครูนักเรียนและชุมชนด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รับชมนะครับนักเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจากมิตรภาพที่116นะครับว่าเขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไงบ้าง14สถานีแล้วเนี่ยนะครับผมอยากคุณถามคุณครูครับว่า
2: ค
1: ุณครูอยากจะเชิญชวนให้คุณครูเชิญชวนดีกว่าว่าอยากให้โรงเรียนหรือว่าผู้สนใจเนี่ยมาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยเราทำยังไงได้บ้างครับ
2: ได้ครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ปากต่อปาก
1: ครับ
2: นะฮะปากต่อปากเด็กที่ได้ทำกิจกรรมเราก็ไปบอกกับผู้ปกครอง
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นงั้นก็อยากจะฝากถึงโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะฮะที่อยู่ในละแวกนี้หรือที่อื่นก็แล้วแต่ละนะถ้าสนใจนะสนใจมาดูได้นอกจากโรงเรียนแล้วนะอาจจะเป็นพวกสถาบันอื่น
1: ๆ
2: อาจจะเป็นสถาบันในที่นี้อาจจะเป็นพวกชุมชนนะหรือหน่วยงานอื่น
1: ๆ
2: นะทางเรียนเราก็ยินดีนะฮะยินดีที่จะให้ความรู
1: ้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐพอเพียงที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูสมเกียรติอันธวงศ์ครับ
2: ครับผมยินดีครับผม
1: ขอบคุณครับเพื่อเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับ
3: การนำความรู้ใหม่ๆมามอบให้กับนักเรียนในด้านการเกษตรเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติ อิทธกิจได้นำความรู้ทางด้านการเกษตรมาอบรมให้นักเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรกันไปติดตามชมได้เลยค่ะ
4: ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้นะร่วมกับโรงเรียนนะคะในส่วนของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยมีวันนี้ทางศูนย์เกษตรในเมืองเองก็จะมีเรื่องของแหน่แดงนะการเลี้ยงแหน่แดงแล้วก็การนำไส้เดือนอีกสายพันธุ์นึงก็คือสายพันธุ์บลูนะคะเอามาให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้ลองเลี้ยงดูนะคะจากแล้วก็จากที่มีอยู่แล้วในโรงเรียนนะก็สามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพื่อให้เกิดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะค่ะวันนี้เนาะเราก็มาเรียนรู้กันเนาะในส่วนของเรื่องของแหน่แดงนะคะเพื่อเอามาใช้ในส่วนของโรงเรียนนี่โรงเรียนอะไรคะ
5: โรงเรียนผาสุกมณีจากมิตรภาพที่116
4: วันนี้เอาของชิ้นใหม่มานำเสนอนะก็จะเป็นแหน่แดงเนาะดูใกล้ๆกันเลยอ้าวส่งดูกันเคยเห็นไหมที่บ้านมีไหมไม่มีโอ้นะจริงๆแล้วมันอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยเราคงต้องมาขยายพันธุ์ตัวนี้กันก่อนเนาะว่าอยากแบบได้แหน่แดงเยอะๆไว้ให้ทั้งเป็ดจะกินไส้เดือนจะกินเอาไปปรุงดินด้วยใช่ไหมคะหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้สึกคุณครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วด้วยขั้นแรกเลยก็คือมีอุปกรณ์ละเราก็จะต้องใส่อันแรกก็คือดินอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนไหมหรือมาช่วยกันไหมมาช่วยกันเลี้ยงแหน่แดงกันดีกว่าเอาวงไหนดีวงนี้ก่อนเนาะอ้าวโอเคอ้าวมีตัวแทนไหมนี่อ้าวหนุ่มๆยกดินใส่เลยเลี้ยงง่ายตอนนี้เลี้ยงง่ายเอาละน้ำกระเด็นแน่นั่นเอาเลยช่วยกันเลยเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งคืออ้าวมูนัวใครเอ่ยใส่ไปเลยใส่ไม่ต้องหมดนะสักครึ่งนึงก็ได้จริงๆเราจะแช่ไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก10ถึง15นาทีก่อนเพื่อให้ทั้งมูนัวแล้วก็ดินเนี่ยดูดน้ำเข้าไปนะคะให้มันชื้นเต็มที่นะคะพอมันมีความชื้นเต็มที่เราก็ปล่อยแหน่แดงนะคะลงไปอ้าวใส่หมดเลยแค่นี้เลยวิธีการเลี้ยงแหน่แดงนะแล้วเลี้ยงไปอีกประมาณสัก2อาทิตย์เขาก็จะเจริญเป็นสีแดงแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นเต็มวงบ่อนี้นะคะค่ะจากเมื่อกี้เนาะเราก็เลี้ยงแหน่แดงกันไปนะแล้วก็เห็นว่าที่นี่มีไส้เดือนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะที่นี่เป็นพันธุ์อะไรนะ
5: AF
4: ตัวเป็นยังไงเอามาดูหน่อยอ้าวไหนเป็นยังไงเอ่ยอ้าวเว้ย ัวใหญ่เลยเนาะใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
4: อ้าวแล้วเลี้ยงเยอะไหมเอ่ย
6: เยอะ
4: เยอะแล้วเอาไปทำอะไรบ้างพอได้มูลไส้เดือนแล้วเนี่ย
6: ก็เอาไปปลูกเป็นปุ๋ยปลูกผักครับ
4: อ๋อปุ๋ยปลูกผักใช่ไหมคะวันนี้พี่มีอีกแบบนึงมาให้ของน้องเป็น AF ใช่ไหม
6: ใช่
4: ของพี่เป็นบลูตัวจะเล็กกว่า AF นะคะตัวจะเล็กกว่า AF นี่เลี้ยงไส้เดือนเนี่ยของเราเนี่ยที่นี่เนี่ยทำยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้ไหม
7: นำมูลวัวนมไปแช่น้ำ2รอบรอบละ24ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนำขี้วัวนมไปตากแดดให้แห้งค่ะแล้วก็นำมาใส่กะละมังแล้วก็ปล่อยไส้เดือนลงไปค่ะรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่ต้องแฉะมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เน่าได้แล้วก็ไส้เดือนอาจจะตายได้ค่ะ
4: แล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาต้องกินอะไรอีกไหมหรือว่าเลี้ยงไปเลย
6: เลี้ยงไปเลยค่ะ
4: เลี้ยงไปเลยไม่เติมไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรแล้ว
6: แม่ค่ะเพราะว่ามูลอันนี้เป็นมูลวัวนมครับมันจะดูแลค่ะครับ
4: อ๋อก็เลยเลี้ยงไปเลยกี่วันเราจะเก็บขี้แบบขี้ไส้เดือนได
6: ้1 เดือน
4: ใช่ไหมอ๋อของเนี่ยเด็กใหม่ของพี่เนี่ยก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันเลยนะก็คือแช่มูลวัวใช่ไหมมูลวัวมูลวัวนมเออไปใหญ่ละนะใช่ไหมที่เราได้มาใช่ไหมคะแล้วก็แช่น้ำใช่ไหมให้ชื้นให้เขาเต็มที่หมักเต็มที่นะเนี่ยอันเนี้ยพี่ก็เอามาแบบแช่มาให้นะคะแล้วก็เอาไส้เดือนใช่ไหมเลี้ยงในกะละมังอย่างนี้ได้เลยใช่ไหม
6: ได
4: ้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือไส้เดือนเขาชอบแสงไหม
6: ไม่
4: ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ในที่มืดๆใช่ไหมคะเหมือนเขาแบบชอนลงไปในดินอยู่ในที่มืดๆใช่ไหมอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งไส้เดือนบลูค่ะเนาะที่เขาบอกบลูเพราะว่าตัวเขาจะเหลือบๆสีฟ้าๆใช่ไหมสีม่วงสีน้ำเงินน้ำเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของเขาก็คือถ้าแบบถูสักแป๊บนึงเนี่ยให้เมือกเขาออกอะค่ะพอดมกลิ่นเขาไม่เหม็นเขาจะเป็นกลิ่นดอกโมกนะคะเนาะเนี่ยตัวเนี้ยเนาะเราลองเอาไปเลี้ยงดูนะแล้วลองทำดูอย่างที่พี่บอกว่ามันมีกลิ่นหอมจริงหรือเปล่าเนาะลองเทียบกับ AF ที่เราเลี้ยงอยู่เดิมเนาะลองดูนะคะอ้าวเอาไปเลยยกให้ขอบคุณค่ะเอาไปขยายต่อเองนะในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนะคะเราก็จะเห็นว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็มีฐานการเรียนรู้หรือสถานีต่างๆเนี่ยมากมายนะคะแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากส่วนที่ได้จากการผลิตภายในโรงเรียนต่างๆนะคะเพื่อให้เอาไปใช้ในส่วนของอาหารกลางวันแล้วก็มีการจำหน่ายให้กับผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจด้วยนะคะเรียกว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของความรู้ให้กับนักเรียนที่มาเรียนนะคะก็จะได้เรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนาะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆอย่างคณิตศาสตร์มาคำนวณตัวเลขนะคะเรื่องของวิทยาศาสตร์การเจริญเติบโตของพืชของสัตว์ต่างๆนะคะก็เรียกว่าเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนจริงๆนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ว่าทำไมนะโรงเรียนจะต้องมีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะคะก็จะมีในส่วนของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ภายใต้สาขาวิชานะคะก็จะมีในส่วนของศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองนะคะถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ศูนย์เกษตรในเมืองได้เช่นกันนะคะทางทีมงานทางคณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เนี่ยก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมช่วยเหลือร่วมทำกิจกรรมด้วยกันร่วมเรียนรู้ด้วยกันนั่นเองนะคะก็ในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะมีไว้ให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะค่ะ
3: คุณผู้ชมคะโรงเรียนผาสุกมณีจากวิทยา116เป็นโรงเรียนพอเพียงที่มุ่งให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยและความพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชนของตนเองหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook FanpageSCOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังทั้ง YouTube และ Facebook SCOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: I returned here for just one reason. I fell in love.
4: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

วัสดีครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษาของหน่วยที่6การนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติของชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศผมอเนกชัยเรืองรัตนากรรับผิดชอบหน่วยที่6ครับตอนนี้นะครับหน่วยนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดอยู่4ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นกล่าวถึงความหมายและตัวแสดงของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัตินะครับตอนที่2นะครับจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจของรัฐกับการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติตอนที่3นะครับจะกล่าวถึงเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและตอนสุดท้ายนะครับก็จะกล่าวถึงเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นนามธรรมอันดับแรกครับในส่วนแรกผมก็จะเข้าสู่เนื้อหาของตอนที่ 6.1 นะครับความหมายและตัวแสดงของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติอันดับแรกเลยนะครับนโยบายต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะดังนั้นในการจะนิยามความหมายของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติก็จะนิยามได้ว่าเป็นกระบวนการนำทางเลือกของนโยบายต่างประเทศที่ตัดสินใจโดยพิจารณาใช้เครื่องมือของรัฐบาลที่มีอยู่เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศที่ผู้กำหนดนโยบายได้ผ่านกระบวนการตัดสินใจแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มีอย่างน้อย3ประการครับประการแรกคือการแสวงหาและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเฉพาะหน้าประการที่2คือการแสวงหาและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในระยะยาวและประการที่3คือการรับมือกับภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศตามทัศนะของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารที่มีอำนาจตามกฎหมายครับการนำนโยบายต่างประเทศไปปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจของตัวแสดงทั้งที่เป็นบุคคลกลุ่มบุคคลร่วมทำงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนและก็ดำเนินยุทธศาสตร์ต่างๆนอกจากนี้นะครับการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติยังจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับหน่วยงานภายนอกประเทศอีกด้วยทั้งนี้นะครับตัวแสดงในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติสามารถจำแนกได้เป็น6ตัวแสดงหลักครับได้แก่1นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างและเจ้าหน้าที่การทูต2กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ3หน่วยงานราชการอื่นๆ4กองทัพ5หน่วยข่าวกองและ6ภาคประชาชนทั้งนี้นะครับตัวแสดงในแต่ละประเภทจะเลือกใช้รูปแบบของเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตามความเชี่ยวชาญและศักยภาพของตัวแสดงนั้นๆอันหนึ่งนะครับแม้นโยบายต่างประเทศเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่มาจากกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศและถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับผลสืบเนื่องจากการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบั

อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ที่นำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอเนื่องจากสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศนั้นมีความเป็นพลวัตและมีการเปลี่ยนแปลงสูงการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติจึงไม่สามารถควบคุมตัวแปรแทรกสอดจากภายนอกได้มากไปกว่านั้นนะครับการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติยังเป็นขั้นตอนที่อาจจะต้องเผชิญกับการเมืองภายในประเทศอีกด้วยสำหรับตอนที่ 6.2 นะครับเราจะมาอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจของรัฐกับการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติครับอำนาจของรัฐนะครับเป็นหมุดหมายในการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรวมถึงกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศต่างๆนะครับหากจะพิจารณาถึงความหมายของอำนาจของรัฐในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจกล่าวได้ว่าหมายถึงความสามารถของรัฐบาลของประเทศหนึ่งๆที่จะนำทรัพยากรที่ครอบครองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมการดำเนินนโยบายต่างประเทศโดยมีเป้าหมายในการควบคุมจิตใจและการกระทำของรัฐบาลของประเทศอื่นในเวทีระหว่างประเทศครับการมองอำนาจรัฐในมิติของความสามารถในการควบคุมทรัพยากรเป็นแนวคิดที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางนะครับในการศึกษานโยบายต่างประเทศถ้าหากเราจะพิจารณาจากแผนภาพนะครับที่อยู่ในสไลด์นะครับน้องนักศึกษาทุกคนจะเห็นได้ว่าอำนาจของรัฐสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนั่นก็คืออำนาจที่เป็นศักยภาพและอำนาจที่แท้จริงเราจะมาอธิบายนะครับในแต่ละความหมายของอำนาจนะครับอำนาจที่เป็นศักยภาพหมายถึงอำนาจของรัฐตามธรรมชาติที่เกิดจากการครอบครองคุณสมบัติแห่งชาติและสภาพแวดล้อมภายในของรัฐเองตัวอย่างที่ได้แก่เห็นชัดเจนนะครับได้แก่ขนาดของประเทศตำแหน่งที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศประชากรทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็มีอำนาจที่เป็นในรูปแบบของนามธรรมอีกนะครับได้แก่ความเชื่อมแน่นทางสังคมคุณลักษณะร่วมแห่งชาติวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศความชอบธรรมของรัฐบาลขวัญและกำลังใจของชาติรวมไปถึงคุณภาพทางความคิดของประชาชนด้วยในขณะเดียวกันนะครับอำนาจอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าอำนาจที่แท้จริงอำนาจที่แท้จริงหมายถึงอำนาจของรัฐในรูปของเครื่องมือรูปแบบต่างๆที่นำมาใช้ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตลอดจนรับมือกับภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศด้วยถ้าหากเราจะพิจารณาแล้วเนี่ยว่าอำนาจทั้งสองประเภทเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ต้องอธิบายได้ว่ารัฐของทุกประเทศนะครับรวมถึงรัฐไทยด้วยก็จะเป็นการนำเอาอำนาจที่เป็นศักยภาพซึ่งถือว่าเป็นอำนาจตามธรรมชาติของรัฐที่เกิดจากการครอบครองคุณสมบัติแห่งชาติเนี่ยทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมาแปลงเปลี่ยนให้เป็นอำนาจที่เป็นเราที่เราเรียกกันว่าแท้จริงให้ออกมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศครับในขณะเดียวกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวเอาไว้ข้างต้นว่าการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติก็ใช่ว่าจะราบรื่นไปเสียหมดนะครับแม้จะมีการวางแผนเป็นอย่างดีในหน่วยนี้นะครับก็จะมีการอธิบายถึงความท้าทายและอุปสรรคของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติผมจำแนกเอาไว้อยู่3ประการครับประการแรกคือตัวแสดงที่นำนโยบายปฏิบัติเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและอาจจำเป็นที่ต้องพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือหลายประเภทประกอบกันนะฮะอุปสรรคและความท้าทายที่2ก็คือการจัดการปัญหาว่าด้วยการเมืองของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติสามารถอธิบายได้ว่ารัฐบาลต้องวางแผนและควบคุมการติดตามนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำนโยบายออกไปปฏิบัติของฝ่ายข้าราชการประจำหรือตัวแสดงต่างๆนะเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เรียกว่าการเมืองของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติในประการที่3นะครับ1ความท้าทายที่สำคัญนั่นก็คือการสร้างกลไกการประสานงานร่วมกันของตัวแสดงต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในที่นี้เขาสามารถกล่าวได้ว่ารัฐบาลจำเป็นต้องควบคุมประสานงานการทำงานร่วมกันของตัวแสดงต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นเงื่อนไขในการที่ทำให้นโยบายต่างประเทศประสบความสำเร็จทั้งนี้นะครับ

รัฐบาลควรส่งเสริมลักษณะของการเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างตัวแสดงมากกว่าลักษณะของการบังคับบัญชาการสายตรงจากบนลงล่างนะฮะเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต่างๆที่ทำหน้าที่ในการประสานงานและเจรจาต่อรองระหว่างประเทศของหน่วยงานย่อยต่างๆครับในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นการอธิบายถึงเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติอันดับแรกนะครับเรามาดูความหมายของเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติกันก่อนว่าหมายถึงอะไรนะครับเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติหมายถึงเครื่องมือบางอย่างที่รัฐเลือกใช้ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติหรือดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองความมั่นคงหรือเศรษฐกิจเครื่องมือเหล่านี้นะครับก็มีพื้นฐานมาจากอำนาจที่เป็นศักยภาพทั้งรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่แล้วนะครับรวมถึงมีการนำรูปแบบที่มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้เป็นอำนาจที่แท้จริงในรูปเครื่องมือต่างๆทั้งการกระทำแบบเปิดเผยการกระทำในเชิงรับนะฮะหรือลักษณะของการข่มขู่หรือลักษณะของการให้รางวัลเครื่องมือเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่จะมีประสิทธิภาพหรือจะมีประสิทธิผลมากเพียงไรก็แล้วแต่ย่อมขึ้นอยู่กับอำนาจที่เป็นศักยภาพทั้งสองประเภทดังที่กล่าวไปทั้งนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้อย่างเป็นระบบผมจึงขอแบ่งรูปแบบการนำเสนอเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติออกเป็นสองประเภทใหญ่นะนั่นก็คือเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นนามธรรมนะในตอนที่ 6.3 นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติแบบเป็นรูปธรรมนะฮะเครื่องมือแรกนะครับนั่นก็คือเครื่องมือทางการทหารเครื่องมือทางการทหารหมายถึงอะไรเครื่องมือทางการทหารหมายถึงเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติของรัฐหนึ่งโดยอาศัยขีดความสามารถระเบียบทางด้านการทหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศเครื่องมือในรูปแบบนี้สามารถแบ่งออกเป็นได้3ประเภทครับนั่นก็คือการทูตกลาโหมการใช้กำลังทางการทหารบีบบังคับและสงครามเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีละประเภทครับอันดับแรกนะครับการทูตกลาโหมคือการทูตประเภทหนึ่งที่ใช้กิจการทางทหารที่มีใช้การทำสงครามหรือกิจการในการทหารในยามสันติของกองทัพเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการเจรจาต่อรองกับประเทศอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินนโยบายต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการขยายอิทธิพลทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและทางทหารของประเทศตนเองแก่ประเทศพันธมิตรหรือประเทศที่ต้องการให้เข้ามาร่วมขบวนกับตนเองรวมไปถึงการตอบโต้หรือขัดขวางอิทธิพลของกลุ่มประเทศคู่แข่งด้วยการดำเนินนโยบายในลักษณะนี้ก็แบ่งออกได้เป็น2ลักษณะครับนั่นก็คือในลักษณะแบบทวิภาคีและลักษณะแบบพหุภาคีประเภทที่2นะครับคือการบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์การบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์หมายถึงการใช้กำลังของรัฐ1อย่างรอบคอบเพื่อมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการที่จะโน้มน้าวพฤติกรรมหรือทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐอื่นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งการบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์ครับสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือการป้องปรามและก็การบังคับให้ทำตามทั้ง2ประเภทจะมีความแตกต่างกันนะครับในเชิงเนื้อหานะการป้องปรามคือยุทธศาสตร์ทางการบีบบังคับที่รัฐผู้ป้องปรามใช้กำลังอำนาจทางการทหารอย่างจำกัดข่มขู่รัฐผู้ถูกป้องปรามหรือรัฐเป้าหมายเพื่อป้องปรามไม่ให้ริเริ่มในการทำในสิ่งที่รัฐผู้บังคับไม่ต้องการนะฮะหรือป้องปรามให้เลิกล้มความต้องใจที่จะกระทำการใดกระทำการหนึ่งเช่นการโจมตีทางการทหารนั่นก็คือพูดง่ายๆนะครับการป้องปรามคือการป้องปรามมิให้ริเริ่มกระทำแต่ในขณะเดียวกันการบังคับให้ทำตามคือยุทธศาสตร์การบีบบังคับให้รัฐผู้บังคับใช้กำลังทางการทหารข่มขู่รัฐเป้าหมายเพื่อบังคับให้รัฐเป้าหมายทำในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือบีบบังคับให้ทำหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามที่รัฐผู้บังคับต้องการซึ่งการบังคับให้ทำตามก็สามารถแยกย่อยได้อีก2ประเภทนั่นก็คือการทูตเชิงบังคับและการข่มขู่ครับ
ครื่องมือทางด้านการทหารประเภทสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสงครามครับสงครามหมายถึงสภาวะการขัดกันด้วยอาวุธใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบนะครับในหน่วยระหว่างประเทศนะฮะทั้งที่เป็นอธิปไตยรัฐอธิปไตยหรือเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐจำนวน2กลุ่มขึ้นไปที่มีนโยบายที่ขัดกันนะครับโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยต่างพยายามที่จะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับนโยบายหรือข้อเรียกร้องของตนทั้งนี้เราก็เห็นได้อย่างเด่นชัดครับนักศึกษาทุกคนว่าสงครามมักก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างมากทั้งการรุกรานการทำลายล้างและการกระทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งในรูปของกองกำลังที่รัฐบาลเนี่ยรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศหรือกลุ่มกองกำลังที่ไม่ใช่ทหารเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติแบบเป็นรูปธรรมอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือเครื่องมือทางเศรษฐกิจเครื่องมือทางเศรษฐกิจคือเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติโดยใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเป็นช่องทางในการโน้มน้าวหรือข่มขู่เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประเทศอื่นๆครับเครื่องมือทางเศรษฐกิจสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทครับได้แก่นโยบายทางการค้าการเงินและการลงทุนการช่วยเหลือระหว่างประเทศและอันสุดท้ายคือการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเรามาไล่เรียงดูทีละประเด็นครับนโยบายการค้าการเงินและการลงทุนคือนโยบายของรัฐรัฐหนึ่งที่อาศัยขีดความสามารถของตัวเองในการสร้างข้อเสนอทางเศรษฐกิจเพื่อหวังจะสร้างอิทธิพลในการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลของประเทศคู่ค้าของตัวเองและเพื่อโน้มน้าวให้ประเทศคู่ค้าตอบสนองต่อข้อแลกเปลี่ยนทางนโยบายของเรานะครับซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2รูปแบบก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนทางการเงินครับประเภทที่2นะครับคือเครื่องมือทางเศรษฐกิจของเครื่องมือทางเศรษฐกิจคือการช่วยเหลือระหว่างประเทศแน่นอนนะครับว่าการช่วยเหลือระหว่างประเทศหมายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายเงินสินค้าบริการเทคโนโลยีและคำแนะนำเชิงเทคนิคจากรัฐบาลรัฐบาลหนึ่งไปสู่อีกรัฐบาลหรืออีกรัฐบาลหนึ่งหรือจากผู้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่ประเทศผู้รับความช่วยเหลือความช่วยเหลือระหว่างประเทศอาจดำเนินการได้ทั้งทางตรงหรือดำเนินการผ่านสิ่งที่เรียกว่าสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศก็ได้ตัวอย่างเช่นธนาคารโลกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ครับประเภทสุดท้ายของเครื่องมือในทางเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐที่ลงโทษโดยอาศัยขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบีบบังคับนะครับในการที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเมืองในลักษณะของการบีบบังคับหรือการลงโทษต่อรัฐเป้าหมายที่ละเมิดกฎเกณฑ์สากลที่รัฐผู้ลงโทษให้คุณค่าให้ความสำคัญอันจะละเมิดมิได้และบีบบังคับให้รัฐเป้าหมายหันไปปฏิบัติหันไปปฏิบัติตามทิศทางที่ผู้ลงโทษปรารถนานโยบายนโยบายในรูปแบบนี้นะครับสามารถดำเนินการได้ทั้งลักษณะของประเทศเดียวกลุ่มประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศก็ได้การดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับก็มีงานศึกษาชัดเจนว่าแทบจะไม่สำเร็จผลตามที่คาดหวังมากนักนะคะจากงานศึกษาก็จะเป็นที่ชัดเจนเลยครับว่าการดำเนินมาตรการทางลงโทษทางเศรษฐกิจประสบความสำเร็จเพียงแค่ 34% นะครับส่วนอีก 66% ถือว่าประสบความล้มเหลวโดยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมักสร้างความเดือดร้อนแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนโดยรวมมากกว่าจะสร้างผลกระทบต่อรัฐบาลของรัฐเป้าหมายครับโดยกรณีศึกษาที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนความสำเร็จของนโยบายในรูปแบบนี้ก็คือมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อแอฟริกาใต้อันเนื่องมาจากนโยบายแบ่งแยกผิวในขณะเดียวกันถ้าหากเรามองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเห็นชัดเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแน่นอนในการที่จะแสดงถึงความล้มเหลวของการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั่นก็คือมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่อเมียนมาครับสำหรับตอนที่4นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นนามธรรมครับเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นนามธรรมเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทประเภทแรกคือเครื่องมือทางการเมืองและอีกรูปแบบหนึ่งคือเครื่องมือทาง

ด้านเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศนะครับคือสำหรับเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยเราสามารถอธิบายความหมายได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติของรัฐใดรัฐหนึ่งโดยรัฐบาลจะอาศัยขีดความสามารถและความได้เปรียบทางด้านการทูตการเจรจาระหว่างประเทศและการวางยุทธศาสตร์ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศของตนเองโดยเครื่องมือทางการเมืองนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก4ประเภทย่อยนั่นก็คือการเจรจาต่อรองการดำเนินนโยบายผ่านองค์การระหว่างประเทศหมายระหว่างประเทศและการเป็นพันธมิตรครับการเจรจาต่อรองคือกระบวนการทางการทูตที่รัฐจะแสดงท่าทีและสื่อสารแนวนโยบายที่ตนเองกำลังดำเนินอยู่ให้กับตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆทราบพร้อมเสนอแนวทางในการผ่อนปรนปรับนโยบายจัดหรือเว้นการดำเนินการบางสิ่งบางอย่างอันจะตอบสนองต่อความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นคือการต่อรองนั่นเองครับและพร้อมที่จะประนีประนอมและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันโดยประเภทของการเจรจาต่อรองสามารถแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบครับนั่นคือรูปแบบทวิภาคีรูปแบบพหุภาคีและการเจรจาหลายฝ่ายในขณะที่การดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับผ่านการดำเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศหมายถึงการที่รัฐหนึ่งเข้าร่วมดำเนินการหรือปฏิบัติภารกิจทั่วไปหรือเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในองค์การระหว่างประเทศตามกฎเกณฑ์กติกาและกระบวนการตัดสินใจที่เห็นพ้องต้องกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ระบุเอาไว้ในตราสารที่ใช้ก่อตั้งทั้งอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของสนธิสัญญากฎบัตรพิธีสารหรือแถลงการนะครับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีนะครับตัวอย่างของข้อดีที่ชัดเจนก็คือการดำเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศก็จะช่วยให้การเจรจาในรูปแบบพหุภาคีนะครับสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องภายใต้กรอบขององค์การระหว่างประเทศนั้นๆในขณะเดียวกันข้อจำกัดนะครับของการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศนะครับเราก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าการยกมือหรือการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะกลายเป็นเพียงแค่เกมการเมืองของประเทศมหาอำนาจก็เป็นไปได้ประเภทที่3ของเครื่องมือทางการเมืองครับนั่นคือกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศคือกฎเกณฑ์ที่กำหนดแบบแผนการปฏิบัติของรัฐที่ผูกพันตนเองเข้ากับความสัมพันธ์ในรูปแบบทั้งในยามสันติและยามสงครามโดยแต่ละรัฐต่างจำกัดอำนาจอธิปไตยของตนเข้าผูกพันต่อกฎเกณฑ์นะครับที่มันเกิดขึ้นในมิติของระหว่างประเทศรัฐจึงต้องปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวและมีหน้าที่ในการปรับใช้กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้นะครับกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้กำหนดวิธีการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศภายในของประเทศไว้โดยเฉพาะแต่จะให้ยอมรับเป็นเรื่องทางปฏิบัติของแต่ละประเทศไปครับประเภทสุดท้ายครับนั่นก็คือการเป็นพันธมิตรการเป็นพันธมิตรคือการที่รัฐบาลของประเทศตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปมาร่วมกันนะครับในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถประสานนโยบายต่างๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญซึ่งการเป็นพันธมิตรเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปของการเป็นพันธมิตรแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการรูปแบบของการเป็นพันธมิตรครับสามารถจำแนกได้เป็น2แนวทางนั่นก็คือการถ่วงดุลอำนาจและก็การเข้าร่วมขบวนครับเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัตินะครับในรูปของเครื่องมือสารสนเทศก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันเครื่องมือด้านข้อมูลสารสนเทศครับคือเครื่องมือที่ใช้ในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติของรัฐหนึ่งๆโดยรัฐบาลจะอาศัยขีดความสามารถและความได้เปรียบทางด้านข้อมูลสารสนเทศของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือการทูตสาธารณะซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในยามสันติและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ใช้ในยามสงครามครับการทูตสาธารณะนะครับในฐานะที่เป็นเครื่องมือสารสนเทศในยามสันติหมายถึงการดำเนินการทางการทูตผ่านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของรัฐบาลประเทศหนึ่งที่มีเป้าหมายอย่างน้อย2ประการเป้าหมายประการแรกคือเพื่อมุ่งหวังสร้างความเข้าใจและความรับรู้ในเชิงบวกเกี่ยวกับความคิดทัศนคติสถาบันวัฒนธรรมโดยตรงกับประชาชนของอีกประเทศหนึ่งเป็นเป้าหมายหลักและอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเพื่อโน้มน้าวทัศนคติ

ของประชาชนในอีกประเทศหนึ่งหรือสิ่งที่เรียกว่ามติมหาชนระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศของตนเองซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก5ประเภทย่อยครับดังที่เห็นในอินโฟกราฟิกทางด้านขวามือนะครับเครื่องมือทางด้านสารสนเทศนะครับในแบบที่2นะครับในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางด้านจิตวิทยาสามารถอธิบายได้ว่าคือการดำเนินการในการถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสารของประเทศหนึ่งๆที่วางแผนมาอย่างเป็นระบบต่อกลุ่มเป้าหมายในอีกประเทศหนึ่งผ่านการชี้ชวนให้เชื่อด้วยการปลุกปั่นด้วยโฆษณาชวนเชื่อและการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเป้าหมายของปฏิบัติการทางจิตวิทยานะครับก็หลักๆแล้วก็มีอยู่2เป้าหมายเป้าหมายแรกคือเพื่อสร้างอิทธิพลต่อท่าทีความคิดเห็นและทัศนคติของรัฐบาลและประชาชนในประเทศเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่ประเทศตนเองปรารถนาและอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของรัฐบาลในประเทศเป้าหมายในปัจจุบันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่า1ในปฏิบัติการจิตวิทยาเนี่ยก็เราจะเห็นได้เลยอย่างในสงครามที่มีการสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะจากที่ได้กล่าวมาทั้งในส่วนที่3และส่วนที่4นะครับก็จะสามารถสรุปออกมานะครับได้ว่าเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นได้4ส่วนซึ่งตัวแสดงทั้งหมด6ตัวแสดงดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นก็จะนำนะครับเครื่องมือเหล่านี้แหละครับมาปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้นโยบายต่างประเทศของเราไปสู่เป้าหมายที่กำหนดเอาไว้แต่ทั้งนี้อาจจะเป็นการหยิบยกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งในการใช้งานหรือมีการนำเครื่องมือในรูปแบบที่1 2และ3ในการเข้ามาร่วมกันนะสร้างการดำเนินการร่วมกันเพื่อเป้าหมายในการบรรลุผลของนโยบายต่างประเทศครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษามสทในวิชาบริหารราชการไทยวันนี้เราพบกันในบทหรือในหน่วยที่3ในหน่วยที่3เนี่ยมีอยู่3หัวข้อเรื่องเท่านั้นก็คือ1เรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเรื่องของการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและก็เรื่องของการปฏิรูประบบราชการเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการภูมิภาคแนวคิดในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้นนะเราแบ่งออกเป็นแนวคิดแบ่งในเรื่องของลักษณะสำคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแนวคิดก็คือว่าระบบของราชการส่วนภูมิภาคนั้นก็คือการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางมานะครับก็คือว่าส่วนกลางเนี่ยอำนาจหลักอยู่ที่ส่วนกลางแต่ส่วนภูมิภาคเนี่ยแบ่งออกมาเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัตินะครับงานที่สำคัญของส่วนภูมิภาคก็คือการแปลงนโยบายของรัฐบาลภาษาอังกฤษว่า how to implement the government policy คือการที่จะแปลงนโยบายของรัฐบาลไปในทางปฏิบัตินะครับเช่นเรื่องแก้ปัญหาความยากจนทำไงนะฮะลดยกเว้นยกลดภาษีลดการส่งใช้เงินยืมมีเงินกองทุนให้กู้อะไรต่างๆเนี่ยนะจัดทำบัญชีครัวเรือนต่างๆนะครับหัวใจสำคัญของราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่ที่การแปลงนโยบายมาปฏิบัตินะครับรับเอาคำสั่งหรือนโยบายของส่วนกลางมานะครับอันที่สองก็คือเรื่องของลักษณะสำคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคลักษณะสำคัญของการบริหารงานส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือว่าส่วนกลางแบ่งอำนาจเป็นการแบ่งอำนาจมาให้ส่วนภูมิภาคนะแล้วส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาปฏิบัติในส่วนภูมิภาคแต่ว่าส่งเจ้าหน้าที่มาแต่ยังสังกัดส่วนกลางหมายถึงว่าเรื่องเงินเดือนเรื่องค่าตอบแทนเรื่องคำสั่งเรื่องการเลื่อนเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดนะครับอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดแต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็มีการมอบอำนาจให้กับจังหวัดมอบอำนาจไปในส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งในด้านของการงบประมาณในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทีนี้หลักการพื้นฐานของการบริหารและการส่วนภูมิภาคเนี่ยนะหลักการพื้นฐานของการบริหารและการส่วนภูมิภาคนั้นส่วนภูมิภาคนั้นต้องไม่มีอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยภาษาอังกฤษคือ sovereignty นะครับหมายถึงว่าประเทศเอกราชทุกประเทศนะมีประชากรมีพื้นที่นะมีอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นเอกราชของดังนั้นใน

ภูมิภาคเนี่ยมันไม่มีอำนาจตัวนี้อำนาจอยู่ที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะเพราะนั้นภูมิภาคก็เป็นได้แค่เป็นส่วนรองไม่มีอำนาจอธิปไตยแต่ภูมิภาคนั้นก็ยังมีองค์ประกอบของส่วนราชการคือ1มีพื้นที่2มีประชากร3มีองค์การในการดูแลแล้วก็มีอำนาจหน้าที่มีโครงสร้างมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นส่วนสำคัญของราชการส่วนภูมิภาคทีนี้ดูเรื่องของพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคครับนักศึกษาพัฒนาการเนี่ยยาวนานมาถ้าเราจะบอกว่าความเป็นภูมิภาคมันก็คือแบ่งอำนาจไปแล้วให้ไปปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะมีภูมิภาคจริงๆถ้านับตามนี้ก็มาถึงตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัย200ปีอยุธยา400ปีก็600ปีบวกกับรัตนโกสินทร์ไปนี่ก็อีก200กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นระบบภูมิภาคเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาตลอดเวลานะครับสมัยนู้นก็จะมีเมืองหลวงใช่มั้ยแล้วก็มีเมืองลูกหลวงหลานหลวงมีเมืองพระยามหานครก็คือตั้งเอาคนไปปกครองอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดแต่ให้ไปในลักษณะของการกินเมืองหมายถึงว่าไม่มีเงินเดือนนะไปเอาเองมีค่าทาสบริวารก็ไปผลิตเอาเองแล้วก็มีถึงเวลาก็เอาเครื่องบรรณาการมาให้หรือมาส่งเก็บเอาภาษีอากรส่วนใดก็มาส่งให้คลังหลวงด้วยตรงนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็มาสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีมาเรามาปรับเปลี่ยนเอาสมัยหนึ่งที่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ก็คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีการตั้งหน่วยงานส่วนกลางขึ้นลงไปปกครองทั้งคือสมุหกลาโหมไปคุมหัวเมืองฝ่ายใต้แล้วก็สมุหนายกไปคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือนะสมุหกลาโหมเนี่ยก็จริงๆเป็นทหารสมุหนายกก็เป็นพลเรือนก็ไปคุม2หน่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าตั้งจากส่วนกลางแต่คุมทั้งหมดเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนั้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถแต่ว่าหลังจากนั้นพระเพทราชายึดอำนาจท่านดูหนังทีวีใช่ไหมฮะยึดอำนาจมีการฆ่า พระนารายณ์นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งนะครับตอนนั้นก็สลับให้กลาโหมเนี่ยไม่คุมหัวเมืองฝ่ายใต้นะคุมทั้งประเทศนะสมุหนายกก็ทั้งประเทศเหมือนกันนะครับก็มีการแบ่งกันแต่ว่าอันนั้นคุมเฉพาะทหารนะกลาโหมอันนี้ก็คุมพลเรือนทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์มันยาวนานตอนนั้นมาสำคัญที่สุดก็คือในยุคของการพัฒนาการในช่วงก่อนรัชสมัยที่5ใช่มั้ยรัชกาลที่4เนี่ยมันเริ่มส่อแววแล้วเพราะว่าต่างประเทศมันเป็นยุคล่าอาณานิคมใช่มั้ยครับเราจัดเก็บภาษีเราจัดเก็บภาษีศุลกากรได้ร้อยละ3นะครับในขณะเดียวกันเราก็เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายถึงว่าถ้าคนไทยทะเลาะกับต่างชาติแล้วต้องไปขึ้นศาลกงสุลศาลไทยไม่มีอำนาจตัดสินดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังท้าทายละก็รัชกาลที่5ก็มาปรับเลยครับยุบกระทรวงยุบ เวียงวังคลังนานะครับยุบเวียงวังคลังนายุบสมุหกลาโหมสมุหนายกแล้วตั้ง12กระทรวงแล้วให้มีเบี้ยหวัดนะมีเงินเดือนแทนที่จะส่งไปกินเมืองไม่เอาละเอากินเงินจากส่วนกลางนะแต่คุณต้องเก็บภาษีแล้วส่งส่วนกลางทั้งหมดเข้าท้องพระคลังเห็นไหมครับมีการปฏิรูปครั้งใหญ่สมัยการที่5พอมาสมัยรัชกาลที่6เอามีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านคือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2440หรือรส116นะครับแล้วก็มาสมัยรัชกาลที่6ก็มาปรับอีกครั้งนึงเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457แล้วก็มาหลังจากนั้นก็มีการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475โดยคณะราษฎรนะครับดังนั้นก็มีการแต่ว่าในรัฐธรรมนูญยังเขียนว่าให้มีการแบ่งเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับท้องถิ่นก็แบ่งออกเป็นเทศบาลรูปเดียวนะครับในสมัยรัชกาลที่5นั้นมีรูปของสุขาภิบาลนะครับเป็นสุขาภิบาลกรุงเทพเมื่อปีพ.ศ. 2440แต่นั้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกนะครับแล้วก็มีสุขาภิบาลแห่งที่2ในต่างจังหวัดก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครตรงนั้น2448ซึ่งตรงกับ
ปีที่มีการเลิก

ชาติของสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ว่าพอมาสมัยรัชกาลที่6ก็มีการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่สมัยนะครับคือปรับปรุงให้มีแพทย์ประจำตำบลแล้วก็มีการแก้ไขอะไรเล็กน้อยอันนี้จะเห็นว่ามันมีพัฒนาการเลื่อยมาเลยจนถึงยุคของการบริหารราชการแผ่นดินนะ2496แล้วก็มาถึงในยุคปัจจุบันคือพระราชคือในสมัยปัจจุบันเนี้ยก็คือที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็มีการปฏิรูปท้องถิ่นนะครับมีการกระจายอำนาจมากขึ้นอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาคและการบริหารการปกครองท้องที่ซึ่งจะมีพูดในบทต่อไปนะช่วงต่อไปในตอนที่ 3.2 เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคท่านนักศึกษาทราบแล้วใช่ไหมครับว่าในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าเราแบ่งการปกครองออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นสำหรับส่วนภูมิภาคเนี่ยซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษามากส่วนภูมิภาคนะครับ มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดการบริหารราชการส่วนอำเภอในระดับอำเภอนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่นะครับก็คือตำบลหมู่บ้านถ้าพูดกันจริงๆแล้วในการจัดระเบียบในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534เนี่ยมีการจัดภูมิภาคอยู่2ส่วนเท่านั้นคือจังหวัดกับอำเภอแต่มันมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ที่เราใช้มาตั้งแต่เดิมอ่ะมันร้อยกว่าปีนะฮะมันร้อยกว่าปีมาเนี่ยนะฮะมันมีกฎหมายตัวนี้เกิดมาก่อนตั้งแต่2457ดังนั้นเขาก็ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนั้นตำบลหมู่บ้านก็ยังใช้พระราชบัญญัติตัวนี้อยู่นะครับรวมไปถึงนายอำเภอก็มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับการจัดระเบียบบริหารราชการในระดับจังหวัดนั้นจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดนะครับประกอบไปด้วยหลายอำเภอรวมกันนะและไม่ได้บอกว่ามีเท่าไหร่นะครับบางจังหวัดก็มี30กว่าอำเภอบางจังหวัดก็มี8อำเภอบางจังหวัดมี3อำเภอเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นสมุทรสาครสมุทรสงครามต่างๆนี้เล็กมากจังหวัดนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับการที่จะตั้งจะยุบจะเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนั้นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเข้าสภาเสมอนะครับสำหรับจังหวัดนั้นแบ่งโครงสร้างเป็น2ส่วนนะครับคือเป็นสำนักงานจังหวัดแล้วก็เป็นส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเรียกคณะกรรมการจังหวัดนะแล้วก็มีผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชานะครับทีนี้เราดูนะนี่ไปที่อำเภอเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดต่อนิดนึงว่าอำนาจหน้าที่ของในระดับจังหวัดก่อนนะฮะแล้วก็ระดับอำเภอก็ในระดับจังหวัดเนี่ยหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอาจารย์ขอพูดต่อไปเลยนะครับว่าหน้าที่สำคัญก็คือการบริหารราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนะระเบียบแบบแผนว่ายังไงต้องดำเนินการไปตามนั้นนะของระดับจังหวัดนะแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลท้องถิ่นทำหน้าที่ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ในการทำหน้าที่รับนโยบายของรัฐบาลไปนะไปปฏิบัตินะของคณะรัฐมนตรีนะแล้วก็ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับแล้วก็ของผู้ตรวจกระทรวงผู้ตรวจสำนักนายกต่างๆนี้ที่ไปให้คำแนะนำโดยถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่านะครับทีนี้ในระดับอำเภอครับในระดับอำเภอเนี่ยเรามีเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับรองจากจังหวัดฐานะของอำเภอไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับเวลาจะทำอะไรต้องขออนุญาตจังหวัดนะครับมอบอำนาจให้จังหวัดมอบอำนาจให้นะไปดำเนินการในอำเภอนะครับการที่จะเปลี่ยนแปลงเขตหรือการจะยุบอำเภอจะตั้งอำเภอใหม่นั้นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นกฎหมายที่เล็กกว่าไม่ต้องเข้าสู่สภาเหมือนจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติอันนั้นจะยากหน่อยนะครับการแบ่งส่วนงานในอำเภอก็จะมีสำนักงานอำเภอแล้วก็มีส่วนราชการส่วนราชการของส่วนภูมิภาคที่ส่งไปช่วยเหลือนายอำเภอนะครับนายมีหน้าที่ในการปฏิบัติคล้ายๆผู้ว่าราชการจังหวัด

ครับเหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วจำลองให้เล็กลงไปนะครับในเขตพื้นที่ตรงนั้นเพียงแต่ในกฎหมายเขียนว่าถ้าไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบในงานต่างๆนั้นให้ถือเป็นหน้าที่ของนายอำเภอเพราะมันหมายความว่าใครก็ตามอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้กฎหมายไม่เขียนว่าเป็นหน้าที่ของใครนายอำเภอต้องรับผิดชอบอันนั้นก็คือส่วนที่เกี่ยวกับนายอำเภอนะครับทีนี้การจัดระเบียบการปกครองท้องที่มันมีพระราชบัญญัติอยู่2457นะครับแต่เดิมนั้นกฎหมายตัวแรกเนี่ยสมัยรัชกาลที่5คือรส116พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เราก็เลยถือว่ารัชกาลที่5เนี่ยเป็นพระบิดาของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ออกมากำหนดหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็สมัยนั้นนะกำนันเนี่ยมีอำนาจมากนะครับมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับได้ไม่เกิน100บาท100บาทในเงินสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่เพราะนั้นอำนาจมหาศาลเลยนะครับนี้พอ2457เนี่ยสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเรามีการปรับปรุงหลายเรื่องเช่นหมู่บ้านชั่วคราวนะผู้ใหญ่บ้านว่าที่ผู้ใหญ่บ้านที่กิ่งอำเภอการตั้งแพทย์ประจำตำบลต่างๆเหล่านี้มันมีพวกนี้ขึ้นมาเสริมนะก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมากแล้วเราก็ใช้มาถึงปัจจุบันนี้เราแก้ไขมาแล้ว12ฉบับฉบับที่11เนี่ยคือ2551นะแล้วก็ฉบับที่12เนี่ย2552นะครับ12ฉบับที่เราใช้ถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนในตำบลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยหลายๆหมู่บ้านนะครับไม่แน่นอนนะสมัยก่อนก็20หมู่บ้านบ้างอะไรต่างๆเนี่ยจำนวนราษฎรถ้าเป็นหมู่บ้านห่าง200คนแต่หมู่บ้านห่างไกลเนี่ย5หมู่บ้านก็ตั้งเป็นหมู่บ้านได้ละมันก็ไม่แน่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ตัวเลขมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามปัจจุบันนี้นะครับตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยมีมติครม.ออกมาเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยก็ยังใช้ตัวนั้นอยู่นะครับเรื่องเงินค่าตอบแทนเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมี2สถานะมาจากการเลือกของเลือกตั้งของประชาชนนะครับแล้วก็รับเงินตอบแทนจากกรมการปกครองแต่ทำงานให้ทุกกระทรวงนะครับนะจะถือว่าเป็นข้าราชการไม่เป็นเพราะว่าเรียกว่าค่าตอบแทนเพราะไม่ได้เงินเดือนแต่เงินก็เป็นได้รายเดือนนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นหน่วยการปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุดนะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้านะครับก็มาจากการเลือกของประชาชนนะครับกำนันนี่มาจากผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเลือกนะครับในที่ประชุมของกำนันของผู้ใหญ่บ้านนะเลือกกำนันแล้วมีนายอำเภอเป็นประธานแต่ผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกของประชาชนนะครับแล้วก็นายอำเภอก็เสนอชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งนะครับเกษียณเมื่ออายุ60นะครับไม่ได้เลือกบ่อยนะเลือกครั้งแรกแล้วก็อยู่ถึง60ปีเมื่อก่อนก็มีนะมีเปลี่ยนมาเป็น5ปีเลือกทุก5ปีแต่ก็เห็นว่ามันไม่เวิร์กก็เลยกลับมาเป็น60ปีเหมือนเดิมนะครับมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเป็นผู้ช่วยเหลือในการดำเนินงานของผู้ใหญ่บ้านนะครับอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านก็คือรักษาความสงบอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับตอนที่33เนี่ยเราแบ่งเป็น3หัวข้อด้วยกันนะหัวข้อแรกเป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการในกระแสสากลและก็ของไทยแล้วก็ 3.2 เป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการของไทยในส่วนภูมิภาคและที่สำคัญ 3.3 คือการปฏิรูปการบริหารการปกครองท้องที่นะครับนะอาจารย์ก็จะขอเข้าไปในเนื้อหานะครับจะบอกว่าในโลกเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีการกู้เงินจาก World Bank จากอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อจะพัฒนาเพราะว่าแต่ละประเทศก็ยับเยินแต่ว่าปัญหาของมันก็มีบางประเทศที่มันฟื้นตัวเร็วแต่บางประเทศนั้นฟื้นตัวช้าเขาก็เลยต้องมาเน้นในเรื่องของการใช้แก้ปัญหาด้วยระบบธรรมาภิบาลนะครับนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องมีการปฏิรูประบบราชการในทุกประเทศเลยปฏิรูปหมดเลยมีการกระจายอำนาจมีการให้มีการแข่งขันต่างๆเพื่อปรับปรุงต่างๆนะครับมีการเรียกว่ามี public management ต่างๆนะครับคือการบริหารภาครัฐเนี่ยให้มีการพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาเนี่ยเขาทำอย่าง

ที่ปรากฏให้ทั้งสาเห็นก็คือ 1. ทำระบบราชการให้เล็กลงนะครับให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้นมีการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่มันเป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชนเนี่ยเขาก็จะปรับใหม่หมดเลยและสุดท้ายก็มีการโอนกิจกรรมภาครัฐนะครับให้ภาคเอกชนนะครับหรือให้ภาคเอกชนดำเนินการนี่เรียกว่า privatization ในภาษาอังกฤษนะครับนักศึกษาครับไอ้การนี้ประเทศไทยเราเอามาทำอะไรบ้างประเทศไทยเราก็รับมาแล้วคล้ายๆกันนะครับมีการลดขนาดกำลังคนภาครัฐนะครับที่เราเรียกว่าหลายระบบนะครับคืออัตราเกษียณของข้าราชการเนี่ยในข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการทุกประเภทนะครับเกษียณปั๊บต้องส่งอัตราคืนเพราะนั้นเนี่ยบรรจุใหม่ไม่ได้อัตราก็ว่างแต่ว่าไม่บรรจุไม่ได้เพราะว่าเขายุบทิ้งนะครับหรือการที่ early retire หมายถึงว่าให้คุณเกษียณไปแล้วยุบตำแหน่งทิ้งคือพอคุณออกไปพับเนี่ยเขาก็ไม่ให้มีตำแหน่งนี้อยู่มันก็มีปัญหาเพราะว่าส่วนราชการก็ลดขนาดกำลังคนไปหลายหมื่นคนนะครับทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นเอามาเติมให้เป็นเงินเดือนของข้าราชการที่ยังเหลืออยู่นะครับแต่มันก็มีปัญหาตามมาอีกนะครับนี่เป็นการดาวไซซิ่งหรือการลดขนาดกำลังคนภาครัฐตามมติของคณะรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยนะครับงั้นกระแสสากลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเนี่ยเขาก็ลดขนาดกำลังคนกันนะครับมีการทำแล้วก็เป็นตัวอย่างนั้นเราก็รับกระแสตัวนี้มาเราก็มาพัฒนาปรับปรุงของเราในส่วนภูมิภาคในส่วนกลางนะครับทีนี้ในส่วนภูมิภาคเราก็มีการปรับครับส่วนภูมิภาคในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างของการบริหารจังหวัดอำเภอให้มีรูปแบบเพื่อที่มันมีความหลากหลายนะครับในการปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับจังหวัดแนวใหม่ใช่ไหมฮะที่เราเรียกว่าผู้ว่า CEO คือให้มีอำนาจมากขึ้นในการตัดสินใจคุณเป็นหน่วยงานขอประทานโทษหน่วยงานระดับจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งคุณมีฐานะเทียบเท่ากับกรมหนึ่งเมื่อก่อนคุณของประมาณไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพื่อที่จะของบประมาณได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า area base ก็คือเอามาพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของพื้นที่ไม่ใช่ตามความต้องการของส่วนกลางนะครับอันนี้แล้วก็มีการทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะอันนี้นะว่ามันมีอย่างในภาคอีสานบางจังหวัดเนี่ยมีหน่วยงานส่วนกลางไปตั้งที่ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าเนี่ย300หน่วยงานในขณะที่หน่วยงานที่ขึ้นกับอำนาจผู้ว่ามี29หน่วยงานดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าอ้าวอย่างนี้แล้วผู้ว่าจะทำงานได้สำเร็จได้อย่างไรมันก็เป็นปัญหาอยู่นะครับเรื่องของการปรับปรุงสมรรถนะของอำเภอนะครับให้สามารถรองรับงานหรือตอบสนองงานของจังหวัดให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลายประการนะที่มีการทำแล้วก็มีการปรับปรุงตรงนี้ในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคเราทั้งจังหวัดและอำเภอนะครับทีนี้ในส่วนของตำบลอันนี้ขออนุญาตให้ท่านดูไปที่คณะกรรมการหมู่บ้านในปัจจุบันในส่วนของการบริหารการปกครองท้องที่เรามีการปฏิรูปอะไรบ้างก็มีการปฏิรูปมาตลอดครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการเลือก5ปีบ้างแล้วตอนหลังก็มาปรับเป็น60ปีอันนั้นคือที่มาของกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันมาจากการเลือกของประชาชนบ้างกำนันเริ่มต้นเลยตามพระราชบัญญัติรัฐสภาปกครองท้องที่นั้นมาจากการเลือกของผู้ใหญ่บ้านโดยมีนายอำเภอเป็นประธานอยู่ต่อมาก็ยกเลิกให้ประชาชนเป็นคนเลือกกำนันอยู่ต่อมาก็ยกเลิกอีกแล้วมาให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันโดยมีนายอำเภอเป็นประธานเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นการปรับไปปรับมานะครับแต่ว่านี่คือรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านในปัจจุบันตามการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่11 2551นะครับอันนี้เป็นล่าสุดเลยเพิ่มอะไรขึ้นมาครับเพิ่มตัวที่3ครับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มเข้ามาเป็นคณะกรรมการอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้นำนะครับหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้านนะครับเข้ามาอันนี้คืออะไรครับ อย่างเช่นว่าหัวหน้าคุ้มบ้านอย่างเงี้ยนะฮะแล้วนอกนั้นก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประชาชนเลือกมา 2-10 คนนะฮะลำดับที่ 1-4 เนี่ยอันนี้เป็นโดยตำแหน่งนะเช่นว่าคุณเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรเนี่ยมันมีการจัดตั้งโดยมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าอันนี้เ

ณจัดตั้งได้มีกฎหมายรองรับนะหรือว่าจะเป็น อสม.ก็เป็นต้นนะครับแต่ว่าตัวที่ประชาชนเลือกมาก็คือผู้ทรงคุณวุฒิ 2-10 คนคณะกรรมการพวกนี้นะครับที่มาโดยตำแหน่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีเงินประจำตำแหน่งมีเงินค่าตอบแทนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เป็นอาสาจิตอาสาครับทำงานไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนทั้งสิ้นนะเพราะนั้นไม่ตั้งใจจริงๆไม่เข้ามาเป็นกรรมการนะพวกนี้ทำงานโดยไม่มีเงินตอบแทนนะครับทีนี้เราดูต่อไปครับในคณะกรรมการหมู่บ้านอปป.นี่มีมานานแล้วตอนที่เราสู้กับคอมมิวนิสต์นะครับตั้งแต่ปี2522 20อะไรตรงนั้นก่อนหน้านั้นอีกนะครับแต่ว่าในตัวพระราชบัญญัติตัวนี้2522เนี่ยเขาก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานและมีกรรมการกลางที่มีคณะกรรมการกรรมการกลางเลือก1คนเป็นรองประธานนะแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านเป็นกรรมการและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ราษฎรในหมู่บ้านเลือกอีก 5-7 คนและมีคณะกรรมการที่คณะกรรมการกลางเลือก1คนแต่เต็มไปหมดนะนี่ก็คือหมู่บ้านอปป.ซึ่งมันมีกฎหมายพิเศษเลยนะถ้าผู้ใหญ่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นมีกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็กำนันก็เป็นประธานแทนนะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าคณะกรรมการโครงสร้างของกรรมการกลางหมู่บ้านนะฮะครับโครงสร้างของคณะกรรมการของฝ่ายต่างๆนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านอปป.นี่จะมีคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการปกครองคณะกรรมการป้องกันรักษาความสงบคณะกรรมการการคลังคณะกรรมการสาธารณสุขคณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมคณะกรรมการสวัสดิการและสังคมคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆตามความจำเป็นท่านจะเห็นว่าเหมือนครม.ไหมเหมือนเลยนะเพราะว่านี่กระทรวงการคลังนี่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาเต็มไปหมดเลยเขาจัดเนี่ยเหมือนกับครม.จิ๋วครับแล้วไปตั้งอยู่ในหมู่บ้านซึ่งเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แล้วเอาคนจำนวนมากเลยเข้ามานั่งเพราะนั้นคนพวกนี้เขาก็ต้องต่อสู้อปป.นี่ก็เน้นในเรื่องของการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์สู้ทางความคิดด้วยติดอาวุธด้วยคนที่ไปฝึกก็เป็นทหารเนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นผู้ก่อร่ายคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเรามันก็ต้องสู้กันทุกหยดเลยครับอันนี้คือคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่และปัจจุบันก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะหมู่บ้านอปป.นี่ยังอยู่นะครับส่วนหมู่บ้านธรรมดาทั่วไปเรามีฝ่ายต่างๆเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นฝ่ายที่เราตั้งขึ้นมาโดยเอาหัวหน้ากลุ่มอาชีพเนี่ยเข้ามานั่งเป็นฝ่ายต่างๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเราใช้ทั้งสองรูปนี้ในปัจจุบัน

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการป้องกันควบคุมโรคที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับซึ่งก็จะจัดให้อยู่ในหน่วยที่6เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเนี้ยเราได้จัดเป็น3ตอนนะครับโดยตอนที่1เนี่ยพูดถึงเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยแมลงที่2ก็คือตอนที่2ก็คือโรคติดต่อที่นำโดยแมลงที่สำคัญและก็ตอนที่3ก็ที่ต้องเฝ้าระวังครับความรู้ทั่วไปนี่ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแมลงนำโรคที่มีความสำคัญนะครับซึ่งแมลงมีหลายชนิดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดแล้วก็นำโรคได้หลายชนิดก็คือยุงแล้วก็การจะสามารถควบคุมโรคได้ดีก็ต้องเข้าใจถึงวงจรชีวิตชีวานิสัยแล้วก็การเพื่อจะได้นำมาสู่การป้องกันควบคุมโรคที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพสำหรับโรคติดต่อนำโดยที่นำโดยแมลงที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่ไข้มาลาเรียไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกาส่วนความสัมพันธ์ว่าทำไมเราถึงจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคที่มีความสำคัญลองติดตามกันดูนะครับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องโรคติดต่อที่นำโดยแมลงที่ต้องเฝ้าระวังก็จะเห็นได้ว่ามีชื่อทั้งหมด5โรคคือโรคเท้าช้างโรคไข้สมองอักเสบ JE โรคสครับไทฟัสโรคลิชมาเนียแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสเวสไนโรคกลุ่มเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญบางโรคกำลังจะหมดไปแต่อาจจะมีความสำคัญตรงที่ระบาดกลับมาได้หรือระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในอนาคตได้เพราะฉะนั้นก็ตรงไปตรงมาครับต้องเฝ้าระวังครับในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะพูดว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่สำคัญอันดับแรกก็คือแมลงที่สำคัญทางการแพทย์และวิธีการนำโรคนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องหลักในการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงเมื่อเราเข้าใจแมลงแล้วเราก็ควรจะรู้ว่ามีหลักสำคัญอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ไม่ยุ่งยากอะไรแต่คงต้องทำความเข้าใจกันหน่อยหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องเครื่องมือหรือมาตรการที่นำมาใช้ในการควบคุมแมลงพาหะก็มีหลายวิธีนะครับหัวข้อต่อไปที่4เป็นเรื่องว่าในกรณีในสถานะที่ปัจจุบันเราจะต้องไปเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยเราควรจะมีบทบาทยังไงในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเราลองกลับมาดูว่าแมลงที่สำคัญทางการแพทย์เนี่ยที่เกริ่นไว้เนี่ยว่ายุงเป็นตัวหลักนะครับแต่จริงๆไม่ได้มียุงเพียงตัวเดียวนะครับก็ยังบางโรคอาจจะนำโดยไรอ่อนแล้วก็ลิ้นฝอยทรายได้แต่เราจะเน้นเรื่องยุงเป็นหลักนะครับจะเห็นได้ว่าเราเขียนตัวใหญ่ตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องด้วยยุงใน4สกุลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับทางการแพทย์ก็คืออย่างที่เห็นนี้นะครับคือมียุงก้นป่องทางซ้ายมือแล้วก็มียุงลายยุงรำคาญแล้วก็ยุงเสือนะครับหลายคนคงพอจะรู้จักยุงก้นปล่องนะครับเขาบอกว่ายุงก้นปล่องเนี่ยเวลาเกาะแล้วก้นต้องชี้ขึ้นก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนยุงลายก็จะมีตัวลายๆพอเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับพวกนี้นำอะไรครับยุงก้นปล่อง

แน่นอนนำเชื้อไข้มาลาเรียนะครับสำหรับยุงลายก็มีไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกาซึ่งเพิ่งเข้ามาแล้วก็มีความสำคัญมากนะครับสำหรับยุงรำคาญสามารถนำโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบ JE แล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสเวสไนบอกไว้ก่อนนะครับเวสไนนี่ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างน้อยไม่มีรายงานแต่มีศักยภาพที่จะระบาดข้ามทวีปหรือข้ามประเทศได้นะครับเป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังแล้วก็สุดท้ายเป็นยุงเสือนะครับก็นำโรคเท้าช้างนะครับเหมือนกับยุงรำคาญมี2ตัวนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทำความรู้จักอย่างง่ายๆก็คืออันนี้คือยุงลายนะครับยุงลายที่สำคัญมี2ตัวมักจะอยู่ใกล้บ้านเรานะครับตรงตัวซ้ายมือเนี่ยจะมีที่อกด้านหลังเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเคียวนะครับสองข้างโค้งๆอย่างนี้สีขาวนะครับอันนี้คือยุงลายบ้านครับส่วนถ้ามองแล้วเห็นขีดตรงกลางสีขาวๆเส้นเดียวเป็นยุงลายสวนครับมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวเราจะไปบอกในตอนต่อๆไปนะครับแต่ขอให้เห็นความสำคัญตรงนี้ก่อนสุดท้ายก็คือริ้นฝอยทรายนะครับวันนี้ไม่ได้เอารูปของไร่อ่อนมาให้ดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเกิดโรคไม่มีใครเคยเห็นนะครับเห็นแต่อาการที่มาแสดงแต่ลิ้นฝอยทรายเนี่ยเป็นตัวมีความสำคัญตรงที่จะนำเชื้อลิชมาเนียได้การวางแผนในการควบคุมโรคเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของชีวนิสัยของพาหะเช่นต้องเข้าใจว่ายุงเขาอยู่อาศัยยังไงแล้วก็เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเช่นเขาชอบกัดคนไหมหรือเขาชอบกัดสัตว์หรือเวลาเขาอิ่มแล้วเนี่ยเขาเกาะพักบนผนังไหมถ้าเขาเกาะพักบนผนังสูงเท่าไหร่เป็นต้นนะครับอันนี้คือชีวนิสัยถามว่ารู้ไปทำไมครับรู้ไปควบคุมโรคครับเรามีวิธีการควบคุมโดยใช้สารเคมีมีฤทธิ์ตกค้างเนี่ยก็พ่นแค่เพียงระยะพอที่มันเกาะได้นะครับก็รู้เรื่องความจำเพาะครับเรื่องเชื้อกับยุงพาหะเช่นเชื้อกับยุงพาหะเชื้อชนิดไหนคู่กับยุงพาหะชนิดไหนอันที่สองก็คือเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพยาธิเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปสู่อวัยวะเป้าหมายซึ่งเราเรียกว่าบ้านครับแล้วก็ชีวนิสัยอย่างที่บอกครับยุงลายนี่เขาชอบเพาะพันธุ์ในเขตบ้านนะครับยุงก้นป่องนี่ชอบธรรมชาติแล้วก็บางชนิดชอบกินเลือดคนมากกว่าสัตว์ส่วนอายุไขของยุงนะครับก็ถ้ายุงมีกัดคนแล้วมีชีวิตสั้นกว่า10วันเนี่ยจะไม่สามารถนำเชื้อได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นกุญแจสำคัญนะครับในการที่จะใช้ในการควบคุมโรคแล้วก็หลักในการควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงนะครับก็คือเราต้องเข้าใจว่ามันมีปัจจัยก็คือคนเชื้อและก็พาหะนะครับในหลายกรณีเนี่ยการควบคุมโรคต้องควบคุมพาหะนำโรคด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างเอามาลาเรียเป็นตัวอย่างนะครับการจะเกิดการระบาดของมาลาเรียได้ต้องมีเชื้อมาลาเรียมียุงพาหะมีคนมีสิ่งแวดล้อมนะครับต้องเข้าใจว่ามันต้องมีครบนะครับมีขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะไม่เกิดการระบาดได้นี่ประวัติเราอยากจะให้ลองศึกษาเรื่องหลักในการควบคุมเนี่ยโดยดูจากประวัติการควบคุมการระโรคในประเทศไทยนะครับการระโรคเนี่ยเกิดจากคนถูกหมัดหนูเนี่ยนำเชื้อมากัดแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยมีปัญหาตั้งแต่ปี2447ซึ่งเกิดการระบาดหลายครั้งนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งป่วยกันเยอะตายกันเยอะเราก็พยายามจัดการเรื่องสุขาภิบาลหนักดักหนูกำจัดหนูทำตั้งหลายปีนะครับต่อสู้กับมันมาแต่ไม่สำเร็จนะครับจนกระทั่งในปี2492นะครับเรามีการนำสารเคมีมาใช้ก็คือสารเคมี DDT นะครับมาใช้ในการรักษาหรือควบคุมไข้มาลาเรียได้ผลดีครับก็เลยนำมาใช้ด้วยการที่มาพ่นตามบ้านเรือนตามทางเดินของหนูนะครับวัตถุประสงค์ไม่ใช่ฆ่าหนูครับฆ่าหมัดหนูเพราะว่าเมื่อหนูมันสัมผัสกับ DDT แล้วหมัดหนูมันจะตายนะครับก็จะทำให้เกิดผลดีแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเราสามารถจัดการเริ่มใช้ในปี93แล้วก็ปี95ก็เป็นปีสุดท้ายที่เราพบผู้ป่วยกาฬโรคนะครับเครื่องมือที่ใช้เนี่ย

ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เพื่อควบคุมประชากรของพาหะให้ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนเช่นถ้ายุงก็เป็นลูกน้ำนะครับหรือตัวเต็มใบก็มีหลายวิธีครับใช้สารเคมีใช้ทางชีวภาพพันธุกรรมศาสตร์การจัดการทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็หรือผสมผสานกันนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าแตะต้องสารเคมีเมื่อไหร่ต้องรู้อยู่ในใจเลยนะครับว่าสารเคมีที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นพิษต่อแมลงไม่เป็นพิษต่อคนแล้วก็ออกฤทธิ์เร็วสลายตัวเร็วไม่ตกค้างนะครับหาง่ายราคาไม่แพงตอนใช้ต้องปลอดภัยไม่ติดไฟเป็นต้นนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็มีเรื่องของสารเคมีชีวภาพพันธุกรรมศาสตร์การจัดการทางสภาพแวดล้อมแล้วก็บางทีก็ต้องป้องกันแมลงสัมผัสกับคนสำหรับสารเคมีเนี่ยบางทีจัดกลุ่มเป็นว่าออร์แกนิกนอนออร์แกนิกนะครับคืออินทรีย์อนอินทรีย์แล้วก็ที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ไปใช้นี่คือการจัดเป็น5กลุ่มตามประเภทของสารเคมีกลุ่มแรกคือไพริทรอยนะครับมาจากสารเคมีกลุ่มดอกเบญจมาศอะไรนะครับตอนหลังก็สังเคราะห์ขึ้นมาก็ตัวที่ใช้กันบ่อยที่สุดตอนนี้ก็คือเดลต้าเมทิลนะครับอันนี้ค่อนข้างกลุ่มนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับกลุ่มที่2คือออร์แกโนคอลีนนะครับกลุ่มที่3คือออร์แกโนฟอสฟอรัสนะครับตัวที่อยากให้รู้จักก็คือในกลุ่มนี้ก็คือทีมีฟอสครับพูดอย่างนี้จะไม่รู้จักแต่ถ้าเราพูดว่าทรายอเบททุกคนต้องรู้จักแน่นะครับทรายอเบทก็คือทีมีฟอสที่เคลือบทรายนั่นเองนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4คือคาร์บาเมตก็คือไอ้ใบก้อนที่เราใช้ตามบ้านนี่แหละนะครับกลุ่มที่5เป็นสารเคมีเหมือนกันครับแต่ว่าเรียนแบบฮอร์โมนของสัตว์ทำให้ฮอร์โมนของแมลงนะครับทำให้แมลงไม่สามารถเจริญเติบโตลอกคราบเป็นระยะต่อไปได้ก็ตายเหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องมือต่อไปก็เป็นชีวภาพนะครับก็ได้แก่แบคทีเรียนะครับชื่อที่ยกมานี้ก็คือ Bacillus thuringiensis นะครับแต่ว่าเวลาบางประเทศนำไปขยายแล้วก็ค้นคว้ามากขึ้นก็จะเกิดเป็นอิสราเอลเอนซิสนะครับจะมีชื่อย่อว่า BTI นะครับใช้ในการควบลูกน้ำเช่นควบคุมลูกน้ำของไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็อาจจะมีแต่ไม่ได้ยกมาตรงนี้ก็คือเบซิลัสสเฟริคัสนะครับหรือชื่อย่อว่า BS นะครับจะใกล้เคียงกันอันที่สองก็คือเชื้อรานี่ขอข้ามไปเลยนะครับอันที่สามนี่เห็นแนะนำกันบ่อยมากคือเรื่องปลานะครับใส่ปลาลงไปในแหล่งน้ำก็มีปลาหางนึ่งยูงปลาแกมบูเชียไส้เดือนฝอยแล้วก็ลูกน้ำยุงยักษ์อันนี้สามกับสี่นะครับสุดท้ายก็คือใช้เชื้อไวรัสแต่ที่เราเห็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของปลาหางนกยูงนะครับแล้วก็พันธุกรรมศาสตร์อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดก็คือไปเอายุงตัวผู้มาฉายรังสีให้มันเป็นหมันแล้วก็ไปปล่อยในธรรมชาติให้มันไปแข่งกับยุงตัวผู้ในธรรมชาตินะครับซึ่งพอมันผสมพันธุ์กันแล้วมันจะไม่เกิดไข่มันจะไม่เกิดลูกนะครับมันก็จะเป็นการควบคุมประชากรของยุงไปในตัวแต่ปัญหาสำคัญก็คือว่า1ปล่อยไปแล้วถ้าได้ผลเนี่ยประชากรมันจะลดลงนะในที่สุดก็ต้องมาปล่อยใหม่นะครับเพราะยุงมันเป็นหมันแต่ถ้ากลับไปดูในความเป็นจริงจะพบว่ายุงที่เป็นหมันเนี่ยมักจะแย่งผสมพันธุ์ได้ไม่ดีนะครับแล้วก็จากการทางสภาพแวดล้อมก็เก็บภาชนะเก็บอะไรเนี่ยพวกนี้เช่นกรณีของไข้เลือดออกก็มีสามเก็บสามโรคเป็นต้นนะครับแล้วก็การป้องกันแมลงสัมผัสกับคนก็เช่นการใช้กอยอ15หรือสารเคมีที่ชื่อว่าดีนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องการควบคุมโดยเป็นบทบาทของบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับก็ต้องร่วมมือนะครับไม่ทำโดดเดี่ยวนะครับต้องร่วมมือกันทั้งระดับจังหวัดส่วนกลางพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับให้ตระหนักถึงปัญหาแล้วก็แบ่งพื้นที่ตามความรุนแรงแล้วก็รูปแบบของปัญหาแล้วก็เลือกมาตรการร่วมกันนะครับตามระดับของปัญหาแล้วก็กำหนดแผนแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบอันนี้ก็คงจะตรงไปตรงมานะครับแต่ยังไงก็ตามต้องอย่าลืมประเด็น

สำคัญนะครับในแต่ละโรคเช่นถ้าเป็นเรื่องของไข้เลือดออกก็ต้องดูเรื่องการป่วยเสียชีวิตในเด็กเป็นต้นนะครับหรือถ้าในกรณีของการเฝ้าระวังไวรัสซิก้านะครับก็ต้องดูเรื่องการพบหญิงมีครรภ์มีป่วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้นะครับคือเรื่องสิ่งที่เรียกว่า IVM หรือ Integrated Vector Management นะครับก็คือในการควบคุมโรคให้ยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องมีการเลือกอย่างชาญฉลาดก็คือเรื่องวิธีการสารเคมีร่วมกันไม่แยกโรคครับไม่งั้นเราก็มาทีละโรคก็ไปคุยกันทีเราโรคที่มีปัญหาโรคติดต่อระดมแมลงมาคุยพร้อมกันทีเดียวเราใช้อาจจะใช้สารเคมีตัวเดียวกันก็ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันลดผลเสียเช่นการดื้อของสารเคมีได้ตัวอย่างเช่นที่เราทำกันจริงๆตอนนี้ก็คือว่าเรานำโรค3โรคก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายไข้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งเป็นโรคในกลุ่มที่นำโดยยุงลายเพราะนั้นควบคุมยุงลายทีเดียวเลยได้3โรคนะครับแล้วก็ต้องเน้นว่าชุมชนเป็นเจ้าของตัดสินใจและบริหารจัดการอาจผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอก็ได้แต่ว่าชาวบ้านเป็นเจ้าของครับสำหรับเนื้อหาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโรคติดต่อระดมแมลงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็เป็นตอนที่นะครับเรื่องแรกที่เราควรจะต้องสนใจก็คือเรื่องโรคเท้าช้างนะครับจริงๆเท้าช้างเคยเป็นโรคที่มีปัญหาของประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เข้าสู่ระยะกำจัดไปแล้วประกาศไปเมื่อตอนกันยายน60นะครับแต่ปัญหายังอยู่ที่แรงงานต่างด้าวครับเรายังมีแรงงานต่างด้าวเยอะแล้วก็เรามียุงรำคาญซึ่งเป็นพาหะอยู่ทั่วไปเพราะนั้นกลับมาระบาดได้ต้องเฝ้าระวังครับก็เกิดจากพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็ตัวแก่จะอาศัยอยู่ในระบบน้ำเหลืองทำให้เกิดการอุดตันไม่เสียชีวิตครับแต่พิการถาวรนะครับนี่ก็เป็นรูปของเท้าช้างนะครับไม่ใช่เท้าช้างอย่างเดียวคุณใหญ่รู้สุดท้ายเนี่ยเรื่องอยากจะเรียกว่าเป็นหำช้างหรืออะไรสักอย่างนะครับน่ากลัวยิ่งกว่าโรคอื่นไม่ตายนะครับแต่ทรมานครับอันนี้ก็เป็นวงจรชีวิตนะครับลองไปศึกษาดูแล้วกันเชื้อสาเหตุของประเทศไทยนะครับมี2ตัวครับวูเคอร์เรียแบนคอฟไตแล้วก็บลูเกียมาลายายครับแล้วก็ยุงพาหะที่สำคัญก็คือยุงรำคาญกับยุงเสือครับพยาธิตัวแก่จะอุดตันท่อน้ำเหลืองหรือระบบน้ำเหลืองแต่เขาออกลูกได้นะครับออกลูกมาเนี่ยเป็นตัวอ่อนที่เราเรียกว่าไมโครฟิลาเรียและเขาจะออกมาว่ายอยู่ในกระแสเลือดทั่วร่างกายนะครับไม่ทำให้เกิดการอุดตันครับแต่สามารถแพร่เชื้อต่อไปได้ก็จะพบในกระแสเลือดรอยุงมาแพร่เชื้อนั่นเองนะครับฉะนั้นการควบคุมเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการให้ยารักษาครับเราจะรักษาเฉพาะรายในรายที่พบแล้วว่ามีเชื้อเท้าช้างหรือพยาธิเท้าช้างก็ให้รับยารักษาด้วย DEC ประมาณ6เดือนนะครับหรือเราต้องการจะควบคุมแล้วก็กำจัดไมโครฟิลาเรียใช้ยาตัวเดียวกันครับให้ยาครั้งเดียวทุก6เดือนนะครับเรียกว่าการรักษากลุ่มโรคต่อไปนะครับก็คือโรคไข้สมองอักเสบ JE หรือ Japanese Encephalitis นะครับเกิดจากไวรัสJE นะครับซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มฟาวิไวรัสนะครับซึ่งที่สำคัญก็คือว่าไวรัสนี่จะถูกยุงกัดยุงเนี่ยจะไปกัดสุกรนะครับหรือหมูเนี่ยแล้วก็หมูจะเป็นแหล่งรังโรคก็เพิ่มจำนวนเชื้อแล้วก็จะทำให้ยุงเนี่ยสามารถที่จะกัดหนูกัดหมูแล้วก็ไปกัดคนได้ก็ทำให้เกิดเป็นไข้สมองอักเสบได้นะครับยุงพาหะที่สำคัญอย่างที่บอกก็คือยุงรำคาญนะครับซึ่งพบได้ในเขตชนบททั่วไปโรคนี้ถูกละเลยเพราะมักจะไม่มีอาการนะครับอาจจะเพียง1ใน100หรือ1ใน 1,000 เท่านั้นนะที่เกิดไข้สมองอักเสบแต่1รายก็มีความสำคัญเพราะทำให้พิการแล้วก็สมองเสียไปได้นะครับยังไม่มียารักษาจำเพาะครับแต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนมีวัคซีนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้จะเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงการควบคุมยุงพาหะนะครับเพราะไม่คุ้มแต่ว่าจะใช้วัคซีนนะครับโรคต่อไปนะครับคือโรคสครับไทฟัสนะครับ
หรือบางทีเรียกว่าไข้รักษาใจนะครับเกิดจากการที่เชื้อซึ่งเป็นเชื้อซึ่งอาศัยอยู่ในตัวไรอ่อนนะครับซึ่งอาศัยอยู่กับสัตว์ฟันแทะหรือทำให้สัตว์ฟันแทะป่วยสัตว์ฟันแทะนี่คืออะไรก็คือหนูป่าเป็นต้นนะครับก็จากรูปจะเห็นได้ว่าในวงจรชีวิตของเขาเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับหนูเป็นส่วนใหญ่แต่คนเนี่ยบังเอิญเป็น accidental host นะครับเป็น host บังเอิญที่เข้ามาสู่ตัวคนเกิดจากชื่อลิเกเซียครับเรียกว่าลิเกเซียซูซูกามูจินะครับฟังชื่อก็ต้องรู้นะครับคนนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับคนเป็นโฮสต์บังเอิญอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อาการสำคัญคืออะไรครับมีไข้ปวดศีรษะมากแล้วมักจะมีตาแดงนะครับแล้วมักจะพบแผลที่คล้ายบุหรี่จี้เราเรียกว่าเอสขานะครับตามรูปจะเห็นนะครับว่ามันเหมือนบุหรี่จี้เลยนะครับรอยบุหรี่จี้อันนี้เป็นลักษณะสำคัญแต่บางครั้งอาจจะพบต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่น้ำเหลืองมันเทไปก็โตได้นะครับม้ามโตมักจะพบว่าเขามีประวัติเข้าป่าครับแล้วก็มีไรอ่อนอาศัยอยู่การรักษาก็ถ้าสงสัยนะครับก็สามารถรักษาได้โดยด็อกซิไซคลินนะครับแล้วก็ถ้าหากวินิจฉัยว่าใช่แน่แต่ยาไม่ตอบรับต่อยาด็อกซิไซคลินก็จะใช้อซิโทไมซินได้นะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันตัวเองครับอย่าให้ถูกไรอ่อนกัดนะครับก็มีหลายวิธีนะครับโรคลิชมาเนียครับเกิดจากเชื้อโปรโตซัวลิชมาเนียนะครับวงจรชีวิตก็ตามนี้นะครับแต่ว่าพาหะคือลิ้นฝอยทรายนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ปีกมันจะกางเป็นรูปตัววีนะครับโรคลิชมาเนียเนี่ยการอาการแสดงเนี่ยมีได้3กลุ่มแบบแรกคือแสดงทางผิวหนังเรียกว่าคิวทาเนสนะครับแบบที่2เป็นรอยต่อระหว่างเยื่อเมือกนะครับกับผิวหนังทั่วไปก็เป็นเรียกว่ามิวโคคิวทาเนสนะครับก็สามารถทำลายเนื้อเยื่อได้อย่างรุนแรงนะครับแบบสุดท้ายนะครับก็คือที่อวัยวะภายในนะครับหรือเราบางทีเรียกว่าคาราซานะครับยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ใช้ป้องกันได้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังผู้ป่วยหรือคนที่เดินทางไปตะวันออกกลางนะครับต้องเฝ้าระวังและแต่โชคดีที่ลิ้นฝอยทรายในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยพบใกล้ๆบ้านแต่มักจะพบในถ้ำในป่าบางพื้นที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังครับโรคที่อยากจะแนะนำให้รู้จักโรคสุดท้ายก็เป็นเรื่องของไวรัสเวสไนนะครับเป็นเชื้อไวรัสที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ามีศักยภาพแพร่ระบาดข้ามประเทศได้แล้วก็อยู่ในกลุ่มใกล้ๆกันนะกลุ่มฟาวิไวรัสเหมือนกันคล้ายๆกับจีอีแล้วก็ไข้เดือดออกนะครับมียุงลำคาญหรือคิวเล็กซ์เนี่ยเป็นพาหะส่วนนกเนี่ยเป็นโฮสต์หลักนะครับคนเนี่ยเป็นเพียงโฮสต์บังเอิญนะครับแอคซิเดนทัลโฮสต์เท่านั้นสหรัฐนี่มีผู้ป่วยปีประมาณ700ถึง 5,000 ต่อปีนะครับตาย 5% แล้วก็ยังควบคุมได้กระท่อนกระแท่นนะครับแต่สำหรับประเทศไทยไม่เคยมีรายงานเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าไม่เคยรายงานหรือว่ายังเชื้อยังโรคยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วจะมีอาการไข้อาการทางสมองและอาจถึงตายได้นะครับเพราะนั้น เราก็ควรจะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันโดยเฉพาะกรณีที่มีการนำเข้าของนกนะครับประชากรกลุ่มที่สัมผัสเนี่ยควรจะต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับก่อนจะจบเนี่ยอยากจะให้ลองนึกถึงนะครับว่าการควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเนี่ยปัจจัยหลักที่สำคัญก็มีอยู่เพียง3อย่างก็คือมีคนมีเชื้อมีพาหะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันควบคุมอ่ะก็ต้องควบคุมทั้ง3อย่างแล้วก็มักจะต้องควบคุมพาหะด้วยอาจจะใช้วิธีการต่างๆเช่นสารเคมีใช้มุ้งชุบสารเคมีเป็นต้นเพื่อลดประชากรพาหะนะครับมักจะมีนะครับจำเป็นแล้วการวางแผนควบคุมโรคเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติการเกิดโรคเข้าใจวงจรชีวิตของพาหะ แล้วก็วงจรชีวิตของเชื้อสาเหตุ
ก่อนให้ดีแล้วเลือกวิธีการที่จะเป็นไปได้แล้วก็ง่ายต่อการปฏิบัติได้ผลดีผมขอให้หลักการไว้อย่างนี้ครับอะไรที่ทำ80แล้วได้ผลเพียงแค่20อย่าทำครับต้องเลือกทำสิ่งที่ทำ20แล้วได้ผล80ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเราพูดถึงไข้สมองอักเสบ JE เห็นได้ว่าผมไม่พูดถึงเรื่องการควบคุมยุงพาหะเลยเพราะวิธีการควบคุมยุงพาหะนั้นทำ80ได้ผล20แต่เราไปพูดถึงการใช้วัคซีนวัคซีนนั้นถ้าเราเลือกกลุ่มที่มีความเสี่ยงและเราให้วัคซีนครบหมดเนี่ยจะได้ผลทันทีเลยคือทำแค่20ได้ผล80อันนี้ก็เป็นหลักคิดง่ายๆนะครับในการที่จะไปทำเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงนะครับต้องเข้าใจว่ามีคนมีเชื้อมีพาหะแล้วก็มีวิธีการต่างๆแต่จะเลือกใช้อย่างไหนไม่จำเป็นจะต้องอ่านตามตำราเป๊ะเอาไว้เป็นแนวทางเฉยๆแล้วก็ต้องดูหน้างานให้ดีว่าวงจรชีวิตของพาหะและเชื้อสาเหตุนี่เป็นยังไงเลือกวิธีการที่เป็นไปได้ได้ผลดีในหลัก 80-20 นะครับก็ขอฝากเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงนะครับสำหรับนักศึกษาทุกท่านหวังว่าคงจะได้ความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่อไปครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่การให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
10: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาส

0: ความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
1: แรม1ค่ำเดือน8วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานอยู่พักประจำณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในชุดวิชา32303นะครับการจัดการการเงินนะครับในหน่วยที่3ก็คือการวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงินซึ่งผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.กัลยาณีภาคอัดนะครับวันนี้อาจารย์โยธินทวีกิติกุลจะมาเป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะถือว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะลงทุนในอนาคตก็สามารถที่จะนำนะครับในเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์จะบรรยายวันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับของการตัดสินใจเพื่อการลงทุนได้นะครับวันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอของการวิเคราะห์งบการเงินโดยภาพรวมก่อนนะครับก็คือบอกว่าเรามาดูซิว่าแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยความหมายเนี่ยนะครับความหมายของการวิเคราะห์นะครับงบการเงินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับกับหลักการและประสบการณ์นะครับซึ่งนำมาใช้ในการอธิบายงบการเงินนะครับของกิจการนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่างบการเงินเนี่ยถ้าเกิดจะให้มีความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูงบถ้าสมมติว่าสำหรับของการวิเคราะห์ที่จะเอามาใช้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูในเงื่อนไขของผู้สอบบัญชีด้วยนะครับว่าผู้สอบบัญชีมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญนะครับของงบการเงินที่จะนำมาใช้คราวนี้ในการวิเคราะห์ในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะมองว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นำผลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ซึ่งผลของการที่จะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะต้องดูในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของการที่จะนำไปใช้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับอันที่1เลยเนี่ยนะครับเรามาดูว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะฮะผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแน่นอนสุดเวลาที่เราจะดูสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการเปรียบเทียบนะครับต่อมาก็คือใช้ในเรื่องของการวางแผน3ก็คือเราต้องมาดูเรื่องของเครื่องมือนะครับที่จะมาประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าเอ๊ะเครื่องมืออะไรที่จะมาประเมินของฝ่ายบริหารได้นะครับต่อมาก็คือช่วยในการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ต่อมาคือเราจะมาค้นหาหรือวิเคราะห์ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานนะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยก็ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในการลงทุนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตอนต้นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำนะครับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยนำไปใช้สำหรับของการลงทุนได้นะครับคราวนี้ลำดับต่อมาอาจารย์จะมาพูดถึงว่าแล้วอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในการของการวิเคราะห์เนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินนะครับภาษาอังกฤษเราบอกว่า statement of financial position ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกงบตรงนี้ว่างบดุล นะงบดุลก็คือหรืองบ balance sheet นั่นเองนะครับซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินกระทุนนะข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์อีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็น

สินกับทุนสองข้างนี้รวมกันทั้งสองข้างนี้จะต้องมีเท่ากันนะครับยอดรวมทั้งสองข้างนี้จะต้องเข้ากันนี่เราเลยเรียกงบตรงนี้ว่างบแสดงฐานะการเงินต่อมางบกำไรขาดทุนแสดงถึงผลการดำเนินงานตั้งแต่ในอดีตนะฮะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะย้อนไปหลายๆปีก็ได้แล้วก็ดูว่าในอดีตของเป็นยังไงนะครับต่อมาก็คืองบกระแสเงินสดนะงบกระแสเงินสดเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือเราจะดูในแง่ที่1คือกิจกรรมจากการดำเนินงานนะครับว่ากิจกรรมจากดำเนินงานเนี่ยเป็นยังไงของธุรกิจนี้นะครับ2ก็คือกิจกรรมจากการจัดการลงทุนก็คือนำเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรบ้างแล้วส่วนที่3นะครับก็คือกิจกรรมจัดหาเงินทุนซึ่งมันก็จะมี2แหล่งก็คือ1จากการกู้ยืมหรือการออกหุ้นสามัญนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูในลำดับถัดไปนะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยจะประกอบด้วยอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราก็ต้องมากำหนดในด้านของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับ2เมื่อเราระบุวัตถุประสงค์ได้เราก็ต้องทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์3เราก็ต้องการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครไปอ่านหนังสือของต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าคุณจะเอาส้มมาเปรียบเทียบกับแอปเปิ้ลถามว่าเปรียบเทียบกันได้ไหมคำตอบมันอยู่ในมุมมองไหนอยู่ในวัตถุประสงค์อะไรนะครับถ้าเกิดเราจะมองว่าเปรียบเทียบในเรื่องของผิวแน่นอนที่สุดแอปเปิ้ลมีผิวบางส้มมีผิวหนาอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็คือการเลือกเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับให้เหมาะสมซึ่งมันมีหลายหลากหลายเครื่องมือซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันต่อไปต่อมาก็คือพอเราได้เครื่องมือแล้วเนี่ยเราได้ผลออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านความหมายนะครับและรูปและสรุปผลนะฮะของการดำเนินงานนะครับหรือได้ความหมายต้องสรุปสุดท้ายมันก็ควรจะทำเป็นลักษณะของรายงานนะครับการนี้การที่จะทำรายงานมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำเพื่อให้กับใครอ่านเช่นถ้ากับนักลงทุนมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนนะครับต่อมาเรามาดูต่อว่าเครื่องมือนะฮะเราจะขอเข้าถึงเครื่องมือนะฮะซึ่งในเรื่องเครื่องมือเนี่ยมันมี5เครื่องมือด้วยกันนะครับอาจารย์ขอเน้นหนักไปที่เครื่องมือที่3ก็คืออัตราส่วนทางการเงินนะครับก็คือ financial ratio นะครับซึ่งอาจารย์จะให้น้ำหนักหรือบรรยายตรงในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องมือนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างอันที่1เราเรียกว่าเครื่องมือแนวโน้มนะเครื่องมือที่2อัตราร้อยละนะครับเครื่องมือที่3อัตราส่วนทางการเงินเครื่องมือที่4คือการวิเคราะห์แบบดูปองนะครับเครื่องมือที่5การวิเคราะห์กระแสเงินสดแล้วก็เรามาดูซิว่าก่อนที่เราจะไปถึงเครื่องมือนะคะเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดก่อนว่าแน่นอนสุดการจะวิเคราะห์อะไรก็ตามเราต้องมีข้อจำกัดของการข้อจำกัดของในเรื่องนั้นนะครับในที่นี้ก็เหมือนกันข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยอันที่1เลยข้อมูลจากงบการเงินข้อมูลจากงบการเงินเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้ในอดีตนะครับซึ่งเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยโอกาสนะครับหรือความคาดเคลื่อนอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลที่เป็นปีไม่ปกติเช่นเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือเป็นช่วงภาวะเกิดภาวะอุทกภัยหรืออะไรภัยบางอย่างเนี่ยทำให้ผลการดำเนินของบริษัทไม่ดีมันก็จะมาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับแต่ต่อมาคือการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเนี่ยมันต้องดูว่าเงื่อนไขนะครับของถ้าเกิดเราเอาบริษัทงบการเงินของบริษัทคู่แข่งมาเนี่ยเราต้องดูว่าระบบบัญชีนะครับของบริษัทคู่แข่งขันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วต่อมาคือการวิเคราะห์งบเนี่ยโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากแต่ถ้าเราสามารถเข้าใจได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากนักนะครับต่อมาก็คือการถึงอัตราส่วนก็คือว่าจากประสบการณ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ที่วิเคราะห์มานานๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าบริษัทนี้หรือบริษัทเราเองเนี่ยเป็นยังไงในอดีตหรือข้อจุดบกพร่องตรงไหนที่เกิดแล้วเกิดอีกอะไรเนี่ยได้มีการแก้ไขไปหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีที่1วิธีที่1ก็คือวิธีแนวโน้มหรือ Trend Analysis เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นลักษณะของแนวนอนนะครับเราเรียกว่า horizontal analysis นะครับคราวนี้เรามาดูมันมี2วิธีด้วยกันก็คือ

วิธีวิเคราะห์แนวโน้มโดยรายงานจากข้อมูลเดิม 2. วิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานนะครับเรามาดูวิธีที่1ก่อนวิธีที่1เนี่ยวิธีการโดยวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้รายการจากข้อมูลเดิมนะครับเราจะดูว่าอย่างในปี 25x0 x1 และ x3 ก็คือ3ปีง่ายๆเลยนะครับเราก็หยิบข้อมูลจากในงบการเงินมาคือสินค้าคงเหลือเนี่ยของแต่ละปีในปี 25x0 เนี่ย295นะครับปี 25x1 280แล้วก็ในปี 25x2 เนี่ย269เรามาดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ก็คือสินค้าจากปี 0x0 ไป x1 เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันลงนะลดลง15เนี่ยนะครับอาจจะเป็น15ล้านบาทหรือ1ล้าน5แสนบาทหรือเป็นตัวเลขอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าลดลงพอปีถัดไปลดลงอีกเราก็ต้องมาดูว่าการที่เรามีแล้วหารด้วย 26,500 นะครับแล้วก็คูณด้วย100มันก็ออกมาเป็น 145.3 นั่นแสดงหมายความหมายตัวเลขพอออกมาเนี่ยเราต้องตีความหมายให้ได้ว่าความหมายของตัวเลขนี้คืออะไรความหมายของตัวเลขนี้คือจากปีฐานก็คือ2537นะครับกับงบกำไรขาดทุนอันนี้เรามาดูว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับอันนี้ส่วนนี้อาจารย์จะขอข้ามไปเร็วนิดนึงนะครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะใช้สินทรัพย์รวมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราไปหารทุกๆตัวเลยก็หมายความว่าถ้าเราดูปี2542นะฮะเรามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 25,520 นะครับ 25,520 หารด้วยตัวของมันเองคือ 25,520 ก็คือคูณด้วย100ก็ออกมาเท่ากับ 100% ถ้าเอา 25,520 ไปหาร 1,250 แล้วคูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 4.9งั้นอาจารย์จะทำให้ดูอีก1ตัวนะครับเอา 1,000 เป็นตัวตั้งหารด้วย 25,520 คูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 3.9 ทำอย่างนี้ไปทุกๆตัวจนครบนะฮะจนครบคราวนี้พอครบแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะเห็นว่านั่นคือด้านขวามือของสไลด์เนี่ยนะครับ 4.9 3.9 5.3 ขณะที่ปี2540คือ 4.8 4.4 4.6 นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าแนวโน้มนะฮะหรือร้อยละของแต่ละรายการที่เกิดขึ้นคราวนี้เราเอามาใช้ในการวิเคราะห์อย่างไรเวลาที่เราจะวิเคราะห์ตัวเลขหรือการวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างรวดเร็วและง่ายวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับของการลงทุนเองหรือการวิเคราะห์หลายๆส่วนก็จะนิยมนำมาใช้ทำให้มองตัวเลขจากตัวเลขเยอะๆหรือจำนวนเยอะๆโดยเป็นสัดส่วนนะครับมันจะง่ายกว่านะครับในต่อมานะครับในส่วนขออาจารย์ขอข้ามไปที่งบกำไรขาดทุนถ้าเป็นส่วนของงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราก็จะใช้ยอดขายเป็นร้อยละแล้วก็นำไปหารทุกๆตัวเป็นลักษณะเดียวกันกับของสินทรัพย์นะฮะรวมเมื่อกี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบเราก็จะดูทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นในสัดส่วนของที่เป็นตัวเลขรูปย่อส่วนลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนนี้นะต่อมาอาจารย์ขอข้ามมาในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินนะครับหรือ ratio financial ratio เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญอาจารย์จะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะมีความสำคัญท่านนักศึกษาสามารถนะครับที่จะอธิบายในแต่ละส่วนได้นั่นก็คือจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูในอัตราส่วนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอยู่เป็น5กลุ่มด้วยกันเรามาดูนะฮะในอัตราส่วนกลุ่มที่1เลยเนี่ยเราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอัตราส่วนวัดวิเคราะห์สภาพคล่องนะฮะส่วนนี้เนี่ยจะแยกเป็น2อัตราส่วนด้วยกันคืออัตราส่วนที่1คือเราเรียกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนก็คือ current ratio นะครับวิธีการง่ายๆเลยครับเป็นการจริงๆแล้วอัตราส่วนเนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยการนำแต่ละรายการมาเปรียบเทียบกันนะครับรายการที่เกิดขึ้นก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนจากในงบการเงินเนี่ยนะครับในงบแสดงสถานการเงินแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวมเสร็จแล้วออกมาเป็นเท่าสมมุติออกมาเป็น2เท่าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทุกๆนะฮะทุกๆหนี้สินเนี่ยนะออกมาเป็น2เท่าคือถ้าเรามีนะครับสินทรัพย์นะฮะมีหนี้สินนะฮะ1บาท
เราจะมีสินทรัพย์ที่จะไปชำระหนี้

ได้2บาทความหมายง่ายๆเลยครับก็คือเราตีความหมายของหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเท่ากับ1บาทเราจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะชำระหนี้ได้2บาทนี่คือ2ต่อ1นะครับก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีสินทรัพย์มากกว่าแต่ถ้ามันน้อยกว่าล่ะถ้ามันลดลงมาเรื่อยๆแสดงว่าความสามารถหรือสภาพคล่องของเราลดลงนะครับนั้นต่อมาเรามาดูว่าอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วนะครับอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วง่ายๆเลยครับเอารายการสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรครับลบด้วย2ส่วนด้วยกันคือตัวที่1คือสินค้าคงเหลือตัวที่2คือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่มีเราไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปนั่งหาเราก็หักมันออกไปส่วนใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบางครั้งอาจจะไม่มีแต่สินค้าคงเหลือมีแน่นอนนะครับหลังจากนั้นหารด้วยอะไรครับหารด้วยตัวเดิมคือหนี้สินหมุนเวียนถ้าตัวนี้ออกมานะครับ 1.5 เท่าหมายความว่ายังไงครับนะครับทุกๆ1บาทของหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยจะนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปราศจากนะครับสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับสามารถไปชำระหนี้ได้ 1.5 เท่านั่นแสดงว่าดีครับถ้าเมื่อไหร่อัตราส่วนตัวนี้สูงจะดีดังนั้นอัตราส่วนที่1คือ Current Ratio อัตราส่วนที่2คือ Quick Ratio 2 ส่วนนี้สูงนะครับสูงยิ่งสูงยิ่งดีเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับก่อนที่จะมาสู่อัตราส่วนที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพอัตราส่วนนี้แหละที่จะมาประเมินนะครับผู้บริหารว่าผู้บริหารเนี่ยบริหารกิจการดีไม่ดีเราก็ต้องใช้จากนี้แหละครับ3อัตราส่วนอัตราส่วนที่1คืออัตราส่วนการหมุนเวียนลูกหนี้แน่นอนลูกหนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับลูกหนี้แน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับการขายนะครับเราก็เลยเอาขายนะครับเลยเอาขายถ้าเกิดเรามีขายเชื่อก็เอาขายเชื่อแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยมีปรากฏในงบนะครับว่าขายเชื่อเท่าไหร่เราก็เอายอดขายได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดกรณีถ้าบอกว่าเอ๊ะจะใช้เป็นตัวอื่นได้ไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนะครับผู้ประเมินหรือผู้วิเคราะห์เองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะนิยมใช้ในตัวเรื่องของยอดขายมากกว่านะครับคราวนี้หารด้วยลูกหนี้เฉลี่ยในบางครั้งเราอาจจะใช้ลูกหนี้ไปเลยก็ได้แต่เพื่อที่จะให้มันดูนะครับเหมือนกับเป็นกึ่งเป็นเหมือนจะไม่หนักมากเกินไปในปีนั้นก็คือเราจะใช้ลูกหนี้ของปีที่แล้วกับลูกหนี้ของปีปัจจุบันรวมกันแล้วก็หาร2แต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นเราก็จะใช้ลูกหนี้ไปเลยก็ได้นะครับต่อมาระยะเวลาในการเก็บหนี้แล้วก็เอาลูกหนี้เนี่ยนะครับหารด้วยวันนะจำนวนวันนะครับออกมามันก็จะออกมาเป็นจำนวนวันนั้นถ้าเกิดจำนวนครั้งที่มันมากมากนะจำนวนครั้งมากนะครับระยะเวลาก็จะสั้นลงนั้นแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมุนเวียนยิ่งหมุนเวียนครั้งมากนะครับครั้งมากๆเวลาก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดครั้งน้อยเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูต่อมาคือสินค้าคงเหลือนะครับตัวสินค้าคงเหลือเนี่ยยังตามที่นักศึกษาทราบแล้วว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยเป็นส่วนที่เปลี่ยนสภาพได้ช้าที่สุดเลยคือเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินสดเนี่ยได้ค่อนข้างช้าดังนั้นตัวนี้เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดนะจำนวนครั้งเนี่ยถ้ายังออกมาเนี่ยเยอะนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากอะไรครับจากต้นทุนขายสินค้าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถหาต้นทุนของการขายสินค้าได้เราก็ใช้ยอดขายได้นะครับในที่นี้เสร็จแล้วก็หารด้วยสินค้าเฉลี่ยก็คือเอาสินค้าปีที่แล้วกับสินค้าคงเหลือปีที่แล้วกับสินค้าปีปัจจุบันรวมกันหารสองแต่ถ้าหาไม่ได้อีกก็มีข้อแนะนำคือใช้สินค้าคงเหลือของปีปัจจุบันไปได้เลยนะครับจากนั้นเรามาดูระยะเวลาก็เอาสินค้าคงเหลือหารด้วยจำนวนวันนะครับที่มีการขายเชื่อคราวนี้อย่างการอธิบายก็เช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ถ้าจำนวนครั้งเยอะจำนวนครั้งเยอะนะครับนักศึกษาจำนวนครั้งเยอะเวลาจะลดแต่ถ้าจำนวนครั้งน้อยเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเวลาสามสมมติว่าขายได้20ครั้งนะเวลามันก็จะสั้นถ้าขายได้10ครั้งเวลาก็จะเพิ่มนะครับอันนี้ลองดูนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูต่อไปนะครับคราวนี้ต่อมาเรามาดูว่าอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเลยว่า non current assets นะครับหรือเ
และก็อัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพย์รวมนะฮะสองตัวนี้ตัวที่หนึ่งคือตัวอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยสมัยก่อนเราบอกว่าตัวนี้ก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองเราก็เอาขายนะครับเอายอดขายเนี่ยเป็นตัวตั้งหารด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมนะฮะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จากในงบนะฮะมาแต่แล้วก็ถ้าเกิดจำนวนครั้งที่ออกมาได้สูงจำนวนทับเทียบแล้วเนี่ยยิ่งสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือสูงมากกว่าปีที่ผ่านมาแสดงว่าดีแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่าแสดงว่าไม่ดีนะครับแสดงว่าการใช้ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์เนี่ยไม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพต่อมาสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเอายอดขายนะครับเปรียบเทียบกับอะไรครับสินทรัพย์รวมจำนวนครั้งยิ่งสูงยิ่งดีถ้าจำนวนครั้งต่ำไม่ดีนะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงว่าธุรกิจใช้สินทรัพย์ไม่เต็มประสิทธิภาพนะอัตราส่วนเนี้ยบอกแล้วว่าอัตราส่วนในกลุ่มนี้ตั้งแต่ลูกหนี้สินค้าคงเหลือและส่วนของการใช้สินทรัพย์เนี่ยมันสะท้อนถึงการบริหารจัดการของผู้บริหารนะครับหรอครับนักศึกษาเรามาดูต่อนะครับอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมาคืออัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินหรือบางครั้งเราเรียกว่าการก่อหนี้หรือการสร้างภาระผูกพันเนี่ยนะครับเราเรียกว่า leverage นะครับ ratio ตัวนี้เนี่ยก็คือภาระที่เราจะก่อหนี้หรือไปกู้ยืมสินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยธนาคารจะเป็นคนดูนะครับหรือเจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นคนดูว่าคุณมีภาระหนี้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้เรามาดูนะอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมก็คือเราเรียกว่า debt to assets total assets นะ ratio ก็คือเอาหนี้สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมนะครับก็คือหมายว่าถ้าเรามีสินทรัพย์อยู่1บาทปรากฏว่ามีหนี้สินเท่ากับหนี้สินรวมเนี่ยเท่ากับ3บาทไอ้3นะครับเท่ากับ3ก็คือ3เท่าเนี่ยคำนวณออกมา3เท่าก็หมายความว่าทุกๆ1บาทของสินทรัพย์รวมเนี่ยจะมีหนี้สินอยู่3บาทนะหรือเอาง่ายๆก็คือมีสินทรัพย์เท่ากับ1ส่วนมีหนี้สินเท่ากับ3ส่วนถามว่าดีไหมครับคำตอบยิ่งสูงตรงนี้ไม่ดีเพราะอะไรการก่อภาระผูกพันต่อไปอนาคตไม่สามารถกระทำได้แล้วเพราะอะไรคุณกำลังเป็นหนี้เยอะเกินไปการเป็นหนี้มันมีความเสี่ยงต่อบริษัทนะครับต่อมาอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนเงินทุนระยะยาวก็เอาหนี้สินระยะยาวหารด้วยเงินทุนระยะยาวเช่นกันนะครับถ้าหนี้สินตัวนี้ถ้าส่วนนี้เนี่ยสูงก็จะไม่ดีแสดงว่าสัดส่วนระหว่างเงินทุนระยะยาวต่อหนี้สินระยะยาวไม่ดีนะครับเอาล่ะครับเราก็มาดูต่อมาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเราเรียก debt to equity ratio ถ้านักลงทุนเนี่ยก็จะดูตัวนี้ให้เป็นหลักนะครับดูอะไรเพราะเราดูว่าถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นถ้าเกิดสมมติว่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมีหนี้สินมีออกมาเป็น3เท่าแสดงว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเรามีทุนเนี่ยส่วนนึงเรามีหนี้สินถึง3ส่วนอย่างนี้แสดงว่าเรากำลังมีภาระผูกพันเข้าไปกับหนี้สินอยู่ถึง3เท่าด้วยกันนะครับซึ่งยิ่งสูงยิ่งไม่ดีสำหรับเราแน่นอนนะครับต่อมาดูความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็สูตรการคำนวณคือเราเปรียบเทียบจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีนะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า EBIT นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จัก EBIT เนี่ยลองอ่านหนังสือดูนะครับแล้วหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายอันนี้แสดงถึงอะไรยิ่งเท่าสูงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการจ่ายชำระหนี้เรามีความสามารถมากนะครับอัตราส่วนต่อมาก็คืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรนะครับอัตราส่วนนี้จะแยกเป็นสี่อัตราส่วนด้วยกันคือเราดูอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมนะครับก็ในสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยยิ่งออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงแสดงว่าความสามารถของบริษัทหรือความสามารถการทำกำไรของบริษัทยิ่งสูงนะครับอัตรากำไรสุทธิก็คือ net profit margin กำไรสุทธิต่อยอดขายถ้าตัวนี้ออกมาสูงแสดงว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้ดีนะครับต่อมาอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น Return on Equity ถ้าอัตราส่วนตัวนี้เนี่ยออกมาสูงนะครับแสดงบอกได้เลยว่าบริษัทเนี้ยน่าสนใจเลยผู้ลงทุนก็อยากเข้ามาลงทุนนะครับต่อมาก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับแน่นอนสุดกำไรต่อหุ้นก็คือมันสะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงว่าถ้าเรามาถือหุ้นของบริษัทเนี้ยพอสิ้นปีกำไรต่อหุ้นสูง
ั่นก็หมายความว่าผลตอบแทนถ้าเราจะได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ลดลงแสดงว่าถ้าเราถือหุ้นตัวนี้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากบริษัทนี้โอกาสที่จะได้ลดลงเช่นกันนะครับต่อมาอัตราส่วนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอัตราส่วนของมูลค่าทางการตลาดนะครับหรือเราเรียก market value ratio ซึ่งอัตราส่วนนี้เนี่ยนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยมักนิยมใช้ก็คือตัว PE นะครับตัว PE เราเรียก PE ratio กับ P book นะครับ P book P book value นะครับ2ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่า2ตัวนี้มีความสำคัญยังไงนะครับตัวที่1เลยก็คือPE เนี่ยเราจะดูอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าราคาหุ้น100บาทกำไรต่อหุ้น10บาทออกมาเท่ากับ10เท่าถ้าเราไปความหมายโดยทั่วๆไปบอกว่าเราจะทำกำไรกี่รอบล่ะถึงจะได้เท่ากับราคาหุ้นก็หมายความว่าเราต้องทำบริษัทต้องทำกำไรถึง10รอบนะงั้นถ้าหมายความว่าการลงทุนเนี่ยกว่าที่เราอะซื้อหุ้นตัวนี้มาในราคา100บาทเราได้กำไรที่กว่าจะได้เท่ากับราคาหุ้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาสมมุตินะเป็นตัวอย่างก็คือ10ปีนั้นระยะเวลาจุดคุ้มทุนก็คือโอ้ตั้ง10ปีแต่ถ้าเกิดเท่าน้อยนะครับหุ้นตัวนี้เท่าน้อยแต่กำไรอย่างอื่นดูดีแสดงว่าหุ้นตัวนี้กำลังเดินไปได้สวยงามนะครับนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะดู PE ที่ค่อนข้างอยู่ที่ราวๆสัก 10%นะครับ 10% นักลงทุนเนี่ยจะดู PE ประมาณ 10% แล้วจากนั้นจะดูว่ามันจะเติบโตไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันสะท้อนถึงการขยายตัวของธุรกิจด้วยต่อมา P book value ก็คือว่าราคาไอ้ตัวราคาที่เราถือซื้อหุ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทหรือเปล่านะถ้าเกิดนะมันยิ่งต่ำเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าแต่ถ้ายิ่งสูงไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเริ่ม

ประมาณ2 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ขนาดนี้หุ้นตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์หลากหลายมุมมองด้วยกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับอาจารย์อยากให้ดูตัวอย่างว่าเวลาที่เราได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับดังนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็มาดูว่าเราก็มาดูประเมินก่อนว่าเปรียบเทียบมีวิธีการเปรียบเทียบลองกันเองอันนี้เป็นตัวอย่างเนื่องจากตัวอย่างเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ดูนะครับว่ามีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะในบ้านเรานั้นเราต้องใช้การเปรียบเทียบจากปีปัจจุบันกับปีในอดีตถ้ามันอย่างอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยถ้ายิ่งสูงเนี่ยยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดอัตราส่วนประสิทธิภาพอย่างที่อาจารย์เรียนก็คือว่าจำนวนครั้งมากวันก็จะน้อยสังเกตดูนะฮะ 25x1 เนี่ยจำนวนครั้งน้อยแต่พอ 25x2 เนี่ยจำนวนครั้งเยอะเห็นไหมฮะระยะเวลาเนี่ยจาก50วันก็เหลือลงมาเหลือ46วันนะมันจะเป็นพกผันอย่างนั้นนะครับต่อมาโครงสร้างทางการเงินนะครับยิ่งสูงยิ่งไม่ดีในกลุ่มนี้นะครับต่อมาอัตราส่วนความสามารถทำกำไรอันนี้ก็คือถ้ายิ่งสูงขึ้นนะครับยิ่งสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะครับแต่ถ้ายิ่งลดลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขอโทษอัตราส่วนความสามารถทำกำไรยิ่งสูงจะยิ่งดีนะครับต่อมามูลค่าตลาดนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดยิ่งสูงไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะอย่างที่บอกว่ามันเกินกว่าราคาหุ้นไปเยอะละนะครับเกินกว่าราคาหุ้นหรือพูดง่ายๆหุ้นตัวนั้นเริ่มแพงถ้า PE สูงมากเกินไปนี่ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆในการวิเคราะห์ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงตัวดูปองนะครับตัวดูปองเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเอากล่องๆแล้วก็เอามาต่อกันต่อกันโดยที่ในเราก็เอาอัตราส่วนเนี้ยมาใส่แล้วก็เอาตัวเลขใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ว่าเราจะไล่ลำดับของขั้นว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดตรงไหนตรงไหนเนี่ยมันคือเกิดเป็นปัญหานะดูปองจะช่วยในแง่ของการที่ทำให้เรามองภาพรวมนะว่าภาพรวมของบริษัทเนี่ยมันดีหรือไม่ดีตรงไหนนะครับต่อมาอย่างนึงก็คือการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะครับการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเนี่ยตอนนี้สมมุตินะฮะก็คือเราจะดูจากกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันคือจากกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็ลงทุนและกู้ยืมจะเห็นว่ามี3บริษัทบริษัทนึงเนี่ยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานบริษัทที่2คือ B กระแสเงินสดมาจากการลงทุนบริษัทที่3มาจากการกู้ยืมถามว่า A B C ไหนดีกว่ากันนะอาจารย์ลองเบรกให้นิดนึงโอเคอาจารย์ได้ยินเสียงกระซิบนะฮะหลายคนตอบมาแล้วนะครับบางคนก็บอก A บางคนก็บอก B บางคนก็บอก C นะครับคำตอบคือ A ทำไม A A เนี่ยเกิดจากกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานเกิดจากลูกหนี้เกิดจากการขายส่วน B เนี่ยกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรครับถ้ามีการลงทุนกระแสเงินสดจะต้องติดลบแต่ถ้าเป็นบวกแสดงว่ามีการขายทรัพย์สินถึงได้เงินสดเข้ามาอันนี้ไม่ดีนะครับขายทรัพย์สินออกมาคือพูดง่ายๆขายทรัพย์สินมากินแล้วล่ะนะส่วน C กู้เงินมาครับหรือออกหุ้นมาทำให้มีเงินสดเข้ามาในธุรกิจดังนั้นคนที่ดีบริษัทที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ A นะครับโอเคครับก็มาถึงในหัวข้อของการพยากรณ์ทางการเงินนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้เครื่องมือนะครับมาช่วยในการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ในสถานการณ์การเงินในอนาคตนะครับโดยที่เราจะมองว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราวางแผนหรือมีการลงทุนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยของการพยากรณ์เนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์ในส่วนของทำพยากรณ์ในแง่ของตัวงบกระแสขอโทษงบแสดงสถานะทางการเงินอีกตัวหนึ่งก็คือการพยากรณ์ในงบกำไรขาดทุนนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับโดยข้อสมมติฐานเนี่ยก็คือเราจะใช้รายการต่างๆนะฮะจากในงบแสดงสถานะการเงินเนี่ยนะมาสัมพันธ์กับยอดขายนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเราจะใช้ยอดขายเนี่ยมาช่วยในการพยากรณ์นะครับ

ต่อมาก็คือระดับของสินทรัพย์ต่างๆที่ปรากฏในตัวของงบเนี่ยนะครับมาใช้นะครับคราวนี้ในการพยากรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีการทำพยากรณ์จากของปีถัดมาก่อนนะครับโดยปีถัดไปเนี่ยเราคาดว่าจากตัวอย่างในหนังสือนะครับที่ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กัลยาณีเขียนไว้เนี่ยก็จะบอกว่าทรัพย์สินเนี่ยคือการเติบโตของยอดขายเนี่ยจะอยู่ประมาณ 10% นะครับ 10% คราวนี้เราก็มาดูว่าอันที่1เราก็จะมีการพยากรณ์ยอดขายในปีถัดไปนะครับอันที่2เราจะพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินในอดีต3กำหนดอัตราส่วนมาตรฐานในการพยากรณ์4พยากรณ์รายการต่างๆในงบกำไรขาดทุนและงวดถัดไปและ5พยากรณ์รายการต่างๆในงบแสดงฐานะการเงินในงวดถัดไปนะครับคราวนี้ในส่วนของ5ส่วนนี้ลำดับ5ขั้นตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าในอัตราส่วนที่จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวนักศึกษาได้ตำราแล้วเนี่ยนักศึกษาจะได้พบนะฮะในส่วนนี้ส่วนของการกำหนดมาตรฐานเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอัตราส่วนนะฮะรวมต่อยอดขายอันที่1นะครับอัตราส่วนต่อมาคือค่าเสื่อมราคาต่อที่ดินอาคารและอุปกรณ์สำนักงานสุทธินะครับต่อมาเงินสดต่อยอดขายลูกหนี้ต่อยอดขายแล้วก็สินค้าคงเหลือต่อยอดขายที่ดินอาคารอุปกรณ์ที่ต่อยอดขายแล้วก็เจ้าหนี้การค้าต่อยอดขายและสุดท้ายคือค่าจ่ายค้างจ่ายต่อยอดขายเห็นไหมฮะมันจะเทียบกับยอดขายหมดเลยซึ่ง8ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำการในรายการนะครับจะสังเกตว่าในรายการที่เห็นอยู่ในสไลด์เนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยอย่างดังที่จากกรณีของโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าจะเพิ่มขึ้น 10% ทำไมใช้110ล่ะก็คือตัวของมันเองนะมาเทียบกับเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก 10% ก็คือตัวมันบวกด้วย 10% ก็คือเป็น110นะครับพอ110คูณด้วยจากปีที่ผ่านมาก็คือเป็น 2520.1 นะครับคราวนี้88.56% มาจากไหนมันก็มาจากการที่เราเปรียบเทียบอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราคูณด้วยตัวของยอดขายนะครับขอโทษต้นทุนนะฮะต้นทุนคือพวกต้นทุนของขอโทษค่าเสื่อมราคาต่างๆของปีที่ผ่านมานะครับนะตัวเลขตัวนี้เนี่ยจะมีคำอธิบายไว้ซึ่งอาจารย์กัลยาณีท่านดร.กัลยาณีท่านทำไว้ให้เรียบร้อยละอันนี้จะมีคำอธิบายอยู่ข้างล่างนะครับก่อนที่จะนำเข้านั้นจะออกมาเป็น 2,331.8 นะครับแล้วก็มีค่าเสื่อมนะ 10.31% อันนี้ก็จะมาจากอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีรายการที่คำนวณนะครับ อยู่นะครับคราวนี้ต่อมานะครับก็จะมาในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายนะครับแล้วก็เงินปันผลนะครับซึ่งก็คือบอกว่าปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้น 8%แล้วก็ปันผลในส่วนของหุ้นสามัญก็คือ 1.6 นะครับคูณด้วยจำนวนหุ้นนะครับนั้นจะเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นเนี่ยครับของในงบกำไรขาดทุนเนี่ยที่เป็นการพยากรณ์โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือโตขึ้น 10% เนี่ยก็จะมีกำไรนะครับสุทธิเนี่ยโตขึ้นจากปีก่อนหน้านี้เนี่ย86สมมติ86ล้านนะครับเป็น 93.8 ล้านนะครับท่านนักศึกษาจะเห็นนะกำไรสุทธิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นโดยที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 2,291 เป็น 2,520.1 นะฮะนั่นก็คือจะเพิ่มขึ้น 93.8 ล้านนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัดมานะครับในส่วนของถัดมาก็คือในส่วนของการพยากรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงินนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็จะเอาอัตราส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวไป8อัตราส่วนนั่นแหละมาใส่นะฮะเพื่อคำนวณในส่วนของเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลือนะครับที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับจากตรงนี้นะครับรวมลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1,879 เป็น 2,036.6 นะครับคราวนี้พอในส่วนของหนี้สินนะก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการจัดหาเงินทุนคือ 116.6 เนี่ยนะครับก็คือเราใช้ตัวเงินจ่ายเท่าเดิมคือ50นะฮะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็น 1,970 นั่นแสดงว่าส่วนต่างเท่ากับ 66.6 ดังนั้น 66.6 เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นการที่จัดหาเงินทุนโดยจะ
ในส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่

นะครับซึ่งผู้เขียนคืออาจารย์เองครับอาจารย์โยธินทวีกิติกุลนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับหน่วยนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็เรียนว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับพอมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็จะฝากนักศึกษาเนี่ยลองค่อยๆอ่านนะครับวันนี้อาจารย์เองก็จะพยายามช่วยสรุปนะครับในเนื้อหาสาระที่สำคัญให้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนแรกเลยส่วนที่1ก่อนเลยนะครับส่วนที่1นะครับก็คือเรามาดูเรื่องของความหมายก่อนนะครับว่าความหมายของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะครับ working capital หรือ WC เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรนะครับความหมายก็คือเงินทุนของกิจการที่นำไปลงทุนในสินทรัพย์นะครับหมุนเวียนนะครับหรือหมายถึงสินทรัพย์หมุนเวียนรวมนั่นเองนะครับก็คือหมายความอะไรหมายถึงตัวเงินสดนะครับหลักทรัพย์ในความต้องการลูกหนี้สินค้าคงคลังนั่นเองนะครับนั่นคือความหมายรวมโดยความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมหรือเรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนต่อมานั้นก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิก็คือ net working capital NWC นะครับก็คือเป็นถ้าดูจากสมการที่อาจารย์นำเสนอในสไลด์ให้เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยสุทธิเท่ากับนำสินทรัพย์หมุนเวียนหักออกด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็เมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะครับก็คือประกอบด้วย1เงินสดนะครับ2หลักทรัพย์ในความต้องการนะหรือหลักทรัพย์ลงทุน3ก็คือลูกหนี้4สินค้าคงเหลือนะครับส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนั้นก็จะเป็นหนี้สินระยะสั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งได้แก่อะไรบ้างเช่นตัวเงินจ่ายนะครับหรือเจ้าหนี้การค้านะครับส่วนเหล่านี้ก็คือเป็นส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนะครับหนี้สินระยะยาวเนี่ยเราจะไม่เอามารวมในส่วนตรงนี้นะฮะดังนั้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตรงนี้เนี่ยก็คือหมายรวมก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหักด้วยหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองนะครับก็หมายความว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหรือ NWC นั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาดูครับเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานสุทธินะครับส่วนนี้เนี่ยก็คือถ้าดูตามชื่อภาษาอังกฤษก็จะเห็นชัดเจนว่า net operating working capital นะครับหมายถึงอะไรคือหมายถึงส่วนต่างของสินทรัพย์ที่นำมาในการดำเนินงานหรือและก็หนี้สินหมุนเวียนในจากการดำเนินงานก็คือในส่วนนี้เนี่ยจะเอาส่วนที่ดำเนินงานจริงๆนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานเนี่ยเราก็จะตัดออกไปนะครับซึ่งในส่วนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาลองดูนะครับในตำราว่าซึ่งอาจารย์ได้มีคำอธิบายในส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ขอมาดูถัดมาเลยนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยโดยความมุ่งหมายเนี่ยก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้การจัดการหมุนเวียนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพนะครับโดยมีสภาพคล่องและระดับกำไรที่ต้องการความหมายของสภาพคล่องเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่านักศึกษานะครับในทางการเงินเนี่ยคำว่าสภาพคล่องเนี่ยหมายถึงอะไรสภาพคล่องหมายถึงการที่เรานำเปลี่ยนแปลงนะครับสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ไปเป็นเงินสดนะครับโดยให้เป็นเงินสดนะครับว่าเงินสดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเงินสดเนี่ยก็คือ 100% เลยนะครับอันนี้ก็คือสามารถนำมาใช้ได้เลยแต่ถ้าลูกหนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยขายไปแล้วแต่รอเรียกเก็บนะครับดังนั้นความเรียกว่าความสภาพคล่องเนี่ยระดับสภาพคล่องเนี่ยจะน้อยกว่าเงินสดละนะครับดังนั้นยิ่งถ้าเป็นสินค้าคงคลังเนี่ยนะหรือสินค้าคงเหลือเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันยิ่งน้อยไปกว่านะครับเงินสดแล้วก็ลูกหนี้เพราะอะไรเพราะสินค้ายังอยู่กับตัวของเราเลยยังไม่ได้ขายออกไปเมื่อยังไม่ขายออกไปมันก็ยังอยู่ในของเราดังนั้นการที่จะก่อให้เกิดรายได้ก็ยังไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ได้นะไม่เหมือนลูกหนี้เนี่ยเราขายสินค้าไปแล้วนะฮะแต่ขายเป็นเงินเชื่อรอเรียกเก็บนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มาศึกษารายละเอียดลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ขอย้ำเลยว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับโดยมีสภาพคล่องและกำไรในระดับที่ต้องการนะครับต่อมานะครับก็คือนโยบายการจัดหาเงินทุนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับซึ่งนักศึกษาเห็นจากในกราฟเนี่ยเราเห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะครับ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนนะครับก็คืออยู่โซนของข้างล่างนะฮะนักศึกษาจะดูนะฮะว่าจะอยู่ตรงส่วนนี้นี่คือตรงนี้ได้แก่อะไรบ้างตรงนี้ได้แก่ในเรื่องของในส่วนของพวกอาคารที่ดินนะครับพวกเครื่องนะฮะต่างๆเนี่ยก็คือในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อมาก็คือในส่วนถัดมานั้นก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนะสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรเนี่ยอาจารย์ก็ได้อธิบายในด้านข้างบอกว่ามันเพื่อที่เราต้องการดำรงไว้นะครับเพื่อของการลงทุนขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นเงินสดขั้นต่ำนะครับหรือลูกหนี้ขั้นต่ำหรือสินค้าคงเหลือขั้นต่ำนะซึ่งดำรงไว้ตลอดระยะเวลานะครับต่อมาอีกส่วนนึงนะครับที่ประกอบด้วยตรงนี้ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนชั่วคราวนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนชั่วคราวเนี่ยจะเห็นว่าทำไมมันเป็นโค้งๆไม่เหมือนเป็นเส้นขนานกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถาวรเนื่องจากว่าความต้องการเงินเนี่ยมันจะขึ้นตามวัฏจักรของเวลาหรือความต้องการเงินเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีความต้องการเงินเนี่ยมันก็จะมีความต้องการเนี่ยสูงสุดนะครับเมื่อหมดความต้องการเราก็จะลดใช้นะเงินทุนลงมาจนแตะนะครับเส้นของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนั่นเองพอเมื่อไหร่มีความต้องการก็กลับขึ้นมาอีกนะครับสูงสุดนะครับพอระดับสูงสุดแล้วเมื่อไหร่ลดระดับของการใช้ก็จะลงมาอยู่ระดับเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรอีกเช่นกันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มีไว้ชั่วคราวเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูนโยบายหรือทางเลือกในการจัดหาเงินทุนนะครับเมื่อกี้เราได้ดูวัตถุประสงค์ได้ดูนโยบายนะครับได้ดูวัตถุประสงค์ไปแล้วแล้วก็เราได้ดูเรื่องของนโยบายนะฮะของการต่อมาก็คือทางเลือกแหละนะทางเลือกเนี่ยประกอบด้วย3ทางเลือกด้วยกันทางเลือกที่1เนี่ยนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบสมดุลนักศึกษาลองดูในภาพนะครับว่าการจัดหาสมดุลก็คือในส่วนของระยะยาวก็จะลงทุนในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรส่วนจัดหาเงินทุนระยะสั้นนี้ก็จะเป็นชั่วคราวก็จะเป็นส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อว่าอีกลักษณะหนึ่งคือนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบระมัดระวังนะครับซึ่งแบบระมัดระวังเนี่ยก็คือจะใช้ยาวเนี่ยคุมไปทุกอย่างเลยนะครับเพื่อความมั่นใจว่าฉันได้เงินทุนระยะยาวมาแล้วเนี่ยสามารถจะไปใช้กับสั้นก็ได้ใช้กับยาวก็ได้อันนี้คือแบบระมัดระวังนะครับก็จะเห็นว่าปีกาที่อาจารย์ได้นะครับนำเสนออยู่ในสไลด์นี่จะเห็นว่าจะครอบคลุมหมดนะครับต่อมานะครับเป็นลำดับสุดท้ายก็คือเป็นประเภทสุดท้ายคือนโยบายจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเสี่ยงนะครับแบบนี้เนี่ยก็คือแบบเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียละเอาง่ายๆเลยก็คือฉันเก็บเงินไว้ให้ระยะยาวเนี่ยนะฮะเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรอีกครึ่งหนึ่งล่ะจริงๆแล้วมันต้องดำรงไว้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องนะครับเอาระยะสั้นมาใช้กับระยะยาวด้วยซ้ำเลยมันก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าเก็บเงินไว้กับตัวน้อยๆเพื่อสร้างผลตอบแทนเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับถึงการกำหนดปริมาณและวงจรของเงินทุนหมุนเวียนนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดนะฮะซึ่งอาจารย์ได้ทำให้เห็นว่าอันที่หนึ่งเลยก็มีประเภทธุรกิจนะประเภทธุรกิจเนี่ยเป็นตัวกำหนดเลยว่าถ้าธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เรื่องสังเกตดูนะว่าเขาต้องการเงินทุนที่สูงนะครับเงินทุนสูงเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จหรือการที่เขาจะเรียกว่าสินค้าคงเหลือของเขาเนี่ยก็คือบ้านที่กำลังรอระหว่างสร้างเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยใช้ระยะประมาณ2ปีถึง2ปีครึ่งนะเห็นไหมเขาต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานโยบายการดำเนินธุรกิจแล้วก็ต่อมาก็คือปริมาณยอดขายถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการยอดขายเพิ่มเราก็ต้องมีการหมุนเวียนหรือการจัดหาเงินทุนที่เพิ่มขึ้นมาต่อมาการแข่งขันยิ่งถ้ามีการแข่งขันสูงแน่นอนสุดเงินทุนหมุนเวียนเราก็ต้องใช้เยอะนะครับพอมกวนเลยแหละนะครับต่อมาก็คือฤดูกาลนะครับหรือเทศกาลนะครับอย่างตอนนี้เทศกาลเห็นไหมฮะเทศกาลทานเจเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ต้องรีบอะไรฮะหาเงินทุนหมุนเวียนมาเพื่อจัดหาซื้อวัตถุดิบ

0: โดยเฉพาะพวกผักนะครับหรือพวกที่อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเรื่องของการทานเจนะครับก็จะใช้ในช่วงนี้ต่อมานะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กำหนดในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเช่นกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูต่อนะครับในส่วนถัดมานะครับว่าเราได้รู้จักในเรื่องของธุรกิจภาพรวมไปละเรื่องของการกำหนดคราวนี้เรามาดูว่าไอ้วงจรการดำเนินงานเนี่ยนะครับหรือ operating cycle เนี่ยเรามาดูว่าการที่เราจะศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างในส่วนนี้เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่การรับได้รับวัตถุดิบจนถึงรับเงินสดจากลูกหนี้นะครับรับได้รับส่วนซึ่งช่วงระยะเวลาของการสั่งซื้อวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยเราจะตัดออกไปนะฮะเราจะไม่ได้ให้ความสนใจเราจะให้สนใจกับการได้รับวัตถุดิบจนถึงได้รับเงินจากลูกหนี้คราวนี้วงจรธุรกิจเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เนี่ยการได้รับวัตถุดิบมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ขบวนการนะครับผลิตจนได้เป็นสินค้าแสนรูปแล้วขายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้รับเงินจากลูกหนี้นะครับลักษณะการขายอย่างนี้เนี่ยคือเราเป็นการขายเชื่อนะครับขายเป็นเงินเชื่อดังนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับตั้งแต่ได้รับวัตถุดิบจนถึงขายสินค้าเนี่ยตรงนี้เราหมายถึงนะครับอายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือนะครับจากขายไปถึงได้รับก็คืออายุเฉลี่ยของลูกหนี้เพราะฉะนั้นวงจรของการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คือประกอบด้วยอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้านั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูต่อตัวอย่างในการคำนวณว่าบริษัทสุโขทัยร่วมใจเนี่ยนะครับต้องการคำนวณวงจรการดำเนินงานก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือกระบวนการผลิตจนได้รับสินค้าเสร็จรูปเนี่ยนะครับก็คือเป็นระยะเวลา100วันอายุเฉลี่ยของลูกหนี้ตั้งแต่ขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อจนได้รับชำระหนี้เนี่ยเป็นระยะเวลา55วันดังนั้นวงจรดำเนินงานเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออายุเฉลี่ยสินค้าเท่ากับ100บวกด้วยอายุของลูกหนี้55เท่ากับ155ดังนั้น155เนี่ยถ้าในรอบ1ปีเนี่ยเราก็บอกว่าเอา365หารด้วย155เนี่ยก็ออกมาเป็น 2.35 รอบต่อปีนั้นหมายความว่าถ้าธุรกิจนี้สามารถลดระยะเวลาลงได้รอบของการดำเนินงานหรือรอบของการทำธุรกิจนะฮะหรือของการหมุนเวียนของการทำธุรกิจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนั้นถ้าบริษัทใดมีระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับเวลาที่ยาวขึ้นก็หมายความว่ารอบที่จะทำในการทำธุรกิจก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิทัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรม

0: ที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: พอเคอีพอควานดอ STOU Channel
8: ก็คือในส่วนที่2ก็คือเราจะมาดูรายละเอียดละว่าในรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงในภาพรวมว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยความหมายเป็นยังไงวัตถุประสงค์นโยบายเนี่ยมีกี่ทางเลือกนะครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของที่2ก็คือบอกว่าการจัดการเงินสดนะครับและเงินลงทุนชั่วคราวเนี่ยเราต้องบริหารยังไงนะครับเรามาดูความหมายก่อนนะครับในความหมายเนี่ยของเงินสดเนี่ยนะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าในอาจารย์ได้นำความหมายของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับมานะครับก็เกิดตามประกาศออกมาเนี่ยก็คือบอกเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทนะครับอันนี้ก็ลองดูรายละเอียดนะครับส่วนมาตรฐานการบัญชีเองก็จะพูดลักษณะที่คล้ายเคียงกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูถึงวัตถุประสงค์นะครับทำไมต้องถือเงินสดอันที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ transaction motive นะครับก็คือหมายว่าการทำงานเนี่ยเราต้องดำเนินอยู่เป็นตลอดระยะเวลาเงินสดมันก็เสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงนะครับให้การดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับคราวนี้อันที่สองล่ะก็คือป้องกันเงินสดขาดมือเมื่อเกิดยามฉุกเฉินนะครับ precautionary โมทีฟก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าแน่นอนที่สุดเวลาที่เราทำดำเนินธุรกิจไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะจัดหาสินค้าหรือเราต้องการที่จัดซื้ออย่างเร่งด่วนคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเงินสดที่ถือไว้ในมือเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นหรือสิ่งที่จำเป็นที่มาใช้ในเพื่อให้ในธุรกิจขนาดนั้นได้จะมาส่วนที่3เนี่ยนะครับสำหรับเมืองไทยเองเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับหรือค่อนข้างไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นะครับก็คือการลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรนะครับเราเรียกว่า speculative นะครับmotive นะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะพบเห็นบ่อยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีเงินเหลือเนี่ยเขาก็จะโยกเงินตรงนี้เนี่ยนะครับไปไว้สำหรับของการลงทุนนะครับแต่สำหรับเมืองไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะนำเงินไปฝากในรูปแบบของเงินฝากธนาคารซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรูปแบบการลงทุนหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาต่อว่ารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเมื่อกี้เราได้ศึกษาตัววงจรการดำเนินงานตอนนี้เรามาดูต่อว่าแล้ววงจรเงินสดล่ะวงจรเงินสดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินธุรกิจนะครับวงจรเงินสดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินธุรกิจเรามาดูอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้เนี่ยในความหมายของวงจรดำเนินธุรกิจเนี่ยประกอบด้วยนะครับวงจรดำเนินธุรกิจเนี่ยจะประกอบด้วยอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้คราวนี้ในความหมายของวงจรเงินสดแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าอายุของเจ้าหนี้นะครับหักด้วยอะไรครับวงจรดำเนินธุรกิจนะครับหักด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้จะเท่ากับวงจรเงินสดขอโทษนั่นก็คือในสมการที่1หรือความหมายที่1ที่นักศึกษาสามารถดูได้ในส่วนของข้างล่างนี้นะครับอาจารย์ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวงจรเงินสดเนี่ยเราจะได้จากวงจรดำเนินธุรกิจก็คือจะครอบคลุมนะฮะช่วงทั้งหมดหักด้วยอายุของเจ้าหนี้นะครับก็จะออกมาเป็นวงจรของเงินสดในส่วนความหมายที่2ก็คือวงจรเงินสดก็คือเอาอายุสินค้าของอายุเฉลี่ยของสินค้านะครับบวกด้วยอายุของลูกหนี้หักด้วยอายุของเจ้าหนี้ก็คือพูดง่ายๆเอาส่วนที่1นะครับอายุของสินค้านะครับบวกด้วยอายุของลูกหนี้แล้วก็หักด้วยของเจ้าหนี้คราวนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนอาจารย์ก็ขอนำเสนอนะการคำนวณให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าอายุเฉลี่ยของสินค้าเนี่ยเท่ากับ100วันอายุเฉลี่ยของลูกหนี้นะครับเท่ากับลูกหนี้การค้าเนี่ยอยู่ที่55วันแล้วก็อายุของเจ้าหนี้อยู่ที่40วันดังนั้นในสมการที่2เนี่ยนะครับเราก็แทนค่าก็คือบอกว่าวงจรเงินสดเนี่ยก็คือ100วันมาจากไหนมาจากอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วย55วันมาจากอายุเฉลี่ยของลูกหนี้บวกกันแล้วก็หักด้วยอายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้คือ40วันก็ออกมา115วันนั่นก็หมายความว่าวงจรเงินสดในการดำเนินงาน1รอบของธุรกิจต้องใช้ตั้งแต่ได้รับสินค้าจนถึงขายได้รับชำระหนี้นะครับกลับมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นระยะเวลาถึง115วันนะครับพอ115วันถ้าระยะเวลายิ่งสั้นกว่านี้ล่ะสมมติว่าเหลือ90วันอันนี้ก็ยิ่งดีกับธุรกิจแสดงว่าการรับเงินหรือวงจรเงินสดที่เงินสดที่จะกลับมาเข้าสู่ธุรกิจก็จะเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามถ้าธุรกิจนะครับมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจาก115วันจะเป็น130วันอย่างนี้ไม่ดีละสำหรับธุรกิจก็คือว่ากว่าที่เงินวงจรเงินสดหรือเงินที่จะหมุนเวียนกลับเข้ามาบริษัทนั้นต้องใช้เวลาถึง130วันใน1รอบของการดำเนินงานอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูซิว่าเทคนิคการจัดการกับเงินสดจะทำอย่างไรได้บ้างแล้วตรงนี้ในส่วนนี้อาจารย์ก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1การจัดการกับเงินสด2การจัดการกับเงินสดจ่ายนะครับ3การควบคุมเงินสดนะครับการจัดการเงินสดก็คือทำยังไงที่จะให้ได้รับเงินสดนะจากลูกหนี้ของเราได้เร็วเราก็ต้องมีวิธีการอย่างเช่นอาจจะมีการตั้งศูนย์ตัวแทนหรือระบบตู้ใบทางตู้ไปรษณีย์ในระบบนี้เมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเราเรียกว่า lockbox system นะครับส่วนอีกระบบหนึ่งคือระบบหักบัญชีอันนี้ค่อนข้างที่เห็นในเมืองไทยแล้วนะครับต่อมาก็คือกิจการส่ง messenger ไปเก็บเงินเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งส่วนการจัดการ

เงินสดจ่ายเนี่ยก็คือการจ่ายแล้วก็ชะลอการจ่ายแล้วไม่ถึงไม่ได้หมายว่าเราไม่จ่ายนะเราจ่ายแต่เราจะจ่ายในลักษณะที่ชะลอนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือสั่งจ่ายด้วยตัวแลกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชะลอการจ่ายต่อมาก็คือการควบคุมเงินสดนะครับอันนี้ก็จะมีการทำเรื่องของการกระทบยอดนะเงินฝากหรือทำรายงานเช็คหรือกำหนดเงินสดขั้นต่ำทำให้เรารู้ว่าเราต้องควบคุมอย่างไรนะครับต่อมานะครับเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะทำให้เรารู้ว่าเงินสดที่อยู่ในมือของเรานั้นเนี่ยเพียงพอหรือไม่เพียงพอนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับเราก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่างบประมาณเงินสดซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับในขั้นตอนที่1นะครับก็คือเราจะทำการนะครับประเมินการของเงินสดรับก่อนนะครับก็คือเราก็จะทำในรูปแบบของกระดาษทำการเงินสดรับนะครับออกมาให้เรียบร้อยก่อนซึ่งอาจารย์ได้นำเสนอไว้ในหนังสือนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับในรายละเอียดนิดหนึ่งต่อมาขั้นที่2ก็คือการทำประมาณการเงินสดจ่ายก็ทำกระดาษทำการเงินสดจ่ายนะครับขั้นตอนที่3ก็คือประเมินทำงบประมาณเงินสดนะครับทำงบประมาณเงินสดซึ่งในงบประมาณเงินสดเนี่ยอาจารย์ก็ตัดตอนมาให้ดูในรูปด้านข้างนะครับก็จะได้เห็นว่าเวลาที่นะครับในช่วงเวลาที่เงินสดเกินหรือขาดนะครับอย่างช่วงที่เงินสดขาดเราก็จะต้องมีการกู้ยืมนะครับอย่างเช่นในกรณีของเดือนสิงหาเนี่ยนักศึกษาลองดูนะครับว่า เงินสดนะที่ต้นงวดยกมาแล้วมาจากเงินสดจากดำเนินงานแล้วก็เงินสดส่วนเกินเนี่ยเห็นว่าขาดนะกรกฎาคมก็ขาดสิงหาคมก็ขาดแสดงว่าเราต้องมีการกู้ยืมมานะครับต้องกู้ยืมมาอย่างในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราต้องกู้ยืม 100,000 เดือนสิงหาคมต้องกู้ยืม 500,000 นะครับแต่พอเดือนกันยาเรามีเงินเข้ามาเหลือเพียงพอแล้วก็ชำระคืนอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับนักศึกษาสามารถติดตามหรืออ่านในรายละเอียดได้ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนและคำนวณเป็นรายละเอียดแล้วก็ได้นำเสนอไว้นะครับอ่ะคราวนี้ต่อมานะครับแบบจำลองเงินสดซึ่งมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือแบบที่1นะครับคือ Baumol model นะครับซึ่งถูกค้นพบถูกนำเสนอโดยวิลเลียมบาวมอลในคริสต์ศักราช1952นะครับก็เปรียบเหมือนเงินสดคงเหลือนะครับจะเห็นว่าเงินสดคงเหลือเนี่ยพอใช้มามันก็ถึงจุดถึงระดับล่างเมื่อไหร่พอถึงระดับล่างก็เติมมาแต่เขาก็มีใช้การบริหารคล้ายๆกับสินค้าคงเหลือก็คือเอาเฉลี่ยเมื่อไหร่ลงมาถึงเฉลี่ยปุ๊บก็เตรียมจัดหาเงินทุนเพิ่มละแล้วก็เพื่อที่จะไว้สำหรับรอบถัดไปนี่คือลักษณะของการจัดการเงินสดแบบบาวมอลต่อมาของ Miller and All นะครับซึ่งนำเสนอโดยนะครับ2ท่านด้วยกันก็คือเมอร์ตัน H. Miller กับ Daniel R. ในปีคริสต์ศักราช1966นะครับก็โดยนำวิธีการประยุกต์เข้ามาก็คือมีเรื่องของ Control Limit Theory นะครับก็หมายคือโดยกำหนดว่าระดับเป้าหมายนะครับระดับเป้าหมายของที่การต้องการใช้เงินสดอยู่ตรงไหนแล้วก็ระดับที่สูงสุดกับต่ำสุดอันนี้เพื่อต้องการให้เห็นว่าขีดให้อยู่ในขอบของการใช้เงินนะครับตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็นำเสนอในรายละเอียดแล้วก็รูปแบบของการคำนวณไว้นะฮะในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเวลาจำกัดอาจารย์ก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงคร่าวๆว่าในรูปแบบของMiller and All นี่ก็คือสร้างนะครับระดับเป้าหมายแล้วมีขีดจำกัดบนและล่างนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือแบบจำลองสโตนนะครับหรือสโตนโมเดลเนี่ยสโตนบีได้นำเสนอในคริสต์ศักราช1972นะครับก็คือเอาแนวคิดของ Miller and All เนี่ยนะครับมาประยุกต์ต่อก็คือสร้างอินเนอร์ก็คือภายในอีกนะครับเมื่อกี้มีขอบบนขอบล่างแต่นี้สร้างขอบภายในแล้วก็ขอบในล่างขอบในบนนะครับยังไม่พอก็คือมีการพยากรณ์ก็คือใช้ค่าเคซึ่งพยากรณ์จะดังเห็นได้ดังรูปเนี่ยว่าถ้าเกิดเราไม่มีการพยากรณ์ว่าเงินสดเนี่ยมันจะลดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้สังเกตพอเส้นปะเนี่ยพอเรารู้ว่าต่อไปเนี่ยเงินมันจะลงไปถึงติดเกือบติดใกล้ศูนย์เนี่ยแต่พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็รีบมีการเตรียมการจัดหาเงินเห็นไหมฮะกลับมาที่ระดับเป้าหมายได้นะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการของ Stone นะครับอันนี้ก็คือ

โดยหลักการเขาประยุกต์ของมิลเลนออกมานะครับเอาละครับต่อมาเรามาดูการจัดการเงินทุนชั่วคราวนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการถือหลักทรัพย์หรือเงินที่เรามีอยู่เนี่ยแทนที่เราจะถือเป็นเงินสดแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับแล้วก็หรือเป็นลักษณะของเงินสดขั้นต่ำหรือเป็นการแสวงหากำไรนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับในการที่การลงทุนเนี่ยมันมีหลักการหรือมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอาจารย์ขอข้ามมาในส่วนต่อมาก็คือการจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนะครับซึ่งการจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับก็คือจะมีเรื่องของตัววัตถุประสงค์ก่อนว่าการจะเราจะถือลูกหนี้เพื่ออะไรนะครับเราจะถือลูกหนี้เนี่ยเพื่อให้มียอดขายและกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการถือลูกหนี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยให้มีสภาพคล่องที่ลูกหนี้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นมันต้องมากำหนดในเรื่องของนโยบายการให้สินเชื่อกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องกับอะไรครับกับเงื่อนไขการที่เราได้จากเจ้าหนี้ของเราด้วยเช่นกันนั้นเวลาที่เราจะบริหารในส่วนของลูกหนี้ให้ดีนั้นหนึ่งเราต้องมีวิธีการจัดเก็บหนี้ที่ดีเหมือนกันก็คือนโยบายการจัดเก็บหนี้กับระยะเวลาที่การจัดเก็บหนี้เนี่ยต้องให้สอดคล้องกันและสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการควบคุมเองเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้ลูกหนี้ของเราเนี่ยรู้ว่าลูกหนี้รายนี้เนี่ยครบใกล้ครบจำนวนแล้วเราต้องมีเอกสารหรือหนังสือไปเตือนให้ลูกหนี้มาชำระเงินนั่นก็คือการจัดทำบัญชีลูกหนี้รายตัวนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการจัดทำงบแยกอายุนะครับของลูกหนี้และสุดท้ายก็คือเราใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์ว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยรายใดเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าไปควบคุมดูแลหรือกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดนะครับลูกหนี้ลูกเกิดหนี้เสียได้นะครับต่อมาในเรื่องของการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าโดยความหมายก็บอกว่าของมาตรฐานทางการบัญชีเนี่ยนะครับก็บอกว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยหมายถึงสินทรัพย์ที่มีลักษณะใดต่อไปนี้คือถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการก็คือมีไว้ที่ถือไว้เนี่ยเพื่อขายหรือเพื่อประกอบธุรกิจ2 อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตนะครับ3 อยู่ในรูปของวัตถุดิบนะนี่คือความหมายของสินค้าคงเหลือนะครับดังนั้นอาจารย์ขอสรุปความหมายให้อย่างง่ายๆก็คืออันที่1ก็คือสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองอันที่2คือสินค้าที่อยู่ระหว่างผลิตอันที่3ก็คือวัตถุดิบนะทั้ง3ส่วนนี้เราถือว่าเป็นสินค้าคงเหลือนะครับคราวนี้ในการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรจะสังเกตนะฮะตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นมาจนถึงขณะนี้เนี่ยอาจารย์จะให้เห็นว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอาจารย์จะนำเสนอในวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหรือต้องการมีเป้าหมายอย่างไรนะครับอย่างในกรณีนี้ก็เช่นกันการจัดการของสินค้าคงเหลือก็เช่นกันวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็คือเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการถือสินค้าคงเหลือแล้วทำให้มีกำไรจากการค้าคงเหลือแน่นอนที่สุดสินค้าคงเหลือเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้านะครับเพราะว่าสินค้ายังอยู่กับเราไม่สามารถที่จะขายออกไปได้นะครับขณะเดียวกันเราก็มาดูว่าปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อระดับสินค้าคงเหลือของเราก็คือยอดขายถ้าเราขายไม่ได้สินค้าก็กองอยู่ที่เราแล้วหากสินค้าถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นเราต้องเร่งให้ขายในช่วงแต่ละฤดูกาลเช่นเสื้อผ้าหน้าร้อนก็ต้องรีบให้จบในหน้าร้อนเสื้อผ้าหน้าหนาวต้องให้จบในหน้าหนาวระยะเวลาการผลิตสินค้าบางชนิดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาการผลิตที่ยาวนานส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีนะครับคราวนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันซึ่งก็คือการสั่งซื้อถ้าเราสั่งซื้อเยอะเราต้องใช้พื้นที่เก็บเยอะเห็นไหมฮะแน่นอนที่สุดต้นทุนในการสั่งซื้อก็จะถูกแต่ค่าการเก็บรักษาจะสูงพอเราสั่งซื้อน้อยนะครับต้นทุนในการเก็บรักษาเราก็จะแพงแล้วขณะเดียวกันก็จะเกิดอีกเสียงหนึ่งก็คือว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสก็คือถ้าหากที่เราต้องการผลิตเนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถที่จะผลิตได้มันก็จะทำให้สินค้าขาดมือหรือทำให้ไม่สามารถขายได้นะครับหรือนำเสนอสู่ผู้บริโภคได้
ต่อเวลาทันต่อเวลานั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าวิธีการที่เราจะวางแผนหรือควบคุมเนี่ยในเครื่องมืออะไรบ้างแน่นอนสุดก็คือ EOQ นะครับ EOQ เนี่ยนะครับอาจจะมาเรียนกันหลายวิชาละเราก็เจอเรียกว่า Economics Order Quantity นะครับก็คือการจัดการสั่งซื้อที่ประหยัดนั่นเองนะครับคราวนี้ในการคำนวณตรงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของที่จะพิจารณาถึงปริมาณสินค้านะครับแล้วก็การคาดหวังแล้วก็การประมาณค่าจ่ายนะครับต่อมานะครับอาจารย์จะจะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนเนี่ยมันจะมี2เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือจุดสั่งซื้อครับ reorder point ก็คือเมื่อไหร่ที่เราใช้สินค้าไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมว่ามันจะต้องมีการสั่งซื้อเข้ามามันก็ต้องเกิดระยะเวลาการรอคอยดังนั้นการรอคอยก็จะทำให้สินค้าขาดมือได้นะครับนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าดังนั้นจะทำให้เพื่อป้องกันให้สินค้าเกิด lead time แล้วหายไปก็คือเรามีเรื่องของ safety stock เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะฝากให้นักศึกษาลองติดตามดูนะครับคราวนี้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการวางแผนและควบคุมนะครับสินค้าคงเหลือนะครับก็คือมีการระวังระบบนะครับเรื่องของบัตรสินค้านะครับการทำงบแยกแล้วก็ระบบการควบคุมนะครับเลยอย่างเช่นมีระบบ ABC มีระบบจิตหรือระบบบาร์โค้ดหรือฉลากเฉลี่ยซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้นำเสนอซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะดูได้นะครับในส่วนท้ายเนี่ยนะครับนะครับลองนะฮะอยากให้นักศึกษาลองดูนะครับว่านะครับว่าอาจารย์มีคำถามนะครับคำถามให้กลับมาลองทบทวนที่อาจารย์ได้บรรยายตั้งต้นมี5ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยจงอธิบายถึงนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเสี่ยงมาพอสังเกตนะลองกลับไปดูสิครับว่านโยบายทางเลือกเนี่ยมีอยู่3ทางเลือกแบบสมดุลนะครับแบบที่2คือแบบที่3คือกล้าเสี่ยงเนี่ยนะครับว่ากล้าเสี่ยงเนี่ยเป็นยังไงก็คือการที่จัดหาเงินทุนแบบเพียงพอดีนะครับอันนี้ก็ลองกลับไปดูรูปนะครับซึ่งมีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับต่อมาวัตถุประสงค์การถือเงินสดเพื่ออะไรแน่นอนสุดก็คือมี3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ2ป้องกันขาดมือและ3เพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรนั่นเองนะครับต่อมาวงจรเงินสดนะฮะเมื่อกี้วงจรเงินสดก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินงานนะครับวงจรดำเนินงานนะครับก็บอกว่าถ้าเราจะดูวงเงินสดก็คือเอาวงจรดำเนินงานหักด้วยอายุของเจ้าหนี้นะครับนี่คือสมการที่1กับอายุของสินค้าคงเหลือบวกด้วยอายุของลูกหนี้แล้วก็หักด้วยอายุของเจ้าหนี้ก็มาเป็นวงจรเงินสดนะครับอันที่4นะครับเราลองมาดูสิครับว่าจงยกตัวอย่างการควบคุมลูกหนี้มา1วิธีนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ใช่เลยละอยากเราให้นักศึกษากลับไปดูซิว่าวิธีนี้นะมีวิธีอะไรนะครับอันสุดท้ายนะครับจงอธิบายถึงระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัยอันนี้อาจารย์เพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่คือ safety stock เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับแน่นอนสุดระยะเวลาการขนส่งมันทำให้เกิดการ lead time ดังนั้น safety stock ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของอะไรครับระยะเวลาการรอคอยถูกไหมฮะนั่นก็คือทั้งหมดนะครับส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับก็ตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงความในหน่วยที่6นี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงอะไรครับ1การจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมีความหมายยังไงทางเลือกอย่างไรแล้วต่อมาอาจารย์ได้พูดแต่ละเรื่องก็คือ1ในแง่ของเงินการจัดการเงินสดการจัดการลงทุนแล้วก็ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นนะครับและส่วนสุดท้ายก็อาจารย์อยากฝากไว้ก็ใช้ให้นักศึกษาลองกลับไปทบทวนที่ตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในชุดวิชาการจัดการการเงินหรือ32303นะครับในหน่วยที่9ซึ่งผู้เขียนในหน่วยนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ยุวดีชัยศิรินะครับสำหรับอาจารย์ผู้บรรยายวันนี้ก็คืออาจารย์โยธินทวีกิติกุลนะครับ
สำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยซึ่งก็จะ

เป็นหัวข้อซึ่งต่อเนื่องจากหัวข้อซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะครับซึ่งลักษณะของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับจะคล้ายถ้าเกิดนักศึกษาได้ศึกษานะครับในหน่วยที่6มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหน่วยที่9นี้ก็จะเป็นหน่วยที่เกี่ยวเนื่องต่อกันนะครับก็คือหน่วยนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนนะครับระยะสั้นซึ่งการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเนี่ยก็มีระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับซึ่งนักศึกษานะครับจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับสำหรับในส่วนแรกเลยนะครับซึ่งเราจะมาทำความรู้จักนะครับก็คือในเรื่องของความหมายเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วว่าการความหมายของเงินทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือการจัดหาเงินทุนหรือการก่อหนี้สินระยะสั้นนะครับโดยมีระยะเวลาคืนเนี่ยใช้คืนของเงินกู้ระยะสั้นหรือการก่อหนี้ระยะสั้นเนี่ยภายใน1ปีนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้เนี่ยที่เราได้กู้ยืมมาเนี่ยเราจะนำไปใช้ในการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับอย่างที่ทราบนะครับเวลาที่เราจะดำเนินงานของธุรกิจก็จะมีลูกหนี้นะครับมีสินค้าคงเหลือในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไปช่วยเสริมนะครับในเรื่องของการหมุนเวียนของธุรกิจนะครับแม้ในเรื่องของบางครั้งเองเงินสดเนี่ยขาดมือก็การกู้ระยะสั้นก็จะมาช่วยเสริมในเรื่องของเงินสดเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเภทของเงินทุนระยะสั้นนะครับซึ่งรายละเอียดให้ดูก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับในแต่ละเรื่องนั้นน่ะจะประกอบด้วยนะครับก็คือประเภทของเงินทุนระยะสั้นของประเภทระยะสั้นเนี่ยอันที่1เลยก็คือสินเชื่อการทางการค้านะครับเราเรียกว่าเทรดเครดิตนะครับอันที่2ตราสารพาณิชย์เราเรียกว่าคอมเมอร์เชียลเปเปอร์ซึ่งเราเรียกสั้นๆว่า CP นะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นเงินกู้ระยะสั้นก็คือช็อตเทอมโลนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือเงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักประกัน secure loan กับเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน unsecure loan นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรต่อมาก็เงินกู้ชนิดกำหนดวงเงินคือ line of credit กับเงินกู้ชนิดหมุนเวียนก็คือ revolving credit นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยเราจะจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยมาจากที่ใดได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยเรามาดูว่าในแง่ของสินเชื่อทางการค้านะครับในวงธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่แหล่งใหญ่นะฮะที่เป็นที่นิยมกันแพร่หลายนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราการซื้อสินค้าเราซื้อวัตถุดิบหรือจะซื้อสินค้าก็ตามเนี่ยเจ้าหนี้นะครับเราก็จะขอนะครับในลักษณะของเป็นเงินเชื่อทางการค้านะครับหรือสินเชื่อทางการค้าทำให้เรามีระยะเวลาที่เราจะนำสินค้าหรือวัตถุดิบเนี่ยไปผลิตนะครับกรณีของวัตถุดิบเองไปผลิตเสร็จแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับมันก็มีระยะเวลาที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนนะครับในแง่ของการจ่ายชำระเงินได้นะครับหรือเอาสินค้ามาแล้วก็มีระยะเวลาในการขายพอขายเสร็จแล้วก็เงินไปชำระหนี้นั่นก็คือถ้าเรามีระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อทำให้เราสามารถที่จะหมุนเงินได้สะดวกขึ้นนะครับต่อมาก็คือสินเชื่อจากตลาดเงินในระบบนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นได้ว่าจะเป็นธนาคารที่อยู่ในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็คือได้แก่อย่างธนาคารใหญ่ๆนะครับ5แห่งก็ตามหรือธนาคารขนาดเล็กก็ตามเนี่ยก็จะมีเรื่องของวงเงินสินเชื่อต่างๆนะครับในรูปแบบของวงเงินเบิกเกินบัญชีก็ตามหรือวงเงินขายรถเช็คหรือวงเงินเฉพาะกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับต่อมาก็คือสถาบันนะการเงินเฉพาะกิจนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะกู้ซื้อบ้านนะครับหรือจะทำธุรกิจบางประเภทอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยธนาคารออมสินนะฮะอาจารย์ยกตัวอย่างธนาคารออมสินซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะรับฝากเงินอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยธนาคารออมสินเขาก็จะมีลักษณะเป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลหรือการกู้ยืมบริษัทกับกรรมการนะครับหรือจะเป็นการเล่นแชร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่เป็นสินเชื่อทางการค้านะครับ

คราวนี้เรามาดูว่าสินเชื่อการค้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสินเชื่อทางการค้าเนี่ยเริ่มแรกเราก็จะมีลักษณะของการที่พูดคุยเข้าไปติดต่อก่อนนะครับกับทางผู้ขายสินค้านะครับก็คือเป็นอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วก็คือสินเชื่อทางการค้าเนี่ยเราก็เข้าไปคุยนะครับไปเจรจาเสร็จแล้วพอคุยเจรจานะครับผู้ขายเองก็จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ซื้อนะครับตามหลักเกณฑ์นะครับของการให้สินเชื่อนะโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น5-4นะครับประกอบด้วย5-4ตัวที่1ก็คือเราจะดูเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ในที่นี้ก็คือคุณลักษณะหรือคุณอุปนิสัยใจคอของผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยเขามีนิสัยใจคออย่างไรเช่นนะครับเขาชอบเล่นการพนันไหมถ้าชอบเล่นการพนันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความเสี่ยงนะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีนิสัยดีตั้งใจทำงานประกอบธุรกิจอันนี้เราค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับต่อมาตัวจีตัวที่2ก็คือ capacity ก็คือความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยแล้วก็ดูว่าที่ผ่านมาหรือเคยติดต่อกันไหมหรือในวงธุรกิจเองเนี่ยนะครับซึ่งลูกค้ารายนี้ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นยังไงเราก็อาจจะสอบถามเพื่อนในวงธุรกิจถ้าวงเพื่อนในวงธุรกิจบอกว่ามีนิสัยดีแล้วก็มีการชำระอย่างสม่ำเสมอเราก็ถือว่าเราเกิดความมั่นใจละนะฮะในส่วนที่2ก็คือในความสามารถในการชำระหนี้ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเรื่องของหลักประกันนะเรื่องของเงินทุนนะครับว่าเงินทุนของเขาเนี่ยแคปิตอลเนี่ยเขามีเงินทุนมากน้อยเพียงพอหรือเปล่านั้นในการที่เขาจะเอาสินค้าเราจำนวนเยอะไปขายนะครับส่วนตัวที่4ก็คือ collateral ก็คือหลักประกันนะครับหลักประกันในที่นี้เราติดต่อกันเริ่มแรกเรายังไม่ค่อยไว้ใจกันแล้วก็อาจจะมีการให้วางเงินสดเป็นหลักประกันหรือเอาตั๋วสัญญาใช้เงินมาวางเป็นหลักประกันเป็นต้นนะครับสุดท้ายก็คือภาวะเศรษฐกิจ condition ก็คือเรามาดูว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราจะให้สินเชื่อหรือจะให้เงินสินเชื่อทางการค้ามากน้อยเพียงไรนะครับดังนั้นองค์ประกอบก็คือตัว 5-4 เนี้ยก็จะมาพิจารณาในแง่ของลูกค้าของเราที่จะขอเป็นนำสินขอเหมือนกับเป็นสินเชื่อทางการค้าในแง่เอาสินเชื่อเอาสินค้าเราไปก่อนนะครับแล้วก็จ่ายเงินทีหลังนะครับต่อมาก็คือรูปแบบถัดมาก็คือสิน

หรือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็ดูว่าสินเชื่อการค้าโดยการรับรองตัวนะครับตัวแลกเงินเนี่ยโดยองค์ประกอบของตัวแลกเงินเนี่ยจะประกอบด้วย3ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือผู้ออกนะครับฝ่ายที่2คือผู้รับรองนะครับฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายผู้รับนะครับงั้นผู้ออกเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ขายนี่แหละคือผู้ออกเนี่ยออกให้กับผู้ซื้อเนี่ยออกให้กับผู้ขายนะครับผู้ซื้อออกให้กับตัวแลกเงินให้กับผู้ขายนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ขายเนี่ยไอ้ขอโทษผู้ซื้อเนี่ยนะครับมั่นใจว่าจะจ่ายเงินแน่นอนถ้าหากไม่จ่ายเนี่ยจะมีบุคคลคนหนึ่งบุคคลที่3ในที่นี้ก็คือผู้รับรองตัวคือธนาคารเนี่ยจะมาทำหน้าที่ในการจ่ายเงินแทนให้กับผู้ซื้อนะครับโดยที่การรับรองตัวตรงนี้เนี่ยเราเรียกอาวาลนะครับอาวาลคำว่าอาวาลเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสทำให้มีมูลค่านะครับอาวาลตัวนี้บอกว่าทำให้มีมูลค่าตัวแลกเงินเนี่ยโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนออกให้กับผู้ขายผู้ขายก็ไม่มั่นใจก็บอกว่างั้นไปให้ธนาคารเป็นบุคคลที่3รับรองได้หน่อยได้ไหมเพราะธนาคารเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็มั่นสร้างความมั่นใจดังนั้นพอทำให้เกิดมูลค่าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสร้างมูลค่าเรียกว่าอาวาลนะครับหรือการรับรองตัวนั่นเองนะครับทำให้ตัวใบนี้มีมูลค่าขึ้นมานั่นเองนะครับนั่นคือประเภทที่3ของการสินเชื่อทางการค้าโดยการรับรองตัวนะครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามาดูต่อว่าเงื่อนไขและต้นทุนนะครับเงื่อนไขและต้นทุนของสินเชื่อการค้านะครับมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับโดยส่วนที่1คือการกำหนดเวลาเริ่มต้นของเงื่อนไขสินเชื่อนะครับการกำหนดวันเริ่มต้นนะครับก็จะรูปแบบที่1คือปรากฏในใบกำกับสินค้าก็คือพูดง่ายใบกำกับสินค้าคือใบส่งของนั่นเองเมื่อไหร่ที่ใบส่งของให้ก็คือนับวันหรือเวลาจากใบส่งของนั้นเลยนะครับส่วนที่สองนะก็คือกำหนดวันเริ่มต้นจากวันที่ได้รับสินค้าก็คือ arrival of goods ก็คือ AOG หรือ receive of goods ก็คือ ROG นะครับส่วนที่สามนะครับก็คือการกำหนดวันเริ่มต้นนะครับจากวันสิ้นเดือนนะครับของที่สั่งซื้อสินค้านั่นคือ end of month หรือ EOM นะครับคราวนี้ต่อมาก็คือพอเราได้กำหนดวันเริ่มต้นของการเงื่อนไขแล้วต่อมาก็คือกำหนดเวลาในการให้ส่วนลดนะครับกำหนดเวลาให้ส่วนลดก็คือระยะเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลดเนี่ยอยู่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นจูงใจที่ให้กับลูกค้าเร่งนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ขายนั่นเองต่อมาก็คือการกำหนดอัตราส่วนลดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะจูงใจว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเรียกเก็บหนี้เร็วเราอาจจะเพิ่มอัตราการให้ส่วนลดที่สูงขึ้นนะครับต่อมาก็คือการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายเลยว่ายังไงก็ตามคุณจะไม่รับส่วนลดหรือคุณก็ต้องชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ครบกำหนดนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนของต้นทุนของสินค้าทางการค้านะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับโดยปกติทั่วไปในทางการค้าก็จะกำหนดว่า2ทับ10 n ทับ30นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าถ้าผู้ซื้อมาชำระเงินภายใน10วันจะได้ส่วนลดเนี่ย 2% ถ้าสมมติว่าซื้อสินค้าในราคาเป็นมูลค่า100บาทเขาก็จะจ่ายเงินเพียง98บาทดังนั้นส่วนลด 2% ก็คือ2บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่ต้องการส่วนลด2บาทนะครับตรงนี้เขาต้องจ่ายเงินภายใน20ภายในอีกภายใน30วันนะครับภายใน30วันก็คือภายใน30วันเนี่ยหรือภายใน20จากไม่รับส่วนลดก็คือหรืออีกเวลา20วันเขาก็ต้องชำระเงินนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือขอบเขตทั้งหมดก็คือกำหนดระยะเวลาที่ครบกำหนดคือ30วันนั่นเองพอ30วันคุณต้องชำระเงิน100บาทเต็มจำนวนนะครับต่อมาในการคำนวณของต้นทุนนะฮะสินเชื่อทางการค้าเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1เนี่ยคือวิธีเรียกว่า

คำนวณจำนวนส่วนลดเงินสดนะครับส่วนวิธี2คือเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของส่วนลดนะครับอ่ะเรามาดูนะครับการคำนวณโดยมีสูตรการคำนวณก็คือสูตรที่1เนี่ยถ้าเป็นส่วนรับเงินสดก็เป็นสมการก็บอกว่าส่วนรับเงินสดเนี่ยที่ได้รับหารด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วก็300คูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับเครดิตก็คือ365นะครับของจำนวนวันที่ครบกำหนดส่วนลดนะครับคูณด้วย100ส่วนวิธีการหนึ่งก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนลดหารด้วยเปอร์เซ็นต์เงินสดสุทธิแล้วคูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับส่วนลดนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูการคำนวณนะครับการคำนวณเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเวลาที่เราจะดูว่าเอ๊ะส่วนลดที่เราได้รับเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะมาดูว่าคิดออกมาเนี่ยเป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปเปรียบเทียบว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็มาดูในขั้นตอนที่1ว่าคำนวณตัวเงินสดส่วนลดก่อนนะครับก็คือมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีที่1จากเงินสดสมมติว่าเราซื้อสินค้าเนี่ยนะในจำนวน 5,000 บาทโดยมีเงื่อนไขว่า n ทับ10เนี่ยไอ้ขอโทษ1ทับ10 n 30ก็คือหมายว่าเราจะได้ลดเงื่อนไขในส่วนลดเนี่ย 1% ถ้าชำระเงินภายใน10วันแต่ต้องชำระเงินไม่เกิน30วันนั่นก็คือส่วนลดเนี่ยเราก็จะมาคิดจำนวนหาเงินส่วนลดก่อน 5,000 บาทคูณด้วยส่วน 1% ที่เป็นส่วนลดก็คือได้เท่ากับ50บาทคราวนี้สินค้าที่หักส่วนลดแล้วนะครับก็จะเป็น 5,000 ลบด้วย50บาทก็จะเป็น 4,950 บาทดังนั้นคำนวณต้นทุนก็คือ50บาทหารด้วย 4,950 คูณด้วย100ก็มาเป็น 1.010% สำหรับระยะเวลา20วันนะครับส่วนต่อมาถ้าเกิดเราคำนวณเป็นลักษณะของเปอร์เซ็นต์ส่วนลดก็คือ 1% นะครับก็เอา100ลบ 1% ก็ออกมาเป็น99นั้น 1% หารด้วย 99% คูณด้วย100ก็ออกมาเป็น 1.010% สำหรับระยะเวลา20วันแสดงว่า2วิธีการเนี่ยทำยังไงก็จะต้องได้เท่ากันนะครับต่อมานะครับเราจะมาคำนวณโดยใช้สมการโดยมีระยะเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องละคราวนี้เราจะดูว่าในเงินส่วนลดเนี่ยเราจะได้50บาทถูกไหมฮะส่วนลด50บาทส่วนข้างล่างก็คือส่วนที่หักส่วนลดก็คือ 5,000 ลบ 50ก็คือ 4,950 นะครับคูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับเงื่อนไขของการได้รับส่วนลดคือ20วันของจำนวนวันทั้งหมด365วันอันนี้เราทำให้เป็นต่อปีก็จะไปออกมาเมื่อกี้เนี่ยต่อ20วันก็คือ 1.010% คราวนี้เป็นต่อปีเนี่ยพอคำนวณออกมาจะได้ 18.43% ต่อปีนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับที่เป็นทำให้เป็นต่อปีโดยใช้เป็นอัตราส่วนร้อยละเหมือนกันนะครับก็คือหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็คือ 1% หารด้วย 99% หรือ100ลบ1นั่นเองคูณด้วยระยะเวลาที่ได้เงื่อนไขของสินเชื่อทางการค้าก็มาออกมาเป็น 18.43% เห็นไหมฮะ2วิธีการนี้ก็จะได้เท่ากันคราวนี้ขั้นตอนที่3ถ้าเกิดเราเลือกดูว่าถ้าเราเนี่ยจะไปกู้เงินนะครับไปกู้เงินเนี่ยเพื่อมาชำระในค่าสินค้ากับเราเลือกวิธีการที่จะใช้ส่วนลดเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราไปกู้มาได้ต่ำกว่าต้นทุนสินเชื่อทางการค้าคือต่ำกว่า 18.43% แล้วก็หมายความว่าเราเนี่ยจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการที่เราใช้สินเชื่อทางการค้านะครับหมายความว่ากู้เนี่ยจะถูกกว่าที่เราจะเลือกใช้สินเชื่อทางการค้าถ้าสมมติว่าเราไปกู้มาได้ 10% เนี้ยแสดงว่าต้นทุนในการที่เราไปกู้มาเนี่ยก็จะถูกกว่าต้นทุนของสินเชื่อทางการค้านั่นเองนะครับคราวนี้อาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่1เนี่ยถ้าเราให้ส่วนลดในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเนี่ยถ้าเราให้โดยที่มีระยะเวลาแตกต่างกันสมมติว่าเรากำหนดว่าเราให้1/10 n/30 นะครับ
แต่ในช่วงแรกเนี่ยเราจะกำหนดก่อน

ว่าเราให้1ทับ n 1ทับ10 n ทับ20ก็คือหมายความว่าเราให้ส่วนลดใน10วันนะครับต้องชำระเงินภายใน20วันอันนี้เนี่ยเราเวลาเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะได้ 36.9 แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนเพิ่มระยะเวลาขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มระยะเวลาขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะได้นะครับมีต้นทุนการค้าเนี่ยก็จะลดลงเหลือ 18.4 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเรายิ่งเพิ่มเป็น45วันก็จะเหลือ 10.50 ดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้าหนี้เราเป็นเจ้าหนี้หรือเราเป็นผู้ขายเนี่ยเราต้องพิจารณาในจุดนี้ว่าถ้าเรายิ่งเพิ่มระยะเวลาต้นทุนหรือสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะได้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าในทางของกับกันถ้าเป็นผู้ซื้อเองเนี่ยถ้าระยะยาวขึ้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะต้นทุนในการซื้อสินค้าของเขาก็จะลดลงจาก36เหลือ18เหลือ10นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับล่ะจาก 1% นะครับจูงใจให้ไปเป็น 2% ล่ะโดยเงื่อนไขเหมือนเดิมคือ 2% ต้องชำระภายใน10วันแล้วก็ไม่ครบกำหนดชำระไม่เกิน20วันเนี่ยนะครับก็คือ 74.5% แต่พอเราขยายวันนะครับลงมาที่ขยายวันออกไปเนี่ยให้ชำระภายใน30วันจาก74วัน 74.5 เหลือมา 37.2 ถ้าเกิดเราเป็นขยาย45จะเหลือ 21.3 นะนั่นก็เป็นข้อที่จะบอกให้รู้ว่าในส่วนของเจ้าหนี้เองต้องดูว่าถ้ายิ่งขยายวันเนี่ยก็คือผลตอบแทนที่เราจะได้รับก็จะน้อยลงในทางตรงกันข้ามขณะที่เป็นผู้ซื้อเองเนี่ยก็จะได้เปรียบก็คือต้นทุนในการที่จะซื้อสินค้านี่ของเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูนะในส่วนถัดมาก็คือการจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยการออกตราสารพาณิชย์นะครับการออกตราสารพาณิชย์หรือเรียกว่า commercial paper เนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับที่การออกตราสารในนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริษัทนะครับที่มีชื่อเสียงหรือมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะครับซึ่งจะปกติเนี่ยก็จะขายให้กับบุคคลทั่วไปหรือให้กับสถาบันนะครับอายุนะครับปกติแล้วก็จะไม่เกิน1เดือนหรือ3เดือนหรือ6เดือนแต่ยาวที่สุดคือไม่เกิน1ปีนะครับดังนั้นการที่จะขายในลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับปัจจุบันเองเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เนี่ยนะครับสำนักงานกลต.ก็ได้ออกมากำกับดูแลนะครับโดยเฉพาะของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะถูกให้กำหนดนะครับให้มีการที่จะขอเสนอขายให้กับประชาชนถ้ากรณีขายให้กับบุคคลหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการขออนุญาตด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับการที่จะออก commercial paper เนี่ยออกสามารถออกได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ไปอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานกลต.แล้วนะครับดังนั้นการที่จะออกหนังสือเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่แล้วการที่ผมเห็นในตามหน้าหนังสืออาจารย์เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ออกมาในลักษณะของตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดแล้วซึ่งเขาถูกควบคุมโดยสำนักงานกลต.อยู่แล้วดังนั้นการออกก็จะง่ายกว่านะครับดังนั้นรูปแบบของการออกเนี่ยก็จะมี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1เนี่ยก็คือออกโดยการขายโดยตรงเรียกว่า direct place market ก็คือพูดง่ายๆก็คือผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ที่ออกตราสารเนี่ยก็ทำการขายโดยตรงนะครับทำการขายโดยตรงเลยก็คือออกในประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าฉันจะออกฉันจะระดมเงินทุนระยะสั้นนะเป็นระยะเวลา6เดือนให้อัตราดอกเบี้ย 2.5% หรือ 2-3% อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะประกาศขายผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนที่2ก็คือเป็นรูปแบบของการออกขายโดยผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์ก็คือดีลเลอร์มาร์เก็ตนะครับส่วนใหญ่แล้ววิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีที่นิยมมากกว่าเพราะวิธีแรกเนี่ยบริษัทจะยุ่งวุ่นวายยุ่งยากนะครับแล้วก็ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลคอยตอบคำถามว่าได้เวลาหรือยังหรือจะขายคืนยังไงโอ้โหนะครับสารพัดมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะแยะซึ่งงานประจำก็เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นใช้วิธีที่2เนี่ยบริษัททั่วไปเนี่ยจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะที่

เพราะดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบเขาผักภาระทั้งหลายแหละเนี่ยให้กับผู้ขายผู้ค้าหลักทรัพย์โดยตรงเลยแล้วก็ผู้ค้าหลักทรัพย์เขาได้อะไรเขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมจากการขายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเงินกู้ระยะสั้นนะครับในส่วนของเงินกู้ระยะสั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนตัวที่1เลยเราเรียกว่าเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD นะครับ OD เนี่ยนะครับก็ถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยก็อาจารย์จะเปรียบเสมือนเห็นเหมือนบัตรเครดิตนะครับซึ่งเราได้วงเงินมานะครับเราต้องไปขอสินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะได้วงเงินมาพอเราได้วงเงินมาแล้วเนี่ยนะครับทางเราเรียกว่าเครดิตไลน์นะครับเครดิตไลน์ก็คือมีวงเงินแต่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บสมมติเราต้องการใช้วงเงินนะครับเราต้องใช้วงเงินอาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าสมมตินะครับวันที่10เนี่ยอาจารย์ต้องมีการจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับเวลาที่จะใช้วงเงิน OD เนี่ยจะใช้ร่วมกับบัญชีจะใช้ในผ่านบัญชีกระแสรายวันเราเรียกว่าเป็นบัญชีกระแสรายวันนะครับซึ่งบัญชีกระแสรายวันเนี่ยก็จะใช้เช็คนะครับในการเบิกถอนสมมติว่าวันที่10เนี่ยอาจารย์ต้องมีการชำระค่าสินค้าแต่ปรากฏว่าโอ้เงินขนาดนี้อาจารย์ติดขัดมากเลยอาจารย์ก็เลยตีเช็คไปก่อนเลยเพื่อที่จะชำระหนี้นะเพื่อไม่ให้ผิดชำระหนี้คือ 3,000 บาทพอถอนออกจากธนาคารปรากฏว่าเงินในบัญชีจริงๆไม่มีนะครับพอไม่มีปุ๊บธนาคารก็จะออกให้ก่อนนั่นก็คือเริ่มเป็นการกู้ธนาคารแล้วนะครับจะเห็นสังเกตว่าในบาลานซ์เนี่ยติดลบละ 3,000 แต่ว่าเช็คของอาจารย์เนี่ยตีออกไปแล้วธนาคารก็ถ้าเกิดลูกค้าเจ้าหนี้มาขึ้นเงินก็จะได้เงินตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่พอวันที่15อาจารย์ได้รับชำระเงินอาจารย์ก็นำเข้าไปฝากนะครับ 8,000 ดังนั้นจากสังเกตว่าจากที่ติดลบกลายเป็นบวกแล้วดังนั้นเวลาในการคำนวณสมมติว่าอาจารย์ได้วงเงิน OD 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 17.5% ต่อปีในวันที่10เนี่ยอาจารย์ได้สั่งจ่ายเช็คไป 3,000 บาทนะครับซึ่งนับเป็นเวลาเนี่ย5วันทำการจากนั้นวันที่15อาจารย์เอาเงินเข้ามาใส่ก็เป็นกลายเป็นบวกนะฮะหรือเป็นตัวดำเนี่ยเราก็จะมาคำนวณกันว่าแล้วดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่ช่วงระยะเวลาที่แบงก์ออกไปให้ก่อนเนี่ยก็คือ 3,000 คูณด้วย 17.5 นะครับหารด้วย100ก็คือ 17.5% นั่นเองคูณด้วยระยะเวลา5วันนะครับก็ออกมาเป็น7.19 บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องเป็นการดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเวลาการจ่ายเนี่ยแบงค์เขาจะคิดณสิ้นเดือนนะครับแต่เวลาการคำนวณเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ละนะครับซึ่งสามารถแยกเป็นรายแต่ละรายการก็ได้หรือดูเป็นยอดรวมก็ได้นะครับอันนี้ซึ่งมีความสะดวกมากขึ้นต่อมาวงเงินขายรถเช็คนะครับวงเงินขายรถเช็คหรือขายรถตั๋วเงินเราเรียกวงเงินด้วยวงเงินนี้ว่า CBD Clean Bill Discount นะครับ CBD นะครับซึ่งวงเงินนี้เนี่ยเราก็ต้องไปขอสินเชื่อกับธนาคารก่อนว่าเราจะเอาเช็คของลูกค้าของเรามาขายนะก็คือเช็คล่วงหน้านั่นเองเช็คถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราได้รับเช็คที่ลงวันที่ก่อนหรือลงวันที่พอดีเนี่ยเราไม่นิยมนำมาขายเพราะว่าเราสามารถขึ้นเงินได้เลยนะครับเราสามารถขึ้นเงินได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเช็คที่นำมาขายหรือตัวเงินที่นำมาขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นการตีการให้จ่ายล่วงหน้าดังนั้นพอกระจายล่วงหน้าเราก็เหมือนเสมือนหนึ่งถือเช็คใบหนึ่งซึ่งมันรอที่จะเรียกเก็บเงินนะครับรอเรียกเก็บเงินนะเราเพื่อเราต้องการทำให้เกิดประโยชน์หรือต้องการเงินหมุนเวียนมาใช้ก่อนเราก็เลยไปขอวงเงินเครดิตเนี้ยนะครับเรียกว่า CBD เนี่ยจากธนาคารเพื่อมาใช้เพื่อให้ได้เงินหมุนเวียนมาใช้ภายในธุรกิจของเรานั่นเองนะครับเราลองมาดูนะครับวิธีการคำนวณนะครับสมมตินะครับเราได้วงเงินนะครับเครดิตไลน์อยู่ที่ 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 17.5% นะครับปรากฏว่าวันที่อาจารย์ได้รับเช็คมาคือวันที่5นะครับเสร็จแล้วต้องกว่าจะครบกำหนดเนี่ยคือวันที่20กว่าจะได้เงินเนี่ยจะขึ้นเงินได้วันที่20
นะครับเช็คใบนี้มูลค่า10,000 บาทเอ๊ะอาจารย์ไม่รู้จะทำไงดีก็แต่เนื่องจากว่าเรามีวงเงินเครดิตละนะครับอาจารย์วันที่5เนี่ยอาจารย์ก็เอาไปขายเลยนะครับนะครับให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทอาจารย์เนี่ยเอาไปขายนะครับไปขายที่บริษัทไอ้ขอโทษนำเช็คของไปขายนะครับที่ได้รับเนี่ยมาชำระของบริษัทเนี่ยไปขายที่ธนาคารนะครับเป็นระยะเวลา15 วันนะครับเพราะ15 วันกว่าจะครบกำหนดก็แบงก์ก็จะคำนวณ นะฮะวงเงินเช็ค 10,000 บาทนะครับ 17.5 คูณด้วยระยะเวลาคือ15 วันนะครับก็จะได้เท่ากับ 71.92 สตางค์นะฮะ 71.92 สตางค์ซึ่งตัวนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้รับเงินเต็มนะครับเราก็จะถูกหักไว้นะครับหักไว้เราก็จะได้เงินจากเงินหน้าตั๋วของเราจริงๆ 10,000 แล้วก็จะได้เพียง 9,928.08 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เราได้รับจากการที่ขายรถเช็คนั่นเองนะครับต่อมานะครับเงินกู้นะครับที่มีลูกหนี้หรือสินค้าเป็นหลักประกันนะครับคราวนี้มันกรณีของเงินกู้ที่มีลูกหนี้เป็นหลักประกันเนี่ยโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันวิธีที่1เราจะใช้บัญชีลูกหนี้ค้ำประกันนะครับหรือว่า Pledging of Account Receivable นะครับอันนี้ก็คือหมายว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังอยู่กับผู้ที่ขอกู้นะครับขอกู้นะครับจะกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่เราแต่อีกการหนึ่งก็คือการขายบัญชีลูกหนี้เราเรียกว่า Factoring Account Receivable ก็คือกรรมสิทธิ์เนี่ยจะโอนไปให้กับผู้ที่ซื้อลูกหนี้บัญชีลูกหนี้ของเราแล้วลูกหนี้จะต้องไปชำระหนี้โดยตรงกับผู้ที่ให้กู้กับเราละซึ่งกรณีนี้เราก็จะมีการแจ้งลูกหนี้ไว้ก่อนว่าต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหนี้คนใหม่ของคุณเนี่ยคือใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขายเรียกว่าบัญชีลูกหนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของก่อนสุดท้ายก็คือบอกว่าการใช้สินค้าเนี่ยเป็นหลักประกันนะครับการใช้สินค้าเป็นหลักประกันเนี่ยก็จะมี2ลักษณะด้วยกันก็คื วิธีที่1เนี่ยจะเป็นวิธีที่ต่อเนื่องจากที่เราไปสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเปิดขอวงเงินสินเชื่อต่างประเทศที่ไปขอเปิดนะครับไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศเราเรียกว่า Letter of Credit หรือ LC พอเวลาที่สินค้ามาถึงที่ท่าเรือเราก็ไม่มีเงินเราไม่สามารถเอาเงินเนี่ยไปออกสินค้าได้เราก็เลยไปขอแบงค์ทำ TR นะครับปกติแล้วเจ้า LC เนี่ยก็จะแบงค์ก็จะดูจากตัว LC แล้วก็จะมาทำ TR ให้ก็คือ Trust Receipt เนี่ยเพื่อไปออกสินค้าพอเราขายสินค้าได้หรือผลิตเสร็จเรียบร้อยที่ขายได้เราก็จะเอาเงินไปคืนธนาคารนี่คือวิธีที่1วิธีที่2คือเราฝากสินค้าไว้ที่คลังสาธารณะหรือเรียกว่า Public Warehouse นะครับแล้วเราก็เอาตัวใบประทวนเนี่ยมาให้เป็นหลักประกันให้กับผู้ให้กู้และสุดท้ายก็คือฝากคลังไว้ฝากสินค้าที่คลังสนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่คลังอาจจะเป็นของผู้กู้เองหรืออาจจะเป็นลักษณะที่อยู่กลางรางหรือกลางทุ่งเองนะครับนะครับเงินกู้สุดท้ายก็คือเงินกู้กรณีเฉพาะเงินกู้กรณีเฉพาะนี่ก็คือเงินกู้ที่เป็นเทอมโลนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ใช้เพื่อตามวัตถุประสงค์นะครับที่ของผู้กู้นะฮะอาจจะมาเพื่อการสนับสนุนหรือเกิดภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆแล้วก็เอามาซ่อมแซมหรือมาปรับปรุงกิจการนะครับคราวนี้ในส่วนสุดท้ายเองก็คือคำถามท้ายหน่วยเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะฝากให้นักศึกษาลองจากที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยได้อาจารย์บรรยายมาตั้งแต่ต้นเรากลับไปดูซิว่าการกำหนดเวลาเริ่มต้นนะครับของเงื่อนไขสินเชื่อเนี่ย AOG กับ EOM เนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับลองไปค้นหาคำตอบดูจากที่อาจารย์บรรยายมาเบื้องต้นแล้ว2รูปแบบการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากตราสารพาณิชย์เนี่ยมีกี่รูปแบบนะฮะอาจารย์ก็ขอเกริ่นให้ก่อนเลยว่ามี2รูปแบบรูปแบบอะไรบ้างส่วนที่3คือจนที่บายถึงเงินกู้โดยมีสินค้าเป็นหลักกันมีกี่ลักษณะนะครับเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับว่ามีกี่ลักษณะนะลองกลับไปลองทบทวนดูนะครับแล้วลองตอบคำถามดูนะฮะนั้นก็คือในส่วนทั้งหมดที่อาจารย์บรรยายในวันนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายวันนี้ให้นักศึกษาทบทวนต่อไปครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181ถึง6โทรศัพท์02503-3612
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: จัดแถว1
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: จะคว้าชัยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดในห้องเรียน STOU Channel

พราะชีวิตคือเทคโนโลยีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Life is Technology เทคโนโลยีกับชีวิตครับวันนี้ผมพามาเรียนรู้จุดเริ่มต้นของทุกวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปข้างในกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ที่จะพาเราชมพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้กันแล้วครับคือคุณเมธสิทธิ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แต่ก่อนอื่นเลยอยากทราบว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับ
1: ครับสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีของเราครับเราจะสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์คือเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงรัชกาลที่9ครับที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและจัดเป็นแหล่งเรียนรู้วัตถุทางด้านธรณีวิทยาของประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหินแร่ซากดึกดำบรรพ์ของกระดูกไดโนเสาร์ซึ่งมีที่นี่ที่เดียวของภาคกลางครับ
0: เรียกว่าเราย้อนไปกับจุดเริ่มต้นของทุกๆวิทยาการที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยก็ว่าได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยแบ่งสัดส่วนหรือว่าจัดแสดงอะไรยังไงบ้างในโซนไหนบ้าง
1: ครับผมสำหรับพิพิธภัณฑ์ธรณีของเราครับเราจะมีการจัดนิทรรศการอยู่ทั้งหมด4ชั้นครับ7ห้องจัดแสดงชั้นที่1เริ่มจากเราจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของกรมทรัพยากรธรณีครับแล้วก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับกระดูกไดโนเสาร์ซึ่งเป็นกระดูกไดโนเสาร์ของจริงนะครับที่พบที่ภาคกลางที่นี่ที่เดียวนะครับสามารถเข้าชมได้แล้วก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับธรณีวิทยากับชีวิตประจำวันนะครับส่วนชั้นที่2ครับชั้นที่2จะมีอยู่2โซนซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็นห้องระบบสุริยจักรวาลซึ่งในห้องนั้นครับเราจะได้รู้ว่าระบบสุริยะเนี่ยประกอบด้วยโลกดวงดาวแล้วก็จะมีภาพพยนตร์กำเนิดโลกฉายให้ดูด้วยนะครับรวมถึงส่วนประกอบของโลกแล้วก็มีการจัดแสดงเกี่ยวกับฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ฮอลโลแกรมแล้วก็โครงกระดูกไดโนเสาร์ของต่างประเทศนะครับส่วนชั้นที่3ครับชั้นที่3ห้องนี้ชั้นนี้จะมีอยู่3โซนใหญ่ๆก็จะเป็นโซนของห้องส่วนดึกดำบรรพ์ครับที่สามารถขยับได้ส่งเสียงร้องได้เสมือนตัวจริงแล้วก็เป็นห้องที่จะแสดงเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ใต้ดินเนาะเราจะจำลองเป็นอุโมงค์นะครับพอเข้าไปปุ๊บจะเหมือนเจออุโมงค์ของจริงเลยว่าวิธีการทำแร่เนี่ยเขาทำยังกันยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายครับของชั้น3จะเป็นเรื่องของธรณีวิทยาการประยุกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวสึนามิดินถล่มแล้วก็รวมถึงพายุหมุนเขตร้อนด้วยนะครับส่วนชั้นสุดท้ายครับชั้นที่4จะมีอยู่2โซนใหญ่ๆก็คือโซนของการขุดเจาะน้ำมันทางพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยได้นำแอปที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนาะก็คือเขาเรียกว่าแอป DX Evolution ครับซึ่งแอปนี้สามารถถ่ายรูปไดโนเสาร์เหมือนกับไดโนเสาร์3มิติไดโนเสาร์ก็จะโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวได
0: ้อ๋อเหมือนที่เป็น AR ใช
1: ่ไหมครับ
0: Augmented Reality
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับอุ้ยดีจังเลยตื่นเต้น
1: น่าสนใจมาก
0: งั้นต้องให้คุณเมธสิทธิ์พาชมกันแล้วครับ
1: ได้ครับ
0: ไปกันเลย

0: ครับ
1: ตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยมีไดโนเสาร์แบบจำลองใหญ่โตโหฬารเลย
2: ห้องนี้อยากจะบอกนะครับว่าเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยที่เจอช่วงยุคแรกๆเลยในประเทศไทยนะครับซึ่งห้องนี้เราจะจำลองเป็นไดโนเสาร์4สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยเริ่มแรกสุดเลยนะครับก็เป็นการจัดแสดงห้องสวนดึกดำบรร
1: พ์อ๋อเป็นสวนเลย
2: ใช่ครับซึ่งห้องนี้เราจะจำลองตั้งแต่อายุของโลกเราก็คือ250ล้านปีที่ผ่านมาซึ่งในสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อาศัยอยู่บนโลกของเราโดยเฉพาะเรื่องของไดโนเสาร์ครับซึ่งในปัจจุบันนี้ไดโนเสาร์ที่จะสามารถศึกษาเป็นโครงกระดูกได้เนี่ยเราจะพบมากทางภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งหลักฐานของกระดูกนี่แหละเราก็เลยได้มาจำลองของสายพันธุ์ไดโนเสาร์ของแต่ละสายพันธ
1: ุ์ที่นี้แสดงว่าที่นี่เนี่ยก็คือมีในห้องนี้คือเป็นไดโนเสาร์ที่เคยมีอยู่ในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับข้างล่างที่ผมเดินผ่านเข้ามาด้วยหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันเลยเป็นสายพันธุ์เดียวของไทยแต่ว่าในห้องนี้เราจำลองแค่4
1: สายพันธ
2: ุ์ให้ได้ดู
1: จะเห็นว่าเป็นสวนสึกดำบรรพ์แสดงว่าพืชนี่ก็มีความหมายด้วยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับพืชในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่ตัวที่มันกินพืชเป็นอาหารกินเป็นอาหารหลักก็จะมีพวกต้นสนต้นโปร่งต้นแปะกล้วย
1: แปะกล้วยด้วย
2: ใช่ครับ
1: พี่น่าแสดงว่าไดโนเสาร์นี่เมื่อก่อนนี้ต้องฉลาดมากเลยทานใบแปะกล้วยใช่ไหม
2: น่าจะครับ
1: แล้วในโซนในที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่ยังมีไดโนเสาร์ประเภทอื่นอีกหรือเปล่าครับ
2: ก็มีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไมอาซอร่าเดนเวอร์ซอรัสแล้วก็อะแพโทซอรัสส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ที่กินพืชเป็นอาหารนะครับ
1: และนี่คือของประเทศไทยเหมือนกัน
2: เป็นของต่างชาติ
1: ต่างชาติแล้วมีจัดแสดงให้เราชมไหมครับ
2: มีครับเป็นโครงกระดูกที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามมากๆเลย
1: เดี๋ยวต้องให้คุณเมย์ทัศน์พาไปชมแล้วครับ
2: ได้ครับยินดีครับ
1: อันนี้มันขยับได้ไหมครับ

0: โครงกระดูกไดโนเสาร์ใหญ่มากเลยคร
1: ับ ใช่ครับเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ของสายพันธุ์ต่างชาติเนาะที่มันนอกเหนือที่มีอยู่ในจากประเทศไทยแล้วนะครับก็จะมีสายพันธุ์ของแอโลซอรัสครับไมอาซอล่าเดนเวอร์ซอรัสรวมถึงอะแพโทซอรัสด้วยแล้วก็มีไดโนเสาร์ฮาโรแกรมครับเป็นไดโนเสาร์ที่จำลองเหมือนไดโนเสาร์การ์ตูน4สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยนะครับก็จะมีตัวพูเวียงโกซอรัสเดนทอนเน่คอยาวหางยาวเดินสีขาตัวคอมซอกนาทัสนะครับสยามโมเทลานัสอีสานเอนซิสรวมถึงสยามโมซอรัสสุธีทอนเน่ด้วยนอกเหนือจากเราจะมีตัวไดโนเสาร์แล้วครับเรายังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับฟอสซิลของไข่ไดโนเสาร์ด้วยนะครับ
0: ฟอสซิลนี่ของจริงหรือของปลอม
1: เป็นโมเดล
0: อ๋อเป็นโมเดลขึ้นมาเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็รวมถึงมีฟอสซิลของซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอยสองฝาหอยกาบเดี่ยวรวมถึงพวกหอยเอมอนอยด้วยนะครับ
0: เรียกว่ามาที่นี่ก็ได้รับความรู้มากมายเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: อันนี้ยังมีส่วนอื่นที่เราแนะนำกันอีกนะครับเดี๋ยวต้องให้คุณเมธาสิทธิ์พาไปชมแล้วครับ
1: ได้ครับ

เดนิสเซอร์โซโลชนิดแรกที่พบในประเทศไทยอายุยุคครีเทเชียสตอนต้นคือเมื่อ

0: ว้าวอย่างในโซนนี้นี่ดวงดาวเต็มไปหมดเลยครับต้องจัดแสดงดวงดาวแน่นอน
1: ครับผมห้องนี้จัดแสดงเกี่ยวกับระบบสุริยจักรวาลครับซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์แล้วก็ดาวบริวารต่างๆนะครับ
0: ใช่เพราะว่าระบบสุริยะก็คือดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรศูนย์กลางของระบบแห่งนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มีเหลือดาวเคราะห์อยู่กี่ดวงแล้ว
1: ตอนนี้ดาวเคราะห์ของในระบบเนี่ยเหลือเพียง8ดวง
0: ครับผม
1: ครับก็จะเริ่มตั้งแต่ดาวพุธดาวศุกร
0: ์ไล่ไปจนถึงดาวสุด
1: ดาว
0: เนปจูน
1: เนปจูนเลยครับแต่ก่อนมีพลูโต
0: ตอนนี้เป็นดาวเคราะห์แล้ว
1: ดาวเคราะห์แคปแล้วใช่ครับ
0: หวาเหมือนห้องนี้เหมือนจำลองว่าเราอยู่ในอวกาศเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างห้องถัดไปด้านหน้านี่คือเป็นอะไร
1: ห้องถัดไปจะเป็นห้องฉายภาพยนตร์เรื่องกำเนิดโลกเหมือนกันน่าสนใจมาก
0: ว้าวไปดูกันเลยดีกว่า
1: โอเคเชิญครับ

0: แยะต่างๆเยอะแยะเลยนะครับ
1: ครับผมตามที่เราเดินมาเมื่อกี้อาจารย์ก็เห็นอุปกรณ์ในการสำรวจเมืองแร่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะจริงๆก็คือเหมือนกับจำลองเป็นถ้ำที่เขาเข้ามาขุดแร่จริงๆเลยนะ
1: ใช่ใช่ครับอุปกรณ์ในการสำรวจที่อาจารย์เห็นหลักๆก็จะมีพวกพลั่วพวกไฟฉายพวกตะแกรงอะไรต่างๆนะครับที่สามารถในการนำเอาแร่ที่ออกที่มันอยู่ในเมืองนั้นนำมาใช้ประโยชน์หรือว่านำมาใช้จำหน่ายได้นะครับแล้วทีนี้แร่เนี่ยกว่าที่เราจะหามาได้ในแต่ละครั้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้ความอดทนของเจ้าหน้าที่เราแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับแร่ที่ได้จากการทำเหมืองแล้วนำมาจัดแสดงก็ดังนี้เลยครับ
0: มีแร่อะไรบ้างครับในปัจจุบันที่จัดแสดงอยู่ที่นี่
1: ครับผมหลักๆเลยที่อยากจะแนะนำนะครับก็จะเป็นพวกแร่ทองคำนะครับแร่ทองคำเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีทองซึ่งยังไม่มีการสกัดยังเป็นแร่ทองคำที่มันฝังตัวอยู่ในหินอยู่นะครับแล้วก็นี้จะมีเป็นแร่ทองแดงด้วยนะครับแร่แกรไฟต์ต่างๆสามารถเอาไปทำเป็นแร่ดินสออะไรต่างๆได้จริงๆแล้วเนี่ยแร่นอกจากเราจะโชว์แล้วเนี่ยคำว่าแร่ก็ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของยาสีฟันนะครับอาจารย์พอจะทราบมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ฟลูออไรด์
1: ถูกต้องครับคือแร่ฟลูออไรด์เนี่ยสามารถเป็นแร่ที่นำไปทำเป็นส่วนประกอบในการทำยาสีฟันได
0: ้ครับผม
1: แล้วก็พวกอายแชโดว์ก็ทำมาจากพวกแร่ไมก้าแม้กระทั่งแป้งที่เราทาหน้าไม่ว่าจะเป็นแป้งแข็งแป้งฝุ่นอะไรต่างๆ
0: ทาตัว
1: ใช่ก็แบบทำมาจากพวกแร่เท้า
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับอย่างแก้วน้ำหรืออะไรก็ตามมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรา
1: หลักๆเลยเนี่ยเราจะทำมาจากพวกแร่ซิลิก้าหรือว่าเป็นพวกแร่ควอตซ์นะครับพวกกระจกในห้องน้ำห้องนอนเนี่ยก็ทำมาจากพวกแร่ซิลิก้าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงๆในปัจจุบัน
0: แร่นี่ถือเป็นเหมือนกับเป็นจุดกำเนิดของนวัตกรรมที่ปรากฏอยู่ในรอบตัวเราในชีวิตประจำวันเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เรามักจะลืมไปมักจะเห็นที่ตัว product สุดท้ายมากกว
1: ่
0: าแต่กว่าจะได้มันมานี่ก็มีขั้นตอนหลายวิธีการเลย
1: ครับ
0: เพราะผมเห็นตั้งแต่เดินเข้ามามีทั้งห้องต่างๆสกัดแร่อุปกรณ์ทำแร่หรือแม้กระทั่งการจำลองสถานการณ์ในการ
1: ขุ
0: ดแร่ด้วย
1: เพราะฉะนั้นในการใช้แร่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยผมอยากจะตระหนักให้คนไทยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนคนไทยเนี่ยได้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าให้มากที่สุด
0: เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าทรัพยากรที่หมดไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วบางทีถ้าหมดไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทดแทน
1: ใช่
0: ใช่ไหมจริงๆแล้วพวกนี้มันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลย
1: ครับ
0: ว่าเราจะปรับตัวอยู่แล้วก็รักษามันอย่างไรยังมีจุดอื่นที่พาไปชมอีกไหมครับ
1: มีครับผมจะเป็นจุดเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในประเทศไทยเราไปดูกันว่าเหมืองแร่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีรูปแบบอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะได้แร่มาในแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามแล้วก็แบบใช้เวลาค่อนข้างนาน

0: อันนี้เป็นส่วนสุดท้ายแล้วของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นส่วนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์ของเราครับก็เป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับเชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำบาดาลครับแล้วก็เป็นการจำลองแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งในทะเลแล้วก็บนบกนะครับคำว่าน้ำมันเนี่ยกว่าที่เราจะได้มาใช้ประโยชน์ในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งน้ำมันหรือว่าปิโตรเลียมเนี่ยมันเกิดจากการทับถมของพวกซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลาหลายล้านปีนะครับโดยเฉพาะใต้ท้องทะเลเนี่ยก็จะมีพวกน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนักธรณีวิทยาคนไทยของเราเนี่ยก็เลยจำลองการขุดเจาะน้ำมันเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้ว่าการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมันเจาะในระดับไหนบ้างซึ่งการเจาะเนี่ยเราจะดูพื้นที่การเจาะนะครับอาจจะพื้นที่แบบตื้นหรือว่าลึกแตกต่างกันของแต่ละสถานที่ต่างๆนะครับ
0: แล้วแต่ละส่วนนี้คือแสดงอะไรบ้างคร
1: ับ แต่ละส่วนนะครับก็ด้านหน้าที่อาจารย์เห็นนะครับเป็นพวกผลพลอยได้จากการกันปิโตรเลียมต่างๆก็จะเป็นพวกสีทาบ้านนะครับขวดน้ำดื่มพลาสติกแล้วก็สายไฟท่อแป๊บ PVC ต่างๆเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ
0: วัสดุ
1: ที่ได้จากปิโตรเลียม
0: ทั้งหมด
1: ทั้งหมดใช่ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็เป็นแท่นลงกลั่นน้ำมันใช่หรือเปล่า
1: เป็นแท่นขุดเจาะเหมือนกันแต่ว่าเป็นขุดเจาะแก๊สธรรมชาติ
0: อ๋อจริงๆแล้วปกติเชื้อเพลิงก็แบ่งเป็นสองอย่างนะก็คือน้ำมันกับแก๊สธรรมชาติ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ส่วนด้านหลังนี่ก็คือที่ขุดเจาะน้ำมันแท่นกลางทะเล
1: ครับแล้วก็บนบกด้วย
0: แล้วอย่างดวงไฟพวกนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นแหล่ง
1: ดวงไฟเนี่ยเป็นแผนที่แสดงแหล่งเป็นแหล่งขุดเจาะน้ำมันของแต่ละประเทศก็จะมี3สีที่อาจารย์เห็นก็มีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาว
0: ต่างกันยังไงอ่ะครับ
1: สีแดงคือเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันค่อนข้างเยอะใช่ครับสีเหลืองจะเป็นระดับกลางส่วนสีขาวก็คือเหลือน้อยละ
0: เหลือร้อยเต็มเหลือน้อยเต็มที
1: เหลือน้อยเต็มที
0: บ้านเราก็เหลือไม่มาก
1: ครับผมเหลือไม่มาก
0: ว้าวเรียกว่าได้ความรู้มากมายเลยนะครับในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้ครับต้องขอบคุณคุณเมธาสิทธิ์มากๆเลยครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวไปดูทีละอันกันดีกว่าครับ
1: ครับก็ได้รับความรู้เยอะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เด็กเข้าชมเนี่ยเราจะมีแบบทดสอบก่อนเข้าชมแล้วก็หลังเข้าชมเป็นเด็กประถมครับเช่นก่อนเข้าชมเนี่ยบางคนก็ได้0พอหลังเข้าชมได้เต็มอ่ะเต็ม10อ่ะใช่แสดงว่าวิทยากรเราปัญญาเราก็แบบเด็กความตั้งใจอ๋อนี่เป็นเทศกาลเหรอครับคัดยกน้ำประดานครับคนสมัยก่อนยกได้ครับแต่ว่านี่น้ำสอบไม่หลายแค่เราจำลองให้ดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนชนบทเขามีคัดยกน้ำประดานนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อย
2: เป็นไงบ้างครับกับการได้ไปเรียนรู้จุดก่อกำเนิดของทุกวิทยาการบนโลกใบนี้ครับจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยล้วนมีคุณค่าครับก่อกำเนิดมาก่อนที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์เสียอีกครับสิ่งที่สำคัญก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเหล่านี้ไว้ครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีใดบ้างจะมาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ทดแทนได้เพราะว่าโลกไม่ใช่ของเราครับเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกและจักรวาลแห่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ครับรถ
1: เอ้ยทำไมเอกสารมันผิดเยอะอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวผมดูให้ครับรถ
1: ดูไปเขาสั่งมาแสนไม่ใช่เหรอภาษาอังกฤษที่สัญญาต่อรับนั้นผิดด้วยนะ
0: ครับ
1: ผม
0: เอ๊เดี๋ยวช่วยดูเอกสารนี่ให้หน่อยนะ
2: ใครทำผิด
0: ของเอแหละ
2: เฮ้ยจริงเหรอพี่ปกติก็เช็คแล้วนะ
0: บอสจะเอาวันนี้นะรีบตรวจดูให้ด้วยนะเข้าใจป่ะ
2: ขอดูไลฟ์ก่อนโหรายการนี้เสียงตามสายมาดูด้วยกันดิ
0: ฮะรายการอะไรอ่ะก็เสียงตามสายอะไร
2: มันก็เป็นรายการเกี่ยวกับการศึกษานี่แหละมันก็มีคนโทรมาปรึกษาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะโทรเหมือนกันนะว่าแล้วก็โทรไปบ้างก่อน
3: พี่บูมสัปดาห์นี้วันเกิดแม่พี่บูมกลับบ้านนะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ชื่ออะไรคะ
6: ผมชื่อเอครับ
2: ผมเป็นคนนึงครับที่ไม่รู้จะเรียนอะไร
6: มันก็สับสนไปหมดนะครับ
3: ค
6: ่
3: ะ
6: แต่ว่าผมอ่ะสนใจเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์พวกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับ
3: อยู่ภูเก็ต
4: ก็น่าจะเรียนทางพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ได้เนาะค่ะ
6: แต่มันติดอย่างนึงครับ
2: ตรงที่ว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาเลยครับวันๆนี้ทำงานบอสก็จะกินหัวผมอยู่แล้วครับพี
4: ่โอ้ที่งี้จริงๆพี่ปุ๋ยอะแก้ปัญหาได้หลายคนแล้วนะ
3: ใช่แก้ปัญหาให้ได้ใช่ไหม
4: ใช่ก็คือไปเรียนทางไกลเราสามารถทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยได้นะคะก็เรียนผ่านสื่อซึ่งสื่อก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์
3: สื่อออนไลน์
4: สื่อออนไลน์นะคะสื่อมัลติมีเดียหลายอย่าง
3: หลายอย่างมากเลย
4: นะคะก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: น้องเอบอกว่าน้องเออยู่ที่ภูเก็ตพี่ปุ๋ยมีอะไรจะแนะนำไหมแบบอยู่ภูเก็ตแล้วต้องมามหาลัยทำยังไงอย่าบอกนะคือรถทัวร์มาไม่ใช่นะต้องติดต่อมหาวิทยาลัยยังไงเราจะมาสมัครเรียนหรือว่ามีศูนย์วิทยาพัฒนาหรือแถวนั้นหรือเปล่ามีหน่วยงานของมหาลัยแถวนั้นหรือเปล่าม
4: ีนะจริงๆมีศูนย์วิทยาพัฒนาอยู่10ศูนย์เลยนะ
3: สิบศูนย์เลยนะคะ
4: ทั่วประเทศเรา
3: ใช่ซึ่งถ้าเกิดใกล้ภูเก็ตที่สุดที่ไหนอ่ะ
4: นครศรีธรรมราช
3: นครศรีธรรมราชพี่ปุ๋ยเลือกให้แล้วเนาะ
4: ใช่หรือน้องเองจริงก็มาเที่ยวก็ได้นะ
3: มากรุงเทพก็ได้
4: ใช่แล้วก็มาคุยกับอาจารย์เจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์วิทยาพัฒนาอยู่นะคะอยู่10แห่งด้วยกันทั่วประเทศซึ่งถ้าใครที่แบบอยากเข้าไปคุยหรือมีปัญหาการลงทะเบียนหรือว่าจริงๆเขาก็จะมีคลาสเรียนด้วยนะคะแต่ละศูนย์ด้วย
3: ที่เป็นการสอนเสริมที่อาจารย์ไทยในแต่ละที่ใช่ไหม
4: คะ
2: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาให้มันต่อยอดได้ตรงกับงานที่ทำนี่แหละครับผมเนี่ยเหมาะกับสาขาอะไรครับ
3: ขอแนะนำนี่เลยค่ะพี่เฟิร์นขอแนะนำนะคะทำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
4: ดี
3: ดีนะเพราะว่าเข้ากับงานเขาไงแล้วมันมีอะไรบ้างในสาขานี้ขอโยนให้พี่ปุ๋ยเลยทีเดียวเชียวให้แนะนำต่อ
4: พอเรื่องหลักๆก็โยนให้ดิฉันเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะมีอยู่สองสูตรหลักสูตรแรกก็จะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรร
3: ม
4: ซึ่งเขาก็จะสอนเรื่องการผลิตอุตสาหกรร
3: ม
4: กับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะคะ
3: การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย
4: ใช่ส่วนหลักสูตรที่2นะคะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งสอน2เอกด้วยกันนี่คือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิทยาการคอมพิวเตอร
3: ์
4: มีรู้ตรงใจน้องเอบ้างหรือเปล่าคะ
6: ก็ตรงอยู่นะครับ
2: พี่ครับแล้วใบสมัครมสทเนี่ยผมจะต้องไปซื้อที่ไหนครับ
4: ใบสมัครมสทจริงๆซื้อได้ง่ายมากเลยที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไทยเอจะไปสมัครได้นะที่ศูนย์วิทยาพัฒนาทั้ง10ศูนย์เลย
2: ศูนย์วิทยาพัฒนา
4: ใช่ค่ะ
2: เอาเป็นว่าผมตัดสินใจละพอดีจะต้องเข้ากรุงเทพไปหาแฟนพอดีครับพี่เดี๋ยวผมไปสมัครที่ศูนย์ใหญ่เลยแล้วกันน่าจะมีอะไรดี
4: ๆค่ะก็ยินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วก็อยากให้น้องเอส่งข่าวมาด้วยนะคะ
3: ว่าระยะว่าคือหน้าถึงไหนแล้ว
4: นะคะโทรเข้ามานะคะว่าเอตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเรียนอะไรนะคะก็ส่งเสียงมาทักทายที่รายการเสียงตามสายของเราค่ะขอบคุณน้องเอมากเลยค่ะ
3: ค่ะ
6: ครับ
2: ขอบคุณนะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการ
2: แปดหรือ www.stou.ac.th
3: เรียนมสท.ดีอย่างไร
4: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมากมายเสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถจะประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสท.นั้นก็เพราะว่ามสท.เนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสท.มาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตอนที่1ในเรื่องของทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะโดยมีเนื้อหาหลากหลายมากมายเลยค่ะตอนแรกเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์เกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะอันดับแรกเรามาดูประวัติความเป็นมากันก่อนนะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเนี่ยค่ะ

ือระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะคะอีริกเบิร์นนะคะได้ทำหน้าที่เป็นจิตแพทย์โดยระหว่างการให้บริการในเรื่องของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือการทำกลุ่มบำบัดเนี่ยค่ะเขาจะเน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ค่ะต่อมาในปีค.ศ.1956นะคะเขาถูกปฏิเสธการเป็นสมาชิกสถาบันจิตวิเคราะห์นะคะนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็แรงจูงใจที่พัฒนาทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเขาเองนะคะโดยทฤษฎี TA เนี่ยค่ะจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์รุ่นใหม่นะคะเมื่อเราทราบประวัติความเป็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องแล้วก็แนวคิดที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะทฤษฎี TA นะคะมีมุมมองต่อธรรมชาติมนุษย์หลายประการด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะ TA มองว่ามนุษย์มีอิสรภาพและเสรีภาพในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองนะคะดังนั้นนะคะเขาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตนเองจากประสบการณ์ในอดีตนะคะและเขาก็มีภาพเสรีภาพในเรื่องของการเลือกแล้วก็การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเขาเองให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องตามบริบทของแต่ละบุคคลนะคะต่อมาอีกความเชื่อนึงที่สำคัญนะคะก็คือมนุษย์มีบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็มีความแตกต่างกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้มนุษย์เนี่ยค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะและก็มีความแตกต่างกันเฉพาะเป็นรายบุคคลนั่นคือประสบการณ์ในอดีตในวัยเด็กนะคะซึ่งบุคลิกภาพแล้วก็ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะต่อมาอีกความเชื่อหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือมนุษย์สามารถเลือกตำแหน่งชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตของตนเองได้โดยการทำความเข้าใจตนเองและที่สำคัญก็คือจะต้องรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจเลือกตำแหน่งชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตของตนเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เหมาะสมได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพพฤติกรรมตำแหน่งชีวิตบทบาทชีวิตเกมจิตวิทยาและรูปแบบการใช้เวลาของตนเองค่ะแนวคิดที่2นะคะก็คือแนวคิดโครงสร้างของบุคลิกภาพนะคะโครงสร้างของบุคลิกภาพเนี่ยค่ะประกอบด้วยสภาวะแห่งตนนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า PAC model นะคะเรามาดูอันแรกกันนะคะว่าสภาวะแห่งตนแบ่งเป็น PAC model เป็นอย่างไรนะคะค่ะต่อมานะคะสภาวะแห่งตนแบบพ่อแม่นะคะเรียกสั้นๆว่าตัว P นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าในรูปเนี่ยค่ะตัว P จะแบ่งเป็น2อันย่อยนะคะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นสภาวะพ่อแม่แบบวิพากษ์วิจารณ์นะคะบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบพ่อแม่แบบวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็จะมีบุคลิกภาพเหมือนพ่อแม่ที่ชอบวิจารณ์การกระทำของลูกนะคะเช่นชอบดุชอบตักเตือนชอบตำหนิชอบออกกฎระเบียบชอบออกคำสั่งหรือชอบอบรมสั่งสอนลูกนะคะและมีอีกสภาวะหนึ่งที่สำคัญก็คือสภาวะพ่อแม่แบบทนุถนอมนะคะเรียกสั้นๆว่า NP นะคะก็จะมีบุคลิกภาพเหมือนพ่อแม่ที่คอยปกป้องดูแลทนุถนอมให้การช่วยเหลือแล้วก็มีเมตตากับลูกให้กำลังใจลูกนะคะดังนั้นนะคะโครงสร้างบุคลิกภาพส่วนแรกนะคะก็จะเป็นสภาวะแห่งตนแบบพ่อแม่เรียกสั้นๆว่า C ก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นสภาวะแห่งตนแบบผู้ใหญ่ค่ะเรียกสั้นๆว่าตัว A นะคะบุคคลที่มีบุคลิกภาพมีสภาวะแห่งตนแบบผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็จะมีบุคลิกภาพเหมือนผู้ใหญ่ค่ะที่มีวุฒิภาวะนะคะมีการคิดแล้วก็การตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลตามความเป็นจริงนะคะโดยงดการใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะบุคคลประเภทนี้นะคะก็จะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะมีการรู้จักแล้วก็เข้าใจตนเองนะคะจึงส่งผลให้เขามีบุคลิกภาพแล้วก็พฤติกรรมที่เหมาะสมตามกาลเทศะนะคะโดยสภาวะแห่งตนแบบผู้ใหญ่เนี่ยค่ะจะช่วยปรับสมดุลสภาวะแห่งตนทั้ง3รูปแบบให้มีความสมดุลและส่งผลให้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามเหตุผลความเป็นจริงที่เกิดขึ้นค่ะต่อมานะคะเป็นสภาวะแห่งตนรูปแบบสุดท้ายนะคะนั่นคือตัว C นะคะคือสภาวะแห่งตนแบบเด็กนะคะก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบย่อยด้วยกันรูปแบบแรกคือสภาวะแบบเด็กตามธรรมชาตินะคะเรียกสั้นๆว่า NC นะคะจากรูปนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะมีบุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งทางบวกและทางลบเหมือนกับวัยเด็กนะคะ
ซึ่งขาดการขัดเกลานะคะเช่นการตะโกนโวยวายการพูดเสียง

ดังการร้องไห้ฟูมฟายหรือการกระโดดโลดเต้นเมื่อเขารู้สึกดีใจนะคะและสภาวะแห่งตนแบบเด็กอีกประเภทหนึ่งอีกรูปแบบคือสภาวะแบบเด็กที่ได้รับการขัดเกลานะคะเรียกสั้นๆว่า AC นะคะซึ่งสภาวะแบบเด็กที่ได้รับการขัดเกลาเนี่ยค่ะจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนจากผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนนะคะก็จะส่งผลให้มีบุคลิกภาพแล้วก็พฤติกรรมที่มีมารยาททางสังคมสอดคล้องกับกาลเทศะนะคะเข้าสังคมได้ค่อนข้างดีนะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะมีบุคลิกภาพที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะไม่กล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็พึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอเนื่องจากว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนไม่ได้ฝึกในเรื่องของการคิดการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะต่อมานะคะแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือแนวคิดรูปแบบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกเป็นสัมพันธภาพแบบคู่ขนานนะคะสัมพันธภาพแบบคู่ขนานนะคะคือการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะที่ใช้สภาวะแห่งตนที่สอดคล้องกันนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นในการติดต่อสื่อสารจากรูปอะค่ะจะมีลักษณะเป็นคู่ขนานนะคะซึ่งมีสัมพันธภาพทางบวกนะคะเป็นมิตรต่อกันนะคะแล้วก็ทำให้สัมพันธภาพเนี่ยค่ะมีความราบรื่นนะคะจากตัวอย่างนะคะจากรูปนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างบทสนทนาเนี่ยค่ะจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นสัมพันธภาพรูปแบบที่2นะคะก็คือสัมพันธภาพแบบขัดแย้งนะคะการติดต่อสื่อสารก็เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ใช้สภาวะแห่งตนไม่สอดคล้องกันนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นการติดต่อสื่อสารเนี่ยค่ะจะตัดกันนะคะซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะเข้าใจไม่ตรงกันนะคะขาดความร่วมมือและบางครั้งอาจจะมีสัมพันธภาพทางลบได้นะคะต่อมานะคะรูปแบบสัมพันธภาพอันสุดท้ายก็คือสัมพันธภาพแบบเคลือบแฝงนะคะจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะที่ใช้สภาวะแห่งตนแบบไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตนเองนะคะมีการซ่อนเร้นในยะบางอย่างไว้นะคะซึ่งตรงกับสุภาษิตที่ว่าปากอย่างใจอย่างนะคะทำให้มีการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดได้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันได้ทำให้เกิดขาดความไว้วางใจแล้วก็ขาดความร่วมมือที่สำคัญคือขาดความจริงใจเราจะสังเกตเห็นดังตัวอย่างนะคะตัวอย่างจะบอกว่ายินดีกับลูกของคุณด้วยนะคะที่สอบได้ที่1เก่งมากเลยค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าความคิดของเขาเนี่ยค่ะมันจะมีนัยยะความคิดของเขาก็คือลูกฉันเก่งกว่าลูกคุณเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัมพันธภาพแบบเคลือบแฝงนะคะต่อมานะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตนะคะเราจะสังเกตจากรูปได้นะคะว่าตำแหน่งชีวิตเนี่ยค่ะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นดีเธอดีชั้นดีเธอไม่ดีชั้นไม่ดีเธอดีและอันสุดท้ายนะคะก็คือชั้นไม่ดีเธอก็ไม่ดีนะคะซึ่งตำแหน่งชีวิตเนี่ยค่ะจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับบทบาทชีวิตนะคะเพราะบทบาทชีวิตเนี่ยค่ะจะเป็นการแสดงบทบาทตามตำแหน่งชีวิตที่เลือกไว้นะคะเพื่อใช้ติดต่อสัมพันธ์พูดคุยกับบุคคลภายนอกทั้งวจนภาษาและอวจนภาษานะคะโดยแบ่งบทบาทชีวิตออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของผู้กล่าวหานะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งชีวิตที่ชั้นดีเธอไม่ดีนะคะต่อมาเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งชีวิตที่ชั้นดีเธอก็ดีนะคะและตำแหน่งสุดท้ายนะคะเป็นตำแหน่งที่ต้องตระหนักแล้วก็ระวังไว้เป็นอย่างมากเลยนะคะคือตำแหน่งเหยื่อนะคะก็คือฉันก็ไม่ดีเธอก็ไม่ดีซึ่งหากบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งเหยื่อนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาวะทางลบนะคะต่อมานะคะเป็นอีกแนวคิดนึงที่สำคัญเหมือนกันเลยค่ะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเกมจิตวิทยานะคะซึ่งเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้เนื้อหาแบบเคลือบแฝงค่ะนั่นคือการแสดงความรู้สึกอื่นๆทดแทนความรู้สึกที่แท้จริงนะคะที่เราซ่อนเร้นไว้นะคะซึ่งแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกเป็นเกมจิตวิทยาระดับที่1นะคะมีระดับที่ไม่รุนแรงมาก
ทำให้เกิดความรู้สึกทางลบค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งบุคคลทั่วๆไปนิยมใช้เกมจิตวิทยาในระดับที่1 นะคะเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับให้ความเชื่อใจและไว้วางใจกับบุคคลอื่นที่เราติดต่อสร้างสัมพันธภาพอยู่ในสังคมนะคะต่อมาเป็นระดับที่2 นะคะก็จะมีความรุนแรงแล้วก็ความรู้สึกทางลบเพิ่มมากขึ้นนะคะมักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีสัมพันธภาพในระดับหนึ่งแล้วใกล้ชิดกันแล้วนะคะเพื่อต้องการชัยชนะนะคะซึ่งในระดับที่2เนี่ยค่ะอาจจะเกิดความรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บทางด้านร่างกายนะคะเช่นการทำร้ายร่างกายการตบตีการต่อยหน้านะคะและระดับสุดท้ายนะคะเป็นระดับที่3ค่ะก็จะเพิ่มความรุนแรงแล้วก็ความรู้สึกทางลบในระดับที่มันมากขึ้นนะคะส่งผลให้บุคคลเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบและอาจเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตได้นะคะถึงขั้นเป็นโรคจิตเวชหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะอีกแนวคิดนึงนะคะที่สำคัญนะคะก็คือรูปแบบการใช้เวลานะคะบุคคลนะคะจะต้องการการยอมรับแล้วก็การเอาใจใส่ทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบนะคะดังนั้นจึงส่งผลให้เขาเนี่ยค่ะมีแรงจูงใจที่จะใช้รูปแบบในเรื่องของการใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบหลีกหนีนะคะแบบหลีกหนีเนี่ยค่ะบุคคลมักจะหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะคะรูปแบบที่2เป็นรูปแบบพิธีการนะคะก็จะมีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตามพิธีการตามมารยาทธรรมเนียมของสังคมนะคะซึ่งใกล้ชิดกันค่อนข้างน้อยนะคะต่อมารูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบของการฆ่าเวลานะคะก็จะมีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแบบไม่ลึกซึ้งนะคะเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปเรื่องไกลตัวนะคะไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนนะคะและแบบที่4แบบกิจกรรมนะคะจะเริ่มมีเป้าหมายแล้วก็จุดหมายที่ชัดเจนขึ้นมีประโยชน์ร่วมกันนะคะเช่นการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับบุคคลอื่นในโรงเรียนเพื่อนร่วมงานหรือการร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะคะรูปแบบที่5เป็นรูปแบบเกมนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารโดยมีโอกาสได้ระบายความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบนะคะซึ่งแบบเกมเนี่ยค่ะจะเป็นแบบเคลือบแฝงขาดความจริงใจนะคะและบางครั้งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตระหว่างการติดต่อสื่อสารทั้งคู่ได้นะคะและรูปแบบสุดท้ายนะคะเป็นรูปแบบใกล้ชิดนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างใกล้ชิดค่ะมีความสนิทสนมเพิ่มมากขึ้นมีความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นและแบบใกล้ชิดเนี่ยค่ะจะมีความจริงใจต่อกันมากขึ้นดังนั้นรูปแบบการสื่อสารแบบใกล้ชิดเนี่ยค่ะมีความสำคัญที่บุคคลเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้เกิดการยอมรับการเอาใจใส่นะคะและมีสัมพันธภาพที่ดีในทางบวกค่ะทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะเป็นทฤษฎีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและสามารถประยุกต์ใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพสำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายกระบวนการให้บริการปรึกษาเทคนิคแล้วก็ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะคะลำดับแรกนะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีอะไรบ้างนะคะเป้าหมายหลักเลยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขนะคะในเรื่องของโครงสร้างบุคลิกภาพทั้งสภาวะแห่งตนทั้ง3รูปแบบเลยนะคะแล้วก็ปริมาณขอบเขตของสภาวะแห่งตนทั้งนี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาป้องกันทั้งในเรื่องของตำแหน่งชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตในเรื่องของเกมจิตวิทยาและในเรื่องของรูปแบบการใช้เวลานะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะเริ่มต้นจากการส่งเสริมพัฒนามากกว่าป้องกันและแก้ไขนะคะเราจะทำงานเน้นในเรื่องของการทำงานเชิงรุกนะคะกระบวนการการปรึกษาของทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะขั้นแรกนะคะจะเป็นขั้นเริ่มต้นขั้นเริ่มต้นเนี่ยค่ะเราจะมีในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพและทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มมาขั้นดำเนินการนะคะขั้นดำเนินการก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ในประเด็นอะไรบ้างการวิเคราะห์แล้วก็จะวิเคราะห์ในเรื่องของโครงสร้างของบุคลิกภาพของสภาวะแห่งตนทั้ง3รูปแบบนะคะตำแหน่งชีวิตบทบาทชีวิตเกม
กมจิตวิทยาและรูปแบบการใช้เวลานะคะเมื่อวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ใหม่นะคะในเรื่องของทั้งโครงสร้างบุคลิกภาพตำแหน่งชีวิตบทบาทชีวิตเกมจิตวิทยาและรูปแบบการใช้เวลาและเมื่อเรียนรู้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะดำเนินการยุติการให้บริการปรึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะต่อมานะคะในระหว่างให้บริการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎี TA ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคต่างๆนะคะในทฤษฎี TA นะคะซึ่งทฤษฎี TA เนี่ยค่ะ

มีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะทฤษฎี TA เขาจะมีเทคนิคเฉพาะของทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคพื้นฐานเทคนิคเบื้องต้นของทฤษฎีต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติเทคนิคเก้าอี้ว่างเทคนิคการเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นเสริมแรงทางบวกแล้วก็เสริมแรงทางลบเทคนิคการเผชิญมาการเผชิญหน้าหรือบางครั้งอาจจะต้องใช้เทคนิคการให้ข้อมูลนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการให้บริการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเนี่ยค่ะผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะควรจะตระหนักถึงข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในเรื่องของการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะเราจะเริ่มต้นจากการคัดกรองผู้รับบริการนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงนะคะโดยกลุ่มปกตินะคะเราจะมีวัตถุประสงค์หลักเลยคือการส่งเสริมพัฒนาส่วนกลุ่มเสี่ยงเราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การแก้ไขนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกประเภทของการให้บริการปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายบุคคลหรือว่ารูปแบบกลุ่มหรือว่ารูปแบบครอบครัวนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามกระบวนการที่ได้กล่าวไปแล้วทั้ง3ขั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นดําเนินการขั้นเริ่มต้นขั้นดําเนินการแล้วก็ขั้นยุตินะคะและสุดท้ายนะคะจะเป็นการประเมินแล้วก็ติดตามผลตอนที่3นะคะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็แนวคิดสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะเรามาดูประวัติความเป็นมากันดีกว่านะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องค่ะมีนักคิดที่สำคัญ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะก็คือไมเคิลไวท์นะคะท่านเป็นคนริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะซึ่งไมเคิลไวท์เนี่ยค่ะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักบำบัดครอบครัวนะคะจากประเทศออสเตรเลียนะคะโดยในปีคศ1983เนี่ยค่ะท่านได้ก่อตั้งศูนย์ดัชวิทนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่เน้นในเรื่องของการบำบัดครอบครัวโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะต่อมานะคะมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งคือในปีคศ2008นะคะท่านได้ก่อตั้งศูนย์บำบัดแบบเล่าเรื่องนะคะณเมืองอาเดลีนะคะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะต่อมานะคะมีนักคิดสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างสำคัญเหมือนกันค่ะก็คือเดวิดเอฟสตันนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักบำบัดครอบครัวจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเอฟสตันนะคะได้นำเสนอแนวคิดการเล่าเรื่องแบบอุปมาอุปไมยนะคะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักในวงกว้างในระดับนานาชาตินะคะและท่านได้ก่อตั้งการบำบัดแบบครอบครัวที่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเมื่อกี้นะคะเป็นประวัติคร่าวๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวคิดสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะมุมมองต่อธรรมชาติมนุษย์นะคะทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเล่าเรื่องของตนเองนะคะซึ่งเรื่องที่เล่าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องแบบแผนการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถเล่าเรื่องแบบแผนการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระและก็เสรีภาพนะคะโดยปัญหาที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่าเนี่ยค่ะจะเป็นปัญหาภายนอกซึ่งเป็นปัญหาที่แยกออกจากปัญหาในคือเรื่องเล่าที่ชุ่มไปด้วยปัญหานะคะจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้รับบริการปรึกษานะคะโดยเราเชื่อว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในการที่จะรู้จักชีวิตของตนเองและเรื่องเล่านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะจะถูกครอบงำแล้วก็ถูกซ่อนเร้นภายใต้ความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่ผู้รับบริการปรึกษาแสดงออกมานะคะโดยเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะที่เต็มไปด้วยปัญหาเนี่ยค่ะจะถูกบดบังปัญหาที่แท้จริงไว้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องรับฟังเรื่องราวของเขาด้วยความเต็มใจให้อิสระให้เขาเล่าให้เต็มที่นะคะและที่สำคัญเราควรที่จะเปิดโอกาสแล้วก็ให้อิสระให้เขาได้สำรวจเรื่องเล่าที่ชุ่มไปด้วยปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพื่อให้เขาชัดเจนกับเรื่องเล่านะคะต่อมาอีกแนวคิดนึงที่สำคัญนะคะก็คือการนำปัญหาออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษานะคะการนำปัญหาออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของการรับฟังเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตแล้ว

ก็สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องเล่าเนี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่ชุ่มไปด้วยปัญหานะคะซึ่งถูกซ่อนเร้นปิดกั้นแล้วก็มองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงนะคะดังนั้นนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะควรที่จะเปิดโอกาสแล้วก็ให้อิสระในการเล่าเรื่องนะคะเพื่อที่จะสามารถแยกปัญหาต่างๆจากเรื่องเล่าออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษานะคะโดยเราเน้นในเรื่องของการเปิดมุมมองว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวปัญหาค่ะแต่ปัญหาที่แท้จริงค่ะคือปัญหาภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อแบบแผนการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็สัมพันธภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นทมค่ะดังนั้นนะคะการนำปัญหาออกสู่ภายนอกเนี่ยค่ะจะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเห็นปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล่าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและเมื่อเห็นปัญหาแล้วผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะสามารถค้นพบแนวทางหรือวิธีการในการที่จะปรับแต่งเรื่องเล่าให้เหมาะสมแล้วก็ปรับตัวสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายกระบวนการเทคนิคและตัวอย่างการประยุกต์ใช้กันนะคะเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะคือเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภายนอกของผู้รับบริการปรึกษานะคะผ่านเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตนะคะและสามารถป้องกันแก้ไขปรับแต่งเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตใหม่นะคะโดยสามารถแยกปัญหาที่แท้จริงออกจากเรื่องเล่าซึ่งชุ่มไปด้วยปัญหาค่ะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการการปรึกษาของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องกันนะคะกระบวนการก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นสร้างสัมพันธภาพซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการให้บริการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะต่อมาเป็นขั้นดำเนินการนะคะขั้นดำเนินการเราก็จะเน้นในเรื่องของการสำรวจเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตการแยกปัญหาออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษาการปรับแต่งเรื่องเล่าใหม่และการประเมินตนเองค่ะและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะก็จะเป็นขั้นยุติซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะซึ่งในกระบวนการให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้เทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องหลายๆเทคนิคด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการตั้งคำถามปลายเปิดเทคนิคการปรับแต่งเรื่องเล่าใหม่เทคนิคการแต่งการเขียนเทคนิคการกำหนดนิยามใหม่หรือแม้กระทั่งเทคนิคการสำรวจผลลัพธ์เฉพาะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ให้บริการปรึกษาควรที่จะตระหนักถึงข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อมานะคะก็จะมีตัวอย่างในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหน่วยที่5ได้นะคะก็จะมีตัวอย่างบทสนทนาให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกก็จะเป็นขั้นการคัดกรองผู้รับบริการปรึกษาค่ะซึ่งการคัดกรองแล้วก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติหรือว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะต่อมาเราหลังจากคัดกรองเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกประเภทของการให้บริการปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาแบบรายบุคคลการปรึกษาแบบกลุ่มหรือการปรึกษาแบบครอบครัวนะคะต่อมาก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องตามกระบวนการที่ได้กล่าวไปแล้วไหมคะไม่ว่าจะเป็นในขั้นสร้างสัมพันธภาพขั้นดำเนินการแล้วก็ขั้นยุตินะคะและเมื่อให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเรียบร้อยแล้วผู้รับบริการสามารถปรับแต่งเรื่องเล่าของตนเองได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถปรับตัวดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ติดตามผลทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะจะให้ความสำคัญกับเรื่องเล่าของผู้รับบริการปรึกษาที่ชุ่มไปด้วยปัญหานะคะเพื่อให้เขาสามารถปรับแต่งเรื่องเล่าใหม่สามารถแยกตนเองออกจากปัญหาจากเรื่องเล่าที่ซ่อนเร้นปิดกั้นทำให้ไม่สามารถค้นพบปัญหาที่แท้จริงได้ดังนั้นการที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเนี่ยค่ะผู้ให้บริการปรึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มีการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการหรือเทคนิคต่างๆที่สามารถประยุกต์ใช้กับทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของการให้บริการทั้งแบบรายบุคคลแบบกลุ่มและแบบครอบครัว

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกำหนดหัวข้อปัญหาวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางอาศาสตร์มาติดตามต่อเลยครับว่าในเรื่องนี้มีตอนที่สำคัญอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของวิธีการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนักวิจัยทุกคนนะครับเมื่อทำการวิจัยจะต้องกำหนดหัวข้อที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นนี่มาดูว่าเรามีหลักการอะไรนะครับในการที่จะกำหนดหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3ประการนะครับโดยประการที่1 นะครับหัวข้อการวิจัยอะไรก็ตามนะครับที่สำคัญคือต้องอยู่ในขอบเขตอยู่ในฟิลของรปศนี่เราจะรู้ยังไงว่าฟิลของรัฐศาสตร์หรือไม่ก็คือฟิลที่ว่าด้วยเรื่องการบริหารงานในภาครัฐนั่นเองนะครับหลักการข้อที่2นะครับก็คือหัวข้อการวิจัยนั้นนะครับควรอยู่ในพาราไดม์ปัจจุบันของรัฐศาสตร์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหัวข้อการวิจัยเนี่ยจะไปช่วยส่งเสริมเรื่องของตัวองค์ความรู้นะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการนำไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์นะครับเรื่องของตัว PMQA การจัดการภาครัฐแนวใหม่หลักธรรมาภิบาลนะครับเนี่ยเป็นหัวข้อต่างๆที่ทำการวิจัยเมื่อเราทำการวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของการทำงานนะครับได้เลยในส่วนของวิธีการกำหนดหัวข้อของการวิจัยเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้พาราไดม์ปัจจุบันซึ่งพาราไดม์ปัจจุบันคืออะไรก็คือการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่เราเรียกว่า NPM นะครับหรือ New Public Management นะครับนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อเกี่ยวเรื่องของการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้กันในภาครัฐนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทำการวิจัยนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับลงไปในแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยครับผลของการวิจัยเนี่ยมันก็จะไปยืนยันนะครับหรือไปหักล้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปศึกษาในงานวิจัยเกี่ยวเรื่องหลักธรรมาภิบาลนะครับผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับซึ่งว่าออกมาเนี่ยมายืนยันมันก็ทำให้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับมาสับสนว่าองค์ความรู้ที่เราได้ศึกษาในรูปของที่เป็นแนวคิดที่4เนี่ยนะครับมันเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับหรือการวิจัยเนี่ยอาจจะไปหักล้างก็ได้นะครับหักล้างสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งเนื่องจากบริบทของในแต่ละหน่วยงานหรือในแต่สังคมในแต่ประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับที่มีความสำคัญยิ่งเลยก็คือการวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะไปช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยเพราะผลการวิจัยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยที่เป็นเชิงบุกเบิกการวิจัยที่เป็นเชิงนวัตกรรมนะครับการวิจัยเหล่านี้จะไปช่วยสร้างความรู้ที่เป็นแนวคิดที่4หลักการทางรัฐศาสตร์ใหม่ๆนะครับที่จะไปใช้ในการบริหารภาครัฐนะครับต่อไปนะครับแล้วก็การกำหนดหัวข้อเนี่ยนะครับประการที่3นะครับหัวข้อการวิจัยที่ดีนะครับจะต้องนักศึกษาจะต้องจำให้ได้นะครับว่าจะมีสิ่งสำคัญอยู่2 อย่างคือ F กับ L F คือโฟกัส L คือโลคัส F ก็คืออะไร F ก็คือจุดเน้นนะครับก็คือหมายถึงว่าในงานวิจัยเนี่ยเราต้องปักหมุดให้ชัดเจนว่าเรากำลังสนใจในเรื่องไหนนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเรากำลังสนใจเรื่องประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัตินะครับส่วนโลคัสอะไรโลคัสก็เป็นการบอกแวร์คือหรือหน่วยงานหรือพื้นที่เราศึกษานะครับอย่างเช่นหัวข้อเนี้ยก็ตัวอย่างอย่างเช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในตอนนี้ที่นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการวิจัยทุกครั้งนะครับจะต้องมีหัวข้อหรือท็อปปิกเสมอนะครับและหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะสื่อสารไปให้อ่านนะครับเขาได้เขาเกิดความเข้าใจว่าเรากำลังทำหัวข้อวิจัยเนี่ยนะครับอยู่ที่โฟกัสเรื่องไหนนะครับในองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งอยู่ในพาราไดม์ปัจจุบันนะครับแล้วก็จะต้องมีการระบุถึงพื้นที่หรือหน่วยงานที่เราศึกษานะครับนักศึกษาจำให้แม่นนะครับว่าการบทหัวข้อเนี้ยนะครับที่สำคัญคือ1ต้องอยู่ในฟิลของรัฐศาสตร์นะครับอันที่2คือต้องอยู่ในขอบเขตควรอยู่ในพาราไดม์ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในปัจจุบันและที่3คือต้องมีโลคัสและโฟกัสที่ชัดเจนนะครับจำให้แม่นครับThank you.
รองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยพันธ์นะครับจะพาพวกเรามารู้ในเนื้อหาอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ชื่อว่าวิธีการกำหนดปัญหาการวิจัยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า research problem นะครับนั่นเองนะครับปัญหาการวิจัยคืออะไรปัญหาการวิจัยก็คือคำถามหลายข้อนะครับที่เรียกว่าเป็นชุดคำถามนะครับที่นักวิจัยเนี่ยเขาต้องการค้นหาคำตอบนะครับด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับมันเห็นว่าพอการวิจัยปุ๊บนะครับมันก็จะมีเรื่องของระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับขึ้นมาที่จะต้องมีขั้นตอนต่างๆตรงตามระเบียบวิธีวิจัยนะครับโดยปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นในการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ก็คือการที่นักวิจัยเองเลยเนี่ยเราจะมุ่งหาคำตอบนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจที่เกิดขึ้นในภาครัฐนั่นเองนะครับไม่จะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะครับหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชนนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารการจัดการนะครับอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับเนี่ยประสบความสำเร็จอยู่ในระดับใดนะครับนี่เป็นลักษณะของการตั้งหรือปัญหาการวิจัยนะครับหรือเมื่อไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเจอปัญหาประสักอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อ2นะครับหรือปัญหาข้อที่3คือในอนาคตกระทรวงมหาดไทยเราควรที่จะมีการนำหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับให้ได้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อที่3นะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายๆนะครับนี่มาดูลักษณะปัญหาการวิจัยที่ดีนะครับในทางรัฐศาสตร์ว่ามีวิธียังไงนะครับที่เราจะกำหนดปัญหาการวิจัยที่ดีทางรัฐศาสตร์นะครับประการแรกเลยนะครับปัญหานั้นคือจะต้องมีความสำคัญสูงและมีผลกระทบต่อคนหรือสังคมส่วนใหญ่นะครับเพราะการที่เราจะหยิบหัวข้อการวิจัยอะไรขึ้นมาสักหนึ่งหัวข้อเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเราได้ทำแล้วเนี่ยนะครับผลการนำไปใช้ของงานวิจัยเนี่ยมันจะมีผลกระทบในวงกว้างนะครับอย่างเช่นเราสามารถเอามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนนะครับเห็นไหมครับผลกระทบทำเนี่ยในวงกว้างนะครับอันนี้คือลักษณะของปัญหาการวิจัยที่ดีนะครับประการที่สองคือในการวิจัยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเข็มมุ่งให้ชัดเจนว่าการวิจัยเนี่ยเราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับเราจะทำเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหรือหลักการทางรัฐศาสตร์หรือเปล่านะครับหรือการวิจัยเราเนี่ยมุ่งหวังการเอาไปประยุกต์ใช้ไปแก้ไขปัญหาไปตัดสินใจไปใช้ในการวางแผนนะครับนั้นจุดมุ่งหมายนะครับจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้การตั้งปัญหาการวิจัยเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นการประยุกต์ใช้เนี่ยแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของการที่การเอาข้อเสนอแนะในเชิงจากการวิจัยของเรานะครับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิผลแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับต่อไปนะครับประการที่3นะครับก็คือมีความสำคัญต่อองค์กรมากนะครับเพราะองค์กรเนี่ยการเรียนรู้นะครับผลของการวิจัยเนี่ยมันคือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับมันมีรากฐานของกระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับในการกำหนดในการออกแบบการวิจัยในการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นคำตอบจากการวิจัยเนี่ยมันจะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยนะครับเฉพาะผู้บริหารองค์กรเองก็สามารถเอาไปใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะครับหรือการนำเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็สามารถตอบสองต่อวัตถุประสงค์นะครับที่องค์กรเนี่ยต้องการนะครับได้อย่างตรงจุดนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับก็คือการกำหนดปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับต้องมีความชัดเจนว่าเราจะนักศึกษาในประเด็นไหนเช่นศึกษาประเด็นที่ว่าธรรมาภิบาลเมื่อไปใช้แล้วประสบความสำเร็จหรือไม่นี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2มีปัญหาอุปสรรคในการนำไปใช้อย่างไรใช่มั้ย3ในอนาคตนะครับควรกำหนดกลยุทธ์อย่างไรนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือประเด็นในการศึกษานะครับส่วนขอบเขตก็ต้องชัดเจนว่าเราจะศึกษาในหน่วยงานไหนนะครับและหน่วยงานเนี่ยขอบเขตจะครอบคลุมหน่วยงานอะไรบ้างหรือครอบคลุมเฉพาะส่วนกลางหรือทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคนะครับหรือส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือในปัญหาการวิจัยนะครับเราก็ต้องตีวงขอบเขตให้มีความชัดเจนและที่สำคัญนะครับก็คือความเป็นไปได้นะครับการมองปัญหาการวิจัยเนี่ยสำคัญมากก็คือนักวิจัยต้องอ่านให้ออกว่าการวิจัยชิ้นนี้มีโอกาสที่จะทำงานวิจัยได้ประสบผลนะครับการทำงานวิจัยอะไรก็ตามนะครับที่มีความเป็นความยากในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับหรือการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะทำให้การทำวิจัยเนี่ยโอกาสที่จะประสบผลเนี่ยนะครับก็จะมีไม่มากนะครับนั่นข้อสำคัญคือเรื่องของความเป็นไปได้นะครับของการทำวิจัยนี่มาดูว่าแล้วปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับเราจะเอามาจากแหล่งไหนบ้างนะครับ
ลองมาลองตามดูนะครับอันแรกก็คือนะครับหนังสือนั่นเองนะครับหนังสือตำราต่างๆก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราได้อ่านแล้วก็สามารถดึงหัวข้อที่สำคัญสำคัญนะครับขึ้นมาทำได้นะครับหรือได้จากการสังเกตนะครับการสังเกตในส่วนปรากฏการณ์ทางการบริหารที่เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆสังเกตพฤติกรรมการให้พฤติกรรมการรับบริการของประชาชนการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะครับก็หยิบขึ้นมาเป็นหัวข้อในการตั้งปัญหาที่เราสงสัยได้ว่าการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานเนี้ยนะครับมีความพึงพอใจนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือจากอ่านจากพวกเอกสารตำราต่างๆก็ได้นะครับเรื่องการศึกษาวรรณกรรมนะครับอ่านหนังสือหลากหลายทำให้เราอาจจะได้เห็นปัญหาการวิจัยที่เราจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหรือนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ไปถามใครถามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้นะครับซึ่งผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ว่าเรื่องนี้ควรจะทำหัวข้ออะไรนะครับหรือปัญหาอะไรที่เราควรจะต้องตั้งไว้นะครับและในกรณีที่นักวิจัยเนี่ยไปขอทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกนะครับหน่วยงานที่ให้ทุนเนี่ยนะครับเขาจะเก็บไว้ใน TOR นะครับเพื่อจะให้นักวิจัยเนี่ยนะครับได้

การศึกษาวิจัยให้ตรงกับTOR นะครับที่ได้กำหนดไว้นะครับหรือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยองค์กรเองเป็นความต้องการนะครับอย่างเช่นองค์กรต้องการว่าเราต้องการอยากทราบว่าเราจะจัดสวัสดิการอะไรให้กับบุคลากรบ้างนะครับแล้วก็ทำการวิจัยเชิงสำรวจไปหาความต้องการนะครับของบุคลากรภายในหน่วยงานหรือขององค์กรนะครับของตัวเองนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นอิชชูหลักๆนะครับที่เป็นปัญหาในสังคมหรือปัญหาเนี่ยสาธารณะนะครับที่เราสามารถจะหยิบยกนะครับขึ้นมาที่จะใช้ในการตั้งปัญหาในการวิจัยนะครับก็ได้นะครับอย่างเช่นปัญหาที่เราอยากอาจจะสนใจเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนี่เป็นต้นนะครับก็เป็นปัญหาหลักหรือปัญหาสาธารณะนะครับของประเทศที่เราอาจจะมาช่วยกันหาคำตอบนะครับในงานวิจัยได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดคือเรื่องของการกำหนดปัญหาการวิจัยนะครับเห็นได้ครับว่าไม่ยากเลยนะครับข้อสำคัญก็คือว่าต้องตั้งปัญหาการวิจัยเนี่ยให้ความชัดเจนนะครับว่าโอเคว่าเราจะมุ่งเน้นหาคำถามเนี่ยนะครับมุ่งเน้นที่จะตั้งคำถามเนี่ยกี่เรื่องที่สำคัญนะครับก็ให้เขียนให้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องที่1ต้องการรู้อะไรนะครับทำไมพี่บาลประสบเหตุระดับใด2เมื่อเอาไปใช้แล้วเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหม3นะครับในอนาคตถ้าเราจะให้เขานำไปใช้ประสบเหตุมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับควรจะนำกรุ๊ตใดมาใช้ใช่ไหมครับว่าอันนี้คือลักษณะของการกำหนดปัญหานะครับหรือเป็นเรื่องของการให้บริการแก่ประชาชนก็เหมือนกันนะครับเราอยากอาจจะทราบว่าปัญหาที่หนึ่งหลังจากที่เราได้เอาวันซอฟต์เซอร์วิสไปใช้เอาแอปพลิเคชันไปใช้แล้วประชาชนก็พึงพอใจแค่ไหนเห็นไหมอันที่สองนะครับเมื่อเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับประชาชนมีความต้องการความคาดหวังอะไรเพิ่มเติมนะครับที่อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยจัดให้บริการรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือทั้งหมดว่าด้วยเรื่องการกำหนดปัญหาการวิจัยครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยศพันธ์นะครับมาพบเนื้อหาที่สำคัญอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยเรื่องวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับหรือ research objective นะครับเรามาเรียนรู้กันว่าถ้านักวิจัยนะครับจะกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรนะครับนะครับก่อนอื่นนะมาดูว่าเมื่อเราพูดถึงวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คืออะไรวัตถุประสงค์คือการที่นักวิจัยคนหนึ่งนะครับกำหนดตัวผลผลิตนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังในงานวิจัยเรื่องนั้นที่ต้องการนั่นเองนะครับเป็นการกำหนดให้เห็นว่าในงานวิจัยแนวสุดท้ายของเรานะครับของงานวิจัยของเราเนี่ยวัตถุประสงค์เราจะได้อะไรมานะครับโดยทั่วไปการเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะเขียนด้วยคำว่าเพื่อนะครับแล้วก็บวกด้วยคำกริยาแล้วก็บวกด้วยผลผลิตขึ้นมานะครับเช่นเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานนะครับมากก็คือเป็นการกำหนดตัววัตถุประสงค์ที่ในเชิงผลผลิตนะครับหรือเพื่อศึกษาปัญหาในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในการให้บริการนะครับที่หน่วยงานได้นำมาให้บริการนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับหรือวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับของเราก็คือเพื่อเสนอแนะนะครับเสนอแนะที่มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้นะฮะเสนอแนะความต้องการความคาดหวังต่างๆนะครับที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแอปพลิเคชันเนี่ยได้นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนานะครับต่อยอดนะครับเหล่านี้แหละครับเรียกว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับถ้าเป็นการวิจัยทางนักประสาทนะครับก็คือแทนที่จะเป็นผลผลิตและผลลัพธ์นะครับทั่วๆไปก็เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องของการบริหารราชกิจลับในกรณีที่เราคาดหวังจากงานวิจัยนั้นเอาไปใช้ในการออกนโยบายนะครับหรือเอาไปใช้ในเชิงการทดลองนะครับหรือในเชิงการสร้างนำนวัตกรรมเนี่ยไปสู่การประยุกต์ใช้นะครับนี้ให้เรามาให้เห็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างคำสองคำนะครับคำว่าผลผลิตนะครับกับว่าผลลัพธ์นะครับคำว่าผลผลิตเนี่ยมาจากคำว่า output นะครับผลลัพธ์เนี่ยมาจากคำว่า outcome นะครับ output เนี่ยคือสิ่งที่นักวิจัยเมื่อทำการวิจัยแล้วเนี่ยเราได้ผลงานหรือผลการศึกษาบางอย่างเบื้องต้นออกมาเลยอันนี้ครับเราเรียกว่าผลผลิตนะครับของการวิจัยนะครับพอเราไปศึกษาปุ๊บนะครับทำให้เราได้รู้ว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการที่มาใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับอยู่ในระดับไหนนะครับเนี่ยเราทราบแล้วนะครับส่วนผลลัพธ์คืออะไรนะครับผลลัพธ์คือการที่นักวิจัยอาจจะบอกว่าหลังจากที่เราได้ทราบความพึงพอใจความต้องการความคาดหวังแล้ว

เนี่ยเราจะเอาผลการศึกษาเนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดนะครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนเนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในวัตถุประสงค์นะครับก็จะมีผลผลิตแล้วก็มีผลลัพธ์ของการวิจัยนะครับที่ระบุไว้นั่นเองนะครับแต่ข้อสำคัญนะครับสิ่งที่เราจะต้องจำให้แม่นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือผลผลิตของการวิจัยนะครับสิ่งที่ตามมาคือผลลัพธ์ของการวิจัยงั้นผลผลิตคือสิ่งที่เราต้องศึกษาออกมาก่อนเช่นเราต้องทราบความพอใจประชาชนก่อนนะครับทราบความต้องการความคาดหวังก่อนแล้วผลลัพธ์เนี่ยเราไปออกแบบไปพัฒนาต่อยอดการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้มากขึ้นนะครับมันจะเห็นว่านะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากนะครับผลผลิตนะครับนั่นเองนะครับนั้นอันนั้นก็เป็นนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการกำหนดตัววัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยนะครับทางรัฐศาสตร์นะครับโดยการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยเนี่ยนะครับก็มีหลักการสำคัญนะครับอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือนะครับต้องระบุเอาท์พุตนะครับหรือผลผลิตแล้วก็นะครับและเอาท์คัมนะครับในงานวิจัย1ชิ้นเนี่ยจะมีทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ก็ได้นะครับหรือในงานวิจัย1ชิ้นเนี่ยอาจจะให้แค่ผลผลิตก็ได้เช่นวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเป็นเพื่อเสนอแนะความหมายก็คืออะไรยังไม่ไปใช้นะครับเป็นข้อเสนอแนะที่อยู่ในกระดาษนะครับแต่ไม่ได้ก็ตามที่นักวิจัยมุ่งหวังที่จะนำไปทดลองนะครับอย่างเช่นนำผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับไปทดลองใช้ไปทดลองใช้ในการให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวผลลัพธ์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยจะจบที่ผลผลิตอย่างเดียวนะครับโดยให้ข้อเสนอแนะในเชิงที่เป็นแนวคิดทั่วๆไปนะครับหรือจะมาจบในเรื่องของตัวผลลัพธ์ก็ได้นะครับก็คือมุ่งหวังการเอาไปใช้เลยนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับในหลักการข้อที่2คือว่าการกำหนดวัตถุประสงค์นั้นต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยนะครับเมื่อเรากำหนดปัญหาการวิจัยอะไรมาแล้ววัตถุประสงค์จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไม่ใช่คนละเรื่องนะครับอย่างเช่นปัญหาเราไปบอกว่าการให้บริการมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับพอวัตถุประสงค์ไปบอกว่าเพื่อศึกษาประสิทธิผลนะครับซึ่งคำว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการวัดคำว่าประสิทธิผลกับประสิทธิภาพเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ใส่ใจเสมอนะครับว่าการหมดวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับต้องสัมพันธ์กับปัญหานะครับการวิจัยนะครับนี้ถ้าเรามาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะยกตัวอย่างให้นะครับตัวอย่างเช่นถ้านักวิจัยนะครับจะทำการวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราจะพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเนี่ยเป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งที่ผ่านมาในองค์กรเราไม่เคยมีนะครับเราเคยใช้กระดาษนะครับแต่เราอยากจะมาทำแบบออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะกรอกข้อมูล attach file หลักฐานต่างๆได้ที่ไหนก็ได้นะครับอย่างอาจจะมาเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับประการแรกก่อนเราก็จะศึกษาสภาพปัญหาของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก่อนนะครับว่าใช้เป็นยังไงมีปัญหายังไงเห็นไหมอันที่2ก็คือมาศึกษาคอนเซปต์ของมันนะครับว่าถ้าอาจารย์จะเอาเทคโนโลยีเท่าสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประเมินผลมันควรจะมันมีแนวคิดอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะต้องศึกษานะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่3ที่ตามมาอาจารย์ก็เอาทั้ง1และ2เนี่ยมาออกแบบดีไซน์นะครับระบบการประเมินผลในอนาคตนะครับเห็นมั้ยครับเห็นว่า3อันแรกเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าผลผลิตการวิจัยนะครับแต่ถ้าในงานวิจัยอาจารย์มุ่งหวังเอาไปใช้นะครับจะเติมวัตถุประสงค์ข้อที่4เข้าไปนะครับเพื่อทดลองนำระบบการประเมินผลการบัตรออนไลน์เนี่ยไปใช้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เห็นความครอบคลุมทั้งการเก็บวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งผลผลิตนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับในการวิจัยแล้วก็ข้อสำคัญข้อที่2นะครับที่ได้กล่าวไปถึงไปแล้วนะครับว่าการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยหรือ research objective นะครับต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยนะครับตัวอย่างเช่นปัญหาการวิจัยนะครับเราเขียนไว้ว่าการนำนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปปฏิบัติประสบเม็ดอยู่ระดับใดนะครับนั่นหมายถึงว่าเราพอเขียนวัตถุประสงค์ก็ต้องศึกเพื่อศึกษาระดับความสำเร็จนะครับต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับความสำเร็จของการนำนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัตินะครับหรือปัญหาข้อที่2เราต้องการศึกษาว่ามันมีแฟกเตอร์หรือปัจจัยใดบ้างที่มันมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการนำนโยบายการกระจายอำนาจไปสู่การปฏิบัตินะครับพอวัตถุประสงค์ไปปุ๊บก็ต้องมาศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลนะครับต่อประสิทธิผลนะครับเห็นว่าคือเรื่องเดียวกันนะครับประเด็นสำคัญที่ต้องระมัดระวังอย่างมากปัญหาและวัตถุประสงค์จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับในการศึกษานะครับหรือตัวอย่างข้อ3นะครับถ้าเราคิดถึงอนาคตว่าถ้าจะนำนโยบายอันนี้ไปปฏิบัติให้ประสบผลมากยิ่งขึ้นเนี่ยหน่วยงานควรกำหนดกรุ๊ปอย่างไรนะครับเราก็มาเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับเพื่อเสริม

แนะกลยุทธ์นะครับไม่ใช่เสนอแนะแนวทางมาตรการหรือนโยบายนะฮะประชาชนเสนอแนะกลยุทธ์อันนี้คือตัวอย่างนะครับของการเขียนนะครับอันนี้ตารางเนี้ยนะครับก็คือนะครับสำหรับผู้เรียนแล้วจะต้องจำให้แม่นนะครับโดยเฉพาะอย่างนักวิจัยนะครับจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยนะครับจึงจะทำให้การวิจัยเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า research objective นะครับซึ่งสิ่งสำคัญคืออะไรในการวิจัยทุกครั้งนะครับนักศึกษาจะต้องวางจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับว่าผลผลิตของงานวิจัยที่เราต้องการออกมาคืออะไรนะครับเช่นเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนนะต่อการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับก็ให้เขียนให้เคลียร์ให้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าวัตถุประสงค์เนี่ยมุ่งหวังไปถึงผลลัพธ์นะครับก็คือหมายถึงว่าเราออกแบบนะครับออกแบบแอปพลิเคชันในการให้บริการแก่ประชาชนนะครับที่จะต่อยอดไปสู่ในอนาคตนะครับออกแบบแล้วก็นำไปใช้นะครับนี่คือการเขียนวัตถุประสงค์แล้วก็สำคัญคือวัตถุประสงค์นะครับจะต้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์นะครับเรามาเรียนรู้กันอีกตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของการกำหนดขอบเขตการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับในการกำหนดขอบเขตการวิจัยเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับการที่นักวิจัยเนี่ยนะครับเรากำลังจะล้อมรั้วนะครับของการวิจัยทั้งเพื่อให้ทั้งตัวเราเพื่อให้ทั้งผู้อ่านนะครับได้เห็นว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งของเราเนี่ยนะครับเราจะมีทิศเหนือจดไหนทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับจดตรงไหนนะครับโดยการเขียนขอบเขตการวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราต้องเขียนทั้งหมด5เรื่องนะครับอย่างแม่นๆนะครับ5เรื่องเรื่องแรกก็คือขอบเขตด้านพื้นที่หรือหน่วยงานนะครับโดยที่นักศึกษาเองนะครับจะต้องกำหนดให้ได้ว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยนะครับเราจะศึกษาในพื้นที่ไหนเช่นจังหวัดไหนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่ฮะในกรณีที่เป็นพื้นที่นะครับหรือการวิจัยของเราเนี่ยนะครับเราจะไปเจาะที่หน่วยงานไหนนะครับเช่นเราจะไปศึกษาที่กรมการปกครองเราจะไปศึกษาที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับอันนี้คือขอบเขตนะครับเพราะการที่เราบอกชัดเจนเนี่ยมันทำให้ตัวเราเองก็จะมีขอบเขตของการเก็บข้อมูลนะครับต่างๆที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่นั้นหรือหน่วยงานนั้นนั่นเองนะครับประการที่สองขอบเขตที่สำคัญก็คือขอบเขตด้านเนื้อหานะครับขอบเขตด้านเนื้อหาเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากนะครับว่าเราจะทำการวิจัยเนี่ยครอบคลุมคอนเทนต์เนื้อหาอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่างานวิจัยของเราเนี่ยครับเราจะศึกษาเรื่องของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีนะครับงั้นขอบเขตด้านเนื้อหาคืออะไรนะครับก็คือเรื่องของหลักธรรมาภิบาลนะครับซึ่งเราก็ต้องมาขยายความว่าธรรมาภิบาลเนี่ยเราจะกินความแค่ไหนในเนื้อหาอย่างเช่นเราจะกินความเนื้อหาครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลเนี่ยทั้งหมดอยู่องค์ประกอบทั้งหมดอยู่10องค์ประกอบนะครับตามที่กปร.กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นองค์ประกอบเรื่องประสิทธิผลเรื่องประสิทธิภาพเรื่องความโปร่งใสหลักนิติธรรมหลักการมีส่วนร่วมเป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเขียนขอบเขตด้านเนื้อหานะครับไว้ให้ชัดเจนนะครับอันที่3นะครับก็คือขอบเขตด้านตัวแปรนะครับโดยที่นักวิจัยเองนะครับจะต้องมีการระบุให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวแปรสระนะครับหรือเป็นตัวแปรที่นักวิจัยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนี่ยชื่อตัวแปรมีชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวแปรตามนะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่นักวิจัยคาดว่าน่าจะเป็นผลนะครับชื่อว่าตัวแปรอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นตัวแปรตามนะครับชื่อว่าระดับประสิทธิผลนะครับของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับมันตัวแปรสระที่เราจะนึกถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวแปรแรงจูงใจเราคิดว่าแรงจูงใจเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสาเหตุนะครับส่งผลต่อด้านขวาคือระดับประสิทธิผลของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินะครับอันนี้ก็คือขอบเขตด้านตัวแปรนะครับโดยนักวิจัยเองจะต้องแบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเราก็จะเรียกตัวแปรนี้ว่าตัวแปรสระอยู่ฝั่งซ้ายอะไรที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผลตัวแปรนะเราเรียกว่าตัวแปรตามซึ่งอยู่ฝั่งขวานะครับเราจะกำหนดความสัมพันธ์ศึกษาขอบเขตให้ฉันชัดเจนก็ทำให้ตัวเราเองก็จะรู้แล้วนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้เราศึกษาตัวแปรสระกี่ตัวตัวแปรตามนะครับกี่ตัวนะครับขอบเขตที่4นะครับก็คือขอบเขตว่าด้วยเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยที่นักวิจัย

เองจะต้องระบุให้ได้ว่าประชากรเราเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับมีกี่กลุ่มเช่นประชากรกลุ่มที่1คือเป็นบุคลากรประชากรกลุ่มที่2ประชาชนผู้รับบริการประชากรกลุ่มที่3ผู้บริหารนะครับเป็นต้นพอกำหนดประชากรเสร็จนะครับเราก็จะต้องมากำหนดขนาดตัวอย่างนะครับออกมาว่าโอเคถ้าเป็นบุคลากรเราจะสุ่มตัวอย่างมาจำนวนเท่าไหร่ที่เป็นตัวแทนของพนักงานนะครับสำหรับประชาชนเหมือนกันนะครับเราจะสุ่มตัวอย่างมาเท่าไหร่เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนและผู้บริหารจะสุ่มมาตัวอย่างมาเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นตัวแทนผู้บริหารนะครับนักวิจัยจะต้องบอกอันนี้ให้ชัดเจนนะครับเพื่อทำให้เราเห็นภาพของการที่เราจะไปเก็บข้อมูลนะครับในกลุ่มตัวอย่างต่างๆนะครับที่เป็นตัวแทนของประชากรนะครับและขอบเขตข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับจะต้องบอกเรื่องระยะเวลานะครับว่างานวิจัยของเราเนี่ยใช้ระยะเวลากี่เดือนนะครับถ้าใช้เวลา12เดือนหรือ1ปีก็ระบุไว้ว่าใช้ระยะ12เดือนนะครับนอกจากแล้วเนี่ยบางทีงานวิจัยเนี่ยเขาอาจจะเขียนรูปแกนชาร์ตบาร์ชาร์ตออกมาให้เห็นนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมไหนจะทำในเดือนไหนต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะครับคือใครเนี่ยคือใครหรือหน่วยงานไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตทั้งหมดนะครับในการกำหนดเรื่องของการวิจัยทางรัฐศาสตร์อย่าลืมนะครับมี5เรื่องสำคัญนะครับที่เราจะต้องเขียนให้ชัดเจนครับ

วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

สำหรับในเรื่องนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า supervised learning นะครับการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนเนี่ยครับเป็นเทคนิคการทำการเรียนรู้ของเครื่อง machine learning แบบนึงนะครับซึ่งเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับสามารถอ่านและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากชุดข้อมูลที่มันมีคำเฉลยมาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยววิธีการที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยผ่านการสาธิตโปรแกรมนะครับโดยใช้โปรแกรม Google Collaboratory นะครับซึ่งอันนี้ผมเขียนโปรแกรมเอาไว้ให้แล้วในไฟล์หนึ่งนะครับวันนี้เราจะใช้ชุดข้อมูล iLeads ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานนะครับที่เราจะใช้ในการเรียนรู้วิธีการทำ Machine Learning กันนะครับชุดข้อมูล iLeads เนี่ยครับอันนี้ทวนนิดนึงนะครับก็เป็นชุดข้อมูลที่เป็นลักษณะของดอกไอริส3สายพันธุ์นะครับดอกไอริสหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมันมีอยู่3สายพันธุ์สายพันธุ์แรกครับเราเรียกว่าสายพันธุ์เซโตซ่ารูปร่างหน้าตาจะเหมือนกับทางซ้ายสุดนะครับสายพันธุ์ตรงกลางเนี่ยครับเราออกเสียงว่าเวอร์ซี่คัลเลอร์นะครับแล้วก็สายพันธุ์ขวาสุดเราเรียกว่าสายพันธุ์เวอร์จินิก้านะครับเราบอกว่าปัญหาของเราก็คือเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแยกแยะสายพันธุ์ดอกไอริสนะครับจากลักษณะของกลีบดอกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงลักษณะของกลีบดอกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าดอกไอริสเนี่ยครับมันมีกลีบดอกอยู่2ประเภทก็คือกลีบดอกที่มันชูขึ้นข้างบนนะครับตามรูปนี้เลยนะครับเราเรียก

มีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150ดอกนะครับพร้อมทั้งมีคำเฉลยว่าไอความกว้างและความยาวของกลีบดอกลักษณะแบบนั้นเนี่ยครับมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเรามีชุดข้อมูลแบบเนี้ยแล้วเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้วิธีการแยกแยะดอกไอริสนะครับว่ามันเป็นดอกแบบไหนกันแน่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นผมมาที่ Google Collaboratory นะครับแล้วก็ในบล็อกแรกของผมตรงนี้นะครับผมกำลังจะให้ตัว Google Collaboratory เนี่ยครับไปโหลดข้อมูลขึ้นมาโหลดข้อมูลดอกไอริสขึ้นมานะครับวิธีการเขียนก็คือว่าผมบอกว่าให้มันโหลดข้อมูลจากคำสั่งโหลดไอริสเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันมีในไลบรารีชื่อ sklearn นะครับซึ่งกล่าวถึงอยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยนะครับเราสามารถออกคำสั่งโหลดไอริสเพื่อดึงข้อมูลดอกไอริส150ดอกขึ้นมาได้เลยนะครับสองบรรทัดนี้คือการโหลดไอริสขึ้นมานะครับแล้วบรรทัดที่4ก็คือการโชว์ข้อมูลออกมานะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับผมกดปุ่มรันแล้วนะครับโอเคนี่คือดอกข้อมูลของดอกไอริสทั้งหมด150ดอกครับอันนี้คือดอกแรกนี่คือดอกที่2ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงดอกสุดท้ายนะครับดอกที่150อยู่ข้างล่างสุดตรงนี้นะครับตัวเลขที่อยู่ข้างในแถวตรงนี้นะครับตัวเลขแรกคือความยาวของดอกของกลีบดอกแบบเพทัลกับเซปัลเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะครับโอเคแล้วที่เหลือครับข้างล่างตรงนี้ครับตรงนี้คือคำเฉลยนะครับเราเรียกว่าคลาสก็แล้วกันนะครับอย่างคลาส0เนี่ยครับก็คือสายพันธุ์ดอกไอริสสายพันธุ์แรกนะครับสายพันธุ์แรกของเราก็คือสายพันธุ์แบบเซโตซ่านะครับก็คือคลาส0เราถือว่านี่เป็นคลาส0นะครับเลข0นะครับคลาส1ตรงนี้ครับก็คือดอกไอริสสายพันธุ์ที่2นะครับเวอร์ซี่คัลเลอร์แล้วก็คลาส2ตรงนี้ครับมันก็คือสายพันธุ์ของดอกไอริสเวอร์จินิก้านะครับก็พบว่ามันมีคลาส0อยู่ทั้งหมด50ดอกตรงนี้นะครับ50ดอกนะครับคลาส1ก็50ดอกนะครับแล้วคลาส2ก็50ดอกเช่นกันรวมแล้วเนี่ยครับก็จะเป็น150ดอกครับเวลาอ่านก็อ่านอย่างนี้ครับเวลาอ่านว่าอ๋อไอตัวแถวแรกตรงนี้นะครับดอกแรกตรงนี้นะครับมีความกว้างและความยาวของกลีบดอกแบบเซปัลเพทัลเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันเฉลยก็จะเป็นเฉลยตัวนี้นะครับเฉลยคลาส0ตรงนี้นะครับพอแถวที่2นะครับแถวที่2มีความกว้างความยาวแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีเฉลยนะครับเฉลยเป็นคลาส0เช่นกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงดอกสุดท้ายนะครับดอกสุดท้ายคือตรงนี้นะฮะแล้วดอกสุดท้ายมันก็เฉลยเป็นคลาส2เพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าเรามีข้อมูลดอกไอริสอยู่ทั้งหมด150ดอกแล้วก็เป็นสายพันธุ์สายพันธุ์เซโตซ่า50ดอกครับสายพันธุ์เวอร์ซี่คัลเลอร์50ดอกแล้วก็สายพันธุ์เวอร์จินิก้า50ดอกเช่นกันนะครับถูกโหลดขึ้นมาในเมมโมรีเรียบร้อยแล้วในแรมเรียบร้อยแล้วนะครับชุดข้อมูลที่โหลดขึ้นมาในแรมชื่อ Iris นะครับจากบล็อกนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาบล็อกนี้ไปทำงานต่อครับเอา Iris จากบล็อกนี้ไปทำงานต่อครับที่บล็อกที่2นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมกำลังจะพรีเซนต์ข้อมูลของดอก Iris 3สายพันธุ์นะครับออกมาเป็นลักษณะของ Scatter Plot นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจัดรูปแบบของข้อมูลดอกไอริสนะครับให้มันดูสวยงามนิดนึงก่อนดีกว่านะครับวิธีการก็คือผมจะสร้างเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบหนึ่งของไลบรารีแบบ Panda นะครับไลบรารี Panda นะครับเราเรียกว่า Data Frame นะครับโอเคด้วยวิธีการแบบนี้นะครับเราจะกดปุ่มรันนะครับเราก็จะได้ตัว Data Frame ซึ่งสวยงามออกมานะครับนี่ครับinstant ตัวที่0หรือหน่วยตัวอย่างตัวที่1นะครับ sample length คือ 5.1 sample width คือ 3.5 นะครับ petal length คือ 1.4 petal width คือ 0.2 นะครับแล้วก็เฉลยเป็นเซโตซ่านี่คือ5แถวแรกและจุดตรงนี้ก็คือละเอาไว้ครับจริงๆมันมีแถวที่5ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงแถวที่145นะครับแล้วตรงนี้ก็คือ5แถวสุดท้ายครับแถวที่145ถึง149นะครับเฉลยเป็นเวอร์จินิก้าครับโอเคเราเรียกสิ่งนี้นะครับว่า iris df df ย่อมาจาก data frame นะครับอย่าลืมว่าจากบล็อกแรกครับเราได้ iris มาใช่ไหมครับจากบล็อกแรกครับโครงสร้างข้อมูลตรงนี้ครับเราเรียกมันว่า iris นะครับแต่ว่าพอมาถึงบล็อกที่2นะครับเราเปลี่ยน iris ให้เป็น iris df หรือ iris data frame นะครับก็จะดูง่ายขึ้นดูสวยงามมากขึ้นนะครับเวลาไปพรีเซนต์ก็จะอธิบายได้ดีขึ้นนะครับจากนั้น
นะครับผมจะมาใช้ไลบรารีตัวหนึ่งที่เรียกว่า Seaborn นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของการที่เราใช้ Python ในการเขียนโปรแกรมนะครับเนื่องจากว่ามีไลบรารีที่เอาไว้ให้ใช้มากมายไปหมดนะครับไลบรารี Seaborn เนี่ยครับเราสามารถที่จะสร้าง

สแกตเตอร์พล็อตขึ้นมาได้ซึ่งสวยงามมากนะครับลองรันดูโอเคนี่คือสแกตเตอร์พล็อตนะครับหรือว่าแผนภูมิการกระจายนะครับของหน่วยตัวอย่างของดอกไอริสนะครับตัวสแกตเตอร์พล็อตตรงนี้สร้างด้วยตรงนี้นิดเดียวนะครับสแกตเตอร์พล็อตตรงนี้เราสร้างด้วยไลบรารีซีบอนนะครับเราเรียกซีบอนตรงนี้ว่า SNS นะครับนะฮะเราใช้ Data ก็คือ Iris DF นะครับจากบล็อกที่แล้วนะครับแกน X คือ Sepal Lengthแกน y คือ petal length นะครับแล้ว hue ตรงนี้คือสีนะครับเราใช้คอลัมน์ที่ชื่อ species เป็นสี species คือคอลัมน์สุดท้ายตรงนี้ครับ species เป็นสีเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการแบบนี้ครับสั่งคำสั่งเดียวตรงนี้ครับมันรู้เรื่องเลยครับว่าเราจะ plot scatter plot นะครับแกน x เป็น sepal length แกน y เป็น petal length นะครับเทียบกันนะครับแล้วก็แบ่งสีด้วย species นะครับพบว่ากราฟเนี่ยจะเห็นว่าดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับจะมี sepal length น้อยๆแล้วก็ petal length น้อยๆนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันตรงนี้ครับในขณะที่ดอกไอริสสายพันธุ์ versicolorสายพันธุ์เวอร์เจนิก้าเนี่ยครับอันนี้จะอยู่กระจัดกระจายเหมือนกับว่าจะมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับคือกำกวมกันอยู่แถวๆนี้นะฮะก็คือมีเซเปอร์เลงกับเพเทอร์เลงเหมือนกำกวมกันอยู่ในบริเวณหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูจากกราฟนี้ครับสแกตเตอร์พลอตตัวนี้ครับอาจจะตีความได้คร่าวๆตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เราวิชวลไลเซชันครั้งแรกเลยนะครับก็คือดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับอาจจะกล่าวได้ว่ามีเป็นดอกที่มีความมีขนาดเล็กกว่าสายพันธุ์อีกสัก2สายพันธุ์เนื่องจากว่าสังเกตจากเซอร์โพเลงกับเพเทอร์เลงนะครับแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ครับที่เราวาดสแกตเตอร์พลอตเนี่ยครับเราวาดจากเซอร์โพเลงกับเพเทอร์เลงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะเซอร์โพเลงกับเพเทอร์เลงเนี่ยครับมันเป็น2คอลัมน์แค่2คอลัมน์นี้นะฮะความจริงดอกไอริสจึงมีเซอร์โพวิดกับเพเทอร์วิดอีก2อันด้วยแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะวาดสแกตเตอร์พล็อตออกมาโดยใช้4แกนได้นะครับ4แกนมันเหนือจินตนาการของเราใช่มั้ยครับเราก็อาจจะจำเป็นต้องวาดทีละแกนนะครับก็คือเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเซอร์เปอร์วิดบ้างเพเทอร์วิดบ้างคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้แล้วก็กดปุ่มรันใหม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในบล็อกสุดท้ายครับผมเสนอว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่เราจะรันสแกตเตอร์พล็อตออกมาโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนตัวโปรแกรมตรงนั้นนะครับตรงนี้รันนานหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการประมวลผลค่อนข้างเยอะนะครับโอเคตรงนี้เราเรียกว่ากราฟสแกตเตอร์พล็อตโดยใช้คำสั่งแพร์พล็อตนะครับแพร์ที่แปลว่าจับคู่นั่นแหละนะครับแพร์พล็อตแล้วก็โชว์มันออกมานะครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือวิธีการอ่านก็คือว่าแกน x แนวนอนตรงนี้ครับมันก็จะมีกราฟหลายกราฟกราฟแรกตรงนี้ครับกราฟแรกตรงนี้นะครับแกนนอนคือ sepal length นะครับแล้วแกนตั้งคือ petal width เพราะนั้นแถวแรกตรงนี้ครับแถวคอลัมน์แรกตรงนี้ครับกราฟที่เป็นคอลัมน์แรกตรงนี้ครับแปลว่าเป็นกราฟที่มีแกนนอนเป็น sepal length หมดเลยครับแล้วก็แยกแยะกันไปครับกราฟแรกตรงนี้แกนนอนเป็น sepal length แกนตั้งเป็น petal width นะครับกราฟตรงนี้แกนนอนเป็นเซเปอร์เลงนะครับแกนตั้งเป็นเพเทอร์เลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เราก็เห็นว่าดูแบบนี้เราก็จะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะแมปดูว่าถ้าเกิดว่าการกระจายของแต่ละแกนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับหรือจะพูดให้ง่ายคือว่ากราฟบนตรงนี้ใช่ไหมครับแกน x เป็นเซเปอร์เลงแกนตั้งเป็นเพเทอร์เลงใช่ไหมครับมันก็เทียบเท่ากับกราฟนี้ครับเทียบเท่ากับกราฟตรงนี้ครับแกน x เป็น sepal length แกน y เป็น petal length นั่นเองนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นการจับคู่แบบอื่นๆต่อไปนะครับลักษณะของแพร์พล็อตตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้เราvisualize ให้เราสามารถเห็นการกระจายของข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ประกอบกับการตัดสินใจในการในการที่เราทํา machine learning ครั้งต่อไปด้วยนะครับด้วยวิธีการใช้แพร์พล็อตแบบนี้ครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการ machine learning ในขั้นตอนต่อไปได้นะครับครับหลังจากที่เราสำรวจข้อมูลทาง Iris เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยครับเราก็จะมาเริ่มต้นสร้างโมเดลการเรียนรู้หรือตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับวิธีการก็คือเหมือนเดิมครับเราใช้ Google Collaboratory เหมือนเดิมนะครับที่บล็อกแรกตรงนี้ครับผมกำลังจะแยกตัวข้อมูลดอกไอริส150ดอกให้เป็นชุดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และชุดข้อมูลสำหรับการทดสอบเรื่องของชุดข้อมูลของสำหรับการเรียนรู้ที่เรียกว่าเทรนเซตกับชุดข้อมูลของการทดสอบที่เราเรียกว่าเทสเซตตรงนี้ครับอันนี้อาจจะต้องไปเรียนรู้จาก
ก่อนหน้านี้มานะครับว่า Tenset กับ Testset คืออะไรนะครับสำหรับในบล็อกแรกตรงนี้นะครับเรา import ดอก iris import ข้อมูล iris มาจาก sklearn เหมือนเดิมนะครับ scikit-learn เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง ten test split นะครับในการที่เราจะแบ่งชุดข้อมูล iris 150ดอกออกเป็น Tenset กับ Testset นะครับบรรทัดที่4ตรงนี้ครับผมโหลดข้อมูลดอก iris มาไว้ในตัวแปรที่ชื่อ iris นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับ x ตรงนี้ครับเราถือว่าเป็นตัวแปรต้นตัวแปรต้นนะครับในเวลาเราทำการทดลองทางสถิติครับเรามักจะมีตัวแปร x กับตัวแปร y ใช่ไหมครับตัวแปร x เราถือว่าเป็นตัวแปรต้นตัวแปรต้นก็คือตัวแปรที่ส่งผลต่อผลลัพธ์นะครับ y คือผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในชุดข้อมูล iris นะครับ y ก็คือตัวสายพันธุ์ของดอก irisที่เราบอกว่าเป็นเฟโตซ่าเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์เจนิก้านะครับส่วน X ตรงนี้ครับก็คือกลุ่มของฟีเจอร์หรือว่ากลุ่มของความกว้างและความยาวของกลีบดอกทั้ง2ประเภทนั่นเองนะครับซึ่ง X ตรงนี้ก็จะมี4ตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับโอเคมันมีคำสั่งหนึ่งคำสั่งนี้เราโหลดขึ้นมาจากScikit-learn library scikit-learn ครับคำสั่งนี้คือคำสั่ง ten test split นะครับเราสามารถระบุได้ว่าเรากำลังจะแยกออกเป็น ten set กับ test set หน้าตาอย่างไรนะครับตรงนี้แยกก็จริงนะครับแต่ว่าเราแยกไม่ได้แยกออกมาแบ่งออกเป็น2แต่เราแยกออกมาเป็น4ชุดข้อมูลด้วยกันนะครับตัว x train ตรงนี้ก็คือตัวแปรต้นที่เอาไว้สำหรับ train ตัว x test ตรงนี้ก็คือตัวแปรต้นหรือฟีเจอร์ที่เรากำลังจะเอาไว้ test นะครับ y train คือตัวแปรตามหรือสายพันธุ์ของดอก iris ที่เอาไว้ train ครับส่วน y test ก็คือตัวแปรตามที่เอาไว้ test นะครับแบ่งเป็น2กลุ่มครับ train set กับ test setนะครับตรงนี้เราบอกว่า test size เท่ากับ 0.1 test size เท่ากับ 0.1 แปลว่าเราจะแบ่งชุดข้อมูล iris เนี่ยครับออกเป็น train set 90% และออกเป็น test set 10% นะครับโอเคจากนั้นผมจะปริ้นมันออกมาดูครับข้างล่างว่า train set ของเราหน้าตาเป็นอย่างไรแล้ว test set ของเราหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับลองกดปุ่มดูนะฮะโอเคตรงนี้บอกมาแล้วครับchain shape ก็คือก็ตัวเลขตัวแรกคือจำนวนแถวนะครับตัวเลขตัวที่2คือจำนวนคอลัมน์นะครับจะเห็นว่าตัว train นะครับ x train ตรงนี้ครับมี135แถวแล้วก็มี4คอลัมน์นะครับ4คอลัมน์ตรงนี้คืออะไรครับอ้อก็4คอลัมน์ก็คือ sepal length sepal widthpetal length petal width ใช่ไหมครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับส่วน135แถวเนี่ยครับให้จินตนาการว่าเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150แถวเราแบ่งเป็น train set 90% 135ก็คือ 90% ของ150อะครับมี135แถวเอาไว้สร้างโมเดลนะครับแล้วตรงข้างท้ายตรงนี้ครับ y train ตรงนี้ครับy test ตรงนี้ครับ x test ตรงนี้ครับมี15แถว15แถวก็แปลว่า 10% ของ150ครับก็คือ15แถวนั่นเองที่เอาไว้ test นะครับเพราะนั้นตรงนี้ครับ x train กับ x test ตัว x ใช่ไหมครับคือตัวแปรต้นมี4อันก็คือกลีบดอกทั้ง4อันนะครับส่วนตัวแปรตามครับไอคอมม่าข้างหลังตรงนี้มันไม่เขียนน่ะมันแปลว่ามีแค่1คอลัมน์เท่านั้น1คอลัมน์ก็คือเป็นคำเฉลยนั่นเองครับว่าเขาเฉลยอะไรนะครับสำหรับแต่ละแถวนะครับส่วน135คือ 90% 15นี่ก็คือ 10% เหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมโชว์ความง่ายของตัว Python นิดนึงครับเราอยากจะเปลี่ยนการแบ่ง ten test split ใหม่เราบอกว่าตรงนี้เป็น 0.2 ได้ไหมนะครับ 0.2 ก็แปลว่าเราจะใช้ test size 20% นะครับลองรันดูก็จะกลายเป็น 120-30 120ก็คือ 80% ของ150ดอกนะครับ30ตรงนี้ก็คือตัว 20% ของ150ดอกนะครับโอเคผมขออนุญาตกลับไปเป็น test size 0.1 เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้วันนี้สำหรับวันนี้ครับคลิปนี้เราจะใช้ตัว test size เท่ากับ 10% นะครับโอเคตรงนี้ผมปิด x train ออกมาดูนะครับอันนี้คือ x train นะครับ150ดอกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้สร้างโมเดลนะครับโอเคบล็อกนี้ครับสำหรับในบล็อกนี้เรากำลังจะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยเราเรียกว่า naive bay นะครับ
เกาเซียนนาอีฟเบย์นะครับเป็นวิธีการแบบหนึ่งอันนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับในเอกสารการสอนมีวิธีการคิดด้วยมือนะครับว่านาอีฟเบย์คิดอย่างไรนะครับแต่สำหรับในเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงนี้เรามีไลบรารีนาอีฟเบย์เอาไว้ให้ใช้อยู่แล้วนะครับโอเคตรงนี้เราบอกว่าผม

้งตัวแปรหนึ่งขึ้นมาชื่อ NB Classifier เป็น Gaussian Naive Bay นะครับแล้วผมใช้ตัว X10 กับ Y10 นะครับโยนเข้าไปในGaussian Naive Bay เพื่อให้มันผลิตสูตรคณิตศาสตร์ออกมานะครับสูตรคณิตศาสตร์ตรงนี้เราจะเอาไว้ใช้ predict หรือเอาไว้ใช้ทำนายดอกไอริสดอกอื่นๆว่าควรตามฟีเจอร์แบบนั้นลักษณะของดอกแบบนี้จะเป็นดอกสายพันธุ์อะไรนะครับโอเคถ้าหลังจากที่คำสั่งนี้รันไปครับเราจะได้ตัวแปรตัวหนึ่งชื่อ NB Classifier ออกมาซึ่งตัว NB Classifier ตรงนี้เนี่ยครับเป็นสูตรคณิตศาสตร์ด้วย conditional probability ด้วยวิธีการคิดที่โชว์แล้วด้วยมือในเอกสารการสอนนะครับเราสามารถจับมันมา predict x test ตัวอื่นๆได้นะครับผมรันนะฮะโอเคตอนนี้เราบอกว่าเราให้ NB classifier ลอง predict x test ออกมานะครับแถวแรกตรงนี้ครับคือ y ที่เราให้ตัวสูตรคณิตศาสตร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตออกมาลองทำนายดูนะครับว่าไอ้เทสต์10ตัวเนี่ยครับเขาจะพรีดิกออกมาว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับตัวแถวที่2นี่คือ x test จริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันนะครับว่า x y predict ที่พรีดิกออกมากับ x y test ตรงเนี้ยเหมือนกันทุกประการยกเว้นแต่หน่วยตัวอย่างตรงนี้ครับคู่นี้นะครับตัว y predict เขาพรีดิกว่าเป็นสายพันธุ์ที่1สายพันธุ์เลข1นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่2อันนี้ก็คือพรีดิกผิดก็แปลว่าจาก15ดอกจาก10ดอกไอริสครับที่อยู่ในเทสเซตนะครับพีดิกถูก9พีดิกผิด1ทำนายถูก9อันเป็นการวัดประสิทธิภาพนะครับเอาลองดู accuracy นะครับ accuracy คือ 0.993 นะครับโอเค15ดอกนะครับพีดิกผิด1ก็ถูก 93% นะครับโอเคนะครับจากนั้นอันนี้คือ accuracy นะครับแต่ว่า accuracy ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะรายงานผลได้นะครับจริงๆมันยังมีตัวอื่นๆอีกเช่น precision recall f score และ support นะครับอันนี้อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนนะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับรวมถึงตัวmetric สุดท้ายนะครับที่ใช้ในการรายงานผลนะครับเราก็มักจะนิยมใช้ confusion metrics นะครับในการรายงานผลนะครับอันนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับแถวแรกตรงนี้คือ actual นะครับตัวแถวบนcolumn ตรงนี้ก็คือ predicted นะครับครับการสร้างโมเดลการเรียนรู้แบบ Naive Bay ก็เป็นหนึ่งในอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปอื่นๆก็จะมีการเรียนรู้ของเครื่องในแบบต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ของเครื่องด้วยอัลกอริทึมอื่นๆนะครับเมื่อคลิปที่แล้วครับเราเขียนโปรแกรมสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องด้วยอัลกอริทึม Naive Bay ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการผลิตสูตรทางคณิตศาสตร์ด้วยความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรากำลังจะมาเริ่มต้นสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยเทคนิค decision tree หรือว่าต้นไม้ตัดสินใจกันนะครับรูปแบบของต้นไม้ตัดสินใจเนี่ยครับมันจะแตกต่างจาก Naive Bay Naive Bay คือสูตรคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าต้นไม้ตัดสินใจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามีดอกไอริส1ดอกแล้วเราจะบอกว่าดอกไอริสตรงเนี้ยเป็นสายพันธุ์อะไรเราจะสร้างเงื่อนไขอย่างไรนะครับถามก่อนว่ากลีบดอกsepal width เนี่ยมันกว้างมากกว่า 0.5 เซนติเมตรหรือไม่ถ้ามันกว้างกว่า 0.5 เซนติเมตรแล้วไปตัดสินใจต่อว่ากลีบดอกแบบ petal width เป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นการเขียนโปรแกรมวาดโฟลว์ชาร์ตตามที่เราเขียนโปรแกรมเลยนะครับลักษณะแบบนั้นโอเคที่บล็อกแรกตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะโหลดข้อมูลดอกไอริสมาเช่นเดิมนะครับแล้วเราก็จะเทรนเทสสปิทก็คือการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นเทรนเซตกับเทสเซตเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เราจะใช้ไลบรารีครับที่เรียกว่า decision tree classifier นะครับในการที่เราจะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแล้วเราจะวัดประสิทธิภาพด้วย accuracy score นะครับทันทีเลยนะครับในบล็อกเดียวนะครับเหมือนเดิมเลยครับเราโหลดข้อมูลดอก iris ขึ้นมาไว้ในตัวแปรที่ชื่อ iris นะครับเราตั้งให้ตัวแปร xเป็นฟีเจอร์ของดอกไอริสนะครับเราตั้งให้ตัวแปร y เป็นคำเฉลยของดอกไอริสที่เป็น3สายพันธุ์นะครับเสร็จแล้วเราสปลิตมันครับออกเป็นเทรนเซตกับเทสเซตเทรนเซตจะเอาไว้สร้างโมเดลเทสเซตจะเอาไว้ทดสอบประสิทธิภาพนะครับในขณะนี้เรากำลังบอกว่าเราจะใช้เทสเซตจำนวน10

90% นะครับใช้ตัวโมเดลใช้ตัวเทรนเซตในการสร้างโมเดล 90% นะครับเราสร้างตัวแปรนึงขึ้นมาชื่อ DT Classifier DT ย่อมาจาก Decision Tree นะครับแล้วเราก็บอกว่าให้มันเป็น Decision Tree Classifier นี่แหละนะครับซึ่งมันลักษณะของมันก็คือทางแยกต่างๆนั่นเองนะครับเราเอาตัวแปร Train Setกับตัวแปร x train กับ y train ก็คือ train set นั่นเองนะครับทั้งคู่ทั้งตัวฟีเจอร์และผลเฉลยจับมันโยนเข้าไปฟิตกับ decision tree classifier ก็คือให้มันสร้างนั่นเองครับสร้างลักษณะการโครงสร้างของการตัดสินใจแบบต้นไม้ตัดสินใจขึ้นมานะครับเรียบร้อยหลังจากบรรทัดที่12ครับเราจะได้ตัวแปรที่ชื่อ dt classifier เป็นหนทางของการตัดสินใจนะครับว่าเราจะตัดสินใจในการที่เราจะแยกสายพันธุ์ดอกไอริสด้วยวิธีการแบบต้นไม้ตัดสินใจได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อย่างนั้นจริงๆเราจะจับตัว DT Classifier ตรงนี้ครับมา predict ได้นะครับเพราะนั้นเราจะให้ DT Classifier predict Y test ครับpredict X test predict feature ของ test set นะครับแล้วก็จะได้ตัวแปรออกมาเป็น Y predict ว่า predict ออกมาถูกต้องแค่ไหน predict ก็คือทำนายออกมานะครับจากนั้นเราจะ print มันออกมาดูนะครับว่า Y ที่ได้จากการทำนายกับ Y จริงๆนะครับมีความเหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมรันเรียบร้อยครับ130แถวจะถูกทำไปเป็นต้นไม้ตัดสินใจแล้วอีก15แถวจะถูกเอามาทดสอบนะครับแถวแรกตรงนี้คือสิ่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ predict ออกมาหรือว่าทำนายออกมานะครับแถวที่2ตรงนี้คือ y จริงๆก็จะพบว่าตัวที่เครื่องคอมพิวเตอร์ predict กับ y จริงๆเนี่ยเหมือนกันทุกประการอย่างนี้ก็แปลว่าตัวต้นไม้ตัดสินใจที่เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาเนี่ยครับมันมี accuracy 100% ก็คือมันถูกต้อง 100% นั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะลองเปลี่ยนดูนะครับเป็น test size ตรงนี้เป็นสมมุตินะฮะผมบอกว่าเป็น 0.25 แปลว่าเราจะใช้ test set 25% หรือ1 ใน 4นั่นเองครับเพราะนั้นตรงนี้จะมากขึ้นนะครับตัว y test ตรงนี้จะมากขึ้นตัว y predict ก็จะมากขึ้นนะครับลองรันดูนะฮะนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้อันนี้ลองส่องดูดีๆว่าเหมือนกันทุกประการไหมครับตัว y predict กับ y test นะครับตรงนี้ผมยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับก็ยังถูกต้อง 100% อยู่นะครับลองรันดู accuracy นะครับว่า accuracy ได้เท่าไหร่นะครับaccuracy 1.0 ก็แปลว่าถูกต้อง 100% นะครับก็จะเห็นว่าตัวต้นไม้ตัดสินใจตรงนี้ครับมันมีความเฉลียวฉลาดมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราเปลี่ยนจากตัวiris เปลี่ยนจากชุดข้อมูล iris เป็นชุดข้อมูลอื่นก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราสมมุติเราบอกว่าเราใส่น้ำหนักส่วนสูงของเด็กนักเรียนไป150คนแล้วเราบอกว่าเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยมีโรคมีอาจจะมีแนวโน้มมีโรคประจำตัวไหมมีผลเฉลยมาแล้วว่าคนนี้มีโรคประจำตัวไหมจากน้ำหนักส่วนสูงนี้เป็นต้นนะครับมันก็อาจจะpredictออกมาได้ว่าคนนี้มันมีโรคประจำตัวอาจจะคลาสแต่ละคลาสอาจจะเป็นโรคมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเป็น2คลาสหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอย่างไรก็ได้นะครับนี่ก็คือการเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในปัญหาอื่นๆนะครับโอเคทีนี้บล็อกนี้บอกว่าเรากำลังจะรายงานprecision recall f score และ support กันอย่างที่บอกไว้แล้วครับตัว accuracy ไม่ใช่สิ่งเดียวในการที่เราจะรายงานผลได้ accuracy หมายถึงถูกต้อง 100% อะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าในกรณีนี้ครับเนื่องจากว่าตัว accuracy มัน predict ถูกต้อง 100% อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว precision recall f score และ support เนี่ยครับมันก็จะออกมาเป็น 100% แบบนี้หมดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีอื่นๆนะครับมันได้ accuracy ไม่ครบตัวPrecision Recall F-Score และ Support ตรงนี้มันจะไม่ใช่ 100% ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่ตัดสินใจได้

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสารพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ผู้บรรยายภาษาไทยประกอบไปด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์ค่ะส่วนผู้บรรยายภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียงฮอก2ภาษานะคะแล้วก็สามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ prde.prd.go.th และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานก็คือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ50วันนับจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังนั้นจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นการย้อนรำลึกถึงวันที่มีการเชิญพระศพเมื่อวันที่13มิถุนายน2569จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะและมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสืบเนื่องนับจากวันนั้นเป็นต้นมาค่ะโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นพระบาทสมเด็จพระหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประคม

0: ย่ำยามตามโบราณราชประเพณีด้วยนะคะคือในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาปฏิบัติดังนี้ไปจนมีกำหนด100วันค่ะตลอด100วันนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วก็จะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและในห้วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะมีวันที่เป็นวันพิเศษกว่าวันปกติคือเป็นวันครบวาระการสิ้นพระชนมี7วัน15วัน50วันและ100วันที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมนะคะซึ่งในแต่ละวันก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยค่ะสัตมวานครบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ปันนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และสัตมวานก็คือจะไปครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะและในห้วงเวลาที่ผ่านมานะคะได้มีพระประมุขและผู้นำมิตรประเทศต่างๆได้มาแสดงความอาลัยได้เสด็จและได้เดินทางมาทรงร่วมและร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นเมื่อวันที่17มิถุนายน2569นะคะซึ่งเป็นโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกแห่งราชอาณาจักรพูตานค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสซุนเพมาวังชุกนะคะทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมกับทรงลงพระประมาภิไธยและพระนมาภิไธยแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาในพระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรค่ะพร้อมด้วยพระสวามีนะคะเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรสพระสวามีค่ะได้เสด็จมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะเพื่อทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโอกาสนี้นะคะเจ้าหญิงแอนก็ได้ทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยด้วยนะคะที่บริเวณห้องรัชกาลที่10อาคารเหนือรัชกาลในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้นำประเทศอย่างเช่นนายทองสวรรค์พรหมวิหารเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะผู้แทนรัฐบาลค่ะได้วางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมกับลงนามแสดงความอาลัยที่อาคารเหนือรัชกาลในพระองค์904ค่ะและล่าสุดเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐลิทัวเนียค่ะได้มาวางพวงมาลานะคะเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยเช่นกันค่ะ
0: จากพระราชพิธีในส่วนของราชสำนักและได้มีการรับเสด็จและต้อนรับพระราชคันตุกะพระประมุขผู้นำมิตรประเทศต่างๆที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วนะคะในส่วนของภาคประชาชนพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าก็ได้รับ

0: มหากรุณาให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะนับตั้งแต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เลยค่ะจากนั้นก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้จัดสมุดหลวงสำหรับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะที่พระสงฆ์นิกรสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นมาค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันทั้งหมดก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานั้นทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งจากพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาตลอดพระชนชีพและยังคงแผ่ขยายพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านที่ทำให้เราได้เห็นโครงการต่างๆอันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสังคมสงไล่เรื่อยไปจนถึงในด้านของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระราชทานกำลังใจผ่านโครงการที่ชื่อเดียวกันนี้นะคะซึ่งจะยังคงเป็นที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยไปโดยตลอดนะคะ
1: เราจะกลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งวันนี้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะวันนี้การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะคะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกนะคะสายสะพายจุลจอมเกล้าค่ะส่วนผู้เข้าเฝ้านั้นจะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือว่ามงกุฎไทยนะคะเป็นบริเวณบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นก็จะเป็นการพระราชพิธีที่มีขั้นตอนพิเศษขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อเนื่อง2วันด้วยกันค่ะทุกครั้งวันแรกจะเป็นเวลาค่ำอย่างเช่นวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของพระราชพิธีในวันครบรอบดังกล่าวมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับกรและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จากนั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่2ของการพระราชพิธีเวลาเช้าค่ะพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะเป็นวาระครบรอบดังที่ได้เรียนไปนะคะคือสัตมวาน7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปันนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนและปัญญาสมวาน50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้จึงเป็นวันแรกของการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานค่ะ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะคะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระบรมศพพระศพคราวนี้นะคะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรประดับที่ยอดพระโกศนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวค่ะที่ปากพระโกศโดยรอบก็ห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะคะส่วนที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะนี่ก็เป็นผู้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประกอบด้วยท่านประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยกันค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระศพแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะประทับอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอัสนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนั้นนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นมุกยาวค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันแล้วก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระปราสาทนี้แล้วก็เสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ค่ะบางคราวนะคะก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับค่ะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชาธิดาในรัชกาลที่1ส่วนในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูนในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
0: สำหรับพระโกศทองใหญ่ใช้สำหรับ พระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์นี้มีการสร้างพระโกศทองใหญ่3องค์นะคะองค์แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎหุ้มทองคำจำหลักลายดุลทั้งองค์ประดับด้วยรัก

ธรรมชาติหลากสีหลังจากสร้างเสร็จก็โปรดให้ยกไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในห้องพระบรรทมได้ใช้สำหรับทรงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกและพระโกศลองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็ได้ใช้ครั้งหลังสุดนะคะก็คือในริ้วขบวนของพระราชอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ค่ะต่อมาองค์ที่2สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443เมื่อแรกสร้างนั้นองค์นี้เรียกกันว่าพระโกศลทองรองทรงลักษณะเป็นพระโกศลหุ้มด้วยทองคำประดับด้วยรัตนชาติสีขาวทั้งองค์ต่อมาภายหลังพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่1ชำรุดมากจึงได้เชิญพระโกศลทองรองทรงออกใช้แทนและมีชื่อเรียกใหม่ว่าพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนองค์ที่3สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2543ด้วยทรงมีพระราชดำริว่าพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่5นั้นค่อนข้างชำรุดมากแล้วหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ใช้ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ลักษณะเป็นโกศลทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎทำจากไม้สักทองแกะสลักลายที่ผสมผสานระหว่างพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่1และรัชกาลที่5หุ้มด้วยทองประดับเพชรรัสเซียในการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระบรมศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณขัตติยราชประเพณีอัญเชิญพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่5ขึ้นประดิษฐานมีเครื่องประดับพระโกศลครบถ้วนตามพระราชอิสริยยศและในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่9ประดิษฐานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

านผู้ชมคะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งการพระราชพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวัติ

พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศประสบถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรค่ะ

ติภาหายะสัพพะสัมปติกิติยาสัพพะทุกขะวินาศายะปริตังสุตังพลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ยายังธรรมนิยาอามตาอนิจจตาทุกขตาจาสัพเพ

ยังสัมปุทเทนะภาภาสิตังสาธุนังญาณจาเรนะยะถาพุทเทนะเทเหสิตังโยนิโสปฏิปัฏฐยัตถังตา

that's,

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

พระสงฆ์10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะคะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะพระสงฆ์นั้นประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาเถราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณาธิโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีจากวัดปากน้ำค่ะ

พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์อีก4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถานั้นประกอบด้วยพระมหาจตุพลภรยาโนวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิงปวิสิทโธและพระครูสังฆการวิจิตรนะคะทั้ง4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

และเนื่องในโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือค่ะในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะคะโดยหนังสือนั้น1ชุดประกอบด้วย4เล่มด้วยกันค่ะได้แก่เล่มแรกเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเล่มที่2เรื่องตำราสรรพคุณยาฉบับของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทค่ะเล่มที่3นะคะภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและเล่มที่4เล่มสุดท้ายนะคะประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสถานที่รับหนังสือนั้นรับที่ห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะ

0: จ้าพนักงานก็ได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณธรรมาสนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ซึ่งพระเทพวชิราภินันท์นะคะอุปสมบทเป็นนาคหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4กรกฎาคม2538ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์นะคะและพระมหาราชมงคลดีลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ค่ะท่านได้ศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักธรรมชั้นเอกบริเวณธรรม3ประโยคลำดับสมณศักดิ์นะคะเมื่อปี2559ค่ะเป็นพระราชชั้นสามัญปริญญาที่พระมงคลสุทธิวงศ์ค่ะปี2515เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิราภินันท์พรรณนาธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและปี2517นะคะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวชิราภินันท์สันติธรรมดิลกสาธกธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีค่ะ

สำหรับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนั้นนะคะในบางมุมเราอาจจะมองจากการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นเป็นพื้นเรียบนะคะแต่ว่าบริเวณฝ้าเพดานทั้งภายนอกภายในของพระที่นั่งองค์นี้จะปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนค่ะท้องขื่อจะปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายเป็นที่งดงามหากได้มีโอกาสสังเกตในรายละเอียดนะคะขณะที่พระทวารและพระบัญชรของพระที่นั่งพิมานรัตยานี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมที่งดงามค่ะหน้าบานจะเขียนลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันซึ่งทุกครั้งในการถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะมองเห็น

ละเอียดภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแม้ว่าจะเป็นพระที่นั่งองค์ขนาดกลางนะคะไม่ได้เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่เหมือนมหาปราสาทเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือว่าพระที่นั่งจักรีมหาสปราสาทแต่ก็เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและยังเคยเป็นพระวิมานหรือว่าที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ด้วยกันนะคะจุดนี้นะคะที่ทำให้เราได้เห็นพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ได้กล่าวว่าเขียนเป็นลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะส่วนเรือนแก้วนั้นจะแตกต่างกันก็คือว่าพระบัญชรจะเป็นซุ้มบรรทแหลงแต่ว่าถ้าเป็นพระทวารหรือประตูก็จะเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศค่ะ

0: ทธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติก็คือวันพระสัปดีค่ะลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งกัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลค่ะเบื้องหน้าทอดเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรม

มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยัง

0: ันเตวิสูงวิสูงรักขณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: สีเลนนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะ

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ಅನೇನ ಸಮಚರಿಯಾಯ ಸಂಯಮೇನ ದಮೇನ ಚ ಯಂ ಕತವಾ ಸುಖಿತೋ ಹೋತಿ ನ ಚ ಪಚ್ಚಾ ನಾನು ತಪ್ಪತಿ ತಿ บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาดไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิ

ปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมจริยายะสังยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีนี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจะรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมี
ีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่สงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไป
มีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระ
จริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระไทยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวรของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาประลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการคนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจ
ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร

ระธรรมเทศนาปัจฉานานุตตปปกถาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้รจนาร้อยเรียงพระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะการที่ได้ทรงศึกษาธรรมะทรงฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาทรงฝึกฝนและทรงงานในหลากหลายด้านเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ทรงปฏิบัติแต่กุศลวิบากซึ่งเป็นต้นต่อแห่งความดีงามประกอบธรรม4ประการในพระคาถาที่ได้แสดงมาเบื้องต้นนั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยทานคือการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะคือการฝึกฝนตนพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีธรรมะครบทั้ง4ประการทรงอยู่ในสถานะคนดีควรแก่การปฏิบัติบูชาระลึกถึงพระองค์รวมทั้งได้ทรงปฏิบัติสิ่งที่สร้างประโยชน์ไว้มากมายจึงควรแก่การน้อมนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการค่ะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงมานั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

ครู่นะคะเป็นการสวดธรรมคาถานะคะโดยพระเทพวชิราภินันท์นะคะจากวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาจตุพลพลยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธและพระครูสังฆการวิจิตรจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ซึ่งภูสายโยงก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือว่าหีบศพนะคะหรือโกฏอัฐิหรือว่าพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตค่ะรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์นั้นสดับกรหรือว่าบังสุกุลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนารวมทั้งพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งสิ้น5รูปด้วยกันค่ะ

หาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโช

อติเรกะวัสสะสตังชีวโตอติเรกะวัสสะสตังชีวโตอติเรกะวัสสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอ

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากเสร็จขั้นตอนพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

0: ในช่วงปลายของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาก็จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ประจำอยู่ที่เตียงพระพิธีธรรมทั้งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ

0: ำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะคะประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมประภาโตพระมหาชัยนรงค์กนัตธรรมโมพระมหาสมชายปัญญาวชิโรพระครูสมุธีรเดชธีระเตโชค่ะส่วนพระพิธีธรรมนะคะจากวัดสุทธาเทพวรารามก็มี4รูปเช่นกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูศรีวชิรวงศ์นะคะพระมหากรวิกอหิสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิพระมหาสอนนฤทธิ์ยติธารีค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกหน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินี

ราชชนนีพันปีหลวงค่ะพระโกศพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นประดิษฐานอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: อดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นนะคะก็มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และหลังจากประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอยู่ติดกันนั้นนะคะก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระศพได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และในช่วงค่ำต่อจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีวรราชกัญญาค่ะเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอมสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
0: สำนักพระราชวังได้แจ้งงดการเข้ากราบพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569นะคะโดยงดเข้าตลอดทั้งวันขณะที่วันที่31กรกฎาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้จะงดครึ่งวันค่ะงดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะประชาชนที่จะเข้ากราบพระบรมศพและพระศพสามารถไปได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ปิดเวลา19นาฬิกาค่ะ

ช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะประชาชนจะเดินทางกันมาจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าสำนักพระราชวังก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีการดูแลทั้งทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเองรวมทั้งบรรดาจิตอาสาพระราชทานนะคะก็เข้ามาดูแลหากเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะก็จะมีจิตอาสาพระราชทานมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะ

นอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2569วันละ 2,500 ชุดด้วยค่ะกองทหารเกียรติยศนะคะมีทั้งด้านในเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยาจัดจากกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศด้านนอกนะคะจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขณะที่ในช่วงเวลาต่อไปก็ยังคงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปประโคมย่ำยามวันละ6รอบไปจนครบ100วัน100วันสัตมวานจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลาประมาณ 9:55 นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภและดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: learn 被感
1: 受到体验泰国的文化，我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
2: 哇，太好了，你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
1: 很闪亮，很漂亮，
2: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
3: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กตุ๊กเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา17

นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระโอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมต่อจากนั้นทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังทักษิณาวัตรแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ในการนี้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงพระสุรายนางพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จและประทับพระราชอาสน์ณที่เดิมเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนทันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำหรับหนึ่งต่อมาในปี2539เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีกรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิ

มาก่อน3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวและเป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในปัจจุบัน

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบในการนี้เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรส่ง10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชัยยะวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวัตินิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปะกถาจบไปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานไล่พระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: รับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมุกที่หน้าเตียงพระพิธี
0: ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาชิรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนมรุนาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณบรรจบกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชีววิทยาศาสตร์คาทาเทลล่าสิรินธรนีเอพระเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพพอเลี้ยงในถุงเพาะชำเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการลอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมการปลูกต้นนนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาไสยเบิดกษัตริย์ทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วส่งพระดำเนินไปถวายพระกยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านิมพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงพระดำเนินตามไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตในกาย45รูปยืนสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษเพื่อถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประธานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมและในเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพ
พสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดสังวัฒยายสุขาวดีวยูหสูตรจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้บรรพชิตจีนในการสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาจากนั้นทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาพร้อมพระประยุรญาตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา 18:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่สันนิษฐานว่าไปรับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชขณะทรงผนวชอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์คือพระสุวรรณเขตเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดสัตตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีเป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดเพชรนุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงพระผนวดหลายพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาณสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัยจากนั้นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงถวายพุ่มเทียนบูชาณปูชนียสถานต่างๆภายในวัดอาทิพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์หลังพระอุโบสถพระวิหารพระศาสดาและพระวิหารเก๋งด้านทิศต่างๆเวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อ
ัดแหลมหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมการปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

อันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5มีพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถและในวันเดียวกันเวลา 18:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานท่านี้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณาฐานชุกชีใหม่เป็น3ชั้นชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรชั้นที่2มีพระสาวก2องค์และชั้นล่างสุดมีพระสาวกล้อมรอบ8องค์โดยรอบฐานแต่ละชั้นประดับยักษ์ครุฑและเทวดาจากนั้นหม่อมเจ้านมพันธุ์ยุคนทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาปูชนียสถานต่างๆภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอาทิวันนี้เวลา 7:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์มาจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชประดิษฐ์มหาสีมาราม10รูปวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม10รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม15รูปและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต15รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ความคิดของเขาเนี่ยค่ะมันจะมีในยะความคิดของเขาก็คือลูกฉันเก่งกว่าลูกคุณเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัมพันธภาพแบบเคลือบแฝงนะคะต่อมานะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตนะคะเราจะสังเกตจากรูปได้นะคะว่าตำแหน่งชีวิตเนี่ยค่ะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นดีเธอดีชั้นดีเธอไม่ดีชั้นไม่ดีเธอดีและอันสุดท้ายนะคะก็คือชั้นไม่ดีเธอก็ไม่ดีนะคะซึ่งตำแหน่งชีวิตเนี่ยค่ะจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับบทบาทชีวิตนะคะเพราะบทบาทชีวิตเนี่ยค่ะจะเป็นการแสดงบทบาทตามตำแหน่งชีวิตที่เลือกไว้นะคะเพื่อใช้ติดต่อสัมพันธ์พูดคุยกับบุคคลภายนอกทั้งวจนภาษาและอวจนภาษานะคะโดยแบ่งบทบาทชีวิตออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของผู้กล่าวหานะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งชีวิตที่ชั้นดีเธอไม่ดีนะคะต่อมาเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งชีวิตที่ชั้นดีเธอก็ดีนะคะและตำแหน่งสุดท้ายนะคะเป็นตำแหน่งที่ต้องตระหนักแล้วก็ระวังไว้เป็นอย่างมากเลยนะคะคือตำแหน่งเหยื่อนะคะก็คือฉันก็ไม่ดีเธอก็ไม่ดีซึ่งหากบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งเหยื่อนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาวะทางลบนะคะต่อมานะคะเป็นอีกแนวคิดนึงที่สำคัญเหมือนกันเลยค่ะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเกมจิตวิทยานะคะ

ซึ่งเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะโดยใช้เนื้อหาแบบเคลือบแฝงค่ะนั่นคือการแสดงความรู้สึกอื่นๆทดแทนความรู้สึกที่แท้จริงนะคะที่เราซ่อนเร้นไว้นะคะซึ่งแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกเป็นเกมจิตวิทยาระดับที่1นะคะมีระดับที่ไม่รุนแรงมากทำให้เกิดความรู้สึกทางลบค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งบุคคลทั่วๆไปนิยมใช้เกมจิตวิทยาในระดับที่1นะคะเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับให้ความเชื่อใจและไว้วางใจกับบุคคลอื่นที่เราติดต่อสร้างสัมพันธภาพอยู่ในสังคมนะคะต่อมาเป็นระดับที่2นะคะก็จะมีความรุนแรงแล้วก็ความรู้สึกทางลบเพิ่มมากขึ้นนะคะมักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีสัมพันธภาพในระดับหนึ่งแล้วใกล้ชิดกันแล้วนะคะเพื่อต้องการชัยชนะนะคะซึ่งในระดับที่2เนี่ยค่ะอาจจะเกิดความรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บทางด้านร่างกายนะคะเช่นการทำร้ายร่างกายการตบตีการต่อยหน้านะคะและระดับสุดท้ายนะคะเป็นระดับที่3ค่ะก็จะเพิ่มความรุนแรงแล้วก็ความรู้สึกทางลบในระดับที่มันมากขึ้นนะคะส่งผลให้บุคคลเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบและอาจเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตได้นะคะถึงขั้นเป็นโรคจิตเวชหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะอีกแนวคิดนึงนะคะที่สำคัญนะคะก็คือรูปแบบการใช้เวลานะคะบุคคลนะคะจะต้องการการยอมรับแล้วก็การเอาใจใส่ทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบนะคะดังนั้นจึงส่งผลให้เขาเนี่ยค่ะมีแรงจูงใจที่จะใช้รูปแบบในเรื่องของการใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบหลีกหนีนะคะแบบหลีกหนีเนี่ยค่ะบุคคลมักจะหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะคะรูปแบบที่2เป็นรูปแบบพิธีการนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตามพิธีการตามมารยาทธรรมเนียมของสังคมนะคะซึ่งใกล้ชิดกันค่อนข้างน้อยนะคะต่อมารูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบของการฆ่าเวลานะคะก็จะมีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแบบไม่ลึกซึ้งนะคะเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปเรื่องไกลตัวนะคะไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนนะคะและแบบที่4แบบกิจกรรมนะคะจะเริ่มมีเป้าหมายแล้วก็จุดหมายที่ชัดเจนขึ้นมีประโยชน์ร่วมกันนะคะเช่นการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับบุคคลอื่นในโรงเรียนเพื่อนร่วมงานหรือการร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะคะรูปแบบที่5เป็นรูปแบบเกมนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารโดยมีโอกาสได้ระบายความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบนะคะซึ่งแบบเกมเนี่ยค่ะจะเป็นแบบเคลือบแฝงขาดความจริงใจนะคะและบางครั้งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตระหว่างการติดต่อสื่อสารทั้งคู่ได้นะคะและรูปแบบสุดท้ายนะคะเป็นรูปแบบใกล้ชิดนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างใกล้ชิดค่ะมีความสนิทสนมเพิ่มมากขึ้นมีความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นและแบบใกล้ชิดเนี่ยค่ะจะมีความจริงใจต่อกันมากขึ้นดังนั้นรูปแบบการสื่อสารแบบใกล้ชิดเนี่ยค่ะมีความสำคัญที่บุคคลเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้เกิดการยอมรับการเอาใจใส่นะคะและมีสัมพันธภาพที่ดีในทางบวกค่ะทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะเป็นทฤษฎีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและสามารถประยุกต์ใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพสำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลตอนที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายกระบวนการให้บริการปรึกษาเทคนิคแล้วก็ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะคะลำดับแรกนะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีอะไรบ้างนะคะเป้าหมายหลักเลยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขนะคะในเรื่องของโครงสร้างบุคลิกภาพทั้งสภาวะแห่งตนทั้ง3รูปแบบเลยนะคะแล้วก็ปริมาณขอบเขตของสภาวะแห่งตนทั้งนี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาป้องกันทั้งในเรื่องของตำแหน่งชีวิตแล้วก็บทบาทชีวิตในเรื่องของเกมจิตวิทยาและในเรื่องของรูปแบบการใช้เวลานะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะเริ่มต้นจากการส่งเสริมพัฒนามากกว่าป้องกันและแก้ไขนะคะเราจะทำงานเน้นในเรื่องของการทำงานเชิงรุกนะคะกระบวนการการปรึกษาของทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะขั้นแรกนะคะจะเป็นขั้นเริ่มต้นขั้นเริ่มต้นเนี่ยค่ะเราจะมีในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพและ
ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มมาขั้นดำเนินการนะคะขั้นดำเนินการก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ในประเด็นอะไรบ้างการวิเคราะห์แล้วก็จะวิเคราะห์ในเรื่องของโครงสร้างของบุคลิกภาพของสภาวะแห่งตนทั้ง3รูปแบบนะคะตำแหน่งชีวิตบทบาทชีวิตเกมจิตวิทยาและรูปแบบการใช้เวลานะคะเมื่อวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ใหม่นะคะในเรื่องของทั้งโครงสร้างบุคลิกภาพตำแหน่งชีวิตบทบาทชีวิตเกมจิตวิทยาและรูปแบบการใช้เวลาและเมื่อเรียนรู้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะดำเนินการยุติการให้บริการปรึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะต่อมานะคะในระหว่างให้บริการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎี TA ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคต่างๆนะคะในทฤษฎีTA นะคะซึ่งทฤษฎี TA เนี่ยค่ะจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะทฤษฎี TA เขาจะมีเทคนิคเฉพาะของทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคพื้นฐานเทคนิคเบื้องต้นของทฤษฎีต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติเทคนิคเก้าอี้ว่างเทคนิคการเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นเสริมแรงทางบวกแล้วก็เสริมแรงทางลบเทคนิคการเผชิญมากการเผชิญหน้าหรือบางครั้งอาจจะต้องใช้เทคนิคการให้ข้อมูลนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการให้บริการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเนี่ยค่ะผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะควรจะตระหนักถึงข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในเรื่องของการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะเราจะเริ่มต้นจากการคัดกรองผู้รับบริการนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงนะคะโดยกลุ่มปกตินะคะเราจะมีวัตถุประสงค์หลักเลยคือการส่งเสริมพัฒนาส่วนกลุ่มเสี่ยงเราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การแก้ไขนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกประเภทของการให้บริการปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายบุคคลหรือว่ารูปแบบกลุ่มหรือว่ารูปแบบครอบครัวนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามกระบวนการที่ได้กล่าวไปแล้วทั้ง3ขั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นดำเนินการขั้นเริ่มต้นขั้นดำเนินการแล้วก็ขั้นยุตินะคะและสุดท้ายนะคะจะเป็นการประเมินแล้วก็ติดตามผลตอนที่3นะคะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็แนวคิดสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะเรามาดูประวัติความเป็นมากันดีกว่านะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องค่ะมีนักคิดที่สำคัญ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะก็คือไมเคิลไวท์นะคะท่านเป็นคนริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะซึ่งไมเคิลไวท์เนี่ยค่ะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักบำบัดครอบครัวนะคะจากประเทศออสเตรเลียนะคะโดยในปีคศ1983เนี่ยค่ะท่านได้ก่อตั้งศูนย์ดัชวิทนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่เน้นในเรื่องของการบำบัดครอบครัวโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะต่อมานะคะมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งคือในปีคศ2008นะคะท่านได้ก่อตั้งศูนย์บำบัดแบบเล่าเรื่องนะคะณเมืองอะเดลีนะคะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะต่อมานะคะมีนักคิดสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างสำคัญเหมือนกันค่ะก็คือเดวิดเอฟสตันนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักบำบัดครอบครัวจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเอฟสตันนะคะได้นำเสนอแนวคิดการเล่าเรื่องแบบอุปมาอุปไมยนะคะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักในวงกว้างในระดับนานาชาตินะคะและท่านได้ก่อตั้งการบำบัดแบบครอบครัวที่เมืองโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเมื่อกี้นะคะเป็นประวัติคร่าวๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวคิดสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะมุมมองต่อธรรมชาติมนุษย์นะคะทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเล่าเรื่องของตนเองนะคะซึ่งเรื่องที่เล่าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องแบบแผนการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถเล่าเรื่องแบบแผนการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระและก็เสรีภาพนะคะโดยปัญหา
ที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่าเนี่ยค่ะจะเป็นปัญหาภายนอกซึ่งเป็นปัญหาที่แยกออกจากปัญหาในเรื่องที่เขาเล่านะคะซึ่งปัญหาไหนอะค่ะสามารถแก้ไขได้โดยมนุษย์ทุกคนเนี่ยค่ะจะมีอัตลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพพฤติกรรมความคิดความรู้สึกค่านิยมหรือแบบแผนการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยค่ะมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็มีอิสรภาพดังนั้นเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมได้โดยผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะควรที่จะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ลดอคติเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่ามานะคะแนวคิดแรกที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องเล่าที่ชุ่มไปด้วยปัญหานะคะจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้รับบริการปรึกษาด้วยค่ะโดยเราเชื่อว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในการที่จะรู้จักชีวิตของตนเองและเรื่องเล่านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะจะถูกครอบงำแล้วก็ถูกซ่อนเร้นภายใต้ความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่ผู้รับบริการปรึกษาแสดงออกมานะคะโดยเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะที่เต็มไปด้วยปัญหาเนี่ยค่ะจะถูกบดบังปัญหาที่แท้จริงไว้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องรับฟังเรื่องราวของเขาด้วยความเต็มใจให้อิสระให้เขาเล่าให้เต็มที่นะคะและที่สำคัญเราควรที่จะเปิดโอกาสแล้วก็ให้อิสระให้เขาได้สำรวจเรื่องเล่าที่ชุ่มไปด้วยปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพื่อให้เขาชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเล่านะคะต่อมาอีกแนวคิดนึงที่สำคัญนะคะก็คือการนำปัญหาออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษานะคะการนำปัญหาออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของการรับฟังเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องเล่าเนี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่ด้วยปัญหานะคะซึ่งถูกซ่อนเร้นปิดกั้นแล้วก็มองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงนะคะดังนั้นนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะควรที่จะเปิดโอกาสแล้วก็ให้อิสระในการเล่าเรื่องนะคะเพื่อที่จะสามารถแยกปัญหาต่างๆจากเรื่องเล่าออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษานะคะโดยเราเน้นในเรื่องของการเปิดมุมมองว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวปัญหาค่ะแต่ปัญหาที่แท้จริงค่ะคือปัญหาภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อแบบแผนการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็สัมพันธภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในสังคมค่ะดังนั้นนะคะการนำปัญหาออกสู่ภายนอกเนี่ยค่ะจะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะเห็นปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล่าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและเมื่อเห็นปัญหาแล้วผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะสามารถค้นพบแนวทางหรือวิธีการในการที่จะปรับแต่งเรื่องเล่าให้เหมาะสมแล้วก็ปรับตัวสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตอนที่4เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายกระบวนการเทคนิคและตัวอย่างการประยุกต์ใช้กันนะคะเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะคือเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภายนอกของผู้รับบริการปรึกษานะคะผ่านเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตนะคะและสามารถป้องกันแก้ไขปรับแต่งเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตใหม่นะคะโดยสามารถแยกปัญหาที่แท้จริงออกจากเรื่องเล่าซึ่งชุ่มไปด้วยปัญหาค่ะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการการปรึกษาของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องกันนะคะกระบวนการก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นสร้างสัมพันธภาพซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการให้บริการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะต่อมาเป็นขั้นดำเนินการนะคะขั้นดำเนินการเราก็จะเน้นในเรื่องของการสำรวจเรื่องเล่าแบบแผนการดำเนินชีวิตการแยกปัญหาออกสู่ภายนอกของผู้รับบริการปรึกษาการปรับแต่งเรื่องเล่าใหม่และการประเมินตนเองค่ะและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะก็จะเป็นขั้นยุติซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะซึ่งในกระบวนการให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้เทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องหลายๆเทคนิคด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการตั้งคำถามปลายเปิดเทคนิคการปรับแต่งเรื่องเล่าใหม่เทคนิคการแต่งการเขียนเทคนิคการกำหนดนิยามใหม่หรือแม้กระทั่งเทคนิคการสำรวจผลลัพธ์เฉพาะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ให้บริการปรึกษาควรที่จะตระหนักถึงข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อมานะคะ
ก็จะมีตัวอย่างในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหน่วยที่5ได้นะคะก็จะมีตัวอย่างบทสนทนาให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกก็จะเป็นขั้นการคัดกรองผู้รับบริการปรึกษาค่ะซึ่งการคัดกรองแล้วก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติหรือว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะต่อมาเราหลังจากคัดกรองเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกประเภทของการให้บริการปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาแบบรายบุคคลการปรึกษาแบบกลุ่มหรือการปรึกษาแบบครอบครัวนะคะต่อมา

ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องตามกระบวนการที่ได้กล่าวไปแล้วไหมคะไม่ว่าจะเป็นในขั้นสร้างสมรรถภาพขั้นดำเนินการแล้วก็ขั้นยุตินะคะและเมื่อให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเรียบร้อยแล้วผู้รับบริการสามารถปรับแต่งเรื่องเล่าของตนเองได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถปรับตัวดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ติดตามผลทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องนะคะจะให้ความสำคัญกับเรื่องเล่าของผู้รับบริการปรึกษาที่ช่วยปัญหานะคะเพื่อให้เขาสามารถปรับแต่งเรื่องเล่าใหม่สามารถแยกตนเองออกจากปัญหาจากเรื่องเล่าที่ซ่อนเร้นปิดกั้นทำให้ไม่สามารถค้นพบปัญหาที่แท้จริงได้ดังนั้นการที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเนี่ยค่ะผู้ให้บริการปรึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มีการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการหรือเทคนิคต่างๆที่สามารถประยุกต์ใช้กับทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของการให้บริการปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลแบบกลุ่มและแบบครอบครัว

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์กิจ
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมขอนำเสนอมรรยาทนายความที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพหากไม่มีมรรยาทนายความจะเกิดอะไรขึ้นเราไปค้นหาคำตอบได้ในรายการค่ะ
2: ในเนื้อหาสำคัญของวันนี้เลยครับอาจารย์ก็คือจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและก็รวมถึงมรรยาทนายความครับอาจารย
1: ์ในส่วนของจรรยาบรรณหรือว่าวิชาชีพนะครับในส่วนของทนายความเนี่ยมันเขาเรียกว่ามรรยาทนายความหรือมรรยาทนายความตรงนี้มันใช่ความหมายเดียวกันไหมครับแล้วมันมีอะไรที่เป็นตัวสาระครับเรียนถามท่านอาจารย์ครับ
7: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยคำว่ามรรยาทนายความหรือมารยาททนายความก็ตามนะครับหรือคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีอยู่2 อย่างก็คือ1ก็คือในสามัญสำนึกของตัวทนายความเองนะครับกับส่วนที่2ก็คือมีการบัญญัติไว้เป็นข้อบังคับนะครับของสภาทนายความซึ่งตราขึ้นนะครับโดยอาศัยอำนาจนะครับตามมาตรา27มาตรา28และมาตรา51ของพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528นะครับหลักก็คือว่าเขาจะกำหนดเอาไว้ครับว่ามารยาทของทนายความเนี่ยจะต้องกระทำอย่างไรบ้างเช่นต้องปฏิบัติตัวต่อศาลอย่างไรไม่ทำสิ่งใดบ้างนะครับต่อตัวลูกความนะครับต้องทำอย่างไรและไม่ทำอย่างไรหรือต่อประชาชนทั่วไปหรือต่อทนายความด้วยกันนะครับข้อบังคับเหล่านี้นะครับที่กำหนดไว้เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้ทนายความทราบว่าบางสิ่งก็ไม่ควรทำยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับว่าในศาลเนี่ยไม่ควรปฏิบัติยังไงกับศาลไม่ควรจะไปแสดงตัวว่ารู้จักนะครับหรือมีอิทธิพลต่อกันหรือสามารถช่วยเหลือคดีได้ถ้ารู้จักบุคคลสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ควรมารยาททนายความข้อหนึ่งก็กำหนดไว้หรือกรณีอย่างต่อตัวลูกความนะครับก็หลักๆอย่างหนึ่งคือทนายความไม่จะต้องไม่แสดงอวดอ้างว่าตัวเองนี่เก่งกว่าใครหรือโฆษณาสรรพคุณตัวเองจนมากเกินไปนะครับก็ต้องเป็นไปตามความจริงความเหมาะสมหรือกับทนายความด้วยกันนะครับมารยาททนายความยกตัวอย่างเช่นทนายความที่เขาทำอยู่ก่อนแล้วนะครับมีทนายความลูกความมีทนายความอยู่แล้วเนี่ยทนายความท่านใหม่ท่านอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับจะไปเอาคดีของคนอื่นมาทำเว้นแต่ว่าท่านเดิมทนายความท่านเดิมได้ขอถอนตัวออกจากคดีไปแล้วหรือได้พูดจากันแล้วว่าจะไม่ทำคดีนั้นแล้วนะครับก็จะสามารถรับคดีได้นี่คือตัวอย่างครับหมายความว่าแล้วก็หรือต่อประชาชนก็แล้วแต่นะครับก็มีเรื่องที่ทนายความก็ต้องกระทำให้ถูกต้องจะไปข่มเหงรังแกบุคคลหรือประชาชนทั่วไปโดยอาศัยความรู้ทางกฎหมายก็ไม่ได้นะครับเหล่านี้ก็คือมรรยาททนายความที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในข้อบังคับของสภาทนายความนะครับถามว่าและแตกต่างกันอย่างไรกับคำว่ามารยาททนายความ

0: จริงๆก็คำว่ามารยาททนายความไม่ถูกบัญญัติเป็นกฎหมายเอาไว้ก็จริงแต่มันก็เป็นสามัญสำนึกในแง่ของจริยธรรมของความเป็นทนายความที่ต้องรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรอะไรที่ไม่เป็นการผิดกฎหมายอะไรที่ไม่เป็นการเบียดเบียนประชาชนนั่นคือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่ทนายความควรสำนึกแล้วก็มีอยู่ในตัวทุกคน
1: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในเรื่องของการปฏิบัติตัวต่อลูกความเองก็ดีนะครับรวมถึงเรื่องของการประพฤติตัวของทนายความในปัจจุบันเองก็ดีเนี่ยเนื่องจากมันจะมีผลกระทบอย่างมากเลยกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ข้อบังคับต่างๆตรงนี้นะว่าถ้าเกิดว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในลักษณะของการเป็นอาชีพทนายความแล้วเนี่ยมันจะมีความรับผิดชอบอย่างไรแล้วก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ที่ประกอบอาชีพทนายความนั้นกระทำความผิดเนี่ยจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง
2: ก็เลยใครจะมาดูแล
1: ใช่ใครจะมาดูแลหรือใครจะมาตรวจสอบตรงนี้ว่าการกระทำของผู้ที่ประกอบอาชีพทนายความเนี่ยถูกต้องและไม่ได้กระทบต่อสิทธิ์ของลูกความของตัวเองนั้นเนี่ยนะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
2: มีใครมาดูแลครับอาจารย
0: ์ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยหลักปกติเนี่ยนะครับทนายความทุกคนเนี่ยมีเรื่องมารยาททนายความเป็นหลักที่เขาต้องทราบว่าอะไรคือหลักเกณฑ์ที่ถูกบัญญัติเอาไว้ว่าเขาควรทำหรือไม่ควรทำนะครับแต่นอกจากเรื่องหลักเกณฑ์เนี่ยโดยสามัญสำนึกเองนะครับทนายความก็ต้องทราบว่าหลายอย่างต้องรู้เพราะว่าทนายความเนี่ยเป็นนักกฎหมายย่อมรู้ว่าอะไรผิดกฎหมายอะไรไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็คงเป็นไปได้ที่จะมีทนายความที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดทำผิดนะครับอาจจะผิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อข้อบังคับมารยาททนายความซึ่งกรณีเช่นนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าหากว่าทนายความนั้นกระทำความผิดที่เป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองโดยตรงเช่นรับเงินหรือไปลักทรัพย์ลูกความหรือไปช่อโกงลูกความนะครับกรณีแบบนี้ทนายความก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยสิทธิภายใต้กฎหมายที่มีอยู่นั่นเองแต่นอกจากสิทธิตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญากันแล้วแต่เนี่ยที่ลูกความจะสามารถไปดำเนินการทางกฎหมายนะครับมีอีกหลักเกณฑ์หนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าข้อบังคับของมารยาทของสภาทนายความนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับได้บัญญัติไว้เลยของในพรบพระราชบัญญัติสภาทนายความก็ตามนะครับก็บัญญัติเอาไว้ว่าหากว่าทนายความนะครับได้กระทำความผิดอย่างใดก็ตามกับตัวลูกความนะครับสมมติว่าเป็นตัวกรณีที่เป็นตัวลูกความลูกความท่านนั้นนะครับสามารถที่จะไปยื่นเรื่องกล่าวหาร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการมารยาททนายความของสภาทนายความให้มีการสอบสวนตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีการกระทำความผิดตามที่กล่าวหาหรือไม่และหากตรวจสอบและพบว่ามีการกระทำความผิดเนี่ยนะครับประธานกรรมการและคณะกรรมการมารยาททนายความเนี่ยนะครับก็จะมีคำสั่งลงโทษได้3ระดับนะครับคืออย่างแรกก็คือภาคทันเอาไว้ก่อนนะครับหากพบว่ามีความผิดแต่ไม่ร้ายแรงนักนะครับก็มีการภาคทันเอาไว้ขั้นที่2ก็คือว่าห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ทนายความเป็นเวลาไม่เกิน3ปีนะครับส่วนอย่างที่3ก็คือว่าให้ลบชื่อนะครับทนายความคนนั้นออกจากการเป็นทนายความเลยนี่คือโทษที่มาจากการที่กระทำความผิดต่อลูกความหรือต่อผู้คนอื่นตามที่มีการบัญญัติเอาไว้ในข้อบังคับของพรบทนายความนะครับทั้งนี้ยังไงก็ตามนะครับมันมีอายุเวลาอยู่ด้วยนะครับหากบุคคลที่จะไปร้องเรียนเนี่ยนะครับทราบเรื่องภายใน1ปีเนี่ยต้องไปร้องเรียนต่อกรรมการมารยาททนายความภายใน1ปีนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องร้องภายในไม่เกิน3ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลามีอายุความอยู่เหมือนกันสำหรับการร้องเรียนเพราะฉะนั้นนี่คือหน่วยงานครับที่สามารถที่ประชาชนที่ได้รับการกระทบกระเทือนจากการทำหน้าที่ของทนายความเนี่ยสามารถไปร้องเรียนเพื่อให้ลงโทษหรือให้หาทางเอาผิดกับตัวทนายความท่านนั้นได
2: ้ทีนี้อาจารย์ครับในส่วนของเราได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมหรือว่ากรอบของมารยาทมีคณะกรรมการอะไรต่างๆที่จะมาดูแลมันก็ย้อนกลับไปนะครับว่าถ้างั้นเนี่ยในส่วนของบุคคลที่จบนิติศาสตร์เนี่ยจะเข้ามาเป็นทนายความได้เลยหรือเปล่ามันจะต้องไปผ่านกระบวนการในการสอบในการอบรมอะไรต่างๆเพื่อให้บ่มเพาะให้มันสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมหรือว่ามารยาททนายที่เราวางเป็นเกณฑ์ใหญ่ไว้ตรงเนี้ยมันต้องผ่านการสอบใบอนุญาตอะไรต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนหรืออะไรต่างๆเป็นทนายความก่อนไหมครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆอยู่ในหลักสูตรหรือเปล่าครับนะครับขอถามท่านอาจารย์ครับ
0: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าสำหรับท่านนักศึกษานะครับที่เป็นนักศึกษากฎหมายนะครับที่กำลังเรียนกฎหมายอยู่แล้วอยากจะเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการหรือจะเป็นทนายความก็แล้วแต่นะครับมันมีหลักเกณฑ์กำหนดอยู่นะครับกรณีสมมติว่าท่านอยากจะสอบเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการเนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือว่าจะต้องมีการทำงานนะครั

0: ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นการเป็นทนายความมาก่อนนะครับไม่น้อยกว่า2ปีนะครับแล้วก็ต้องเก็บคดีนะครับมาไม่น้อยกว่า20คดีนะครับซึ่งนี่คือช่องทางของการเป็นผู้พิพากษาจากการเป็นทนายความนะครับหรือกรณีที่อยากจะเป็นผู้พิพากษาแต่ว่าไม่ได้เป็นทนายความก็ต้องเป็นกรณีที่ได้รับราชการมานะครับไม่น้อยกว่า2ปีนะครับจึงจะมีสิทธิในการไปสอบได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการทำงานนะครับก็ต้องรวมไปถึงว่าต้องสอบผ่านขั้นนิติบัณฑิตก่อนนะครับคือต้องไปยื่นสมัครเรียนแล้วก็สอบให้ผ่านนะครับของสำนักงานสำนักอบรมนิติบัณฑิตยสภานะครับเมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะเรียกได้ว่าเป็นนิติบัณฑิตไทยนะครับแล้วก็จึงเป็นคุณสมบัติอีกอันนึงที่ประกอบเข้าไปนอกจาก2ปีแล้วก็ต้องจบนิติบัณฑิตมาด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงในแง่ของทนายความเนี่ยก็ต้องเรียนว่ากว่าจะมาเป็นทนายความก็ไม่ง่ายเช่นกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับการจะเป็นทนายความเนี่ยต้องผ่านการอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความมาก่อนนะครับโดยแต่ละปีเนี่ยสภาทนายความจะเปิดให้มีการสอบนะครับแล้วก็อบรมสภาทนายความเนี่ยผมว่าปีละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งการอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความเนี่ยก็คือการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับโดยจะต้องทำกับเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มของราชการจริงๆเลยนะครับความรู้ก็ต้องรู้ต้องเรียนทุกอย่างนะครับว่าวิชากฎหมายมีอะไรบ้างนะครับและวิชาที่เกี่ยวกับการเป็นทนายความต้องทำอย่างไรบ้างเช่นการร่างฟ้องร่างอุทธรณ์ฎีกาการคำร้องต่างๆต้องเรียนและต้องสอบจนกว่าจะผ่านตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของสภาทนายความครับถึงจะเป็นทนายความได้ซึ่งก็มีอยู่2แบบนะครับคือจะเป็นเขาเรียกแบบทั่วไปเขาเรียกว่าตัวรุ่นกับตัวปีก็คือตัวรุ่นเนี่ยสำหรับคนที่ลง เรียนนะครับโดยมีการสอบภายใน6เดือนนะต้องไปฝึกงานกับสำนักงานทนายมาไม่น้อยกว่า6เดือนในขณะที่ตัวปีคือต้องไปอบรมอยู่ฝึกงานอยู่ในสำนักงานทนายความมาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับแต่หลักเกณฑ์ก็เหมือนกันคือจะต้องสอบด้วยผ่านหลักเกณฑ์ของสภาทนายความมาเช่นกันครับ
1: ก็คงชัดเจนนะครับว่าการที่จะเป็นทนายความได้ก็ต้องผ่านกลไกนะครับของสภาทนายความที่เข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ถือว่าสำคัญก็จะช่วยกันในเบื้องต้นนะครับในการที่จะได้บุคลากรที่เข้ามาด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรมในการที่จะมุ่งหวังในการประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์จริตซึ่งเป็นคติประจำใจของนักกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมมันมาจากความซื่อสัตย์จริงใจที่จะมอบให้กับบุคลากรซึ่งเป็นลูกความต่างๆเหล่านั้นของเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนะฮะให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพขึ้นมานะครับ
2: สำหรับในเรื่องของการเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.วันนี้ของเราก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับกับบทบาทของการเป็นทนายความที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรครับ
1: ไปดูการเปิดประตูครั้งต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจครับ
2: ครับติดตามชมครับ
3: ไอ้หุ้นวายไปตรวจเลือดมาแกเป็นเอหรอเนี่ย
4: เขามีอะไรกันเหรอเนี่ย
3: ป้าเป็นนะแกไปตรวจเลือดมาแกเป็นเอทำไมแกไม่บอกฉันฮะมาขอเงินดีกับฉันทำไม
5: ช่วงผู้หญิงรู้ได้
6: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
7: พี่ออยคะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะก็จะเป็นเปรียบเสมือนเทรนเนอร์นะคะพี่ออย
8: ค่ะ
7: แต่ไม่ใช่เทรนเนอร์ออกกำลังกายนะคะเป็นเทรนเนอร์ที่เป็นทางด้านกฎหมายค่ะ
8: ค่ะ
7: จะมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับท่านผู้ชมรับฟังกันค่ะ
8: ค่ะสำหรับของเรา2คนนะคะหลักๆเลยนะคะก็คือของเราเนี่ยก็จะมีชุมชนหันษานะคะที่คอยมีเรื่องหันษาสนุกสนานให้เราได้ขบคิดแล้วก็มีปัญหากฎหมายมาแก้ไขกันอยู่เรื่อยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
7: ค่ะ
9: เราซอยหันษา2จ้ะ
10: อะไรนะครับ
11: มาพี่แจงเหรอคะ
10: อ๋อครับผมนานแล้วไม่เจอ
11: ไม่รู้
10: อ้าว
11: ไหนบอกว่าจะให้เขาไปรับที่สนามบินทำไมมาถึงนะคะ
10: กะจะมาสไปซ์อ่ะจ้ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส
11: ์แล้วพี่รักเหนื่อยไหมคะเนี่ย
10: โอ้โหไม่เหนื่อยหรอกแค่นี้เองเหนื่อยไหมเนี่ยทำของอย่างเงี้ย
11: ไม่เหนื่อยจ้ะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าเนาะ
10: ไปที่ไหนอ่ะ
11: ไปกันดีกว่าไปแล้ว
10: ไม่เอา
12: พี่แจงช่วงนี้ฮอตนะมีหนุ่มมาหาถึงร้านเลย
11: จ้าสามีพี่เองแหละ
12: คนนี้เหรอที่เคยเล่าอ่ะ
11: ใช่จ้ะ
12: เออ
11: หล่อป่ะ

0: จะไปไหนอ่ะ
1: ไปกันเถอะคิดถึงมา
0: ขอเถอะ
2: เจสันดี้เจ้
3: อุ้ยมีอะไรล่ะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆใครล่ะใส่สูท
2: เป็นแฟนพี่แจง
3: ว้ายตายแล้ว
2: ใช่และที่สำคัญกว่านั้นนะพี่แจงแกเคยเล่าให้ฉันฟังว่าแฟนแกคนนี้ทำงานต่างจังหวัดรับเหมาก่อสร้างอีกอย่างนึงนะเจ้าชู้มากสาวๆติดรึม
4: ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ใช่
4: เจ้าชู้มากฉันก็ยิ่งชอบมาก
2: โอ้ยพี่แล้วพี่ไม่คิดเหรอว่าเจ้าชู้แบบนี้จะติดสาวไปทั่ว
4: ก็ติดสาวไปทั่วดีถ้าติดเจ้ยิ่งแจ่มเลยอ่ะ
2: พี่แจงเขาไว้ใจได้ไงก็ไม่รู้เนาะ
4: อ๋อก็เพราะหล่อๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นเจ้อะไรไม่ต้องมาพูดถึงเจ้นะพีชีพเลยจะบอกให
2: ้เจ้คิดแต่งงั้นแหละแล้วถ้าสมมุติติดลงติดโรคขึ้นมาแหละไม่คุ้มกันนะ
5: ส่งไปส่งมา6เดือนแล้วนะก้าวใจนะ
6: สำหรับคำถามนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
7: ค่ะพี่อ้อยคะเราจะช่วยยังไงดีกับคุณแจงคะ
6: ค่ะก็ต้องบอกว่าก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยก็มีทางออกให้นะคะสำหรับคุณแจงนะคะ
7: ค่ะ
6: คือตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะมาตรานี่เป็นหลักเป็นการมากนะ
7: จริงๆมันเป็นสิ่งที่กฎหมายเขียนเอาไว้จริงๆค่ะ
6: กฎหมายเขียนไว้จริงๆค่ะสำหรับเรื่องนี้เลยมาตรา1516นะคะอนุ9นะคะเขียนไว้เลยว่าเหตุฟ้องหย่าเนี่ยนะคะสามารถฟ้องหย่าได้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะคะหรือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคที่เรื้อรังอะค่ะ
7: มีลักษณะเป็นโรคเรื้อรังก็คือเป็นเหตุฟ้องหย่าได้เพราะฉะนั้นในเคสนี้นะคะเราก็บอกน้องแจงไปเลยค่ะว่าสามารถฟ้องหย่าคุณสามีได้ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นโรคร้ายและก็เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ค่ะ
6: ค่ะนะคะ
7: พี่ออยคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอเรามาพูดถึงเหตุฟ้องหย่าค่ะมันไม่ได้มีแค่เหตุเดียวนะคะพี่ออยตามกฎหมายเราต้องพูดกันก่อนว่าการที่คน2คนเนี่ยพอเมื่อจดทะเบียนสมรสกันแล้วอะค่ะเราหย่ากันได้ไห
6: ม
7: หย่ากันได้นะคะคือการหย่ากันเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นได้2ประการค่ะประการแรกก็คือเกิดจากความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายก็คือไม่ต้องมีเหตุฟ้องหย่าเลยเราเหมือนกับ
6: จุงมือกันไปหย่า
7: บอกว่า
6: เหมือนตอนจุงมือกันไปจด
7: เราไม่โอเคแล้ว
6: ตอนนี้อาจจะไม่จุงแต่ไม่เป็นไร
7: ก็ต่างคนต่างไปก็ได้แต่ก็ไปเจอกันที่อำเภอนะคะแล้วก็หย่าด้วยความยินยอมอัน
6: นั้นเรียกว่าหย่าโดยความยินยอม
7: กับหย่าประเภทที่2นะคะก็คือหย่าโดยคำสั่งของศาลนะคะคือการหย่าโดยคำสั่งของศาลเนี่ยค่ะก็คือต้องมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดก็คือเหตุเหมือนที่คุณแจงเนี่ยแหละค่ะเป็นก็คือตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ทั้งหมด10เหตุค่ะ
6: เรื่องของคุณแจงเนี่ยเป็นแค่1ใน10เหตุนั่นเอง
7: ค่ะ
2: แจงแกเคยเล่าให้ฉันฟังว่า
8: การหย่าเกิดขึ้นได้2ประการเกิดจากความยินยอมทั้ง2ฝ่ายและหย่าโดยคำสั่งของศาลคือต้องมีเหตุกำหนด10ประการตามมาตรา1516
9: เมื่อพ่อเราสมมุติว่าเป็นคนกลางตาย
10: ค่ะ
9: ตายไปแล้ว
10: ค่ะ
9: เราคุณพ่อเรามีลูก3คน
10: ค่ะ
9: ลูก3คนต้องเข้ามารับมรดก
11: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
12: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
13: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
13: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วงกระดิ่งบ้านทนาย นะคะอาจารย์
9: ดังตลอดเลย
13: ดังตลอดเลยค่ะอาจารย์คะ

0: อาจารย์คะคนเราเนี่ยถ้ามีทรัพย์สมบัติมากไปเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะคะเวลาที่จะตายเนี่ยก็เรื่องมรดกเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะอาจารย์เหมือนอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์เองก็มีเป็น10ล้านเนี่ยอาจารย์ก็ควรต้องทำอะไรไว้ให้เรียบให้ร้อยนะคะอาจารย์เพราะอาจารย์มีบ้านเล็กบ้านน้อยเยอะด้วยเนี่ยอาจารย
1: ์อาจารย์ดูถูกผมมากเกินไปแล้ว
0: เอาจริงเหรอคะอาจารย
1: ์อะไรมีเป็น10ล้านระดับผมนี่มันเป็นร้อยเป็นพัน
0: อ้ายจริงเหรอคะอาจารย
1: ์ทุเลศ
0: 100ล้านหรือ100บาทคะอาจารย
1: ์พันไดนาโม
0: โอ้
1: บ้านเล็กบ้านน้อยไม่มี
0: ค่ะมีแต่บ้านใหญ่ๆโอ้หลังเล็กๆไม่ซื้อให้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เอาว่ามาว่าม
0: าอาจารย์ค่ะ
1: มีอะไร
0: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมถามมาบอกว่าคุณปู่ของท่านผู้ชมเนี่ยเสียชีวิตไป10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนที่คุณปู่เสียเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณป้าเป็นผู้จัดการมรดกแกคุณปู่มีลูก5คนคุณป้าก็แบ่งให้ลูก5คนแต่ปรากฏว่าคุณพ่อของท่านผู้ชมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใครแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบเลยว่าไอ้มรดกตรงเนี้ยมันต้องเป็นของท่านผู้ชมหรือว่ามีสิทธิ์จะได้รับไม่รับอะไรไม่มีใครบอกไม่มีใครอะไรจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยท่านผู้ชมเพิ่งไปทราบทีหลังค่ะว่าคุณปู่เนี่ยแบ่งมรดกให้ด้วยให้คุณพ่อด้วยนะคะก็เลยกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมก็ถามมาว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยจะไปฟ้องร้องเพื่อจะขอรับมรดกในส่วนของคุณพ่อได้หรือไม่ยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
1: เอานะผมตอบในหลักกว้างๆทั่วไปก่อน
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณปู่ทำพินัยกรรมไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วคุณป้ามาเป็นผู้จัดการมรดก
0: ค่ะ
1: ก็ต้องแบ่งไปตามที
0: ่
1: พินัยกรรมที่คุณปู่ระบุไว
0: ้ค่ะ
1: ระบุไว้ว่าให้คุณพ่อเราเท่าไรอย่างไร
0: ค่ะ
1: อย่างนี
0: ้
1: แล้วคุณป้าอมหรือเบี้ยวไม่ให
0: ้ค่ะ
1: เรามารู้ภายหลัง
0: ค่ะ
1: ก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีก
0: ับ
1: คุณป้าและเอาคืนได
0: ้ค่ะอาจารย
1: ์อันนั้นเป็นประการที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: แต่ประการต่อมาสมมุติว่าไม่ได้ทำพินัยกรรม
0: ไม่ได้ทำพินัยกรรม
1: ไม่ได้ทำพินัยกรรม
0: ค่ะ
1: และเมื่อไม่ได้ทำพินัยกรรมมีลูก5คน
0: ค่ะ
1: ในทางกฎหมายต้องถือว่าลูกทุกๆคนรวมทั้งพ่อผู้ถามนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ก็มีสิทธิ์จะได้รับทรัพย์มรดกเท่าๆกัน
0: ค่ะ
1: เมื่อคุณปู่ตาย
0: ค่ะ
1: ปั๊บ
0: ค่ะ
1: มีสมบัติตีว่าเอาคร่าวๆที่คุณพูดเมื่อกี้นี้10ล้าน
0: 10ล้าน
1: มีลูก5คน
0: ค่ะ
1: ก็ได้คนละ
0: 2ล้าน
1: 2ล้าน2ล้าน2ล้าน2ล้าน5 2 10
0: ค่ะ
1: ก็ได้คนละ2ล้าน
0: ค่ะ
1: นะฮะนี่ในทางกฎหมายเลย
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อเราสมมุติว่าเป็นคนกลางตาย
0: ค่ะ
1: ตายไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เราคุณพ่อเรามีลูก3คน
0: ค่ะ
1: ลูก3คนต้องเข้ามารับมรดกแทนที
0: ่อ๋อค่ะ
1: มารับในส่วน2ล้านนี้
0: อ๋อใ
1: ช่ไหม
0: ค่ะ
1: แทนพ่อ
0: ค่ะ
1: แล้วปรากฏว่าสืบเสาะแสวงหาว่าคุณป้าที่เป็นผู้จัดการมรดก
0: ค่ะ
1: วางแผนสมคบกับพี่น้อง4คนเฮ้ยอย่ากันนั้นเลยมันตายไปแล้วหลานเหลินมันคงไม่รู้หรอก
0: เราหาร4ก็แล้วกัน
1: พวกเราหาร4ก็แล้วกันได้คนละเท่าไหร่2ล้าน5 2ล้าน5
0: ใช่
1: ได้เพิ่มทุกคนแฮปปี้นี
0: ่
1: แกก็ได้เพิ่มแกก็ได้เพิ่มแกก็ได้เพิ่มได้คนละ2ล้าน5 2ล้าน5
0: ยักยอกมั้ยคะเนี่ยอาจารย
1: ์แง่ๆเลย
0: ยักยอกซับเลย
1: คุณป้าน่ะตัวหัวโจกแล้วทุกคนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ไอ้ที่เอาไปคนละ5ล้าน5ล้านเนี่ยผิดทั้งอาญาผิดทั้งทางแพ่งอย่างนี
0: ้
1: ผู้ถามรายนี
0: ้
1: ไล่บี้ติดตามร้องดำเนินคดีได้ทั้งสิ้นอย่าปล่อยให้ลอยนวลนะเพราะฉะนั้นการคิดของคุณป้าที่ไปอมเอาแบบนั้นโดยไม่ให้หลานก็ผิดนะ
0: อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะครับอาจารย์ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองไปติดตามดูนะคะลองไปคุยกับคุณป้าดูว่าเอ๊ะคุณป้าแบ่งยังไงแบ่ง4หรือแบ่ง5หรือว่าแบ่งยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วยังไงเจรจาก่อนดีกว่านะคะย
1: ัง
0: ไงก็ป้าหลานกันนะคะอย่าเพิ่งถึงกับฟ้องร้องนะคะแหมวันนี้เรา2คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนได้ทุกองค์กับพศท
3: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

0: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อไปดูทางหอนสอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสู
1: ร
0: นำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
5: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงก็ประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอครับ
6: น้องก็พูดถูกครับ
7: ไม่โกงด้วยหรอ
8: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า supervised learning นะครับการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนเนี่ยครับเป็นเทคนิคการทำการเรียนรู้ของเครื่อง machine learning แบบหนึ่งนะครับซึ่งเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับสามารถอ่านและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากชุดข้อมูลที่มันมีคำเฉลยมาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยววิธีการที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยผ่านการสาธิตโปรแกรมนะครับโดยใช้โปรแกรม Google Collaboratory นะครับซึ่งอันนี้ผมเขียนโปรแกรมเอาไว้ให้แล้วในไฟล์หนึ่งนะครับวันนี้เราจะใช้ชุดข้อมูล iLeadsซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานนะครับที่เราจะใช้ในการเรียนรู้วิธีการทำ Machine Learning กันนะครับชุดข้อมูล iLeadsเนี่ยครับอันนี้ทวนนิดนึงนะครับก็เป็นชุดข้อมูลที่เป็นลักษณะของดอกไอริส3สายพันธุ์นะครับดอกไอริสหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมันมีอยู่3สายพันธุ์สายพันธุ์แรกครับเราเรียกว่าสายพันธุ์เซโตซ่ารูปร่างหน้าตาจะเหมือนกับทางซ้ายสุดนะครับสายพันธุ์ตรงกลางเนี่ยครับเราออกเสียงว่าเวอร์ซี่คัลเลอร์นะครับแล้วก็สายพันธุ์ขวาสุดเราเรียกว่าสายพันธุ์เวอร์จินิก้านะครับเราบอกว่าปัญหาของเราก็คือเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแยกแยะสายพันธุ์ดอกไอริสนะครับจากลักษณะของกลีบดอกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงลักษณะของกลีบดอกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าดอกไอริสเนี่ยครับมันมีกลีบดอกอยู่2ประเภทก็คือกลีบดอกที่มันชูขึ้นข้างบนนะครับตามรูปนี้เลยนะครับเราเรียกว่ากลีบดอกแบบเซปอลนะครับกับกลีบดอกอีกอย่างนึงก็คือกลีบดอกที่เหมือนกับเป็นอยู่ข้างล่างครับเราเรียกว่ากลีบดอกแบบเพทัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับชุดข้อมูลไอริสเนี่ยครับมันก็จะรวบรวมข้อมูลความกว้างและความยาวของกลีบดอกแบบเซปอลกับเพทัลเนี่ยนะครับมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150ดอกนะครับพร้อมทั้งมีคำเฉลยว่าไอความกว้างและความยาวของกลีบดอกลักษณะแบบนั้นเนี่ยครับมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเรามีชุดข้อมูลแบบเนี้ยแล้วเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้วิธีการแยกแยะดอกไอริสนะครับว่ามันเป็นดอกแบบไหนกันแน่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นผมมาที่ Google Collaboratory นะครับแล้วก็ในบล็อกแรกของผมตรงนี้นะครับผมกำลังจะให้ตัว Google Collaboratory เนี่ยครับไปโหลดข้อมูลขึ้นมาโหลดข้อมูลดอกไอริสขึ้นมานะครับวิธีการเขียนก็คือว่าผมบอกว่าให้มันโหลดข้อมูลจากคำสั่งโหลด iris เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันมีในไลบรารีชื่อ sklearn นะครับซึ่งกล่าวถึงอยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยนะครับเราสามารถออกคำสั่งโหลด iris เพื่อดึงข้อมูลดอก iris 150ดอกขึ้นมาได้เลยนะครับ2บรรทัดนี้คือการโหลด iris ขึ้นมานะครับแล้วบรรทัดที่4ก็คือการโชว์ข้อมูลออกมานะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับผมกดปุ่มรันแล้วนะครับโอเคนี่คือดอกข้อมูลของดอก iris ทั้งหมด150ดอกครับอันนี้คือดอกแรกนี่คือดอกที่2ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงดอกสุดท้ายนะครับดอกที่150อยู่ข้างล่างสุดตรงนี้นะครับตัวเลขที่อยู่ข้างในแถวตรงนี้นะครับตัวเลขแรกคือความกว้างความยาวของดอกของกลีบดอกแบบเพทัลกับเซปอลเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะครับโอเคแล้วที่เหลือครับข้างล่างตรงนี้ครับตรงนี้คือคำเฉลยนะครับเราเรียกว่าคลาสก็แล้วกันนะครับอย่างคลาส0เนี่ยครับก็คือ

ทั้งหมด50ดอกตรงนี้นะครับ50ดอกนะครับคลาส1ก็50ดอกนะครับแล้วคลาส2ก็50ดอกเช่นกันรวมแล้วเนี่ยครับก็จะเป็น150ดอกครับเวลาอ่านก็อ่านอย่างนี้ครับเวลาอ่านว่าอ๋อไอตัวแถวแรกตรงนี้นะครับดอกแรกตรงนี้นะครับมีความกว้างและความยาวของกลีบดอกแบบเซปอลเพทอลเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันเฉลยก็จะเป็นเฉลยตัวนี้นะครับเฉลยคลาส0ตรงนี้นะครับพอแถวที่2นะครับแถวที่2มีความกว้างความยาวแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีเฉลยนะครับเฉลยเป็นคลาส0เช่นกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงดอกสุดท้ายนะครับดอกสุดท้ายคือตรงนี้นะฮะแล้วดอกสุดท้ายมันก็เฉลยเป็นคลาส2เพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าเรามีข้อมูลดอกไอริสอยู่ทั้งหมด150ดอกแล้วก็เป็นสายพันธุ์สายพันธุ์เซโตซ่า50ดอกครับสายพันธุ์เบอร์ซี่คัลเลอร์50ดอกแล้วก็สายพันธุ์เวอร์จินิก้า50ดอกเช่นกันนะครับถูกโหลดขึ้นมาในเมมโมรีเรียบร้อยแล้วในแรมเรียบร้อยแล้วนะครับชุดข้อมูลที่โหลดขึ้นมาในแรมชื่อไอริสนะครับจากบล็อกนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาบล็อกนี้ไปทำงานต่อครับเอาไอริสจากบล็อกนี้ไปทำงานต่อครับที่บล็อกที่2นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมกำลังจะพรีเซนต์ข้อมูลของดอกไอริส3สายพันธุ์นะครับออกมาเป็นลักษณะของสแกตเตอร์พล็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจัดรูปแบบของข้อมูลดอกไอริสนะครับให้มันดูสวยงามนิดนึงก่อนดีกว่านะครับวิธีการก็คือผมจะสร้างเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบนึงของไลบรารีแบบ Panda นะครับไลบรารี Panda นะครับเราเรียกว่า Data Frame นะครับโอเคด้วยวิธีการแบบนี้นะครับเราจะกดปุ่มรันนะครับเราก็จะได้ตัว Data Frame ที่สวยงามออกมานะครับนี่ครับinstant ตัวที่0หรือหน่วยตัวอย่างตัวที่1นะครับ sample length คือ 5.1 sample width คือ 3.5 นะครับ petal length คือ 1.4 petal width คือ 0.2 นะครับแล้วก็เฉลยเป็นเซโตซ่านี่คือ5แถวแรกและไอ้จุดๆๆตรงนี้ก็คือละเอาไว้ครับจริงๆมันแถวที่5ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงแถวที่145นะครับแล้วตรงนี้ก็คือ100 5แถวสุดท้ายครับแถวที่145ถึง149นะครับเฉลยเป็นเวอร์จินิก้าครับโอเคเราเรียกสิ่งนี้นะครับว่า iris df df ย่อมาจาก data frame นะครับอย่าลืมว่าจากบล็อกแรกครับเราได้ iris มาใช่ไหมครับจากบล็อกแรกครับโครงสร้างข้อมูลตรงนี้ครับเราเรียกมันว่า iris นะครับแต่ว่าพอมาถึงบล็อกที่2นะครับเราเปลี่ยน iris ให้เป็น iris df หรือ iris data frame นะครับก็จะดูง่ายขึ้นดูสวยงามมากขึ้นนะครับเวลาไปพรีเซนต์ก็จะอธิบายได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นนะครับผมจะมาใช้ไลบรารีตัวหนึ่งที่เรียกว่า Seaborn นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของการที่เราใช้ Python ในการเขียนโปรแกรมนะครับเนื่องจากว่ามีไลบรารีที่เอาไว้ให้ใช้มากมายไปหมดนะครับไลบรารี Seaborn เนี่ยครับเราสามารถที่จะสร้างScatter Plot ขึ้นมาได้ซึ่งสวยงามมากนะครับลองรันดูโอเคนี่คือ Scatter Plotนะครับหรือว่าแผนภูมิการกระจายนะครับของหน่วยตัวอย่างของดอกไอริสนะครับตัว scatter plot ตรงนี้สร้างด้วยตรงนี้นิดเดียวนะครับ scatter plot ตรงนี้เราสร้างด้วย library seaborn นะครับเราเรียก seaborn ตรงนี้ว่า SNS นะครับตั้งแต่ต้นนะฮะเราใช้ data ก็คือ iris df นะครับจากบล็อกที่แล้วนะครับแกน x คือ sepal length แกน y คือ petal length นะครับแล้ว hue ตรงนี้คือสีนะครับเราใช้คอลัมน์ที่ชื่อ species เป็นสี species คือคอลัมน์สุดท้ายตรงนี้ครับ species เป็นสีเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการแบบนี้ครับสั่งคำสั่งเดียวตรงนี้ครับมันรู้เรื่องเลยครับว่าเราจะ plot scatter plot นะครับแกน x เป็น sepal length แกน y เป็น petal length นะครับเทียบกันนะครับแล้วก็แบ่งสีด้วย species นะครับพบว่ากราฟเนี่ยจะเห็นว่าดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับจะมี sepal length น้อยๆแล้วก็ petal length น้อยๆนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันตรงนี้ครับในขณะที่ดอกไอริสสายพันธุ์เวอร์ซี่คัลเลอร์กับสายพันธุ์เวอร์จินิก้าเนี่ยครับอันนี้จะอยู่กระจัดกระจายเหมือนกับว่าจะมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับคือกำกวมกันอยู่แถวๆนี้นะฮะก็คือมีเซเปอร์เลงกับเพเทอร์เลงเหมือนกำกวมกันอยู่ในบริเวณหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูจากกราฟนี้ครับสแกตเตอร์พลอตตัวนี้ครับอาจจะตีความได้คร่าวๆตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เราวิชวลไลเซชันครั้งแรกเลยนะครับก็คือดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับอาจจะกล่าวได้ว่ามีเป็นดอกที่มีความมีขนาดเล็กกว่าสายพันธุ์อีกสัก2สายพันธุ์เนื่องจากว่าสังเกตจากเซอร์โปเลงกับเพเทอร์เลงนะครับแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ครับที่เราวาดสแกตเตอร์พลอตเนี่ยครับเราวาดจากเซอร์โปเลงกับเพเทอร์เลงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะเซปเปอร์เลงกับเพเทอร์เลงเนี่ยครับมันเป็น2คอลัมน์แค่2คอลัมน์นี้นะ

ความเจงดอกไอเลียดจึงมีเซเปิลวิดกับเพเทิลวิดอีก2อันด้วยแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะวาดสแกตเตอร์พล็อตออกมาโดยใช้4แกนได้นะครับ4แกนมันเหนือจินตนาการของเราใช่มั้ยครับเราก็อาจจะจําเป็นต้องวาดทีละแกนนะครับก็คือเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเซเปิลวิดบ้างเพเทิลวิดบ้างคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้แล้วก็กดปุ่มรันใหม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในบล็อกสุดท้ายครับผมเสนอว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่เราจะรันสแกตเตอร์พอตออกมาโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนตัวโปรแกรมตรงนั้นนะครับตรงนี้รันนานหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการประมวลผลค่อนข้างเยอะนะครับโอเคตรงนี้เราเรียกว่ากราฟสแกตเตอร์พลอตโดยใช้คำสั่งแพร์พลอตนะครับแพร์ที่แปลว่าจับคู่นั่นแหละนะครับแพร์พลอตแล้วก็โชว์มันออกมานะครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือวิธีการอ่านก็คือว่าแกน x แนวนอนตรงนี้ครับมันก็จะมีกราฟหลายกราฟกราฟแรกตรงนี้ครับกราฟแรกตรงนี้นะครับแกนนอนเป้าเล็งนะครับแล้วแกนตั้งคือเพเทิลวิดเพราะนั้นแถวแรกตรงนี้ครับแถวคอลัมน์แรกตรงนี้ครับกราฟที่เป็นคอลัมน์แรกตรงนี้ครับแปลว่าเป็นกราฟที่มีแกนนอนเป็นเซเปอร์เลงหมดเลยครับแล้วก็แยกแยะกันไปครับกราฟแรกตรงนี้แกนนอนเป็นเซเปอร์เลงแกนตั้งเป็นเพเทิลวิดนะครับกราฟตรงนี้แกนนอนเป็นเซเปอร์เลงนะครับแกนตั้งเป็นเพเทิลเลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เราก็เห็นว่าอ๋อดูแบบนี้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเราจะแมปดูว่าถ้าเกิดว่าการกระจายของแต่ละแกนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับหรือจะพูดให้ง่ายคือว่ากราฟบนตรงนี้ใช่ไหมครับแกน x เป็นเซเปอร์เลงแกนตั้งเป็นเพเทอร์เลงใช่ไหมครับมันก็เทียบเท่ากับกราฟนี้ครับเทียบเท่ากับกราฟตรงนี้ครับแกน x เป็นเซเปอร์เลงแกน y เป็นเพเทอร์เลงนั่นเองนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นการจับคู่แบบอื่นๆต่อไปนะครับลักษณะของแพร์พลอตตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้เราวิชวลไลซ์ให้เราสามารถเห็นการกระจายของข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ประกอบกับการตัดสินใจในการที่เราทำ Machine Learning ครั้งต่อไปด้วยนะครับด้วยวิธีการใช้แพร์พอตแบบนี้ครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการ Machine Learning ในขั้นตอนต่อไปได้นะครับครับหลังจากที่เราสำรวจข้อมูลชุดข้อมูล iris เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยครับเราก็จะมาเริ่มต้นสร้างโมเดลการเรียนรู้หรือตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับวิธีการก็คือเหมือนเดิมครับเราใช้ Google Collaboratory เหมือนเดิมนะครับที่บล็อกแรกตรงนี้ครับผมกำลังจะแยกตัวข้อมูลดอก iris 150ดอกให้เป็นชุดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และชุดข้อมูลสำหรับการทดสอบเรื่องของชุดข้อมูลของสำหรับการเรียนรู้ที่เรียกว่า train setกับชุดข้อมูลของการทดสอบที่เราเรียกว่า test set ตรงนี้ครับอันนี้อาจจะต้องไปเรียนรู้จากก่อนหน้านี้มานะครับว่า train set กับ test set คืออะไรนะครับสำหรับในบล็อกแรกตรงนี้นะครับเรา import ดอก iris import ข้อมูล iris มาจาก sklearn เหมือนเดิมนะครับ scikit-learn เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง train test split นะครับในการที่เราจะแบ่งชุดข้อมูล iris 150ดอกออกเป็น train set กับ test set นะครับบรรทัดที่4ตรงนี้ครับผมโหลดข้อมูลดอก iris มาไว้ในตัวแปรที่ชื่อ iris นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับ x ตรงนี้ครับเราถือว่าเป็นตัวแปรต้นตัวแปรต้นนะครับในเวลาเราทำการทดลองทางสถิติครับเรามักจะมีตัวแปร x กับตัวแปร y ใช่ไหมครับตัวแปร x เราถือว่าเป็นตัวแปรต้นตัวแปรต้นก็คือตัวแปรที่ส่งผลต่อผลลัพธ์นะครับ y คือผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในชุดข้อมูล iris นะครับ y ก็คือตัวสายพันธุ์ของดอก irisที่เราบอกว่าเป็นเซโตซาเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์เจนิก้านะครับส่วน X ตรงนี้ครับก็คือกลุ่มของฟีเจอร์หรือว่ากลุ่มของความกว้างและความยาวของกลีบดอกทั้ง2ประเภทนั่นเองนะครับซึ่ง X ตรงนี้ก็จะมี4ตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับโอเคมันมีคำสั่งหนึ่งคำสั่งนี้เราโหลดขึ้นมาจากScikit-learn library scikit-learn ครับคำสั่งนี้คือคำสั่ง train test split นะครับเราสามารถระบุได้ว่าเรากำลังจะแยกออกเป็น train set กับ test set หน้าตาอย่างไรนะครับตรงนี้แยกก็จริงนะครับแต่ว่าเราแยกไม่ได้แยกออกมาแบ่งออกเป็น2แต่เราแยกออกมาเป็น4ชุดข้อมูลด้วยกันนะครับตัว x train ตรงนี้ก็คือตัวแปรต้นที่เอาไว้สำหรับ train ตัว x test ตรงนี้ก็คือตัวแปรต้นหรือฟีเจอร์ที่เรากำลังจะเอาไว้เทสนะครับ y train คือ

คือตัวแปรตามหรือสายพันธุ์ของดอกไอริสที่เอาไว้เทรนครับส่วน Y test ก็คือตัวแปรตามที่เอาไว้เทสนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มครับเทรนเซตกับเทสเซตนะครับตรงนี้เราบอกว่าเทสไซส์เท่ากับ 0. เทสไซส์เท่ากับ 0.1 แปลว่าเราจะแบ่งชุดข้อมูลไอริสเนี่ยครับออกเป็นเทรนเซต 90% และออกเป็นเทสเซต 10% นะครับโอเคจากนั้นผมจะปริ้นมันออกมาดูครับข้างล่างว่าเทรนเซตของเราหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเทสเซตของเราหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับลองกดปุ่มดูนะฮะโอเคตรงนี้บอกมาแล้วครับเทรนเชฟเชฟก็คือก็ตัวเลขตัวแรกคือจำนวนแถวนะครับตัวเลขตัวที่2คือจำนวนคอลัมน์นะครับจะเห็นว่าตัวเทรนนะครับ x เทรนตรงนี้ครับมี135แถวแล้วก็มี4คอลัมน์นะครับ4คอลัมน์ตรงนี้คืออะไรครับอ้อ4คอลัมน์ก็คือsample length sample widthpetal length petal width ใช่ไหมครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับส่วน135แถวเนี่ยครับให้จินตนาการว่าเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150แถวเราแบ่งเป็นเทรนเซต 90% 135ก็คือ 90% ของ150อะครับมี135แถวเอาไว้สร้างโมเดลนะครับแล้วตรงข้างท้ายตรงนี้ครับ y train ตรงนี้ครับy test ตรงนี้ครับ x test ตรงนี้ครับมี15แถว15แถวก็แปลว่า 10% ของ150ครับก็คือ15แถวนั่นเองที่เอาไว้ test นะครับเพราะนั้นตรงนี้ครับ x train กับ x test ตัว x ใช่ไหมครับคือตัวแปรต้นตัวแปรต้นมี4อันก็คือกลีบดอกทั้ง4อันนะครับส่วนตัวแปรตามตรงนี้ครับไอคอมม่าข้างหลังตรงนี้มันไม่เขียนมันแปลว่ามีแค่1คอลัมน์เท่านั้น1คอลัมน์ก็คือเป็นคำเฉลยนั่นเองครับว่าเขาเฉลยอะไรนะครับสำหรับแต่ละแถวนะครับส่วน135คือ 90% 15นี่ก็คือ 10% เหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมโชว์ความง่ายของตัว Python นิดนึงครับเราอยากจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนการแบ่งเทรนเทสสปีดใหม่เราบอกว่าตรงนี้เป็น 0.2 ได้ไหมนะครับ 0.2 ก็แปลว่าเราจะใช้เทสไซส์ 20% นะครับลองรันดูก็จะกลายเป็น120-30 120ก็คือ 80% ของ150ดอกนะครับ30ตรงนี้ก็คือตัว 20% ของ150ดอกนะครับโอเคผมขออนุญาตกลับไปเป็นเทสไซส์ 0.1 เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้วันนี้สำหรับวันนี้ครับคลิปนี้เราจะใช้ตัวเทสไซส์เท่ากับ 10% นะครับโอเคตรงนี้ผมปิด x train ออกมาดูนะครับอันนี้คือ x train นะครับ150ดอกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้สร้างโมเดลนะครับโอเคบล็อกนี้ครับสำหรับในบล็อกนี้เรากำลังจะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยเราเรียกว่า naive bayนะครับเกาเซียนนาอีฟเบย์นะครับเป็นวิธีการแบบนึงอันนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับในเอกสารการสอนมีวิธีการคิดด้วยมือนะครับว่านาอีฟเบย์คิดอย่างไรนะครับแต่สำหรับในเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงนี้เรามีไลบรารีนาอีฟเบย์เอาไว้ให้ใช้อยู่แล้วนะครับโอเคตรงนี้เราบอกว่าผมตั้งตัวแปรหนึ่งขึ้นมาชื่อ NB Classifier เป็นเกาเซียนนาอีฟเบย์นะครับแล้วผมใช้ตัว x train กับ y train นะครับโยนเข้าไปในกาวเซียนนาอีฟเบย์เพื่อให้มันผลิตสูตรคณิตศาสตร์ออกมานะครับสูตรคณิตศาสตร์ตรงนี้เราจะเอาไว้ใช้ predict หรือเอาไว้ใช้ทำนายดอกไอริสดอกอื่นๆว่าควรตามฟีเจอร์แบบนั้นลักษณะของดอกแบบนี้จะเป็นดอกสายพันธุ์อะไรนะครับโอเคถ้าหลังจากที่คำสั่งนี้รันไปครับเราจะได้ตัวแปรตัวหนึ่งชื่อ nb classifier ออกมาซึ่งตัว NB Classifier ตรงนี้เนี่ยครับเป็นสูตรคณิตศาสตร์ด้วย Conditional Probability ด้วยวิธีการคิดที่โชว์แล้วด้วยมือในเอกสารการสอนนะครับเราสามารถจับมันมา Predict X Test ตัวอื่นๆได้นะครับผมรันนะฮะโอเคตอนนี้เราบอกว่าเราให้ NB Classifier ลอง Predict X Test ออกมานะครับแถวแรกตรงนี้ครับคือ y ที่เราให้ตัวสูตรคณิตศาสตร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตออกมาลองทำนายดูนะครับว่าไอ้เทสเซต10ตัวเนี่ยครับเขาคิดออกมาว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับตัวแถวที่2นี่คือ x test จริงๆจะเปรียบเทียบกันนะครับว่า x y predict ที่ predict ออกมากับ x y test ตรงนี้เหมือนกันทุกประการยกเว้นแต่หน่วยตัวอย่างตรงนี้ครับคู่นี้นะครับตัว y predict เขา predict ว่าเป็นสายพันธุ์ที่1สายพันธุ์เลข1นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่2อันนี้ก็คือ predict ผิดก็แปลว่าจาก15ดอกจาก10ดอกไอริสครับที่อยู่ในเทสเซตนะครับ predict ถูก9 predict ผิด1ทำนายถูก9อันเป็นการวัดประสิทธิภาพนะครับเอาลองดู accuracy นะครับ

accuracy คือ 0.993 นะครับโอเค15ดอกนะครับ predict ผิด1ก็ถูก 93% นะครับโอเคนะครับจากนั้นถ้าอันนี้คือ accuracy นะครับแต่ว่า accuracy ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะรายงานผลได้นะครับจริงๆมันยังมีตัวอื่นๆอีกเช่น precision recall F score และ support นะครับอันนี้อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนนะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับรวมถึงตัวmetric สุดท้ายนะครับที่ใช้ในการรายงานผลนะครับเราก็มักจะนิยมใช้ confusion matrix นะครับในการรายงานผลนะครับอันนี้ก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแถวแรกตรงนี้คือ actual นะครับตัวแถวบนคอลัมน์ตรงนี้ก็คือ predicted นะครับครับการสร้างโมเดลการเรียนรู้แบบ naive bayesก็เป็นหนึ่งในอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปอื่นๆก็จะมีการเรียนรู้ของเครื่องในแบบต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ของเครื่องด้วยอัลกอริทึมอื่นๆนะครับเมื่อคลิปที่แล้วครับเราเขียนโปรแกรมสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องด้วยอัลกอริทึม Naive Bayes ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการผลิตสูตรทางคณิตศาสตร์ด้วยความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรากำลังจะมาเริ่มต้นสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยเทคนิคDecision Tree หรือว่าต้นไม้ตัดสินใจกันนะครับรูปแบบของต้นไม้ตัดสินใจเนี่ยครับมันจะแตกต่างจาก Naive Bayes Naive Bayes คือสูตรคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าต้นไม้ตัดสินใจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามีดอกไอริส1ดอกแล้วเราจะบอกว่าดอกไอริสตรงเนี้ยเป็นสายพันธุ์อะไรเราจะสร้างเงื่อนไขอย่างไรนะครับถามก่อนว่ากลีบดอก Sepal Width เนี่ยมันกว้างมากกว่า 0.5 ซมหรือไม่ถ้ามันกว้างกว่า 0.5 ซมแล้วไปตัดสินใจต่อว่ากลีบดอกแบบ Petal Width เป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นการเขียนโปรแกรมวาดโฟลว์ชาร์ตตามที่เราเขียนโปรแกรมเลยนะครับลักษณะแบบนั้นโอเคที่บล็อกแรกตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะโหลดข้อมูลดอกไอริสมาเช่นเดิมนะครับแล้วเราก็จะเทรนเทสสปิทก็คือการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นเทรนเซตกับเทสเซตเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เราจะใช้library ครับที่เรียกว่า decision tree classifier นะครับในการที่เราจะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแล้วเราจะวัดประสิทธิภาพด้วย accuracy score นะครับทันทีเลยนะครับในบล็อกเดียวนะครับเหมือนเดิมเลยครับเราโหลดข้อมูลดอก iris ขึ้นมาไว้ในตัวแปรที่ชื่อ iris นะครับเราตั้งให้ตัวแปร x เป็นฟีเจอร์ของดอก iris นะครับเราตั้งให้ตัวแปร y เป็นคำเฉลยของดอกไอริสที่เป็น3สายพันธุ์นะครับเสร็จแล้วเราสปลิตมันครับออกเป็นเทรนเซตกับเทสเซตเทรนเซตจะเอาไว้สร้างโมเดลเทสเซตจะเอาไว้ทดสอบประสิทธิภาพนะครับในขณะนี้เรากำลังบอกว่าเราจะใช้เทสเซตจำนวน 10% นะครับใช้ตัวโมเดลใช้ตัวเทรนการสร้างโมเดล 90% นะครับเราสร้างตัวแปรหนึ่งขึ้นมาชื่อ DT Classifier DT ย่อมาจาก Decision Tree นะครับแล้วเราก็บอกว่าให้มันเป็น Decision Tree Classifier นี่แหละนะครับซึ่งมันลักษณะของมันก็คือทางแยกต่างๆนั่นเองนะครับเราเอาตัวแปรเทรนเซตกับตัวแปร x train กับ y train ก็คือ train set นั่นเองนะครับทั้งคู่ทั้งตัวฟีเจอร์และผลเฉลยจับมันโยนเข้าไป fit กับ decision tree classifier ก็คือให้มันสร้างนั่นเองครับสร้างลักษณะการโครงสร้างของการตัดสินใจแบบต้นไม้ตัดสินใจขึ้นมานะครับเรียบร้อยหลังจากบรรทัดที่12ครับเราจะได้ตัวแปรที่ชื่อ dt classifier เป็นหนทางของการตัดสินใจนะครับว่าเราจะตัดสินใจในการที่เราจะแยกสายพันธุ์ดอกไอริสด้วยวิธีการแบบต้นไม้ตัดสินใจได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อย่างนั้นจริงๆเราจะจับตัว DT Classifier ตรงนี้ครับมา predict ได้นะครับเพราะนั้นเราจะให้ DT Classifier predict Y test ครับpredict X test predict feature ของ test set นะครับแล้วก็จะได้ตัวแปรออกมาเป็น Y predict ว่า predict ออกมาถูกต้องแค่ไหน predict ก็คือทำนายออกมานะครับจากนั้นเราจะ print มันออกมาดูนะครับว่า Y ที่ได้จากการทำนายกับ Y จริงๆนะครับมีความเหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมรันเรียบร้อยครับ135แถวจะถูกทำไปเป็นต้นไม้ตัดสินใจแล้วอีก15แถวจะถูกเอามาทดสอบนะครับแถวแรก

แรกตรงนี้คือสิ่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์พรีดิกออกมาหรือว่าทำนายออกมานะครับแถวที่2ตรงนี้คือ Y จริงๆก็จะพบว่าตัวที่เครื่องคอมพิวเตอร์พรีดิกกับ Y จริงๆเนี่ยเหมือนกันทุกประการอย่างนี้ก็แปลว่าตัวต้นไม้ตัดสินใจที่เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาเนี่ยครับมันมี accuracy 100% ก็คือมันถูกต้อง 100% นั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะลองเปลี่ยนดูนะครับเป็นเทสไซส์ตรงนี้เป็นสมมุตินะฮะผมบอกว่าเป็น 0.25 แปลว่าเราจะใช้เทสเซต 25% หรือ1 ใน 4นั่นเองครับเพราะนั้นตรงนี้จะมากขึ้นนะครับตัว Y test ตรงนี้จะมากขึ้นตัว Y predict ก็จะมากขึ้นนะครับลองรันดูนะฮะนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้อันนี้ลองส่องดูดีๆว่าเหมือนกันทุกประการไหมครับตัว Y predict กับ Y test นะครับตรงนี้ผมยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับก็ยังถูกต้อง 100% อยู่นะครับลองรันดู accuracy นะครับว่า accuracy ได้เท่าไหร่นะครับaccuracy 1.0 ก็แปลว่าถูกต้อง 100% นะครับก็จะเห็นว่าตัวต้นไม้ตัดสินใจตรงนี้ครับมันมีความเฉลียวฉลาดมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราเปลี่ยนจากตัวDuck Iris เปลี่ยนจากชุดข้อมูล Iris เป็นชุดข้อมูลอื่นก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราสมมุติเราบอกว่าเราใส่น้ำหนักส่วนสูงของเด็กนักเรียนไป150คนแล้วเราบอกว่าเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยมีโรคมีอาจจะมีแนวโน้มมีโรคประจำตัวไหมมีผลเฉลยมาแล้วว่าคนนี้มีโรคประจำตัวไหมจากน้ำหนักส่วนสูงนี้เป็นต้นนะครับมันก็อาจจะพิลิกออกมาได้ว่าคนนี้มันมีโรคประจำตัวอาจจะคลาสแต่ละคลาสอาจจะเป็นโรคมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเป็น2คลาสหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอย่างไรก็ได้นะครับนี่ก็คือการเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในปัญหาอื่นๆนะครับโอเคทีนี้บล็อกนี้ครับบล็อกนี้บอกว่าเรากำลังจะรายงาน precision recall F score และ support กันอย่างที่บอกไว้แล้วครับตัว accuracy ไม่ใช่สิ่งเดียวในการที่เราจะรายงานผลได้ accuracy หมายถึงถูกต้อง 100% อะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าในกรณีนี้ครับเนื่องจากว่าตัว accuracy มัน predict ถูกต้อง 100% อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว precision recall F score และ support เนี่ยครับมันก็จะออกมาเป็น 100% แบบนี้หมดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีอื่นๆนะครับมัน accuracy ไม่ครบตัว precision recall F score และ support ตรงนี้มันจะไม่ใช่ 100% ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่ตัดสินใจได้ว่าตัวที่ predict ผิดนะครับ predict ผิดตรงไหนแล้วก็เวลาเอาไปใช้ก็จะระแวดระวังได้ถูกนะครับconfusion matrix ก็จะออกเป็นหน้าตาสวยๆอย่างนี้ครับclass 1มี15เนื่องจากว่าเราบอกว่าเราใช้ test size นะครับเป็น 25% นะครับ class 1มี15 instant predict ถูกหมด class 2ตรงนี้ครับมี11 instant ก็ predict ถูกหมดเช่นกันนะครับแล้ว class 3มี12 instant ก็ predict ถูกหมดเช่นกันนะครับแต่ว่าในกรณีอื่นอาจจะมีผิดบ้างอย่างเช่นเราบอกว่าตรงนี้ class ที่3ตรงนี้ครับอาจจะมี12 instant แต่อาจจะ predict ผิดพลาดไปอยู่ที่ class อื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือความหมายของconfusion matrix นะครับบล็อกต่อไปครับ decision tree ดีนิดนึงครับตรงที่ว่าเราสามารถวาดมันออกมาดูได้ด้วยนะครับว่าการตัดสินใจของ decision tree เป็นอย่างไรที่เขาสร้างขึ้นนะครับโอเค decision tree เป็นแบบนี้ครับนี่คือโครงสร้างในการตัดสินใจแบ่งคลาสว่าแต่ละ instance เนี่ยครับควรจะ classify ให้อยู่ในสายพันธุ์ดอก iris แบบไหนนะครับอันนี้เขาบอกว่าเงื่อนไขแรกก็คือว่าเขาเอา x2 ก็คือฟีเจอร์ที่3นะครับ x0 คือฟีเจอร์ที่1 x1 คือฟีเจอร์ที่2 x2 คือฟีเจอร์ที่3แล้ว x3 คือฟีเจอร์ที่4 x2 ตรงนี้ครับมาน้อยกว่า 2.45 หรือไม่นะครับถ้าน้อยกว่าไปทางซ้ายถ้ามากกว่าไปทางขวานะครับถ้าน้อยกว่าตรงนี้สามารถตัดสินใจได้เลยครับว่าเป็นคลาสแรกนะครับเป็นสายพันธุ์เซโตซาแต่ถ้ามากกว่าก็ไปตัดสินใจต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือโครงสร้างของต้นไม้ตัดสินใจนะครับโอเคทีนี้ใน2บล็อกสุดท้ายครับบล็อกนี้เราบอกว่าเราใช้ในเอกสารประกอบการสอนนะครับมันจะมีอัลกอริทึมอื่นๆนะครับบล็อกนี้ใช้ k-nearest neighbor นะครับหรือว่า KNN นะครับ KNN K-nearest neighbor บ้างนะครับอันนี้ลักษณะเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าใช้ KNN แทนนะครับก็ได้ accuracy 1.0 เช่นกันผมไม่ได้โชว์ออกมาว่ามัน predict แล้วถูกต้องเป็น Y-ten กับ Y-test แค่ไหนนะครับแต่ว่าโชว์ accuracy ออกมาเลยนะครับตัวนี้ครับบล็อกสุดท้ายครับถ้าเราใช้เป็น support vector machine นะครับหรือ SVC บ้างนะครับ SVM classifier support vector machine นะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาจากเทสแล้วก็คือ accuracy 1.0 เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องด้วยอัลกอริทึมต่างๆนะครับแล้ว

0: แล้วก็เปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าแต่ละผลลัพธ์มีความแตกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะไปเลือกใช้นะครับอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับงานของเราได้นะครับในอนาคตนะครับแล้วก็งานที่สลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับนี่คือลักษณะของตัวอย่างของการใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องแบบต้นไม้ตัดสินใจ KNN แล้วก็ Support Vector Machine นะครับในการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องนะครับวิธีการที่เราจะตัดสินว่าเราจะใช้ตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องด้วยอัลกอริทึมอะไรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ Data Set ขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกันต่อไปนะครับ
1: แรม1ค่ําเดือน8วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานอยู่พักประจำณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในชุดวิชา32303นะครับการจัดการการเงินนะครับในหน่วยที่3ก็คือการวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงินซึ่งผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.กัลยานีภาคอัดนะครับวันนี้อาจารย์โยธินทวีกิติกุลจะมาเป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะถือว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะลงทุนในอนาคตก็สามารถที่จะนำนะครับในเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์จะบรรยายวันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับของการตัดสินใจเพื่อการลงทุนได้นะครับวันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอของการวิเคราะห์งบการเงินโดยภาพรวมก่อนนะครับก็คือบอกว่าเรามาดูซิว่าแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยความหมายเนี่ยนะครับความหมายของการวิเคราะห์นะครับงบการเงินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับกับหลักการและประสบการณ์นะครับซึ่งนำมาใช้ในการอธิบายงบการเงินนะครับของกิจการนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่างบการเงินเนี่ยถ้าเกิดจะให้มีความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูงบถ้าสมมติว่าสำหรับของการวิเคราะห์ที่จะเอามาใช้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูในเงื่อนไขของผู้สอบบัญชีด้วยนะครับว่าผู้สอบบัญชีมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะครับของงบการเงินที่จะนำมาใช้คราวนี้ในการวิเคราะห์ในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะมองว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นำผลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ซึ่งผลของการที่จะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะต้องดูในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของการที่จะนำไปใช้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเรามาดูว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะฮะผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแน่นอนสุดเวลาที่เราจะดูสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการเปรียบเทียบนะครับต่อมาก็คือใช้ในเรื่องของการวางแผน3ก็คือเราต้องมาดูเรื่องของเครื่องมือนะครับที่จะมาประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าเอ๊ะเครื่องมืออะไรที่จะมาประเมินของฝ่ายบริหารได้นะครับต่อมาก็คือช่วยในการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ต่อมาคือเราจะมาค้นหาหรือวิเคราะห์ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานนะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยก็ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในการลงทุนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตอนต้นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำนะครับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยนำไปใช้สำหรับโครงการลงทุนได้นะครับคราวนี้ลำดับต่อมาอาจารย์จะมาพูดถึงว่าแล้วอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในการของการวิเคราะห์เนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินนะครับภาษาอังกฤษเราบอกว่า statement of financial position ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกงบตรงนี้ว่างบดุล นะงบดุลก็คือหรืองบ balance sheet นั่นเองนะครับซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินกระทุนนะครับข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์อีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนี้สินกระทุนสองข้างเนี่ยรวมกันทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องมีเท่ากันนะครับยอดรวมทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องเข้ากันนี่เราเลยเรียกงบตรงนี้ว่างบแสดงฐานะการเงินต่อมางบกำไรขาดทุนแสดงถึงผลการดำเนินงานตั้งแต่ในอดีตนะฮะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะย้อนไปหลายๆปีก็ได้แล้วก็ดูว่าในอดีตของเป็นยังไงนะครับต่อมาก็คืองบกระแสเงินสดนะงบกระแสเงินสดเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือเราจะดูในแง่ที่1คือกิจกรรมจากการดำเนินงานนะครับว่ากิจกรรมจากดำเนินงานเนี่ยเป็นยังไงของธุรกิจนี้นะครับ2ก็คือกิจกรรมจากการจัดการลงทุนก็คือนำเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรบ้างแล้วส่วนที่3นะครับก็คือกิจกรรมจัดหาเงินทุนซึ่งมันก็จะมี2แหล่งก็คือ1จากการกู้ยืมหรือการออกหุ้นสามัญนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูในลำดับถัดไปนะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยจะประกอบด้วยอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราก็ต้องมากำหนดในด้านของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ย
เราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับ2เมื่อเราระบุวัตถุประสงค์ได้เราก็ต้องทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์3เราก็ต้องการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครไปอ่านหนังสือของต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าคุณจะเอาส้มมาเปรียบเทียบกับแอปเปิ้ลถามว่าเปรียบเทียบกันได้ไหมคำตอบมันอยู่ในมุมมองไหนอยู่ในวัตถุประสงค์อะไรนะครับถ้าเกิดเราจะมองว่าเปรียบเทียบในเรื่องของผิวแน่นอนที่สุดแอปเปิ้ลมีผิวบางส้มมีผิวหนาอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็คือการเลือกเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับให้เหมาะสมนะครับซึ่งมันมีหลายหลากหลายเครื่องมือซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันต่อไปต่อมาก็คือพอเราได้เครื่องมือแล้วเนี่ยเราได้ผลออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านความหมายนะครับและรูปและสรุปผลนะฮะของการดำเนินงานนะครับดูได้ความหมายต้องสรุปสุดท้ายมันก็ควรจะทำเป็นลักษณะของรายงานนะครับการนี้การที่จะทำรายงานมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำเพื่อให้กับใครอ่านเช่นถ้ากับนักลงทุนมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนนะครับต่อมาเรามาดูต่อว่าเครื่องมือนะฮะเราจะขอเข้าถึงเครื่องมือนะฮะซึ่งในเรื่องเครื่องมือเนี่ยมันมี5เครื่องมือด้วยกันนะครับอาจารย์ขอเน้นหนักไปที่เครื่องมือที่3ก็คืออัตราส่วนทางการเงินนะครับก็คือ financial ratio นะครับซึ่งอาจารย์จะให้น้ำหนักหรือบรรยายตรงในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องมือนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างอันที่1เราเรียกว่าเครื่องมือแนวโน้มนะเครื่องมือที่2อัตราร้อยละนะครับเครื่องมือที่3อัตราส่วนทางการเงินเครื่องมือที่4คือการวิเคราะห์แบบดูปองนะครับเครื่องมือที่5การวิเคราะห์กระแสเงินสดอ่ะแล้วก็เรามาดูซิว่าก่อนที่เราจะไปถึงเครื่องมือนะคะเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดก่อนว่าแน่นอนสุดการจะวิเคราะห์อะไรก็ตามเราต้องมีข้อจำกัดของการวิข้อจำกัดของในเรื่องนั้นนะครับในที่นี้ก็เหมือนกันข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยอันที่หนึ่งเลยข้อมูลจากงบการเงินข้อมูลจากงบการเงินเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้ในอดีตนะครับซึ่งเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยโอกาสนะครับหรือความคลาดเคลื่อนอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลที่เป็นปีไม่ปกติเช่นเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือเป็นช่วงภาวะเกิดภาวะอุทกภัยหรืออะไรภัยบางอย่างเนี่ยทำให้ผลการดำเนินของบริษัทไม่ดีมันก็จะมาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับแต่ต่อมาคือการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเนี่ยมันต้องดูว่าเงื่อนไขนะครับของถ้าเกิดเราเอาบริษัทงบการเงินของบริษัทคู่แข่งมาเนี่ยเราต้องดูว่าระบบบัญชีนะครับของบริษัทคู่แข่งขันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วต่อมาคือการวิเคราะห์งบเนี่ยโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากแต่ถ้าเราสามารถเข้าใจได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากนักนะครับ

ต่อมาก็คือการพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินแล้วก็ต้องดูว่าอัตราส่วนใดที่เกี่ยวข้องอัตราส่วนใดที่มีความสําคัญนะครับแล้วต่อมาก็คือความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์เองอันนี้เป็นส่วนสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าจากประสบการณ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ที่วิเคราะห์มานานๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าบริษัทนี้หรือบริษัทเราเองเนี่ยเป็นยังไงในอดีตหรือข้อจุดบกพร่องตรงไหนที่เกิดแล้วเกิดอีกอะไรได้มีการแก้ไขไปหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีที่1วิธีที่1ก็คือวิธีแนวโน้มหรือ Trend Analysis เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นลักษณะของแนวนอนนะครับเราเรียกว่า Horizontal Analysis นะครับคราวนี้เรามาดูมันมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีวิเคราะห์แนวโน้มโดยรายงานจากข้อมูลเดิม2วิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานนะครับเรามาดูวิธีที่1ก่อนวิธีที่1เนี่ยวิธีการโดยวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้รายการจากข้อมูลเดิมนะครับเราจะดูว่าอย่างในปี 25x0 x1 และ x3 ก็คือ3ปีง่ายๆเลยนะครับเราก็หยิบข้อมูลจากในงบการเงินมาคือสินค้าคงเหลือเนี่ยของแต่ละปีในปี 25x0 เนี่ย295นะครับปี 25x1 280แล้วก็ในปี 25x2 เนี่ย269เรามาดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ก็คือสินค้าจากปี 0x0 ไป x1 เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันคือลดลงนะลดลง15เนี่ยนะครับอาจจะเป็น15ล้านบาทหรือ1ล้าน5แสนบาทหรือเป็นตัวเลขอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าลดลงพอปีถัดไปลดลงอีกเราก็ต้องมาดูว่าการที่เรามีสินค้าคงเหลือลดลงเนี่ยแน่นอนที่สุดเรามองว่ามันเป็นแง่ดีนะครับมองว่าเป็นแง่ดีแต่เราต้องกลับมาดูด้วยว่าถ้าสินค้าคงเหลือเนี่ยที่ลดลงจากการที่เรามียอดขายเพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าธุรกิจของเราไปได้ดีนะกำลังไปได้ดีแต่ถ้าเกิดยอดขายของเราเนี่ยนะครับมันลดลงนะครับมันลดลงด้วยแสดงว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันไม่ค่อยเป็นผลดีกับธุรกิจแน่นอนนะครับคราวนี้อันที่1ผ่านไปแล้วเรามาดูอันที่2ต่อก็คือการวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานนะการเลือกปีฐานต้องเลือกปีฐานที่เป็นปีปกตินะครับไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะมาทำให้สิ่งเป็นสิ่งกระทบนะครับดังนั้นสมมติปี2537เนี่ยเรามองว่าเป็นปีที่ปกติเราก็จะใช้ปีฐานเนี่ย2537เนี่ยเป็นปีเริ่มต้นนะครับในการที่จะนำมาเปรียบเทียบนักศึกษาจะเห็นได้จากในสไลด์นะครับในส่วนของข้างล่าง257เนี่ยเราเทียบเป็นปีฐานนะครับก็คือเอา 26,500 เป็นตัวตั้งหารด้วยตัวของมันเองคือ 26,500 แล้วคูณด้วย100มันก็จะได้ตัวของมันเองคราวนี้เราลองมาเทียบดูของปี2542นะครับ2542เนี่ยเพิ่มขึ้น 145.3% มาได้ยังไงมาได้โดยที่บอกว่าเอาตัวเลขจากข้างบนคือ 38,500 เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย 26,500 นะครับแล้วก็คูณด้วย100มันก็ออกมาเป็น 145.3 นั่นคือหมายความหมายตัวเลขพอออกมาเนี่ยความหมายให้ได้ว่าความหมายของตัวเลขนี้คืออะไรความหมายของตัวเลขนี้คือจากปีฐานก็คือ2537นะครับซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 26,500 เพิ่มขึ้นมาเป็น 38,500 นั่นหมายความว่าเพิ่มขึ้นมา 145.3% ถามว่าดีไหมครับคำตอบก็คือดูแล้วดีแต่มันก็ต้องดูรายละเอียดส่วนอื่นประกอบด้วยไม่ใช่ได้ดูแต่เพียงตัวเลขนี้แล้วเสือบอกว่าดีนะครับมันต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาด้วยนะครับนี่คือเป็นเรื่องของการใช้ Trend Analysis หรือแนวโน้มนะครับตอนนี้เรามาดูส่วนต่อมาคือ Common Size นะครับ Common Size คือเมื่อกี้เป็นแนวนอนตอนนี้คือเป็นแนวดิ่งละคือเรียกว่าvertical analysis นะครับคราวนี้ vertical analysis เนี่ยเราก็จะทำในงบแสดงฐานะการเงินกับงบกำไรขาดทุนอันนี้เรามาดูว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับอันนี้ส่วนนี้อาจารย์จะขอข้ามไปเร็วนิดนึงนะครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะใช้สินทรัพย์รวมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราไปหารทุกๆตัวเลยก็หมายความว่าถ้าเราดูปี2542นะฮะเรามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 25,520 นะครับ 25,520 หารด้วยตัวของมันเองคือ 25,520 ก็คือคูณด้วย100ก็ออกมาเท่ากับ 100%
ถ้าเอา 25,520 ไปหาร 1,250 แล้วคูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 4.9 อ่ะงั้นอาจารย์จะทำให้ดูอีก1ตัวนะครับเอา 1,000 เป็นตัวตั้งหารด้วย 25,520 คูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 3.9 ทำอย่างนี้ไปทุกๆตัวจนครบนะฮะจนครบคราวนี้พอครบแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะเห็นว่านั่นคือด้านขวามือของสไลด์เนี่ยนะครับ 4.9 3.9 5.3 ขณะที่ปี2541ก็คือ 4.8 4.4 4.6 นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าแนวโน้มนะฮะหรือร้อยละของแต่ละรายการที่เกิดขึ้นคราวนี้เราเอามาใช้ในการวิเคราะห์อย่างไรเวลาที่เราจะวิเคราะห์เราก็จะดูว่าสัดส่วนแต่ละสัดส่วนที่ลงทุนในแต่ละรายการเนี่ยเป็นยังไงโดยที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ100ไปลงในแต่ละรายการลงแต่ละรายการเท่าไหร่เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไหร่คราวนี้จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าอยากให้นักศึกษาดูที่หลักทรัพย์ในความต้องการเนี่ยนะตัวเลขเท่ากันแต่อัตราส่วนไม่เท่ากันนี่คือข้อจำกัดข้อจำกัดในที่นี้ก็คือบอกว่าเมื่อตัวเลขเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันควรจะเท่ากันใช่ไหมอัตราส่วนที่ออกมาแต่เนื่องจากว่าตัวรวมไงไม่เท่ากันพอตัวรวมไม่เท่ากันปุ๊บมันก็เลยทำให้สัดส่วนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นนี่คือจุดข้อด้อยแต่ข้อดีของ อัตราส่วนร้อยล้านนี่คือทำให้เรามองตัวเลขหรือการวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างรวดเร็วและง่ายวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับของการลงทุนเองหรือการวิเคราะห์หลายๆส่วนก็จะนิยมนำมาใช้ทำให้มองตัวเลขจากตัวเลขเยอะๆหรือจำนวนเยอะๆโดยเป็นสัดส่วนนะครับมันจะง่ายกว่านะครับในต่อมานะครับในส่วนของอาจารย์ขอข้ามไปที่งบการขาดทุนถ้าเป็นส่วนของงบการขาดทุนเนี่ยเราก็จะใช้ยอดขายเป็นร้อยละแล้วก็นำไปหารทุกๆตัวเป็นลักษณะเดียวกันกับของสินทรัพย์นะฮะรวมเมื่อกี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบเราก็จะดูทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นในสัดส่วนของที่เป็นตัวเลขรูปย่อส่วนลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนนี้นะต่อมาอาจารย์ขอข้ามมาในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินนะครับหรือ ratio financial ratio เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญอาจารย์จะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะมีความสำคัญถ้านักศึกษาสามารถนะครับที่จะอธิบายในแต่ละส่วนได้นั่นก็คือจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูในอัตราเราจะแบ่งเป็นอยู่เป็น5กลุ่มด้วยกันเรามาดูนะฮะในอัตราส่วนกลุ่มที่1เลยเนี่ยเราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอัตราส่วนวัดวิเคราะห์สภาพคล่องนะฮะส่วนนี้เนี่ยจะแยกเป็น2อัตราส่วนด้วยกันคืออัตราส่วนที่1คือเราเรียกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนก็คือ current ratio นะครับวิธีการง่ายๆเลยครับเป็นการจริงๆแล้วอัตราส่วนเนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยการนำแต่ละรายการมาเปรียบเทียบกันนะครับรายการที่เกิดขึ้นก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนจากในงบการเงินเนี่ยนะครับในงบแสดงสถานการเงินแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวมเสร็จแล้วออกมาเป็นเท่าสมมุติออกมาเป็น2เท่าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทุกๆนะฮะทุกๆหนี้สินเนี่ยนะออกมาเป็น2เท่าคือถ้าเรามีนะครับสินทรัพย์นะฮะมีหนี้สินนะฮะ1บาทเราจะมีสินทรัพย์ที่จะไปชำระหนี้ได้2บาทความหมายง่ายๆเลยครับก็คือเราตีความหมายของหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเท่ากับ1บาทเราจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะไปชำระหนี้ได้2บาทนี่คือ2ต่อ1นะครับก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีสินทรัพย์มากกว่าแต่ถ้ามันน้อยกว่าล่ะถ้ามันลดลงมาเรื่อยๆแสดงว่าความสามารถหรือสภาพคล่องของเราลดลงนะครับนั้นต่อมาเรามาดูว่าอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วนะครับอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วง่ายๆเลยครับเอารายการสินทรัพย์หมุนเวียนนะฮะเป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรครับลบด้วย2ส่วนด้วยกันคือตัวที่1คือสินค้าคงเหลือตัวที่2คือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่มีเราไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปนั่งหาเราก็หักมันออกไปส่วนใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบางครั้งอาจจะไม่มีแต่สินค้าคงเหลือมีแน่นอนนะครับหลังจากนั้นหารด้วยอะไรครับหารด้วยตัวเดิมคือหนี้สินหมุนเวียนถ้าตัวนี้ออกมานะครับ 1.5 เท่าหมายความว่ายังไงครับนะครับทุกๆ1บาทของหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยจะมีนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปราศจากนะครับสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับสามารถไปชำระหนี้ได้ 1.5 เท่านั่นแสดงว่าดีครับถ้าเมื่อไหร่อัตราส่วนตัวนี้สูงจะดี
ดังนั้นอัตราส่วนที่1คือ current ratio อัตราส่วนที่2คือ quick ratio 2 ส่วนนี้สูงนะครับสูงยิ่งสูงยิ่งดีเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับก่อนที่จะมาสู่อัตราส่วนที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพอัตราส่วนนี้แหละที่จะมาประเมินนะครับผู้บริหารว่าผู้บริหารเนี่ยบริหารกิจการดีไม่ดีเราก็ต้องใช้จากนี้แหละครับ3อัตราส่วนอัตราส่วนที่1คืออัตราส่วนการหมุนเวียนลูกหนี้แน่นอนลูกหนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับลูกหนี้แน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับการขายนะครับเราก็เลยเอาขายนะครับเลยเอาขายถ้าเกิดเรามีขายเชื่อก็เอาขายเชื่อแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยมีปรากฏในงบนะครับว่าขายเชื่อเท่าไหร่เราก็เอายอดขายได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดกรณีถ้าบอกว่าเอ๊ะจะใช้เป็นตัวอื่นได้ไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนะผู้ประเมินหรือผู้วิเคราะห์เองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะนิยมใช้ในตัวเรื่องของยอดขายมากกว่านะครับคราวนี้หารด้วยลูกหนี้เฉลี่ยในบางครั้งเราอาจจะใช้ลูกหนี้ไปเลยก็ได้แต่เพื่อที่จะให้มันดูนะครับเหมือนกับเป็นกึ่งเป็นเหมือนจะไม่หนักมากเกินไปในปีนั้นก็คือเราจะใช้ลูกหนี้ของปีที่แล้วกับลูกหนี้ของปีปัจจุบันรวมกันแล้วก็หาร2แต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นเราก็จะใช้ลูกหนี้ไปเลยก็ได้นะครับต่อมาระยะเวลาในการเก็บหนี้แล้วก็เอาลูกหนี้เนี่ยนะครับหารด้วยวันนะจำนวนวันนะครับออกมามันก็จะออกมาเป็นจำนวนวันนั้นถ้าเกิดจำนวนครั้งที่มันมากมากนะจำนวนครั้งมากนะครับระยะเวลาก็จะสั้นลงนั้นแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมุนเวียนยิ่งหมุนเวียนครั้งมากนะครับครั้งมากๆเวลาก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดครั้งน้อยเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูต่อมาคือสินค้าคงเหลือนะครับตัวสินค้าคงเหลือเนี่ยยังตามที่นักศึกษาทราบแล้วว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยเป็นส่วนที่เปลี่ยนสภาพได้ช้าที่สุดเลยคือเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินสดเนี่ยได้ค่อนข้างช้าดังนั้นตัวนี้เราก็คงต้องดูว่าถ้าเกิดนะจำนวนครั้งเนี่ยถ้ายังออกมาเนี่ยเยอะนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากอะไรครับจากต้นทุนขายสินค้าบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถหาต้นทุนของการขายสินค้าได้เราก็ใช้ยอดขายได้นะครับในที่นี้เสร็จแล้วก็หารด้วยสินค้าเฉลี่ยก็คือเอาสินค้าปีที่แล้วกับสินค้าคงเหลือปีที่แล้วกับสินค้าปีปัจจุบันรวมกันหาร2แต่ถ้าหาไม่ได้อีกก็มีข้อแนะนำคือใช้สินค้าคงเหลือของปีปัจจุบันไปได้เลยนะครับจากนั้นเรามาดูระยะเวลาก็เอาสินค้าคงเหลือหารด้วยจำนวนวันนะครับที่มีการขายเชื่อคราวนี้จำอย่างการอธิบายก็เช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ถ้าจำนวนครั้งเยอะจำนวนครั้งเยอะนะครับนักศึกษาจำนวนครั้งเยอะเวลาจะลดแต่ถ้าจำนวนครั้งน้อยเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเวลา3สมมติว่าขายได้20ครั้งนะเวลามันก็จะสั้นถ้าขายได้10ครั้งเวลาก็จะเพิ่มนะครับอันนี้ลองดูนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูต่อไปนะครับนะคราวนี้ต่อมาเรามาดูว่าอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเลยว่า non current assets นะครับหรือแล้วก็อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมนะฮะ2ตัวนี้ตัวที่1คือตัวอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยสมัยก่อนเราบอกว่าตัวนี้ก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองเราก็เอาขายนะครับเอายอดขายเนี่ยเป็นตัวตั้งหารด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมนะฮะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จากในงบนะฮะมาแต่แล้วก็ถ้าเกิดจำนวนครั้งที่ออกมาได้สูงจำนวนถ้าเทียบแล้วเนี่ยยิ่งสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือสูงมากกว่าปีที่ผ่านมาแสดงว่าดีแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่าแสดงว่าไม่ดีนะครับแสดงว่าการใช้ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์เนี่ยไม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพต่อมาสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเอายอดขายนะครับเปรียบเทียบกับอะไรครับสินทรัพย์รวมจำนวนครั้งยิ่งสูงยิ่งดีถ้าจำนวนครั้งต่ำไม่ดีนะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงว่าธุรกิจใช้สินทรัพย์ไม่เต็มประสิทธิภาพนะอัตราส่วนเนี้ยบอกแล้วว่าอัตราส่วนในกลุ่มนี้ตั้งแต่ลูกหนี้สินค้าคงเหลือและส่วนของการใช้สินทรัพย์เนี่ยมันสะท้อนถึงการบริหารจัดการของผู้บริหาร
นะครับล่ะครับนักศึกษาเรามาดู

อ๋อนะครับอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมาคืออัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินหรือบางครั้งเราเรียกว่าการก่อหนี้หรือการสร้างภาระผูกพันเนี่ยนะครับเราเรียกว่า leverage นะครับ ratio ตัวนี้เนี่ยก็คือภาระที่เราจะก่อหนี้หรือไปกู้ยืมสินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยธนาคารจะเป็นคนดูนะครับหรือเจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นคนดูว่าคุณมีภาระหนี้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้เรามาดูนะอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมก็คือเราเรียกว่า debt to assets total asset นะ ratio ก็คือเอาหนี้สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมนะครับก็คือหมายว่าถ้าเรามีสินทรัพย์อยู่1บาทปรากฏว่ามีหนี้สินเท่ากับหนี้สินรวมเนี่ยเท่ากับ3บาทไอ้3นะครับเท่ากับ3ก็คือ3เท่าเนี่ยคำนวณออกมา3เท่าก็หมายความว่าทุกๆ1บาทของสินทรัพย์รวมเนี่ยจะมีหนี้สินอยู่3บาทนะหรือเอาง่ายๆก็คือมีสินทรัพย์เท่ากับ1ส่วนมีหนี้สินเท่ากับ3ส่วนถามว่าดีไหมครับคำตอบยิ่งสูงตรงนี้ไม่ดีเพราะอะไรการก่อภาระผูกพันต่อไปอนาคตไม่สามารถกระทำได้แล้วเพราะอะไรคุณกำลังเป็นหนี้เยอะเกินไปการเป็นหนี้มันมีความเสี่ยงต่อบริษัทนะครับต่อมาอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนเงินทุนระยะยาวก็เอาหนี้สินระยะยาวหารด้วยเงินทุนระยะยาวเช่นกันนะครับถ้าหนี้สินตัวนี้ถ้าส่วนนี้เนี่ยสูงก็จะไม่ดีแสดงว่าสัดส่วนระหว่างเงินทุนระยะยาวต่อหนี้สินระยะยาวไม่ดีนะครับเอาล่ะครับเราก็มาดูต่อมาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเราเรียก debt to equity ratio ถ้านักลงทุนเนี่ยก็จะดูตัวนี้เป็นหลักนะครับดูอะไรเพราะเราดูว่าถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นถ้าเกิดสมมติว่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมีหนี้สินมีออกมาเป็น3เท่าแสดงว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเรามีทุนเนี่ยส่วนนึงเรามีหนี้สินถึง3ส่วนอย่างนี้แสดงว่าเรากำลังมีภาระผูกพันเข้าไปกับหนี้สินอยู่ถึง3เท่าด้วยกันนะครับซึ่งยิ่งสูงยิ่งไม่ดีสำหรับเราแน่นอนนะครับต่อมาดูความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็สูตรการคำนวณคือเราเปรียบเทียบจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีนะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า EBIT นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จัก EBIT เนี่ยลองอ่านหนังสือดูนะครับแล้วหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายอันนี้แสดงถึงอะไรยิ่งเท่าสูงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการจ่ายชำระหนี้เรามีความสามารถมากนะครับอัตราส่วนต่อมาก็คืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรนะครับอัตราส่วนนี้จะแยกเป็นสี่อัตราส่วนด้วยกันคือเราดูอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมนะครับก็คือกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยยิ่งออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงแสดงว่าความสามารถของบริษัทหรือความสามารถการทำกำไรของบริษัทยิ่งสูงนะครับอัตรากำไรสุทธิก็คือ net profit margin กำไรสุทธิต่อยอดขายถ้าตัวนี้ออกมาสูงแสดงว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้ดีนะครับต่อมาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น Return on Equity ถ้าอัตราส่วนตัวนี้เนี่ยออกมาสูงนะครับแสดงบอกได้เลยว่าบริษัทเนี้ยน่าสนใจเลยผู้ลงทุนก็อยากเข้ามาลงทุนนะครับต่อมาก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับแน่นอนสุดกำไรต่อหุ้นก็คือสะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงว่าถ้าเรามาถือหุ้นของบริษัทเนี้ยพอสิ้นปีกำไรต่อหุ้นสูงนั่นก็หมายความว่าผลตอบแทนถ้าเราจะได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ลดลงแสดงว่าถ้าเราถือหุ้นตัวนี้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากบริษัทนี้โอกาสที่จะได้ลดลงเช่นกันนะครับต่อมาอัตราส่วนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอัตราส่วนของมูลค่าทางการตลาดนะครับหรือเราเรียก market value ratio ซึ่งอัตราส่วนนี้เนี่ยนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยมักนิยมใช้ก็คือตัว PE นะครับตัว PE เราเรียก PE ratio กับ P book นะครับ P book P book value นะครับ2ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่า2ตัวนี้มีความสำคัญยังไงนะครับตัวที่1เลยก็คือ PE เนี่ยเราจะดูอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าราคาหุ้น100บาทกำไรต่อหุ้น10บาทออกมาเท่ากับ10เท่าถ้าเราแปลความหมายโดยทั่วๆไปบอกว่าเราจะทำกำไรกี่รอบล่ะถึงจะได้เท่ากับราคาหุ้นก็หมายความว่าเราต้องทำบริษัทต้องทำกำไรถึง10รอบนะดังนั้นถ้าหมายความว่าการลงทุนเนี่ยกว่าที่เราซื้อหุ้นตัวนี้มาในราคา100บาทเราได้กำไรที่กว่าจะได้เท่ากับราคาหุ้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาสมมุตินะเป็นตัวอย่างก็คือ10ปี
นั้น

ระยะเวลาเก็บคุ้มทุนก็คือโอ้ตั้ง10ปีแต่ถ้าเกิดเท่าน้อยนะครับหุ้นตัวนี้เท่าน้อยแต่กำไรอย่างอื่นดูดีแสดงว่าหุ้นตัวนี้กำลังเดินไปได้สวยงามนะครับนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะดู PE ที่ค่อนข้างอยู่ที่ราวๆสัก 10% นะครับ 10% นักลงทุนเนี่ยจะดู PE ประมาณ 10% แล้วจากนั้นจะดูว่ามันจะเติบโตไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันสะท้อนถึงการขยายตัวของธุรกิจด้วยต่อมา PE book value ก็คือว่าราคาไอ้ตัวราคาที่เราถือซื้อหุ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทหรือเปล่านะถ้าเกิดนะมันยิ่งต่ำเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าแต่ถ้ายิ่งสูงยิ่งสูงไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเริ่มไม่ค่อยดีละอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันแต่ปกติโดย PE book value เนี่ยเขาก็ดูกันนะฮะว่าอยู่ประมาณสัก 5% โอ้ก็ถือว่าสูงมากละนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ประมาณ2กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ขนาดนี้หุ้นตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์หลากหลายมุมมองด้วยกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับอาจารย์อยากให้ดูตัวอย่างว่าเวลาที่เราได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับงั้นในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็มาดูประเมินก่อนว่าเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาแต่ในเรื่องของอัตราส่วนอุตสาหกรรมนั้นน่ะบ้านเรายังไม่มีนะครับดังนั้นเมื่อเรายังไม่มีอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบลองกันเองอันนี้เป็นตัวอย่างเนื่องจากตัวอย่างเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ดูนะว่ามีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะในบ้านเรานั้นเราต้องใช้การเปรียบเทียบจากปีปัจจุบันกับปีในอดีตถ้ามันอย่างอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยถ้ายิ่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดอัตราส่วนประสิทธิภาพอย่างที่อาจารย์เรียนก็คือว่าจำนวนครั้งมากวันก็จะน้อยสังเกตดูนะฮะ 25x1 เนี่ยจำนวนครั้งน้อยแต่พอ 25x2 เนี่ยจำนวนครั้งเยอะเห็นไหมฮะระยะเวลาเนี่ยจาก50วันก็เหลือลงมาเหลือ46วันนะมันจะเป็นพกผันอย่างนั้นนะครับต่อมาโครงสร้างทางการเงินนะครับยิ่งสูงยิ่งไม่ดีในกลุ่มนี้นะครับต่อมาอัตราส่วนความสามารถทำกำไรอันนี้ก็คือถ้ายิ่งสูงขึ้นนะครับยิ่งสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะครับแต่ถ้ายิ่งลดลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขอโทษอัตราส่วนความสามารถทางกำไรยิ่งสูงจะยิ่งดีนะครับต่อมามูลค่าตลาดนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดยิ่งสูงไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะอย่างที่บอกว่ามันเกินกว่าราคาหุ้นไปเยอะละนะครับเกินกว่าราคาหุ้นหรือพูดง่ายๆหุ้นตัวนั้นเริ่มแพงถ้า PE สูงมากเกินไปนี่ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆในการวิเคราะห์ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงตัวดูปองนะครับตัวดูปองเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเอากล่องๆแล้วก็เอามาต่อกันต่อกันโดยที่ในเราก็เอาอัตราส่วนเนี่ยมาใส่แล้วก็เอาตัวเลขใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ว่าเราจะไล่ลำดับของขั้นว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดตรงไหนตรงไหนเนี่ยมันคือเกิดเป็นปัญหานะดูปองจะช่วยในแง่ของการที่ทำให้เรามองภาพรวมนะว่าภาพรวมของบริษัทเนี่ยมันดีหรือไม่ดีไม่ดีตรงไหนนะครับต่อมาอย่างนึงก็คือการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะครับการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเนี่ยตอนนี้สมมุตินะฮะก็คือเราจะดูจากกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันคือจากกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็ลงทุนและกู้ยืมจะเห็นว่ามี3บริษัทบริษัทนึงเนี่ยมีกระแสเงินสดการดำเนินงานบริษัทที่2คือ Bกระแสเงินสดมาจากการลงทุนบริษัทที่3มาจากการกู้ยืมถามว่า A B C ไหนดีกว่ากันนะอาจารย์ลองเบรกให้นิดนึงโอเคอาจารย์ได้ยินเสียงกระซิบนะฮะหลายคนตอบมาแล้วนะครับบางคนก็บอก A บางคนก็บอก B บางคนก็บอก C นะครับคำตอบคือ Aทำไม A A เนี่ยเกิดจากกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานเกิดจากลูกหนี้เกิดจากการขายส่วน B เนี่ยกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรครับถ้ามีการลงทุนกระแสเงินสดจะต้องติดลบแต่ถ้าเป็นบวกแสดงว่ามีการขายทรัพย์สินถึงได้เงินสดเข้ามาอันนี้ไม่ดีนะครับขายทรัพย์สินออกมาคือพูดง่ายๆขายทรัพย์สินมากินแล้วล่ะนะส่วน Cกู้เงินมาครับหรือออกหุ้นมาทำให้มีเงินสดเข้ามาในธุรกิจดังนั้นคนที่ดีบริษัทที่ดีที่สุดเนี่ย

ก็คือ A นะครับโอเคครับก็มาถึงในหัวข้อของการพยากรณ์ทางการเงินนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้เครื่องมือนะครับมาช่วยในการพยากรณ์หรือ

ตัวงบกระแสเอ้ยขอโทษงบแสดงสถานะทางการเงินอีกตัวหนึ่งก็คือการพยากรณ์ในงบกำไรขาดทุนนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับโดยข้อสมมติฐานเนี่ยก็คือเราจะใช้รายการต่างๆนะฮะจากในงบของงบแสดงสถานะการเงินเนี่ยนะมาสัมพันธ์กับยอดขายนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเราจะใช้ยอดขายเนี่ยมาช่วยในการพยากรณ์นะครับต่อมาก็คือระดับของสินทรัพย์ต่างๆที่ปรากฏในตัวของงบเนี่ยนะครับมาใช้นะครับคราวนี้ในการพยากรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีการทำพยากรณ์จากของปีถัดมาก่อนนะครับโดยปีถัดไปเนี่ยเราคาดว่าจากตัวอย่างในหนังสือนะครับที่ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กัลยาณีเขียนไว้เนี่ยก็จะบอกว่าทรัพย์สินเนี่ยคือการเติบโตของยอดขายเนี่ยจะอยู่ประมาณ 10% นะครับ 10% คราวนี้เราก็มาดูว่าอันที่1เราก็จะมีการพยากรณ์ยอดขายในปีถัดไปนะครับอันที่2เราจะพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินในอดีต3กำหนดอัตราส่วนมาตรฐานในการพยากรณ์4พยากรณ์รายการต่างๆในงบกำไรขาดทุนและงวดถัดไปและ5พยากรณ์รายการต่างๆในงบแสดงฐานะการเงินในงวดถัดไปนะครับคราวนี้ในส่วนของ5ส่วนนี้ลำดับ5ขั้นตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าในอัตราส่วนที่จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวนักศึกษาได้ตำราแล้วเนี่ยนักศึกษาจะได้พบนะฮะในส่วนนี้ส่วนของการกำหนดมาตรฐานเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอัตราส่วนนะฮะรวมต่อยอดขายอันที่หนึ่งนะครับอัตราส่วนต่อมาคือค่าเสื่อมราคาต่อที่ดินอาคารและอุปกรณ์สำนักงานสุทธินะครับต่อมาเงินสดต่อยอดขายลูกหนี้ต่อยอดขายแล้วก็สินค้าคงเหลือต่อยอดขายที่ดินอาคารอุปกรณ์สุทธิต่อยอดขายแล้วก็เจ้าหนี้การค้าต่อยอดขายและสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่อยอดขายเห็นไหมฮะมันจะเทียบกับยอดขายหมดเลยซึ่ง8ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาทำการในรายการนะครับจะสังเกตว่าในรายการที่เห็นอยู่ในสไลด์เนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยอย่างดังที่จากกรณีของโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าจะเพิ่มขึ้น 10% ทำไมใช้110ล่ะก็คือตัวของนะมาเทียบกับเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก 10% ก็คือตัวมันบวกด้วย 10% ก็คือเป็น110นะครับพอ110คูณด้วยจากปีที่ผ่านมาก็คือเป็น 2,520.1 นะครับคราวนี้88.56% มาจากไหนมันก็มาจากการที่เราเปรียบเทียบอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราคูณด้วยตัวของยอดขายนะครับขอโทษต้นทุนนะฮะต้นทุนคือพวกต้นทุนของขอโทษค่าเสื่อมราคาต่างๆของปีที่ผ่านมานะครับนะตัวเลขตัวนี้เนี่ยจะมีคำอธิบายไว้ซึ่งอาจารย์กัลยาณีท่านดร.กัลยาณีท่านทำไว้ให้เรียบร้อยละอันนี้จะมีคำอธิบายอยู่ข้างล่างนะครับก่อนที่จะนำเข้านั้นจะออกมาเป็น 2,331.8 นะครับแล้วก็มีค่าเสื่อมนะ 10.31% อันนี้ก็จะมาจากอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีรายการที่คำนวณนะครับ อยู่นะครับคราวนี้ต่อมานะครับก็จะมาในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายนะครับแล้วก็เงินปันผลนะครับซึ่งก็คือบอกว่าปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้น 8%แล้วก็ปันผลในส่วนของหุ้นสามัญก็คือ 1.6 นะครับคูณด้วยจำนวนหุ้นนะครับนั้นจะเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นเนี่ยครับของในงบกำไรขาดทุนเนี่ยที่เป็นการพยากรณ์โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือโตขึ้น 10% เนี่ยก็จะมีกำไรนะครับสุทธิเนี่ยโตขึ้นจากปีก่อนหน้านี้เนี่ย86สมมติ86ล้านนะครับเป็น 93.8 ล้านนะครับท่านนักศึกษาจะเห็นนะกำไรสุทธิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นโดยที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 2,291 เป็น 2,520.1 นะฮะนั่นก็คือจะเพิ่มขึ้น 93.8 ล้านนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัดมานะครับในส่วนของตัดมาก็คือในส่วนของการพยากรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงินนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็จะเอาอัตราส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวไป8อัตราส่วนนั่นแหละมาใส่นะฮะเพื่อคำนวณในส่วนของเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลือนะครับที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับจากตรงนี้นะครับรวมลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1,879 เป็น 2,036.6 นะครับคราวนี้พอในส่วนของหนี้สินนะก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ

คราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการจัดหาเงินทุนคือ116.6เนี่ยนะครับก็คือเราใช้ตัวเงินจ่ายเท่าเดิมคือ50นะฮะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็น 1,970 นั่นแสดงว่าส่วนต่างเท่ากับ 66.6 ดังนั้น 66.6 เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นการที่จัดหาเงินทุนโดยจากตัวเงินนะครับจากตัวเงินจ่าย 66.6 พอ 66.6 บวกด้วย50มันก็กลายเป็น 116.6 ดังนั้นพอ 116.6 ปุ๊บมันก็เลยทำให้ยอดรวมของสินทรัพย์กับหนี้สินและทุนที่ตามที่อาจารย์อธิบายไว้ตอนต้นจะเท่ากันนะฮะตรงในส่วนตรงนี้นั่นก็คือโดยการจัดหาเงินทุนเราก็รู้เลยว่าถ้าเราเพิ่มยอดขายเข้าไป 10% เราจะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่ม 66.6 ล้านบาทนะฮะนั่นก็คือทำให้เราต้องมีการพยากรณ์แล้วเราทราบล่วงหน้าว่าเราต้องมาจัดหาเงินทุนคราวนี้ส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่อาจารย์ได้พูดอธิบายมาเนี่ยลองยกตัวอย่างนะครับข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงินมา3ข้อนะฮะอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วตอนต้นนะฮะข้อจำกัดมีอะไรบ้างถ้าอัตราส่วน debt to equity ratio 3:1หมายความยังไงนะครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับและสุดท้ายเลยจงอธิบายถึงขั้นตอนการพยากรณ์โดยวิธีอัตราร้อยละของยอดขายมาพร้อมกันเมื่อกี้บอกแล้วมีกี่ขั้นตอนนะฮะนักศึกษาลองกลับไปทบทวนดูนะครับก็มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็หวังว่านะครับนักศึกษาจะเข้าใจนะครับโดยสภาพรวมแล้วก็หวังว่าอาจารย์นักศึกษาจะกลับไปทบทวนแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูท้ายบทนี้นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับซึ่งผู้เขียนคืออาจารย์เองครับอาจารย์โยธินทวีกิติกุลนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับหน่วยนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็เรียนว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับพอมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็จะฝากนักศึกษาเนี่ยลองค่อยๆอ่านนะครับวันนี้อาจารย์เองก็จะพยายามช่วยสรุปนะครับในเนื้อหาสาระที่สำคัญให้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนแรกเลยส่วนที่1ก่อนเลยนะครับส่วนที่1นะครับก็คือเรามาดูเรื่องของความหมายก่อนนะครับว่าความหมายของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะครับ working capital หรือ WC เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรนะครับความหมายก็คือเงินทุนของกิจการที่นำไปลงทุนในสินทรัพย์นะครับหมุนเวียนนะครับหรือหมายถึงสินทรัพย์หมุนเวียนรวมนั่นเองนะครับก็คือหมายความอะไรหมายถึงตัวเงินสดนะครับหลักทรัพย์ในความต้องการลูกหนี้สินค้าคงคลังนั่นเองนะครับนั่นคือความหมายรวมโดยความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมหรือเราเรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนต่อมานั้นก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิก็คือ net working capitalNWC นะครับก็คือเป็นถ้าดูจากสมการที่อาจารย์นำเสนอในสไลด์ให้เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยสุทธิเท่ากับนำสินทรัพย์หมุนเวียนหักออกด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็เมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะครับก็คือประกอบด้วย1เงินสดนะครับ2หลักทรัพย์ในความต้องการนะหรือหลักทรัพย์ลงทุน3ก็คือลูกหนี้4สินค้าคงเหลือนะครับส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนั้นก็จะเป็นหนี้สินระยะสั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งได้แก่อะไรบ้างเช่นตั๋วเงินจ่ายนะครับหรือเจ้าหนี้การค้านะครับส่วนเหล่านี้ก็คือเป็นส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนะครับหนี้สินระยะยาวเนี่ยเราจะไม่เอามารวมในส่วนตรงนี้นะฮะดังนั้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตรงนี้เนี่ยก็คือหมายรวมก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหักด้วยหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองนะครับก็หมายความว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหรือ NWC นั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาดูครับเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานสุทธินะครับส่วนนี้เนี่ยก็คือถ้าดูตามชื่อภาษาอังกฤษก็จะเห็นชัดเจนว่า net operating working capital นะครับหมายถึงอะไรคือหมายถึงส่วนต่างของสินทรัพย์ที่นำมาในการดำเนินงานหรื
และก็หนี้สินหมุนเวียนในจากการดำเนินงานก็คือในส่วนนี้เนี่ยจะเอาส่วนที่ดำเนินงานจริงๆนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานเนี่ยเราก็จะตัดออกไปนะครับซึ่งในส่วนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาลองดูนะครับในตำราว่าซึ่งอาจารย์ได้มีคำอธิบายในส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ขอมาดูถัดมาเลยนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยโดยความมุ่งหมายคือว่าเราจะทำอย่างไรให้การจัดการหมุนเวียนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพนะครับโดยมีสภาพคล่องและระดับกำไรที่ต้องการความหมายของสภาพคล่องเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่านักศึกษานะครับในทางการเงินเนี่ยคำว่าสภาพคล่องเนี่ยหมายถึงอะไรสภาพคล่องหมายถึงการที่เรานำเปลี่ยนแปลงนะครับสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ไปเป็นเงินสดนะครับโดยให้เป็นเงินสดนะครับว่าเงินสดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเงินสดเนี่ยก็คือ 100% เลยนะครับอันนี้ก็คือสามารถนำมาใช้ได้เลยแต่ถ้าลูกหนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยขายไปแล้วแต่รอเรียกเก็บนะครับดังนั้นความเรียกว่าความสภาพคล่องเนี่ยระดับสภาพคล่องเนี่ยจะน้อยกว่าเงินสดละนะครับดังนั้นยิ่งถ้าเป็นสินค้าคงคลังเนี่ยนะหรือสินค้าคงเหลือเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันยิ่งน้อยไปกว่านะครับเงินสดแล้วก็ลูกหนี้เพราะอะไรเพราะสินค้ายังอยู่ในสินค้ายังอยู่กับตัวของเราเลยยังไม่ได้ขายออกไปเมื่อยังไม่ขายออกไปมันก็ยังอยู่ในของเราดังนั้นการที่จะก่อให้เกิดรายได้ก็ยังไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ได้นะไม่เหมือนลูกหนี้ลูกหนี้เนี่ยเราขายสินค้าไปแล้วนะฮะแต่ขายเป็นเงินเชื่อรอเรียกเก็บนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มาศึกษาในรายละเอียดลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ขอย้ำเลยว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับโดยมีสภาพคล่องและกำไรในระดับที่ต้องการนะครับต่อมานะครับก็คือนโยบายการจัดหาเงินทุนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับซึ่งนักศึกษาเห็นจากในกราฟเนี่ยได้เห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนนะครับก็คือจะอยู่โซนของข้างล่างนะฮะนักศึกษาจะดูนะฮะว่าจะอยู่ตรงส่วนนี้นี่คือตรงนี้ได้แก่อะไรบ้างตรงนี้ได้แก่ในเรื่องของในส่วนของพวกอาคารที่ดินนะครับพวกเครื่องจักรนะฮะต่างๆเนี่ยก็คือในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อมาก็คือในส่วนถัดมานั้นก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนะสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรเนี่ยอาจารย์ก็ได้อธิบายในด้านข้างบอกว่ามันเพื่อที่เราต้องการดำรงไว้นะครับเพื่อของการลงทุนขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นเงินสดขั้นต่ำนะครับหรือลูกหนี้ขั้นต่ำหรือสินค้าคงเหลือขั้นต่ำนะซึ่งดำรงไว้ตลอดระยะเวลานะครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ประกอบด้วยตรงนี้ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนชั่วคราวนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนชั่วคราวเนี่ยจะเห็นว่าทำไมมันเป็นโค้งไม่เหมือนเป็นเส้นขนานกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถาวรเนื่องจากว่าความต้องการเงินเนี่ยมันจะขึ้นตามวัฏจักรของเวลาหรือความต้องการเงินเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีความต้องการเงินเนี่ยมันก็จะมีความต้องการเนี่ยสูงสุดนะครับเมื่อหมดความต้องการเราก็จะลดใช้นะเงินทุนลงมาจนแตะนะครับเส้นของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนั่นเองพอเมื่อไหร่มีความต้องการก็กลับขึ้นมาอีกนะครับสูงสุดนะครับพอระดับสูงสุดแล้วเมื่อไหร่ลดระดับของการใช้ก็จะลงมาอยู่ระดับเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรอีกเช่นกันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มีไว้ชั่วคราวเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูนโยบายหรือทางเลือกในการจัดหาเงินทุนนะครับเมื่อกี้เราได้ดูวัตถุประสงค์ได้ดูนโยบายนะครับได้ดูวัตถุประสงค์ไปแล้วแล้วก็เราได้ดูเรื่องของนโยบายนะฮะของการต่อมาก็คือทางเลือกแหละนะทางเลือกเนี่ยประกอบด้วย3ทางเลือกด้วยกันทางเลือกที่1เนี่ยนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบสมดุลนักศึกษาลองดูในภาพนะครับว่าการจัดหาสมดุลก็คือในส่วนของยาวก็จะลงทุนในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรส่วนจัดหาเงินทุนระยะสั้นนี้ก็จะเป็นชั่วคราวก็จะเป็นส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อว่าอีกลักษณะหนึ่งคือนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบระมัดระวังนะครับซึ่ง
แบบระมัดระวังเนี่ยก็คือจะใช้ยาวเนี่ยคุมไปทุกอย่างเลยนะครับเพื่อความมั่นใจว่าฉันได้เงินทุนระยะยาวมาแล้วเนี่ยสามารถจะไปใช้กับสั้นก็ได้ใช้กับยาว

0: ก็ได้อันนี้คือแบบระมัดระวังนะครับก็จะเห็นว่าปีกาที่อาจารย์ได้นะครับนำเสนออยู่ในสไลด์นี่จะเห็นว่าจะครอบคลุมหมดนะครับต่อมานะครับเป็นลำดับสุดท้ายก็คือเป็นประเภทสุดท้ายคือนโยบายจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเสี่ยงนะครับแบบนี้เนี่ยก็คือแบบเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียละเอาง่ายๆเลยก็คือฉันเก็บเงินไว้ให้ระยะยาวเนี่ยนะฮะเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรอีกครึ่งหนึ่งล่ะจริงๆแล้วมันต้องดำรงไว้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องนะครับเอาระยะสั้นมาใช้กับระยะยาวด้วยซ้ำเลยมันก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าเก็บเงินไว้กับตัวน้อยๆเพื่อสร้างผลตอบแทนเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับถึงการกำหนดปริมาณและวงจรของเงินทุนหมุนเวียนนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดนะฮะซึ่งอาจารย์ได้ทำให้เห็นว่าอันที่หนึ่งเลยก็มีประเภทธุรกิจนะประเภทธุรกิจเนี่ยเป็นตัวกำหนดเลยว่าถ้าธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เรื่องสั่งสังเกตดูนะว่าเขาต้องการเงินทุนที่สูงนะครับเงินทุนสูงเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จหรือการที่เขาจะเรียกว่าสินค้าคงเหลือของเขาเนี่ยก็คือบ้านที่กำลังรอระหว่างสร้างเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีถึง2ปีครึ่งนะเห็นไหมเขาต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานโยบายการดำเนินธุรกิจแล้วก็ต่อมาก็คือปริมาณยอดขายถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการยอดขายเพิ่มเราก็ต้องมีการหมุนเวียนหรือการจัดหาเงินทุนที่เพิ่มขึ้นมาต่อมาการแข่งขันยิ่งถ้ามีการแข่งขันสูงแน่นอนสุดเงินทุนหมุนเวียนเราก็ต้องใช้เยอะนะครับพอสมควรเลยแหละนะครับต่อมาก็คือฤดูกาลนะครับหรือเทศกาลนะครับอย่างตอนนี้เทศกาลเห็นไหมฮะเทศกาลทานเจเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ต้องรีบอะไรฮะหาเงินทุนหมุนเวียนมาเพื่อจัดหาซื้อวัตถุดิบนะโดยเฉพาะพวกผักนะครับหรือพวกที่อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเรื่องของการทานเจนะครับก็จะใช้ในช่วงนี้ต่อมานะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กำหนดในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเช่นกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูต่อนะครับในส่วนถัดมานะครับว่าเราได้รู้จักในเรื่องของธุรกิจภาพรวมไปละเรื่องของการกำหนดคราวนี้เรามาดูว่าไอ้วงจรการดำเนินงานเนี่ยนะครับหรือ operating cycle เนี่ยเรามาดูว่าการที่เราจะศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างในส่วนนี้เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่การได้รับวัตถุดิบจนถึงรับเงินสดจากลูกหนี้นะครับรับได้รับส่วนซึ่งช่วงระยะเวลาของการสั่งซื้อวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยเราจะตัดออกไปนะฮะเราจะไม่ได้ให้ความสนใจเราจะให้สนใจกับการได้รับวัตถุดิบจนถึงได้รับเงินจากลูกหนี้คราวนี้วงจรธุรกิจเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เนี่ยการได้รับวัตถุดิบมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ขบวนการนะครับผลิตจนได้เป็นสินค้าแสนลูกแล้วขายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้รับเงินจากลูกหนี้นะครับลักษณะการขายอย่างนี้เนี่ยคือเราเป็นการขายเชื่อนะครับขายเป็นเงินเชื่อดังนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับตั้งแต่ได้รับวัตถุดิบจนถึงขายสินค้าเนี่ยตรงนี้เราหมายถึงนะครับอายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือนะครับจากขายไปถึงได้รับก็คืออายุเฉลี่ยของลูกหนี้ดังนั้นวงจรของการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คือประกอบด้วยอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้านั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูต่อตัวอย่างในการคำนวณว่าบริษัทสุโขทัยร่วมใจเนี่ยนะครับต้องการคำนวณวงจรการดำเนินงานก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือกระบวนการผลิตจนได้รับสินค้าเสร็จรูปเนี่ยนะครับก็คือเป็นระยะเวลา100วันอายุเฉลี่ยของลูกหนี้ตั้งแต่ขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อจนได้รับชำระหนี้เนี่ยเป็นระยะเวลา55วันดังนั้นวงจรดำเนินงานเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออายุเฉลี่ยสินค้าเท่ากับ100บวกด้วยอายุของลูกหนี้55เท่ากับ155ดังนั้น155เนี่ยถ้าในรอบ1ปีเนี่ยเราก็บอกว่าเอา365หารด้วย155เนี่ยก็ออกมาเป็น 2.35 รอบต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าธุรกิจนี้สามารถลดระยะเวลาลงได้ รอบของการดำเนินงานหรือรอบของการทำธุรกิจนะฮะหรือของการหมุนเวียนของการทำธุรกิจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับงั้นถ้าบริษัทใดมีระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับเวลาที่ยาวขึ้นก็หมายความว่ารอบที่จะทำในการทำธุรกิจก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
6: เอ้า
5: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
6: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ย
5: เรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ
6: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: พอแค่อีพอกว่าดอ STOU Channel

ก็คือในส่วนที่2ก็คือเราจะมาดูรายละเอียดละว่าในรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงในภาพรวมว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยความหมายเป็นยังไงวัตถุประสงค์นโยบายเนี่ยมีกี่ทางเลือกนะครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของที่2ก็คือบอกว่าการจัดการเงินสดนะครับและเงินลงทุนชั่วคราวเนี่ยเราต้องบริหารยังไงนะครับอ่ะเรามาดูความหมายก่อนนะครับในความหมายเนี่ยของเงินสดเนี่ยนะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าในอาจารย์ได้นำความหมายของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับมานะครับก็เกิดตามประกาศออกมาเนี่ยก็คือบอกเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทนะครับอันนี้ก็ลองดูรายละเอียดนะครับส่วนมาตรฐานการบัญชีเองก็จะพูดลักษณะที่คล้ายเคียงกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูถึงวัตถุประสงค์นะครับทำไมต้องถือเงินสดอันที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ transaction motive นะครับก็คือหมายว่าการทำงานเนี่ยเราต้องดำเนินอยู่เป็นตลอดระยะเวลาเงินสดมันก็เสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงนะครับให้การดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับคราวนี้อันที่สองล่ะก็คือป้องกันเงินสดขาดมือเมื่อเกิดยามฉุกเฉินนะครับ precautionary motive ก็คือหมายความว่าไงว่าแน่นอนที่สุดเวลาที่เราทำดำเนินธุรกิจไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะจัดหาสินค้าหรือเราต้องการที่จัดซื้ออย่างเร่งด่วนคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเงินสดที่ถือไว้ในมือเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นหรือสิ่งที่จำเป็นที่มาใช้ในเพื่อให้ในธุรกิจขนาดนั้นได้จะมาส่วนที่3เนี่ยนะครับสำหรับเมืองไทยเองเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับหรือค่อนข้างไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นะครับก็คือการลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรนะครับเราเรียกว่า speculativeนะครับmotive นะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะพบเห็นบ่อยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีเงินเหลือเนี่ยเขาก็จะโยกเงินตรงนี้เนี่ยนะครับไปไว้สำหรับของการลงทุนนะครับแต่สำหรับเมืองไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะนำเงินไปฝากในรูปแบบของเงินฝากธนาคารซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรูปแบบการลงทุนหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาต่อว่ารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเมื่อกี้เราได้ศึกษาตัววงจรการดำเนินงานตอนนี้เรามาดูต่อว่าแล้ววงจรเงินสดล่ะวงจรเงินสดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินธุรกิจนะครับวงจรเงินสดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินธุรกิจเรามาดูอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้เนี่ยในความหมายของวงจรดำเนินธุรกิจเนี่ยประกอบด้วยนะครับวงจรดำเนินธุรกิจเนี่ยจะประกอบด้วยอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้คราวนี้ในความหมายของวงจรเงินของเงินสดแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าอายุของเจ้าหนี้นะครับหักด้วยอะไรครับวงจรดำเนินธุรกิจนะครับหักด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้จะเท่ากับวงจรเงินสดขอโทษนั่นก็คือในสมการที่1หรือความหมายที่1ที่นักศึกษาสามารถดูได้ในส่วนของข้างล่างนี้นะครับอาจารย์ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวงจรเงินสดเนี่ยเราจะได้จากวงจรดำเนินธุรกิจก็คือจะครอบคลุมนะฮะช่วงทั้งหมดหักด้วยอายุของเจ้าหนี้นะครับก็จะออกมาเป็นวงจรของเงินสดในส่วนความหมายที่2ก็คือวงจรเงินสดก็คือเอาอายุสินค้าของอายุเฉลี่ยของสินค้านะครับบวกด้วยอายุของลูกหนี้หักด้วยอายุของเจ้าหนี้ก็คือพูดง่ายๆเอาส่วนที่1นะครับอายุของสินค้านะครับบวกด้วยอายุของลูกหนี้แล้วก็หักด้วยของเจ้าหนี้คราวนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนอาจารย์ก็ขอนำเสนอนะการคำนวณให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นกันที่เรามาลองดูนะครับว่าอายุเฉลี่ยของสินค้าเนี่ยเท่ากับ100วันอายุเฉลี่ยของลูกหนี้นะครับเท่ากับลูกหนี้การค้าเนี่ยอยู่ที่55วันแล้วก็อายุของเจ้าหนี้อยู่ที่40วันดังนั้นในสมการที่2เนี่ยนะครับเราก็แทนค่าก็คือบอกว่าวงจรเงินสดเนี่ยก็คือ100วันมาจากไหนมาจากอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วย55วันมาจากอายุเฉลี่ยของลูกหนี้บวกกันแล้วก็หักด้วยอายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้คือ40วันก็ออกมา115วันนั่นก็หมายความว่าวงจรเงินสดในการดำเนินงาน1รอบของธุรกิจต้องใช้ตั้งแต่ได้รับสินค้าจนถึงขายได้รับชำระหนี้นะครับกลับมาแล้วเนี่ยก็คือ
เป็นระยะเวลาถึง115วันนะครับพอ115วันถ้าระยะเวลายิ่งสั้นกว่านี้ล่ะสมมติว่าเหลือ90วันอันนี้ก็ยิ่งดีกับธุรกิจแสดงว่าการรับเงินหรือวงจรเงินสดที่เงินสดที่จะกลับมาเข้าสู่ธุรกิจก็จะเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามถ้าธุรกิจนะครับมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจาก115วันกลายเป็น130วันอย่างนี้ไม่ดีละสำหรับธุรกิจก็คือว่ากว่าที่เงินวงจรเงินสดหรือเงินที่จะหมุนเวียนกลับเข้ามาบริษัทนั้นต้องใช้เวลาถึง130วันใน1รอบของการดำเนินงานอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับต่อมาเรามาดูซิว่าเทคนิคการจัดการกับเงินสดจะทำอย่างไรได้บ้างแล้วตรงนี้ในส่วนนี้อาจารย์ก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1การจัดการกับเงินสด2การจัดการกับเงินสดจ่ายนะครับ3การควบคุมเงินสดนะครับการจัดการเงินสดก็คือทำยังไงที่จะให้ได้รับเงินสดนะจากลูกหนี้ของเราได้เร็วเราก็ต้องมีวิธีการอย่างเช่นอาจจะมีการตั้งศูนย์ตัวแทนหรือระบบตู้ใบทางตู้ไปรษณีย์ในระบบนี้เมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเราเรียกว่า lockbox system นะครับส่วนอีกระบบนึงคือระบบหักบัญชีอันนี้ค่อนข้างที่เห็นในเมืองไทยแล้วนะครับต่อมาก็คือกิจการส่งmessenger ไปเก็บเงินเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งส่วนการจัดการเงินสดจ่ายเนี่ยก็คือการจ่ายแล้วก็ชะลอการจ่ายแล้วไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าเราไม่จ่ายนะเราจ่ายแต่เราจะจ่ายในลักษณะที่ชะลอนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือสั่งจ่ายด้วยตัวแลกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชะลอการจ่ายต่อมาก็คือการควบคุมเงินสดนะครับอันนี้ก็จะมีการทำเรื่องของการกระทบยอดนะเงินฝากหรือทำรายงานเช็คหรือกำหนดเงินสดขั้นต่ำทำให้เรารู้ว่าเราต้องควบคุมอย่างไรนะครับต่อมานะครับเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะทำให้เรารู้ว่าเงินสดที่อยู่ในมือของเรานั้นเนี่ยเพียงพอหรือไม่เพียงพอนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับเราก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่างบประมาณเงินสดซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับในขั้นตอนที่1นะครับก็คือเราจะทำการนะครับประเมินการของเงินสดรับก่อนนะครับก็คือเราก็จะทำในรูปแบบของกระดาษทำการเงินสดรับนะครับออกมาให้เรียบร้อยก่อนซึ่งอาจารย์ได้นำเสนอไว้ในหนังสือนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับในรายละเอียดนิดหนึ่งต่อมาขั้นที่2ก็คือการทำประมาณการเงินสดจ่ายก็ทำกระดาษทำการเงินสดจ่ายนะครับขั้นตอนที่3ก็คือประเมินทำงบประมาณเงินสดนะครับทำงบประมาณเงินสดซึ่งในงบประมาณเงินสดเนี่ยอาจารย์ก็ตัดตอนมาให้ดูในรูปด้านข้างนะครับก็จะได้เห็นว่าเวลาที่นะครับในช่วงเวลาที่เงินสดเกินหรือขาดนะครับอย่างช่วงที่เงินสดขาดเราก็จะต้องมีการกู้ยืมนะครับอย่างเช่นในกรณีของเดือนสิงหาเนี่ยนักศึกษาลองดูนะครับว่า เงินสดนะที่ต้นงวดยกมาแล้วมาจากเงินสดจากดำเนินงานแล้วก็เงินสดส่วนเกินเนี่ยเห็นว่าขาดนะกรกฎาคมก็ขาดสิงหาก็ขาดแสดงว่าเราต้องมีการกู้ยืมมานะครับต้องกู้ยืมมาอย่างในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราต้องกู้ยืม 100,000เดือนสิงหาเราต้องกู้ยืม 500,000 นะครับแต่พอเดือนกันยาเรามีเงินเข้ามาเหลือเพียงพอแล้วก็ชำระคืนอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับนักศึกษาสามารถติดตามหรืออ่านในรายละเอียดได้ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนและคำนวณเป็นรายละเอียดแล้วก็ได้นำเสนอไว้นะครับอ่ะคราวนี้ต่อมานะครับแบบจำลองเงินสดซึ่งมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือแบบที่1นะครับคือ Baumol model นะครับซึ่งถูกค้นพบถูกนำเสนอโดยวิลเลียมบาวมอลในคริสต์ศักราช1952นะครับก็เปรียบเหมือนเงินสดคงเหลือนะครับจะเห็นว่าเงินสดคงเหลือเนี่ยพอใช้มามันก็ถึงจุดถึงระดับล่างเมื่อไหร่พอถึงระดับล่างก็เติมมาแต่เขาก็มีใช้การบริหารคล้ายๆกับสินค้าคงเหลือก็คือเอาเฉลี่ยเมื่อไหร่ลงมาถึงเฉลี่ยปุ๊บก็เตรียมจัดหาเงินทุนเพิ่มละแล้วก็เพื่อที่จะไว้สำหรับรอบถัดไปนี่คือลักษณะของการจัดการเงินสดแบบบาวมอลต่อมาของแมนออนะครับซึ่งนำเสนอโดยนะครับสองท่านด้วยกันก็คือเมอร์ตันเฮชมิลเลอร์กับเดนิเอลออในปีคริสต์ศักราช1966นะครับก็โดยนำวิธีการประยุกต์

ข้ามาก็คือมีเรื่องของ control limit theory นะครับก็หมายคือโดยกำหนดว่าระดับเป้าหมายนะครับระดับเป้าหมายของที่การต้องการใช้เงินสดอยู่ตรงไหนแล้วก็ระดับที่สูงสุดกับต่ำสุดอันนี้เพื่อต้องการให้เห็นว่าขีดให้อยู่ในขอบของการใช้เงินนะครับตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็นำเสนอในรายละเอียดแล้วก็รูปแบบของการคำนวณไว้นะฮะในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเวลาจำกัดอาจารย์ก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงคร่าวๆว่าในรูปแบบของมิลเลอร์แอนด์ออร์นี่ก็คือสร้างนะครับระดับเป้าหมายแล้วมีขีดจำกัดบนและล่างนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือแบบจำลองสโตนนะครับหรือสโตนโมเดลเนี่ยสโตนบีได้นำเสนอในคริสต์ศักราช1972นะครับก็คือเอาแนวคิดของมิลเลอร์แอนด์ออร์เนี่ยนะครับมาประยุกต์ต่อคือสร้างอินเนอร์ก็คือภายในอีกนะครับเมื่อกี้มีขอบบนขอบล่างแต่นี้สร้างขอบภายในแล้วก็ขอบในล่างขอบในบนนะครับยังไม่พอก็คือมีการพยากรณ์ก็คือใช้ค่า K ซึ่งพยากรณ์จะดังเห็นได้ดังรูปเนี่ยว่าถ้าเกิดเราไม่มีการพยากรณ์ว่าเงินสดเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้สังเกตพอเส้นปะเนี่ยพอเรารู้ว่าต่อไปเนี่ยเงินมันจะลงไปถึงติดเกือบติดใกล้ศูนย์เนี่ยแต่พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็รีบมีการเตรียมการจัดหาเงินเห็นไหมฮะกลับมาที่ระดับเป้าหมายได้นะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการของสโตนนะครับอันนี้ก็คือโดยหลักการเขาประยุกต์ของมิลเลอร์แอนด์ออร์มานะครับล่ะครับต่อมาเรามาดูการจัดการเงินทุนชั่วคราวนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการถือหลักทรัพย์หรือเงินที่เรามีอยู่เนี่ยแทนที่เราจะถือเป็นเงินสดเราก็เอาไปลงทุนนะครับแล้วก็หรือเป็นลักษณะของเงินสดขั้นต่ำหรือเป็นการแสวงหากำไรนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับในการที่การลงทุนเนี่ยมันมีหลักการหรือมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอาจารย์ขอข้ามมาในส่วนต่อมาก็คือการจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนะครับซึ่งการจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับก็คือจะมีเรื่องของตัววัตถุประสงค์ก่อนว่าการจะเราจะถือลูกหนี้เพื่ออะไรนะครับเราจะถือลูกหนี้เนี่ยเพื่อให้มียอดขายและกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการถือลูกหนี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยให้มีสภาพคล่องที่ลูกหนี้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นมันต้องมากำหนดในเรื่องของนโยบายการให้สินเชื่อกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องกับอะไรครับกับเงื่อนไขการที่เราได้จากเจ้าหนี้ของเราด้วยเช่นกันดังนั้นเวลาที่เราจะบริหารในส่วนของลูกหนี้ให้ดีนั้นหนึ่งเราต้องมีวิธีการจัดเก็บหนี้ที่ดีเหมือนกันก็คือนโยบายการจัดเก็บหนี้กับระยะเวลาที่การจัดเก็บหนี้เนี่ยต้องให้สอดคล้องกันและสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการควบคุมเองเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้ลูกหนี้ของเราเนี่ยรู้ว่าลูกหนี้รายนี้เนี่ยครบใกล้ครบจำนวนแล้วเราต้องมีเอกสารหรือหนังสือไปเตือนให้ลูกหนี้มาชำระเงินนั่นก็คือการจัดทำบัญชีลูกหนี้รายตัวนะครับอีกการหนึ่งก็คือการจัดทำงบแยกอายุนะครับของลูกหนี้และสุดท้ายก็คือเราใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์ว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยรายใดเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าไปควบคุมดูแลหรือกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดนะครับลูกหนี้เกิดหนี้เสียได้นะครับต่อมาในเรื่องของการจัดการสินค้าคงเหลือครับการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าโดยความหมายก็บอกว่าของมาตรฐานทางการบัญชีเนี่ยนะครับก็บอกว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยหมายถึงสินทรัพย์ที่มีลักษณะใดต่อไปนี้คือถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการก็คือมีไว้ที่ถือไว้เนี่ยเพื่อขายหรือเพื่อประกอบธุรกิจ2 อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตนะครับ3 อยู่ในรูปของวัตถุดิบนะนี่คือความหมายของสินค้าคงเหลือนะครับดังนั้นอาจารย์ขอสรุปความหมายให้อย่างง่ายๆก็คืออันที่1ก็คือสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองอันที่2คือสินค้าที่อยู่ระหว่างผลิตอันที่3ก็คือวัตถุดิบนะทั้ง3ส่วนนี้เราถือว่าเป็นสินค้าคงเหลือนะครับคราวนี้ในการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรจะสังเกตนะฮะตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นมาจนถึงขณะนี้เนี่ยอาจารย์จะให้เห็นว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอาจารย์จะนำเสนอในวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์

ของแต่ละเรื่องเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหรือต้องการมีเป้าหมายอย่างไรนะครับอย่างในกรณีนี้ก็เช่นการจัดการของสินค้าคงเหลือก็เช่นกันวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็คือเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการถือสินค้าคงเหลือแล้วทำให้มีกำไรจากการมีสินค้าคงเหลือแน่นอนที่สุดสินค้าคงเหลือเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้านะครับเพราะว่าสินค้ายังอยู่กับเราไม่สามารถที่จะขายออกไปได้นะครับขณะเดียวกันเราก็มาดูว่าปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อระดับสินค้าคงเหลือของเราก็คือยอดขายถ้าเราขายไม่ได้สินค้าก็กองอยู่ที่เราแล้วถ้าสินค้าถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นเราต้องเร่งให้ขายในช่วงแต่ละฤดูกาลเช่นเสื้อผ้าหน้าร้อนก็ต้องรีบให้จบในหน้าร้อนเสื้อผ้าหน้าหนาวต้องให้จบในหน้าหนาวระยะเวลาการผลิตสินค้าบางชนิดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาการผลิตที่ยาวนานส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีนะครับคราวนี้ค่าจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันซึ่งก็คือการสั่งซื้อถ้าเราสั่งซื้อเยอะเราต้องใช้พื้นที่เก็บเยอะเห็นไหมฮะแน่นอนที่สุดต้นทุนในการสั่งซื้อก็จะถูกแต่ค่าการเก็บรักษาจะสูงพอเราสั่งซื้อน้อยนะครับต้นทุนในการเก็บรักษาเราก็จะแพงแล้วขณะเดียวกันก็จะเกิดอีกเสี่ยงนึงก็คือว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสก็คือถ้าหากที่เราต้องการผลิตเนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถนะไม่สามารถที่จะผลิตได้มันก็จะทำให้สินค้าขาดมือหรือทำให้ไม่สามารถขายได้นะครับหรือนำเสนอสู่ผู้บริโภคได้ต่อเวลาทันต่อเวลานั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าวิธีการที่เราจะวางแผนหรือควบคุมเนี่ยในเครื่องมืออะไรบ้างแน่นอนสุดก็คือ EOQ นะครับ EOQ เนี่ยนะครับอาจจะมาเรียนกันหลายวิชาละแล้วก็เจอเรียกว่า economics order quantity นะครับก็คือการจัดการสั่งซื้อที่ประหยัดนั่นเองนะครับคราวนี้ในการคำนวณตรงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของที่จะพิจารณาถึงปริมาณสินค้านะครับแล้วก็การคาดหวังแล้วก็การประมาณค่าจ่ายนะครับต่อมานะครับอาจารย์จะให้จะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนเนี่ยมันจะมี2เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือจุดสั่งซื้อครับ reorder point ก็คือเมื่อไหร่ที่เราใช้สินค้าไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมว่ามันจะต้องมีการสั่งซื้อเข้ามามันก็ต้องเกิดระยะเวลาการรอคอยดังนั้นการรอคอยก็จะทำให้สินค้าขาดมือได้นะครับดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าดังนั้นจะทำให้เพื่อป้องกันให้สินค้าเกิด lead time แล้วหายไปก็คือเรามีเรื่องของ safety stock เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะฝากให้นักศึกษาลองติดตามดูนะครับคราวนี้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการวางแผนและควบคุมนะครับสินค้าคงเหลือนะครับก็คือมีการระวังระบบนะครับเรื่องของบัตรสินค้านะครับการทำงบแยกแล้วก็ระบบการควบคุมนะครับเลยอย่างเช่นมีระบบ ABC มีระบบจิตหรือระบบบาร์โค้ดหรือฉลากเฉลี่ยซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้นำเสนอซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะดูได้นะครับในส่วนท้ายเนี่ยนะครับนะครับลองนะฮะอยากให้นักศึกษาลองดูนะครับว่านะครับว่าอาจารย์มีคำถามนะครับคำถามให้กลับมาลองทบทวนที่อาจารย์ได้บรรยายตั้งต้นมี5ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยจงอธิบายถึงนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเสี่ยงมาพอสังเกตนะลองกลับไปดูสิครับว่านโยบายทางเลือกเนี่ยมีอยู่3ทางเลือกแบบสมดุลนะครับแบบที่2คือแบบที่3คือกล้าเสี่ยงเนี่ยนะครับว่ากล้าเสี่ยงเนี่ยเป็นยังไงก็คือการที่จัดหาเงินทุนแบบเพียงพอดีนะครับอันนี้ก็ลองกลับไปดูรูปนะครับซึ่งมีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับต่อมาวัตถุประสงค์การถือเงินสดเพื่ออะไรแน่นอนสุดก็คือมี3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ2ป้องกันขาดมือและ3เพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรนั่นเองนะครับต่อมาวงจรเงินสดนะฮะเมื่อกี้วงจรเงินสดก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินงานนะครับวงจรดำเนินงานนะครับก็บอกว่าถ้าเราจะดูวงเงินสดก็คือเอาวงจรดำเนินงานหักด้วยอายุของเจ้าหนี้นะครับนี่คือสมการที่1กับอายุของสินค้าคงเหลือบวกด้วยอายุของลูกหนี้แล้วก็หักด้วยอายุของเจ้าหนี้ก็มาเป็นวงจรเงินสดนะครับอันที่4นะครับลองมาดูสิครับว่าจงยกตัวอย่างการควบคุมลูกหนี้มา1วิธีนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ใช่เลยละอยากเราให้นักศึกษากลับไปดูซิว่าวิธีนี้นะมีวิธีอะไร
นะครับอันสุดท้ายนะครับจงอธิบายถึงระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัยอันนี้อาจารย์เพิ่งพูดเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่คือ safety stock เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับแน่นอนสุดระยะเวลาการขนส่งมันทำให้เกิดการ lead time ดังนั้น safety stock ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของอะไรครับระยะเวลาการรอคอยถูกไหมฮะนั่นก็คือทั้งหมดนะครับส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับก็ตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงความในหน่วยที่6นี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงอะไรครับ1การจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับการจัดการการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมีความหมายยังไงทางเลือกอย่างไรแล้วต่อมาอาจารย์ได้พูดแต่ละเรื่องก็คือ1ในแง่ของเงินการจัดการเงินสดการจัดการลงทุนแล้วก็ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นนะครับและส่วนสุดท้ายก็อาจารย์อยากฝากไว้ก็ใช้วิให้นักศึกษาลองกลับไปทบทวนที่ตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในชุดวิชาการจัดการการเงินหรือ32303นะครับในหน่วยที่9ซึ่งผู้เขียนในหน่วยนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ยุวดีชัยศิรินะครับสำหรับอาจารย์ผู้บรรยายวันนี้ก็คืออาจารย์โยธินทวีกิติกุลนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยซึ่งก็จะเป็นหัวข้อซึ่งต่อเนื่องจากหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะครับซึ่งลักษณะของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับจะคล้ายถ้าเกิดนักศึกษาได้นะครับในหน่วยที่6มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหน่วยที่9นี้ก็จะเป็นหน่วยที่เกี่ยวเนื่องต่อกันนะครับก็คือหน่วยนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนนะครับระยะสั้นซึ่งการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเนี่ยก็มีระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับซึ่งนักศึกษานะครับจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับสำหรับในส่วนแรกเลยนะครับซึ่งเราจะมาทำความรู้จักนะครับก็คือในเรื่องของความหมายเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วว่าการความหมายของเงินทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือการจัดหาเงินทุนหรือการก่อหนี้สินระยะสั้นนะครับโดยมีระยะเวลาคืนเนี่ยใช้คืนของเงินกู้ระยะสั้นหรือการก่อหนี้ระยะสั้นเนี่ยภายใน1ปีนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้เนี่ยที่เราได้กู้ยืมมาเนี่ยเราจะนำไปใช้ในการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับอย่างที่ทราบนะครับเวลาที่เราจะดำเนินงานของธุรกิจก็จะมีลูกหนี้นะครับมีสินค้าคงเหลือในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไปช่วยเสริมนะครับในเรื่องของการหมุนเวียนของธุรกิจนะครับแม้ในเรื่องของบางครั้งเองเงินสดเนี่ยขาดมือก็การกู้ระยะสั้นก็จะมาช่วยเสริมในเรื่องของเงินสดเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเภทของเงินทุนระยะสั้นนะครับซึ่งรายละเอียดอาจารย์ขอให้ดูก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับในแต่ละเรื่องนั้นน่ะจะประกอบด้วยนะครับก็คือประเภทของเงินทุนระยะสั้นของประเภทระยะสั้นเนี่ยอันที่1เลยก็คือสินเชื่อการทางการค้านะครับเราเรียกว่าเทรดเครดิตนะครับอันที่2ตราสารพันธุ์เราเรียกว่า commercial paper ซึ่งเราเรียกสั้นๆว่า CP นะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นเงินกู้ระยะสั้นก็คือ short term loan นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือเงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักประกัน secure loan กับเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน unsecure loan นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรต่อมาก็เงินกู้ชนิดกำหนดวงเงินคือ line of credit กับเงินกู้ชนิดหมุนเวียนก็คือ revolving credit นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยเราจะจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยมาจากที่ใดได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยเรามาดูว่าในแง่ของสินเชื่อทางการค้านะครับในวงธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่แหล่งใหญ่นะฮะที่เป็นที่นิยมกันแพร่หลายนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราการซื้อสินค้าเราซื้อวัตถุดิบหรือจะซื้อสินค้าก็ตามเนี่ยเจ้าหนี้นะครับเราก็จะขอนะครับในลักษณะของเป็นเงินเชื่อทางการค้านะครับหรือสินเชื่อทางการค้า
ทำให้เรามีระยะเวลาที่เราจะ

นำสินค้าหรือวัตถุดิบเนี่ยไปผลิตนะครับกรณีของวัตถุดิบเองไปผลิตผลิตเสร็จแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับมันก็มีระยะเวลาที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนนะครับในแง่ของการจ่ายชำระเงินได้นะครับหรือเอาสินค้ามาแล้วก็มีระยะเวลาในการขายพอขายเสร็จแล้วก็เงินไปชำระหนี้นั่นก็คือถ้าเรามีระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อทำให้เราสามารถที่จะหมุนเงินได้สะดวกขึ้นนะครับต่อมาก็คือสินเชื่อจากตลาดเงินในระบบนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นได้ว่าจะเป็นธนาคารที่อยู่ในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็คือได้แก่อย่างธนาคารใหญ่ๆนะครับ5แห่งก็ตามหรือธนาคารขนาดเล็กก็ตามเนี่ยก็จะมีเรื่องของวงเงินสินเชื่อต่างๆนะครับในรูปแบบของวงเงินเบิกเกินบัญชีก็ตามหรือวงเงินขายรถเช็คหรือวงเงินเฉพาะกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับต่อมาก็คือสถาบันนะการเงินกิจนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะกู้ซื้อบ้านนะครับหรือจะทำธุรกิจบางประเภทอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยธนาคารออมสินนะฮะอาจารย์ยกตัวอย่างธนาคารออมสินซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะรับฝากเงินอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยธนาคารออมสินเขาก็จะมีลักษณะของการปล่อยกู้ให้สินเชื่อโดยเฉพาะกับลูกค้ารายย่อยนะครับต่อมาก็คือสหกรณ์นะครับสหกรณ์เนี่ยก็จะมีสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์ออมทรัพย์อันนี้ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะไปกู้ยืมได้นะครับต่อมาสุดท้ายเลยก็คือโรงรับจำนำโรงรับจำนำก็คือเราเอาสินทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับไปประกันนะครับประกันแล้วก็ได้รับเงินออกมาก็คือไปจำนำนั่นเองเนี่ยเราก็ได้รับเงินออกมาเอามาหมุนเวียนนะครับส่วนต่อมาคือส่วนที่3ก็คือสินเชื่อตลาดการเงินนอกระบบนะครับก็เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลหรือการกู้ยืมบริษัทกับกรรมการนะครับหรือจะเป็นการเล่นแชร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่เป็นสินเชื่อทางการค้านะครับคราวนี้เรามาดูว่าสินเชื่อการค้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสินเชื่อทางการค้าเนี่ยเริ่มแรกเราก็จะมีลักษณะของการที่พูดคุยเข้าไปติดต่อก่อนนะครับกับทางผู้ขายสินค้านะครับก็คือเป็นอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วก็คือสินเชื่อทางการค้าเนี่ยเราก็เข้าไปคุยนะครับไปเจรจาเสร็จแล้วพอคุยเจรจานะครับผู้ขายเองก็จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ซื้อนะครับตามหลักเกณฑ์นะครับของการให้สินเชื่อนะโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น5-4นะครับประกอบด้วย5-4 ตัวที่1ก็คือเราจะดูเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ในที่นี้ก็คือคุณลักษณะหรือคุณอุปนิสัยใจคอของผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยเขามีนิสัยใจคออย่างไรเช่นนะครับเขาชอบเล่นการพนันไหมถ้าชอบเล่นการพนันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความเสี่ยงนะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีนิสัยดีตั้งใจทำงานประกอบธุรกิจอันนี้เราค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับต่อมาตัวที่2ก็คือ capacity ก็คือความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยแล้วก็ดูว่าที่ผ่านมาหรือเคยติดต่อกันไหมหรือในวงธุรกิจเองเนี่ยนะครับซึ่งลูกค้ารายนี้ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นยังไงเราก็อาจจะสอบถามเพื่อนในวงธุรกิจถ้าวงเพื่อนในวงธุรกิจบอกว่ามีนิสัยดีแล้วก็มีการชำระอย่างสม่ำเสมอเราก็ถือว่าเราเกิดความมั่นใจละนะฮะในส่วนที่2ก็คือในความสามารถในการชำระหนี้ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเรื่องของหลักประกันนะเรื่องของเงินทุนนะครับว่าเงินทุนของเขาเนี่ยแคปิตอลเนี่ยเขามีเงินทุนมากน้อยเพียงพอหรือเปล่านั้นในการที่เขาจ่ายสินค้าเราจำนวนเยอะไปขายนะครับส่วนตัวที่4ก็คือ collateral ก็คือหลักประกันนะครับหลักประกันในที่นี้เราติดต่อกันเริ่มแรกเรายังไม่ค่อยไว้ใจกันเราก็อาจจะมีการให้วางเงินสดเป็นหลักประกันหรือเอาตั๋วสัญญาใช้เงินมาวางเป็นหลักประกันเป็นต้นนะครับสุดท้ายก็คือภาวะเศรษฐกิจ condition ก็คือเรามาดูว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราจะให้สินเชื่อหรือจะให้เงินสินเชื่อทางการค้ามากน้อยเพียงไรนะครับดังนั้นองค์ประกอบก็คือตัว 5-4 เนี้ยก็จะมาพิจารณาในแง่ของลูกค้าของเราที่จะขอเป็นนำสินขอเหมือนจะเป็นสินเชื่อทางการค้าในแง่เอาสินเชื่อเอาสินค้าเราไปก่อนนะครับแล้วก็จะเงินทีหลังนะครับต่อมาก็

คือรูปแบบถัดมาก็คือสินเชื่อการค้าโดยการใช้ตัวสัญญาใช้เงินอันนี้ก็เพื่อความสร้างความมั่นใจนะครับให้แก่ผู้ขายเองก็คือผู้ซื้อเนี่ยจะต้องออกตัวสัญญาใช้เงินนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับให้กับทางผู้ขายว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ชำระนะฮะผู้ขายผู้ซื้อเองเนี่ยไม่ชำระเงินผู้ขายก็สามารถนำตัวสัญญาเนี้ยไปเรียกร้องนะครับที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระเงินได้ดังนั้นตัวสัญญาตัวนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นหลักประกันหรือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็ดูว่าสินเชื่อการค้าโดยการรับรองตัวนะครับตัวแลกเงินเนี่ยโดยองค์ประกอบของตัวแลกเงินเนี่ยจะประกอบด้วย3ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือผู้ออกนะครับฝ่ายที่2คือผู้รับรองนะครับฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายผู้รับนะครับงั้นผู้ออกเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ขายนี่แหละคือผู้ออกเนี่ยออกให้กับผู้ซื้อเนี่ยออกให้กับผู้ขายนะครับผู้ซื้อออกให้กับตัวแลกเงินให้กับผู้ขายนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ขายเนี่ยขอโทษผู้ซื้อเนี่ยนะครับมั่นใจว่าจะจ่ายเงินแน่นอนถ้าหากไม่จ่ายเนี่ยจะมีบุคคลคนหนึ่งบุคคลที่3ในที่นี้ก็คือผู้รับรองตัวคือธนาคารเนี่ยจะมาทำหน้าที่ในการจ่ายเงินแทนให้กับผู้ซื้อนะครับโดยที่การรับรองตัวตรงนี้เนี่ยเราเรียกอาวาลนะครับอาวาลคำว่าอาวาลเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสทำให้มีมูลค่านะครับอาวาลตัวนี้บอกว่าทำให้มีมูลค่าตัวแลกเงินเนี่ยโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนออกให้กับผู้ขายผู้ขายก็ไม่มั่นใจก็บอกว่างั้นไปให้ธนาคารเป็นบุคคลที่3รับรองได้หน่อยได้ไหมเพราะธนาคารเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็มั่นสร้างความมั่นใจดังนั้นพอทำให้เกิดมูลค่าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสร้างมูลค่าเรียกว่าอาวาลนะครับหรือการรับรองตัวนั่นเองนะครับทำให้ตัวใบนี้มีมูลค่าขึ้นมานั่นเองนะครับนั่นคือประเภทที่3ของการสินเชื่อทางการค้าโดยการรับรองตัวนะครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามาดูต่อว่าเงื่อนไขและต้นทุนนะครับเงื่อนไขและต้นทุนของสินเชื่อการค้านะครับมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับโดยส่วนที่1คือการกำหนดเวลาเริ่มต้นของเงื่อนไขสินเชื่อนะครับการกำหนดวันเริ่มต้นนะครับก็จะรูปแบบที่1คือปรากฏในใบกำกับสินค้าก็คือพูดง่ายใบกำกับสินค้าคือใบส่งของนั่นเองเมื่อไหร่ที่ใบส่งของให้ก็คือนับวันหรือเวลาจากใบส่งของนั้นเลยนะครับส่วนที่2นะคือกำหนดวันเริ่มต้นจากวันที่ได้รับสินค้าก็คือ arrival of goods ก็คือ AOG หรือ receive of goods ก็คือ ROG นะครับส่วนที่3นะครับก็คือการกำหนดวันเริ่มต้นนะครับจากวันสิ้นเดือนนะครับของที่สั่งซื้อสินค้านั่นคือ end of month หรือ EOM นะครับคราวนี้ต่อมาก็คือพอเราได้กำหนดวันเริ่มต้นของการเงื่อนไขแล้วต่อมาก็คือกำหนดเวลาในการให้ส่วนลดนะครับกำหนดเวลาให้ส่วนลดก็คือระยะเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลดเนี่ยอยู่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นจูงใจที่ให้กับลูกค้าเร่งนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ขายนั่นเองต่อมาก็คือการกำหนดอัตราส่วนลดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะจูงใจว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเรียกเก็บหนี้เร็วเราอาจจะเพิ่มอัตราการให้ส่วนลดที่สูงขึ้นนะครับต่อมาก็คือการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายเลยว่าก็ตามคุณจะไม่รับส่วนลดหรือคุณก็ต้องชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ครบกำหนดนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนของต้นทุนของสินค้าทางการค้านะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับโดยปกติทั่วไปในทางการค้าก็จะกำหนดว่า2ทับ10 n ทับ30นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าถ้าผู้ซื้อมาชำระเงินภายใน10วันจะได้ส่วนลดเนี่ย 2% ถ้าสมมติว่าซื้อสินค้าในราคาเป็นมูลค่า100บาทเขาก็จะจ่ายเงินเพียง98บาทดังนั้นส่วนลด 2% ก็คือ2บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่ต้องการส่วนลด2บาทนะครับตรงนี้เขาต้องจ่ายเงินภายในอีก

ภายใน30วันนะครับภายใน30วันก็คือภายใน30วันเนี่ยหรือภายใน20จากไม่รับส่วนลดก็คือหรืออีกเวลา20วันเขาก็ต้องชำระเงินนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือขอบเขตทั้งหมดก็คือกำหนดระยะเวลาที่ครบกำหนดคือ30วันนั่นเองพอ30วันคุณต้องชำระเงิน100บาทเต็มจำนวน

ส่วนลดนะครับเรามาดูนะครับการคำนวณโดยมีสูตรการคำนวณก็คือส่วนที่1เนี่ยถ้าเป็นส่วนรับเงินสดก็เป็นสมการก็บอกว่าส่วนรับเงินสดเนี่ยที่ได้รับหารด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วก็300คูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับเครดิตก็คือ365นะครับของจำนวนวันที่ครบกำหนดส่วนลดนะครับคูณด้วย100ส่วนวิธีการหนึ่งก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนลดหารด้วยเปอร์เซ็นต์เงินสดสุทธิแล้วคูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับส่วนลดนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูการคำนวณนะครับการคำนวณเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเวลาที่เราจะดูว่าเอ๊ะส่วนลดที่เราได้รับเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะมาดูว่าคิดออกมาเนี่ยเป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปเปรียบเทียบว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็มาดูในขั้นตอนที่1ว่าคำนวณตัวเงินสดส่วนลดก่อนนะครับก็คือมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีที่1จากเงินสดสมมติว่าเราซื้อสินค้าเนี่ยนะในจำนวน 5,000 บาทโดยมีเงื่อนไขว่า n ทับ10เนี่ยขอโทษ1ทับ10 n 30ก็คือหมายว่าเราจะได้ลดเงื่อนไขในส่วนลดเนี่ย 1% ถ้าชำระเงินภายใน10วันแต่ต้องชำระเงินไม่เกิน30วันนั่นก็คือส่วนลดเนี่ยเราก็จะมาคิดจำนวนหาเงินส่วนลดก่อน 5,000 บาทคูณด้วยส่วน 1% ที่เป็นส่วนลดก็คือได้เท่ากับ50บาทคราวนี้สินค้าที่หักส่วนลดแล้วนะครับก็จะเป็น 5,000 ลบด้วย50บาทก็จะเป็น 4,950 บาทดังนั้นคำนวณต้นทุนก็คือ50บาทหารด้วย 4,950 คูณด้วย100ก็มาเป็น 1.010% สำหรับระยะเวลา20วันนะครับส่วนต่อมาถ้าเกิดเราคำนวณเป็นลักษณะของเปอร์เซ็นต์ส่วนลดก็คือ 1% นะครับก็เอา100ลบ 1% ก็ออกมาเป็น99นั้น 1% หารด้วย 99% คูณด้วย100ก็ออกมาเป็น 1.010% สำหรับระยะเวลา20วันถ้า2วิธีการเนี่ยทำยังไงก็จะต้องได้เท่ากันนะครับต่อมานะครับเราจะมาคำนวณโดยใช้สมการโดยมีระยะเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องละคราวนี้เราจะดูว่าในเงินส่วนลดเนี่ยเราจะได้50บาทถูกไหมฮะส่วนลด50บาทส่วนข้างล่างก็คือส่วนที่หักส่วนลดก็คือ 5,000 ลบ50ก็คือ 4,950 นะครับคูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับเงื่อนไขของการได้รับส่วนลดคือ20วันของจำนวนวันทั้งหมด365วันอันนี้เราทำให้เป็นต่อปีก็จะไปออกมาเมื่อกี้เนี่ยต่อ20วันก็คือ 1.010% คราวนี้เป็นต่อปีเนี่ยพอคำนวณออกมาจะได้ 18.43% ต่อปีนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับที่เป็นทำให้เป็นต่อปีโดยใช้เป็นอัตราส่วนร้อยละเหมือนกันนะครับก็คือหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็คือ 1% หารด้วย 99% หรือ100ลบ1นั่นเองคูณด้วยระยะเวลาที่ได้เงื่อนไขของสินเชื่อทางการค้าก็มาออกมาเป็น 18.43% เห็นไหมฮะ2วิธีการนี้ก็จะได้เท่ากันคราวนี้ขั้นตอนที่3ถ้าเกิดเราเลือกดูว่าถ้าเราเนี่ยจะไปกู้เงินนะครับไปกู้เงินเนี่ยเพื่อมาชำระในค่าสินค้ากับเราเลือกวิธีการที่จะใช้ส่วนลดเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราไปกู้มาได้ต่ำกว่าต้นทุนสินเชื่อทางการค้าคือต่ำกว่า 18.43% แล้วก็หมายความว่าเราเนี่ยจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการที่เราใช้สินเชื่อทางการค้านะครับหมายความว่ากู้เนี่ยจะถูกกว่าที่เราจะเลือกใช้สินเชื่อทางการค้าถ้าสมมติว่าเราไปกู้มาได้ 10% เนี้ยแสดงว่าต้นทุนในการที่เราไปกู้มาเนี่ยก็จะถูกกว่าต้นทุนของสินเชื่อทางการค้านั่นเองนะครับคราวนี้อาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่1เนี่ยถ้าเราให้ส่วนลดในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเนี่ยถ้าเราให้โดยที่มีระยะเวลาแตกต่างกันสมมติว่าเรากำหนดว่าเราให้1ทับ10 n ทับ30นะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยเราจะกำหนดก่อนว่าเราให้1ทับ n 1ทับ10 n ทับ20
ก็คือหมายความว่า

ส่วนลดใน10วันนะครับต้องชำระเงินภายใน20วันอันนี้เนี่ยเราเวลาเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะได้ 36.9 แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนเพิ่มระยะเวลาขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มระยะเวลาขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะได้นะครับมีต้นทุนการค้าเนี่ยก็จะลดลงเหลือ 18.4 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเรายิ่งเพิ่มเป็น45วันก็จะเหลือ 10.50 ดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้าหนี้เราเป็นเจ้าหนี้หรือเราเป็นผู้ขายเนี่ยเราต้องพิจารณาในจุดนี้ว่าถ้าเรายิ่งเพิ่มระยะเวลาต้นทุนหรือสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะได้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าในทางของกับกันถ้าเป็นผู้ซื้อเองเนี่ยถ้าระยะยาวขึ้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะต้นทุนในการซื้อสินค้าของเขาก็จะลดลงจาก36เหลือ18เหลือ10นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับล่ะจาก 1% นะครับจูงใจให้ไปเป็น 2% ล่ะโดยเงื่อนไขเหมือนเดิมคือ 2% ต้องชำระภายใน10วันแล้วก็ไม่ครบกำหนดชำระไม่เกิน20วันเนี่ยนะครับก็คือ 74.5% แต่พอเราขยายวันนะครับลงมาที่ขยายวันออกไปเนี่ยให้ชำระภายใน30วันจาก74วัน 74.5 เหลือมา 37.2 ถ้าเกิดขยาย45จะเหลือ 21.3 นะนั่นก็เป็นข้อที่จะบอกให้รู้ว่าในส่วนของเจ้าหนี้เองต้องดูว่าถ้ายิ่งขยายวันเนี่ยก็คือผลตอบแทนที่เราจะได้รับก็จะน้อยลงในทางตรงกันข้ามขณะที่เป็นผู้ซื้อเองเนี่ยก็จะได้เปรียบก็คือต้นทุนในการที่จะซื้อสินค้านี่ของเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูนะในส่วนถัดมาก็คือการจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยการออกตราสารพาณิชย์นะครับการออกตราสารพาณิชย์หรือเรียกว่า commercial paper เนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับที่การออกตราสารในนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริษัทนะครับที่มีชื่อเสียงหรือมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะครับซึ่งจะปกติเนี่ยก็จะขายให้กับบุคคลทั่วไปหรือให้กับสถาบันนะครับอายุนะครับปกติแล้วก็จะไม่เกิน1เดือนหรือ3เดือนหรือ6เดือนแต่ยาวที่สุดคือไม่เกิน1ปีนะครับดังนั้นการที่จะขายในลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับปัจจุบันเองเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เนี่ยนะครับสำนักงานกลต.ก็ได้ออกมากำกับดูแลนะครับโดยเฉพาะของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะถูกให้กำหนดนะครับให้มีการยื่นเรื่องที่จะขอเสนอขายให้กับประชาชนถ้ากรณีขายให้กับบุคคลหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการขออนุญาตด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับการที่จะออก commercial paper เนี่ยออกสามารถออกได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ไปอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานกลต.แล้วนะครับดังนั้นการที่จะออกหนังสือเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่แล้วการที่ผมเห็นในตามหน้าหนังสืออาจารย์เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ออกมาในลักษณะของตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดแล้วซึ่งเขาถูกควบคุมโดยสำนักงานกลต.อยู่แล้วดังนั้นการออกก็จะง่ายกว่านะครับงั้นรูปแบบของการออกเนี่ยก็จะมี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1เนี่ยก็คือออกโดยการขายโดยตรงเรียกว่า direct place market ก็คือพูดง่ายๆก็คือผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ที่ออกตราสารเนี่ยก็ทำการขายโดยตรงนะครับทำการขายโดยตรงเลยก็คือออกในประกาศในหน้าสังคมพิมพ์ว่าฉันจะออกฉันจะระดมเงินทุนระยะสั้นนะเป็นระยะเวลา6เดือนให้อัตราดอกเบี้ย 2.5% หรือ 2-3% อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะประกาศขายผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนที่2ก็คือเป็นรูปแบบของการออกขายโดยผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์ก็คือดีลเลอร์มาร์เก็ตนะครับส่วนใหญ่แล้ววิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีที่นิยมมากกว่าเพราะวิธีแรกเนี่ยบริษัทจะยุ่งวุ่นวายยุ่งยากนะครับแล้วก็ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลคอยตอบคำถามว่าได้เวลาหรือยังหรือจะขายคืนยังไงโอ้โหนะครับสารพัดมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะแยะซึ่งงานประจำก็เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นใช้วิธีที่2เนี่ยบริษัททั่วไปเนี่ยจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบเขาผักภาระทั้งหลายแหล่เนี่ยให้กับผู้

ผู้ขายผู้ค้าหลักทรัพย์โดยตรงเลยแล้วก็ผู้ค้าหลักทรัพย์เขาได้อะไรเขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมจากการขายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเงินกู้ระยะสั้นนะครับในส่วนของเงินกู้ระยะสั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนตัวที่1เลยเราเรียกว่าเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD นะครับ OD เนี่ยนะครับก็ถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยก็อาจารย์จะเปรียบเสมือนเห็นเหมือนบัตรเครดิตนะครับซึ่งเราได้วงเงินมานะครับเราต้องไปขอสินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะได้วงเงินมาพอเราได้วงเงินมาแล้วเนี่ยนะครับทางเราเรียกว่าเครดิตไลน์นะครับเครดิตไลน์ก็คือมีวงเงินแต่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บสมมติเราต้องการใช้วงเงินนะครับเราต้องใช้วงเงินอาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าสมมตินะครับวันที่10เนี่ยอาจารย์ต้องมีการจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับเวลาที่จะใช้วงเงิน OD เนี่ยจะใช้ร่วมกับบัญชีจะใช้ในผ่านบัญชีกระแสรายวันเราเรียกว่าเป็นบัญชีกระแสรายวันนะครับซึ่งบัญชีกระแสรายวันเนี่ยก็จะใช้เช็คนะครับในการเบิกถอนสมมติว่าวันที่10เนี่ยอาจารย์ต้องมีการชำระค่าสินค้าแต่ปรากฏว่าโอ้เงินขนาดนี้อาจารย์ติดขัดมากเลยอาจารย์ก็เลยตีเช็คไปก่อนเลยเพื่อที่จะชำระหนี้นะเพื่อไม่ให้ผิดชำระหนี้คือ 3,000 บาทพอถอนออกจากธนาคารปรากฏว่าเงินในบัญชีจริงๆไม่มีนะครับพอไม่มีปุ๊บธนาคารก็จะออกให้ก่อนนั่นก็คือเริ่มเป็นการกู้ธนาคารแล้วนะครับจะเห็นสังเกตว่าในบาลานซ์เนี่ยติดลบละ 3,000 แต่ว่าเช็คของอาจารย์เนี่ยตีออกไปแล้วธนาคารก็ถ้าเกิดลูกค้าเจ้าหนี้มาขึ้นเงินก็จะได้เงินตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่พอวันที่15อาจารย์ได้รับชำระเงินอาจารย์ก็นำเข้าไปฝากนะครับ 8,000 นั้นจากสังเกตว่าจากเมื่อกี้ติดลบกลายเป็นบวกแล้วดังนั้นเวลาในการคำนวณสมมติว่าอาจารย์ได้วงเงิน OD 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 17.5% ต่อปีในวันที่10เนี่ยอาจารย์ได้สั่งจ่ายเช็คไป 3,000 บาทนะครับซึ่งนับเป็นเวลาเนี่ย5วันทำการจากนั้นวันที่15อาจารย์เอาเงินเข้ามาใส่ก็เป็นกลายเป็นบวกนะฮะหรือเป็นตัวดำเนี่ยเราก็จะมาคำนวณกันว่าแล้วดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่ช่วงระยะเวลาที่แบงก์ออกไปให้ก่อนเนี่ยก็คือ 3,000 คูณด้วย 17.5นะครับหารด้วย100ก็คือ 17.5% นั่นเองคูณด้วยระยะเวลา5วันนะครับก็ออกมาเป็น7บาท19สตางค์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องเป็นการดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเวลาการจ่ายเนี่ยแบงก์เขาจะคิดณสิ้นเดือนนะครับแต่เวลาการคำนวณเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ละนะครับซึ่งสามารถแยกเป็นรายแต่ละรายการก็ได้หรือดูเป็นยอดรวมก็ได้นะครับอันนี้ซึ่งมีความสะดวกมากขึ้นต่อมาวงเงินขายรถเช็คนะครับวงเงินขายรถเช็คหรือขายรถตั๋วเงินเราเรียกวงเงินด้วยวงเงินนี้ว่า CBD Clean Bill Discount นะครับ CBD นะครับซึ่งวงเงินนี้นะเราก็ต้องไปขอสินเชื่อกับธนาคารก่อนว่าเราจะเอาเช็คของลูกค้าของเรามาขายนะก็คือเช็คล่วงหน้านั่นเองเช็คถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราได้รับเช็คที่ลงวันที่ก่อนหรือลงวันที่พอดีเนี่ยเราไม่นิยมนำมาขายเพราะว่าเราสามารถขึ้นเงินได้เลยนะครับเราสามารถขึ้นเงินได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเช็คที่นำมาขายหรือตัวเงินที่นำมาขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นการตีการให้จ่ายล่วงหน้าดังนั้นพอจ่ายล่วงหน้าเราก็เหมือนเสมือนหนึ่งถือเช็คใบหนึ่งซึ่งมันรอที่จะเรียกเก็บเงินนะครับรอเรียกเก็บเงินนะเราเพื่อเราต้องการทำให้เกิดประโยชน์หรือต้องการเงินหมุนเวียนมาใช้ก่อนเราก็เลยไปขอวงเงินเครดิตเนี้ยนะครับเรียกว่า CBD เนี่ยจากธนาคารเพื่อมาใช้เพื่อให้ได้เงินหมุนเวียนมาใช้ภายในธุรกิจของเรานั่นเองนะครับเราลองมาดูนะครับวิธีการคำนวณนะครับสมมตินะครับเราได้วงเงินนะครับเครดิตไลน์อยู่ที่ 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 17.5% นะครับปรากฏว่าวันที่อาจารย์ได้รับเช็คมาคือวันที่5นะครับเสร็จแล้วต้องกว่าจะครบกำหนดเนี่ยคือวันที่20กว่าจะได้เงินเนี่ยกว่าจะขึ้นเงินได้วันที่20นะครับเช็คใบนี้มูลค่า 10,000 บาทเอ๊ะอาจารย์ไม่รู้จะทำไงดีก็แต่เนื่องจากว่าเรามีวงเงินเครดิตแล้วนะครับอาจารย์วันที่5เนี่ยอาจารย์ก็เอาไปขาย

เลยนะครับนะครับให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทอาจารย์เนี่ยเอาไปขายนะครับไปขายที่บริษัทไอ้ขอโทษนำเช็คของไปขายนะครับที่ได้รับเนี่ยมาชำระของบริษัทเนี่ยไปขายที่ธนาคารนะครับเป็นระยะเวลา15วันนะครับเพราะ15วันกว่าจะครบกำหนดก็แบงก์ก็จะคำนวณ นะฮะวงเงินเช็ค 10,000 บาทนะครับ 17.5 คูณด้วยระยะเวลาคือ15วันนะครับก็จะได้เท่ากับ 71.92 สตางค์นะฮะ 71 บาท 92 สตางค์ซึ่งตัวนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้รับเงินเต็มนะครับเราก็จะถูกหักไว้นะครับหักไว้เราก็จะได้เงินจากเงินหน้าตั๋วของเราจริงๆ 10,000 แล้วก็จะได้เพียง 9,928 บาท8สตางค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เราได้รับจากการที่ขายรถเช็คนั่นเองนะครับต่อมานะครับเงินกู้นะครับที่มีลูกหนี้หรือสินค้าเป็นหลักประกันนะครับคราวนี้มันกรณีของเงินกู้ที่มีลูกหนี้เป็นหลักประกันเนี่ยโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันวิธีที่1เราจะใช้บัญชีลูกหนี้ค้ำประกันนะครับหรือว่า pledging of account receivable นะครับอันนี้ก็คือหมายว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังอยู่กับผู้ที่ขอกู้นะครับขอกู้นะครับกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่เราแต่อีกการหนึ่งก็คือการขายบัญชีลูกหนี้เราเรียกว่า factoring account receivable ก็คือกรรมสิทธิ์เนี่ยจะโอนไปให้กับผู้ที่ซื้อลูกหนี้บัญชีลูกหนี้ของเราและลูกหนี้จะต้องไปชำระหนี้โดยตรงกับผู้ที่ให้กู้กับเราละซึ่งกรณีนี้เราก็จะมีการแจ้งลูกหนี้ไว้ก่อนว่าต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหนี้คนใหม่ของคุณเนี่ยคือใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขายเรียกว่าบัญชีลูกหนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของก่อนสุดท้ายก็คือบอกว่าการใช้สินค้าเนี่ยเป็นหลักประกันนะครับการใช้สินค้าเป็นหลักประกันเนี่ยก็จะมี2ลักษณะด้วยกันก็คื วิธีที่1เนี่ยจะเป็นวิธีที่ต่อเนื่องจากที่เราไปสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเปิดขอวงเงินสินเชื่อต่างประเทศที่ไปขอเปิดนะครับไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศเราเรียกว่า letter of credit หรือ LC พอเวลาที่สินค้ามาถึงที่ท่าเรือเราก็ไม่มีเงินเราไม่สามารถเอาเงินเนี่ยไปออกสินค้าได้เราก็เลยไปขอแบงค์ทำ TR นะครับปกติแล้วเจ้า LC เนี่ยก็จะแบงค์ก็จะดูจากตัว LC แล้วก็จะมาทำ TR ให้ก็คือ Trust Receipt เนี่ยเพื่อไปออกสินค้าพอเราขายสินค้าได้หรือผลิตเสร็จเรียบร้อยที่ขายได้เราก็จะเอาเงินไปคืนธนาคารนี่คือวิธีที่1วิธีที่2คือเราฝากสินค้าไว้ที่คลังสาธารณะหรือเรียกว่า Public Warehouse นะครับแล้วเราก็เอาตัวใบประทวนเนี่ยมาให้เป็นหลักประกันให้กับผู้ให้กู้และสุดท้ายก็คือฝากคลังไว้ฝากสินค้าที่คลังสนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่คลังอาจจะเป็นของผู้กู้เองหรืออาจจะเป็นลักษณะที่อยู่กลางรางหรือกลางทุ่งเองนะครับนะครับเงินกู้สุดท้ายก็คือเงินกู้กรณีเฉพาะเงินกู้กรณีเฉพาะนี่ก็คือเงินกู้ที่เป็นเทอมโลนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ใช้เพื่อตามวัตถุประสงค์นะครับที่ของผู้กู้นะฮะอาจจะมาเพื่อสนับสนุนหรือเกิดภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆแล้วก็เอามาซ่อมแซมหรือมาปรับปรุงกิจการนะครับคราวนี้ในส่วนสุดท้ายเองก็คือคำถามท้ายหน่วยเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะฝากให้นักศึกษาลองจากที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยได้อาจารย์บรรยายมาตั้งแต่ต้นเรากลับไปดูซิว่าการกำหนดเวลาเริ่มต้นนะครับของเงื่อนไขสินเชื่อเนี่ย AOG กับ EOM เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับลองไปค้นหาคำตอบดูจากที่อาจารย์บรรยายมาเบื้องต้นแล้ว2รูปแบบการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากตราสารพันธุ์เนี่ยมีกี่รูปแบบนะฮะอาจารย์ก็ขอเกริ่นให้ก่อนเลยว่ามี2รูปแบบรูปแบบอะไรบ้างส่วนที่3คืออธิบายถึงเงินกู้โดยมีสินค้าเป็นหลักกันมีกี่ลักษณะนะครับเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับว่ามีกี่ลักษณะนะลองกลับไปลองทบทวนดูนะครับแล้วลองตอบคำถามดูนะฮะนั้นก็คือในส่วนทั้งหมดที่อาจารย์บรรยายในวันนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายวันนี้ให้นักศึกษาทบทวนต่อไปครับสวัสดีครับ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมในชุดวิชา91419การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรายการส่งเสริมนะครับก็จะมีทั้งหมด5ครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปนะครับในเนื้อหาทั้ง3หน่วยนะครับก็คือหน่วยที่7การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหน่วยที่8ในเรื่องของโครงการการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับและหน่วยที่9นะครับการบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนนะครับและในช่วงท้ายนะครับของรายการนะครับก็จะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับทั้งหน่วยที่7หน่วยที่8และหน่วยที่9ครับครับสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งนี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราได้หลายช่องทางเลยนะครับก็คือในช่องทางแรกในเรื่องของSCOU Channel นะครับทางกล่อง PSI ช่อง245นะครับและทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision นะครับหรือทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับโดยเข้าไปที่ www.scou.ac.th นะครับแล้วก็นักศึกษาเข้าไปเลือกที่SCOU Channel นะครับหรือช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับเข้าไปที่ youtube.com นะครับแล้วก็ค้นหา SCOU Channel นะครับหรือว่าเราจะเข้าไปทางFacebook Fanpage ก็ได้นะครับที่ Facebook Fanpage SCOU Channel ครับครับโดยในหน่วยที่7นะครับการบรรยายเกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับก็เป็นหน่วยที่น่าสนุกทีเดียวนะครับว่าในฐานะที่เป็นเกษตรกรนะครับในฐานะที่เราเป็นนักส่งเสริมการเกษตรนะครับเราจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการทุนนะครับและการบริหารจัดการทุนเนี่ยนะครับจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อทำให้การจัดการทุนของเราประสบความสำเร็จนะครับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับเราไปติดตามรับชมกันนะครับในตอนที่ 7.1 นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนนะครับเราก็จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจนะครับองค์ประกอบของการทำแผนธุรกิจนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับว่าขั้นตอนในการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเราจะมีขั้นตอนนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะออกแบบหน้าตาของแผนธุรกิจนะครับที่ยังสมบูรณ์นะครับในตอนที่ 7.2 นะครับเราก็จะมาอธิบายประเภทของแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนนะครับในมุมมองของเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับในภาคการเกษตรเนี่ยมันสามารถแยกออกเป็น3ภาคส่วนด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของแผนธุรกิจการผลิตนะครับแผนธุรกิจการค้านะครับแล้วก็แผนธุรกิจบริการนะครับซึ่งการเกษตรเนี่ยนะครับไม่เน้นในเรื่องของการผลิตอย่างเดียวแต่ยังไปพูดถึงในเรื่องของการค้าแล้วการบริการด้วยนะครับและทั้ง3ส่วนนี้นะครับเราจะต้องทำแผนธุรกิจนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามรับชมกันนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนนะครับเรื่องของแนวคิดการทำแผนธุรกิจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายนะครับให้ผู้ประกอบการในภาพรวมเนี่ยเห็นว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยเป็นไปอย่างประสิทธิภาพนะครับผลเกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับมันเปรียบได้กับแผนที่ชีวิตของเกษตรกรนะครับว่าเกษตรกรที่ต้องลงทุนนะครับควักเงินลงทุนนะครับลงแรงลงไปนะครับเสียเวลาลงไปเนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่เขาดำเนินการไปเนี่ยนะครับจะได้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าได้ผลตอบแทนดีนะครับธุรกิจของเขาก็เจริญเติบโตดีนะครับชีวิตการเป็นเกษตรกรของเขาก็ดีตามไปด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้แหละครับมันต้องพึ่งแผนธุรกิจทั้งสิ้นนะครับดังนั้นนะครับในมุมมองของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเราไม่ได้เน้นเพื่อจะทำแผนเพื่อจะไปขอรับเงินช่วยเหลือจากสถาบันการเงินต่างๆแต่แผนธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นการที่อธิบายให้เห็นนะครับภาพรวมของธุรกิจว่าคืออะไรเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่านะครับแผนธุรกิจเนี่ยนะครับมันในหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอยากให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของ2คำนี้ก่อนนะครับคำแรกคือ business model นะครับหรือโมเดลธุรกิจนะครับคำที่2คือ business plan หรือแผนธุรกิจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเราอาจจะมุ่งเน้นนะครับไปที่ business plan หรือแผนธุรกิจนะครับซึ่งเขาจะอธิบายรายละเอียดของธุรกิจของเราว่าทำอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำแผนธุรกิจโดยที่เราไม่เข้าใจนะครับว่าธุรกิจของเราอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับธุรกิจของเราเนี่ยมันมีอะไรบ่งบอกนะครับว่าเราจะทำเงินกับธุรกิจนั้นได้ยังไงนะครับเราก็ไม่สามารถทำแผนธุรกิจออกมานะครับ

ได้อย่างชัดเจนแล้วก็แผนธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นแค่เศษกระดาษนะครับมันไม่สามารถเอาลงไปปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นการทําแผนธุรกิจนะครับจึงขึ้นต้นนะครับจากการที่ทําโมเดลธุรกิจก่อนนะครับมองเห็นหน้าตามองเห็นภาพฟาดวาดฝันของธุรกิจของเราหน้าตาเป็นยังไงจากการทำ business model นะครับหรือสิ่งที่บ่งบอกว่าธุรกิจของเราทําเงินได้อย่างไรนะครับแล้วเราคึงไปลงรายละเอียดนะครับว่าแผนธุรกิจของเราจะทําอะไรบ้างนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนธุรกิจของเรานะครับมันมีความสําคัญเพื่ออะไรนะครับประเด็นแรกเลยจะเห็นได้ว่านะครับเขาบอกว่าการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจของเรานะครับธุรกิจเนี่ยมันจะสำเร็จนะครับได้ก่อนที่เราจะเริ่มทำด้วยซ้ำนะครับถ้าสมมติว่าเราทำแผนธุรกิจดีเนี่ยนะครับเท่ากับว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับจะเห็นการทำแผนธุรกิจเนี่ยคือทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจก่อนไม่ได้เน้นนะครับที่จะเอาไปขอรับทุนช่วยเหลือนะครับหรือทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินเลยนะครับประเด็นที่สองนะเขาบอกว่าการทำแผนธุรกิจเนี่ยมีความสำคัญคือมันเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับว่าเราอ่ะจะประสบความสำเร็จว่าเราอ่ะจะล้มเหลวหรือเปล่านะครับกับการที่เราต้องลงทุนลงแรงนะครับลงเงินนะครับในการที่ทำการเกษตรของเรานะครับและจริงๆเนี่ยนะครับเหมือนเป็นการช่างสร้างเช็คลิสต์ของเรานะครับลิสต์รายการว่าในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด10ขั้นตอนเราทำไปถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับครับประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของประโยชน์ของแผนธุรกิจนะครับอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าทำไมล่ะครับเราถึงต้องมานั่งทำแผนธุรกิจนะครับเราพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการหรือตัวเราเองนั่นแหละนะครับที่จะมองเห็นภาพวาดฝันของธุรกิจของเรานะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้เอาแผนที่อยู่ในเศษกระดาษนะครับเอาแผนที่อยู่ในหัวของเรานะครับที่ถ่ายทอดลงมาเขียนลงมาเนี่ยนะครับเอาปฏิบัติจริงนะครับแล้วเราก็เช็คลิสต์ตามนั้นนะครับว่าเราทำตามแผนธุรกิจของเราไปหรือเปล่านะครับประเด็นที่2นะครับก็แผนธุรกิจเนี่ยนะครับก็ยังเป็นประโยชน์นะครับต่อสถาบันการเงินอีกด้วยนะครับเพราะว่าแผนธุรกิจเนี่ยนะครับนอกจากที่จะให้ตัวเราเนี่ยเห็นภาพของเราแล้วนะครับแผนธุรกิจนะครับยังให้คนอื่นนะครับหรือสถาบันการเงินเนี่ยเห็นภาพธุรกิจการเกษตรของเราด้วยนะครับเมื่อเขาเห็นภาพมากขึ้นเท่าไหร่นะครับการที่เขาจะให้การสนับสนุนทางการเงินนะครับหรือการเอาเงินของเขาเนี่ยนะครับมาหมุนเวียนในธุรกิจของเรานะครับจะเป็นไปอย่างง่ายขึ้นนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าเวลาที่เราลงทุนทางการเกษตรเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้เอาเงินของเราเองนะครับมาลงทุนนะครับเราควรจะต้องนะครับไปหาเงินจากข้างนอกมานะครับถ้าเอาเงินของตัวเองเนี่ยนะครับมันต้องเป็นสัดส่วนอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วในหน่วยต้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเอาเงินจากที่อื่นมาเนี่ยนะครับเราต้องมีแผนธุรกิจนะครับและแผนธุรกิจเนี่ยนะครับต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมันสร้างผลตอบแทนได้เท่าไหร่นะครับถ้าสร้างผลตอบแทนได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าโอเคนะครับถ้าเอาเงินจากเขามาเนี่ยนะครับจะทำให้เรามีความสามารถในการคืนเงินให้กับเขาเพราะนั้นแผนธุรกิจก็เป็นประโยชน์ต่อสถาบันทางการเงินนะครับแผนธุรกิจนะครับยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะบริษัทจำกัดมหาชนนะครับที่นะครับเราบินเจริญก้าวหน้านะครับในกิจการของเรานะครับจนทำให้นักลงทุนต่างๆเนี่ยสามารถมาลงทุนกับเราได้นะครับเราสามารถนะครับเปิดแผนธุรกิจไปได้เลยนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยครับมีกำไร 20% มีกำไร 30% คุณมาลงทุนกับผมเถอะนะครับมาอ่านแผนธุรกิจของผมเถอะนะครับแล้วคุณเอาเงินมาลงทุนนะครับแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นแผนธุรกิจก็ยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนด้วยเช่นกันนะครับแผนธุรกิจนะครับยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับเมื่อเรามีแผนแล้วเนี่ยนะครับคนที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆนะครับในฝ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไร่นะครับไม่ว่าเป็นคนที่ฉีดยานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวนะครับในฟาร์มของเรานั่นแหละนะครับเขาก็จะรู้นะครับว่าแต่ละวันแต่ละเดือนเขาต้องทำอะไรบ้างนะครับต้องใช้อุปกรณ์เกษตรเท่าไหร่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตเท่าไหร่ซึ่งรายละเอียดนั่นแหละก็จะอยู่ในแผนธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในฟิลของเราด้วยนะครับว่างานส่งเสริมการเกษตรนะครับเราเน้นให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้นะครับการพึ่งพาตัวเองได้นี่ครับเขาต้องมีแผนนะครับให้ชัดเจนนะครับและปฏิบัติตามแผนถ้าเขาปฏิบัติตามแผนเนี่ยนะครับเขาก็จะพึ่งพาตัวเองได้ก็จะเข้านะครับตามแนวคิดนะครับของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองนะครับลักษณะของแผนธุรกิจที่ดีนะครับเขาบอกว่าจะทำยังไงล่ะนะครับที่จะบอกให้แผนธุรกิจมันดีนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเขาต้องบอกว่าแผนธุรกิจนั้นนะครับในภาคการเกษตรของเราอ่ะต้องบอกนะว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับจะเป็นสินค้าชนิดสินค้าอะไรในทางเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะครับหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับและผักผลไม้การเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแบบสดหรือแบบแปรรูปนะครับต้องบอกให้ได้ว่าแผนธุรกิจของเราจะทำอะไรกับเขานะครับเราต้องบอกให้ได้นะครับว่ากลุ่มลูกค้านะครับของเราคือใครนะครับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นคนที่มารับซื้อผลผลิตที่หน้าสวนนะครับอาจจะเป็นผู้บริโภคปลายทางก็ได้นะครับ

ว่ากลุ่มลูกค้าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเราก็ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องบอกให้ได้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครนะครับแผนธุรกิจนะครับจะต้องบอกมีนโยบายชัดเจนนะครับว่าปีนี้เราจะทำอะไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและผลตอบแทนจะได้กลับมาเท่าไหร่จะคืนให้กับสถาบันการเงินเท่าไหร่นะครับนโยบายต้องชัดเจนนะครับเราจะต้องวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอย่างชัดเจนนะครับไม่ละเลยจากปัจจัยภายนอกด้วยนะครับว่าปัจจัยภายนอกมันมีอะไรบ้างนะครับที่เข้ามาถาโถมนะครับแผนธุรกิจของเรานะครับและเรามีแผนรองรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝันตรงนั้นยังไงนะครับนี่สำคัญเลยในการทำแผนธุรกิจนะครับแล้วก็เราจะครับที่ทำแผนธุรกิจออกมาเนี่ยครับเป็นการส่งต่อความคิดความปรารถนาของเจ้าของนี่นะครับไปให้สู่นักลงทุนไปให้สู่สถาบันการเงินนะครับให้เขาเห็นภาพวาดฝันนะครับของเราที่อยู่ในหัวสมองที่ถ่ายทอดลงมาเป็นกระดาษในแผนธุรกิจของเรานั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับถ้านักศึกษาตามถึงตรงนี้นักศึกษาเริ่มสนใจแล้วโอ้ยแผนธุรกิจมีความสำคัญมีประโยชน์มากมายเลยนะครับแล้วถ้าวันนี้เราอยากจะทำแผนธุรกิจในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเราจะใช้แผนอะไรดีนะครับถ้าเราเป็นนักศึกษาไปดาวน์โหลดนะครับแบบฟอร์มนะครับทางอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นได้ว่าแผนธุรกิจตอนนี้มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เขาทำแผนธุรกิจมาแล้วให้เรามากรอกกันนะครับเราก็งงว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยเราจะเอาแผนธุรกิจแบบไหนดีจะพึ่งนะครับจากหน่วยงานไหนดีเป็นหลักนะครับตามฟอร์แมตของเขาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกงี้ว่านะครับแผนธุรกิจแต่ละหน่วยงานแต่ละสถานที่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วนะครับว่าเราอยากจะทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อกำหนดเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยกำหนดเป้าหมายในการทำการเกษตรของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในแผนธุรกิจนะครับมีอยู่4ประเด็นเท่านั้นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่ารายละเอียดของธุรกิจของเรานะครับว่าเราเนี่ยจะทำธุรกิจการเกษตรอะไรเราจะปลูกพืชจะเลี้ยงสัตว์อะไรนะประเด็นที่เป็นสำคัญเลยคือรายละเอียดธุรกิจของเรานะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะปลูกพืชจะเลี้ยงสัตว์จะทำการผลิตอะไรจะทำการบริการอะไรนะครับและการตลาดของเราคือใครนะครับเราจะไปขายให้กับคนไหนนะครับลูกค้าของเราคือใครนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าการตลาดของเรานะครับจะไปหาคนไหนนะครับเราช่องทางการตลาดนะครับเราจะขายแบบไหนนะครับจะขายตรงนะครับให้กับผู้บริโภคหรือจะขายอ้อมๆผ่านลูกค้าคนกลางนะครับผ่านคนรับซื้อผลผลิตนะครับแล้วการเงินของเรานะครับมันมีพร้อมพอหรือเปล่านะครับที่เราจะนะครับดำเนินธุรกิจตามนั้นนะครับซึ่งการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะครับก็ต้องพึ่งการเงินทั้งสิ้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับเอกสารที่ประกอบการสนับสนุนนะครับก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ในแผนธุรกิจที่จะซัพพอร์ตข้อมูลของเราทั้งแผนการตลาดทั้งแผนการเงินทั้งรายละเอียดของธุรกิจของเรานะครับเพราะนั้นเนื้อหาของแผนธุรกิจไม่ว่าจะมีเนื้อหาแบบไหนตามแบบฟอร์มของหน่วยงานนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้จะมีทั้งหมด4มุมมองเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นนักศึกษาทำความเข้าใจทั้ง4มุมมองนี้นะครับแล้วไม่ว่าจะแบบฟอร์มของหน่วยงานจะเป็นแบบไหนนะครับเราสามารถเอา4แบบ4เนื้อหาเนี้ยนะครับไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับคราวนี้นะครับลองมาดูนะครับว่าถ้าสกัดภาพรวมนะครับองค์ประกอบของการทำแผนธุรกิจนะครับมันมีหน้าตาอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยเขาบอกว่านะครับการทำแผนธุรกิจที่ดีนะครับจะต้องมีบทสรุปผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะที่เราทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อไปขอรับการสนับสนุนนะครับการเงินนะครับจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับเราต้องดูว่านะครับบทสรุปของเรานะครับเรากำลังทำอะไรนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับเรามีการควบคุมความเสี่ยงยังไงบ้างนะครับเนื้อหาทั้งหมดเนี้ยนะครับจะสรุปอยู่ในบทสรุปผู้บริหารนะครับในแผนธุรกิจเปิดมาก็เจอนะครับในหน้าแรกหน้าที่2เลยนะครับประเด็นที่2ในเรื่องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับว่าเราจะทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับไปเพื่ออะไรนะครับก็จะอธิบายเป็นข้อๆนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับที่เรามีอยู่นะครับที่เราคิดไว้ในหัวของเราก็ถ่ายทอดลงมาในแผนธุรกิจนะครับประเด็นที่3ในเรื่องของความเป็นมาของธุรกิจนะครับเราต้องอธิบายให้ได้นะครับว่าเรามีแนวคิดอะไรล่ะที่อยู่ดีเนี่ยครับเรามาทำธุรกิจตัวเนี้ยนะครับแน่นอนนะครับเราจะมีความวาดฝันของเราอยู่นะครับเราจะมีประสบการณ์ที่เราไปเจอคนนู้นมานะครับคนนี้มาแล้วเราคิดว่าเออนะครับการทำธุรกิจเกษตรแบบนี้มันดีนะครับเราก็เลยอยากจะมาทำบ้างนะครับแล้วเรามาทำเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องมาเขียนนะครับในความเป็นมาของธุรกิจของเรานะครับประเด็นที่4นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสินค้าและบริการนะครับที่ต้องการนำเสนอนะครับว่าในธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเราอยากจะขายสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยด้วยแบบใดนะครับเราจะผลิตสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการทำไม้ผลนะครับทำพืชผักนะครับการทำพืชอุตสาหกรรมนะครับเราต้องแยกชนิดให้ได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสินค้าเกษตรของเราคืออะไรนะครับสินค้าเกษตรของเรานะครับจะเป็นแบบปฐมภูมินะครับคือขายสดนะครับหรือว่าเราต้องการแปรรูปสินค้านะครับเราก็ต้องบอกให้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าการเกษตรของเราไม่ได้เน้นนะครับการผลิตสินค้าแต่เป็นในเรื่องของงานบริการนะครับเช่นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นะครับหรือว่าเราจัดศูนย์เรียนรู้นะครับให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้นะครับในภาคการเกษตรของฟาร์มของเรานะครับเราก็ต้องบอกให้ได้นะครับในข้อที่4เนี้ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสินค้าหรือบริการที่เรานำเสนอเนี่ยครับมันคืออะไรนะครับประเด็นที่5นะครับเราจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์ที่เราทำการเกษตรเนี่ยนะครับมันมีแผนธุรกิจนะครับว่าเราจะรองรับความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องอยู่ในข้อที่5เรื่องของวิเคราะห์ข้อสถานการณ์นะครับข้อที่6นะครับเรื่องของแผนการบริหารจัดการนะครับเราจะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยครับเราไม่เน้นนะครับการบริหารเฉพาะการผลิตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องเน้นเรื่องแผนการตลาดด้วยนะครับเราต้องเน้นเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยคนที่เข้ามาทำงานกับเราจะเป็นใครเราต้องจ่ายค่าจ้างเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับจะต้องอยู่ในแผนการบริหารจัดการนะครับรวมถึงเรื่องการขนส่งสินค้านะครับจากที่ฟาร์มไปถึงภูมิผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราจะให้การขนส่งยังไงนะครับแผนการเงินของเราไปยังไงนะครับจะอยู่ในข้อที่6ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของแผนการบริหารจัดการนะครับและแผนข้อที่7นะครับก็คือแผนการตลาดนะครับอันนี้นะครับมันเป็นประเด็นที่ต้องแยกออกมานะครับเพราะว่าเราจะต้องรู้นะครับว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยจะไปขายที่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนอยู่ในข้อที่6ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วที่ต้องแยกออกมาในข้อที่7เนี่ยเพราะอยากจะรู้ว่านะครับแผนของเรานะครับมันมีหน้าตาเป็นยังไงที่รายละเอียดชัดเจนนะครับข้อที่8นะครับแผนการผลิตนะครับก็ต้องลงรายละเอียดนะครับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับทำความเข้าใจกับเราให้ได้นะครับในแผนธุรกิจตัวนี้นะครับข้อที่9นะครับแผนการเงินของเรานะครับเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะครับว่าเราจะมีแผนการเงินรองรับความเสี่ยงนะครับทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวยังไงนะครับแผนฉุกเฉินประเมินความเสี่ยงนะครับในกรณีที่แผนของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนจะต้องทำยังไงนะครับและเรามีข้อปรับปรุงข้อผิดพลาดยังไงนะครับครับขั้นตอนในการทำแผนธุรกิจนะครับเหมือนที่ได้กล่าวขั้นต้นแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ากรอบในการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยจะอยู่ท้ายสุดเลยแต่ในการของการเขียนแผนนะครับแต่จริงเราจะนึกเรามานั่งเขียนแผนตามแบบฟอร์มเนี่ยนะครับมันไม่ออกหรอกนะครับประเด็นที่ในหน่วยเนี้ยจะอธิบายนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรวบรวมนะครับเลือกแล้วก็รวบรวมไอเดียของเราก่อนนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับว่าจริงๆเราอยากจะทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเราทำไปเพื่ออะไรนะครับหน้าตาโมเดลของธุรกิจของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์คือวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนะครับซึ่งการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเนี่ยนะครับตามแคนวาสเนี่ยนะครับก็จะมีหมด9ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าการเสนอคุณค่านะครับว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครเราจะเสนอคุณค่าอะไรดีให้กับลูกค้านะครับช่องทางการติดต่อของลูกค้าเป็นยังไงนะครับการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้านะครับกระแสรายได้นะครับกระแสรายได้หลักของเราเป็นใครนะครับทรัพยากรหลักที่เรามีที่จะต้องมาทำธุรกิจนะครับจะต้องทำยังไงนะครับกิจกรรมหลักพันธมิตรโครงสร้างต้นทุนเนี่ยนะครับจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยจนถึงค่อยมาทำแผนธุรกิจนะครับอันนี้เป็นการเกริ่นนำที่จะบอกว่านะครับการทำแผนธุรกิจจะต้องทำยังไงนะครับการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับจะเกิดนำอีกครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ขายนะครับเราต้องบอกให้ได้ว่าคุณค่านะครับที่เราจะมอบให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราจะมอบแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการผลิตการค้าหรือบริการนะครับมีช่องทางติดต่อให้กับลูกค้ายังไงการสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้ายังไงนะครับเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้ตอบแทนจากการซื้อสินค้าให้กับผู้ขายหรือพวกเราเนี่ยนะครับจะต้องทำจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่อยากจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับในเรื่องของประเภทของแผนธุรกิจนะครับคราวนี้แผนธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด3แผนนะครับแผนการผลิตเนี่ยนะครับก็จะเป็นแผนนะครับที่อธิบายในเรื่องของกระบวนการสร้างสรรค์การแปรรูปนะครับวัตถุดิบนะครับให้กลายเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับที่มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับอธิบายง่ายคือเราทำการผลิตนะครับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับจะอยู่ในธุรกิจการผลิตนะครับซึ่งนะครับธุรกิจการผลิตเนี่ยครับเขาก็ต้องทำแผนธุรกิจการผลิตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแผนธุรกิจการผลิตนะครับมันคือเอกสารนะครับหรือแผนนะครับที่จะนำเสนอกระบวนการการสร้างสรรค์นะครับการผลิตนะครับแล้วก็แปรรูปวัตถุดิบของเราเนี่ยนะครับให้กลายเป็นสินค้าและบริการนะครับตามที่ลูกค้าของเราเนี่ยครับตามที่นักลงทุนของเราเนี่ยครับสนใจนะครับจะทำยังไงก็ได้นะครับให้ทำแผนธุรกิจออกมานะครับให้เห็นว่ากระบวนการผลิตของเราเป็นยังไงนะครับซึ่งแผนนะครับธุรกิจในด้านของการผลิตเนี่ยนะครับแน่นอนจะต้องสื่อสารให้ได้ว่าธุรกิจของเราเป็นไม่ได้ธุรกิจของเรามันมีนวัตกรรมนะครับธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมันสามารถทำกำไรให้ได้แบบเหมาะสมนะครับแล้วธุรกิจในการผลิตของเราเนี่ยนะครับแน่นอนเราเน้นนะครับต้นทุนการผลิตที่ต่ำนะครับต้นทุนการผลิตที่ต่ำเนี่ยมันหาจากการที่เรามีแหล่งวัตถุดิบที่ดีนะครับและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ดีนะครับธุรกิจของเราในแผนการผลิตต้องมีคุณภาพสูงนะครับซึ่งจะต้องเน้นนวัตกรรมการวิจัยและการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรต่างๆนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับในแผนธุรกิจทางด้านการผลิตเลยที่เน้นเลยนะครับก็คือในเรื่องของการขายคุณค่าทางด้านการผลิตของเรานะครับว่าเราจะขายนะครับคุณค่าการผลิตของเราอย่างไรนะครับแผนธุรกิจทางด้านการผลิตจึงเน้นนะครับจึงเน้นเนาะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเป็นหลัก
นะครับต่อมานะครับถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากทำแผนธุรกิจทางการผลิตนะครับธุรกิจบางของกิจการของนักศึกษาจะเป็นธุรกิจการค้านะครับธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับหมายถึงธุรกิจนะครับที่มีกระบวนการการรวบรวมการจัดเก็บนะครับและการจำหน่ายสินค้านะครับทั้งในการแปรรูปนะครับทั้งค้าปลีกค้าส่งนะครับหรือเป็นตัวแทนในการจัดการก็ได้นะครับที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีรายได้จากส่วนต่างของราคาเหล่านั้นนะครับซึ่งแผนธุรกิจการค้านะครับก็จะเป็นเอกสารนะครับหรือแผนที่นำเสนอกระบวนการการรวบรวมการจัดเก็บนะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้านะครับโดยมีผลตอบแทนจากส่วนต่างสินค้าให้กับผู้ลงทุนสนใจนะครับเขาก็จะเห็นแผนของเราแล้วเนี่ยโอเคแผนการค้าของเราเป็นไปได้เขาก็จะร่วมลงทุนกับเรานะครับหรือผู้จัดการเห็นแล้วแผนเนี้ยเป็นไปได้เขาก็มาร่วมนะครับดำเนินกิจการกับเราในธุรกิจการค้านะครับคราวนี้นะครับมาดูโมเดลกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราทำแผนธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับเราต้องสื่อสารนะครับให้ได้นะครับว่าพันธมิตรของเราเนี่ยนะครับคือใครนะครับในเรื่องของธุรกิจการค้านะครับว่าใครเนี่ยนะครับจะมาค้าขายกับเรานะครับแผนธุรกิจการค้านะครับจะต้องสื่อสารให้ได้นะครับว่าเราเนี่ยครับมีความซื่อสัตย์ต่อพันธมิตรนะครับความซื่อสัตย์นะครับก็คือหมายถึงว่าเราทำการค้าเนี่ยครับแล้วทั้งสองคนนะครับได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่มีใครได้กำไรมากกว่ากันนะครับการทำธุรกิจในยุคสมัยนี้นะครับเราไม่เน้นนะครับในเรื่องของการกอบโกยผลประโยชน์เข้าหาตนเองนะครับโดยเฉพาะในมุมมองของนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเรามองว่าทุกคนนะครับจะต้องได้ความเท่าเทียมกันเกษตรกรจะต้องได้ความเท่าเทียมกันนะครับเกษตรกรได้ความเท่าเทียมกับพ่อค้าคนกลางได้ความเท่าเทียมกับผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจการค้านะครับจึงต้องเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นส่วนใหญ่นะครับแผนธุรกิจการค้านะครับจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ยาวกว้างไกลนะครับเราไม่เน้นนะครับการกอบโกยผลประโยชน์แบบชั่วคราวนะครับธุรกิจการค้าจะต้องสร้างพันธมิตรที่ดีนะระหว่างตัวเกษตรกรนะครับระหว่างพ่อค้าคนกลางระหว่างผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจการค้าถ้าเราทำขึ้นมาเนี่ยต้องสื่อสารให้ได้นะครับว่าเนี่ยแผนธุรกิจที่เราเขียนมาเนี่ยนะครับมันมีวิสัยทัศน์มากเพียงพอนะครับแผนธุรกิจการค้าเนี่ยครับมีนะครับเรื่องของราคาซื้อราคาขายที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในตัวสินค้านะครับเราต้องอธิบายการขายคุณค่านะครับทางด้านการค้าเป็นหลักนะครับซึ่งการอธิบายการขายคุณค่าด้านการค้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของพันธมิตรและเครือข่ายของเราว่าคือใครนะครับซึ่งการมีพันธมิตรและเครือข่ายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูในเรื่องของฐานข้อมูลการผลิตของเรานะครับข้อมูลสินค้าของเราว่านะครับเรามีสินค้าอะไรบ้างนะครับนอกจากฐานข้อมูลสินค้านะครับยังต้องดูฐานข้อมูลพันธมิตรและเครือข่ายของเรานะครับว่าใครนะครับเป็นคู่ค้าใครเป็นคู่แข่งกับเราบ้างนะครับแล้วเราก็หาความต้องการนะครับในเรื่องของการค้าของเรานะครับเพื่อจะขายคุณค่าให้กับด้านการค้าของเรานะครับแผนธุรกิจนะครับในเรื่องของการค้าเนี่ยนะครับเราจะต้องเขียนนะครับสื่อสารให้ได้ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับสินค้าและบริการของเราที่ทำการค้าได้ง่ายนะครับซึ่งวิธีการพวกนี้นะครับเราก็ต้องออกแบบนะครับระบบการบริการนะครับข้อมูลให้กับลูกค้านะครับว่าสินค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยสินค้าเกษตรที่เขาซื้อไปเนี่ยนะครับสินค้ามีความปลอดภัยนะครับสินค้ามีมาตรฐานนะครับสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้นะครับคนที่ทำธุรกิจการค้าในภาคการเกษตรจะต้องทำพวกนี้ไปนะครับอาจจะทำ QR code ติดเข้าไว้นะครับที่ในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของเรานะครับพอคนซื้อมาสแกนนะครับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนะครับมันมีข้อมูลย้อนกลับไปหาลูกค้านะครับแล้วก็อันนี้นะครับมันเป็นการตรวจสอบแล้วก็สร้างความเชื่อถือที่ดีให้กับลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับพึงพอใจนะครับมีเจตคติที่ดีนะครับในเรื่องของการบริการของเรานะครับมาดูในแผนธุรกิจแบบที่3นะครับคือแผนธุรกิจการค้าและบริการนะครับในภาคการเกษตรนะครับเราสามารถนะครับทำธุรกิจนะครับในเรื่องของการค้าบริการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับหรือการที่เราตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์ให้ข้อมูลนะครับในชุมชนของเรานะครับหรือให้คนภายนอกเนี่ยเข้ามารับบริการด้านความรู้กับเรานะครับเพราะนั้นธุรกิจบริการเนี่ยนะครับจึงหมายถึงนะครับธุรกิจที่ไม่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆเลยที่จับต้องได้นะครับแต่มีภารกิจในการแก้ไขปัญหานะครับอำนวยความสะดวกเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราแก้ไขปัญหาว่าคนไม่รู้ว่าต้องแก้ให้เขารู้นะครับหรือคนไม่มีความสุขครับทำไงให้เขามีความสุขกับการท่องเที่ยวของเรานะครับอำนวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะครับโดยมีรายได้หลักนะครับจากการขายบริการนะครับค่าบริการของเรานะครับที่ได้จากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเรานะครับแผนธุรกิจการบริการเนี่ยนะครับก็นะครับจะเป็นเอกสารหรือแผนที่นำเสนอวิธีการการแก้ไขปัญหานะครับการอำนวยความสะดวกนะครับและการสร้างประสบการณ์นะครับที่ลูกค้าพึงพอใจนะครับเราเน้นนะครับที่ทำยังไงได้ให้ลูกค้าพึงพอใจกับบริการของเรานะครับโดยที่เมื่อลูกค้าพึงพอใจกับบริการของเราแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะตอบแทนเป็นค่าบริการน
นะครับให้กับลูกค้าที่จ่ายให้นะครับเพราะนั้นการทำการเกษตรนะครับเราไม่เป็นที่ต้องผลิตอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องเป็นที่ทำการค้าอย่างเดียวนะครับถ้าใครสนใจ

0: ใจนะครับอยากทำการเกษตรในเชิงบริการนะครับเราก็สามารถเลือกแผนธุรกิจทำเขียนแผนธุรกิจในเชิงนะครับแผนธุรกิจการบริการก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราสนใจที่จะทำการเกษตรนะครับในเชิงการบริการนะครับเราจะต้องเขียนแผนยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าการเขียนแผนที่ดีเนี่ยนะครับเราจะต้องสื่อสารให้ได้นะครับว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะบริการของเขานะครับแล้วมันคุ้มค่านะกับการที่เขามาซื้อบริการเนี่ยนะครับกับการที่เรามาช่วยแก้ไขปัญหานะครับการที่เขาไม่รู้นะครับหรือการที่เขาไม่มีความสุขแล้วทำให้เขามีความสุขกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่าเราสามารถนะครับแก้ไขปัญหานะครับความไม่ต้องความที่เขาต้องการนะครับแล้วเราออกแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหากับเขานะครับตัวที่ราคาเนี่ยมันเหมาะสมนะกับการที่เขาจะคลายความทุกข์นะครับคลายปัญหาของเขาเนี่ยนะครับที่เขาไม่รู้ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเขาจะรับคุณค่าตามราคาที่เขาเลือกจ่ายออกมานะครับการที่เราทำธุรกิจการเกษตรนะครับที่เน้นการบริการเนี่ยนะครับเราก็เน้นนะครับการสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับการที่คนเข้ามารับบริการนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับธุรกิจแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการซื้อซ้ำนะครับลูกค้าเกิดการบอกต่อนะครับแล้วก็ทำให้เขามีทัศนคติที่ดีนะครับกับบริการของเรานะครับในภาคการเกษตรนะครับที่เราทำธุรกิจในเชิงการบริการนะครับเราต้องไม่นะครับละเลยรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเพราะว่างานนะครับในงานบริการเนี่ยนะครับมันมีความละเอียดมากเลยนะครับตั้งแต่นักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาในฟาร์มของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าโอ้โหฟาร์มนี้นะครับมันมีความน่าสนใจมากเลยนะครับที่นะครับมีคนเข้ามาให้บริการนะครับให้ความรู้นะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความสวยงามนะครับอันนี้นะครับเราต้องให้ความสนใจในรายละเอียดเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจบริการซึ่งจะแตกต่างจากการทำเกษตรในภาคการผลิตนะครับการผลิตเนี่ยนะครับในฟาร์มอาจจะไม่สวยงามมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ผลผลิตออกมาสวยงามก็เพียงพอนะครับแต่ว่าถ้าเราทำฟาร์มเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือเน้นการบริการเนี่ยนะครับในฟาร์มของเราเนี่ยนะครับต้องไม่ละเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เต็มใจนะครับที่จะบริการอย่างดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะสรุปได้ว่านะครับว่าในการทำแผนธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด3แผนหลักๆนะครับก็คือแผนการผลิตนะครับแผนการค้านะครับแล้วก็แผนการบริการนะครับการที่ทำแผนธุรกิจนะครับนักศึกษาต้องเลือกให้ได้ก่อนนะครับว่าธุรกิจการเกษตรของเราเนี่ยนะครับเราจะทำธุรกิจอะไรนะครับเราจะต้องนะครับออกแบบหน้าตาธุรกิจของเราผ่านโมเดลธุรกิจให้ได้ก่อนนะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าหน้าตาธุรกิจของเราเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะลงรายละเอียดหรือการเขียนแผนธุรกิจนั่นเองนะครับซึ่งการเขียนแผนธุรกิจนะครับจะมีแบบฟอร์มนะครับมีรูปแบบนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับตามหน่วยงานนะครับหรือตามเอกสารที่เราไปดาวน์โหลดมานะครับหรือตามที่เรามีเอกสารนะครับแผนธุรกิจนะครับที่ได้ตัวอย่างจากหลายๆที่มาเนี่ยให้นักศึกษาพึงนะครับพึงตระหนักไว้นะครับว่าจริงๆการทำแผนธุรกิจนะครับมันมีเนื้อหามากมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราจับประเด็นทั้ง11องค์ประกอบแล้วเรารู้ว่าแผนธุรกิจของเราเป็นแบบผลิตการค้านะครับหรือว่าเป็นแบบบริการนะครับเราเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเขียนนะครับในแผนธุรกิจนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าการเขียนแผนธุรกิจของเรานะครับเราเน้นนะครับเพื่อสร้างคุณค่านะครับในการทำธุรกิจการเกษตรของเรานะครับแล้วก็แผนธุรกิจของเรานะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับตามที่เราได้เขียนแผนไว้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับในหน่วยที่7นะครับในเรื่องของการทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยที่8นะครับเป็นการจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นการจัดทำโครงการนะครับนักศึกษาเวลาเราจะต้องทำโครงการต่างๆเราไปดูในหน่วยนี้ก็จะมีสาระสำคัญอยู่8ตอนนะครับคือแนวคิดเกี่ยวกับจัดทำโครงการจัดการทุนนะครับจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วการวิเคราะห์การจัดทำโครงการทุนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรนะครับแล้วก็ตอนที่3คือการจัดทำโครงการเลยนะครับเราจะทำโครงการยังไงเรามีแนวคิดยังไงเราวิเคราะห์ยังไงแล้วเราจะจัดทำโครงการมีรูปแบบในการจัดทำอย่างไรนะครับในตอนแรกเนี่ยเรามาดูถึงว่าความหมายและความสำคัญของการจัดทำโครงการนะครับของโครงการนะครับเพื่อการส่งเสริมนะครับแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการจัดทำโครงการเพื่อการส่งเสริมนะครับคือเรามาดูโครงการนะเวลานักศึกษาอ่านนิยามของคำว่าโครงการเนี่ยนิยามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาอ่านหาคำสำคัญของมันให้ได้คือโครงการก็หมายถึงแผนที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นระบบหมายถึงว่ามีขั้นมีตอนต่างๆในการจัดทำนะครับพร้อมนะครับพร้อมแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องมีแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เห็นไหมครับแผนเป็นระบบแนวปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เน้นอะไรครับเน้นการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่านะครับเน้นการใช้คุ้มค่ามีจุดเริ่มต้นนะครับสิ้นสุดของการดำเนินงานมีการกำหนดพื้นที่ในการดำเนินงานและกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบนะครับบุคคลในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับมันมีหลายนิยามอยู่นะครับคำว่าโครงการแต่คือว่านิยามอันนี้เป็นชัดเจนมากคือกำหนดแผนนะครับเป็นแผนที่จัดทำขึ้นเป็นระบบชัดเจนบรรลุวัตถุประสงค์เน้นการใช้ทรัพยากรมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอันนี้คำนิยามของมันนี่นักศึกษาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับแต่นี้การจัดทำโครงการอ่ะโครงการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ระยะเวลาวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนนำไปสู่การบริหารเมื่อเรามีแผนชัดนะเวลาเรามีแผนชัดนำไปสู่การบริหารจัดการโครงการได้อย่างชัดเจนสุดท้ายคือสร้างผลกำไรและผลตอบแทนสูงสุดให้กับโครงการที่เราจะทำลงไปเนี่ยครับนั่นคือคำสำคัญของการจัดทำโครงการจัดการทุนนะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญของมันนะครับความสำคัญทำไมต้องมีการจัดทำโครงการจัดการทุนนะครับก็คือเพื่อช่วยให้การดำเนินงานต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์นะครับเห็นไหมครับและเป้าหมายตามที่ตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเน้นกันมาเลยเราทำโครงการโครงการมันเป็นแผนนะเรามองง่ายๆโครงการมันคือแผนแผนที่มีขั้นตรงขั้นตอนวิธีการทำชัดเจนถ้าเรามีโครงการชัดเจนแน่นอนนะครับมันก็สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะช่วยให้การบรรลุวัตถุประสงค์นะครับช่วยให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวคนเองก็ได้หรือตัวองค์การก็ได้ตัวองค์กรก็ได้และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจคำตอบของผู้บริหารนะครับหรือตัวเราเองนะครับช่วยลดภาระงานหรือการทำงานที่ซ้ำซ้อนเนื่องจากแผนชัดเจนที่เขาบอกมีแผนแล้วสามารถเดินต่อได้อย่างชัดเจนช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดคุ้มค่านะครับและมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนของงานที่ไม่คุ้นเคยนั่นคือความสำคัญของทีนี้พอเวลาเราจะทำโครงการจริงๆเนี่ยก็จะมีหลักทั่วๆไปนะครับหลักการทั่วๆไปในการพุ่งมุ่งเน้นว่าจะทำไงให้ประสบความสำเร็จนะครับหลักการจัดทำโครงการจัดการทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมการเกษตรข้อแรกก็คือต้องหลักความสอดคล้องสัมพันธ์ก็ต้องสอดคล้องตั้งแต่ชื่อเรื่องวัตถุประสงค์ขอบเขตการดำเนินงานนะครับสอดคล้องกันเราจะทำอะไรมันเหมือนหลักเขียนโครงการมันต้องสอดคล้องกันแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงการมีรายละเอียดครบถ้วนเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโครงการจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นแผนชัดเจนมองง่ายๆโครงการถ้าพูดถึงโครงการก็นึกถึงแผนเนาะแผนงานที่จัดทำเป็นโครงการนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้รับผิดชอบได้ด้วยว่าผู้ถ้าใครจะมารับช่วงแทนงานแทนเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดต่อโครงการนี้ได้นะครับแต่นี้เสร็จแล้วก็มีความเหมาะสมและประโยชน์ทำแล้วโครงการมันต้องเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆและที่หลักข้อที่6คือความเป็นไปได้นะคิดโครงการไว้แล้วนำไปสู่เป็นไปได้ที่จะปฏิบัติได้จริงคุ้มค่าเดี๋ยวเราไปดูว่าจริงๆความเป็นไปได้เนี่ยเขาดูอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือก็มีจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณของคนจัดทำโครงการไม่ใช่ออกนอกกรอบนอกรอยนะครับแต่นี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการเขียนโครงการเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าถ้าเราทำโครงการไม่ต้องเขียนโครงการก่อนเนาะเขียนโครงการเอาโครงการไปสู่ปฏิบัติคือโครงการคือพูดง่ายๆคือแผนงานโครงการนั่นเองนะครับเวลาเราคิดคือความชัดเจนของโครงการเลยว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรถ้าเราคิดถึงลำดับเราจะมีกิจกรรมแผนงานโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเขียนให้ชัดเจนข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่ประกอบในการตัดสินใจว่าเราจะมีข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์อะไรต่างๆออกมาพร้อมที่จะสนับสนุนให้โครงการเราทำได้หรือไม่นะครับและเสร็จแล้วก็เวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนช่วงทำ1 2 3 4ช่วงเดือนไหนเวลาอะไรทำอะไรนะครับความเพียงพอของทรัพยากรนี่ก็สำคัญอยู่เนาะความเพียงพอและเหมาะสมดูที่เราจะทำโครงการทรัพยากรมีไหมไม่ว่าจะเป็นเงินทุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ การสนับสนุนของหน่วยงานหรือผู้บริหารหน่วยงานมีหรือเปล่านะครับแล้วก็ความสามารถของผู้บริหารโครงการและทีมงานนี่ก็สำคัญเนาะเวลาเราจะจัดการเนี่ยโครงการออกมาดีแต่ผู้บริหารจัดการไม่เป็นนะครับจัดการไม่เพียงพอทีมงานไม่เก่งนะครับก็ทำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะเขาก็ต้องปรับตัวให้มันทันกับการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จก็จะมีหลักๆอยู่7ตัวนะครับอันนี้พอต่อไปเนี่ยเวลาเราจะพัฒนาในการทำโครงการเนี่ยมีข้อ

โครงการใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครเริ่มจะทำมาเลยเนี่ยครับก็ต้องพยายามมองถึงมาตรฐานสากลและที่สำคัญคือต้องมองตลาดด้วยเวลาปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้ครับตลาดเนี่ยลูกค้าต้องยอมรับก่อนเนาะแล้วก็ต้องทำแล้วต้องต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ต่อเนื่องแล้วพัฒนาต่อยอดได้นะครับที่ตัวหนึ่งก็คือจุดคุ้มทุนของโครงการนะครับถ้าในหลักเขาบอกไม่ควรนานเกินไปนะถ้ายิ่งจุดคุ้มทุนเร็วก็ดีเพราะเราไม่ว่าจะโครงการอะไรแต่เราต้องมีเงินลงเข้าไปยืนลงทุนใช่ไหมพูดถึงผลตอบแทนเงินลงทุนถ้ามันได้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเร็วที่สุดยิ่งดี3ปี5ปีถ้านานเกิน7ปีเขาเรื่องจะไม่ค่อยดีละเขาบอกนั้นไม่ควรนานเกินกว่า7ปีนะครับผู้บริหารโครงการต้องมีความรู้ความสามารถในและความชำนาญในการตลาดเป็นอย่างดีนะสำคัญเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็แล้วแต่นะตลาดต้องนำเนาะตลาดต้องนำเพราะนั้นปรับตัวให้ทันถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องทำงบการเงินก็เอาบัญชีมาบัญชีการเงินบัญชีบริหารมาทำงบการเงินที่ได้มาตรฐานเพราะต้องผ่านการตรวจสอบเหมือนกันรับรองงบดุลงบแสดงฐานะการเงินที่ชัดเจนแล้วก็เก็บข้อมูลหรือไม่ก็อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานเพราะนั้นเป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะช่วยให้การจัดการโครงการเราประสบความสำเร็จนะครับแต่นี้พอเราจะทำโครงการแล้วนะเราจะทำโครงการเรามาวิเคราะห์นะการจัดทำโครงการจัดการทุนเนี่ยครับก็มีเคราะห์จัดใจภายในกับวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนะครับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกก็คือปัจจัยภายในภายนอกนั่นเองนะครับเราก็มาดูเขาแยกคำว่าภายในนะครับกับภายนอกเนาะเราต้องแยกให้ได้นักศึกษาเวลานักศึกษาอ่านต้องแยกคำหลักของภายในกับภายนอกนะครับภายในมีอะไรบ้างนะครับก็คือวิเคราะห์ด้านตัวบุคคลเนาะตัวเราเองเนี่ยเมื่อเราจะทำโครงการหรือว่าตัวเกษตรกรเองจะทำโครงการก็ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพแวดล้อมของตัวบุคคลที่จะลงทุนดูที่ว่าเอ๊ะตัวลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของลงทุนในการทำธุรกิจเวลาเราจัดการทุนเนี่ยทุนมันจะเน้นในเรื่องของการทำธุรกิจเวลาเราจะตัดสินใจปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยมันถือว่าในเชิงธุรกิจนะครับนักศึกษาก็ต้องแนะนำเกษตรกรได้ว่าถ้าเราจะตัดสินใจเนี่ยเราต้องมีหลักคิดอะไรนะครับไม่ใช่ก่อนหนี้แล้วมาก่อให้เกิดรายได้นะครับก็คืออันแรกก็ต้องเตรียมเงินทุนก่อนเนาะก็ต้องมาดูเอ๊ะจริงที่ถ้าเราจะทำคาดหวังโครงการเนี่ยต้องมีเงินทุนสักเท่าไหร่เงินทุนตัวเองพอมีบ้างไหมปกติต้องไปถ้ามีเงินทุนของตัวเองก็จะเรียกว่าเงินเย็นมีทุนตัวเองก็จะดีขึ้นนะครับงานจะไปก่อหนี้อื่นเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาระค่าใช้จ่ายของตัวเองเนี่ยมันอาจจะค่าใช้จ่ายมาที่หลังแต่เมื่อเรามีกำไรนะครับตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรภายใน3ปี5ปี7ปีตั้งเป้าหมายต้องการสร้างอะไรนะครับและที่สำคัญก็คือต้องศึกษาข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเนาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเราจะต้องทำสมมติว่าเราจะเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงวัวนมเนี่ยมันต้องวิเคราะห์อะไรบ้างล่ะครับมันต้องมีเพราะนั้นเวลาจะทำเนี่ยต้องวิเคราะห์ชัดเจนมันไปผูกไปสัมพันธ์กับเรื่องของแผนธุรกิจด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุนเองตัวเราเองตัวเกษตรกรจะลงทุนเองถ้าเกิดภาวะที่มันไม่แน่นอนขึ้นมาเนี่ยเราจะยอมรับความเสี่ยงได้สักขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีเงินจะมาต่อยอดมาหมุนอะไรไหมเวลาวิเคราะห์อย่างรอบคอบรอบด้านนะเรียกว่าวิเคราะห์ในตัวบุคคลเราเองก่อนนะครับอันที่สองก็คือด้านการเงินนะครับด้านการเงินนะครับด้านการเงินก็ดูที่ว่าเอ๊ะความเป็นไปได้นะครับว่าเราคิดโครงการจะเลี้ยงวัวนมนะสัก10ตัวเนี่ยมันยากอยู่เนาะเวลาเรามันต้องมีประสบการณ์มีอะไรต่างๆอะไรดูทางการเงินก็สำคัญนะครับก็คือเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะครับต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้วก็ประมาณกำไรและผลตอบแทนนะครับเวลาเราต้องลงทุนเท่าไหร่ต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายสุดท้ายจะมีกำไรหรือผลตอบแทนทำไมเชื่ออะไรครับเพื่อประเมินความคุ้มค่าตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินใจดีที่สุดเลยว่าทำโครงการแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มนะอะไรได้มันต้องได้มากกว่าต้นทุนใช่ไหมครับผลตอบแทนมันต้องมากกว่าแล้วก็ดูสิว่าเราจะจัดหาเงินทุนได้ไงโครงสร้างทางการเงินทุนของตัวเองหรือจะก่อหนี้จะก่อหนี้ถ้าทุนของตัวเองได้มันก็ดีนะต้นทุนมันก็จะต่ำถ้าก่อหนี้จะก่อหนี้ที่ไหนก็ต้องไปมองต่อแล้วจะหาแหล่งเงินทุนได้ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วพอได้เงินมาแล้วเอาเงินไปจัดการในลงทุนในที่เราตัดสินใจว่าตรงลงทุนอย่างไรกันบ้างเรียกการจัดการทางการเงินไม่ว่าจะวางแผนการควบคุมทางการเงินให้มันดีด้วยอันนี้ด้านการเงินนะครับและอีกตัวนึงก็คือเมื่อกี้ภายในนะครับภายในดูตัวเองกับดูการเงินแต่นี่พอภายนอกนะครับภายนอกเน้นการตลาดเลยครับเน้นการตลาด
เขาเน้นเรื่องการตลาดดูเรื่องความเป็นไปได้ในการตลาด

และการกำหนดกลยุทธ์การตลาดดูซิว่าถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจอะไรสักหนึ่งตัวเนี่ยตลาดมีไหมลูกค้าเป้าหมายคือใครจะขายใครตลาดมีไหมตลาดมีต่อเนื่องไหมตลาดมีต่อเนื่องไหมซื้อแล้วซื้อซ้ำไหมแล้วใช้กลยุทธ์การตลาดส่วนแล้วมันจะไปเชื่อมพันกันเรื่องของกลยุทธ์การตลาดเขาเรียกกลยุทธ์การตลาดส่วนผสมการตลาดนะครับส่วนผสมการตลาดก็จะมี 4P แล้วก็ 7P นะครับ 4P ก็จะมีตัวใหญ่ก็ตัว product นะครับตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์หนึ่งเราก็ต้องรู้ผลิตภัณฑ์เราคืออะไรมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนจุดเด่นของไหนจะขายใครนะตัวผลิตภัณฑ์เราต้องเน้นนะครับจุดผลิตภัณฑ์เราติดต่างนะผลิตภัณฑ์ต้องมาลำดับได้เดี๋ยวนี้ตลาดต้องมาก่อนนะครับตัว product นะครับ product ตัวผลิตภัณฑ์ดีไหมมีแพ็คกิ้งมีอะไรอย่างไรดีไหมผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคาจะกำหนดยังไงกำหนดราคาจะกำหนดไหนนะครับราคาสูงราคาต่ำกลุ่มลูกเราก็กำหนดราคาต้องดูที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราด้วยครับเราทำผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์อินซีหรือผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปอะไรเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ว่าตลาดเราอยู่ตรงไหนนะครับแต่แล้วก็จะขายที่ไหนก็คือเพรสนะครับจะขายที่ไหนก็คือเพรสช่องทางการขายนะครับช่องทางการขายไหนขายภายในชุมชนภายนอกชุมชนข้ามจังหวัดหรือเปล่านะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีโปรโมชั่นคือการส่งเสริมการตลาดจะส่งเสริมการตลาดยังไงลดแลกแถมโปรโมชั่นทำไงให้คนรู้จักนะครับนี่ทั่วไปถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์เขาจะใช้ 4P ถ้าเป็นเรื่องของบริการด้วยนะครับถ้าเกษตรกรทำเรื่องบริการก็จะมีอีก 3P นะก็จะมี People คือศักยภาพของคนเองพนักงานขายศักยภาพมีการให้บริการที่ดีหรือเปล่านะครับดูเรื่องprocess หรือกระบวนการการให้บริการนะกระบวนการประการ1 2 3มาแล้วประทับใจพึงพอใจมั้ยอะไรอย่างต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของศักยภาพ feasibility เนี่ยของตัวศักยภาพของกิจการแล้วด้วยเพราะฉะนั้นปกติเขาจะใช้ 4P สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปถ้าเป็น 7P ก็จะเป็นบริการด้วยอย่างเช่นพวกโรงแรมพวกอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ต้องกลับกลยุทธ์การตลาดเนี่ยให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำคัญคือตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายเราคือใครขายใครนั่นเองและทำไงให้เขาซื้อหรือซื้อซ้ำเพราะนั้นตัว 7P 4P หรือ 7P เป็นตัวสำคัญที่ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะครับทำตลาดต้องมองระยะยาวด้วยว่าเป็นสูตรเป็นแผนกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดนั่นเองนะครับตัวที่2ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกของโครงการคือการวิเคราะห์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมและสิ่งแวดล้อม2ตัวเลยนะครับมาดูที่ความเป็นไปได้เรื่องของการทรัพยากรธรรมชาติที่เราจะใช้นะครับของโครงการความร่วมมือของคนความร่วมมือในชุมชนความป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยมองทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไหมผลกระทบของสังคมแนวโน้มปรับปรุงแก้ไขบางกิจการบางอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีมันกระทบเราเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงวัวนมเนี่ยก็จะมีมูลวัวใช่ไหมมันก็จะเหม็นอยู่เวลาเราดังนี้กระทบต่อคนรอบข้างหรือเปล่าใช่ไหมครับด้านสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีทำอะไรให้เขาต้องกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านั้นเวลาเราวิเคราะห์ภายนอกทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องดูในประเด็นพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้พอเราจะเขียนโครงการแล้วนะเราตอนที่ 8.3 เนี่ยการจัดทำโครงการการเขียนโครงการจัดทำการเขียนโครงการจัดการทุนเนี่ยครับก็และเสร็จแล้วก็มีบทบาทของนักส่งเสริมในฐานะที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักส่งเสริมแล้วเราจะมาเรามีบทบาทยังไงในสู่ของการจัดการทุนนะครับทีนี้เวลาจะเขียนโครงการมันก็จะมีลักษณะโครงการอยู่หลายประเภทอยู่นะครับประเภทแบ่งตามผู้เสนอโครงการจะเป็นตัวบุคคลก็ได้กลุ่มคนก็ได้หรือหน่วยงานก็ได้นะครับหรือแบ่งตามวิธีการดำเนินงานก็คือโครงการแบบสำรวจนะสำรวจจะทำอะไรเพิ่มทดลองบริการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับหรือไม่ก็แบ่งตามระยะเวลาก็จะเป็นระยะยาวปานกลางแล้วก็ระยะสั้นหรือแบ่งตามความจำเป็นแล้วของโครงการปกติโครงการเร่งด่วนและโครงการวิกฤตจริงๆเวลาส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเราเนี่ยก็จะต้องทำโครงการพวกนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้ทำโครงการได้เข้าใจด้วยนะครับแต่นี้เวลาเราจะทำโครงการเนี่ยองค์ประกอบของการเขียนโครงการนะองค์ประกอบและการเขียนโครงการเนี่ยมันก็จะคือเรื่องเดียวกันเวลาเราดูมันแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะคือส่วนนำนะครับส่วนนำส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนขยายนะครับ
เวลาเราดูเนี่ยองค์ประกอบก็ต้องมีประมาณ12องค์ประกอบส่วนนามมี4สิ่งแรกก็ต้องชื่อโครงการเลยชื่อโครงการต้องระบุให้มันชัดเจนนะแล้วอันที่2คือใครรับผิดชอบโครงการใครรับผิดชอบคนเดียวหรือหลายคนหรือเป็นกลุ่มนะครับหลักการเหตุผลนี่คือสำคัญเลยต้องดูเอ๊ะทำไมเราถึงเขียนโครงการโครงการนี้มันสำคัญอย่างไรทำไมถึงเขียนแล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือทำไมถึงทำโครงการทำแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรผลของมันเป็นยังไงเป็นไปได้หรือเป็นไม่ได้มองเหมือนตัวเกินนำให้คนอ่านเขาเห็นว่าเราเขียนแล้วจำเป็นต้องทำเนาะทำเป็นต่างๆเสร็จแล้วถึงนำมาสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ก็คือส่วนนำก็จะมี4ส่วนเนาะวัตถุประสงค์ทำเพื่ออะไรนะครับนะเสร็จแล้วพอส่วนเนื้อหาก็มาต่อเป้าหมายโครงการจะทำอะไรได้กำไรเท่านะครับได้รายได้เท่าไรเป้าหมายจะทำอะไรเมื่อไหร่นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ทำที่ไหนก็คือสถานที่เนาะสถานที่แล้วก็ขั้นตอนในการทำขั้นตอนในการดำเนินงานดูซิ1 2 3 4จะทำอะไรบ้าง1 2 3 4ใช้เวลาเท่าไหร่มันก็ไปเชื่อมกับระยะเวลาในการดำเนินงานนะครับอันนี้คือส่วนเนื้อหาส่วนขยายก็คืองบประมาณที่จะใช้นะครับประมาณที่จะใช้ส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะกลุ้มอยู่จะใช้กิจกรรม1 2 3 4ใช้งบประมาณเท่าไหร่มีวิธีการติดตามประเมินผลอย่างไรนะครับประเมินผลเนาะแล้ว11ก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับเนาะผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นอย่างไรผลที่คาดว่าได้รับเป็นยังไงจะได้ผลตอบแทนอะไรเท่าไหร่เป็นผลยังไงกระทบเสร็จแล้วนำไปสู่ผลลัพธ์ผลกระทบต่างๆแล้วสุดท้ายก็คือตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการอันนี้เป็นรายละเอียดที่ขั้นตอนพวกนี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เมื่อเราใช้ประโยชน์ได้จริงๆว่าเราจะไปทำโครงการนะครับแต่นี้พอการจัดทำโครงการจริงๆเนี่ยพอทำเสร็จแล้วก็นำมาสู่การประเมินการเขียนโครงการทำโครงการก็ต้องเขียนออกมาเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับรายละเอียดให้ครบถ้วนเสร็จแล้วพอเราทำโครงการแล้วเนี่ยเราจะมาประเมินการเขียนโครงการอย่างไรนะครับประเมินก็คือประเมินเรื่องของจุดหมายของโครงการคือวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นเองก็คืออันแรกเราก็ต้องมาดูวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของโครงการนะครับต้องยังไงเขาจะประเมินว่าเราเขียนโครงการก็จะประเมินว่าโครงการเราจะเป็นไปได้ไม่ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็จะมาดูที่วัตถุประสงค์ของโครงการผลลัพธ์ที่จะได้นะผลได้หรือเอาท์พุตเนี่ยครับผลได้และกิจกรรมต่างๆและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาสู่สุดท้ายคือดูว่าจริงๆถ้าเราดูพวกนี้หมดแล้วเนี่ยมันทำให้โครงการสามารถนำไปสู่ประสบความสำเร็จหรือไม่นั่นเองนะครับอันที่สองก็คือตรวจสอบนะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของโครงการนั่นจะไม่ว่าตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่เข้าไปสู่ในกระบวนการของโครงการนะจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องนะครับนี่เราต้องใช้ปัจจัยการผลิตใช้คนใช้แรงงานใช้ทุนใช้อะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่เราทำนะทำกิจกรรมต่างๆก็คือวิธีการดำเนินงานนั่นเองแล้วก็ตรวจสอบของผลได้ตรวจสอบผลได้ที่จะได้เพราะนั้นเวลาเขาตรวจสอบก็จะดูตรวจสอบว่าจริงๆโครงการเราจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนและสมควรจะให้ทำโครงการหรือไม่นะครับมองในแง่ของหลักการจัดทำโครงการหลักการเขียนโครงการนะครับตอนนี้เรามาดูต่อไปคือถ้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับการจัดทำโครงการจริงๆแล้วเนี่ยนักส่งเสริมเนี่ยเพราะในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรนะครับก็คือนักส่งเสริมเนี่ยจริงๆถ้านักส่งเสริมจะมีบทบาทสำคัญในมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการอย่างไรนะครับจริงๆนักส่งเสริมเนี่ยครับก็คือในการจัดทำโครงการจริงเป็นนักส่งเสริมก็คือต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะเวลาเราจะทำโครงการมันก็ต้องคิดไอเดียใหม่ๆว่าจะทำโครงการอะไรสอดคล้องสนับสนุนกิจกรรมอะไรต่างๆเพราะนั้นนักส่งเสริมสำคัญมากนะครับนักส่งเสริมเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่ไปแนะนำส่งเสริมเกษตรกรนะครับต้องเป็นเปลี่ยนแปลงคอยแนะนำเป็นผู้นำแนะนำคิดทำนะครับแต่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาอันที่สองเป็นบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาถ้าเกษตรกรจะทำหรือวิสาหกิจชุมชนจะทำเนี่ยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆว่าทำแล้วจะดีไม่ได้ดีไม่ดีดีดีอย่างไรมีผลวิเคราะห์ครอบคลุมไหมเขียนโครงการถูกต้องหรือเปล่านะครับก็เป็นบทบาทในการเป็นนักที่ปรึกษาด้วยเสร็จแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นครูเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในบางเรื่องเนี่ยต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆหลายๆเรื่องนะครับบางทีเกษตรกรเองอาจจะขาดความรู้หรือเกษตรนักส่งเสริมเองเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ถ่ายทอดอบรมให้ความรู้หรือแนะนำปฏิบัติให้เกษตรกรผู้จัดทำโครงการแล้วก็
ทาก็จะเป็นนักปฏิบัติเนาะปฏิบัติให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยรู้อย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติได้ด้วยทำได้จริงด้วยในบางเรื่องนะครับไม่ใช่เพราะนักส่งเสริมจะมีบทบาทสำ

ขันต้องรู้ในเรื่องพวกนี้ปฏิบัติได้ด้วยไม่ใช่แค่รู้แต่ปากรู้แต่ทฤษฎีนะปกติพวกเราจะคุ้นกันว่าเราจะรู้เนาะรู้ทุกเรื่องแต่ทําไม่ได้สักเรื่องอะไรเนี่ยครับเพราะนั้นนักศึกเสริมจึงมีส่วนสําคัญในการจัดทําโครงการนะครับต่อไปก็คือนักจัดการองค์การด้วยนะครับก็คือเวลาเราจัดทําโครงการเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนนะครับการจัดการองค์การเนี่ยวางแผนนะครับโครงการเป็นแผนอยู่แล้วเราต้องเอาแผนไปสู่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องมีนักการจัดการเอาแผนนักปฏิบัติมอบหมายจัดโครงสร้างองค์กรยังไงจัดการทุนจัดการเงินอย่างไรจะมีวิธีการควบคุมประสานงานกันอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเพราะฉะนั้นนักส่งเสริมก็ต้องเป็นนักการจัดการองค์การด้วยเนาะองค์กรหรือองค์การนะครับเสร็จแล้วก็ต้องประสานกับทุกๆส่วนนะนักประสานงานเห็นไหมโอ้นะครับนักประสานงานนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ชี้แจงอะไรต่างๆให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วก็ต้องเป็นการวิจัยและพัฒนาก็คือพัฒนาต่อยอดอะไรต่างๆไปด้วยที่ทำให้ฉะนั้นบทบาทของนักส่งเสริมในการจัดทำโครงการเนี่ยจริงๆเพราะว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของนักส่งเสริมในการแนะนำกลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรต่างๆไปจัดทำโครงการนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับพูดถึงเรื่องของจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนและเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการมันคืออะไรเนาะโครงการมันคืออะไรมันคือแผนอย่างหนึ่งนะครับแผนอย่างหนึ่งเรามีแผนเอาแผนประกอบไปด้วยรายละเอียดอะไรบ้างขั้นตอนวิธีการระบบการทำงานมันมีระยะเวลาสิ้นสุดเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนนำไปสู่การดำเนินงานที่มันรู้วัตถุประสงค์พอเรารู้แล้วเนี่ยโครงการเราจะทำโครงการเรามีวิธีการจัดทำโครงการอย่างไรมีขั้นตอนในการจัดทำโครงการอย่างไรนะตั้งแต่องค์ประกอบของโครงการมีอะไรบ้างและที่สำคัญนะคือนักส่งเสริมนะครับก็จะมีนักส่งเสริมคือส่วนใหญ่เราจะเป็นนักส่งเสริมการเกษตรหรือส่งเสริมเกษตรเข้าไปแนะนำส่งเสริมและจะมีบทบาทสำคัญในการจัดทำโครงการจัดการทุนอย่างไรนะครับก็จะมีรายละเอียดหลักๆที่นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนของชุดวิชานี้นะครับแล้วก็หน่วยนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการจัดทำโครงการนะครับก็สำหรับรายละเอียดหลักๆก็มีประเด็นเท่านี้นะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำริดที่บัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสำริดที่บัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำริดที่บัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำริดที่บัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสำริดที่บัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำริดที่บัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสำริดที่บัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำริดที่บัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำริดที่บัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำริดที่บัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
12: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
13: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
2: นะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
14: แล้วเจอกันนะครับ
15: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
16: หน่วยที่9นะคะเป็นการบริหารทุนนะคะเพื่อสวัสดิการในชุมชนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนมีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะก็คือตอนที่1นะคะ 9.1 คือแนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนนะคะ 9.2 คือการบริหารทุนสวัสดิการในชุมชนนะคะตอนที่ 9.3 นะคะจะเป็นการพัฒนาและแนวทางการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการในชุมชนนะคะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมาดูว่าแนวคิดของนะคะเกี่ยวกับสวัสดิการในชุมชนนะคะมีความหมายยังไงนะคะความเป็นมายังไงมีความสำคัญยังไงค่ะสวัสดิการชุมชนนะคะคือการสร้างความมั่นคงพื้นฐานให้กับคนในชุมชนค่ะนะคะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะโดยคนในชุมชนนะคะก่อตั้งนะคะขึ้นมาจากพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่นะคะสอดคล้องกับวิถีชีวิตนะและปัญหาความต้องการของคนในชุมชนอันนี้คือความหมายของสวัสดิการนะคะชุมชนนะคะซึ่งสวัสดิการในชุมชนนี้นะคะเรามาดูว่าความหมายนะคะมีความหมายว่าอะไรบ้างนะเขาบอกว่าเป็นการนำการบริหารจัดการนะด้วยชุมชนเองนะคะแล้วมีการต่อยอดนะคะโดยเฉพาะด้านต่างๆตามศักยภาพของคนในชุมชนที่มีความสามารถทำได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อ

ขยายสมาชิกนะคะโดยใช้เวทีประชาคมในหมู่บ้านนะคะต่างๆหรือการประชุมของหมู่บ้านนอกจากนี้ยังขยายสาขาไปยังโรงเรียนที่มีกลุ่มออมทรัพย์ทำให้สมาชิกหรือกองทุนกลางและสมาชิกสาขาเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะมีทิศทางการพัฒนาคือการสร้างความยั่งยืนของชุมชนนะคะด้วยทุนภายในนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยนะคะว่าหลักนะคะหลักสำคัญนะคะและปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนยังไงนะคะเรามาดูว่าหลักสำคัญก็คือว่าต้องทำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนจริงนะคะต้องเริ่มจากเล็กนะไปใหญ่ต้องเข้าใจว่านะเงินนะเป็นเพียงเครื่องมือนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายนะคะนะคะต้องช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชนต้องเป็นองค์รวมนะที่เกิดการเชื่อมโยงเข้าถึงกันต้องสร้างให้คนในชุมชนนะคะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ต้องขอรอรับอย่างเดียวนะสุดท้ายนะคะต้องมีความรักและอดทนอันนี้คือหลักสำคัญในการจัดการสวัสดิการชุมชนนะคะเรามาดูว่าปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของการจัดสวัสดิการในชุมชนมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะคือว่า1ก็คือความมากน้อยของสวัสดิการนะคะปัจจัยก็คือ2คือความหลากหลายของสวัสดิการ3นะคะว่ามันสามารถที่ครอบคลุมนะคะของสวัสดิการนะคะมีความครอบคลุมยังไงมีโอกาสให้เข้าถึงสวัสดิการมากน้อยแค่ไหนมีความพึงพอใจในสวัสดิการของสมาชิกและนะคะสุดท้ายนะคะปัจจัยสุดท้ายคือมีความเสมอภาคของสวัสดิการนะคะเรามาดูแล้วนะคะว่าซึ่งนะคะอันนี้คือข้อสังเกตนะคะเรามาดูว่านะคะสวัสดิการชุมชนมีประเภทอะไรบ้างนะซึ่งประเภทของสวัสดิการในชุมชนเราแบ่งด้วยกันนะคะมีหลักคิดด้วยกัน3เรื่องด้วยกันก็คือ1นะคะว่าหลักประกันนะคะความมั่นคงของชุมชนนะคะมีการช่วยเหลือกันและกันไหมนะคะและมีกองทุนเขาบอกว่ากองทุนในที่นี้นะคะก็คือกองทุนยังไงให้มีคุณค่าและนะคะมีเขาว่ารับมีศักดิ์ศรีนะคะอันนี้คือสวัสดิการชุมชนเขามีหลักแนวคิด3ด้านด้วยกันนะคะซึ่งหลักแนวคิดนี้ใช้ฐานอะไรนะคะของชุมชนในการที่จะจำแนกนะคะซึ่งสวัสดิการฐานกลุ่มออมทรัพย์ใช้กลุ่มออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อสวัสดิการโดยเฉพาะแล้วนำผลกำไรนะคะมาจัดสรรเป็นสวัสดิการนะคะเพื่อสวัสดิการฐานวิสาหกิจชุมชนใช้วิสาหกิจชุมชนเป็นการจัดตั้งเพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอกและสร้างมูลค่าเพิ่มในการนะคะผลผลิตนะคะแล้วนำมาซึ่งกำไรแล้วเป็นสวัสดิการนะคะและสวัสดิการฐานทรัพยากรธรรมชาติก็คือว่าใช้ทุนทรัพยากรของชุมชนนะคะเข้ามาจัดตั้งสวัสดิการเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารหรือนะคะเป็นสวัสดิการทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีใช้หลักคำสอนทางศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีมาจัดตั้งเป็นกองทุนแล้วนำผลนะคะผลกำไรที่ได้มาจัดนะคะเป็นสวัสดิการนะคะรวมไปถึงสวัสดิการฐานชุมชนเมืองใช้กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนแออัดมาจัดตั้งเป็นสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยนะคะให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ขยายกิจการนะคะเป็นสวัสดิการด้านการค้าหรือสวัสดิการอื่นที่มีความหลากหลายกันขึ้นนะคะรวมไปถึงสวัสดิการทางด้านสวัสดิการฐานผู้สูงอายุก็คือว่าจะมีสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุนะคะจังหวัดละ1ล้านบาทมาจัดเป็นกองทุนหมุนเวียนนะคะให้ผู้สูงอายุที่มีลูกหลานนะคะนำเงินไปกู้ยืมนะคะไปลงทุนแล้วนำผลกำไรมาจัดตั้งเป็นสวัสดิการรวมถึงสวัสดิการฐานผู้ยากลำบากนะคะใช้กองทุนผู้ยากลำบากหรือกองทุนชุมชนโดยเครือข่ายนะคะองค์กรชุมชนสำนักกองทุนเพื่อสังคมมาจัดเป็นนะคะสวัสดิการทั้งที่นะคะที่มีกองทุนที่ให้เปล่าหรือเป็นกองทุนหมุนเวียนนะคะอันนี้ก็คือนะคะก็คือสวัสดิการนะคะชุมชนซึ่งนะคะ9.2 นะคะเราจะพูดถึงการบริหารทุนนะคะสวัสดิการในชุมชนว่าการบริหารทุนสวัสดิการในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนะคะให้การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งนะคะกองทุนนี้นะคะเขาจะบอกว่าเป็นกองทุนที่เป็นสวัสดิการชุมชนนะคะเกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนนะคะมีการปรึกษาหารือกันจัดตั้งกติการ่วมกันมีการบริหารจัดการร่วมกันนะคะและการได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะประชาชนในพื้นที่รวมตัวกันด้วยความสมัครใจนะคะมีความประสงค์ที่จะดูแลซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความเอื้ออาทรต่อกันนะคะรวมไปถึงนะคะดังนั้นเราจะต้องมีการจัดตั้งนะคะกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะได้มาจาก
การร่วมสมทบนะคะของสมาชิกในรูปแบบต่างๆนะคะของแต่ละชุมชนเช่นการออมเงินสัจจะนะคะวันละบาทนะนำเงินปันผลของวิสาหกิจชุมชนการสมทบจากสมาชิกการได้รับสนับสนุนของภาครัฐเป็นต้นนะคะซึ่งนะคะสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจะได้รับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ที่สมาชิกร่วมกันกำหนดโดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนะคะของชาวบ้านที่มีสมาชิกเลือกขึ้นมาผู้บริหารเพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดนะคะจนตายนะคะซึ่งมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนเขามีขั้นตอนอะไรบ้างนะก็คือมีทั้งหมด9ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือเราทำยังไงให้เกิดการจุดประกายทำให้เกิดความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายค้นหาศักยภาพนะและทุนในท้องถิ่นขยายแกนนำนะคะให้ครอบคลุมชุมชนมีการประสานความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานในท้องถิ่นมีการจัดตั้งกองทุนกองทุนสวัสดิการชาวนะคะแล้วก็มีการจัดระบบค่ะจัดระบบว่าจะระบบข้อมูลนะคะสนับสนุนกองทุนมีการติดตามประเมินผลแล้วก็มีการขยายผลสุดท้ายนะคะขั้นตอนการจัดตั้งสุดท้ายต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานค่ะว่าการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการมีผลการดำเนินงานยังไงนะคะจะได้เข้าใจนะคะตรงกันนะคะซึ่งนะคะอันนี้คือขั้นตอนการจัดตั้งเราไปดูว่าพอจัดตั้งเสร็จนะคะเขามีประโยชน์อะไรประโยชน์ของการจัดตั้งนะคะว่า1ก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบนะคะสมบัติของชุมชนนะคะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะมีการจัดตั้งชุมชนแล้วนะคะเป็นการพัฒนาพื้นฐานนะคะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชุมชนสามารถจัดการด้านสวัสดิการพื้นฐานนะคะได้เองด้วยนะคะรวมไปถึงการขยายการเรียนรู้การจัดสวัสดิการพื้นฐานที่เป็นต้นแบบสู่พื้นที่อื่นๆนะคะนะคะอันนี้เป็นต้นแบบแล้วเมื่อนะคะเป็นต้นแบบแล้วเราจะทำยังไงให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทุกครัวเรือนในชุมชนต้องมีความเข้มแข็งเมื่อชุมชนเข้มแข็งนะคะปัญหาการว่างงานก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะหรือนะคะอาจจะมีการพลัดถิ่นหรือการย้ายถิ่นการประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ๆก็จะลดลงนะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจในการจัดสวัสดิการโดยชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะว่าจะมีการจัดการยังไงนะคะเรามาดูว่าประโยชน์นะคะในการจัดตั้งแล้วมันมีปัจจัยอะไรนะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนประสบผลสำเร็จอันเนื่องมาจากอะไรนะคะนะคะเกิดขึ้นคือ1องค์ประกอบของผู้นำและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนนะคะมีกระบวนการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะการเป็นธรรมในการบริหารงานการสนับสนุนด้านการวางแผนและการบริหารจัดการความสามารถในการเข้าถึงความต้องการของชาวบ้านในชุมชนด้วยนะคะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์สวัสดิการกองทุนการให้ความร่วมมือจากสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนในทุกๆด้านนะคะการนำบุคคลสำคัญนะคะเป็นแกนนำในการนะคะด้านงานสวัสดิการการใช้กองทุนสวัสดิการในการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างอาชีพการนำกุศโลบายต่างๆว่าเฮ้ยเรามีนโยบายมีกุศโลบายยังไงที่จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองให้คนในชุมชนเกิดนะคะการประพฤติปฏิบัติตัวที่ดีนะคะซึ่งนะคะหลังจากปัจจัยแห่งความสำเร็จแล้วนะคะเราจะส่งผลในการนะหลักการบริหารการบริหารทุนนะคะว่าหลักการบริหารทุนก็คือเราต้องมีการแต่งตั้งนะการบริหารการจัดการทุนเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นะคะมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบที่คัดเลือกมาจากตัวแทนที่มาจากทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในตำบลผู้ใหญ่บ้านมีกรรมการโดยตำแหน่งมีการจัดโครงสร้างแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆรับผิดชอบโดยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ตามโครงสร้างหน้าที่นะคะซึ่งนะคะเราจะแบ่งว่ามันมีหลักการบริหารยังไงหลักการบริหารด้านการจัดการต้องมีคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้นำนะคะผู้บริหารนะคะที่มีประสบการณ์มีระบบการบริหารงานนะคะ PDCA นะคะซึ่งนะคะการระบบการบริหารงานนี้ต้องมีคณะกรรมการนะคะบริหารกองทุนและที่ปรึกษาร่วมสนับสนุนด้วยกองทุนที่มีโครงสร้างนะมีการบริหารงานมีการวางแผนกลยุทธ์รวมถึงการมีแผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนะคะสวัสดิการของชุมชนด้วยนั่นเองนะคะซึ่งนะคะเราจะมองอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการจัดสวัสดิการนะซึ่งด้านการสวัสดิ
จัดสวัสดิการเราจะเห็นว่าการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และจัดสวัสดิการมีด้วยกันทั้งหมด9ประเภทด้วยกันเริ่มตั้งแต่เกิดเจ็บตายการศึกษาการพัฒนาอาชีพการด้อยโอกาสของคนในชุมชนด้านกีฬาด้านศาสนาด้านอุบัติเหตุร้ายแรงภัยธรรมชาติหรือมีแผนงานแล้วก็ผลนะคะผลงานการจัดสวัสดิการโดยใช้กลยุทธ์นะคะเช่นการบริหารนะแบบครบวงจรลดขั้นตอนในการอนุมัติเบิกจ่ายในการระดมทุนต่างๆในรูปแบบต่างๆนะคะหรือนะรวมไปถึงนะคะการพัฒนาค่ะว่าจะมีด้านการพัฒนาทำยังไงถึงจะเพิ่มศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้ได้รับการรองรับนะคะหรือการรับรองจากหน่วยงานราชการว่ามีแผนกลยุทธ์แผนการดำเนินงานได้ครบถ้วนและชัดเจนนะคะรวมไปถึงผลงานทางด้านการพัฒนาองค์กรค่ะว่าผลงานการบริหารจัดการนะคะได้รับการยกย่องนะคะให้ทำเอกสารการมอบทุนต่างๆนะคะหรือแม้แต่ว่าประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานค่ะคือหนึ่งก็คือมีการร่วมกันตัดสินใจในที่นี้ก็คือมีการวางแผนการจัดตั้งกันนะคะสวัสดิการชุมชนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมนะคะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการก็คือมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างชัดเจนนะคะหรือนะคะการมีส่วนร่วมนะคะในผลประโยชน์ซึ่งจะประกอบด้วย ผลประโยชน์อะไรคะในด้านของวัสดุด้านสังคมด้านส่วนบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวกับสวัสดิการการตั้งหรือเป็นผู้ให้นะคะผู้ให้ผู้รับเสมอหรือแม้แต่การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนะคะซึ่งนะคะการให้คำแนะนำและก็ดูแลสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลสมาชิกนะคะว่าสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการประเมินผลแสดงความคิดเห็นต่างๆต่อผลการดำเนินงานของสวัสดิการนะคะซึ่งนะคะกองทุนสวัสดิการชุมชนก็ต้องมีการประเมินการบริหารทุนซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดต่างๆได้แก่ระบบการบริหารจัดการทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาล นะคะรวมถึงคณะกรรมการบริหารมาจากการคัดสรรของสมาชิกนะคะมีการกำหนดนะคะสถานภาพการเป็นสมาชิกที่ชัดเจนมีระเบียบกฎเกณฑ์ของกองทุนที่ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกโดยคำนึงถึงความยั่งยืนนะคะของกองทุนด้วยซึ่งนะคะผลของการประเมินสวัสดิการนะคะเรามีผลอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนนะคะเป็นอย่างไรคือสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีความรู้สึกว่ามั่นคงภูมิใจในศักดิ์ศรีแล้วก็มีความสุขทั้งกายและใจนะคะกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะจะจัดกิจกรรมใดต้องคำนึงถึงความสามารถของคนในชุมชนด้วยนะคะสามารถที่สมทบจากสมาชิกเป็นหลักหรือไม่ต้องดูความเป็นไปได้ด้วยว่าสามารถเป็นไปได้ไหมสามารถที่ทำได้อย่างต่อเนื่องไหมหรือมีความยั่งยืนไหมไม่ใช่ว่าเราหวังพึ่งแต่หน่วยงานภายนอกเนาะเงินจากหน่วยงานภายนอกค่ะ3นะคะเราจะมองถึงการบริหารกองทุนนะคะเน้นยืดหยุ่นความคล่องตัวให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกนะคะที่สำคัญคือว่าอะไรคะก็คือว่าทำยังไงถึงจะให้สามารถที่เปิดเผยโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อันนี้คือหลักสำคัญเลยนะคะว่าการบริหารที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นนะคะและนะคะข้อ4คือยังไงมีความรักรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองนะคะดูแลผู้ยากลำบากในชุมชนนะคะในชีวิตหรือวิถีชีวิตในชุมชนก็คือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งนั่นเองนะคะซึ่งนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้คือผลของการประเมินนะคะสวัสดิการชุมชนนะคะเรามาดูนะคะว่าหลักในการพัฒนานะคะหลักในการพัฒนาการบริหารจัดการนะคะของทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนนะคะในตอนนี้เราจะพูดถึงว่า1ก็คือว่าใช้แนวคิดจากกลุ่มหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมาประยุกต์ในการจัดตั้งและพัฒนาการบริหารจัดการทุนเพื่อสวัสดิการชุมชนนะคะสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อสามารถบริหารจัดการนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีสมาชิกจำนวนมากมีกระบวนการส่งเสริมนะเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่มรวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่หลากหลายนะคะ4คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดสวัสดิการชุมชนมีบทบาทในการสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนทำให้เห็นว่าโครงสร้างมีความพร้อมหรือมีศักยภาพอย่างไรนะคะรวมไปถึงการสร้างหลักประกันให้กับกลุ่มหรือองค์กรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมนะคะโดยผู้ยากลำบากนะคะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือกระบวนการของกลุ่มเพื่อให้เกิดได้รับสิทธิประโยชน์จากกลุ่มนะคะ
6ก็คือว่าส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมด้วยตนเองนะคะได้เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้นะคะในส่วนนี้เรามาดูว่าเขามีแนวทางยังไงเขามีแนวทางในการส่งเสริมนะคะสวัสดิการในชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยังไง1ก็คือให้คิดให้เกิดความคิดเกิดความคิดยังไงคะคือเกิดความคิดคือว่าสนับสนุนงบประมาณ

ามความจำเป็นนะเริ่มจากที่ชุมชนอยากจะทำอยากจะทำอะไรนะคะมีความเข้าใจไหมอยากจะมีการเสริมสร้างสวัสดิการของตนเองไหมและมีการส่งเสริมด้านพัฒนาการจัดการไหมพัฒนาการจัดการคือทำยังไงถึงจะมีการจัดการที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่านะคะทำให้เกิดคนนะคะใช้เงินเป็นรู้จักเงินหมุนเวียนนะคะเพิ่มมูลค่าในท้องถิ่นสามารถที่จะต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่นะคะ3ก็คือว่าเราจะส่งเสริมชุมชนให้สร้างสถาบันการเงินได้อย่างไรก็คือสร้างงานให้ชาวบ้านแล้วก็สร้างตลาดในชุมชนนะคะและนะคะสนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนในพื้นที่นำร่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มีการวิจัยสร้างองค์ความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะคะแล้วก็หนุนนะคะผ่านกลไกการพัฒนาต่างๆที่มีอยู่นะคะเราพยายามที่จะสอดแทรกแนวคิดกิจกรรมที่เรามีอยู่นะคะเช่นนะคะผ่านกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนส่งเสริมให้เกิดการออมเป็นสื่อนะคะซึ่งกันและกันนะคะซึ่งนะคะการนำเงินบางส่วนมาเป็นกองทุนสวัสดิการนำเบี้ยที่ได้ก็ไปขยายผลนะคะซึ่งนะคะเรามาดูว่ามีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าตัวอย่างในการกองทุนนะคะกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งกองทุนนะคะสวัสดิการชุมชนนะคะเราจะยกตัวอย่างนะคะอำเภอ2จังหวัดแพร่นะมีตัวอย่างในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะเพื่อส่งเสริมยังไงเขาเริ่มยังไงคะเริ่มก็คือว่าจุดเริ่มต้นของเขาคือเขาจะมีการก่อตั้งยังไงนะคะว่าในพื้นที่นี้เขาก่อตั้งนะคะจากกองทุนสวัสดิการนะคะของชุมชนนะคะตำบลบ้านกลางนะคะว่ามีการจัดตั้งมีการรวมตัวมีการรักษาทรัพยากรในที่นี้ทรัพยากรของเขาคือทรัพยากรป่าไม้นะคะซึ่งคนในชุมชนต้องมีการเชื่อมโยงมีการแก้ไขปัญหายังไงนะคะว่ามีการทำอย่างไรเรามาดูว่าเขามีกองทุนอะไรนะคะกองทุนของเขาในที่นี้คือกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะซึ่งมีการร่วมกับสภาองค์กรชุมชนนะคะว่าของตำบลบ้านกลางนี่ค่ะนะคะว่ามีการจัดทิศทางนะคะด้วยกันทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะคะ1ก็คือทำยังไงถึงจะมีการพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านนะคะสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนนะคะวิถีแบบพอเพียงหรือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะคะและที่อยู่อาศัยอันนี้คือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนนี้นะคะมี4ประเด็นด้วยกันซึ่งนะคะจากการพัฒนาต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าเวลาที่นักศึกษาดูนะคะว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนเขาจะมีการทำยังไงให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาเราจะเห็นว่าที่เขาบอกว่ามีการพัฒนากองทุนสวัสดิการส่งเสริมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านนะคะในชุมชนเขามีหมอพื้นบ้านหรือมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขามีอะไรบ้างนะคะให้มันเกื้อกับความยั่งยืนวิถีชีวิตของคนในตำบลคนในชุมชนนั้นๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะคะว่ามีที่ดินทำกินน้อยหรือการบุกรุกป่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะในที่ตำบลบ้านกลางนี้เขาก็สามารถที่จะจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาได้นะคะค่ะจากสักครู่นี้ที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังนะคะว่ามันมีกลุ่มตัวอย่างของกองทุนนะคะสวัสดิการชุมชนนะคะแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องตระหนักนะคะต้องเข้าใจนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งจะทำให้กองทุนหรือการดำเนินงานประสบความสำเร็จนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่านะคะเราต้องมีองค์ประกอบของผู้นำนะคะคือปัจจัยภายในเลยค่ะว่าองค์ประกอบของผู้นำต้องเป็นยังไงนะคะเป็นผู้นำต้องมีความโปร่งใสต้องมีความเป็นกลางนะคะแล้วเข้าใจในระบบงานของเขาแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการในเครือข่ายของกองทุนด้วยนะคะอันนี้คืออาจารย์อยากจะให้เห็นว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะ1ก็คือผู้นำนะคะผู้นำนะคะคณะกรรมการนะคะแล้วก็กระบวนการการทำงานร่วมกันระหว่างนะคะในการทำงานร่วมกันมีการมีส่วนร่วมมีการแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนระหว่างนะคะเกิดปัญหานะคะในกลุ่มของการดำเนินงานของสวัสดิการชุมชนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงการความเป็นธรรมในการทำงานนะคะว่าเรามีความเป็นธรรมยังไงนะคะมีความชัดเจนไหมนะคะในกลุ่มในสมาชิกในตัวของผู้นำเองด้วยนะคะและเราจะต้องมีการสนับสนุนด้านการวางแผนของกลุ่มด้วยนะคะว่ามีการบริหารจัดการยังไงนะคะรวมไปถึงนะความสามารถนะคะเข้าถึงของชาวบ้านของคนในชุมชนนะคะว่าเขาต้องการอะไรเขามีความสามารถอะไรในชุมชนยกตัวอย่างนะคะในกลุ่มในชุมชนอาจจะมีความสามารถในการนะคะทำปุ๋ยอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่ม

0: นั้นนะคะเราก็จะได้เห็นได้ชัดว่ากลุ่มเขามีความต้องการยังไงนะคะหลังจากกลุ่มมีความต้องการแล้วเราจะทํายังไงให้กลุ่มนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดหรือประชาสัมพันธ์ให้สวัสดิการกองทุนนะคะให้เกิดความเข้าใจนะคะว่าสวัสดิการนี้กองทุนนี้ทำอะไรนะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้นะคะชุมชนนะคะที่รอบๆนะคะรอบๆชุมชนได้เข้าใจนะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรนะคะรวมถึงนะคะเราจะเห็นว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกนะคะหรือคณะกรรมการนะคะกองทุนสวัสดิการในชุมชนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าถ้านะคะเรามีกิจกรรมนะคะสมาชิกนะคะให้ความร่วมมือที่ดีนะคะกองทุนก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะรวมไปถึงนะคะการนำบุคคลสำคัญมาเป็นแกนนะคะแกนหลักนะคะในการด้านสวัสดิการชุมชนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าคนบุคคลสำคัญนี้มีประสบการณ์ในการทำงานนะคะเขาสามารถที่จะมีวิธีคิดนะคะว่าเฮ้ยนะคะรูปแบบไหนมันจะเข้ากับชุมชนในที่นี้นะคะได้อย่างชัดเจนอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญว่าเราจะต้องนำบุคคลนะคะที่มีประสบการณ์เป็นบุคคลสำคัญนะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการจัดการกองทุนนะคะสวัสดิการชุมชนของเรารวมถึงนะคะการใช้กองทุนนี่แหละค่ะนะคะว่ากองทุนนี้นะคะจะเป็นกองทุนที่สามารถเชื่อมโยงอาชีพเชื่อมโยงอาชีพในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะเชื่อมโยงอาชีพอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าในชุมชนนะคะมีการจัดตั้งนะคะกลุ่มหรือการทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะการเชื่อมโยงไปสู่อาชีพเขาสามารถที่จะนำนะคะสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนไปสร้างอาชีพได้นะคะเอาไปขายนอกชุมชนหรือขายในชุมชนนะก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดอาชีพในชุมชนนะคะและนะคะสุดท้ายนะคะเราจะทำยังไงนะคะให้เกิดนะการนำนะคะกุศโลบายต่างๆนะคะมาใช้นะคะเป็นเครื่องมือต่อรองนะให้คนในชุมชนนะให้เกิดนะคะพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมที่ดีนี่คืออะไรคะคือการได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันการแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็นผลอย่างหนึ่งนะคะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบปัจจัยนะคะที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างที่อาจารย์บอกนะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะผู้นำค่ะผู้นำชุมชนเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะแล้วเราอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราจะมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องไม่ละเลยนะคะซึ่งผู้นำสำคัญคณะกรรมการสำคัญสมาชิกสำคัญกิจกรรมสำคัญนะคะและสิ่งที่เราทำก็คือกองทุนสวัสดิการต้องตั้งอยู่ในหลักธรรมาภิบาล นะและให้เห็นความโปร่งใสความชัดเจนนะคะจะทำให้ผู้นำแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะคะทำงานด้วยการอย่างมีความสุขแล้วก็จะนำไปสู่ความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนค่ะ
1: ครับเรามาลองทำแบบฝึกหัดในหน่วยที่7นะครับในเรื่องของการทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกันนะครับครับข้อแรกนะครับข้อใดคือความหมายของแผนธุรกิจนะครับโอ้เราเพิ่งเรียนมาเองนะครับว่าความหมายของแผนธุรกิจคืออะไรนะครับเรามาดูนะครับตัวเลือกกันนะครับข้อกอไก่นะครับการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำแผนธุรกิจนะครับข้อขอไข่นะครับการวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจนะครับข้อคอควายนะครับบทสรุปสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงนะครับข้ององูนะครับวิธีการทำธุรกิจแบบเป็นขั้นตอนนะครับข้อจอจานนะครับเอกสารแสดงภาพรวมของธุรกิจที่จะทำนะครับถ้าสาเห็นตัวเลือกแล้วเนี่ยนะครับจริงๆมันมีตัวเลือกที่นะครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราได้เรียนนะครับในหน่วยนี้ไปแล้วนะครับหรือเราได้อ่านเอกสารการสอนประจำชั่ววิชานะครับในหน่วยนี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเรานะครับเน้นในเรื่องของการขี้เขียนเอกสารนะครับที่แสดงภาพรวมของธุรกิจที่จะทำมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ข้อจอจานถูกนะครับนะครับแผนธุรกิจคือเอกสารที่แสดงว่าภาพรวมของธุรกิจที่จะทำเนี่ยครับมันคืออะไรนะครับครับข้อที่2นะครับแผนธุรกิจของเกษตรกรมีประโยชน์ต่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรนะครับจะเห็นได้ว่าถ้านะครับเราอ่านหนังสือนะครับเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของแผนธุรกิจเนี่ยมีประโยชน์หลายข้อเลยนะครับเรามาดูสิครับว่าข้อไหนถูกบ้างนะครับข้อไก่นะครับแผนธุรกิจเนี่ยครับทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นะครับข้อนี้ก็อาจจะถูกเนาะนะครับว่าแผนกริดทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อขอไข่นะครับทำให้เกษตรกรมีการวางแผนฝึกฝนอย่างเป็นระบบนะครับข้อขอควายนะครับแผนธุรกิจนะครับมีประโยชน์คือทำให้ทำงานส่วนร่วมกันนะครับระหว่างเพื่อนเกษตรกรนะครับข้ององูเป็นช่องทางนะครับในการหาสินเชื่อนะครับและข้อจอจานนะครับการเปิดโอกาสการลงทุนนะครับจากภาคเอกชนนะครับข้อนี้นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยจะมีข้อสอบลวงอยู่นะครับถ้าใครถูกลวงนะครับก็จะตอบได้ว่านะครับเป็นช่องทางในการหาสินเชื่อก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำแผนธุรกิจในมุมมองของการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราเน้นให้เกษตรกรฝึกฝนการวางแผนแล้วก็คิดเป็นแบบระบบมากกว่านะครับเราไม่เน้นที่ทำเขียนแผนธุรกิจเพื่อไปหาสินเชื่อนะครับข้อที่3นะครับข้อใดนะครับเป็นเนื้อหาที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนนะครับข้อกอไก่นะครับเนื้อหาที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องบอกให้ได้นะครับว่ารายละเอียดของธุรกิจนั้นคืออะไรนะครับข้อขอไข่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในแผนธุรกิจนะครับก็คือต้องคาดคะเนถึงงบกำไรขาดทุนนะครับข้อควายนะครับแผนธุรกิจเนี่ยนะครับที่เขียนออกมาเนี่ยนะครับขาดไม่ได้เลยคือภาพสินค้านะครับข้องูนะครับขาดไม่ได้เลยคือภาพอาคารสถานที่ตั้งนะครับและข้อจดนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในแผนธุรกิจนะครับก็คือประวัติการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของนะครับจริงๆถ้านักศึกษาดูตัวเลือกเนี่ยนะครับจริงๆมันแทบจะบอกได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ในแผนธุรกิจนะครับแต่ประเด็นที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆเลยนะครับในการเขียนทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อจัดการทุนของเราเนี่ยนะครับคือจะต้องบอกได้ว่ารายละเอียดของธุรกิจนั้นนะครับคืออะไรนะครับเราจะทำอะไรกับธุรกิจนั้นนะครับเพราะนั้นการทำแผนธุรกิจในมุมมองของส่งเกษตรนะครับอาจจะต่างจากมุมมองของที่อื่นนะครับมุมมองของการส่งเสริมการเกษตรการทำแผนธุรกิจคือทำแผนที่ชีวิตของตัวเกษตรกรนั่นเองนะครับเพราะนั้นจะต้องบอกให้ได้นะครับว่าธุรกิจของเราคืออะไรนะครับข้อที่4นะครับบทสรุปของผู้บริหารในแผนธุรกิจคืออะไรนะครับข้อกอไก่นะครับเป็นบทสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของธุรกิจนะครับข้อขอไข่นะครับเป็นเอกสารที่อ้างอิงและจำเป็นมีที่มาชัดเจนข้อควายเป็นบันทึกการลงทุนและหนี้สินของธุรกิจข้ององูนะครับการคาดการณ์ถึงผลกำไรในรอบไตรมาสนะครับและข้อจอจานนะครับเอกสารใจความขนาดย่อเกี่ยวกับธุรกิจภาพรวมของธุรกิจนะครับถ้านักศึกษานะครับทำความเข้าใจนะครับก็จะรู้ว่าบทสรุปผู้บริหารเนี่ยนะครับมันคือข้อจอจานนะครับคือเอกสารใจความขนาดย่อนะครับเราบอกแล้วว่าครับว่าพอเราเปิดแผนธุรกิจเนี่ยนะครับที่อยู่หน้าแรกหน้าสองเนี่ยนะครับจะเป็นบทสรุปผู้บริหารนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าหน้าตาของธุรกิจแบบย่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อยู่ในนะครับเอกสารนะครับบทสรุปผู้บริหารนั่นเองนะครับข้อที่5ครับโมเดลธุรกิจนะครับหมายถึงสิ่งใดต่อไปนี้นะครับจำได้ไหมว่าก่อนที่จะวิเคราะห์แผนธุรกิจเราจะต้องวิเคราะห์โมเดลธุรกิจก่อนนะครับข้อขอไก่นะครับเป็นขั้นตอนปฏิบัติเพื่อนำสู่รายได้นะครับข้อขอไข่นะครับสิ่งที่ผมบอกว่าธุรกิจนั้นทำเงินได้อย่างไรนะครับข้อขอควายได้รับรายจ่ายเงินคงเหลือนะครับข้ององูบทสรุปค่าใช้จ่ายนะครับในธุรกิจและข้อจอจานแบบแผนการลงทุนในระยะต่างๆนะครับถ้าเราทำความเข้าใจนะครับว่าโมเดลธุรกิจคืออะไรนะครับจะตอบได้เลยว่าโมเดลธุรกิจคือสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าธุรกิจนั้นน่ะทำเงินได้ยังไงนะครับคำตอบคือข้อขอไข่นะครับข้อที่6นะครับสิ่งใดต่อไปนี้เปรียบเสมือนเครื่องหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้แบบไม่ติดขัดเลยนะครับข้อกอไก่นะครับเงินสดนับและเงินฝากธนาคารข้อขอไข่กระแสรายได้นะครับข้อควายนะครับขนาดของกลุ่มลูกค้าข้องูเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจนะครับข้อจอจานนะครับสินทรัพย์สินคงเหลือนะครับสิ่งที่หล่อเลี้ยงนะครับธุรกิจไปไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของการเงินนะครับก็คือกระแสรายได้นั่นเองนะครับข้อที่7นะครับโมเดลธุรกิจแบบใดนะครับที่เน้นนะครับลูกค้านะครับที่มีอำนาจในการจับจ่ายซื้อสอยนะครับเพื่อการขยายฐานลูกค้าในวงกว้างจนได้รับลูกค้ามากพอที่ทำกำไรได้ในระยะยาวนะครับข้อกอไก่แบบคลาสสิกขอไข่แบบช็อตเทลนะครับข้อควายแบบลองเทลนะครับข้ององูนะครับแบบลูกค้าหลายด้านแล้วก็จอจานนะครับแบบแจกฟรีนะครับถ้านักศึกษาอ่านในหน่วยนะครับก็จะตอบได้ว่านะครับคือข้อควายนะครับแบบลองเทลนะครับข้อที่8นะครับแผนธุรกิจแบบใดนะครับที่มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรในการทำงานให้มีต้นทุนต่ำแต่ได้ผลิตภัณฑ์นะครับที่ออกสู่ท้องตลาดนะครับข้อกอไก่นะครับแผนธุรกิจการผลิตนะครับข้อขอไข่แผนธุรกิจการค้านะครับข้อกอควายนะครับแผนธุรกิจบริการนะครับข้ององูธุรกิจเครือข่ายและจอจานแผนธุรกิจแบบเน้นคุณค่านะครับธุรกิจใดครับที่เน้นเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะครับเราได้เน้นย้ำไปแล้วนะครับธุรกิจนั้นก็คือธุรกิจการผลิต นะครับจำได้ว่าจำได้ไหมครับว่าแผนธุรกิจนะครับมีสามแผนธุรกิจหลักๆคือแผนธุรกิจการผลิตการค้าแล้วก็การบริการนะครับซึ่งการผลิตเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมาทำการผลิตนั่นเองนะครับข้อที่9นะครับการเขียนแผนธุรกิจการค้าคือการแสดงออกถึงความสามารถด้านใดนะครับการเขียนแผนธุรกิจการค้านะครับนี่พูดถึงเรื่องแผนธุรกิจการค้าแล้วนะครับแสดงถึงความสามารถด้านใดของผู้ประกอบการที่ทำให้ผู้ลงทุนได้รับรู้นะครับข้อความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนะครับขอไข่นะครับทักษะการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินนะครับคอควายความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านะครับงองูทักษะการจัดการสินค้าคงเหลือและข้อจอจานนะครับความสามารถในการจัดการส่วนต่างด้านราคานะครับถ้าเราพอจำได้นะครับในเรื่องของการค้าเนี่ยครับเราจะเน้นในเรื่องของราคาเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเราหาช้อยส์สิครับหาตัวเลือกสิครับว่าไหนพูดถึงเรื่องราคานะครับคำตอบคือข้อจอจานนะครับความสามารถในการจัดการสินค้าส่วนต่างด้านราคานะครับกับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับแผนธุรกิจบริการคือแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์สิ่งใดให้กับลูกค้านะครับก็ไก่การแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคนะครับขอไข่การสร้างความประทับใจให้กับเรื่องของการบริการนะครับคอควายการสร้างประสบการณ์นะครับที่น่าจดจำน่าประทับใจนะครับงองูการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยรอยยิ้มและข้อจอจานถูกทุกข้อนะครับถ้าเราพอจำได้นะครับธุรกิจการค้าเราเน้นจะทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดเน้นการแก้ไขปัญหาเน้นนะครับการประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกทุกข้อนะครับถูกทุกข้อนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดทั้งหมดนะครับที่นักศึกษาได้ลองฝึกทำนะครับในหน่วยที่7นะครับในเรื่องของการทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ
2: ครับสำหรับแบบฝึกหัดในหน่วยที่8นะครับการจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยโครงการมันคืออะไรนะเรียนว่าจริงๆเนี่ยปัญหาทำไมเราต้องมาจัดการทุนเนาะจัดการทุนนะครับนะมันเวลาดูนะเวลานักศึกษาวิเคราะห์เห็นไหมครับมันใกล้เคียงกันอยู่นะชี้เห็นถึงปัญหาชี้เห็นถึงภูมิปัญญาสร้างทรัพยากรได้เพียงพอมันไม่ใช่สร้างนะคำบางคำเป็นตัวหลวงเวลานักศึกษาอ่านข้อสอบหรือดูตัวอย่างข้อสอบเนี่ยระวังให้ดีนะครับกำหนดเขตพื้นที่ให้ซับซ้อนอะไรเนี่ยนะขอบเขตซ้ำซ้อนอะไรต่างๆพวกนี้มันดูให้ดีนะครับดูคำบางคำคำภาษาไทยบางทีมันดิ้นได้นะดูที่มันถูกต้องที่สุดนะครับนะถ้าต้องที่สุดนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับอันนี้พอข้อที่สองเห็นไหมครับหลักสำคัญเนี่ยนะข้อใดคือหลักสำคัญของจัดทำโครงการนะครับเป็นหัวใจหลักๆเวลาสมมติเราเรียนในหน่วยที่8เนี่ยเวลานักศึกษาทำข้อสอบนะนักศึกษาต้องกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้กำลังทำข้อสอบในหน่วยอะไรนะครับปกติข้อสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยเราก็จะเรียงตามหน่วยใช่ไหมครับข้อ1หน่วย1หน่วย1ก็เป็นข้อ1ถึงข้อ8อะไรเนี่ยจะมี8ข้อนะครับเวลาตอนนี้กำลังทำเรื่องอะไรกำลังนึกตอนนี้กำลังนึกเราลองอ่านในหน่วยที่8เนาะหลักการสำคัญเห็นไหมครับก็ต้องเมื่อกี้ก็มีตั้งหลายข้ออยู่อันแรกก็ต้องสอดคล้องเห็นไหมหลักความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักคล้องต้องสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับสมบูรณ์ครบถ้วนของโครงการตามองค์ประกอบเมื่อกี้ครูก็เน้นย้ำไม่ละเหมาะสมนะเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการทำและประโยชน์นั้นได้ประโยชน์หรือไม่เอาเงินไปลงทุนนั้นได้ประโยชน์ไหมเงินน่ะมันมีต้นทุนนะถ้าเราลงทุนไม่ถูกทางเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายที่ครูพูดถึงการจัดการทุนตั้งแต่แรกอ่ะมีเงินทุนจะไปหมุนเวียนในสินทรัพย์หมุนเวียนไม่หมุนเวียนอย่างไรทำไงให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับการก่อหนี้แล้วมันต้องก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยมากกว่าหนี้ใช่ไหมครับมันถึงให้เกิดประโยชน์เป็นตัวแทนของผู้รับผิดชอบเนี่ยไหมครับเป็นตัวแทนของผู้รับผิดชอบเพราะนั้นข้อนี้คือถูกทุกข้อนะครับถูกข้อนะครับนี่ข้อ3คือข้อใดไม่ใช่นะครับประเด็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบุคคลนะครับด้านบุคคลเห็นไหมครับสังเกตนะเขาเน้นเรื่องด้านบุคคลนะด้านบุคคลเมื่อกี้ครูก็พูดละด้านบุคคลเตรียมเงินเห็นไหมครั

มีความเสี่ยงบางทีเนี่ยอย่างช่วงที่เราเกิดปัจจุบันใช่ไหมความเสี่ยงมันเยอะมากเนี่ยเราจะป้องกันความเสี่ยงได้ยังไงมีความเสี่ยงจะรับได้ไหมและคุ้มค่าไหมเห็นไหมคุ้มค่าไหมนะครับคุ้มค่าไหมเพราะนั้นคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการความคุ้มค่าอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่มันแทรกอยู่อันนี้ไม่จำเป็นนะครับอันนี้คือศึกษาข้อมูลนะครับที่ไม่ใช่คือคุ้มค่าในการลงทุนอันนี้ประเด็นแรกๆคือด้านบุคคลนะด้านบุคคลแล้วก็มองถึงด้านบุคคลความคุ้มค่านี่เป็นด้านของการเงินเนาะคุ้มค่าต้องมองนะมันจะมีสองด้านคือด้านบุคคลกับด้านการเงินใช่ไหมครับถ้าด้านการเงินมองถึงคุ้มค่าเห็นไหมครับตัวเน้นของมันคือถ้านักศึกษาไม่วิเคราะห์อย่างละเอียดเราจะเห็นว่าเราอาจจะพลาดเราไปบูทถึงความคุ้มค่ามาก่อนเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวนี้คือความคุ้มค่าไม่ใช่ด้านบุคคลนะครับอันนี้อาจจะแล้วข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักของ 4P 4P ก็คือกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดนะกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดก็คือเราที่ครูย้ำตลอดว่าเราจะทำโครงการจัดการทุนลงทุนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ยุครุ่นใหม่นี้ลูกค้าต้องมาก่อนก็คือการตลาดเนาะต้องทำตลาดให้ได้ลูกค้าต้องมาก่อนลูกค้าเป้าหมายคือใครเราไม่ได้ขายทุกคนนะเวลาขายของเราไม่ได้ขายทุกคนนะครับขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้นะครับเลือกกลุ่มผู้มาให้เท่าไหร่ผลิตภัณฑ์เราดีไหมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไหมและทำยังไงให้ลูกค้ามาซื้อและซื้อซ้ำมันหมายถึงกิจการเรามีรายได้เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ากลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดก็คือ 7P เห็นไหมครับ 7P ก็จะมีผลิตภัณฑ์ไพรซ์โปรโมชั่นนะตัวแพลนนิ่งตัวแพลนนิ่งไม่ใช่เห็นไหมครับผลิตภัณฑ์ไพรซ์โปรโมชั่นถ้าอีก3ตัวก็จะมีในเรื่องของอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะถ้าเป็นบริการก็จะเปิดเติมไปอีก 3P ใช่ไหมครับเพราะนั้นสังเกตดีๆนะครับข้อ5ก็คืออันนี้ข้อใดเป็นการวิเคราะห์โครงการทางด้านสังคมเห็นไหมครับเมื่อกี้มีปัจจัยภายนอกแล้วนะเมื่อกี้ปัจจัยภายนอกเมื่อกี้ตลาดนี่ภายนอกด้านสังคมสังคมก็มาดูถึงผลกระทบนะครับผลกระทบโครงการต่อทัศนคติของชุมชนหรือว่าเราเกษตรกรจะไปเลี้ยงวัวหรือทำอะไรเนี่ยบางทีมันกระทบต่อชุมชนในสังคมกับสิ่งแวดล้อมระวังนะครับเราว่าสังคมกับสิ่งแวดล้อมดูให้ดีอันไหนคือสังคมอันไหนสิ่งแวดล้อมนะครับแต่นี้พอประเภทของโครงการแบ่งตามวิธีการดำเนินงานนะเมื่อกี้มีแบ่งได้ตั้งหลายแบบอยู่นะโครงการแบ่งตามวิธีการดำเนินงานก็จะแบ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์นะก็จะมี3อันโครงการการสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนั้นเวลาเขาเน้นพวกนี้ก็จะอันนี้ต้องจำนิดนึงเนาะจำนิดนึงอันไหนอันนี้เป็นระยะเวลานี่แบ่งตามตัวบุคคลแบ่งตามโครงการพิเศษอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่นี้ข้อใดคือองค์ประกอบส่วนนำเห็นไหมครับระวังนะเมื่อกี้องค์ประกอบของการจัดทำโครงการมีตั้งหลายส่วนมี3ส่วนไหมส่วนนำส่วนเนื้อหาส่วนขยายส่วนนำคืออะไรนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องจำนิดนึงนะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็จะมีอะไรครับชื่อโครงการวัตถุประสงค์ชื่อโครงการใช่ไหมชื่อโครงการผู้รับผิดชอบอะไรต่างๆส่วนนำก็คือผู้รับผิดชอบนะครับผู้รับผิดชอบและผู้ดำเนินงานโครงการนะครับต้องมีแผนภาพที่ครูโชว์ให้เมื่อสักครู่นี้ก็โชว์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ข้อ8นะครับหลักการเลือกอันนี้พูดถึงลงรายละเอียดนิดนึงเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์เนาะการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเวลาเราจะเขียนวัตถุประสงค์โครงการนะครับก็ต้องมีกระทัดรัดชัดเจนมีแบบแผนเหมาะสมแล้วก็สุภาพเราจะเขียนตัวโครงการให้มันชัดเจนนะครับก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์หลักๆเป็นยังไงนะครับเวลาข้อ9นะครับข้อใดคือขั้นตอนแรกในการยื่นเสนอโครงการเวลาเราเขียนโครงการเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากเขียนโครงการครบองค์ประกอบแล้วครับก็ต้องประเมินเนาะพอประเมินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะยื่นเสนอโครงการจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนะครับเราต้องทำอะไรบ้างก็คือเราก็ต้องเขียนโครงการก่อนใช่ไหมครับขั้นตอนแรกในการยื่นเสนอโครงการจะมีแผนภาพอยู่ในเอกสารการถอนนี่ครูในบรรยายนี่ไม่ได้เน้นนะครับเวลาแต่นักศึกษาไปสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันหลักสำคัญคือเขียนโครงการนะครับเขียนโครงการให้มันครบถ้วนแล้วนำไปสู่การเสนอโครงการนะครับอาจจะต้องผ่านการอนุมัติต้องผ่านในหน่วยงานต่างๆนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของในหน่วยนี้นะครับหน่วยที่8พูดถึงของเรื่องการจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนและเพื่อการส่งเสริม

0: ัฒนาการเกษตรนะครับนักศึกษาไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมอ่านแบบเชิงวิเคราะห์จับประเด็นสำคัญสำคัญครูย้ำตลอดเวลาว่าข้อสอบมสทเราเนี่ยทุกหน่วยสำคัญนะครับทุกหน่วยสำคัญ1มันมีปกติจะมี3ตอนใน1ตอนก็จะมี2เรื่องบ้าง3เรื่องบ้าง1เรื่องข้อสอบก็จะประมาณ1หน่วยเนาะ1หน่วยก็มีข้อสอบประมาณ1ข้อขอโทษ1หน่วยประมาณ1ข้อเพราะนั้นเวลานักศึกษาดูไม่ว่าหน่วยยากหน่วยง่ายนะก็จะมีสำคัญประมาณ8ข้อเรียงลำดับข้อสอบจะเรียงลำดับเพราะนั้นก็ขออวยพรให้นักศึกษาสอบผ่านสำหรับชื่อวิชานี้นอกจากจะเอาไปใช้ประโยชน์แล้วสอบผ่านได้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
1: หลังจากที่เรานะคะได้ทบทวนหน่วยที่9นะคะการบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักศึกษานะคะว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเริ่มไปที่ข้อที่1นะคะข้อที่1นะคะข้อใดนะคะกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของสวัสดิการชุมชนนะกอไก่การสร้างความมั่นคงพื้นฐานให้กับคนในชุมชนนะคะขอไข่กองทุนนะคะที่ชาวบ้านรวมตัวการออมทรัพย์เพื่อกู้ยืมไปประกอบอาชีพคอควายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีงองูกองทุนที่ชาวบ้านรวมตัวการออมทรัพย์โดยมีภาครัฐเข้ามาช่วยจัดการในทุกกระบวนการจอจานมีความหมายในแง่การอยู่ดีกินดีของทุกคนไม่เฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้นแต่เป็นของทุกคนในโลกนี้ข้อไหนคะยากไปไหมคะอ่ะเฉลยแล้วนะงองูค่ะไม่ถูกต้องก็คือว่าเห็นไหมเราบอกว่าโดยมีภาครัฐเข้ามาช่วยจัดการในทุกกระบวนการจริงไม่ใช่นะก็คือชุมชนคนในชุมชนนะคะนะคะอันนี้จำไว้เนาะข้อต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดคือความสำคัญของสวัสดิการในชุมชนที่ถูกต้องที่สุดนะคะเรามาดูก็ไกลชุมชนในท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐสร้างระบบหลักประกันความมั่นคงของชีวิตขอไข่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันคอควายสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะคะงองูพัฒนาคนและชุมชนนะจากฐานรากให้สามารถเติบโตเข้มแข็งเป็นองค์กรที่มั่นคงจอจานเป็นเครื่องมือลำดับรองลงมาที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาคนและชุมชนนะคะฐานรากให้เติบโตเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ข้อไหนคะเฉลยแล้วนะนะคะเราดูนะคะว่าอันไหนพี่มีความสำคัญของสวัสดิการในชุมชนที่ถูกต้องที่สุดก็คือขอไข่นะคะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะค่ะข้อต่อไปนะคะรูปแบบสวัสดิการข้อใดไม่ใช่การจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้ฐานทุนเดินของชุมชนตามเกณฑ์ในการจำแนกนะคะเรามาดูค่ะกอไก่คือสวัสดิการฐานกลุ่มออมทรัพย์ขอไข่สวัสดิการฐานวิสาหกิจชุมชนคอควายสวัสดิการฐานผู้ยากลำบากงองูสวัสดิการฐานทรัพยากรธรรมชาตินะคะจอจานสวัสดิการฐานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีข้อไหนคะที่ไม่ใช่รูปแบบข้อไหนเอ่ยเฉลยนะคะคอควายค่ะสวัสดิการฐานนะคะผู้ยากลำบากนะคะข้อต่อไปข้อที่4ค่ะนะคะพร้อมกันเลยเนาะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในขั้นตอนที่5นะการตั้งทุนสวัสดิการชาวบ้าน1คือจุดประกายความคิดทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมการจัดทำระเบียบกองทุนใช่หรือเปล่านะการเปิดรับสมาชิกนะคะการระดมเงินทุนจากแหล่งอื่นๆแล้วก็การระดมเงินทุนจากกองทุนโดยสมาชิกนะเป็นรายบุคคลข้อไหนคะข้อไหนที่ไม่ถูกต้องติ๊กตอกนะคะขั้นที่5นะคะอาจารย์เฉลยแล้วนะคะก็ไก่ค่ะจุดประกายความคิดนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่5นะคะข้อใดถือเป็นขอบเขตของงานสวัสดิการสังคมก็ไก่ทุนการศึกษาและอาชีพขอไข่สวัสดิการคนทำงานและสาธารณประโยชน์คอควายการตั้งกองทุนนะคะสวัสดิการชาวบ้านงองูการขยายแหล่งทุนนะคะจอจานการบริการสังคมปัจเจกบุคคลข้อไหนคะตอบได้หรือเปล่า ลายคนอาจจะตอบถูกนะคะจอจานการบริการสังคมนะคะปัจเจกบุคคลนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่6นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงานนะคะของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการกไก่ผู้ประสานงานมีหน้าที่ติดต่อประสานงานทั่วไปนัดประชุมคณะกรรมการขอไข่ผู้ประสานงานมีหน้าที่เก็บเงินออมทรัพย์จากสมาชิกเมื่อครบกำหนดคอควายผู้ประสานงานมีหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมดงองูผู้ประสานงานมีหน้าที่ประสานงานและร่วมประชุมและรับสวัสดิการที่ได้รับจอจานผู้ประสานงานมีหน้าที่ประสานนะคะและออมเงินให้ครบตามกำหนดข้อไหนเอ่ยคอควายนะคะผู้ประสานงานมีหน้าที่ประสานกับคณะกรรมการสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมดนะคะข้อที่7ค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนกไก่สามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างครอบคลุมขอไข่ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนกองทุนไม่มีความเข้าใจในการใช้แนวคิดอุดมการสวัสดิการชุมชนงองูสวัสดิการที่ใช้เงินกองทุนและสวัสดิการที่เป็นการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยนะคะต้องใช้เงินเป็นหลักนะคะประกันความสำเร็จแล้วเงาะจอจานค่ะถูกทุกข้อข้อไหนเอ่ยอย่าหลงนะคะพอมีจอจานอย่าถูกทุกข้อนะตอบกไก่นะคะสามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้ครอบคลุมนะคะค่ะข้อต่อไปข้อ8นะตัวชี้วัด KPI ในการประเมินการบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนข้อใดมีปัจจัยความสำเร็จมาจากเสริมสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนให้สามารถจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโอ้ยข้อนี้ยาวนะคะแต่ต้องให้ดูว่าข้อไหนเป็นตัวชี้วัดนะปัจจัยแห่งความสำเร็จนะคะความสำเร็จในการก่อกายความสำเร็จในการจัดตั้งนะคะสวัสดิการชุมชนหรือความสำเร็จครบวงจรไม่ได้เป็นเพียงตัวเงินตัวเดียวเท่านั้นหรือสวัสดิการเป็นคนในชุมชนที่ได้รับหรือผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ในระดับชุมชนและความระดับความร่วมมือจอจานองค์ความรู้ที่เป็นบุคลากรได้รับและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อกองทุนสวัสดิการชุมชนข้อไหนเอ่ยปัจจัยนะปัจจัยนะคะต้องบอกว่ากอไก่ความสำเร็จในการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนนะคะข้อที่9ค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบริหารจัดการทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนนะคะการใช้แนวคิดจากกลุ่มหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนนำมาประยุกต์ใช้นะคะในการจัดตั้งและพัฒนาบริหารการจัดการทุนเพื่อสวัสดิการชุมชนหรือการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนหรือมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่มหรือนะคะไม่มีหลักประกันในกลุ่มชุมชนต้องหาแหล่งประกันให้กับตนเองนะคะหรือจอจานส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนด้วยตนเองตอบข้อไหนเอ่ยงองูนะคะไม่มีหลักประกันกับกลุ่มชุมชนต้องหาแหล่งประกันเองนะคะอันไหนที่ไม่ถูกต้องข้อสุดท้ายค่ะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จของกองทุนสัจจะออมทรัพย์ก็ไก่ลดปัญหาหนี้สินนอกระบบให้สมาชิกขอไข่ลดปัญหาสร้างหนี้ทั้งนอกระบบของสมาชิกโดยอาศัยการตรวจสอบโดยชุมชนหรือสมาชิกมีกองทุนเพื่อไปประกอบอาชีพใหม่ๆนะคะหรือลดการทับซ้อนของการฝากโดยสมาชิกต้องถือสมุดนะคะไปฝากโดยชุมชนต่างๆสุดท้ายเขาบอกว่าเกิดเครือข่ายชุมชนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้อไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักความสำเร็จก็คือข้อนี้นะคะจอจานค่ะค่ะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา91419การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครั้งที่3นะคะในครั้งนี้ต้องขอยุติเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่นะคะในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งที่4สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกสงสนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสทแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media COU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอัครวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน
2: ์โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธาร
3: สากลประกอบไปด้วย4เรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่ 7.2.1 ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านการเมืองที่มีต่อการพัฒนาสากลเรื่องที่ 7.2.2 ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาสากลเรื่องที่ 7.2.3 ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านประเทศด้านสังคมที่มีต่อการพัฒนาสากลและเรื่องที่ 7.2.4ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสากลครับ สำหรับนะครับตอนที่ 7.1 นะครับนะฮะ บริบทภายนอกประเทศกับการพัฒนาสากลนั้นนะครับนะฮะประกอบไปด้วยนะครับนะฮะมีสาระสำคัญอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันนะครับนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศด้านการเมืองโดยสรุปตรงนี้เนี่ยครับนะฮะก็อาจจะแบ่งออกเป็นนะครับบริบทภายนอกประเทศด้านการเมืองกับการพัฒนาสากลที่จะแบ่งออกได้นะครับเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในประเทศครับด้านเศรษฐกิจนะครับก็จะแบ่งออกได้เป็นนะครับเศรษฐกิจของสังคมแบบจารีตและเศรษฐกิจของสังคมสมัยใหม่นะครับด้านสังคมก็แบ่งออกเป็นวิวัฒนาการและพัฒนาการทางสัง

ังคมการถือกำเนิดของรัฐชาติการแพร่ขยายของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการแพร่ขยายของแนวความคิดสมัยใหม่อย่างกว้างขวางก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่มีผลต่อเนื่องถึงปัจจุบันและด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกที่อังกฤษนะครับทำให้แบ่งออกได้เป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่แล้วก็เทคโนโลยีด้านการพลังงานครับสำหรับเรื่องที่ 7.1.1 บริบทภายนอกประเทศด้านการเมืองกับการพัฒนาสากลนั้นนะครับแนวคิดที่สำคัญก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น2ส่วนด้วยกันนะครับนะฮะส่วนที่1ก็คือในส่วนของนะครับก็คือนะครับแบ่งออกได้เป็นนะครับในเรื่องของบริบทภายนอกด้านการเมืองกับการพัฒนาสากลนั้นจะแบ่งออกได้เป็นบริบทภายนอกประเทศด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับนะฮะกับบริบททางการเมืองภายในประเทศสำหรับบริบทภายนอกประเทศด้านการเมืองระหว่างประเทศนั้นนะครับถือกำเนิดมานับตั้งแต่ในสมัยก่อนนะครับที่แบ่งออกอาณาจักรออกได้นะครับเป็นอาณาจักรแบบจารีตเมืองแว่นแคว้นนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแบบจารีตนะครับนะฮะซึ่งถือกำเนิดนะครับนะฮะตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งถึงรัฐชาติที่เป็นยุคสมัยใหม่นะครับนะฮะในบริบทแบบนี้นั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีต้นกำเนิดหรือถือกำเนิดมาจากอารยธรรมที่สำคัญโบราณที่แบ่งออกได้เป็นอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออกครับอารยธรรมตะวันตกที่สำคัญก็คือนครรัฐกรีกนะครับนะฮะที่มีความขัดแย้งเป็นสงครามเพโลโปนีเชียนระหว่างสันนิบาตเพโลโปนีเชียนกับสันนิบาตดีเลียนนะครับโรมันที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอาณาจักรเป็นจักรวรรดิสมัยกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอาณาจักรนิกายโรมันคาทอลิกแล้วก็ระบบฟิวดัลแล้วก็รัฐสมัยใหม่ตรงนี้นะครับก็อาจจะแบ่งออกได้เป็นความเปลี่ยนแปลงจากรัฐจารีตสู่ความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่นะครับนำการถือกำเนิดแบ่งออกได้เป็นช่วงที่สำคัญก็จะประกอบไปด้วยก็คือช่วงของการสถาปนารัฐสมัยใหม่นะครับช่วงของการสถาปนารัฐสมัยใหม่จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่1ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ช่วงสงครามเย็นและสุดท้ายก็คือช่วงหลังสงครามเย็นนะครับนะฮะสำหรับอีกอันนึงนะครับนะฮะที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านการเมืองภายในประเทศตรงนี้เนี่ยนะฮะกับการพัฒนาสากลนะครับที่สำคัญก็มาจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบอบการเมืองการปกครองครับนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นอาจจะแบ่งออกได้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะแบ่งออกได้เป็น2ระบอบใหญ่ๆแล้วก็มีระบอบใหม่เกิดขึ้นมาระบอบอันแรกก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งพวกเรารู้จักการนิยามของการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ในยุคสมัยใหม่ตั้งแต่ทศวรรษ1990ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มีแนวคิดทางด้านสังคมที่ได้กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนิเวศวิทยาทางการเมืองแล้วก็การเมืองสีเขียวเรื่องเพศแล้วก็สตรีนิยมเรื่องของคนชายขอบเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการเมืองภาคประชาชนครับสำหรับการปกครองระบอบการปกครองอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือระบอบการปกครองแบบเผด็จการก็คือเป็นระบอบการเมืองการปกครองที่เน้นอำนาจของรัฐที่ผู้ปกครองนะครับใช้อำนาจอยู่เหนือสิทธิเสรีภาพของประชาชนของบุคคลนะครับเป็นระบบการเมืองที่อำนาจการตัดสินใจนั้นมาจากคณะกลุ่มคนมาจากบุคคลที่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการปกครองระบอบเผด็จการอำนาจนิยมกับการปกครองระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมครับสำหรับกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่1990ท่ามกลางกระแสประชาธิปไตยที่แพร่ขยายทั่วโลกในขณะนี้นะครับในช่วงหลังมานี้นะครับก่อให้เกิดระบอบการปกครองแบบใหม่ขึ้นมานะครับนะฮะก็คือระบอบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยที่ไม่เสรีประชาธิปไตยที่ไม่เสรีก็คือเป็นประชาธิปไตยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ระหว่างการปกครองระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ผู้มีอำนาจเมื่อได้ชนะการเลือกตั้งจากอำนาจนะฮะจากประชาชนเข้ามาแล้วเนี่ยก็ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมในการกดขี่ประชาชนในการผูกขาดอำนาจในการสืบทอดอำนาจในการต่อเนื่องนะครับในการที่จะใช้อำนาจนะครับอย่างที่ไม่ได้ฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะนั้นระบอบการปกครองแบบนี้ก็ได้กลายเป็นระบอบการปกครองที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆทั้งหลายในโลกอย่างกว้างขวางในเรื่องที่ 7.1.2 นะครับบริบทภายนอกประเทศด้านเศรษฐกิจกับการพัฒนาสากลนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะฮะบริบทภายนอกประเทศด้านเศรษฐกิจกับการพัฒนาสากลนั้นนะครับก็แบ่งออกได้นะครับเป็นระบบเศรษฐกิจที่สำคัญอยู่ด้วยกัน2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือระบบเศรษฐกิจแบบจารีตกับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับระบบเศรษฐกิจแบบจารีตนะครับเกิดขึ้นในสังคมแบบจารีตนะครับที่แบ่งออกได้เป็นตั้งแต่สังคมบุพการ

นะครับซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบยั่งชีพสังคมชนเผ่านะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจนะครับเบื้องต้นที่ถือกำเนิดในชุมชนมีที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันตกทอดมาอย่างบรรพบุรุษนะครับสังคมชุมชนหมู่บ้านนะครับซึ่งถือกำเนิดมาจากการตั้งถิ่นฐานภายหลังการเพาะปลูกและมีการใช้วิทยาการมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้จอบนะครับการไถพรวนดินการใช้แรงงานสัตว์แทนแรงงานคนนะครับรวมกระทั่งถึงในส่วนของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้น4ก็คือในส่วนของสังคมตะวันออกสังคมตะวันออกตรงนี้เนี่ยนะครับนะที่สำคัญก็คือในส่วนของจีนในส่วนของนะครับอินเดียต่างๆนะครับแล้วก็สังคมตะวันตกนะครับนะฮะก็มีจุดกำเนิดนะครับที่สำคัญมาจากฟินิเซียนะครับซึ่งได้มีนะฮะจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาจากในเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็สงครามก็เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตนะครับและต่อมานะครับตั้งแต่สมัยกรีกโรมันเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงสมัยกลางก็มีระบบเศรษฐกิจแบบแบนเนอร์นะครับในระบบฟิวดอลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบนะครับสมัยโบราณทีนี้ระบบเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่ตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับจากการปฏิวัติทางการค้าจากการเน้นผลประโยชน์ของรัฐนะครับจากความมั่งคั่งของรัฐของประเทศนะครับซึ่งถือกำเนิดในช่วงของการถือกำเนิดของรัฐชาติเป็นผลกำเนิดมาจากแนวคิดที่เรียกว่าลัทธิพันธุนิยมครับที่เน้นในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติจากการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้ได้เปรียบหรือได้ผลประโยชน์มากที่สุดการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตจากการใช้แรงงานสัตว์นะครับนะครับหรือแรงงานคนมาเป็นเครื่องจักรแล้วก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการผลิตจากการผลิตระบบเศรษฐกิจแบบครัวเรือนนะครับก็มาเป็นระบบการผลิตในโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับที่แบ่งออกได้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 7.1.3 ครับนะฮะก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์แนวคิดที่สำคัญตรงนี้นะครับอาจจะกล่าวได้ว่าบริบทภายนอกประเทศด้านสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์ตรงนี้เนี่ยแบ่งออกได้เป็น2 ส่วนครับก็คือวิวัฒนาการหรือพัฒนาการทางสังคมแบ่งออกได้เป็นสังคมบุพการก็คือเป็นสังคมที่มีลักษณะของความเป็นอยู่ร่วมกันของผู้คนภายในชุมชนไม่มีการแบ่งแยกระหว่างสมาชิกกับองค์กรส่วนตัวกับส่วนรวมแล้วก็มนุษย์กับธรรมชาติครับสังคมชนเผ่านะครับก็มีสมมติฐานที่เกิดขึ้นจากการที่นะครับบรรพบุรุษนั้นสืบทอดนะครับนะฮะมาอย่างต่อเนื่องนะครับกลุ่มชนหรือชุมชนทั้งหลายก็เลยกลายเป็นนะครับมีบรรพบุรุษที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันนั่นเองนะครับสมาชิกมีสำนึกว่ามีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตมีต้นกำเนิดนะครับเดียวกันนั่นเอง3ก็คือชุมชนหมู่บ้านนะครับชุมชนหมู่บ้านในที่นี้เนี่ยนะครับแต่เดิมนั้นนะฮะก็มีการโยกย้ายนะครับจนกระทั่งเกิดสังคมหมู่บ้านก็แสดงถึงการปักหลักปักฐานมีแบบแผนความสัมพันธ์ที่ชัดเจนภายในชุมชนนะครับแบบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็สังคมตะวันออกและสังคมตะวันตกนะครับสังคมตะวันออกสังคมตะวันตกนะครับสังคมตะวันออกที่สำคัญก็คือของจีนสังคมตะวันตกที่สำคัญก็คือจากกรีกโรมันมีผู้นำศาสนาเป็นผู้นำนักรบต่างๆนะครับแล้วก็สังคมอีกอันนึงก็คือสังคมสมัยใหม่นะครับสังคมสมัยใหม่ในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะก็นะครับถือกำเนิดนะฮะจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในระหว่างศตวรรษที่16แล้วก็17ต่างๆนะครับจากการถือกำเนิดของนะครับรัฐชาตินะครับนะฮะแล้วก็นะครับนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16นะครับนะจากการแพร่ขยายนะครับจากการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจากความเคลื่อนไหวของนักมนุษย์นิยมต่างๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการปฏิรูปศาสนานะครับนะฮะจากปัญหาที่เกิดขึ้นของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนทัศน์นะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นนับตั้งแต่สมัยกลางนะครับจนกลายเป็นที่มาของศูนย์กลางการค้าทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นสังคมสมัยใหม่ที่น่าสนใจนะครับที่มีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันตรงนี้เนี่ยนะครับก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดของรัฐชาตินะครับการแพร่ขยายของแนวคิดแบบทุนนิยมและก็ความคิดสมัยใหม่ก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับที่สืบเนื่องต่อมาอย่างกว้างขวางสำหรับเรื่องที่ 7.1.4 นะครับก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาสากล
แนวคิดที่สำคัญนะครับก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีนะครับกับการพัฒนาสากลตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากความก้าวหน้านะครับของเทคโนโลยีของจักรกลที่มีความต่อเนื่องนะครับจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเติบโตกำเนิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษแล้วก็สายทานของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีความต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งนะครับก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่สำคัญอย่างรุนแรงพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินและแปรเปลี่ยนกลายเป็นการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่ระบบเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาตรงนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่1960ที่ตามแนวคิดของฟรีดแมนนะครับนะฮะได้แบ่งเทคโนโลยีที่สำคัญประกอบไปด้วยนะครับเทคโนโลยีที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีนะครับนะฮะการผลิตวัสดุสมัยใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็เทคโนโลยีด้านการพลังงานก็ได้กลายเป็นการจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่สำคัญก็คือการพัฒนาในส่วนของพลังงานหลักแล้วก็พลังงานทางเลือกนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็คือความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆนับตั้งแต่ทศวรรษที่1990เป็นต้นมานะครับทีนี้นะครับจุดที่น่าสนใจนะครับเหล่านี้นะครับก็กลายเป็นที่มาของความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะฮะของเทคโนโลยีของความเปลี่ยนแปลงในตอนที่ 7.1 นะครับซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างที่กล่าวถึงนะครับนะฮะดังต่อไปนี้ไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะก้าวเข้าสู่ในตอนที่ 7.2 ด้วยกันนะครับซึ่งตอนที่ 7.2 ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมีเรื่องที่สำคัญอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันนะครับนะฮะอาจจะกล่าวได้ว่าตอนที่ 7.2 ตรงนี้นั้นนะครับถือได้ว่าเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศนะครับที่มีต่อการพัฒนาสากลในเรื่องที่ 7.2.1 นะครับนะฮะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านการเมืองที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับแนวคิดที่น่าสนใจก็คือลัทธิการเมืองนั้นนับเป็นการจัดวางระบบความคิดทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายนำมาสู่ผลในทางปฏิบัติและก่อให้เกิดนะครับรัฐนะฮะทำให้รัฐทุกรัฐนั้นนะครับทุกระบบการเมืองทั้งหลายแหล่นั้นกำหนดกติกาความสัมพันธ์ด้านอำนาจสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของรัฐชาติความเปลี่ยนแปลงของรัฐร่วมสมัยนะครับที่มีความหลากหลายนับตั้งแต่รัฐขับเคลื่อนการพัฒนารัฐขับเคลื่อนการพัฒนาใหม่รัฐเสรีนิยมใหม่รัฐตลาดปัจจัยภายนอกด้านการเมืองและแต่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสากลด้วยกันทั้งสิ้นสำหรับตอนที่ 7.2 นะครับในเรื่องที่ 7.2.2 ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นมีแนวคิดที่สำคัญก็คือระบบเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการผลิตการบริโภคและการกระจายสินค้าและบริการระบบเศรษฐกิจทุกระบบนั้นจะมีเป้าหมายก็คือการสร้างความมั่งคั่งแห่งชาติซึ่งตามแนวคิดในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติและนะครับจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ก็ส่งผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมสังคมนิยมและผสมส่วนหนึ่งก็มาจากการรับการสนับสนุนจากประเทศกลุ่มหรือองค์การระหว่างประเทศก็นับเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาสากลสำหรับเรื่องที่ 7.2.3 นะครับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านสังคมที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีแนวคิดที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่มีก่อการพัฒนาสากลนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือโครงสร้างซึ่งหมายถึงตัวแสดงระหว่างประเทศแบ่งออกได้เป็นรัฐชาติกลุ่มและองค์การระหว่างประเทศกับในส่วนของกระบวนการที่เป็นประเด็นสังคมระหว่างประเทศและปัจจัยภายนอกด้านสังคมที่มีต่อการสากลจากกรณีศึกษาในเรื่องของแทนซาเนียที่อังกฤษมีบทบาทสำคัญต่อการนำสากลนะครับแบบเฟเบียนเข้ามาใช้ในการจัดวางพื้นฐานและความหลากหลายของชนเผ่าต่างๆกับการพัฒนาสากลทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องที่ 7.2.4 นะครับนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสากลอาจจะกล่าวได้ว่าแนวคิดของปัจจัยภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็มีการพูดถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แบ่งออกได้เป็น4ยุคทิศทางแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่ปีค.ศ. 2020และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านสังคมที่มีต่อการสากลจากกรณีของประเทศไทยที่รับความช่วยเหลือจากอิสราเอลนะครับ

สำหรับนะครับตอนที่ 7.2 นะครับจุดหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าปัจจัยนะครับนะฮะการเปลี่ยนแปลงภายนอกของปัจจัยภายนอกประเทศด้านสากลที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญนะครับในช่วงรอยต่อระหว่างคริสต์ศตวรรษที่19ถึงคริสต์ศตวรรษที่20ก็มาจากปรัชญาการเมืองและที่การเมืองอุดมการทางการเมืองและแนวคิดทางการเมืองที่มีอำนาจและอิทธิพลอย่างกว้างขวางภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะแล้วก็แนวคิดเหล่านี้เนี่ยนะครับนะฮะก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรัฐของระบบการเมืองของระบบการเมืองการปกครองแล้วก็ลัทธิการเมืองตรงนี้ก็ได้เป็นจัดวางระบบความคิดทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มีการกำหนดเป้าหมายและการจัดสถาบันองค์การและกลุ่มการเมือง ที่มีเป้าหมายนะฮะนะฮะในการดำเนินกิจกรรมทั้งหลายแหล่เพื่อบรรลุผลในทางปฏิบัติทำให้รัฐทุกระบบการเมืองกำหนดกติกาความสัมพันธ์ทางด้านอำนาจที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับเป็นเป้าหมายขั้นต้นแล้วก็มีการกำหนดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งผลต่อการลดความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2และต่อเนื่องจนกระทั่งถึงภายหลังสงครามเย็นนะครับที่มีสาระสำคัญจะก็จะประกอบไปด้วยก็คือลัทธินะครับการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงของรัฐชาติการเปลี่ยนแปลงของรัฐชาติร่วมสมัยที่นำไปสู่การถือกำเนิดของรัฐขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นนะครับและในท้ายที่สุดแล้วนะฮะภายหลังสงครามเย็นก็มีการกำเนิดเกิดขึ้นของรัฐขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบใหม่หรือรัฐขับเคลื่อนการพัฒนาใหม่รัฐเสรีนิยมใหม่และรัฐตลาดนะครับซึ่งมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเวียดนามเองก็กลายเป็นประเทศที่นับเป็นตัวอย่างสำคัญนะครับของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านการเมืองที่มีต่อการสากลครับสำหรับเรื่องที่ 7.2.1 นะครับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านการเมืองที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองที่สัมพันธ์นะครับกับปัจจัยนะครับที่หลากหลายก็ส่งผลต่อการกำหนดในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของการผลิตการบริโภคและการกระจายสินค้าและบริการและมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความมั่งคั่งแห่งชาติตามแนวคิดในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้จากการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ความต้องการไม่จำกัดการสมหาแนวทางบรรลุผลนะครับที่เกิดขึ้นนั้นโดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเพื่อผลมากที่สุดก่อให้เกิดแนวคิดในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดซึ่งหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือการจัดหาสินค้าและบริการที่ประชาชนต้องการอย่างเพียงพอการแสวงหาวิธีการผลิตการกระจายสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดการจ้างงานมากที่สุดการมีบทบาทในการทำให้บุคคลและปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการทั้งหลายแหล่มีประสิทธิภาพสูงสุดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและก็การแสวงหาและสรรสร้างวิธีการผลิตจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็นับเป็นพื้นฐานที่สำคัญทางเศรษฐกิจนะครับและเป็นทางเลือกที่สำคัญที่เน้นนะครับในเรื่องของการกระจายการเจริญความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือความมั่งคั่งกับเน้นในเรื่องของการกระจายรายได้ซึ่งหมายถึงความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจากแนวคิดตรงนี้ก็นำมาสู่การกำหนดสาระสำคัญที่แบ่งออกได้เป็น2ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือในเรื่องของนะครับรายละเอียดในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแนวคิดสู่การปฏิบัติซึ่งมีจุดเน้นในการสร้างดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างนะครับความเป็นธรรมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในเรื่องของการรักษานะครับสิทธิเสรีภาพการกำหนดทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจที่หลากหลายซึ่งแบ่งออกได้เป็น3แนวทางใหญ่ๆด้วยกันก็คือการเน้นในเรื่องของกลไกตลาดการพูดถึงในส่วนของการเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นในเรื่องของบทบาทรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบผสมและข้อขอไข่นะครับนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาสากลซึ่งอินเดียถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญของความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจนะครับนะฮะที่มีผลนะครับต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับนะฮะก็คือในเรื่องที่ 7.2.3 ด้วยกันนะครับในเรื่องที่ 7.2.3 ตรงนี้นะครับนะฮะก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับเรามีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันอาจจะกล่าวถึงปัจจัยภายนอกด้านสังคมนะครับที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นอาจจะกล่าวถึงในเรื่องของอันแรกที่สุดก็คือโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยในเรื่องของตัวแสดงระหว่างประเทศที่แบ่งออกได้เป็นในเรื่องของรัฐชาตินะครับนะฮะกลุ่มแล้วก็องค์การระหว่างประเทศซึ่งสหรัฐ

0: อเมริกานั้นก็ถือได้ว่าเป็นรัฐชาติที่มีบทบาทสำคัญนะครับแล้วก็นะครับมีการแพร่ขยายอิทธิพลบนพื้นฐานแนวคิดของประชาธิปไตยแต่ความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบซ้ายใหม่หรือ New Left ที่แพร่ขยายภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ตรงนี้เนี่ยนะครับจากการแพร่ขยายของแนวคิดสังคมนิยมตรงนี้เนี่ยก็นำไปสู่การเผชิญหน้าของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับจนกลายเป็นความขัดแย้งในช่วงสงครามเย็นสำหรับกลุ่มนะครับและองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญก็คือธนาคารโลกและนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะกำหนดวิธีการในการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาลดปัญหาความยากจนระหว่างประเทศลงนะครับแล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่างๆทั้งหลายอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับทั้งในลักษณะนะครับของนะครับการให้ความช่วยเหลือนะครับในหลากหลายรูปแบบด้วยกันเพราะนั้นความให้ความช่วยเหลือในภายหลังตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะทั้งแบ่งได้เป็นระดับทวิภาคีและภูมิภาคีเหล่านี้เป็นต้นครับสำหรับในส่วนถัดไปก็คือกระบวนการที่เป็นประเด็นในสังคมระหว่างประเทศตรงนี้นะครับนะก็อาจจะกล่าวได้ว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญก็อย่างเช่นในเรื่องของความมั่นคงที่จากเดิมนะครับเปลี่ยนจากความมั่นคงในเรื่องของความมั่นคงแนวจารีตนะครับก็คือความมั่นคงที่เน้นการทหารความมั่นคงการสะสมอาวุธอุปกรณ์กำลังพลต่างๆก็กลายเป็นความมั่นคงในลักษณะที่เป็นความมั่นคงแบบครอบคลุมก็คือทุกอย่างเป็นเรื่องความมั่นคงหมดนะครับนะฮะเช่นในเรื่องของความมั่นคงมนุษย์ความมั่นคงเรื่องสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นต้นปัญหาในเรื่องของภาวะโรคร้อนนะครับที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆเช่นในเรื่องของปัญหาไฟป่าการขาดแคลนน้ำเหล่านี้เป็นต้นปัญหาในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะครับจากการที่สังคมในหลายๆประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็การแพร่ขยายความยากจนนะครับที่ทำให้หลายๆประเทศจะต้องพยายามเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและหัวข้อที่3นะครับนะก็คือปัจจัยภายนอกด้านสังคมที่มีต่อการพัฒนาสากลซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศแทนซาเนียนั้นก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะครับในการที่จะอธิบายความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนั่นเองนะครับนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในอีกหัวข้อนึงนะครับนะฮะในตอนที่ 7.2.4 ก็คือปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสากลการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสากลที่สำคัญแบ่งออกได้เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับส่วนที่ก่อไก่ก็คือวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นการเปลี่ยนผ่านด้านสังคมนะครับแบ่งออกได้เป็น4ยุคใหญ่ๆด้วยกันประกอบไปด้วยยุคที่ 1.0 ก็คือยุคของเครื่องจักรไอน้ำนะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนั่นเองยุคที่2ครับก็คือยุคสายพานนะครับเป็นระบบการผลิตนะครับเป็นแนวคิดแบบฟอร์ดหรือฟอร์ดดิซึมนะครับนะฮะเป็นการผลิตสินค้าจำนวนมากยุคที่ 3.0 นะครับนะฮะก็คือยุคคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะแล้วก็ยุคที่ 4.0 ก็คือยุคที่ข้อมูลข่าวสารเปิดกว้างอย่างกว้างขวางยุคสายพานตรงนี้จะเกิดขึ้นประมาณ 1,890-1,900 นะครับส่วนยุคที่ 3.0 หรือว่ายุคถือกำเนิดคอมพิวเตอร์นั้นเกิดขึ้นประมาณทศวรรษที่ 1,960-1,970 และยุคที่ 4.0 ก็คือเกิดขึ้นประมาณทศวรรษที่ 1,990 เป็นต้นมานั่นเองนะครับทีนี้นะครับที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือทิศทางและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตรงนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์นะครับและอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่า IoT หรือ Internet of Things นะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆซึ่งมาเกี่ยวข้องกับ Machine Learning หรือว่าส่วนการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งเป็นที่มาของนะครับความคิดของจักรกลสมัยใหม่ของปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง3ส่วนนี้เนี่ยนะครับก็คือทั้งในเรื่องของ AI Internet of Things แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนะที่น่าสนใจก็คือ Machine Learning ตรงนี้เนี่ยจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีที่สำคัญแล้วก็นะครับความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวขึ้นสู่นะครับผลกระทบที่สำคัญต่อโลกในปัจจุบันก็คือหลายประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีที่เรียกว่า 5G ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นซึ่งประกาศเลยว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี 5G ซึ่งนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศในอนาคตนั่นเองสำหรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านสังคมที่มีต่อการสากลตรงนี้เนี่ยตัวอย่างที่สำคัญนะครับก็คืออิสราเอลที่ได้ให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยนะครับนับตั้งแต่ การถือกำเนิดของประเทศในทศวรรษที่ประมาณ1940ปลาย1947ถึง1948ที่อิสราเอลถือกำเนิดขึ้นแล้วก็ประเทศไทยก็สถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลในช่วงทศวรรษที่1950หลังจากนั้นเนี่ยอิสราเอลเองก็มีการนะครับดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือโดยผ่านหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆสมัยใหม่ขึ้นมาเพราะประเทศอิสราเอลนั้นได้ถือได้ว่าเป็นประเทศเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออิสราเอลตรงนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นที่มาของการให้ความช่วยเหลือโดยผ่านการจัดตั้งที่เรียกว่าหน่วยงานที่เรียกว่าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศหรือมาชาฟที่ตั้งปี1958และความช่วยเหลือในเรื่องของเทคนิควิชาการกับประเทศไทยอย่างกว้างขวางตั้งแต่ทศวรรษที่1960ถึงปัจจุบันแล้วก็มีนักศึกษาไทยมีนักเรียนไทยมีคนไทยที่ไปศึกษาอบรมที่อิสราเอลเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งด้านเกษตรกรรมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีคนไทยนะครับที่ได้มีโอกาสไปทำงานที่อิสราเอลเป็นจำนวนนับหมื่นคนนะครับคนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในคิบบุตหรือโมชาฟนะครับซึ่งก็เป็นสากลรูปแบบหนึ่งในอิสราเอลซึ่งได้นำความรู้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับมาใช้นะครับเมื่อนำมากลับมาประเทศไทยก็นำมาปรับใช้กับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยของเรานั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะในหน่วยต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่8เรื่องสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคนะคะในหน่วยนี้จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะซึ่งตอนที่1เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคคือมี2เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและบทบาทสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะพอตอนที่2จะเป็นเรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในนี้จะมี3เรื่องด้วยกันเป็นเรื่องสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเมืองและก็ปัญหาของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้จะมี4เรื่องด้วยกันเรื่องที่1เป็นแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์เครือข่ายและการสร้างเครือข่ายสหกรณ์องค์การภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสหกรณ์และก็องค์การภาคสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสหกรณ์นะคะมาลงของเนื้อหากันนะคะเรื่องของที่1คือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นความสามารถในการรวมตัวของกลุ่มการร่วมทุนร่วมผลิตร่วมกันรับผลประโยชน์และก็มีการกระจายสวัสดิการสู่คนในชุมชนนะคะความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งนะคะสามารถเชื่อมโยงกลุ่มรวมตัวกันนะคะผนวกเศรษฐกิจหมู่บ้านเข้าสู่ระบบตลาดโลกและสามารถขยายเครือข่ายเพื่อการร่วมมือความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนบ้างนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยเขามีเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาในเรื่องของชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการเข้าร่วมกันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะมีคือกลุ่มของป่าชาวบ้านนะคะเป็นพวกเกี่ยวกับเพราะกลุ่มของชุมชนจริงๆนะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะมีอาชีพเป็นเกษตรกรรมเนี่ยก็จะต้องใช้กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองที่มาช่วยกันทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นท้องที่นั้นนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะต่อมาในดูบทบาทของสหกรณ์บ้างบทบาทในสหกรณ์นะคะกับการพัฒนาเนี่ยจะมีเรื่องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีหลายด้านที่การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยแต่อย่างน้อยต้องมี4ด้านนี้นะคะคือเรื่องของทุนนะคะพัฒนาด้านทุนก่อนในชนบทส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มในการจัดตั้งนะคะสหกรณ์เกิดขึ้นนะคะมีสมาชิกสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์เองเนี่ยเป็นแหล่งเงินออมนะคะจัดหาเงินทุนให้สมาชิกเนี่ยมากู้ยืมเพื่อจะได้เอาไปทำธุรกิจของตัวเองนะคะในชุมชนนั้นๆและให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆหลายๆด้านนะคะเพราะว่าสหกรณ์เราจะมีการบริการในด้านของให้เงินรับเงินฝากนะคะให้กู้เงินนะคะบริการในการที่ให้ชุมชนเนี่ยมีแหล่งน้ำจะมีเครื่องสูบน้ำมีเครื่องรถแท็กเตอร์ให้กับกลุ่มสมาชิกที่เป็นเกษตรกรเนี่ยจะใช้ไปไถพรวนดินอะไรได้มีด้านหลายๆด้านอยู่นะคะต่อมาเป็นเรื่องของการบริโภคบ้างพัฒนาด้านบริโภคภายในครัวเรือนเนี่ย สมาชิกของสหกรณ์เองก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะสำหรับในการบริโภคซึ่งเป็นความสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตนะคะการลงทุนการจ้างงานและก็ทำให้มีรายได้เกิดขึ้นนะคะอีกด้านหนึ่งคือด้านของการผลิตบ้างตัวสหกรณ์เราเองเนี่ยเป็นหน่วยงานนะคะเป็นหน่วยงานที่มีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกนะคะแล้วก็ประชาชนในชุมชนด้วยการดำเนินงานอย่างเที่ยงธรรมเราไม่แสวงหากำไรสูงสุดนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าสหกรณ์เนี่ยดำเนินงานโดยไม่แสวงหากำไรนะคะแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันในการบริหารงานไม่ว่าจะสถาบันอะไรก็ตามนะคะเพราะเรามารวมคนรวมคนรวมทุนรวมเงินแล้วเนี่ยเราต้องมาบริหารเพื่อให้เกิดกำไรแต่ต้องไม่ให้สูงสุดเพราะเราต้องเอาเงินกำไรต่างๆนั้นนะมาคืนเป็นรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกเลยจะต้องมีกำไรเกิดขึ้นนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านส่งออกบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในกลุ่มของชุมชนชนบทเนี่ยเราจะมีกลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรจะเป็นเสียส่วนใหญ่เราก็จะรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรนะคะรวมคนในชุมชนนั้นน่ะตั้งกันในหมู่สมาชิกที่ประกอบเกษตรกรรมดำเนินงานที่แตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่นของแต่ละนั้นๆ นะคะเมื่อสหกรณ์รวบรวมผลผลิตได้นะคะก็แต่ต้องเป็นผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะก็สามารถจะดำเนินการจัดส่งไปเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างเช่นสหกรณ์การเกษตรท่ายางที่ได้ทำการผลิตกล้วยหอมทองซึ่งสมาชิกเนี่ยรวมตัวกันนะคะปลูกกล้วยหอมนะคะของบ้านลาดของเพชรบุรีค่ะนะคะก็พอเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานนะคะปลอดภัยนะคะก็สามารถจะนำส่งออกไปต่างประเทศได้ก็ทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยมีสินค้าที่ส่งออกยังต่างประเทศนะคะต่อมาเป็นเรื่องของสหกรณ์กับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้างอันนี้จะมีทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมืองมาดูกันว่าสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบทเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและก็วิถีปฏิบัติและก็นำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนชนบทนะคะเพราะปัจจุบันเนี้ยในการทำการเกษตรของชนบทของตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะคะตำบลอำเภอนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการบริหารงานโดยเกษตรกรที่จะสร้างรายได้เนี่ยใช้ของโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งการประยุกต์ใช้ของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของในสหกรณ์เราเนี่ยคือเริ่มต้นจากสมาชิกกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก่อนนะคะซึ่งจะต้องเดินทางสายกลางนะคะมีความรู้จักพอประมาณนะคะซึ่งเราอาจจะเจอกันบ่อยกับภาพนี้นะคะเจอแต่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ได้นะคะโดยเราเริ่มต้นจากสมาชิกนะคะพอ อยู่แบบมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแล้วภายใต้เงื่อนไขความรู้ความรอบคอบแล้วเรามาระวังนะคะแล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมในเรื่องของซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนคือทั้งตัวสมาชิกเองจะต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งกรรมการสมาชิกนะคะกรรมการเองก็มีความซื่อสัตย์ในการบริหารงานนะคะแล้วก็สมาชิกก็เหมือนกันพอกู้เงินก็ต้องมีความซื่อสัตย์ที่จะต้องมาส่งคืนตามวันระยะเวลาที่ตัวเองได้กู้เงินไปนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันคือของสหกรณ์เองเนี่ยเราแบ่งปันในรูปแบบของเงินปันผลและก็เงินเฉลี่ยคืนนั่นเองนำมาสู่ชีวิตที่ทำให้ดีขึ้นนะคะสิ่งแวดล้อมสังคมในชุมชนตัวเองน่ะก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและก็มั่นคงยั่งยืนนะคะอันนี้คือเราสามารถมาใช้นะคะกับคนนะคะคนในของสหกรณ์ของเรานะคะบทบาทที่บอกเมื่อสักครู่นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยความพอเพียงที่เราบอกในชุมชนเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของเกษตรกรเท่านั้นนะคะคนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตโดยดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงได้นะคะโดยการที่เก็บออมแล้วก็ลดรายได้ของตัวเองแล้วก็หาอาชีพเสริมอย่างอื่นเข้ามาใช้เพิ่มรายได้ให้ตัวเองนั่นเองไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นการน้อมนำนะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในสหกรณ์บ้างคือความพอเพียงของสมาชิกมุ่งเน้นคนนะคะบุคคลของสมาชิกเองของในครัวเรือนนะคะครอบครัวลูกภรรยาสามีนั่นเองนะคะที่อยู่รวมกันนะคะให้เขาเนี่ยมี

ใช่พึ่งพาตนเองได้เต็มความสามารถไม่ทำอะไรเกินตัวที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนคนตนเองและก็ผู้อื่นด้วยนะคะต่อมาเป็นความพอเพียงในสหกรณ์ล่ะถ้าในสหกรณ์เนี่ยการบริหารจัดการการเงินของสหกรณ์เนี่ยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจสังคมนะคะส่งเสริมให้สมาชิกเองเนี่ยมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้มีความอยู่ดีมีสันติสุขแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในทางด้านการเงินนะคะคือปัจจุบันที่เราเจอปัญหาที่บอกนะคะว่าคนบางทีไม่รู้จักความเพียงพอแล้วก็เลยสร้างความคุ้มกันทางด้านการเงินตัวเองไม่ได้นะคะถึงเกิดปัญหานะคะต่อมาในชุมชนความพอเพียงในชุมชนคือการรวมกลุ่มคนการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลภายในชุมชนนั้นนะคะบนหลักความรู้รักสามัคคีสร้างความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและก็นอกชุมชนด้วยมีความพอเพียงกันในสถาบันการศึกษานะคะปัจจุบันนะคะหลายๆสถาบันการศึกษาเนี่ยมีการจัดตั้งสหกรณ์โดยมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาคือครูนะคะก็น้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัตินะคะมาใช้เป็นตัวอย่างให้กับพวกลูกศิษย์แล้วก็สามารถทำให้โรงเรียนสถาบันการศึกษานั้นๆเนี่ยนำความพอเพียงมาอยู่สู่กับสถาบันการศึกษานั้นได้นะคะต่อมาถ้าเป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่บ้างในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนก็คือว่าที่เมื่อสักครู่ที่ครูได้บอกเพราะว่าในกลุ่มชุมชนเนี่ยเรามีกลุ่มสมาชิกกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรเป็นสมาชิกนะคะก็ควรที่จะนำมาใช้ที่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่มาให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะคะในของตัวเองนะคะนำกิจกรรมในเชิงระบบที่มีกิจกรรมหลากหลายมีการสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างที่บอกในพื้นที่ถ้าทฤษฎีใหม่ก็คือเรื่องของพื้นที่30 30 30 10นั่นเองนะคะแบ่งเป็นทำพืชสวนไร่นานะคะเป็นน้ำขุดคลองนะคะขุดสระนะคะจัดเป็นแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามที่เป็นฤดูแล้งนะคะแล้วก็ในยามขาดแคลนแล้วก็เอามาใช้เลี้ยงปลานะคะเปิดปลูกพืชนะคะเป็นอาหารเพื่อบริโภคพืชผักพืชผลพืชสวนพืชไร่พืชไร่นะคะคือเป็นเกษตรผสมผสานนั่นเองทำให้เรามีเนี่ยได้รายได้เพิ่มขึ้นนอกจากที่เราใช้เองกินเองแล้วนะคะเหมือนกับที่เราทำผักลวกกินได้ของเรานั่นนะคะใช้บริเวณที่บ้านให้คุ้มค่านะคะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยก็สามารถจะปลูกพืชปลูกผักสมุนไพรกินเองแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคนะคะใช้งานในไร่นาได้อันนี้ก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเป็นเรื่องต่อมาเป็นหน่วยที่สองเหมือนกันนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่2ของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเมืองและเมื่อกี้เป็นเรื่องของชนบทและคราวนี้สู่เมืองพอจากชนบทสู่เมืองเนี่ยมันจะต้องนำเรื่องของสหกรณ์คือใช้กรอบของการพัฒนาที่มันโตขึ้นกว้างขวางขึ้นมีใช้กำหนดแผนทิศทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์มาจับนะคะดูเราจะมีทั้งหมดเนี่ย4ด้วยกันนะคะกรมจะให้ความดูแลควบคุมภายในกรอบด้านของการตลาดเพราะว่าพอเมื่อกี้ที่เราออกจากชุมชนมาเนี่ยค่ะเราเนี่ยนำสินค้าจากของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสมาชิกของชุมชนสู่เมืองเนี่ยมันต้องมีหลักของด้านการบริหารเข้ามาจับนะคะต้องดูความการสร้างพลังความต้องการและเครือข่ายของตลาดเพื่อก็แล้วก็บริการข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการตลาดด้านการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดกำหนดราคาสินค้าและก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อกับการตลาดให้มันสอดคล้องกันนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการผลิตสินค้าบ้างและการผลิตสินค้าและปัจจัยการผลิตซึ่งได้แก่การผลิตสินค้าและบริการที่มันมีคุณภาพมาตรฐานและปริมาณตามที่ตลาดต้องการลดต้นทุนทางการผลิตสินค้ามีปัจจัยการผลิตพื้นฐานที่มันพอเพียงพร้อมทั้งสร้างความประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตให้มันสมบูรณ์นะคะเรื่องของทุนของสหกรณ์ก็ได้มาจากแหล่งเงินทุนนะคะที่มันดอกเบี้ยต่ำอย่างพอเพียงมีแหล่งเงินทุนที่เป็นของตนเองก็คือหุ้นที่สมาชิกรวมกันถือนั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อมโยงสินเชื่อในขบวนการสหกรณ์ด้วยกันแนวทางที่4เป็นแนวทางในด้านการจัดการสหกรณ์ซึ่งได้แก่การมีโครงสร้างและขนาดของธุรกิจที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารอย่างเป็นอิสระแล้วก็มีเอกภาพให้ความรู้ทักษะแก่บุคลากรของสหกรณ์จนมีความสามารถเป็นนักบริหารมืออาชีพนะคะการใช้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้มันคุ้มค่าในการบริหารงานนะคะต่อมาเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาสหกรณ์และเศรษฐกิจบ้างรัฐบาลของทุกรัฐบาลนะคะจะมีภารกิจสัมพันธ์กับสหกรณ์โดยมิอาจละเว้นได้เลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะในหมวดว่าด้วยนโยบายแห่งรัฐกำหนดว่ารัฐต้องส่ง

0: เสริมสนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์นั่นเองนะคะดังนั้นรัฐบาลที่เข้ามาบริหารของประเทศจะต้องมีการกำหนดนโยบายด้านสหกรณ์เพื่อแถลงต่อรัฐสภาให้รัฐสภาเนี่ยเห็นชอบด้วยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์มีการสนับสนุนนะคะแล้วก็คุ้มครองสหกรณ์นโยบายของรัฐบาลจึงออกมาในลักษณะที่มีการพัฒนาสหกรณ์นะคะต่อมาเป็นเรื่องของปัญหาบ้างพอการดำเนินงานก็ตามต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นคือเรื่องของปัญหาสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะสหกรณ์เนี่ยเป็นรูปธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่ครูบอกเมื่อสักครู่นะคะใช้ทรัพยากรคือคนและก็เงินรวมทั้งการจัดการด้วยซึ่งการดำเนินงานเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาทั้งภายในส่วนสหกรณ์เองซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของคนเงินและก็การจัดการนะคะและมีปัญหาภายนอกก็คือเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองซึ่งการเมืองก็เรื่องของกฎหมายอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้นี่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกิดขึ้นอย่างของสหกรณ์เองก็มีการกระทบนะคะคือการที่สหกรณ์จะไปหางานโดยให้ดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องไม่ให้เกินในการดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ซึ่งอันนี้เนี่ยรัฐก็เข้ามาดูแลนะคะแล้วก็การที่จะด้านของไปลงทุนกับหน่วยงานอื่นๆหรือสถาบันภายนอกก็จะเป็นเรื่องของปัญหากับสหกรณ์ได้แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นปัญหาภายนอกที่เกิดขึ้นนะคะแนวคิดของแนวทางการขับเคลื่อนบ้างนะคะในตอนที่3เนี่ยเป็นแนวคิดการขับเคลื่อนสหกรณ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรัฐเนี่ยได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนไว้โดยมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของประเทศนะคะการพัฒนาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยได้ดำเนินได้กำหนดตามยุทธศาสตร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ของระดับชาติแล้วก็รัฐของกระทรวงต่างๆก็มาโยงเพื่อจะเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยนะคะเป็นแนวทางให้การขับเคลื่อนใช้เป็นเครื่องมือนะคะคราวนี้การพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศคือเป็นเรื่องของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจดั้งเดิมนะคะเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนปัจจุบันเนี่ยพอเราใช้แบบของใน4ที่ประเทศไทยเราเรียกว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย 4.0 เนี่ยโดยเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายและเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมคือเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเรื่องของทำให้รายได้ที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะคะเพิ่มมูลค่านะคะองค์ประกอบของการพัฒนาบ้างพอการพัฒนาเนี่ยมันตามนโยบายต้องมีองค์ประกอบ4องค์ประกอบนะคะคือว่าจากการเปลี่ยนของเกษตรแบบดั้งเดิมสู่สมัยใหม่นะคะเปลี่ยนของจาก SME คือผู้ประกอบการนะคะแบบดั้งเดิมนะคะมาสู่สมาร์ทนะคะเป็นแบบสมัยใหม่นะคะมีการเปลี่ยนจากเซอร์วิสคือเดิมก็เป็นบริการแบบเดิมก็สู่แบบ High Value Service นะคะคือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านั้นๆเปลี่ยนจากแรงทางงานทักษะต่ำไปสู่ผู้ที่มีความรู้นะคะแรงงานปัจจุบันจะต้องมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในส่วนตัวของตัวเองอะสูงนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยกระบวนการในการพัฒนาบ้างกระบวนการมี3ประเด็นคือมีการจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์20ปีคือใช้ระยะเวลา5ปีแรกในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากก็ Reform in Action ก็คือการปฏิบัตินะคะการเป็นรูปการปฏิบัตินั่นเองนะคะนำมาปฏิบัติให้ผลักดันการปฏิรูปโครงการโครงสร้างเศรษฐกิจปฏิรูปการวิจัยและก็การพัฒนามีการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะพออันที่3ก็เป็นการผลึกนะคะผลึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้คำแนวคิดของประชารัฐที่เราได้ยินกันนะคะโดยประชารัฐเนี่ยจะผลึกกำลังที่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและมีการวิจัยพัฒนาของบุคคลระดับโลกภายใต้ปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงของการรู้จักเติมรู้จักพอแล้วก็รู้จักปันนะคะเพราะอันนี้พอเราพูดถึงของครูเนี่ยเป็นเศรษฐกิจระดับจุลภาคใช่มั้ยคะพอจุลภาคนี่เราก็จะใช้แนวทางการเครื่องมือการขับเคลื่อนคือโดยหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะคะรัฐธรรมนูญบ้างเรามาพูดเพราะว่าการขับเคลื่อนของเราเนี่ยมันจะไปสู่ได้เพราะสหกรณ์เองเนี่ยที่บอกเมื่อสักครู่ว่ารัฐเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามาสนับสนุนก็เลยจะต้องมีเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะคะมาเกี่ยวข้องจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เองก็คือมาตรา42มาตรา75แล้วก็มาตรา58เกี่ยวกับอะไรบ้าง ถ้ามาตรา42ก็คือบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมสหกรณ์สหภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นนะคะการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำไม่ได้อันนี้มันจะอยู่ในมาตราของในกฎหมายนะคะแล้วก็เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือผูกขาดนั่นเองนะคะต่อมามาตรา75รัฐพึงเรารัฐนะคะพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์ความเจริญนะคะทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันอย่างทั่วถึงอย่างเป็นธรรมยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขจัดความผูกขาดของเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมและก็พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศนะคะรัฐเนี่ยต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนเว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือการจัดทำบริการสาธารณะนั่นเองนะคะต่อมารัฐเองเนี่ยต้องส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองและสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบประสาธารณประเภทต่างๆของกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและก็กลางของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาประเทศรัฐพึงคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนานวัตทางด้านวัตถุกับพัฒนาด้านจิตใจและความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกันด้วยนะคะมาตรา258บ้างอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะคือขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประชาประเทศชาติเนี่ยและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆอย่างยั่งยืนโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ2สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการคิดสร้างสรรค์และก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ3อันนี้นะคะปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มพูนรายได้ของรัฐนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะต่อมาก็เป็นการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการของแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้สังคมกับวิสาหกิจเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีกลไกเพิ่มโอกาสในการทำงานนะคะคราวนี้ดูการขับเคลื่อนของในด้านของยุทธศาสตร์ของกรมบ้างเพราะเมื่อกี้เราเกี่ยวข้องกับตัวสหกรณ์เองก็ของรัฐของรัฐธรรมนูญเองแล้วก็ของยุทธศาสตร์ของกระทรวงนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์20ปีนะคะล้อกับของระดับชาติที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเนี่ยส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งให้เป็นไปในทางทิศเดียวกันซึ่งกระทรวงเองเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด5ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนะคะโดยยุทธศาสตร์ที่1คือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรยุทธศาสตร์ที่2ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดับมาตรฐานนะคะ3ก็คือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่5คือเรื่องของบริหารจัดการของภาครัฐนะคะอันนี้เนี่ยพอเราได้มาของกระทรวงแล้วกรมนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์เองก็นำมานะคะเป็นการขับเคลื่อนโดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12และก็ของระดับชาติยุทธศาสตร์ชาติมาดำเนินแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะคะโดยแบ่งไปตามหน่วยงานนะคะอันนี้ของกรมเองนะคะแล้วก็กรมตรวจสอบบัญชีรวมทั้งพวกสภาเกษตรขับเคลื่อนโดยภาคสหกรณ์นะคะโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์แต่ละประเภทและก็สหกรณ์เป็นการเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งเราจะมีแผนภาพอันนี้เราก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้เพราะเราจะมีเว็บของกระทรวงเกษตรและก็ของกรมส่งเสริมนะคะโดยดูในภาพก็เห็นแล้วว่าเขาจะโยงหมดเลยเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่าแผนเศรษฐพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12มีอะไรเศรษฐกิจเข้มแข็งยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเมื่อสักครู่คือเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของชาตินั่นเองนะคะแล้วก็มาส่งลงสู่ของกลุ่มสหกรณ์นะคะในแผนภาพมันจะเห็นแสดงเห็นชัดเลยว่าถ้ากลุ่มสหกรณ์เองเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะในระบบของการพัฒนาการเงินสร้างความเข้มแข็งแล้วก็มีการปรับปรุงทางด้านกฎหมายนะคะนี้นะคะจะเห็นชัดนะคะแนวทางการขับเคลื่อนของเราต่อเป็นเรื่องของเครือข่ายบ้างเพราะเมื่อเราดำเนินการต่างๆแล้วต้องมีเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเครือข่ายก็คือการเชื่อมโยงของกลุ่มคนนะคะหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมีปรับระเบียบโครงสร้างของคนนะคะเครือข่ายมีความ อิสรภาพเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานที่เราต้องเคารพสิทธิ์เชื่อถือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันด้วยนะคะในเครือข่ายจะมีองค์ประกอบของเครือข่ายคือมีเครือข่ายแท้และก็เครือข่ายเทียมซึ่งเครือข่ายแท้เองเนี่ยเราจะมีคือทั้งหมดเนี่ย7องค์ประกอบด้วยกันในของเครือข่ายแท้คือการรับรู้มุมมองเหมือนกันนะมีการมีวิสัยทัศน์ด้วยกันมีการสนใจร่วมกันเป็นส่วนความมีความส่วนร่วมนะคะการเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อกันหนุนพึ่งพาแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแต่พอเครือข่ายเทียมเนี่ยตอนแรกเข้าใจคิดว่าเป็นแท้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเครือข่ายเทียมคือว่าต่างกันโดยไม่มีเป้าหมายร่วมกันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำธุรกิจร่วมกันเป็นการเพียงแต่ว่าเฮโลสารพากันไปนะรวมกันตามกระแสนิยมไม่มีความอะไรที่ชัดเจนนั่นคือเครือข่ายเทียมนะคะการสร้างเครือข่ายบ้างเมื่อการสร้างเครือข่ายก็คือร่วมกิจกรรมกันที่จะดำเนินงานอะไรกันอย่างต่อเนื่องกันมีการจัดรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายมีการกำหนดกลไกในการสร้างระบบแรงจูงใจนะคะในการที่จะทำให้เป็นเครือข่ายเนี่ยก็ต้องจัดทรัพยากรที่สนับสนุนอย่างเพียงพอให้ความช่วยเหลือแก้ไขกันนะคะช่วยกันนำผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องอันนี้คือการสร้างเครือข่ายแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนโดยภาครัฐนะคะภาครัฐเนี่ยที่ขับเคลื่อนได้ก็เป็นเรื่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั่นเองนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำแผน20ปีดังบอกแล้วว่าเมื่อสักครู่นะคะที่ครูให้ดูในแผนภาพนะคะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะในฉบับที่บอกว่าแผนเศรษฐกิจฉบับที่12แล้วก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์เองแล้วก็ภาพลักษณ์มีการเชื่อมโยงที่ให้ฉายภาพไปดูเมื่อสักครู่นะคะต่อมาเป็นเรื่องของที่บอกว่านอกจากของกรมแล้วก็เป็นเรื่องของสันนิบาตสหกรณ์นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะให้สร้างบุคคลที่มีมืออาชีพภาพลักษณ์ของการแข่งขันมีกองทุนรักษาเสถียรภาพเข้ามาเกี่ยวข้องโดยสร้างสหกรณ์ให้มีธรรมาภิบาล นะคะนี้นะคะดูของยุทธศาสตร์ที่ของกรมนะคะอันนี้เนี่ยของกรมส่งเสริมสหกรณ์เองก็จะมียุทธศาสตร์ทั้งหมดนะคะแบบยุทธศาสตร์ด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องของมีโครงการต่างๆอยู่ในนี้เยอะๆมากมายซึ่งนักศึกษาหรือผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะจากของเว็บของกรมเองนะคะเนี่ยยุทธศาสตร์ที่ทั้งหมดเนี่ยกรมเนี่ยได้สร้างไว้4ยุทธศาสตร์นะคะของกรมตรวจบัญชีนะคะอันนี้ของกรมตรวจบัญชีเนี่ยจะมี4ยุทธศาสตร์แล้วก็25กลยุทธ์นะคะ4ยุทธศาสตร์มีอะไรบ้างคือของเค้าเนี่ยยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเขาก็นำเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลมานะคะให้เกิดความประจักษ์เป็นที่ชัดเจนนำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่2คือสร้างผู้บริหารสหกรณ์ให้เป็นรากฐานในพัฒนาแห่งอนาคตมีการทำบัญชีและก็บริหารการเงินอย่างมีคุณภาพนะคะให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจเข้าถึงในระบบบัญชีนะคะแล้วก็บริหารจัดการขององค์กรเนี่ยเป็นตามภารกิจเร่งด่วนท้าทายความต่อเนื่องของการสร้างออดิตนะคะให้มันชัดเจนให้มันเป็นจริงขึ้นนะคะอันนี้ของต่อมาก็เป็นเรื่องของกรมตรวจมีทั้งหมด25กลยุทธ์ซึ่งจัดโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อความเข้มแข็งนะคะเป็นเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับการทำเศรษฐกิจรากหญ้านะคะก็มีศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งการขับเคลื่อนเพื่อให้เกษตรกรทำบัญชีและการลงทุนมีการผลิตที่มันดีขึ้นนะคะมีความภูมิใจในตัวเองนะคะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นส่วนต่อมาเป็นการขับเคลื่อนด้วยสหกรณ์บ้างถ้าขับเคลื่อนด้วยสหกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของสันนิบาตสหกรณ์อันนี้เนี่ยสันนิบาตเองก็ได้จัดการโครงการทำโครงการต่างๆทำแผนยุทธศาสตร์ก็ล้อกับของกรมเหมือนกันนะคะโดยที่ได้ทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะมียุทธศาสตร์และโครงการเยอะแยะมากมายเพื่อยกระดับพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะคะสันนิบาตก็ทำ20ปีเหมือนกันเลยนะคะโดยเขามี6ยุทธศาสตร์และ30กลยุทธ์นะคะที่ครูบอกล้อกันกับแผนเมื่อกี้ถ้าใครนึกออกภาพที่เชื่อมโยงอะค่ะนะคะแล้วก็เขาเนี่ย มีการทำทั้งหมดเนี่ยโครงการที่หลักๆยุทธศาสตร์หลักๆของเขาเนี่ย6อันนะคะเพื่อให้ความเข้มแข็งเกิดขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืนเกิดขึ้นคื อยุทธศาสตร์ของเขาแรกของเขาคือพัฒนาระบบเสริมสร้างศักยภาพคนสหกรณ์นะคะสร้างมูลค่าสินค้าบริการพัฒนาระบบการเงินนะคะสร้างความเข้มแข็งขบวนการสหกรณ์พัฒนาการจัดการติดตามตรวจสอบประเมินนะคะแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะคะ สันนิบาตสหกรณ์เนี่ยมีการขับเคลื่อนไปสู่แผนที่ปฏิบัติได้นะคะตามรูปแบบแผนงานนะคะอันนี้เขากำลังจัดทำโครงการเยอะแยะมากมายนะคะเป็นร้อยๆกว่าโครงการเลยเพื่อจะการขับเคลื่อนเพื่อให้สหกรณ์เองเนี่ยมีรายได้แล้วก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตินะคะต่อมาเป็นเรื่องของชุมนุมสหกรณ์กับการขับเคลื่อนเราจะมีชุมนุมสหกรณ์นะคะซึ่งอยู่ภายใต้ของแผนยุทธศาสตร์ของที่จะการมีการขับเคลื่อนก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ทำจริงๆเนี่ยขับเคลื่อนได้จริงๆก็คือเกิดจากสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ทำแผนขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะชุมนุมของเราก็ส่วนมากที่ได้แก่ที่ได้ทำแผนพวกนี้ก็คือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนและก็ชุมนุมการเกษตรรวมทั้งชุมนุมสหกรณ์ร้านค้าแห่งประเทศไทยนะคะเป็นต้นอันนี้เนี่ยเป็นสหกรณ์ที่เป็นขนาดใหญ่จะมีการจัดทำแต่ถ้าสหกรณ์ขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะคะอันชุดวิชาที่ครูได้พูดไปทั้งหมดเนื้อหาสาระทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการสรุปนะคะในเรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคเป็นการสรุปประเด็นสำคัญให้กับนักศึกษาและผู้ชมได้ฟังไปเมื่อต้นตะคู่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมีเรื่องของประเด็นตัวอย่างคำถามอะไรเยอะแยะอีกมากมายนะคะ
1: ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในหน่วยที่9นะครับสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับเนื้อหาของหน่วยที่9เนี่ยจะจำแนกเป็น3ตอนนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับ 9.1 เนี่ยครับเป็นเนื้อหาของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับเนื้อหามีขอบเขตในเรื่องของความหมายจุดมุ่งหมายความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับในตอนที่ 9.2 นะครับเนื้อหาจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคของไทยนะครับก็ขอบเขตเนื้อหาก็จะจำแนกเป็นลักษณะเศรษฐกิจไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับผลของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับข้อจำกัดของการพัฒนาเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคของไทยนะครับเนื้อหาตอนที่ 9.3 นะครับจะพูดถึงบทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคของไทยนะครับขอบเขตของเนื้อหาก็จะว่าได้เรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอดีตถึงปัจจุบันนะครับผลของนโยบายสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับบทบาทสหกรณ์ในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับเริ่มกันที่ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคกันก่อนนะครับก็จะมี2ความหมายนะครับความหมายตามแนวคิดแบบดั้งเดิมนะครับก็ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยก็จะมุ่งเน้นของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมนะครับภายในประเทศหรือที่จะรู้จักกันในชื่อของ GDP นะครับเพื่อให้ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงต่อหัวของประชากรสูงขึ้นนะครับทำให้เกิดความกินดีอยู่ดีเน้นการสร้างงานสร้างรายได้และการกระจายรายได้ของคนในประเทศความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคตามแนวคิดสมัยใหม่นะครับก็จะทำให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับที่ส่งผลให้สวัสดิการและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้นนะครับในมุมของ2ความหมายนะครับถ้านักศึกษาจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับในความหมายตามแนวคิดแบบดั้งเดิมนะครับเราจะเห็นว่านะครับจะเน้นในเรื่องของการพิจารณาไปที่เชิงปริมาณเป็นหลักนะครับคือสังเกตไอ้คำสำคัญนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยเรื่องของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับเรื่องของการทำให้รายได้ของประเทศต่อหัวของประชากรเนี่ยสูงขึ้นนี่ครับเรื่องของการกินดีอยู่ดีการสร้างรายได้และการกระจายรายได้ของคนในประเทศเป็นหลักนะครับแต่พอมาระยะหลังๆนะครับก็ได้มีแนวคิดสมัยใหม่ขึ้นมาก็เพราะว่านะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าในการที่เจริญเติบโตของประเทศนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้าง GDP นะครับให้ประเทศเนี่ยขยายตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับมีการใช้ทรัพยากรที่เยอะมากนะครับทำให้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่ประชากรนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยมี คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปด้วยนะครับจึงมีความคิดสมัยใหม่ขึ้นมาว่าให้พิจารณาเพิ่มในเรื่องของเชิงคุณภาพเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือว่าตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคในสมัยใหม่นี้นะครับก็จะมีมุมมองในเรื่องของเชิงคุณภาพเข้าไปด้วยนะครับก็มีเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนนะครับให้ของในประเทศเนี่ยให้ดีขึ้นนะพร้อมๆกับสภาพแวดล้อมสภาพการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เสื่อมสลายไปอย่างนี้นะครับเรามาดูจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคกันบ้างนะครับว่าการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเนี่ยอะไรบ้างนะครับประการแรกเลยก็คือเรื่องของการทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือการขยายตัวของ GDP ประเทศนั่นแหละครับนะฮะประการที่2นี่ก็คือเพื่อสร้างและรักษาเสถียรภาพด้านของราคาสินค้าเกษตรอันนี้ก็จะว่าในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับระดับราคาสินค้านะครับประการที่3นะครับเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับประการที่4เพื่อให้เกิดการจ้างงานในอัตราสูงขณะที่ให้มีอัตราการว่างงานที่ต่ำนะครับมาดูความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับประการแรกก็คือจะช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพนะครับจากการที่ประชาชนในประเทศมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ2ทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองเศรษฐกิจมีความมั่นคงนะครับและเมื่อแต่ละประเทศนะครับพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองแล้วเนี่ยครับเราก็จะทำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือนะครับให้กับประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าได้นะครับทำให้ในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับที่รวมเป็นเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการเจริญก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับเติบโตยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคกันนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่5ปัจจัยหลักๆเลยนะครับก็ได้แก่ทรัพยากรมนุษย์นะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับการสะสมทุนผู้ประกอบการแล้วก็เทคโนโลยีนะครับทฤษฎีในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะได้นำทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจของนักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะครับที่สำคัญนะครับก็จะเห็นอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวในทีวีทั่วไปนะครับเราจะเห็นว่าก็มีทฤษฎีนะครับเรื่องของกลุ่มคลาสสิกว่าในเรื่องของภาวะราคานะครับเรื่องทฤษฎีกลุ่มนีโอคลาสสิกนะครับเรื่องของทฤษฎีของเคนและนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มเคนเซียนนะครับทฤษฎีนี้ก็มีคุณูปการต่อระบบเศรษฐกิจโลกนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับทฤษฎีของเคนและนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มเคนเซียนนี่นะครับถ้าเราจะยกตัวอย่างว่ามีความสำคัญยังไงก็ดูจากสมการรายได้ในการสร้างรายได้นะครับเรื่องของ GDP ที่ผมนำเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าเคนเนี่ยเขาก็จะพูดว่านะครับได้ประชาชาติหรือ GDP เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องของการบริโภคของภาคเอกชนนะครับเรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายภาครัฐบาลนะครับการส่งออกและการนำเข้าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งภาพของทฤษฎีของเคนและนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มเคนเซียนเนี่ยเราก็จะเห็นในข่าวอยู่เสมอนะครับว่าเวลาเขาพูดในเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็จะมักจะมีการนำที่ข้อทฤษฎีของเคนเนี่ยไปพูดออกบ่อยนะครับในทีวีนะครับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีของกลุ่ม monetarist นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านของการเงินนะครับทฤษฎีการเงินนะครับทฤษฎีกลุ่มนี้โอเคนเซียนกลุ่มนิวคลาสสิกกลุ่มนิวเคนเซียนนะครับกลุ่มโพสต์เคนเซียน ในบรรดาทฤษฎีที่ว่ามาเนี่ยกลุ่มนิวคลาสสิกเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญมากในปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาได้นำเรื่องของปัจจัยที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับมหาภาคตรงนี้ด้วยนะครับนะครับก็คือเขามองว่านะครับเทคโนโลยีเนี่ยจะไปมีผลต่อการทำให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมีเกิดความผันผวนขึ้นได้ที่เรามักจะได้ยินคำว่าเทคโนโลยีช็อคตรงนั้นแหละครับนะฮะทฤษฎีเหล่านี้นะครับในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะนำมาประยุกต์ใช้ตามแต่ละจุดมุ่งหมายและความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปในของแต่ละประเทศนะครับเรามาดูลักษณะของเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีลักษณะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับคือผลของการพัฒนาเศรษฐกิจผลของการพัฒนาประเทศเนี่ยตามแผนนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับของไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่1นะครับปี2504นะครับมาถึงปัจจุบันก็คือแผนที่12เนี่ยนะครับผลของการพัฒนาตามแผนเนี่ยก็พอที่จะชี้ให้เราเห็นได้ว่านะครับประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะทางเศรษฐกิจเนี่ยที่สำคัญน่ะใน5ลักษณะด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีระบบเศรษฐกิจเสรีแบบเปิดนะครับระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์แบบทวิลักษณ์นี่คือยังไงฮะก็คือยกตัวอย่างง่ายๆคือว่าทวินี่คือ2นะครับ2ด้านนะครับด้านนึงเนี่ยเป็นด้านที่เจริญแต่อีกด้านนึงกับล้าหลังภาพง่ายๆของประเทศก็คือภาคชนบทกับภาคของเมืองนะครับเป็นหลักนะครับชนบทนี่ก็ดูเหมือนล้าหลังอยู่เลยนะครับแล้วก็ภาคเมืองนี่ก็จะเป็นลักษณะที่มีความทันสมัยนะครับมีศิวิไลนะครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับระบบเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมดุลนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการลักษณะพึ่งพิงการส่งออกนำเข้าเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับไทยเนี่ยยังมีลักษณะของการกระจายรายได้ที่ยังไม่มีความเป็นธรรมยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่มากนะครับเรื่องของรายได้นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับตั้งแต่แผนแรกๆเลยเนี่ยก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการลงทุนขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านของการคมนาคมขนส่งชลประทานไฟฟ้านะครับและก็ถ้าจะเทียบไปกับความหมายที่นำเรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือหมวดของในการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในช่วงของฉบับแรกๆนะครับตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่6นะครับก็ยังเหมือนกับเป็นลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคตามความหมายแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรที่ประเทศมีนะครับเพื่อไปสร้างรายได้ให้กับคนที่ของคนในประเทศนะครับให้สูงขึ้นนะครับเน้นในเรื่องของการกระจายรายได้นะครับเป็นหลักนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่แผนที่7ลงมาเนี่ยนะครับ7 8นี่เนี่ยก็จะมาเน้นในเรื่องของคุณภาพมากขึ้นละเพราะว่าเขาตระหนักเห็นว่าแผนพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่6เนี่ยนะครับทรัพยากรเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปเยอะนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความกินดีอยู่ดีแล้วก็การกระจายรายได้การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับประชาชนของประเทศนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตามเป้ามุ่งหวังไว้นะครับเพราะว่านะครับพบว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่ตั้งความหวังไว้นะครับขณะที่ในการกระจายรายได้เนี่ยก็มีความเหลื่อมล้ำกันมากเลยนะครับก็จึงเป็นที่มาของว่าในแผนที่มาตั้งแต่ฉบับที่7นะครับเป็นต้นมาเนี่ยก็ไปเน้นในเรื่องของเชิงคุณภาพกันมากขึ้นในเรื่องของดูว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยจะต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีสวัสดิการที่ดีพร้อมๆกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับตรงที่แผนพัฒนาฉบับที่7เนี่ยนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องแผนที่8นี่ก็มีในเรื่องของดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงแผนท้ายๆนะครับแผนที่11และแผนที่12เนี่ยก็จะมามองในเรื่องของให้การพัฒนาประเทศเนี่ยมีความเป็นธรรมนะครับลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับก็เป็นการลดข้อด้อยของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่แผนที่1ถึงแผนที่7นะครับแผนที่8ถึงแผนที่12เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยเริ่มปรับมาเข้าสู่ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคตามความคิดแบบสมัยใหม่มากขึ้นใช่ไหมครับอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับนี้เรามาดูว่าผลการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับคือในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนานานับประการเลยนะครับก็ได้แก่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจนะครับโดยขนาดของการเปิดประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นก็คือว่าเราจะเห็นว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยเริ่มลดจำนวนขนาดพื้นที่การทำการเกษตรลดลงขณะที่ไปโตที่ภาคของอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับมีผลให้การกระจายรายได้ประชาชาตินะครับแตกต่างกันอย่างมากระหว่างภูมิภาคต่างๆนะครับคนทางภาคกลางเนี่ยจะมีรายได้ที่มากกว่าคนที่อยู่ในทางภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอย่างเงี้ยนะฮะมีผลต่อการจ้างงานและการอพยพแรงงานระหว่างภาคเศรษฐกิจก็แน่นอนครับก็คนตามชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาหางานทำในกรุงเทพนะครับในพื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่านะครับจนทำให้มีผลต่อการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและความเจริญในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างนี้นะครับสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอดีตถึงปัจจุบันนะครับขบวนการสหกรณ์และสหกรณ์เข้าไม่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเลยนะครับที่เห็นชัดๆนะครับก็คือช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าและบริการนะครับช่วยลดระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางการเกษตรให้สูงขึ้นอันนี้คือคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรนะครับสมาชิกสหกรณ์นั่นแหละครับช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้เพราะสหกรณ์จะกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างเที่ยงธรรมอันนี้คือเป็นไปตามหลักอุดมการณ์สหกรณ์นะครับเรามาดูว่าผลของการของนโยบายสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับนโยบายสหกรณ์เนี่ยถูกกำหนดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องรองรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสหกรณ์เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับในการดำเนินงานขับเคลื่อนนะครับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยตั้งในแต่ละฉบับนะครับเรามาสรุปนโยบายและผลของนโยบายในแต่ละฉบับกันนะครับในฉบับที่1นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยครับนโยบายให้จัดตั้งสหกรณ์ขายพืชผลและผลิตผลทางการเกษตรนะครับตรงนี้เนี่ยผลก็คือจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยครับมีสหกรณ์ขายข้าวดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์นะครับในแผนพัฒนาฉบับที่2นะครับมีนโยบายให้สหกรณ์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรนะครับผลของการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรนะครับจากแผนพัฒนาฉบับที่1นะครับที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ขายพืชผลนะครับและผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยทำให้สหกรณ์เนี่ยนะครับทำหน้าที่นะครับในการเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการขายผลิตผลทางการเกษตรระหว่างสมาชิกกับผู้ซื้อ และช่วยส่งเสริมการค้าประเทศในแผนนี้ด้วยนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่3เนี่ยนะครับมีนโยบายให้นะครับสหกรณ์เนี่ยเป็นสหกรณ์ธนกิจขนาดใหญ่นะครับผลก็คือนะครับทำให้สหกรณ์เนี่ยเข้าไปมีบทบาทหรือทำหน้าที่ในการพยุงราคาข้าวเปลือกนะครับรวมทั้งเนี่ยมีการจัดตั้งโครงการส่งเสริมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมนะครับแปรรูปน้ำนมดิบแล้วก็การขยายการดำเนินงานของศูนย์รวมนมจัดตั้งสถานีรับผลิตภัณฑ์นมไปจำหน่ายด้วยนะครับนโยบายสหกรณ์ในแผนพัฒนาฉบับที่4เนี่ยนะครับมีนโยบายให้สหกรณ์มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทำให้สหกรณ์เนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับทางการค้าเพื่อลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางเน้นการปรับปรุงโครงสร้างของสหกรณ์ในทุกระดับนะครับให้เหมาะสมกับสภาวะการทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับนโยบายสหกรณ์นะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่5เนี่ยนะครับมีนโยบายให้พัฒนาเศรษฐกิจโดยสหกรณ์ทำหน้าที่สร้างอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรนะครับตรงนี้แหละครับจะทำให้สหกรณ์เนี่ยได้ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับผลผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรนะครับแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างการตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรจากระบบพ่อค้าคนกลางนะครับแผนพัฒนาฉบับที่6นะครับนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนะครับแผนนี้นะครับนโยบายนี้ได้ทำให้สหกรณ์ได้มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจรนะครับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชนภาคชนบทของประเทศนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่7เนี่ยมีนโยบายให้สหกรณ์มีบทบาทในการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบทนะครับในแผนนี้เนี่ยสหกรณ์ก็ได้เข้าไปทำหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าและการจำหน่ายเพื่อเพิ่มราคาผลิตผลทางการเกษตรนะครับให้เกิดความเป็นธรรมนะครับเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบทของประเทศนะครับแผนพัฒนาฉบับที่8เนี่ยนะครับมีนโยบายให้สหกรณ์มีบทบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับสหกรณ์เนี่ยโดยเฉพาะสหกรณ์ทางการเกษตรนะครับสหกรณ์ภาคการเกษตรเนี่ยได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญมากเลยในจุดในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรนะครับการจัดตั้งตลาดกลางผลิตผลเกษตรประจำตำบลของสหกรณ์นะครับในแผนพัฒนาฉบับที่9นะครับมีนโยบายให้สหกรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการนะครับนี่สหกรณ์ก็ทำหน้าที่ในเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนะครับการแปรรูปสินค้านะครับแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งในการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรให้แก่สมาชิกด้วยนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่10นะครับนโยบายให้สหกรณ์นะครับพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงส่งโซ่อุปทานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกนะครับสหกรณ์ได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเป็นรูปสินค้าเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนะครับในแผนที่11นะครับนโยบายให้สหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในชนบทนะครับในชุมชนนะครับคือสหกรณ์การเกษตรนะครับได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงนี้มากเลยนะครับในเรื่องของการจัดการตลาดและเชื่อมโยงนะครับและเป็นผู้รวบรวมผลผลิตการขนส่งและเป็นผู้จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรตรงนี้ด้วยนะครับในแผนที่12นะครับแผนพัฒนาฉบับที่12เนี่ยนโยบายให้สหกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาดและการเงินของสหกรณ์อันนี้ก็คือทำให้สหกรณ์เนี่ยมีหน้าที่ที่เชื่อมโยงจากแผนพัฒนานโยบายในแผนที่11นั่นแหละครับว่าสหกรณ์จะต้องมีการสร้างเครือข่ายนะกลุ่มผลิตผลนะครับสินค้าคุณภาพนะครับเพื่อยกระดับสินค้าของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับครับเรามาดูส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของบทบาทของสหกรณ์ในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของแต่ละฉบับนะครับก็ได้มีการกล่าวเรื่องของบทบาทของสหกรณ์ไว้นะครับในแผนฉบับที่1นะครับก็ สหกรณ์ก็จะมีบทบาทในเรื่องของการช่วยชาวนาเป็นหลักนะครับเรื่องของการพยุงราคาข้าวเปลือกนะครับรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกษตรกรนะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินลงทุนในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรนะครับแผนพัฒนาฉบับที่2เนี่ยนะครับสหกรณ์ยังมีบทบาทที่จะช่วยเหลือแก่ชาวนานะครับในเรื่องของการพยุงราคา

0: ข้าวเปลือกอยู่นะครับรวมทั้งเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางในการขายผลิตผลทางการเกษตรระหว่างสัมชิกกับผู้ซื้อด้วยนะครับและส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่3เนี่ยสหกรณ์ก็ยังมีหน้าที่ในการพยุงราคาข้าวเปลือกนะครับแล้วก็รวบรวมผลผลิตเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะชาวนานี่แหละครับฉบับที่4เนี่ยสหกรณ์มีบทบาทในการค้านะครับในการในด้านการค้านะครับโดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการค้าเพื่อลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางนะครับไม่ให้ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่5เนี่ยสหกรณ์ได้เข้าไปสร้างอำนาจต่อรองให้แก่เกษตรกรโดยรวบรวมผลผลิตและจำหน่ายผลผลทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาด้านโครงสร้างการตลาดนะครับด้านราคาสินค้าเกษตรที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรจากระบบพ่อค้าคนกลางนะครับแผนพัฒนาฉบับที่6นะครับสหกรณ์เนี่ยนะครับได้เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจรนะครับแล้วรองรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเกษตรกรในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่7นะครับสหกรณ์เนี่ยเขามีบทบาทในการกระจายรายได้สู่ส่วนภูมิภาคและชนบทนะครับแล้วก็ยังมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าการจำหน่ายเพื่อเพิ่มราคาผลิตผลทางการเกษตรให้เกิดความเป็นธรรมนะครับฉบับที่8เนี่ยสหกรณ์ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านรากจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับโดยสหกรณ์เกษตรทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับเช่นมีโรงสีข้าวไซโลลานตากอย่างนี้เป็นหลักนะครับแผนพัฒนาฉบับที่9สหกรณ์เป็นมีบทบาทในการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการไปรวบสินค้านะครับพัฒนาตลาดในรูปแบบของธุรกิจเกษตรนะครับแผนพัฒนาฉบับที่10นะครับสหกรณ์มีบทบาทในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้านะครับรวมทั้งมีบทบาทในการเป็นกลไกขับเคลื่อนในโครงการประกันรายได้ของรองรับนโยบายของรัฐบาลนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่11นะครับสหกรณ์ได้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์นะครับมีการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารนะครับเพิ่มมูลค่าการจัดการด้านการตลาดเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้รวบรวมผลผลิตขนส่งและผู้ผลิตผลทางการเกษตรนะครับแผนพัฒนาฉบับที่12ซึ่งเป็นแผนสุดท้ายนะครับแผนพัฒนาสุดท้ายในช่วงนี้นะครับที่จะหมดในปี2564นี้นะครับคือสหกรณ์มีบทบาทเป็นตัวเชื่อมโครงข่ายระบบการผลิตการตลาดและการเงินของสหกรณ์นะครับมีการสร้างเครือข่ายนะครับกลุ่มสินค้าคุณภาพเพื่อยกระดับสินค้าของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้านะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบทให้ดีขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ทางอาจารย์ได้สรุปให้นักศึกษาได้เป็นข้อมูลในการที่จะเตรียมตัวสำหรับการสอบการศึกษาปลายภาคนี้ก็หวังว่านักศึกษาจะได้มาทำการทบทวนนะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลองไปทำการสอบกันนะครับ
1: ครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งนักศึกษาหลายท่านอาจจะเฝ้ารอคอยก็คือเป็นเรื่องของตัวอย่างนะครับข้อคำถามของหน่วยที่7นะครับนะฮะซึ่งเนื่องจากว่าหน่วยที่7ของเรานะครับมีรายละเอียดค่อนข้างมากทีเดียวนะครับในประเด็นต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำถามซึ่งก็จะปรากฏในส่วนของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับนะฮะแล้วผมก็จะได้มาอธิบายเพิ่มเติมในบางส่วนเพื่อให้เราเห็นแนวทางนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การอ่านหนังสือทำความเข้าใจกับเนื้อหาแล้วก็นำไปสู่การที่เราสามารถที่จะสอบข้อตอบข้อสอบได้ดีด้วยนะครับนะฮะในส่วนแรกนะครับนะฮะข้อสอบเนี่ยนะครับเราจะออกตามวัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชาของเนื้อหาของหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออันดับแรกที่สุดเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเราควรจะต้องอ่านว่า เนื้อหาของหน่วยตรงนี้เริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าเราจะต้องอ่านว่าชื่อหน่วยนี้คือหน่วยอะไรหลังจากนั้นเราก็มาอ่านแนวคิดวัตถุประสงค์นะครับเมื่อเราอ่านแนวคิดวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของการที่ทำความเข้าใจกับมันเพราะว่าตรงแนวคิดตรงนี้มันจะเป็นการสรุปย่อให้เห็นถึงภาพรวมของเนื้อหาของเรื่องนะครับนะฮะซึ่งจะอธิบายนะครับนะฮะในแต่ละตอนไว้นะครับก็คือมีตอนแล้วก็มีเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะฮะก็จะสรุปแนวคิดมาประมาณสัก 4-5 บรรทัดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเราก็มาอ่านตรงวัตถุประสงค์ตรงวัตถุประสงค์ตอนนั้นก็จะเป็นการอธิบายว่าเขาอยากให้เรารู้อะไรให้นักศึกษารู้อะไรตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในตัวอย่างข้อที่1 นะครับนะฮะเราก็จะกล่าวถึงนะครับในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับด้านการเมืองตรงนี้นะครับนะฮะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อดีตนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่1เราก็จะพูดถึงในเรื่องของสันนิบาตเพโลโพเนเชียนตรงนี้ถือกำหนดในยุคใดนะครับนะฮะอันนี้นะฮะถ้าเราได้อ่านหนังสือและทำความเข้าใจกับมันนะครับก็จะรู้ว่ามันก็เกิดขึ้นในยุคกรีกนั่นเองนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อตอบก็คือข้อ2นะครับก็คือยุคกรีกนะครับเพราะว่าสันนิบาตเพโลโพเนเชียนนั้นเกิดขึ้นจากการรวมกันของนครรัฐเอเธนส์กับพันธมิตรในการทำสงครามกับนครรัฐสปาร์ตาซึ่งเขารวมกันในชื่อของสันนิบาตดีเลียนนั่นเองนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นนักศึกษาเวลาอ่านตรงนี้จะต้องทำความเข้าใจกับมันนอกจากจำแล้วจะต้องทำความเข้าใจกับมันด้วยนะครับนะครับตอบข้อ2นะครับนะครับในข้อที่2นะครับประชาธิปไตยที่หมายถึงความครอบคลุมนะที่หมายถึงครอบคลุมนะถึงวิถีชีวิตความเป็นไปนะฮะตามแนวคิดของบุคคลท่านใดนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยที่หมายถึงรูปแบบของรัฐบาลนะครับที่ดีกว่าตรงนี้นะฮะก็เป็นไปตามแนวคิดของท่านใดนะครับนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าก็นะครับเป็นการที่พวกเราจะต้องไปนั่งทำความเข้าใจหรือท่องจำกับมันนะครับในเนื้อหาตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะนะครับใครนะที่เป็นคนพูดในเนื้อหาตรงนี้ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะครับซึ่งคำตอบที่ถูกของเรานั้นก็คือคำตอบข้อที่4นั่นเองนะครับก็คือโดนัลด์ H. มอริสันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3นะครับนะฮะมีการพูดถึงในเรื่องของนะครับข้อต่อไปนี้ข้อใดต่อไปนี้ข่าวถูกต้องเกี่ยวกับอาณาจักรบาบิโลนนะครับของสังคมตะวันออกแบบจารีตนะครับนะฮะในลักษณะนะครับในข้อสอบข้อที่3ตรงนี้นะครับนะฮะอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีการพูดถึงในเรื่องของสังคมอาณาจักรบาบิโลนซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่สำคัญของสังคมตะวันออกนะครับแบบจารีตตรงนี้นะครับนะฮะมีลักษณะที่สำคัญอยู่ด้วยกันหลายอย่างเพราะนั้นตรงนี้มันจะบอกให้นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดของลักษณะสำคัญของอาณาจักรบาบิโลนนะครับนะฮะแล้วก็มีข้อที่ไม่ถูกต้องอยู่หนึ่งข้อนะครับซึ่งคำตอบที่นั่นก็คือนะครับข้อที่นะครับ4นั่นเองนะครับเพราะอาณาจักรบาบิโลนนั้นไม่ได้เป็นอาณาจักรที่อยู่ริมทะเลถ้าเราทำความเข้าใจกับเนื้อหาจะพบว่าอาณาจักรในโลกตะวันออกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ริมแม่น้ำไม่ใช่อยู่ริมทะเลนะครับเพราะว่าอาณาจักรนะครับอาณาจักรในลักษณะของโลกตะวันออกตรงนี้จะมีการใช้แรงงานเป็นชุมชนเกษตรกรรมเพราะนั้นเขาจึงตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำขณะที่อาณาจักรในสังคมตะวันตกนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นจะตั้งอยู่ริมทะเลเพราะไม่สามารถทำการเกษตรกรรมได้มีอากาศที่หนาวเพราะนั้นความอยู่รอดของเขาจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการค้ากับต่างประเทศนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับบากาชิโอนะครับนะเกี่ยวข้องกับแนวคิดใดเป็นหลักนะครับคำตอบก็คือบากาชิโอนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะครับในการที่จะนำเสนอแนวคิดในเรื่องของการนำศิลปวิทยาการในสมัยก่อนกลับมาใช้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ5ก็คือการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนั่นเองนะครับนะฮะบากาชิโอไม่ใช่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องการปฏิวัติการค้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปศาสนาเพราะการปฏิรูปศาสนาถ้าจะออกข้อสอบนะครับก็คือมาร์ตินลูเทอร์นะครับการสาปารารัฐชาติก็เกิดขึ้นจากแนวคิดของคนหลายคนเกิดขึ้นจากสงคราม30ปีกับปฏิวัติอุตสาหกรรมก็จะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์มาเป็นแรงงานเครื่องจักรมาเป็นเครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับของแนวคิดสมัยใหม่เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากการฟื้นฟูศิลปวิทยาการครับซึ่งเป็น4-5ตัวของกระแสหลักที่นำมาสู่การเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่และยุคสมัยใหม่ที่ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในข้อที่5นะครับนะฮะอาจจะกล่าวถึงในส่วนของความแข็งแกร่งและความคงทนนะครับนะฮะของนะครับและความเบาไม่เป็นสนิมนะครับตรงนี้นะครับนะฮะอาจจะเกิดขึ้นนะครับนะฮะจากเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของพื้นที่ใดนะครับนะฮะของวัสดุใด คำตอบตรงนี้นะครับนะฮะเราก็จะมีทั้งใยแก้วมีทั้งเซรามิกมีทั้งโลหะผสมมีทั้งซีเมนต์แล้วก็สมัยใหม่นะครับแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์คำตอบก็คือเซรามิกนะครับนะฮะซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจากการผลิตนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในข้อ6นะครับนะฮะก็คือการจัดตั้งสากลนะครับตามแนวคิดของและอุดมการณ์แบบสังคมนิยมนะครับของโฮจิมินห์และกระบวนการโฮจิมินห์นะครับถือกำเนิดในช่วงใดนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะครับถือกำเนิดเมื่อใดคำตอบก็คือนะครับเกิดขึ้นในนะครับในช่วงไหนนะครับนะฮะนักศึกษาก็อาจจะงงว่าเอ๊ะนะครับนะฮะมันมีการอธิบายอย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าเมื่อเราศึกษานะครับในส่วนตรงนี้ก็ให้เราเน้นในเรื่องของการอ่านในเรื่องของสากลนะครับการถือกำเนิดของสากลในเวียดนามนะครับอย่างมากนะครับแล้วเราก็จะพบว่าการถือกำเนิดของสากลตรงนี้เกิดขึ้นมาในช่วงที่ฝรั่งเศสนั้นได้ครองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงกับเวียดนามนะครับในช่วงก่อนที่เวียดนามจะได้รับเอกราชในปี1954ก็คือในช่วงทศวรรษที่1950ในช่วงพื้นที่ที่ขบวนการเวียดมินนะครับของโฮจิมินห์ซึ่งได้ดำเนินการในเรื่องของการปลดปล่อยพื้นที่ทั้งหลายแหล่นะครับในเวียดนามตรงนี้เนี่ยก็มีการนำแนวคิดของเลนินสตาลินในเรื่องของสากลระบบนารัฐนารวมต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาใช้ในพื้นที่นะครับที่ได้รับการปลดปล่อยภายใต้การปกครองนะครับของเวียดมินขบวนการเวียดมินนะครับในช่วงที่ฝรั่งเศสนั้นกลับมาปกครองในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคำตอบที่น่าสนใจนะครับอีกอันหนึ่งนะครับนะฮะอีกอันหนึ่งนะครับก็คือข้อ7นะครับก็คือแนวคิดการจัดตั้งสากลของอินเดียนะครับนะครับสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเมืองมัทรัสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแนวคิดนำแนวคิดสากลสมัยใหม่กลับเข้ามาใช้นะครับนะฮะในอินเดียได้มีการทดลองใช้นะครับแนวคิดสากลที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะมีการนำแนวคิดทั้งหลายแหล่เข้ามาใช้นะครับแล้วก็ที่เมืองมัทรัสก็เป็นเมืองแรกนะครับที่นำแนวคิดสากลแบบไร้ไฟเส้นนะครับกับแนวคิดแบบสากลนะครับแบบโรชเดลอะไรต่างๆเข้ามาทดลองใช้แล้วก็ถือได้ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่แพร่ขยายแนวคิดของสากลแบบไร้ไฟเส้นนะครับของเยอรมนีที่แพร่ขยายไปทั่วทั้งประเทศในส่วนของอินเดียในเวลาต่อมาแล้วก็มีผลต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงภายหลังได้รับเอกราชข้อ8นะครับการสานต่อสากลแนวคิดนะฮะกับการพัฒนาสากลในอินเดียภายหลังได้รับเอกราชเกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับนะฮะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดหลายประการยกเว้นข้อใดคำตอบก็คือมหาตมะคานธีครับเพราะมหาตมะคานธีนั้นถูกลอบสังหารนะครับถึงแก่อสัญกรรมก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราชเพราะนั้นนะฮะเวลานักศึกษาอ่านรายละเอียดตรงนี้จะต้องดูลำดับเวลาต่างๆด้วยนะครับนะฮะยาวฮาราเนรูก็ถือได้ว่าเป็นรัฐบุรุษเป็นหัวหน้าพรรคคอนเกรสเป็นเบอร์2ของพรรคคอนเกรสแต่หลังจากที่มหาตมะคานธีถึงแก่อสัญกรรมยาวฮาราเนรูก็ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เป็นรัฐบุรุษเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียนะครับนะฮะแล้วก็เป็นนะครับผู้นำแนวคิดในเรื่องของสากลต่างๆนะครับมาใช้อย่างกว้างขวางมีแนวคิดพึ่งตนเองมีแนวคิดสังคมนิยมแล้วก็มีการกำหนดแผนการพัฒนาสากลอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาในข้อ9นะครับสากลในแทนซาเนียถือกำเนิดในช่วงใดนะครับคำตอบก็คือว่าอยู่ในช่วงการปกครองของอังกฤษนะครับนะฮะในช่วงประมาณทศวรรษ1920-1930นะครับซึ่งแทนซาเนียตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการปกครองตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายข้อที่10นะครับก็คือความช่วยเหลือของอิสราเอลที่มีต่อการเกษตรกรรมและการพัฒนาสากลในประเทศไทยระยะแรกเกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดใดนะครับนะฮะสากลที่มีชื่อเสียงนะครับที่นำแนวคิดอิสราเอลเข้ามาใช้ก็คือสากลหุบกระพงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับเหล่านี้คือตัวอย่างที่สำคัญที่จะยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นว่าการออกข้อสอบนะครับของชุดวิชานี้ของหน่วยนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในการที่นักศึกษาทำความเข้าใจในการรับรู้ในข้อมูลต่างๆในรายละเอียดต่างๆนะครับของเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจการเนื้อหาในหน่วยนี้ของชุดวิชานี้ครับ
2: ค่ะคือต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างของคำถามนะคะในหน่วยที่8นี้นะคะสากลกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคนะคะเราก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าในที่เราสรุปประเด็นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็เราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใช่ไหมคะมันมีความหมายว่าอย่างไรล่ะนะคะความหมายก็คือว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมก็คือความสามารถในการตัวของกลุ่มนะคะร่วมกันผลิตร่วมกันรับผลประโยชน์และก็มีการกระจาย

วัสดิการเนี่ยสู่คนในชุมชนนั่นเองนะคะต่อมาเป็นเรื่องของว่าแล้วอย่างนั้นสหกรณ์เองอ่ะมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบทเนี่ยเกี่ยวกับด้านใดบ้างล่ะนะคะก็คือว่าเกี่ยวกับเงินทุนนะคะเมื่อกี้เรื่องของการตลาดเรื่องของการผลิตและก็เรื่องของการส่งออกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของบทบาทของสหกรณ์กับเศรษฐกิจนะคะของชุมชนชนบท

ดูอีกทีหนึ่งด้วยนะคะว่าของกรมเองเนี่ยเขามีกรอบแนวทาง4กรอบคืออะไรนะคะถ้าพูดต่อมาว่าในการที่สหกรณ์มีบทบาทในเรื่องของเงินทุนเรื่องของการผลิตและเรื่องของการส่งออกล่ะมันเป็นเรื่องของอะไรก็คือมันกลับกันเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องของชุมชนชนบทไปแล้วแต่พอตอนนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องของชุมชนเมืองบ้างก็เป็นบทบาทในการพัฒนาเงินทุนบริโภคผลิตและก็ส่งออกนะคะเรากลับกันนะคะกับของชนบทถ้าของชนบทเป็นเรื่องอะไรคะเมื่อกี้เรื่องชนบทเป็นเรื่องของเงินทุนผลิตตลาดส่งออกนะคะแต่พออันนี้เนี่ยของเมืองเนี่ยมันจะเพิ่มคือเรื่องของบริโภคกับผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะกับการปฏิบัติตนในทุกระดับของชนชั้นเนี่ยนะคะส่วนมากเนี่ยจะเน้นเรื่องอะไรนะคะที่มากที่สุดเลยก็คือเป็นเรื่องของปฏิบัติตนบนทางสายกลางและก็มีการพัฒนากันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนคืออะไรก็เป็นขั้นตอนอย่างที่บอกว่าเราต้องอยู่ดังเป็นไงคะเรื่องของตัวทำตัวรอบรู้มีเงื่อนไขภายคุณธรรมมาเกี่ยวข้องนะคะก็คือพอประมาณนะคะพอเพียงอย่างไรนะคะครูบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าจริงๆแล้วในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเดินสายกลางเนี่ยมันใช้ได้กับทุกคนไม่ใช่เกษตรกรนะคะแล้วก็แนวทางการพัฒนาสหกรณ์บ้างการพัฒนาสหกรณ์เนี่ยประกอบด้วยแนวทางในด้านใดที่เราจะพัฒนาตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็คือการผลิตการตลาดและปัจจัยการผลิตเรื่องของเงินทุนและเรื่องของการจัดการเพราะว่าถ้าเรื่องของการตลาดเนี่ยตอนนี้มันจะต้องเพื่อสร้างภาวะการแข่งขันของในตลาดของปัจจุบันเนี่ยค่ะเราต้องมีกรอบแนวทางกันแล้วก็ผลิตกับปัจจัยการผลิตก็ต้องให้รู้ว่าในการผลิตนั้นมีขั้นตอนมีเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของคนเรื่องของเงินนะคะเรื่องของการจัดการอย่างไรเข้ามาเกี่ยวเรื่องของเงินทุนเป็นอย่างไรมีเพียงพอไหมการบริหารจัดการในตัวสหกรณ์เองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะนี้ก็เป็นแนวทางในการพัฒนาทั้งให้ได้ทั้ง4ด้านนี้นะคะของการเปิดการค้าเสรีต่างๆรวมทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยทำให้เกิดปัญหาภายนอกของสหกรณ์ในด้านใดอันนี้นะคะตัวอย่างคำถามก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของปัญหาที่ครูบอกเมื่อสักครู่ตั้งหลายเรื่องด้วยกันเนี่ยจากภายนอกของเราเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะก่อนหน้าที่เราเรียนเราก็รู้แล้วมันมีด้านของเศรษฐกิจการเมืองนะคะสังคมแล้วก็เทคโนโลยีใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเรื่องของการเปิดการค้าเสรีมันเรื่องของเศรษฐกิจมันเห็นอยู่แล้วว่าการค้าก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะถ้าเป็นเรื่องของสังคมก็คือเรื่องของปัจจุบันในการที่ปัญหาที่เกิดกับสหกรณ์ก็คือเหมือนกับในชุมชนของเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยู่ดีกินดีนะคะสมาชิกสหกรณ์เนี่ยมีรายได้สูงขึ้นแล้วเนี่ยทำให้เงินไปใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยพอปัญหาในสังคมลูกมีเงินที่จะได้เรียนหนังสือนะคะก็ทำให้สังคมนะอยู่ได้นะคะเด็กก็ไม่ไปหารายได้อย่างอื่นที่มันเป็นภัยต่อสังคมนะคะมันกระทบเรื่องของถ้าเทคโนโลยีล่ะตอนนี้นวัตกรรมใหม่ๆด้านเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายถ้าสหกรณ์เนี่ยไม่สามารถนำ เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับสหกรณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเกิดปัญหาได้นะคะแล้วก็เรื่องการเมืองก็เกี่ยวกับกฎหมายที่ครูบอกนะคะรัฐบาลเข้ามาดูแลด้านของการเมืองถ้ากลุ่มในชุมชนของเราเองเนี่ยสหกรณ์เองเนี่ยอยู่ภายใต้ที่บริหารจัดการโดยเองมีอิสระมีการปกครองกันเองโดยตัวเองแต่ภายใต้อันนี้เนี่ยพอเราดูแลกันเองเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของการเมืองน่ะคนภายนอกของนอกสหกรณ์เนี่ยกลุ่มถ้าเราไม่ได้ไปร่วมกับพวกชุมชนท้องถิ่นพวกกลุ่มการเมืองเนี่ยก็จะเข้ามาแทรกได้ง่ายนะคะเรื่องกฎหมายที่เข้ามาดูว่าตอนนี้เนี่ยการกู้เงินของในระบบสหกรณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยเขาต้องเข้ามาดูแลการเมืองกฎหมายรัฐบาลเองเข้ามาดูแลคุ้มครองนะคะของตัวสมาชิกนะคะด้วยนะคะการให้กู้ยืมแล้วเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยการรักษาสภาพคล่องในสหกรณ์ก็ต้องมีเพียงพอรัฐก็เข้ามาดูแลนั่นก็เป็นปัญหาที่ความคล่องตัวของสหกรณ์เองอ่ะไม่มีมันก็เลยมีปัญหาตัวนี้เกิดขึ้นนะคะต่อมาเป็นเรื่องของอีกเรื่องนึงที่บอกว่ารัฐปัญหาภายนอกของสหกรณ์ในเรื่องใดที่เกิดจากรัฐได้ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขการตลาดสินค้าเกษตรก็มันกลับกันกับเมื่อสักครู่ก็คือ

0: การเมืองที่ครูพูดไปนั่นเองนะคะการดำเนินงานการดำเนินการปฏิรูปประเทศในมาตรา258นะคะด้านเศรษฐกิจของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยของเรานะคะพุทธศักราช2560เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเมื่อกี้เราบอกแล้วมีมาตราอะไรบ้าง42 75แล้วก็258แต่อันเนี้ย258เนี่ยมันจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเราเรียนของเรื่องของเศรษฐกิจก็มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะมันเกี่ยวกับอะไรมันมีทั้งหมดหลายตัวอยู่ด้วยกันนะคะแต่อันนี้เรามาพูดว่าถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจเองเนี่ยคือการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในของระบบนะคะแล้วก็ในของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเนี้ยค่ะดำเนินปฏิรูปในเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเรื่องใดบ้างก็เรื่องของการปรับปรุงระบบภาษีนะคะเนี้ยมันเกี่ยวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการที่อยู่ในระบบของสถาบันสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินสถาบันหนึ่งนะคะแล้วก็มันมีเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องนะพอในมาตรานี้เนี่ยเขาปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เป็นธรรมนะคะแล้วก็บางอันเนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยในสหกรณ์การเกษตรเราเองเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียภาษีสินค้าของเกี่ยวกับเกษตรนั้นนะคะเรื่องของข้อใดอ่ะคราวนี้เมื่อกี้เราพูดว่าพอการขับเคลื่อนของสหกรณ์การขับเคลื่อนได้ก็ต้องมันต้องมีเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มีเรื่องขององค์ประกอบเครือข่ายของเรามีเครือข่ายแท้เครือข่ายเทียมใช่ไหมคะเครือข่ายแท้คราวนี้พอถามว่าเครือข่ายแท้องค์ประกอบของเครือข่ายแท้เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะมันก็มีทั้งหมดก็เป็นตั้ง6ตัวขององค์ประกอบแต่ครูยกมาให้ก็คือว่าเป็นเรื่องของการสร้างการปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนนะคะกันแล้วก็มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของจริงๆมันมี6องค์ประกอบนะคือการรวมกันรวมกลุ่มกันนะคะมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันใช่ไหมคะมีการรับรู้อะไรที่มันเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการส่วนร่วมของสมาชิกในการเป็นเครือข่ายมีความสนใจร่วมกันนั่นคือเราสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันก็คือเป็นเครือข่ายนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบของเครือข่ายแท้นะคะส่วนเครือข่ายเทียมนั้นบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ว่ามีความคิดเห็นร่วมกันไม่ได้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันแต่เป็นการที่เครือข่ายเทียมคืออยู่ๆมารวมกันเวลาเขามีก่อกระบวนการต่อต้านอะไรนั่นอะแล้วก็เฮโลสารพากันไปนั่นคือเครือข่ายเทียมไม่ได้เป็นเครือข่ายที่แท้จริงนะคะต่อมาเป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก็ถามว่ายุทธศาสตร์ใดล่ะที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ครูบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันคือชุมนุมสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยเราก็จะถามว่ามันมีเรื่องใดบ้างเพราะว่าตัวสหกรณ์เองเนี่ยชุมนุมสหกรณ์เนี่ยเขาก็จะพยายามสร้างยุทธศาสตร์ของเขามาให้ล้อกับของระดับชาติและของกรมมันก็จะมีเรื่องของการเสริมสร้างสถานภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและก็คุณภาพชีวิตนั่นเองอันนี้นะคะเป็นเรื่องของคำถามที่เราจะชอบถามนะคะแล้วมีเรื่องของนอกจากเรื่องของเสริมสร้างสถานภาพด้านเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องของศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียนทั่วประเทศด้วยนะคะอันนี้เป็นคำถามนะคะที่นิยมกันนะคะว่าในทั้งหมดที่สรุปประเด็นมาแล้วในเรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างครูก็ได้สรุปประเด็นแล้วก็ยกตัวอย่างคำถามมาให้แล้วในหน่วยนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับที่นักศึกษาเฝ้าติดตามกันนะครับก็คือแนวการทำข้อสอบของหน่วยที่9สากลกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าข้อสอบนะครับของหน่วยนี้เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการทำข้อสอบยังไงนะครับนะฮะข้อสอบเนี่ยอาจจะมีลักษณะคำถามเป็นอย่างนี้นะครับถามจากความหมายเลยง่ายๆนะครับง่ายๆคือความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคตามแนวคิดแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับข้อใดคือความหมายตามแนวคิดแบบดั้งเดิมนี้นะครับหรือข้อสอบอาจจะถามอีกรูปแบบนึงนะครับว่าข้อใดคือความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคตามแนวคิดสมัยใหม่อันนี้นะครับเราเทคนิคในการที่จะทำข้อสอบลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราต้องมี

การดูว่าทั้งโจทย์และก็ตัวช้อยนะครับตัวเลือกเนี่ยนะที่ให้มาเนี่ยเราก็มากวาดสายตาไปดูที่ตัวเลือกเลยครับว่าอันไหนบ้างนะครับที่บ่งบอกถึงในเชิงปริมาณนะครับในตัวเลือกเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงเชิงปริมาณนะครับเพราะว่าทำไมเราถึงต้องมาดูที่เชิงปริมาณเพราะว่าแนวคิดแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยุคแรกเริ่มนะครับที่จะมุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการที่มาพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจครับให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ตรงนี้นะครับมาดูครับคีย์เวิร์ดของเชิงปริมาณก็คือนี่นะฮะการกระจายรายได้ของคนในประเทศอันนี้คือเชิงปริมาณละนะครับในข้อที่2นะครับเน้นการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอันนี้ก็เชิงปริมาณนะครับข้อ3ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงต่อหัวประชากรสูงขึ้นเพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีตัวนี้คีย์เวิร์ดคำว่าเชิงปริมาณอยู่ตรงไหนก็คือการทำให้รายได้ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงต่อหัวประชากรสูงขึ้นนะครับตรงนี้แหละนะครับคือเรื่องว่าเชิงปริมาณนะครับนะครับข้อที่4การทำให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้เป็นความหมายในเชิงปริมาณแล้วนะครับและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้นไอคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นี่แหละมันจะมีคีย์เวิร์ดที่บอกไปถึงในเชิงคุณภาพละซึ่งมันมีความต่างจาก3ตัวเลือกที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะพอจะแยกแยะกลุ่มตัวนี้ได้ละนะครับว่าจะตอบอะไรไปนะครับส่วนข้อ5เนี่ยเป็นเรื่องของผลของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับการความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัดออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบคำถามของโจทย์ถ้าตามข้อข้างบนนะครับตามในคิดแบบเดิมเนี่ยนะคำตอบก็น่าจะเป็นข้อที่อะไรครับข้อที่1 2และข้อ3ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคำถามที่เราจะต้องตอบตามคำถามข้างล่างนะครับที่ตามว่าข้อใดเป็นความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคตามแนวคิดสมัยใหม่นะครับเราก็ต้องตอบข้อที่อะไรครับข้อที่4นะครับคือมีในเรื่องของเชิงคุณภาพเข้าไปด้วยนั่นคือคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้นนั่นเองนะครับมาดูอีกข้อนึงนะครับถ้าโจทย์ถามลักษณะของว่าข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคนะครับหรือจะถามอีกข้อข้างล่างนะครับข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายอันนี้คือเป็นถามกับมุมกลับละนะครับเราก็ต้องมาดูที่ตัวเลือกนะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าข้อไหนที่เป็นจุดมุ่งหมายของระดับมหภาคบ้างนะครับเรากวาดสายตาไปดูที่ตัวเลือกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าข้อแรกเนี่ยนะครับไม่ใช่ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคแน่นอนเพราะว่าเป็นความหมายในเชิงของจุลภาคนะครับเพราะว่าเราจะรู้อยู่เสมอถ้าเกิดเป็นขนาดย่อยขนาดหน่วยผลิตขนาดจุลภาคเนี่ยนะครับถ้าด้านของผู้บริโภคเนี่ยก็มักจะแสวงหาความพึงพอใจสูงสุดต่อสินค้าและบริการที่เราไปใช้บริการหรือซื้อมานะครับหรือถ้าเกิดเป็นผู้ผลิตเราก็ย่อมคาดหวังที่จะได้กำไรสูงสุดอันนี้จะเป็นจุดมุ่งหมายในเชิงของจุลภาคนะครับดังนั้นถ้าข้อถามคำถามที่ถามว่าข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคเนี่ยเราตอบได้ทันทีเลยนะครับจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับคือข้อที่1 นะครับแต่ถ้าเป็นคำถามที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคนะครับเราก็ไปดูช้อยต่อไปแล้วนะครับว่าโอเคเรารู้แล้วว่าข้อหนึ่งไม่ใช่นะครับข้อ2ใช่ไหมก็คือการทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้นอันนี้แน่นอนครับการทำรายได้ประชาชาติอย่างที่เรียนไว้คือเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของระดับมหภาคนะครับการสร้างเพื่อสร้างและรักษาเสถียรภาพด้านราคาอันนี้ความจุดมุ่งหมายในเชิงของเศรษฐกิจมหภาคนะครับเกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจ้างงานในอัตราสูง
มีอัตราการว่างงานต่ำ

ข้อเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคทั้งสิ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะตอบคำถามในข้อข้างบนนะครับข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเราก็ต้องตอบตั้งแต่ข้อที่2 3 4และ5ตรงนี้นะครับถูกต้องนะครับข้อหนึ่งอาจจะถามว่าปัจจัยใดบ้างนะครับที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับหรือจะถามว่าปัจจัยใดที่นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนิวคลาสสิกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความผันผวนในวัฏจักรธุรกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคก็มีสิทธิ์ที่จะถามอย่างนี้ได้นะครับถามในเชิงลึกขึ้นนะครับว่าในเรื่องของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยว่านักเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีนี้พูดว่าอะไรบ้างอย่างนี้นะครับอย่างกรณีคำถามตรงนี้ก็คือว่ากลุ่มนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มคลาสนิวคลาสสิกเนี่ยพูดอะไรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนนะครับในวัฏจักรธุรกิจอันนี้อย่างถ้าเกิดเราจะตอบคำถามในข้อข้างบนนะครับมันก็จะมีเราก็จะตอบได้เลยครับว่าทรัพยากรมนุษย์ผู้ประกอบการนะครับทรัพยากรธรรมชาติการสนับสนุนทุนและเทคโนโลยีเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคทั้งสิ้นนะครับและจะตอบคำถามในส่วนของข้อข้างล่างนะครับนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนิวคลาสสิกเนี่ยนะมองว่าปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความผันผวนในวัฏจักรธุรกิจเนี่ยนะที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยเราจะตอบข้อไหนนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยว่าเราจะต้องเข้าไปอ่านนะครับในอ่านตำราซึ่งตำราก็จะบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีปัจจัยเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ส่งผลต่อการพัฒนาส่งผลต่อการสร้างความผันผวนในวัฏจักรธุรกิจแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับข้อนี้ตอบข้อคำถามของข้างล่างนี้นะครับเราก็จะตอบปัจจัยเทคโนโลยีคือตอบข้อ5นะครับเรามาดูอีกสักคำถามหนึ่งนะครับก็คือคำถามที่อาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเศรษฐกิจไทยนะครับข้อนี้เราก็กวาดสายตาไปดูตัวเลือกเลยนะครับไม่ใช่ลักษณะของเศรษฐกิจไทยเราดูได้ทันทีเลยนะครับข้อ1กับข้อ3เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับที่เป็นความแย้งกันนิดหนึ่งนะครับระบบเศรษฐกิจเสรีแบบปิดนะครับข้อ3ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งการส่งออกนำเข้านะครับดังนั้นถ้าข้อ1ถูกแสดงว่าข้อ3ก็จะไม่ถูกนะครับหรือถ้าเกิดข้อ3ถูกข้อ1ก็ไม่น่าจะถูกนะครับดังนั้นเรามองแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ทำข้อสอบให้เร็วๆนะครับเราวิเคราะห์เราอ่านมาเราก็ต้องทำเพราะว่าข้อสอบจะเยอะมากแล้วเราไม่มีทางทำทันในเวลาอันจำกัดนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกแล้วครับว่าข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของเศรษฐกิจไทยนะครับเราถ้าจากเราใช้ความรู้รอบตัวนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราฟังข่าวฟังอะไรนี้มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็มีเรื่องของการส่งออกนำเข้าอยู่นะครับเรื่องของเงินทุนนะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่ปิดประเทศเราไม่ได้ที่จะปิดการค้าขายกับใครนะครับเราก็เปิดประเทศสำหรับการค้าขายนะครับดังนั้นข้อแรกเนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่น่าจะใช่ลักษณะของเศรษฐกิจไทยนั้นในการตอบข้อสอบลักษณะนี้เราก็ต้องมีวิธีการวิเคราะห์ข้อนี้แหละครับนะฮะเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบเราไม่จำเป็นต้องอ่านทุกข้อหรือถ้าเกิดเราเพื่อความชัวร์นะครับความแน่ใจว่าเราทำข้อสอบข้อนี้ถูกเนี่ยเราก็อ่านไปทุกข้อก็ได้แต่ถ้าอ่านไปแล้วก็พบว่ามันก็เป็นข้อที่เป็นลักษณะของเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้นนะครับเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการเจริญโตไม่สมดุลนี่ก็ใช่เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมนี่ก็ใช่นะครับนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งระบบเศรษฐกิจเสรีแบบปิดนะครับหรือข้อสอบอาจจะหลอกนิดนึงนะครับหลอกเกี่ยวกับตัวของช้อยหรือตัวเลือกนี่แหละนะครับสังเกตนะครับจากเมื่อกี้นะครับคำถามว่าข้อใดคือลักษณะของเศรษฐกิจไทยยกเว้นแสดงว่าข้อเหล่านี้คือลักษณะของเศรษฐกิจไทยยกเว้นข้อหนึ่งที่ไม่ใช่นะครับเรามาดูเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีแบบเปิดอันนี้น่าจะใช่แล้วนะครับมาดูเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่พึ่งการส่งออกนำเข้าเปิดแล้วก็ส่งออกนำเข้าอันนี้ก็น่าจะถูกตัวแรกเลือกตัวเลือกแรกถูก

ที่สามถูกแล้วก็ไปดูตัวเลขอื่นละนะครับตัวเลขที่สองเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทวีลักษณ์ด้านหนึ่งก้าวหน้าด้านหนึ่งล้าสมัยแล้วก็มองย้อนไปดูว่าภาพของชนบทกับภาพของเมืองของไทยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมใช่นะครับก็คือเป็นแบบลักษณะของด้านหนึ่งล้าสมัยด้านหนึ่งก้าวหน้านั่นเองนะครับข้อ4ระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมอันนี้ไม่น่าจะใช่ละนะครับเพราะว่าเกิดเรารู้อยู่ละข่าวก็บอกเสมอนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้กันเยอะนะครับดังนั้นข้อสอบข้อนี้ก็น่าจะตอบข้อที่4นะครับก็หวังว่านักศึกษาจะได้กลับไปทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็พร้อมสำหรับการสอบนะครับในปลายภาคการศึกษานี้นะครับ

แพ็คก่อนแพ็คก่อนแพ็คก่อนเดี๋ยวไปส่งลูกค้าละโอ้ยขายทีละกล่องทีละกล่องวันนี้ได้กล่องเดียวอ่ะแค่นี้แหละจะพอกินไหมเนี่ยพอแล้วล่ะนอนดีกว่าอุ้ยโทรศัพท์ดังฮัลโหลค่ะใช่ค่ะขายขนมค่ะฮะโรงแรมสั่งไป100 กล่องเลยเหรอคะค่ะค่ะเดี๋ยวรีบทำรีบจับไปส่งค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหทำทันไหมเนี่ยออเดอร์ตั้ง100 กล่องแน่โอ้โหรวยแน่เลยเดือนนี้นี่แหละค่ะการตลาดสถาบันค่ะสั่งทีสั่งทีเยอะๆอย่างนี้ล่ะค่ะน่าสนใจไหมล่ะคะลองมาฟังคลิปนี้กันดูค่ะว่าการตลาดสถาบันเป็นยังไงกันบ้างทำการตลาดสถาบันน่าสนใจนะคะเรามาดูความหมายค่ะการตลาดสถาบันคืออะไรการตลาดสถาบันแน่นอนคือการตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นสถาบันค่ะสถาบันก็ประกอบไปด้วยองค์การธุรกิจนะคะเป็นเอกชนก็ได้หรือเป็นรัฐบาลก็ได้ค่ะซื้อไปทำไมซื้อไปเพื่อผลิตก็ได้แบบหลงหรือซื้อไปเพื่อขายต่อไปให้เช่าหรือใช้เองในหน่วยงานก็ได้ค่ะดังนั้นหน่วยงานมีคนเยอะถูกไหมคะหรือไปผลิตไปขายต่อก็ขายต่อคนเยอะๆถูกไหมคะดังนั้นนะคะการตลาดแบบสถาบันไม่เหมือนการตลาดที่ขายผู้บริโภคแบบ B2C แน่นอนค่ะดังนั้นความหมายตรงนี้นะคะบางคนก็เรียกการตลาดสถาบันว่า Business Marketing ค่ะหรือ B2B ค่ะหรือ Industrial Marketing ค่ะถ้าขายให้โรงงานค่ะก็เรียกว่า Industrial Marketing เพราะเอาไปผลิตค่ะหรือในเล่มนี้ค่ะเราใช้คำว่า institutional marketing ค่ะซึ่งรวมความถึงทั้ง B2C นะคะคือ business to business แล้วก็รวมถึง B2G ค่ะขายให้กับ government ค่ะ B2G หรือรวมถึง industry marketing ด้วยค่ะนะคะดังนั้นลูกค้าการตลาดสถาบันค่ะสรุปให้เป็นผังเลยค่ะนะคะ institutional marketing นะคะลูกค้ามีทั้ง business ค่ะแล้วก็ institution ค่ะดังนั้นใน business ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจเอกชนนะคะก็จะประกอบไปด้วยบริษัทค่ะซื้อไปเพื่อใช้เองในบริษัทหรือใช้ไปเพื่อกิจการของบริษัทเองค่ะ manufacturer ค่ะหรือผู้ผลิตค่ะโรงงานผู้ผลิตก็ใช้ไปเพื่อผลิตสินค้าต่อค่ะซึ่งบางทีนะคะเขาก็จะซื้อในแง่ของวัตถุดิบนะคะหรือของที่เอาไปใช้เมนเทนแนนซ์ในโรงงานค่ะและรวมถึงดิสทริบิวเตอร์หรือโฮลเซลเลอร์ค่ะก็คือผู้จำหน่ายต่อผู้จำหน่ายส่งนั่นเองค่ะนี่คือองค์กรธุรกิจค่ะมาดูฝั่งที่เป็นสถาบันบ้างค่ะ institution นะคะฝั่งนี้จะรวมถึง government หน่วยงานภาครัฐค่ะแล้วก็ NGO หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรค่ะนี่ก็คือภาพที่ให้เห็นนะคะว่าลูกค้าการตลาดสถาบันมีใครบ้างค่ะการตลาดสถาบันมีความน่าสนใจยังไงนะคะแน่นอนมีความน่าสนใจอยู่หลายประการเลยค่ะนะคะ1ค่ะลูกค้าตลาดสถาบันมักซื้อทีละมากๆค่ะเป็นปริมาณมากๆไม่ว่าจะใช้เพื่อผลิตขายต่อจำหน่ายต่อหรือใช้เองก็ตามค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเครื่องเขียนค่ะเราขายให้กับลูกค้ารายย่อยเขาก็อาจจะซื้อแค่พอใช้ถูกไหมคะอย่างนักศึกษาซื้อทีนะคะปากกาก็ด้าม2 ด้ามเนาะแต่พอเป็นลูกค้าตลาดสถาบันค่ะแน่นอนเขาซื้อไปเพื่อใช้ในองค์กรนะคะ

ซื้อทีนะคะอาจจะหลายร้อยด้ามเลยค่ะเพื่อให้มีใช้เพื่อเก็บสต็อกไว้ค่ะดังนั้นปริมาณการซื้อเยอะแน่นอนค่ะอย่างที่2ค่ะเขาซื้อแบบต่อเนื่องค่ะนะคะเพราะเขาจะมีอุปสงค์นะเราเรียกอย่างนี้กันคือความต้องการที่เขาจะต้องเอาไปใช้แบบชัดเจนค่ะแบบคาดการได้แล้วเขาก็จะประเมินไว้ล่วงหน้าด้วยดังนั้นซื้อแบบต่อเนื่องค่ะเราเรียกแบบนี้ว่าอุปสงค์สืบเนื่องค่ะหรือ derived demand ค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะโรงงานต่างๆนะคะจะมีแผนการผลิตไว้อยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเวลาจะซื้อวัตถุดิบนะคะอย่างเช่นโรงงานหมอนจะซื้อนุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะวางแผนแล้วค่ะว่าจะซื้อกี่ตันกี่กิโลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะสืบเนื่องไปเรื่อยๆนะคะตามแผนการผลิตเลยนอกจากนี้นะคะตลาดสถาบันมีความอ่อนไหวต่อราคาต่ำค่ะเมื่อเทียบกับผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นเราไปปุ๊บนะคะเราเจอว่าช่วงนี้หมูแพงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบริโภคหมูน้อยลงไปบริโภคไก่แต่ถ้าโรงงานที่ผลิตลูกชิ้นหมูที่ต้องใช้เนื้อหมูอยู่แล้วค่ะดังนั้นเขาจะอ่อนไหวต่อราคาต่ำค่ะยังไงก็ต้องซื้อหมูเพราะเขาเป็นโรงงานผลิตลูกชิ้นหมูค่ะแล้วก็จะใช้วิธีไปขึ้นราคากับผู้บริโภคอีกทีนึงตามวัตถุดิบที่ได้มาค่ะดังนั้นยังไงก็ต้องซื้อค่ะเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นต่อราคาก็จะต่ำค่ะเห็นไหมคะข้อดี3ประการนี้ค่ะทำให้คนที่ทำการตลาดสถาบันนะคะหลายๆธุรกิจก็ชอบค่ะเพราะว่าการตลาด B2B เนี่ยซื้อขายกันทีเป็นปริมาณค่อนข้างมากค่ะมีความน่าสนใจนะคะแต่แน่นอนค่ะพฤติกรรมการซื้อก็ไม่เหมือนลูกค้ารายย่อยค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาต่อไปนะคะในหน่วยต่อๆไปและรวมถึงเรามีวิธีการเข้าหาลูกค้าหรือทำกลยุทธ์การตลาดก็แตกต่างออกไปอีกค่ะซึ่งเดี๋ยวเราได้กล่าวต่อกันนะคะในคลิปต่อๆไปค่ะติดตามค่ะ

ยขอใหญ่ๆแบบรอบที่แล้วอีกนะเอาโรงงานเอ่ยนะหน่วยงานภาครัฐเอ่ยนะนะขอออเดอร์ใหญ่ๆแบบนี้อีกอุ้ยทำยังไงดีเนี่ยต้องไปบนบานศาลกล่าวเนาะเอาไข่สักร้อยๆฟองเนาะจุดประทัดดีกว่าไหมเนี่ยโอ้ให้มันแบบได้ออเดอร์ใหญ่ๆจากธุรกิจแบบนี้อีกอะเนาะโอ้ยไม่ต้องบนบานศาลกล่าวค่ะเรามาเรียนรู้วิธีการทำการตลาดสถาบันดีกว่าค่ะถ้าฟังคลิปนี้แล้วนะคะไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนค่ะเราจะมีวิธีเข้าใจและวิธีหาลูกค้าในคลิปนี้ค่ะไปฟังกันค่ะอยากหาลูกค้าตลาดสถาบันจะต้องทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะอย่างแรกค่ะเราจะหาเขาเราต้องเข้าใจก่อนค่ะวัตถุประสงค์และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าตลาดสถาบันเป็นอย่างไรบ้างค่ะกล่าวไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะลูกค้าตลาดสถาบันมีหลายประเภทค่ะถ้าลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตนะคะหรือ manufacturer ค่ะนะคะเราต้องเข้าใจไม่เพียงแต่ผู้ผลิตเท่านั้นค่ะต้องเข้าใจลูกค้าของเขาด้วยค่ะเราจะได้เลือกถูกค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเราจะขายลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตนะคะเราอาจจะเป็นได้ทั้งส่วนประกอบการผลิตทรัพยากรในการผลิตนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างแล้วเนาะโรงงานหมอนก็ต้องซื้อนุ่นมาผลิตหมอนถูกไหมคะโรงงานลูกชิ้นหมูก็ต้องซื้อเนื้อหมูมาผลิตลูกชิ้นหมูอย่างนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรการผลิตค่ะหรือเป็นสินค้าทุนสินค้าบำรุงรักษาค่ะอย่างเช่นเป็นพวกเครื่องจักรที่ใช้นะคะน้ำมันเครื่องที่ใช้หล่อลื่นในโรงงานพวกนี้ค่ะก็ถือว่านะคะเราเป็นสินค้าที่ขายให้กับผู้ผลิตค่ะและนอกจากนี้นะคะบางครั้งนะคะองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐนะคะก็อยู่ในรูปแบบที่ว่าซื้อไปใช้เองในสำนักงานหรือใช้ในองค์กรค่ะนะคะซึ่งพวกนี้ก็แน่นอนค่ะเน้นการไปใช้ค่ะว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเขาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรเราก็ต้องเข้าใจค่ะแล้วถ้าเกิดใครเป็นผู้จัดจำหน่ายค่ะคือซื้อไปเพื่อขายต่อค่ะนะคะเราก็เช่นเดียวกันต้องไปเข้าใจลูกค้าของเขาด้วยค่ะว่าความต้องการของลูกค้าผู้บริโภคมีอะไรเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนได้ตามเทรนด์ไงคะอย่างเช่นสมมุตินะคะเราเป็นคนขายนะคะเรื่องของวัสดุที่ใช้นะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้เขาซื้อไปแล้วขายต่อนะคะอย่างเช่นร้านหรือผู้ขายส่งพวกแกดเจ็ตต่างๆเราก็ต้องเข้าใจว่าความนิยมในปัจจุบันเนี่ยเขานิยมอะไรค่ะเราจะได้ปรับเปลี่ยนให้เขาได้ไงคะว่าเขานิยมอะไรแบบนี้อยู่นะดังนั้นเราก็เสนอขายต่อได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าบางครั้งเราขายต่อหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่อาจารย์เนจะแนะนำค่ะต้องเข้าใจกระบวนการซื้อของภาครัฐด้วยนะคะเขามีเรื่องกฎหมายกฎระเบียบนะคะเรื่องปีงบประมาณนะคะพวกนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยค่ะถ้าเข้าใจเรื่องวัตถุประสงค์ในการซื้อนะคะว่าเขาเป็นผู้ผลิตนะคะซื้อไปใช้เองซื้อไปจำหน่ายต่อหรือใช้เป็นหน่วยงานนะคะภาครัฐเราก็จะเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการซื้อของเขาไปด้วยพอเข้าใจ2สิ่งนี้นะคะสามารถนะคะทำการตลาดสถาบันได้เลยค่ะนะคะเพราะถือว่าเราเข้าใจลูกค้าได้เพียงพอ

นอกจากนี้นะคะลักษณะในการทำการตลาดสถาบันค่ะต้องคำนึงด้วยนะคะว่าเวลาขายของในตลาดสถาบันต้องขายแบบมืออาชีพค่ะนะคะมีการซื้อแบบที่เป็นระบบไงคะเพราะเขาซื้อทีละเยอะๆถูกไหมคะดังนั้นเขามีกระบวนการหลายขั้นตอนค่ะที่ค่อนข้างซับซ้อนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีนะคะในหน่วยที่เรียกว่าพฤติกรรมการซื้อของตลาดสถาบันค่ะนะคะพวกนี้เราต้องเข้าใจเขาอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเขามีขั้นตอนในการซื้ออย่างไรบ้างและบางครั้งเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์การซื้อด้วยค่ะนะคะศูนย์การซื้อหรือ buying center หมายถึงอะไรคะ buying center หมายถึงว่านะคะกลุ่มคนที่มารวมกันนะคะเพื่อทำกระบวนการซื้อที่ซับซ้อนแบบนี้ล่ะค่ะนะคะไม่ได้ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจค่ะซึ่งมันจะมีหลายคนมาเป็นองค์ประกอบค่ะนะคะบางทีนะคะคนต้องการใช้อาจจะไม่ใช่คนซื้อก็ได้นะคะแล้วก็คนซื้อไม่ได้มีคนเดียวนะคะอาจจะมีผู้มีอำนาจอนุมัติด้วยนะคะผู้หาข้อมูลนะคะผู้ทรงคุณวุฒิโออะไรมากมายซึ่งผู้ขายในการตลาดสถาบันต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเราอยากได้ออเดอร์เยอะๆจากตลาดสถาบันเราต้องเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการซื้อด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญนะคะตลาดสถาบันค่ะมักจะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนค่ะอย่างเช่นอาจารย์เนชชอบยกตัวอย่างโรงงานบ่อยๆใช่ไหมคะโรงงานก็จะมีภูมิศาสตร์รวมกันที่ชัดเจนค่ะอย่างโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มักจะรวมกันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งมีทั้งภาคตะวันออกนะคะมีทั้งภาคกลางถูกไหมคะมีทั้งภาคตะวันตกเขาก็จะมีจังหวัดที่ตั้งนิคมของเขาค่ะซึ่งเราต้องรู้จักที่ตั้งอย่างชัดเจนและเวลาเขาซื้อซับซ้อนและซื้อเยอะถูกไหมคะดังนั้นเน้นการขายด้วยบุคคลค่ะ personal selling ค่ะนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเพื่ออธิบายแล้วเพื่อติดตามค่ะเพื่อให้การซื้อสำเร็จเสร็จสิ้นค่ะดังนั้นถ้าเข้าใจสิ่งนี้นะคะเราสามารถทำการตลาดสถาบันได้ออเดอร์เยอะๆอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปคุยกันถึงเรื่องแนวคิดในการพัฒนาการตลาดสถาบันนะคะในคลิปต่อไปค่ะ

โอ้ยเหนื่อยไปหาลูกค้าไกลถึงนิคมยังไม่ซื้อเลยอ่ะทำไมมันซื้อยากซื้อเย็นแบบนี้นะลูกค้าโรงงานเจอกันแบบนี้บ้างไหมคะบางทีเราคิดว่าลูกค้าตลาดสถาบันนะคะจะซื้อขายกันง่ายๆค่ะไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะต้องใช้เวลาต้องสร้างความสัมพันธ์ค่ะดังนั้นคลิปนี้นะคะจะมาเล่าถึงเรื่องของแนวคิดสัมพันธภาพนะคะในลูกค้าการตลาดสถาบันค่ะมาลองฟังดูนะคะว่าเราทำยังไงถึงจะได้ลูกค้าที่พักดีกับเราค่ะในตอนนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องลูกค้าตลาดสถาบันเราจะสร้างสัมพันธภาพ relationship ได้ยังไงบ้างอย่างที่บอกนะคะลูกค้าซื้อทีซื้อเยอะแต่ว่าซื้อยุ่งยากแล้วก็มีขั้นตอนเยอะนะคะแล้วการสร้างสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเราต้องเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งค่ะนะคะเราถึงจะค้าขายกันได้ในระยะยาวค่ะดังนั้นการตลาดสถาบันจะเน้นนะคะเรื่อง relationship marketing หรือการสร้างสัมพันธภาพค่ะหมายถึงอะไรหมายถึงคุณค่าค่ะที่ช่วยลดต้นทุนในการรักษาลูกค้าในระยะยาวค่ะเพราะอะไรคะลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเราค่ะจะไม่เปลี่ยนใจไปหาคู่แข่งแล้วยังช่วยแนะนำลูกค้าใหม่ได้อีกด้วยค่ะเขาบอกว่าลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ดีนะคะมีมูลค่ามากตั้งแต่3ถึง10เท่าของลูกค้าใหม่ค่ะแล้วรวมถึงนะคะยังใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในการรักษาลูกค้าไว้ด้วยค่ะค่าใช้จ่ายสูงมากเลยนะคะในการหาลูกค้าใหม่ค่ะใช้ทั้งต้นทุนเวลาต้นทุนเงินทองนะคะกว่าเราจะสร้างลูกค้าใหม่ได้ดังนั้นสัมพันธภาพก็คือการพัฒนาลูกค้าแบบเป็นขั้นบันไดแบบกราฟเนี้ยค่ะซึ่งมีในหนังสือด้วยนะคะจะบอกเลยค่ะว่าลูกค้าจะเริ่มตั้งแต่ลูกค้าขาจรค่ะพวกนี้จะมีความภักดีกับเราต่ํานะคะมีความสัมพันธ์กับเราน้อยค่ะแล้วเราพัฒนาขึ้นเมื่อลูกค้ามีการซื้อซ้ำก็จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าซื้อซ้ำค่ะพอลูกค้าซื้อซ้ำและประทับใจมากๆค่ะลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะเรียกว่าลูกค้าสาวกค่ะหรือแอดโวเคทค่ะเพราะอะไรคะเพราะเขาจะมีการแนะนำคนอื่นให้มาซื้อสินค้าเราด้วยค่ะแนะนำบริษัทอื่นแนะนำองค์กรอื่นด้วยค่ะว่าเราเนี่ยมีสินค้ามีบริการที่มีคุณภาพดีค่ะแล้วพออนาคตเขากลายเป็นลูกค้าแชมเปี้ยนค่ะลูกค้าแชมเปี้ยนคืออะไรคะเป็นลูกค้าที่ไม่เพียงแต่แนะนำนะคะซื้อซ้ำนะคะยังมีให้ฟีดแบ็กดีๆกับเราด้วยค่ะนะคะเราก็เรียกกลุ่มนี้ว่าแชมเปี้ยนและสูงไปกว่านั้นนะคะเราพูดถึง strategic customer เลยค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ช่วยเราในการวางกลยุทธ์หรือทำการตลาดไปด้วยกันเลยค่ะลองนึกถึงนะคะโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยไลก้าแบบนี้ค่ะมาโคกันเลยค่ะเป็นทั้งลูก

ค้านะคะแล้วก็เป็นทั้ง strategic partner เลยค่ะดังนั้นเราต้องการพัฒนาไปตามขั้นบันไดค่ะให้เกิดทั้งความสัมพันธ์นะคะแล้วสูงไปกว่านั้นคือความภักดีค่ะดังนั้นแนวคิดเรื่องของ relationship marketing ค่ะเราจะเน้นเรื่องอะไรบ้างคะเน้นคือเราไม่ตีหัวเข้าบ้านค่ะเราจะเน้นรักษาลูกค้าในระยะยาวค่ะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆยอดขายน่ะสำคัญนะคะแต่เราสนใจยอดขายในระยะยาวค่ะไม่ใช่ยอดขายรายครั้งนะคะบางครั้งเราอาจจะลงทุนถึงขนาดยอมขาดทุนเลยนะคะคือยอมเข้าไปสอนเขายอมเข้าไปถูกให้เคลมสินค้านะคะไปเปลี่ยนสินค้าให้ไปแนะนำให้เพื่อทำให้เกิดความประทับใจค่ะระยะยาวเขายังมาซื้อกับเราซ้ำค่ะแล้วนอกจากนี้เราเน้นเรื่อง interaction ค่ะลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับเราสูงค่ะอย่างที่บอกค่ะลูกค้าตลาดสถาบันบางทีเราส่งนะคะพนักงานขายไปเจอเขาเลยค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อ interact ค่ะไปถามไปให้ข้อมูลไปอบรมไปบริการค่ะดังนั้น interaction สูงกว่านะคะการตลาดแบบผู้บริโภครายย่อยค่ะแล้วนอกจากนี้เราเน้นเรื่องคุณค่าค่ะValue ค่ะเรานำเสนอผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะมากกว่ามุ่งเน้นจะขายอย่างเดียวอ่ะดังนั้นเรานำเสนอตามมุมมองของลูกค้าเป็นหลักเลยค่ะแล้วนอกจากนี้ยังเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการทำการตลาดค่ะโดยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้ตอบสนองลูกค้าในระยะยาวค่ะเหมือนลูกค้าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของเราเลยค่ะเหมือนเราพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้เขาขายได้เพื่อทำให้เขาผลิตได้ของคุณภาพดีหรือเพื่อทำให้กิจการเขารุ่งเรืองขึ้นเป็นหลักค่ะนอกเหนือไปจากยอดขายของเราค่ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะของตลาดสัมพันธภาพที่เราต้องมุ่งเน้นนะคะเราต้องใส่ใจนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวค่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะกับความยั่งยืนของธุรกิจการตลาดสถาบันค่ะแล้วเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยนะคะในการหาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะเรามีลูกค้าเก่าที่เป็นฐานยอดขายของเรานะคะทำให้ธุรกิจเราดำเนินต่อไปได้ค่ะ

พวกเราเคยได้ฟังนิทานเรื่องกิ่งไผ่ในนิทานอีสปไหมคะนะคะเหตุเกิดจากว่าพ่อสอนลูกให้รักกันค่ะก็เลยหยิบกิ่งไผ่กิ่งนึงค่ะให้ลูกๆลองหักกันดูค่ะแน่นอนลูกได้กิ่งไผ่คนละ1ก้านค่ะทุกคนหักได้หมดเลยค่ะและหลังจากนั้นพ่อเอากิ่งไผ่มาเป็นกำกำค่ะแล้วให้ลูกคนละ1กำค่ะปรากฏกิ่งไผ่พอรวมกันมากกว่า1ค่ะเหนียวมากเลยค่ะหักยังไงก็หักไม่ออกขนาดพ่อล่อว่าถ้าหักได้เนี่ยจะให้มรดกแล้วไม่มีใครหักออกเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่สอนใจเราค่ะว่าเมื่อไหร่เรารวมกันความแข็งแกร่งเกิดขึ้นแน่นอนในเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรคะเพราะกำลังชวนมาฟังแนวคิดอีกอันหนึ่งที่สำคัญค่ะในการตลาดสถาบันนอกเหนือจากแนวคิดเรื่องสัมพันธภาพค่ะก็คือแนวคิดการตลาดเครือข่ายค่ะถ้าเราอยู่รวมกันเป็นเครือข่ายนะคะเราจะได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะชวนมาฟังเรื่องนี้ค่ะขอให้ติดตามและรับฟังกันเลยนะคะจะสร้างเครือข่ายนะคะหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งในการตลาดสถาบันต้องทำอย่างไรคะลองมาดูตัวอย่างนี้ค่ะนี่คือแนวคิดนะคะการตลาดเครือข่ายในธุรกิจเครื่องนุ่มห่มค่ะแนวคิดการตลาดเครือข่ายก็คือว่าการดำเนินการตลาดที่มีเป้าหมายนะคะในการสร้างในการบ่มเพาะและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเทคไทล์อินดัสทรีนะคะหรือธุรกิจเครื่องนุ่มห่มนะคะในการผลิตผ้านะคะแน่นอนค่ะมีคนที่เกี่ยวข้องมากมายมีการตลาดแบบ B2B เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะเริ่มจากนะคะซื้อนะคะวัตถุดิบในการผลิตได้นะคะจากเกษตรกรและหลังจากนั้นก็ผลิตได้เสร็จก็ต้องมีผู้ผลิตสีนะคะกับผู้ผลิตได้ก็ส่งไปที่โรงงานค่ะโรงงานทอผ้าก็เอาทั้งได้ทั้งสีนะคะมาย้อมแล้วก็ผลิตนะคะเป็นผ้าค่ะหลังจากนั้นโรงงานทอผ้าก็ส่งต่อให้โรงงานที่ผลิตเครื่องนุ่มห่มค่ะและโรงงานผลิตเครื่องนุ่มห่มก็ส่งต่อนะคะให้กับร้านจัดจำหน่ายนะคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มค่ะแล้วค่อยขายต่อให้กับผู้บริโภคค่ะโอ้โหนะคะเป็นเครือข่ายกันแบบใยแมงมุมเลยค่ะนี่คือแนวคิดนะคะของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งค่ะที่จะเล่าให้พวกเราฟังค่ะพอเป็นการทำการตลาดสถาบันนะคะเราจะไม่อยู่คนเดียวค่ะเราจะมีเครือข่ายนะคะบางครั้งลูกค้าประทับใจเราเสร็จนะคะก็จะแนะนำต่อให้คนอื่นหรือนะคะเรามีการรวมกลุ่มกันนะคะอย่างเช่นเราเป็นผู้ผลิตได้อย่างเงี้ยเราก็รวมกลุ่มเป็นสมาคมเป็นชมรมนะคะเพื่อ

0: ฒนานะคะให้เราก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์นะคะของเครือข่ายมีอะไรบ้างค่ะประโยชน์คือ1ค่ะช่วยลดต้นทุนค่ะเพราะอะไรคะบางครั้งเรารวมกันนะคะเพื่อแสวงหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะเราสามารถต่อรองได้ราคาที่ลดต่ำลงค่ะและนอกจากนี้ยังเพิ่มการเข้าถึงด้วยค่ะเพราะการที่ทำเป็นเครือข่ายนะคะก็ทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นลูกค้าเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นเรามีการแนะนำต่อเรามีการบอกต่อค่ะระหว่างในเครือข่ายนะคะว่าเป็นที่รู้จักว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันค่ะและนอกจากนี้บางครั้งเรามีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะเช่นการอบรมการพัฒนานะคะทำให้เราก้าวหน้าไปมากขึ้นรวมถึงบางครั้งนะคะเรามีการตั้งมาตรฐานต่างๆของเครือข่ายด้วยค่ะนะคะจะเห็นเลยค่ะนะคะในทุกอุตสาหกรรมที่เป็นการตลาดสถาบันค่ะก็บางครั้งก็จะมีมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากสมาคมจากชมรมวิชาชีพต่างๆแล้วเรายังพัฒนาอุตสาหกรรมไปได้ก้าวหน้ามากขึ้นบางครั้งเป็นตัวแทนในการช่วยต่อรองบางเรื่องค่ะเช่นต่อรองเรื่องกฎระเบียบนโยบายต่างๆของรัฐบาลด้วยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะในการอยู่ในเครือข่ายหรือพัฒนาเครือข่ายให้ก้าวไกลมากขึ้นค่ะดังนั้นในแง่ของการพัฒนาต้องทำอย่างไรค่ะอย่างแรกค่ะเราต้องตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกันก่อนค่ะเรามีเครือข่ายเพื่อทำอะไรค่ะและเรามาสร้างคุณค่าค่ะว่าเครือข่ายนี้เราจะสร้างคุณค่าให้กันและกันได้อย่างไรเช่นแนะนำลูกค้าตั้งมาตรฐานอบรมนะคะฝึกวิชาชีพนะคะต่อรองนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเครือข่ายค่ะแล้วเราก็มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดสัมพันธภาพที่กระชับชิดกันมากขึ้นค่ะและบางครั้งเราสามารถต่อรองนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะในการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเช่นมีเว็บไซต์มีอีเมลนะคะมีข่าวสารมีนิวเลเตอร์ค่ะเพื่อทำให้เราเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟนมากขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะเครือข่ายที่ดีนะคะจะสร้างประโยชน์นะคะให้กับการตลาดสถาบันด้วยค่ะการตลาดสถาบันนอกจากทำให้ดีมีกำไรแล้วนะคะต้องทำให้ธุรกิจยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพูดถึงจริยธรรมการตลาดสถาบันค่ะติดตามนะคะอย่าได้พลาดโอ้โหมีแต่ข่าวไม่ดีทั้งเลยอ่ะดูดิข่าวขายไส้กรอกให้กับแม่ค้าในโรงอาหารแล้วก็ไปขายต่อให้เด็กท้องเสียกันทั้งโรงเรียนเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวจังเลยค่ะตำรวจกำลังจะไปค้นโรงงานด้วยเห็นไหมคะข่าวน่ากลัวแบบนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นข่าวแบบนี้นะคะสิ่งที่แนะนำอย่าพลาดเรื่องนี้ค่ะจริยธรรมการตลาดค่ะสิ่งที่ธุรกิจต้องมีค่ะเพื่อทำให้ธุรกิจยั่งยืนนะคะเป็นธรรมแล้วก็มีคุณภาพต่อผู้บริโภคค่ะไปฟังเรื่องนี้กันค่ะการทำการตลาดให้มีจริยธรรมต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างมาดูความหมายก่อนค่ะจริยธรรมการตลาดหรือ market ethics นะคะหมายถึงการนำมาตรฐานจริยธรรมมาใช้ในพฤติกรรมการทำงานการตัดสินใจภายในองค์กรค่ะซึ่งมี2แนวคิดที่สำคัญค่ะแนวคิดแรกเรียกว่าจริยธรรมเชิงประโยชน์ค่ะหรือ utility ค่ะเป็นการคำนึงถึงประโยชน์นะคะสุขต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าค่ะพนักงานชุมชนสาธารณชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะโดยที่ไม่เดือดร้อนนะคะ no harm ค่ะถือว่าใช้ได้ค่ะซึ่งจริยธรรมตัวนี้เป็นขั้นต่ำแล้วนะคะก็คือว่าแค่ทุกคนไม่เดือดร้อนก็ถือว่าใช้ได้ละอย่างเช่นนะคะเราเป็นโรงงานผลิตอาหารนะคะผลิตไปปุ๊บนะคะทุกคนกินได้ไม่ท้องเสียไม่อาหารเป็นพิษถือว่าใช้ได้แล้วนี่ก็คือจริยธรรมแบบเชิงประโยชน์ค่ะทุกคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราผลิตไปนะคะแต่อีกอันนึงค่ะเรียกว่าแนวคิดจริยธรรมเชิงหน้าที่ค่ะ duty concept ค่ะเป็นการคำนึงถึงหน้าที่ค่ะว่าเรามีหน้าที่ไหนที่ควรทำและส่งผลดีอย่างไรต่อลูกค้าพนักงานชุมชนสาธารณชนค่ะดังนั้นแนวคิดนี้ทุกคนต้องทำตามหน้าที่ค่ะอย่างเช่นถ้าเราเป็นผู้จัดซื้อในโรงงานนะคะเราต้องจัดซื้อของให้ดีที่สุดมีคุณภาพที่สุดนะคะถึงแม้ว่าเป็นผู้ขายที่สนิทนะคะเอาของมาแล้วใครไม่เดือดร้อนก็ตามนะคะเราคิดว่าใครไม่รู้ก็ตามแต่เราก็ไม่ทำค่ะเพราะถือว่าผิดหน้าที่ค่ะดังนั้นแนวคิดนี้สำคัญมากๆค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นโรงงานผลิตอาหารนะคะเราก็ตั้งหน้าที่ไว้เลยค่ะว่าหน้าที่นี้เราต้องทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีจากการกินอาหารของเราค่ะดังนั้นจริยธรรมคือนอกจากว่าอาหารเราไม่ทำให้คนอื่นเกิดอาหารเป็นพิษแล้วนะคะเราต้องสร้างสุขภาพให้แก่ชุมชนด้วยค่ะดังนั้นเป็นแนวคิดจริยธรรมที่สูงขึ้นอีกระดับนึงค่ะทำให้ได้ของที่มีคุณ ณภาพนะคะทุกคนมีประโยชน์สุขเช่นเดียวกันแต่เราปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุดด้วยค่ะดังนั้นสิ่งนี้นะคะทำให้ส่งผลว่าธุรกิจนะคะต้องคำนึงถึงจริยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็เชิงประโยชน์ถ้าทำได้มากกว่านี้ก็เชิงหน้าที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดสถาบันค่ะอยากจะเน้นตรงนี้ค่ะเพราะอะไรคะเรามักจะซื้อขายบุคคลต่อบุคคลค่ะดังนั้นอาจจะละเมิดต่อขอบเขตจริยธรรมได้ง่ายค่ะเพราะบางทีมันเป็นการเจรจาต่อรองโดยบุคคลนะคะแล้วนอกจากนี้ปริมาณการซื้อตลาดสถาบันเนี่ยมันเยอะด้วยสิดังนั้นมีโอกาสเลยนะคะที่จะเกิดการให้คอมมิชชั่นเกิดการซื้อมากกว่าปกตินะคะหรือการละเมิดในกระบวนการซื้อได้ค่ะไม่ว่าจะตุกติกแทรกแซงสมรู้ร่วมคิดนะคะดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังค่ะถ้าผิดจริยธรรมก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรค่ะรวมถึงนะคะสถาบันที่เป็นผู้ซื้ออย่างช่วยไม่ได้เลยค่ะเราจึงจำเป็นต้องมาเรียนรู้เรื่องจริยธรรมนะคะที่สำคัญสำหรับการตลาดค่ะจริยธรรมนะคะของการตลาดนะคะถ้าแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆนะคะมีอะไรได้บ้างหัวข้อแรกค่ะซื่อสัตย์ค่ะ honesty ค่ะหัวข้อนี้หมายถึงเรานำเสนอแต่ความจริงค่ะในทุกสถานการณ์ตลอดเวลาค่ะถึงแม้ผลิตภัณฑ์นะคะเขาไม่ถามถึงจุดอ่อนของเรานะคะเราก็ต้องบอกค่ะเพราะว่ามันคือความจริงค่ะบอกให้ชัดเจนนะคะบอกแบบเปิดเผยค่ะนี่คือความซื่อสัตย์ค่ะอย่างที่2ค่ะความรับผิดชอบค่ะ responsibility มันคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ค่ะซึ่งอ้างอิงไปถึงจริยธรรมเชิงหน้าที่นะคะเรามีหน้าที่อะไรต่อลูกค้าต่อสังคมต่อสาธารณชนบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะนอกจากขายผลิตภัณฑ์แล้วนะคะไปให้กับโรงงานแล้วนะคะไม่เพียงพอค่ะเราต้องคำนึงด้วยว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องมีการรีไซเคิลได้เพื่อทำให้ลูกค้าสุดท้ายได้ประโยชน์แล้วก็โลกใบนี้ไม่เกิดโลกร้อนค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะอย่างที่3ค่ะยุติธรรมค่ะ fairness นั่นคืออะไรคะนั่นคือเราตรงไปตรงมาในการทำการตลาดค่ะไม่หลอกลวงไม่ขายเกินราคาไม่ฉวยโอกาสไม่เอากำไรเกินกว่าเหตุค่ะนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นความ fairness ของเราค่ะที่เราจะรู้ว่าอันไหนที่เป็นธรรมนะคะถึงแม้มีโอกาสนะคะมีวัตถุดิบขาดตลาดเราก็โกงไม่ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาค่ะความเคารพค่ะ respect นะคะอันนี้คือการให้ความสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างแต่ละบุคคลนะคะอันนี้เราต้องยอมรับเราต้องให้ความสำคัญไม่เหมารวมไม่ดูถูกไม่แบ่งแยกนะคะว่าไม่ใช่ว่าเราขายให้โรงงานเล็กโรงงานใหญ่เราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพค่ะถึงแม้เขาซื้อกับเราน้อยนะคะเรายังต้องเคารพยังต้องเป็นมืออาชีพอยู่นะคะหรือซื้อมากก็ไม่ได้ไปเอาใจเขาเกินกว่าเหตุนะคะจนทำให้เกิดการแบ่งแยกค่ะนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วอีกเรื่องนึงที่เข้ามาตอนนี้คือความเป็นส่วนบุคคลค่ะเราไม่เอาข้อมูลลูกค้าเป็นนินทาลับหลังไปเผยแพร่นะคะไปส่งต่อให้กับเพื่อนเรานะคะซึ่งมันทำให้เราไม่เคารพในความเป็นลูกค้าค่ะเราเคารพในการตัดสินใจของลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าปฏิเสธการซื้อเรานะคะเราไปต่อว่าเราไปนินทาเราไปรู้สึกอาฆาตมาตร้ายนะคะเราต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาด้วยค่ะอย่างต่อไปนะคะอย่างที่5ค่ะโปร่งใส transparency ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะเราต้องสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจนค่ะบางครั้งมีคำวิพากษ์วิจารณ์จากลูกค้าเราก็รับฟังค่ะและนำไปปรับปรุงและปฏิบัติตามนะคะมีการเปิดเผยราคาและข้อตกลงที่ชัดเจนค่ะไม่ปกปิดไม่ซ่อนเร้นไม่อำพรางนะคะไม่หลอกลวงค่ะนี่คือความโปร่งใสค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจไปถึงระดับนึงคือระดับที่เข้าสู่ตลาดมหาชนด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่เริ่มมีความสำคัญค่ะคือความเป็นพลเมืองค่ะนะคะความเป็นพลเมืองคือความเป็นพลเมืองที่ดีค่ะ citizenship ค่ะนั่นคือจริยธรรมที่เรามุ่งมั่นปกป้องนะคะไม่ใช่แค่ลูกค้ากับตัวเราเท่านั้นนะคะเราเริ่มมองกว้างขึ้นค่ะว่าเราเป็นพลเมืองนึงนะคะของประเทศไทยแล้วก็เป็นพลเมืองนึงของโลกใบนี้ค่ะดังนั้นเราใส่ใจเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะเพื่อทำให้เกิดสังคมน่าอยู่สิ่งแวดล้อมไม่เสียหายค่ะแล้วเหลือนะคะเหลือสิ่งดีๆให้แก่ลูกหลานค่ะดังนั้นนี่เป็นจริยธรรมการตลาดที่สำคัญนะคะทั้งหมด6ข้อค่ะสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะทำการตลาดในธุรกิจรูปแบบไหนสินค้าหรือบริการนะคะขายต่อนะคะองค์กรเอกชนหรือรัฐบาลค่ะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ค่ะถึงแม้ว่ายังไม่มีมาตรฐานยังไม่มีกฎระเบียบยังไม่มีกฎหมายนะคะก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีคุณภาพค่ะ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มี

0: อะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในหน่วยที่2เราจะมาพูดถึงนะคะสภาพแวดล้อมนะคะของตลาดสถาบันกันค่ะและในตอนที่1นี้นะคะจะเป็นการพูดถึงสภาพแวดล้อมแบบมหภาคค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะอย่างแรกเลยว่าหมายถึงอะไรกันนะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะทุกท่านลองนึกถึงตลาดนึงนะคะหรือว่าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องดูถึงสภาพแวดล้อมก่อนว่าสิ่งรอบด้านสิ่งรอบตัวหรือว่าอะไรที่เป็นปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลนะคะต่อตลาดบ้างนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางการตลาดค่ะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่กำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการตลาดหรือเราจะกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะการสร้างโอกาสในการตลาดให้เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นการจำกัดขอบเขตก็เป็นได้นะคะเพราะว่าบางปัจจัยอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยอย่างเดียวแต่เข้ามาเพื่อจำกัดขอบเขตในการทำการตลาดของเราด้วยค่ะและสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะถ้าเรามาดูกันนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบค่ะแบบแรกก็คือสภาพแวดล้อมภายในองค์กรนั่นเองนะคะเมื่อเราพูดถึงภายในแปลว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะคะสิ่งที่เราควบคุมได้หรือธุรกิจเนี่ยสามารถควบคุมได้นะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทหรือว่า2แบบก็คืออย่างแรกนะคะก็คือส่วนผสมทางการตลาดหรือที่เราเรียกกันว่า marketing mix นั่นเองนะคะที่เรารู้กันว่าในนี้ก็คือ 4P หรือว่า 7P นั่นเองนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจสามารถวางแผนสามารถกำหนดได้นะคะและอย่างที่2ค่ะที่ธุรกิจควบคุมได้ก็คือนโยบายในการบริหารธุรกิจนะคะหรือที่เรามองกันว่าเวลาธุรกิจจะทำธุรกิจใดๆหรือว่าทำการตลาดใดๆเราสามารถที่จะกำหนดวัตถุประสงค์เองได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์กรค่ะเมื่อมีภายในแล้วก็จะต้องมีอะไรเอ่ยก็จะต้องมีภายนอกองค์กรถูกต้องไหมคะภายนอกองค์กรก็คือสิ่งที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นองค์ประกอบต่างๆนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ขอแบ่งอีกว่าภายนอกเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นแบบจุลภาคหรือขนาดเล็กและแบบมหภาคที่เป็นแบบขนาดใหญ่นะคะซึ่งในหน่วยนี้ของเรานะคะเราจะมาดูกันที่มหภาคเป็นหลักนะคะสภาพแวดล้อมมหภาคค่ะหรือที่เรามองกันว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ก็ยังยิ่งใหญ่เกินกว่านะคะที่เราจะเรียกเป็นจุลภาคค่ะในสภาพแวดล้อมมหภาคนะคะเรามีทฤษฎีค่ะที่เราเอาเข้ามาจับที่เราเรียกกันว่าทฤษฎี Pestel Analysis นั่นเองนะคะ Pestel เนี่ยนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยค่ะภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจนะคะที่สะท้อนนะคะให้เห็นตั้งแต่อุปสรรคนะคะแต่ก็สะท้อนให้เห็นโอกาสในการทำธุรกิจด้วยเช่นกันนะคะPestel เนี่ยนะคะมันเป็นตัวอักษรย่อนะคะของ6ปัจจัยด้วยกันและ6ปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์สรุปเข้ามาให้เห็นในตารางนี้นะคะจะเห็นว่า Pestel P ตัวแรกค่ะ Political นั่นเองก็คือการเมืองนะคะตัวการเมืองก็หมายถึงเรามาดูกันถึงความมั่นคงใช่ไหมคะของรัฐบาลนะคะปัญหาต่างๆที่มีตั้งแต่ปัญหาคอร์รัปชันนะคะปัญหาทางด้านการเมืองนะคะเราดูถึงกฎหมายด้านภาษีต่างๆนโยบายของรัฐบาลในช่วงนั้นนะคะและกระบวนการในการระยะเวลาในการที่จะทำงานกับรัฐบาลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ P ตัวแรกคือการเมืองนั่นเองนะคะ P แล้วก็มาที่ E ค่ะ Economics นะคะหรือเศรษฐกิจนั่นเองนะคะโดยได้โดยรวมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนนะคะเครดิตต่างๆนะคะรายได้ลูกค้าหรือราคาสินค้าที่ผันแปรนะคะรวมไปถึงราคาหุ้นนะคะต่อมาตัว S ค่ะสังคมหรือโซเชียลนั่นเองนะคะสังคมเราก็ดูกันถึงจำนวนประชากรอัตราการเจริญเติบโตนะคะสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมที่ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยการกระจายรายได้นะคะหรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลนะคะปัจจัยต่อไปค่ะปัจจัยตัว T เทคโนโลยีนะคะหรือเทคโนโลยี

เรานั่นเองนะคะเทคโนโลยีในปัจจุบันแน่นอนว่าผันแปรหรือว่าปรับเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันหรือว่าอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะเทคโนโลยีก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยและผลกระทบที่เป็นสภาวะภายนอกที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีหรืออายุของอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแบบใหม่หรือว่าแบบเก่านะคะต่อมาเป็นตัว E ค่ะ environment หรือสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ต้องดูตั้งแต่สภาพอากาศนะคะหรือว่านโยบายของสื่อสิ่งแวดล้อมหรือองค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะและภัยพิบัติธรรมชาติมลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะและตัวสุดท้ายคือตัว L ค่ะ legal หรือกฎหมายนั่นเองนะคะกฎหมายก็เป็นสภาพแวดล้อมมหภาคที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่เราจะต้องปฏิบัติตามนะคะโดยกฎหมายบางประเภทก็เข้ามาเอื้อนะคะให้ธุรกิจดำเนินไปได้ดีแต่บางกฎหมายก็เข้ามาเพื่อกำหนดข้อกำหนดนะคะหรือว่าเป็นการผูกมัดนะคะแต่ก็สามารถเป็นการคุ้มครองถึงผู้บริโภคได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้อาจารย์ขอลงรายละเอียดแต่ละอย่างให้ดูกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะเรามาดูปัจจัยด้านสังคมหรือโซเชียลกันก่อนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าสังคมก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่ประกอบทำให้สังคมเรามีการดำรงอยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะแต่สิ่งแรกของปัจจัยทางด้านสังคมก็คือสภาพแวดล้อมทางประชากรศาสตร์นั่นเองค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันสิ่งแรกก็คือโครงสร้างอายุของประชากรนักศึกษาคงทราบกันดีว่าโครงสร้างนี้ก็คือปัจจุบันสังคมของเราเข้าสู่โครงสร้างของผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจอาจจะต้องมีการปรับตัวหรือว่ามีมุมมองใหม่ๆที่จะตอบสนองนะคะประชากรในจุดนี้ที่มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอย่างที่สองค่ะการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ของประชากรนะคะภูมิศาสตร์ของประชากรในที่นี้อาจจะหมายถึงการเข้าอยู่ของสังคมในเมืองนะคะหรือนอกเมืองนะคะในวัยรุ่นหรือว่าวัยเรียนอาจจะมีการปรับตัวเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้นนะคะแต่เมื่อเกษียณอายุก็อาจจะมีการลดน้อยถอยลงแล้วก็กระจายมาตามภูมิภาคต่างๆมากขึ้นนะคะ3ค่ะการเปลี่ยนแปลงของประชากรนะคะการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีอย่างรวดเร็วก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างทางด้านสังคมที่เมื่อมีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความต้องการที่มีในสังคมก็อาจจะมีขึ้นอย่างมากนะคะทางนี้ธุรกิจก็อาจจะต้องมีการศึกษานะคะอย่างท่องถี่นะคะเพื่อให้ดูได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราที่แท้จริงแล้วเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะคะและสุดท้ายเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของครอบครัวค่ะจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนหรือว่าบางพื้นที่นะคะยังมีลักษณะรูปแบบครอบครัวเป็นแบบครอบครัวใหญ่นะคะแต่ว่าเมื่อมีการย้ายเข้ามาสู่ในเมืองของเรานะคะก็ทำให้รูปแบบครอบครัวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแค่คู่รักธรรมดามากขึ้นนะคะยิ่งปัจจุบันนะคะยอดของการเกิดเนี่ยอาจจะน้อยลงนะคะทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวอาจจะเป็นรูปแบบจากใหญ่มาเป็นขนาดเล็กลงนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะถึงการโครงสร้างอายุประชากรที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะคะอย่างเช่นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ที่เกิดขึ้นนะคะนักศึกษาจะเห็นได้อย่างตัวอย่างข้างล่างนี้นะคะซีเนียร์ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นคอมเพล็กซ์หรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นหมู่บ้านก็ได้นะคะที่สร้างขึ้นมาตอบสนองให้กับผู้สูงวัยนะคะที่อาจจะไม่มีลูกหลานนะคะเข้ามาจับจองอยู่อาศัยซึ่งในคอมเพล็กซ์เนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยนะคะสาธารณูปโภคต่างๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนให้ผู้ที่สูงวัยเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างสบายใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรนะคะต่อไปค่ะสังคมเรียบร้อยก็มาดูกันที่วัฒนธรรมนะคะแน่นอนว่าสังคมและวัฒนธรรมมาด้วยกันอย่างสม่ำเสมอนะคะวัฒนธรรมคืออะไรเอ่ยนะคะวัฒนธรรมก็คือการดำเนินชีวิตนะคะที่สังคมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะและเมื่อเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีงามก็จะยอมรับและเอามาปฏิบัติกันในสังคมอย่างเป็นที่แพร่หลายนะคะทั้งนี้อาจารย์ยกตัวอย่างถึงสภาพวัฒนธรรมปัจจุบันที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมากขึ้นคือการอาจจะมีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาสมัยก่อนอาจจะเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะหรือชาติตะวันตกนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการรับวัฒน

ไลฟ์สไตล์หรือว่าการดำเนินชีวิตด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตในที่นี้คือปัจจุบันนะคะหรือว่าเรียกว่าเทรนด์ละก็ได้นะคะทุกท่านเนี่ยเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เนี่ยธุรกิจต่างๆนะคะเริ่มมองเห็นกันและกันนะคะธุรกิจใดนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อเห็นผลประโยชน์เป็นหลักก็อาจจะเริ่มทำ CSR นะคะอย่างเช่นปัจจุบันนะคะตัวอย่างรูปที่อยู่ด้านหลังอาจารย์นะคะอาจจะเป็นตัวอย่างของเกษตรกรชาวหลวนนะคะก็คือของบริษัทซิสเลอร์นั่นเองที่เป็นร้านอาหารที่มีสลัดเป็นหลักนะคะเขาก็จะรับผักมาจากการปลูกโครงการหลวงนะคะก็เป็นการเอื้อธุรกิจต่อธุรกิจเพื่อที่จะส่งผลตามเทรนด์หรือว่าพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่หันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะคะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่เห็นแน่นอนว่าเมื่อกี้กล่าวไปถึงดอกเบี้ยเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนรายได้ของลูกค้านะคะและรวมไปถึงสินค้าที่มีราคาแปรผันนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยแน่นอนว่าธุรกิจเกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะที่เกิดขึ้นหรือว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่เห็นในตัวอย่างว่ามีมาตรการเข้ามาช่วยลูกหนี้ SME กันมากขึ้นด้วยภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะผันเปลี่ยนไปตามภาวะปัจจุบันนะคะที่มีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามานะคะทำให้เกิดการชะลอหรือการชะงักทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะประกาศให้มีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อแบบซอฟต์โลนนะคะให้กับ SME นะคะรวมไปถึงมาตรการภาวะในการลดการชำระหนี้นะคะค่ะและมาดูถึงปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมายนะคะของตลาดสถาบันนะคะการเมืองในที่นี้ก็คือความมั่นคงนะคะของรัฐบาลนะคะในยุคของรัฐบาลต่างๆนะคะรวมไปถึงปัญหาทางด้านคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ2 อย่างนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบไปถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับนะคะซึ่งสิ่งนี้แน่นอนว่ากระทบไปถึงปัญหาของด้านธุรกิจต่างๆแน่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีปัญหาทางด้านคอร์รัปชันมากๆนะคะอาจจะทำให้ไฟฟ้าถนนนะคะหรือสาธารณูปโภคต่างๆเข้าไปไม่ถึงในจุดที่สมควรจะถึงทำให้ธุรกิจเนี่ยมีการกระจุกตัวและไม่เกิดการกระจายตัวนะคะทั้งนี้ในด้านกฎหมายนะคะก็ยังมีในด้านภาษีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีโรงเรือนนะคะหรือภาษีที่อาจจะเอื้อให้กับ SME ต่างๆหรือว่าบริษัทใหญ่ๆนะคะและมีนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะตัวอย่างจะเห็นได้จากภาพข้างๆนะคะว่าปัจจุบันตั้งแต่มียุคของโควิดขึ้นมาเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยมีการคิดนโยบายต่างๆเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้มีการพัฒนากันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการชิมช็อปใช้นะคะคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือพยายามเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นธุรกิจเองนะคะก็ต้องมีการปรับตัวในการที่จะเข้าร่วมโครงการหรือว่ามีการดูความเหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะก็คือตัวอย่างของโอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะถ้าเป็นในตลาดสถาบันแน่นอนว่าในภาครัฐเองนะคะก็มีการออกนโยบายมานะคะเพื่อที่จะให้ในส่วนของภาครัฐเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างนะคะ SME นะคะที่ลงทะเบียนกับทางรัฐเนี่ยเข้ามาเสนอขายนะคะเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับรัฐบาลได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมายนะคะเข้ามาทั้งสนับสนุนแล้วก็อาจจะมีกฎหมายบางประเภทที่เข้ามาคุ้มครองด้วยเช่นกันค่ะและในหน่วยนี้ค่ะหน่วยที่2ของเรานะคะก็ยังพูดถึงเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบมหาภาคนั่นเองนะคะถามว่าเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะคะณปัจจุบันเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญกันเลยทีเดียวนะคะตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้เห็นเนี่ยเป็นของ Officemate Warehouse ค่ะที่มีการคิดค้นนะคะการเขาเรียกว่าการกำหนดคลังสินค้านะคะโดยแบบที่เป็น Ecosystem และแบบออนไลน์ System ด้วยโดยที่ผู้สั่งซื้อเนี่ยเมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยสามารถได้รับ notification นะคะหรือสามารถ track สินค้าของเราได้ตั้งแต่กระทั่งสั่งซื้อดูว่าบริษัทมีการแพ็ควัสดุอย่างไรนะคะและขนส่งไปถึงจุดไหนแล้วบ้างแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เชื่อว่าในอนาคตนะคะธุรกิจต่างๆจะเข้ามามีการพัฒนาทำให้เกิดความทันสมัยโปร่งใสนะคะแล้วก็เป็นการเรียกว่าผลักดันภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจไปด้วยนะคะค่ะนี่ก็เป็นหน่วยที่2นะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะของตลาดสถาบันค่ะ
เป็นแบบมหาภ

ากนะคะหวังว่าทุกๆท่านนะคะจะเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแต่ก็อย่าลืมที่จะไปอ่านในเอกสารประกอบการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาถึงกันหน่วยที่2ตอนที่2นะคะเรื่องสภาพแวดล้อมค่ะของตลาดสถาบันนะคะซึ่งในหน่วยที่2ตอนที่2นี้เราจะมาดูกันในสภาพแวดล้อมแบบจุลภาคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแบบจุลภาคเป็นอย่างไรนะคะสภาพแวดล้อมแบบจุลภาคค่ะคือสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะภายนอกก็อย่างที่บอกกันไปแล้วว่าธุรกิจไม่สามารถที่จะควบคุมได้ถูกต้องไหมคะแต่ในเมื่อเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกแบบจุลภาคทำให้ธุรกิจเนี่ยยังสามารถที่จะเลือกนะคะที่จะติดต่อหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะสภาพแวดล้อมแบบจุลภาคค่ะเราแบ่งออกเป็น5กลุ่มดังนี้นะคะอย่างแรกก็คือตลาดนะคะตลาดในที่นี้ก็คือเมื่อธุรกิจจะทำตลาดเราก็ต้องดูว่าในตลาดนั้นเนี่ยลูกค้าของเราคือใครนะคะอย่างที่2ค่ะการแข่งขันแน่นอนว่าการแข่งขันในที่นี้นะคะก็หมายถึงคู่แข่งขันของเราและเราก็จะต้องดูไปถึงส่วนผสมทางการตลาดของเราด้วยว่าเรามีความแตกต่างอย่างไรนะคะเรามีข้อดีข้อเสียหรือว่าผลประโยชน์หรือข้อด้อยอย่างไรนะคะ3ค่ะผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบที่บางคนเรียกกันว่าซัพพลายเออร์นั่นเองนะคะก็ต้องดูกันด้วยว่าเรายังสามารถเลือกได้ว่าซัพพลายเออร์เจ้าไหนนะคะที่ให้ราคาที่ถือว่าได้ทำให้เรามีผลตอบแทนที่ดีหรือว่าซัพพลายเออร์ท่านใดที่มีความผูกพันกับเราที่ดีนะคะอันนี้ถึงเรียกได้ว่าเราอาจจะไม่สามารถควบคุมซัพพลายเออร์ได้แต่เราสามารถเลือกซัพพลายเออร์ได้นะคะอย่างที่4ค่ะคนกลางทางการตลาดนะคะแน่นอนว่าในตลาดสถาบันนะคะจำเป็นต้องมีคนกลางทางการตลาดอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นภาคส่วนที่เข้ามาดูแลในการจัดซื้อจัดหานะคะหรือธุรกิจบริษัทต่างๆที่จะต้องมีคนกลางเข้ามาติดต่อนะคะและสุดท้ายคือสาธารณชนนะคะและกลุ่มผลประโยชน์นะคะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยสามารถสร้างได้ตั้งแต่ผลบวกและผลลบให้กับธุรกิจเลยก็ว่าได้นะคะตัวอย่างเช่นทางการเงินนะคะที่ต่างๆนะคะอาจจะเป็นตัวส่วนช่วยนะคะที่เราสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์อันดีงามที่สามารถเกิดได้กับธุรกิจนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าถ้าในสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยแบบจุลภาคเนี่ยเราจะดูอย่างไรเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะคะเข้ามาวิเคราะห์นะคะการแข่งขันของตลาดนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนว่าเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและทุกท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็คือ5 Force Model ของ Michael Porter นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าเครื่องมือนี้คือเครื่องมืออะไรนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันนะคะทางการตลาดซึ่งเราใช้นิยมแพร่หลายกันทั่วไปเลยนะคะเครื่องมือนี้เนี่ยจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าไปสู่ตลาดนั้นๆ นะคะและเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษานะคะระวังว่าคู่แข่งขันหรือว่าปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามามีผลกระทบหรือว่ามีอิทธิพลต่อธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและแรงผลักดัน5ประการที่เกิดขึ้นใน5 Force Model นี้มีอะไรเรามาดูกันในสไลด์ถัดไปค่ะนี่ค่ะ5จุดนะคะหรือว่า5แรงผลักดันที่เกิดขึ้นอย่างแรกก็คือการแข่งขันนะคะของผู้ที่อยู่ในตลาดนะคะอย่างที่2คืออำนาจต่อรองของลูกค้านะคะอย่างที่3คือการเข้ามาค่ะของผู้ประกอบการใหม่นะคะอย่างที่4ก็คืออำนาจต่อรองจากซัพพลายเออร์นะคะและอย่างที่5ค่ะคือการคุกคามจากสินค้าที่สามารถทดแทนได้นะคะอาจารย์ขอลงรายละเอียดในแต่ละฟอร์สหรือว่าในแต่ละแรงที่เกิดขึ้นเลยนะคะของแต่ละตลาดค่ะอย่างแรกค่ะเรามาดูกันที่การแข่งขันของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะคะก่อนที่คุณจะเข้าไปในตลาดใดๆหรือธุรกิจใดกำลังจะเข้าหรือจะเริ่มทำธุรกิจนั้นๆสิ่งแรกคุณก็จะต้องดูก่อนว่าในตลาดนั้นเนี่ยมันมีการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหรือเป็นตลาดที่คุณคิดว่าเข้ามาแล้วอาจจะไม่สามารถสู้ได้นะคะต้องดูถึงจำนวนว่าจำนวนผู้แข่งขันในตลาดมีมากหรือน้อยเพียงใดนะคะที่จะทำให้เราเห็นถึงโอกาสนะคะหรือบางครั้งเนี่ยถ้ามีการแข่งขันกันสูงก็อาจจะเป็นอุปสรรคเสียมากกว่านะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นธุรกิจหนึ่งค่ะที่

0: าจจะทำให้การเข้าไปหรือการแข่งขันเนี่ยมีอยู่อย่างสูงก็คือธุรกิจของโทรคมนาคมนั่นเองนะคะหรือว่าปัจจุบันที่เราอาจจะเห็นว่ามีการประมูลอยากจะใช้4G 5G กันในปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าการประมูลในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือใช้เม็ดเงินกันเป็นหมื่นล้านแสนล้านกันเลยทีเดียวนะคะทำให้เห็นว่าธุรกิจหรือว่าธุรกรรมอุตสาหกรรมประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะอย่างแรกดูการแข่งขันแล้วเนาะอย่างที่สองเรามาดูกันถึงการเข้ามาของผู้ประกอบการใหม่นะคะถ้าเราเข้าไปอยู่ในตลาดหรือว่าในอุตสาหกรรมนั้นๆแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องมาดูกันด้วยค่ะว่าการเข้ามาของผู้ประกอบการใหม่เนี่ยง่ายหรือยากเพียงใดนะคะในที่นี้ถ้าเข้ามาง่ายนะคะก็แปลว่าคู่แข่งของเราก็จะเข้ากันมาได้เรื่อยๆถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเข้ามายากเนี่ยก็อาจจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีprofessional อยู่แล้วนะคะทำให้เกิดคู่แข่งที่น้อยลงได้นะคะแล้ววิธีค่ะที่จะป้องกันการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจใดๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการของเราให้ได้นะคะเพื่อที่เราจะผูกมัดเนาะให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการของเรานะคะแปลว่าเมื่อมีผู้ประกอบการใหม่เข้ามาก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับธุรกิจของเราได้นะคะต่อมาค่ะเป็นอำนาจต่อรองจากลูกค้าค่ะเป็นหนึ่งในฟอสหนึ่งที่เกิดแน่นอนค่ะถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่มีจำนวนมากนะคะเขารู้สึกว่าเขาเข้ามาในตลาดแล้วเขาสามารถจะเลือกใครก็ได้แปลว่าเขามีอำนาจต่อรองสูงนะคะกับเรานะคะเพราะเมื่อเราอาจจะไม่เสนอในจุดประเด็นที่ตรงใจกับลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าก็อาจจะผันตัวไปในธุรกิจอื่นๆได้นะคะอุตสาหกรรมที่ลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูงสุดนะคะก็ต้องพัฒนาค่ะพยายามพัฒนาทั้งตัวสินค้าให้เกิดความแตกต่างและพัฒนาถึงบริการนะคะที่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้บริโภคได้ด้วยนะคะส่วนอุตสาหกรรมที่ลูกค้ามีอำนาจต่อรองน้อยๆเนี่ยหรืออยู่ในตลาดที่ผูกขาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจประเภทพลังงานนะคะสื่อสารหรือว่าทางด่วนที่ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อรองราคากับผู้ให้บริการได้เลยค่ะเมื่ออำนาจต่อรองของลูกค้าเกิดขึ้นแน่นอนก็ต้องมีอำนาจต่อรองจากซัพพลายเออร์ใช่ไหมคะก็คือผู้ที่ให้วัตถุดิบหรือว่าผู้ที่เราไปซื้อวัตถุดิบมานั่นเองนะคะซัพพลายเออร์นะคะมีหน้าที่ในการจัดส่งหาวัตถุดิบมาให้เราใช่ไหมเอ่ยซึ่งถ้าวัตถุดิบที่เราใช้นะคะมีผู้ขายน้อยรายอยู่แล้วนะคะก็อาจจะทำให้ซัพพลายเออร์เนี่ยมีอำนาจต่อรองเราไม่สามารถที่จะต่อรองไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าบริการได้นะคะทีนี้เราก็ต้องดูถึงวัตถุดิบที่เราใช้แล้วก็ผลผลิตด้วยนะคะว่าสามารถที่จะลดจำนวนต้นทุนอย่างไรและไปเพิ่มกำไรได้อย่างไรนะคะตรงนี้ก็ดูถึงอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์นั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะเรามาดูกันที่การคุกคามนะคะจากสินค้าทดแทนค่ะแน่นอนว่าเมื่อกล่าวถึงสินค้าทดแทนนะคะล่าสุดเลยค่ะเพิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับราคาเนื้อหมูใช่ไหมคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเราเห็นว่าราคาเนื้อหมูที่เพิ่มมากขึ้นสินค้าที่อาจจะมาทดแทนได้ก็อาจจะเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อวัวนะคะอันนี้ก็ในการทำธุรกิจต่างๆต้องดูด้วยว่าสินค้าของเรานะคะมีประเภทของสินค้าทดแทนเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะก็อาจจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าแต่ก็อาจจะเป็นการลดปริมาณลูกค้าของเราไปด้วยได้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็น5 Force Model ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะเรามาดูถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่5 Force Model อย่างเดียวนะคะแต่ยังมีอีกอย่างนึงก็คือเราต้องดูถึงโครงสร้างตลาดกันค่ะว่าตลาดที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยเขามีโครงสร้างตลาดแบบไหนเป็นตลาดประเภทไหนเมื่อกี้อาจารย์ลองพูดไปเกริ่นให้ฟังคร่าวๆแล้วเนาะว่าบางครั้งก็มีตลาดแบบที่ผู้ขายน้อยรายบางครั้งก็มีผู้ขายแบบผูกขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์นะคะในจุดที่เป็นผู้ขายน้อยรายนะคะหรือว่าอำนาจต่อรองของผู้ซื้อหรือลูกค้านั่นเองนะคะซึ่งแนวทางหลักค่ะในการที่เราจะวิเคราะห์นะคะถึงโครงสร้างทางการตลาดนี้นะคะเราก็จะมุ่งไปที่แนวทางและเงื่อนไขมากกว่านะคะว่าลักษณะของตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะพิจารณาถึงส่วนแบ่งตลาดหรือว่า market share นั่นเองว่าในแต่ละตลาดเช่นถ้ามีการแข่งขันน้อยรายแปลว่าส่วนแบ่งตลาดอาจจะมีมากเพราะว่าจำนวนของผู้ขายในตลาดนั้นมีน้อยนั่นเองนะคะเรามาเจาะดูกันแต่ละอย่างดีกว่าค่ะว่า โครงสร้างตลาดในแต่ละประเภทแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะตลาดที่เป็นแบบ perfect เลยนะคะ perfectly competitive market หรือว่าตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์นั่นเองนะคะตลาดนี้อาจารย์บอกไว้ก่อนว่าเรียกว่าเป็นตลาดในฝันนะคะก็อาจจะเป็นตลาดทิพย์ที่อาจจะไม่มีเกิดขึ้นจริงแต่ว่ามีไว้เปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้ามันเกิดการแข่งขันแบบสมบูรณ์แล้วนะคะจะมีลักษณะคุณสมบัติแบบนี้อย่างแรกค่ะผู้ซื้อและผู้ขายมีจำนวนมากนะคะอย่างที่สองสินค้าที่เราทำการซื้อขายกันเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วตลาดเราไม่สามารถที่ทำให้สินค้าเหมือนกันได้ 100% จะเป็นไปได้ยากนะคะอาจจะแค่เกือบเหมือนนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นน้ำเปล่าน้ำดื่มแน่นอนว่าสินค้าคือน้ำเปล่าใช่ไหมคะแต่เมื่อเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วทุกคนจะเห็นว่าลักษณะขวดก็ต่างกันใช่ไหมคะสัญลักษณ์ต่างกันบางอันมีตุ๊กตานะคะบางอันมีแบรนด์นะคะบางอันมีลักษณะขวดที่สวยงามนะคะหรือว่าขนาดขวดที่แตกต่างกันไปนะคะแน่นอนว่านั่นเป็นการแข่งขันแบบผู้แข่งมากรายนะคะไม่ใช่ตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์เพราะยังมีความแตกต่างกันในตัวสินค้าและบริการนั่นเองนะคะการแยกย้ายปัจจัยการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็สามารถทำได้กันอย่างเสรีนั่นเองในความเป็นจริงเราไม่สามารถทำได้นะคะเราไม่สามารถดึงแรงงานจากอีกโรงงานหนึ่งมาอีกโรงงานหนึ่งได้อย่างเสรีถูกต้องไหมคะหรือเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในการผลิตหรือว่าเครื่องจักรต่างๆได้อย่างเสรีนะคะและสุดท้ายผู้ซื้อผู้ขายต่างรู้สึกถึงทางเลือกของทุกอย่างได้เป็นอย่างดีก็คือรู้ข้อมูลของสินค้าทั้งหมดในตลาดเป็นอย่างดีนะคะนี่คือภาพลักษณ์หรือว่าลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีไว้เพื่อเป็นตัวอย่างนะคะแต่ไม่มีเกิดขึ้นจริงในตลาดเรานะคะโครงสร้างแบบที่2ค่ะเป็นตลาดแบบผูกขาดผู้ขาดในที่นี้หรือโมโนโพลีนะคะก็คือผู้ผลิตนะคะจะเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในตลาดแล้วก็อาจจะเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวนั่นเองนะคะและผู้ผลิตจะรู้เทคโนโลยีการผลิตแต่เพียงผู้เดียวนะคะพร้อมทั้งได้รับสิทธิ์ในการผลิตสินค้าแต่เพียงผู้เดียวนะคะและการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีก็อาจจะมีอย่างประหยัดนะคะเพราะว่ามี economic of scale ที่เกิดขึ้นนะคะต่อมาเป็นตลาดแบบผู้ขายน้อยรายค่ะโอลิโกโพลีนะคะตลาดผู้ขายน้อยรายแน่นอนว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ขายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจำนวนน้อยก็คือจำนวนมีไม่มากนักนะคะและนะคะการเข้าหรือการออกจากตลาดทำได้ไม่ง่ายนักเพราะอาจจะมีต้นทุนที่เมื่อเข้ามาอาจจะใช้ต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้ง่ายดายนะคะ3ค่ะพฤติกรรมของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์ขอให้ยกให้ดูตัวอย่างนี้นะคะผู้ขายน้อยรายในที่นี้ก็อาจจะเป็นโทรคมนาคมนะคะหรือว่าช่องทางต่างๆในการคุณใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่ายมือถือ AIS D-Tag ณปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าเมื่อ AIS ปล่อยโปรโมชั่นอะไรขึ้นมานะคะ D-Tag ก็จะปล่อยอีกโปรโมชั่นนึงเข้ามาเพื่อที่จะแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งการที่จะเข้ามาสู่ในตลาดผู้แข่งขันน้อยรายนี้เนี่ยใช้ต้นทุนสูงไม่ว่าจะเป็นการต้องตั้งเสากระจายเครือข่ายให้ทั่วถูกไหมคะและเมื่อถ้าจะยกเลิกก็จะมีข้อผูกมัดไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้าหรือว่าการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของตลาดผู้ขายน้อยรายที่เกิดขึ้นนะคะต่อมาค่ะเป็นตลาดแบบแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเองนะคะอันนี้จะเห็นได้อย่างหลากหลายนะคะเพราะว่าผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ยอาจจะผลิตสินค้าประเภทเดียวกันแต่ว่ามีลักษณะสินค้าที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะคะหรือว่าประเภทสินค้าเดียวกันแต่มีการใช้เครื่องหมายทางการค้าที่แตกต่างกันก็เป็นได้นะคะและผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ยจะขายสินค้าประเภทเดียวกันแต่บางที่ก็อาจจะขายในสถานที่ที่แตกต่างกันได้นะคะนี่ก็เป็นโครงสร้างตลาดแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเองค่ะและทั้งนี้นะคะก็จบในตอนที่2ของสภาวะแบบจุลภาคนะคะก็คือเป็นหนึ่งในสภาวะแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจที่จะต้องมีการศึกษานะคะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยนะคะและดำรงอยู่ได้ในตลาดหรือว่าในอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอจบตอนของหน่วยที่2ไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับสู่ชุดวิชา32476การตลาดสถาบันและการตลาดบริการชุดวิชานี้เนี่ยจะเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดกับ business to business นะครับก็คือการตลาดระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจนะครับซึ่งจะแตกต่างจากการทำการตลาดระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคนะครับโดยที่หน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่4นะครับก็คือการตลาดเป้าหมายของตลาดสถาบันนะครับก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเกริ่นนิดนึงว่าตลาดสถาบันคืออะไรนะครับฟังดูยิ่งใหญ่ฟังดูอลังการใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันก็คือหมายถึงองค์กรธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจโรงงานต่างๆนะครับโดยที่ถ้าเรามองนะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าอยู่2ประเภทหลักๆนะครับก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าของผู้บริโภคนะครับก็คือคนที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายนะครับอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยตอนเช้านะครับก่อนมาทำงานก็คือแวะซื้อกาแฟใช่ไหมครับอาจารย์ก็ถือเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายของธุรกิจที่เรียกว่า B2C นะครับก็คือ Business to Consumer นะครับแต่สำหรับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็น Business to Business นะครับก็คือลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจนะครับซึ่งมันมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนักการตลาดเองเนี่ยในการแบ่งส่วนตลาดนะครับให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจต่อธุรกิจนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าการตลาดสถาบันเนี่ยเราก็จะพุ่งเป้าไปที่การแบ่งส่วนกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจหรือองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานหรือโรงงานนะครับแทนที่จะเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายอย่างเราๆท่านๆทุกคนนะครับโดยที่ถามว่าส่วนของตลาดหมายถึงอะไรนะครับฟังดูเป็นการแบ่งทุกอย่างเป็นส่วนๆใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็คือเรื่องของการทำ segmentation นะครับการแบ่งส่วนตลาดนี้ก็คืออะไรครับเราเนี่ยในการทำการตลาดเรารู้ว่าผู้บริโภคไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันครับองค์กรธุรกิจองค์กรภาครัฐหน่วยงานต่างๆก็ไม่เหมือนกันครับทำอย่างไรครับให้เราทำกลยุทธ์ทางการตลาดได้ง่ายเราก็จะต้องมีการจัดกลุ่มใช่ไหมครับเอาคนที่เหมือนกันนะครับในด้านต่างๆเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราก็จะสามารถทำการตลาดง่ายขึ้นสามารถวางแผนส่วนผสมทางการตลาดได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นเช่นเดียวกันกับการตลาดสำหรับผู้บริโภคก็คือว่าเราจะต้องสามารถที่จะแบ่งส่วนตลาดได้นะครับโดยที่การแบ่งส่วนเนี่ยเราต้องการแบ่งกลุ่มที่เหมือนกันไว้ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มที่แตกต่างกันก็จะอยู่คนละกลุ่มกันฟังดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาทำจริงจะง่ายแบบนั้นไหมนะครับโดยที่แบ่งส่วนตลาดเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือว่าพอเราแบ่งเสร็จเราไม่ใช่แบ่งแล้วจบเลยเราก็ต้องนำมาวางแผนนะครับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะวางแผนได้ว่ากลุ่มเหล่านี้พอเราดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วนะครับว่าเขาควรจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 4P 7P นะครับในลักษณะเดียวกันเราก็จะได้ประหยัดเงินในการทำการตลาดด้วยนะครับแล้วก็เป็นการทำการตลาดอย่างมีเป้าหมายนะครับโดยที่การแบ่งส่วนตลาดก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเราแบ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น potential customer ก็คือกลุ่มลูกค้าผู้มุ่งหวังนะครับพอเป็นภาษาไทยอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับคือคนที่เราหวังให้เขาเป็นลูกค้าของเราแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ดึงลักษณะที่คล้ายกันนะครับเหมือนเราแบ่งกลุ่มเพื่อนเราอาจจะมีเพื่อนสมัยโรงเรียนเพื่อนที่ทำงานใช่ไหมครับเพื่อนบ้านเราก็เริ่มแบ่งนะครับแต่อันนี้เราแบ่งตามเดโมกราฟิกไซโคกราฟิกจีโอกราฟิกนะครับอันนี้เช่นเดียวกันเขาจะมีลักษณะการแบ่งของเขานะครับว่าการแบ่งกลุ่มธุรกิจเนี่ยแบ่งลักษณะอย่างไรเช่นลักษณะอุตสาหกรรมนะครับเป็นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ก็คือเป็นลักษณะในการแบ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าเกณฑ์ในการแบ่งมีอะไรบ้างนะครับโดยที่การแบ่งส่วนตลาดเนี่ยสำคัญอย่างไรอาจารย์จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดกับผู้บริโภคหรือกับธุรกิจเนี่ยการแบ่งส่วนตลาดเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะอะไรครับแน่นอนครับเราจะได้รู้ว่าภาพรวมตลาดเราเป็นอย่างไรตลาดเรามีกี่ส่วนถูกไหมครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะทำการตลาดแบบไม่มีทิศทางสเปะสปะไปเรื่อยๆนะครับอันที่2ก็คือว่าสำคัญมากเพราะอะไรครับเราจะได้รู้ว่าเราจะเลือกส่วนตลาดไหนนะครับมาเป็นตลาดเป้าหมายของเราถ้าเราไม่แบ่งเราก็เลือกไม่ถูกถูกไหมครับสมมุติว่านักศึกษาเนี่ยมีคนแบบว่าหลายๆคนที่เราจะพิจารณานะครับเลือกมาร่วมงานกับเราใช่ไหมครับเราก็จะต้องแบ่งเขาเป็นกลุ่มๆเราจะได้สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการกลุ่มไหนมาทำงานร่วมกับเราเช่นเดียวกันครับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดที่เป็นธุรกิจนะครับเราจะได้แบ่งและสามารถเลือกเขาได้ถูกต้องและในขณะเดียวกันเนี่ยพอแบ่งเสร็จอาจารย์ย้ำเสมอว่าเราจะได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดหรือดำเนินการ
กลยุทธ์ทางการตลาดได้เหมาะสมนะครับสามารถที่จะดึงกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักขึ้นมาเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเรานะครับมาเป็นกลุ่มเป็น priority นะครับเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในลำดับแรกๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเราต้องการอะไรครับนักการตลาดสร้างประสบการณ์ใช่ไหมครับเรื่องของ product กับ brand experience นะครับก็คือว่าทำไงให้เขามีประสบการณ์ดีๆนะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรากับแบรนด์ของเราเขาจะได้อะไรครับซื้อซ้ำบอกต่อใช่ไหมครับแล้วก็มีความภักดีต่อแบรนด์ของเรานะครับเพราะเราคงไม่ได้อยากให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อครั้งเดียวใช่ไหมครับแล้วก็หายไปโดยที่ลูกค้าที่เป็นธุรกิจต่อธุรกิจเนี่ยจะมีการซื้ออย่างต่อเนื่องเช่นสมมุติว่าโรงงานผลิตรถยนต์ใช่ไหมครับเขาก็ต้องซื้อเหล็กใช่ไหมครับไปใช้เราก็อยากที่จะขายเหล็กเขายังต่อเนื่องไม่ใช่ว่าซื้อครั้งเดียวใช่ไหมครับแล้วทิ้งลูกค้าไปเลยลูกค้าก็ไม่ซื้อซ้ำจากเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกำไรของธุรกิจเนี่ยเกิดจากการซื้อซ้ำนะครับเพราะว่าการซื้อครั้งแรกเนี่ยเราได้ลงทุนการตลาดไปเยอะมากแล้วแต่ถ้าเขาไม่มาซื้อซ้ำเนี่ยเราก็จะขาดทุนนะครับกับค่าใช้จ่ายในการตลาดที่เราได้สเปนหรือเสียลงไปอาจารย์อยากเปรียบเทียบกับกีฬาชนิดหนึ่งนะครับดูอินเทรนด์มากนะปัจจุบันก็คือกีฬายิงธนูนักศึกษาใครเคยยิงธนูไหมครับลองนึกถึงประสบการณ์ใช่ไหมครับว่าถ้าเรายิงธนูได้เก่งเราจะเป็นยังไงครับถ้ายิงไม่เก่งไปดูก่อนว่ายิงแบบไม่เก่งเป็นยังไงถ้าเราไม่แบ่งส่วนตลาดเนี่ยเราก็จะยิงกระจัดกระจายใช่ไหมครับได้คะแนนเหมือนกันแต่ก็ได้คะแนนน้อยเพราะอะไรครับเพราะไม่ตรงเป้าเพราะว่าส่วนไหนที่ไม่พุ่งตรงไปที่เป้าตรงกลางเนี่ยมันก็จะไม่ได้คะแนนเยอะถูกไหมครับถ้าเราไปแข่งกับเพื่อนเนี่ยเราก็อาจจะไม่ชนะเนาะอาจจะไม่อยากพูดว่าแพ้เนาะอีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแบ่งส่วนตลาดแล้วเนี่ยเราอาจจะมีส่วนตลาดหลักใช่ไหมครับส่วนตลาดหลักเนี่ยก็คือส่วนตลาดที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะครับเราต้องเก็บตลาดนี้ไว้ให้ได้นะครับเราก็ต้องพุ่งเป้าให้ตรงยิงให้ตรงนะครับทำกลยุทธ์ให้ตรงกับกลุ่มนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์แนะนำว่าเรามีส่วนตลาดอะไรครับตลาดรองด้วยนะครับตลาดส่วนที่สองเพราะอะไรครับเพราะตลาดส่วนที่เป็นตลาดที่เราควรจะเก็บไว้สำรองนะครับในกรณีที่ตลาดหลักเรามีปัญหาหรือบางครั้งเราอาจจะมีสำรองอันดับหนึ่งสำรองอันดับสองนะครับเหมือนประกวดนางงามนักศึกษาเคยเห็นไหมเขามีอันดับหนึ่งใช่ไหมครับบอกรองอันดับหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เมื่ออันดับหนึ่งทำหน้าที่ไม่ได้นะครับก็มีรองอันดับสองอันดับสามอันดับสี่นะครับมีเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีแผนสองนะครับแบ็กอัพแผนไว้เสมอนะครับเรื่องของการทำตลาดเป้าหมายเนี่ยของธุรกิจต่อธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องดูตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของคอมพิวเตอร์ของบริษัทเดลละกันนะครับหลายๆคนอาจจะแบบเคยใช้คอมพิวเตอร์ยี่ห้ออื่นนะครับวันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างเดลเพราะว่าเดลเนี่ยเขามีการทำแบ่งส่วนตลาดที่ชัดเจนนะครับว่าเขามีกลุ่มลูกค้าเนี่ยแบ่งออกมา3กลุ่มที่ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นธุรกิจที่เน้นการเดินทางอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานในต่างประเทศนะครับเราต้องดูหลายๆภูมิภาคหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีรุ่นที่สำหรับพกพานะครับเดินทางง่ายเดินทางสะดวกแบตเตอรี่เล็กนะครับเบานะครับแล้วก็แบตเตอรี่อายุการใช้งานนานใช่ไหมครับไม่ต้องชาร์จบ่อยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่เน้นประชุมทางไกลโดยเฉพาะโควิดถูกไหมครับกลุ่มเหล่านี้แน่นอนครับตื่นมาครับเปิด Zoom เปิด Microsoft Teams เปิดโปรแกรมต่างๆเลยครับบางทีอาจจะแบบแต่งตัวเฉพาะช่วงบนใช่ไหมครับและอาจจะไม่ได้แบบอะไรมากแล้วก็เข้าประชุมแหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการประชุมทางไกลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทำงานในออฟฟิศนะครับอาจจะต้องเน้นสเปคสูงๆเครื่องใหญ่ได้ไม่เป็นไรจอใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเขาอาจจะต้องทำกราฟิกทำภาพต่างๆแล้วก็จะเห็นเลยว่าเดลเองเนี่ยเขามีการแบ่งส่วนตลาดแต่อันนี้เป็นแบ่งตามประโยชน์การใช้งานของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจนะครับนอกจากนี้เนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์จะเห็นชัดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านที่ทำงานทุกที่ที่เราไปมีเฟอร์นิเจอร์ถูกไหมครับแม้กระทั่งในรถเองก็มีเบาะนั่งใช่ไหมมีคอนโซลมีเฟอร์นิเจอร์ถ้าเรามองตลาดเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยเขาอาจจะแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มนะครับถ้าเป็นธุรกิจต่อธุรกิจคือไม่ใช่ผู้บริโภคคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าใช่ไหมครับเราอยากเปิดร้านกาแฟเราก็ต้องไปหาอินทีเรียไปหาบริษัทเฟอร์นิเจอร์มาออกแบบนะครับร้านค้าร้านกาแฟร้านอาหารให้กับเรานะครับหรือเรามีสำนักงานเล็กๆนะครับเป็น SME สำนักงานใหญ่ๆนะครับหรือในมหาวิทยาลัยนะครับที่อาจารย์ยืนอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับเพราะธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

เนี่ยเขาต้องการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพราะว่าความต้องการการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่เหมือนกันหรือโรงพยาบาลแน่นอนทุกอย่างต้องเป็นเลยครับโรงพยาบาลเป็นสีอะไรครับสีขาวใช่ไหมครับให้ดูสะอาดเป็นสีเขียวนะครับให้ดูไฮจีนิกฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีการแบ่งส่วนตลาดที่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในตอนที่1นะครับนักศึกษาจะเห็นภาพว่าการแบ่งส่วนตลาดเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับรับรองว่าเริ่มสนุกสนานตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาดูในตอนที่สองนะครับของชุดวิชานะครับ32476การตลาดสถาบันและการตลาดบริการนะครับโดยตอนที่สองนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดนะครับเพราะในตอนที่หนึ่งเนี่ยเราทราบกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าการแบ่งส่วนตลาดคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับถ้าทุกคนจำนะครับเรื่องของเป้ายิงธนูของอาจารย์ได้นะครับเราก็สามารถไปต่อได้นะครับกับเรื่องของเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดนะครับว่าจะเหมือนในการตลาดของผู้บริโภคหรือเปล่าอยากให้ทุกคนนะครับลองรื้อฟื้นความจำเนอะว่าตอนเราเรียนเกี่ยวกับการตลาดผู้บริโภคเนี่ยเรามีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับเราก็จะได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาด้วยนะครับโดยที่นะครับในตอนที่2นะครับเราก็จะเห็นอะไรครับเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดนะครับว่ามันมีเกณฑ์อะไรบ้างโดยที่หลักๆเนี่ยเราจะมีเกณฑ์นะครับที่เรียกว่าเกณฑ์ในการแบ่งส่วนเชิญมหาภาคนะครับฟังดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับก็คือเป็น macro segmentation ก็คือเน้นภาพใหญ่นะครับแปลภาษาง่ายๆก็คือว่าการแบ่งส่วนแบบกว้างนะครับแบ่งส่วนแบบภาพใหญ่ๆให้เห็นว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีธุรกิจแบบไหนนะครับมีลักษณะยังไงนะครับอยู่พื้นที่แบบไหนนะครับอีกส่วนนึงนะครับก็คือจะเป็นเกณฑ์อีกแบบนึงก็คือเรียกว่าเกณฑ์แบ่งส่วนนะครับในจุลภาคนะครับจุลภาคเนี่ยก็คือเรื่องของ micro segmentation นะครับเราก็จะดูในหน่วยย่อยนะครับของลูกค้าเลยนะครับว่าเขามีวิธีการตัดสินใจอย่างไรนะครับมีคนไหนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะครับแล้วก็การตัดสินใจเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างมีเกณฑ์ไครทีเรียอย่างไรทั้งที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจโดยที่เนี่ยลักษณะที่เป็นมหาภาคกับจุลภาคเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการในการหาข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับโดยที่มหาภาคเองเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลได้นะครับจากเว็บไซต์ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิใช่ไหมครับหรือว่าบริษัทเราเนี่ยเรามีเก็บข้อมูลอยู่แล้วหรือหน่วยงานราชการแต่จุลภาคส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าไปสัมภาษณ์ลูกค้าไปหาข้อมูลในเชิงลึกนะครับฉะนั้นจำไว้เลยว่ามหาภาคคือข้อมูลเชิงกว้างนะครับคนทั่วไปหาได้แต่จุลภาคเนี่ยข้อมูลเชิงลึกแต่ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆธุรกิจเราซับซ้อนแค่ไหนเราจำเป็นไหมที่จะต้องใช้จุลภาคหรือมหาภาคบางธุรกิจต้องใช้ทั้งสองอย่างเลยในการแบ่งส่วนตลาดนะครับอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ประเภทธุรกิจนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมโดยที่เกณฑ์แบ่งส่วนตลาดในเชิงมหาภาคมีอะไรบ้างนะครับมหาภาคเองเนี่ยก็จะมีเยอะมากนะครับตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ประเภทอุตสาหกรรมนะครับว่าเป็นอุตสาหกรรมแบบไหนนะครับเป็นอสังหาใช่ไหมครับก็คือสร้างตึกสร้างคอนโดปัจจุบันเนี่ยในอดีตคอนโดเคยบูมนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างสโลว์นิดนึงครับหรือก่อสร้างใช่ไหมครับสร้างตึกสร้างบ้านเป็นผู้ผลิตสินค้านะครับผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือค้าปลีกก็ถือว่าเป็น B2B ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโลตัสที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อมานะครับจาก Tesco Lotus นะครับ Big C เองนะครับ Top Supermarket อันนี้ค่าปลีกก็ถือว่าเป็น B2B นะครับโรงแรมภัตตาคารและอาหารโรงแรมปัจจุบันก็มีโปรโมชั่นเยอะใช่ไหมครับพวก staycation ต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมนะครับหรือขนาดองค์กรไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่อันนี้แบ่งง่ายๆนะครับคร่าวๆเลยแต่เขาก็จะมีเกณฑ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล็กกลางใหญ่แบ่งจากอะไรจาก revenue ใช่ไหมครับจากรายได้นะครับหรือการประมาณยอดขายหรือจำนวนพนักงานนะครับอันนี้ก็คือแบ่งตามขนาดหรือสถานที่ตั้งว่าตั้งอยู่ในทวีปไหนนะครับภูมิภาคไหนประเทศไหนถ้าเราทำการตลาดระดับโลกเราอาจจะต้องแบ่งตามภูมิภาคเพราะว่าลูกค้าแต่ละภูมิภาคอาจจะไม่เหมือนกันหรือถ้าทำในประเทศอาจจะแบ่งเป็นภาคใช่ไหมครับเหนือกลางใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับตะวันออกเฉียงเหนือหรืออาจจะแบ่งบายจังหวัดก็ได้หรือแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็นจังหวัดกลุ่มชายทะเลกลุ่มภูเขาทางภาคเหนือภาคอีสานก็แบ่งได้นะครับหรืออัตราการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับว่ากลุ่มนี้เขามีโอกาสในการใช้มากน้อยหรือปานกลางเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนนะครับหลักๆเนี่ยคนหลายคนก็มักจะเลือกกลุ่มที่ใช้เยอะกับปานกลางถูกไหมครับเพราะใช้น้อยเนี่ยโอกาสการซื้อน้อยอาจจะไม่คุ้มกับการทำการตลาดเพราะว่าธุรกิจที่เป็น B2B ครับการซื้ออาจจะไม่ได้เหมาะเหมือนผู้บริโภคใช้นะครับแล้วก็การนำไปใช้เองว่าเขานำไปใช้อะไรนะครับอย่างเช่นหน่วยงานราชการเองเนี่ยก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นสถาบันเหมือนกันตลาดสถาบันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้ในการบริการประชาชนถูกไหมครับแต่ถ้าธุรกิจที่ใช้ในการผลิตเขาผลิตแล้วก็ผลิตขายเป็นสินค้านะครับเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างของเกณฑ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของเกณฑ์ในเชิงมหาภาคนะครับซึ่งมันจะมีการแบ่งหลักๆก็คือคุณลักษณะของผู้ซื้อนะครับว่าผู้ซื้อแบบเป็นอุตสาหกรรมอย่างไรนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นตารางตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูขอสรุปอีกครั้งว่ามีอุตสาหกรรมนะครับว่าอยู่ในกลุ่มแบบไหนขนาดธุรกิจของลูกค้าว่าเป็นขนาดธุรกิจแบบไหนนะครับเล็กกลางใหญ่สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับตั้งเป็นระดับภูมิภาคระดับจังหวัดนะครับเลือกได้หมดอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับ
โครงสร้างฝ่ายจัดซื้ออันนี้สําคัญมากเพราะว่าอะไรครับองค์กรธุรกิจเนี่ยเวลาซื้อถามว่าคนซื้อเป็นคนไหมเป็นคนแน่นอนแต่ซื้อในงานฉะนั้นคนตัดสินใจก็ยังเป็นคนเพราะอะไรครับตึกรามบ้านช่ององค์กรธุรกิจเขาไม่มีอะไรในการซื้อถูกไหมครับเขาก็ต้องใช้พนักงานในการซื้อฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักโครงสร้างของฝ่ายจัดซื้อด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการนำไปใช้ก็จะมีรายละเอียดเรื่องของวัตถุดิบใช่ไหมครับว่าเขาอะใช้เป็นวัตถุดิบหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้ภายในหรือภายนอกองค์กรนะครับตัวอย่างการแบ่งตามสถานที่ตั้งเนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องการเจาะโรงงานรถยนต์ในประเทศไทยอะมีหลายแบรนด์เลยใช่ไหมครับที่เขามาผลิตในประเทศไทยนะครับเช่นโตโยต้าใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบ่งโรงงานอย่างไรโรงงานไหนผลิตและประกอบนะครับรถยนต์ประเภทไหนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับอาจารย์ก็จะต้องเข้าถึงโรงงานเหล่านั้นให้ได้แล้วก็สามารถแบ่งโลเคชันแบ่งประเภทที่เขาผลิตให้ถูกต้องนะครับเราก็จะรู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างเช่นมีโรงงานเกตเวย์นะครับก็จะเป็นอยู่ในนิคมเกตเวย์จริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งตามอุตสาหกรรมเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลตามนิคมก็ได้นะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยตามชานเมืองก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนิคมเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างคอนเซนเทรตกับธุรกิจแต่ละประเภทไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างโตโยต้านะครับเขาก็จะมีนิคมเกตเวย์นะครับมีโรงงานสำโรงนะครับเขาก็จะผลิตในสินค้ารถยนต์ที่แตกต่างกันไปบางส่วนเน้นรถกระบะอาจจะเป็นCamryที่โรงงานนี้โตโยต้าที่เป็น Vios ก็อีกโรงงานหนึ่งนะครับเราก็จะต้องรู้เราจะได้ขายส่วนประกอบที่ถูกต้องนะครับมาถึงการแบ่งประเภทที่2จุลภาคก็คือแบ่งแบบแคบแต่ลึกอันนี้เป็นวิธีจำง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของการดำเนินงานว่าเขาดำเนินงานอย่างไรในการจัดซื้อต่างๆนะครับแน่นอนเราต้องรู้เลยว่าเทคโนโลยีของบริษัทที่เขาใช้ถ้าเราขายวัตถุดิบเนี่ยถ้าเราไม่รู้เทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยก็ลำบากเช่นสมมติว่าลูกค้าเราใช่ไหมครับใช้ระบบอะไรครับ Macintoshแต่เราไปขายคอมพิวเตอร์ PC เราไม่ขาย MacBook ลูกค้าก็จะงงว่าอ้าวเอ๊ะไม่ทำการบ้านมาก่อนหรือเปล่าคุณขายอะไรที่ไม่ตรงกับเขาหรือสถานการณ์การใช้ครับเขาใช้อะไรแล้วก็ตราสินค้าเขาเนี่ยเป็นตราสินค้าระดับไหนเป็นของพรีเมียมเป็นของระดับกลางหรือของระดับล่างนะครับกลยุทธ์ของลูกค้าเองเนี่ยเขาเน้นอะไรอาจจะเป็นลูกค้าที่เน้นขายของมี two product คือขายของเหมือนคนอื่นหรือเน้นขายของที่เป็นนวัตกรรมนะครับเราก็ต้องรู้นะครับโดยที่เกณฑ์การแบ่งเนี่ยก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือเรื่องของวิธีการสั่งซื้อว่าเขามีหน่วยงานในการสั่งซื้ออะไรบ้างนะครับโครงสร้างอำนาจใครตัดสินใจสุดท้ายจะซื้อหรือเปล่าหรือจะเป็น MD หรือเป็นประธานกรรมการของบริษัทถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กแน่นอนครับเจ้าของต้องมาลงรายละเอียดเองแน่นอนหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและกับผู้ขายเราต้องดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าเป็นอย่างไรนะครับบางคนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความสัมพันธ์ดีแต่ในความเป็นจริงเราไม่เคยถามลูกค้าหรอกว่าลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นซัพพลายเออร์ที่เขาพรีเฟอร์ก็ได้นะครับเราก็ต้องดูด้วยรวมถึงนโยบายการจัดซื้อนะครับว่าเขาเน้นอะไรเน้นของดีที่สุดหรือเน้นของถูกที่สุดอันนี้สำคัญมากเราจะได้นำเสนอสินค้าได้เหมาะกับเขาเพราะว่าถ้าเขาผลิตสินค้าที่ราคาถูกแน่นอนครับเขาต้องการลดต้นทุนแต่ถ้าเขาต้องการผลิตสินค้าที่เป็น differentiated product คือสินค้าที่ดีและแตกต่างแน่นอนเขายอมจ่ายเพื่อสินค้าที่ดีกว่านะครับผมโดยที่อีกลักษณะหนึ่งก็คือเรื่องของการแบ่งโดยใช้สถานการณ์ใช่ไหมครับว่าเขานำไปใช้อะไรบ้างนะครับใช้ผลิตหรือการไปใช้ในการให้บริการนะครับหรือคุณลักษณะของผู้ซื้อว่าผู้ซื้อมีคุณลักษณะอย่างไรหมายถึงฝ่ายจัดซื้อนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกถึงแม้จะเป็นองค์กรธุรกิจเองเนี่ยการซื้อก็คือซื้อโดยบุคคลเช่นเดียวกันนะครับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยอยากจะชี้แนะให้ลองทำดูก็คือเรื่องของการทำเพอร์โซนาทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะครับกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงกิ้งนะครับเราจะมีการทำให้ทำลักษณะเพอร์โซนาคือบุคลิกลักษณะข้อมูลของผู้ซื้อเช่นเดียวกันครับองค์กรธุรกิจเนี่ยเราก็ควรจะทำขึ้นมาเช่นกันว่าคนที่เป็นลูกค้าหลักนะครับที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อเนี่ยเป็นใครนะครับเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายไอทีนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเนอะชื่อคุณโทนี่นะครับเขาตัดสินใจเน้นเรื่องอะไรปัจจัยที่เขาคำนึงถึงคือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเทคนิคนะครับแล้วเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรอายุเท่าไหร่นะครับการศึกษาเป็นอย่างไรข้อมูลเหล่านี้เราสามารถไปสืบได้นะครับสืบอะไรครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมีมากมายใช่ไหมครับเซิร์ชชื่อคนไปอยากสืบเรื่องใครก็ดูได้หมดถูกไหมครับประวัติเขาเป็นยังไงถามนะครับจากผู้ร่วมงานของเขาถามจากเลขาของเขานะครับว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรมีชื่อเสียงเคยได้รับรางวัลในเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะครับเขามีความกังวลเรื่องอะไรหลายครั้งเนี่ยเรารู้ไว้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เราไม่รู้หรอกว่าคอนเซิร์นคือความกังวลก็คืออะไรถ้าเราสามารถปิดประเด็นเรื่องของความกังวลเขาได้เขาก็จะซื้อสินค้าจากเราง่าย
นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถ้ารู้จักลูกค้าดีนะครับเราก็สามารถที่จะขายสินค้าของเราได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการที่บางคนเนี่ยตัดสินใจจากคุณภาพหรือตราผลิตภัณฑ์เช่นนะครับอย่างร้านอาหารที่เป็นร้านสลัดชั้นนำอย่างเช่นแบบซิสเลอร์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับของ B2B ที่เป็นผักสลัดของโครงการหลวงนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าโครงการหลวงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่สตรองนะครับในเรื่องของความสดใหม่ความสะอาดนะครับแล้วก็ความที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดึงแหล่งผลิตของเขานะพึ่งโครงการหลวงเนี่ยมาทำการตลาดกับผู้บริโภคได้ฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเลือกใช้เราเนี่ยบางครั้งอ่ะเขาหวังผลนะครับลูกค้าหวังผลที่จะใช้แบรนด์ของเราไปโปรโมตต่อในการควบรวมกับแบรนด์ของเขาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเห็นเลยว่าเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเกณฑ์เชิงมหาภาคก็คือภาพใหญ่นะครับแล้วก็จุลภาคคือภาพเล็กแต่เชิงลึกนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าพอเราแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับเกณฑ์ที่เราแบ่งต่อแล้วส่วนตลาดเหล่านั้นเนี่ยจะมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างขอบคุณนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ตอนที่3นะครับของหน่วยที่4การตลาดเป้าหมายของตลาดสถาบันนะครับในชุดวิชา32476การตลาดสถาบันและการตลาดบริการนะครับโดยที่เราเรียนรู้กันมาแล้วใช่ไหมครับว่าการแบ่งส่วนตลาดเนี่ยคืออะไรสำคัญอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็มีเกณฑ์อย่างไรในการแบ่งส่วนตลาดนะครับเมื่อเราแบ่งเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อคืออะไรครับเราไม่ใช่แค่แบ่งแล้วจบถูกไหมครับสมมติว่าวันเกิดเพื่อนเราเริ่มแบ่งเหมือนตัดเค้กแต่พอเราตัดเสร็จเราไม่รู้จะให้ใครอะครับเราไม่รู้จะเลือกเค้กก้อนไหนเค้กชิ้นไหนให้กับใครฉะนั้นเนี่ยณจุดนี้นะครับเราก็จะต้องมีการเลือกตลาดเป้าหมายเพื่อจะทำการตลาดฉะนั้นเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าเราตัดเค้กแล้วเนี่ยเราเลือกส่วนของเค้กนั้นแล้วก็มอบให้กับคนที่เหมาะสมที่เราอยากจะให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดแล้วก็การเลือกตลาดเป้าหมายนะครับโดยที่การเลือกตลาดเป้าหมายเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเลือกนะครับส่วนของตลาดเนี่ยที่เราจะนำมาใช้ในการทำการตลาดต่อนะครับโดยที่เราจะมีเกณฑ์ในการประเมินเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเลือกเพราะชอบเพราะว่าเห็นตลาดเป้าหมายอันนี้หน้าตาดีอ่ะเลือกเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมีเกณฑ์นะเพราะว่าการทำการตลาดเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์และกระบวนการเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะต้องนำมาอะไรครับวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดนะครับ 4P ของเรานะครับให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือให้คุ้มค่าเงินเพราะว่าเงินในการทำการตลาดนะครับใครมีไม่จำกัดครับไม่จริงครับเรามีจำกัดฉะนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรที่จะเลือกกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น potential ของเราจริงๆแล้วก็ทำการตลาดกับเขาและให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มกับค่าเงินของเราสูงที่สุดนะครับอาจารย์ขอฝากไว้ว่านิดนึงนะครับเวลาเราทำการตลาดเนี่ยไม่ว่าเราจะทำธุรกิจของตัวเองหรือธุรกิจที่เป็นขององค์กรธุรกิจเนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยคือเงินของเรานะครับเวลาเราใช้เงินเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราใช้ยังไงเนี่ยให้มัน maximize value ของเงินสูงที่สุดนะครับถ้าเราคิดว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยเป็นเงินของเราเนี่ยเราจะทำการตลาดอย่างละเอียดและใช้เงินอย่างคุ้มค่าโดยที่นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าตลาดเป้าหมายคืออะไรตลาดเป้าหมายคืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของ Office Mate ถ้าทุกคนรู้จัก Office Mate ขายอะไรครับขายอุปกรณ์สำนักงานใช่ไหมครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับสำนักงานเนี่ยหาได้ใน Office Mate ตั้งแต่ปากกายางลบชิ้นเล็กๆนะครับโต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงานทุกอย่างเนี่ยอยู่ใน Office Mate หมดเลยนะครับเขาก็จะมีการเลือกตลาดเป้าหมายของเขาชัดเจนว่าเขาเน้นอะไรครับ Office Mate ชื่อเขาบอกอยู่แล้วOffice ก็คือสำนักงานเมทก็คือเพื่อนเขาก็เป็นเพื่อนนะครับของทุกออฟฟิศของสำนักงานในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยเขามีการเลือกตลาดเป้าหมายของเขาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูแบรนด์ต่างๆที่เป็นธุรกิจต่อธุรกิจเนี่ยดูจากภาพลักษณ์ดูจากการสื่อสารของเขาเราก็จะรู้แล้วว่าเขาคือใครนะครับโดยที่จุดขายของเขาเขาเน้นอะไรครับคุณภาพดีราคาคุ้มค่าออฟฟิศเมทไม่ใช่ที่ที่ขายของแพงนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องของราคานะครับเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ความครบถ้วนนะครับของผลิตภัณฑ์เราจะเห็นเลยว่ารูปเขาเนี่ยมีความครบถ้วนมาก

นะครับเขาเนี่ยได้มีการเลือกตลาดเป้าหมายแล้วนะครับโดยที่เกณฑ์ในการเลือกคืออะไรครับตัวอย่างออฟฟิศเมทแน่นอนครับเวลาเขาเลือกตลาดเป้าหมายเนี่ยก่อนที่เขาจะทำออฟฟิศเมทเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาเกณฑ์เหล่านี้นะครับเกณฑ์แรกก็คืออะไรครับการประมาณขนาดส่วนตลาดว่าตลาดออฟฟิศในประเทศไทยเนี่ยมันมีมูลค่าตลาดเท่าไหร่ถ้าเราไม่รู้นะครับว่าส่วนของตลาดที่เราเลือกมามีมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะทําการตลาดกับส่วนตลาดที่เล็กมากเล็กจนเราทําเสร็จแล้วอ้าวทําเราไม่ได้อะไรถูกไหมครับเราก็ต้องเลือกส่วนตลาดที่มีขนาดส่วนตลาดที่เหมาะสมเราสามารถที่จะทําการตลาดกับส่วนตลาดนี้ได้นะครับก็ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับอันดับที่2คือมีการเจริญเติบโตถ้าเราไปเลือกส่วนตลาดที่กําลังจะตายแปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดเนี้ยตกลงเรื่อยๆนะครับยอดขายตกลงไม่มีอัตราการเจริญเติบโตแปลว่าอะไรครับธุรกิจต่อธุรกิจเนี่ยเราต้องพึ่งพาเขาถูกไหมครับถ้าธุรกิจเขามีแนวโน้มที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่ควรทําการตลาดกับเขานะครับเพราะว่าเราก็จะพาเราแย่ไปด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือความสามารถของเราเองในการตอบสนองความต้องการของเขานะครับบางครั้งเราเลือกส่วนตลาดแล้วเขามีการเจริญเติบโตแล้วแต่เราไม่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของเขาก็อย่าเลือกเขาครับเพราะจริงๆเราต้องดูว่าจุดแข็งของเราเนี่ยสามารถจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เราเลือกเป็นส่วนตลาดได้หรือเปล่านะครับปัจจัยที่4ก็คือโครงสร้างและก็ลักษณะการแข่งขันส่วนของตลาดนี้ว่าแข่งขันรุนแรงไหมนะครับคู่แข่งขันหนาแน่นหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่าคู่แข่งขันเนี่ยเต็มตลาดมากเลยอิ่มตัวมากแล้วเราจะกระโดดเข้าไปแล้วเราเป็นรายใหม่รายเล็กถ้าเราไม่มีความแตกต่างเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับเราก็ต้องดูว่าการแข่งขันปัจจุบันเป็นยังไงหรือถ้าเขาเป็นตลาด Blue Ocean ก็คือว่าโอ้ยคู่แข่งน้อยมากนะครับเราก็ควรจะรีบเข้าไปนะครับเพื่อไปช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะทําให้เห็นว่าเกณฑ์การเลือกตลาดเป้าหมายเนี่ยมีหลายอย่างนะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์อื่นเช่นนโยบายของรัฐบาลว่าสนับสนุนธุรกิจใดเช่นสมมุติว่าช่วงก่อนเองรัฐบาลอาจจะมีโครงการอะไรครับคนละครึ่งใช่ไหมครับเราเที่ยวด้วยกันนะครับสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวถ้าเราเนี่ยรู้ว่าอ๋อโอเคเขาสนับสนุนให้ไปเที่ยวข้ามจังหวัดถ้าเราไปขายสินค้าเข้าโรงแรมหรือร้านอาหารในข้ามจังหวัดเนี่ยที่เขาเป็นช่วงพีคที่โครงการกำลังเริ่มพีคกันนะครับคนไปใช้สิทธิ์เยอะเนี่ยเราก็มีโอกาสในการเจริญเติบโตกับธุรกิจที่รัฐบาลสนับสนุนนะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามข่าวด้วยหรือเทคโนโลยีเองนะครับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมีผลต่อส่วนของตลาดหรือเปล่านะครับเราก็จะได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับส่วนตลาดที่เราจะนําเสนอเข้าไปนะครับหรือต้นทุนในการเข้าสู่ส่วนตลาดนั้นว่ามันแพงไหมนะครับมันมีอะไรครับมันมีข้อจํากัดมันมีแบเรียร์เยอะหรือเปล่าถ้ามีแบเรียร์เยอะใช้ตังค์เยอะในการเข้าสู่ส่วนตลาดเนี่ยบางครั้งก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับในการเข้าไปเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนส่วนของตลาดใหม่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาเยอะมากนะครับในการเลือกส่วนตลาดไม่ใช่แค่ว่าเห็นว่าเป็นไซส์ใหญ่เป็นตลาดที่มีศักยภาพแต่เราไม่ดูตัวเราเองเลยเพราะเหมือนเราก็ต้องรู้เขารู้เราใช่ไหมครับเราจะได้สามารถที่จะเลือกส่วนตลาดได้เหมาะสมนะครับตัวอย่างการเลือกส่วนตลาดอันนี้ขอเลือกนะครับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของ Practica นะครับเขาจะมีการเลือกส่วนตลาดที่เป็นหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆเช่นอะไรครับรัฐสภาใหม่นะครับเขาก็จะไปทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งรัฐสภาหรือสำนักงานออฟฟิศใหญ่ๆนะครับเขาก็จะเน้นธุรกิจที่เป็นอาจจะเป็นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เป็นเอกชนนะครับหรือมหาวิทยาลัยนะครับเขาก็จะออกแบบดีไซน์นะครับให้เหมาะสมกับลูกค้าโดยที่ทีมของ Practica คือเขารู้ว่าธุรกิจเนี่ยแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันนะครับเขาจะในเรื่องของ customization ก็คือว่าทำให้เหมาะกับธุรกิจแต่เขาเน้นความเป็น industrial ก็คือว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่เหมาะกับแต่ละธุรกิจนะครับซึ่งอันนี้ก็มีความน่าสนใจของ Practica นะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลยุทธ์นะครับในการเลือกตลาดเป้าหมายนะครับก็จะมีกลยุทธ์หลักๆนะครับก็คือว่าตลาดเป้าหมายแบบไม่แตกต่างก็คือว่าเราผลิตสินค้าแบบเดียวเลยให้ทุกคนซึ่งอันนี้ถามว่าดีไหมดีในแง่ของต้นทุนการผลิตถูกนะครับราคาสินค้าถูกแต่ไม่ดีในแง่ที่ว่าถ้าลูกค้าดีมานต้องการสินค้าแตกต่างกันเราก็จะไม่มีแต่อันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าถ้าเราเป็นธุรกิจแม้เช่นผลิตเหล็กใช่ไหมครับเหล็กหินปูนทรายเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องทําให้สินค้าแตกต่างก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปเน้นเรื่องของการบริการหรืออย่างอื่นแทนหรืออีกแบบนึงก็คือว่ากลยุทธ์การตลาดเป้าหมายแบบแตกต่างก็คือว่าแต่ละส่วนตลาดเนี่ยเราให้สินค้าที่แตกต่างกันเช่น Practica อย่างเงี้ยครับสมมุติเขาทําให้กับรัฐสภาทําให้กับมหาวิทยาลัยร้านกาแฟโรงพยาบาลแน่นอนครับสิ่งที่เขาออฟเฟอร์แต่ละส่วนตลาดเนี่ยก็จะแตกต่างกันรูปแบบการดีไซน์รูปแบบการบริการนะครับรูปแบบสินค้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับหรือสุดท้ายก็คือส่วนตลาดเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตลาดที่นิชมากๆเช่นสมมุติว่าเขาต้องการเจาะในธุรกิจSME นะครับหรือต้องการไปออกแบบดีไซน์เรือสำหรับธุรกิจดำน้ำก็จะเป็นธุรกิจที่นิชลงไปธุรกิจเฉพาะนะครับเราก็ต้องเลือกให้ถูกว่าเราต้องการทำการตลาดกับส่วนตลาดนั้นด้วยแบบ

0: แบบไหนคือทําแบบเหมือนกันทุกคนนะครับหรือส่วนตลาดเนี่ยเราใช้คนละแบบหรือทําเป็นเฉพาะกลุ่มไปเลยเฉพาะร้านเฉพาะธุรกิจไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะครับจากเราเรียนรู้นะครับตั้งแต่ตอนที่1ใช่ไหมครับว่าตลาดการแบ่งส่งตลาดคืออะไรนะครับอันที่2คือเกณฑ์ตอนนี้ตอนที่3เรามาเรียนรู้กันแล้วว่าเราสามารถจะเลือกตลาดเป้าหมายอย่างไรนะครับยังไงก็ฝากให้ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเรื่องของการตลาดเป้าหมายตลาดสถาบันเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504 8181ถึง6โทรศัพท์02503 3612
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาชุดนี้จะเป็นชุด32476นะครับการตลาดสถาบันและการตลาดบริการนะครับหน่วยที่5จะเป็นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคาของตลาดสถาบันนะครับทีนี้เรามาดูตอนที่1เลยว่ามีทั้งหมด3เรื่องนะครับตอนที่1จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตลาดสถาบันนะครับเรื่องที่1จะเป็นความหมายของผลิตภัณฑ์ของตลาดสถาบันเรื่องที่2จะเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ตลาดสถาบันและเรื่องที่3จะเป็นการตลาดบริการของตลาดสถาบันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องที่1นะครับผลิตภัณฑ์สถาบันเป็นนะครับความหมายของผลิตภัณฑ์สถาบันก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับองค์กรธุรกิจนะครับไม่ใช่ผู้บริโภคสุดท้ายนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ธุรกิจหรือว่า business product นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่จะเอาไปใช้เพื่อผลิตเป็นสินค้าอีกต่อหนึ่งหรือเอาไปขายต่อนะครับอย่างเช่นพวกโรงแรมพวกภัตตาคารหรือก็พวกหน่วยงานต่างๆนะครับรวมทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนด้วยนะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็จะซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อเอาไปพัฒนาแล้วก็เอาไปจำหน่ายในให้กับผู้บริโภคสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์บริการและผลิตภัณฑ์สถาบันนะครับอันแรกเลยนะครับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นั้นอย่างที่บอกนะครับผลิตภัณฑ์ของสถาบันก็จะขายให้กับสถาบันแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคการบริโภคก็จะให้กับผู้บริโภคสุดท้ายนะครับส่วนลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นก็จะต่างกันนะครับลักษณะของการขายของการตลาดสถาบันก็จะมีขนาดใหญ่นะครับมีวอลลุ่มเยอะๆนะครับส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคก็จะมีขนาดย่อยนะครับมีเป็นชิ้นเป็นอันนะครับวัตถุประสงค์ในการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับต่างกันแน่นอนนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็จะเอาไว้ให้กับผู้บริโภคผู้ใช้สุดท้ายนะครับส่วนผลิตภัณฑ์สถาบันก็เอาไว้ใช้เพื่อดำเนินการกิจการของสถาบันต่อไปนะครับส่วนกระบวนการการตัดสินใจและการซื้อผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์การบริโภคก็จะเป็นผู้ใช้สุดท้ายในการตัดสินใจแต่ถ้าเป็นตลาดสถาบันนะครับหน่วยงานองค์กรผู้รับผิดชอบนะครับผู้บริหารนะครับหรือว่าเจ้าขององค์การก็จะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจนะครับปริมาณและมูลค่าของการซื้อผลิตภัณฑ์นะครับแน่นอนครับปริมาณของผลิตภัณฑ์บริโภคก็จะย่อยนะครับเล็กลงกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ของสถาบันนะครับทีนี้เรามาดูในหัวข้อของประเภทผลิตภัณฑ์ของตลาดสถาบันนะครับประเภทแรกเลยก็คือเป็นสินค้านำเข้ากระบวนการผลิตนะครับเป็นประเภทที่สินค้านั้นเอามาใช้ในการกระบวนการผลิตสินค้าต่อไปนะครับเราจะเรียกว่าเป็น industrial product นะครับซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงนะครับหรือว่าวัตถุดิบที่เป็นชิ้นส่วนประกอบนะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบทางตรงนะครับก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการเป็นองค์ประกอบหลักนะครับในการประกอบเป็นสินค้าที่จะไปขายต่อไปยกตัวอย่างในรูปนะครับก็จะเป็นมะเขือเทศผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมนะครับออกมาเป็นซอสมะเขือเทศพริกก็อาจจะมาเป็นซอสพริกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเราเรียกว่าเป็นวัตถุดิบทางตรงนะครับส่วนประเภทที่2นะครับเราจะเรียกว่าเป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนนะครับในการผลิตนะครับอันนี้จะไม่เราจะเห็นเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆไปอย่างเช่นอะไหล่รถยนต์หรือว่าส่วนประกอบมอเตอร์ยางรถยนต์พวงมาลัยอย่างนี้พอเราแต่ได้ชิ้นส่วนมาแล้วเราก็จะมาประกอบในโรงงานเราจะเรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นชิ้นส่วนประกอบนะครับ

ส่วนประเภทที่ถัดไปนะครับเราจะเรียกว่าเป็นสินค้าประเภททุนนะครับสินค้านี้นะครับจะเป็นสินค้าที่องค์กรซื้อมานะครับเพื่อใช้ในการดําเนินการผลิตนะครับหรือว่าในการบริหารงานนะครับไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นสินค้าติดตั้งนะครับเราจะเรียกว่าเป็นสินค้า installation สินค้านี้จะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะครับจากภาพก็จะเป็นแขนหุ่นยนต์นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ต่อนะครับยิงนะครับเลเซอร์แล้วก็เชื่อมโยงนะครับโลหะนะครับแทนการใช้แรงงานคนนะครับที่ต่อไปอนาคตเนี่ยแรงงานคนก็จะลดน้อยลงพวกโรงงานอุตสาหกรรมก็จะนําสินค้าติดตั้งเนี่ยแหละเข้ามาช่วยนะครับในการผลิตก็จะมีข้อดีในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำนะครับแล้วก็ปริมาณการผลิตนะครับก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับจะไม่เหนื่อยล้าจะไม่ผิดพลาดเหมือนกับแรงงานที่เป็นแรงงานคนนะครับส่วนประเภทที่2.2นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับจะเป็นสินค้าประเภททุนที่มีราคาถูกกว่าแล้วก็มีอายุงานใช้งานได้สั้นกว่าอย่างเช่นอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรือจะเป็นในรูปภาพจะเป็นโฟกลิฟต์นะครับก็เป็นรถยนต์รถยกนะครับจะที่ใช้เป็นขาเหมือนซ่อมเขาก็จะเรียกว่าโฟกลิฟต์นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้ยกขึ้นมานะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนะครับในโรงงานในการเคลื่อนย้ายสินค้านะครับต่อไปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่3เราจะเรียกว่าสินค้าที่ใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานคืออะไรครับก็คือเป็นสินค้าที่ใช้ในการผลิตนะครับในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับหรือว่าใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมในเครื่องจักรนะครับเพื่อให้เครื่องจักรนั้นปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 100% นะครับสินค้าประเภทนี้นะครับเราจะแบ่งย่อยออกเป็น1นะครับสินค้าสิ้นเปลืองนะครับหรือว่าเรียกว่า supplies ทำไมถึงสิ้นเปลืองครับก็ซื้อมาแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับพวกสินค้าออฟฟิศต่างๆนะครับสำนักงานเครื่องเขียนกระดาษนะครับหรือว่าหมึกพิมพ์ต่างๆในภาพเลยนะครับก็คือซื้อมาเพื่อใช้ในการจัดการเรื่องงานเอกสารนะครับส่วน 3.2 จะเป็นสินค้าที่เราเรียกว่าเป็นการบริการนะครับการบริการก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งนะครับก็คือการบริการเป็นการที่เราใช้แรงงานจากคนเนี่ยแหละครับเป็นการเอามาพัฒนาเพื่อการดำเนินงานที่ดีนะครับอย่างเช่นโรงงานว่าจ้างนะครับนักกฎหมายหรือว่านักการตลาดหรือว่านักวางแผนการผลิตนะครับเพื่อเข้ามาใช้ในการให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าในการลดต้นทุนนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพนะครับให้กับโรงงานโดยรวมนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสินค้าประเภทบริการนะครับต่อไปนะครับการบริการตลาดสถาบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับการบริการนั้นหมายถึงกิจกรรมนะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับนำเสนอให้แก่กันและกันนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับโดยมีสินค้านั้นเข้ามาประกอบด้วยนะครับเราจะมาดูว่าการบริการนั้นมีอะไรบ้างนะครับการบริการตลาดสถาบันนั้นมันมีความแตกต่างนะครับจากผลิตภัณฑ์แน่นอนนะครับก็คือการบริการนั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้ความแตกต่างนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรนะครับความรู้นะครับประสบการณ์อันนี้เราสามารถสร้างความแตกต่างได้อันที่2เลยเป็นการสร้างชุดบริการนะครับก็นอกจากโอเคการบริการอย่างเช่นนะครับ facility management นะครับก็คือการบริการดูแลตึกก็อาจจะมีชุดในเรื่องของอะไรครับดูแลรักษาความปลอดภัยรักษาความสะอาดนะครับหรือว่าซ่อมบำรุงโรงงานในการซ่อมแซมเป็นต้นนะครับอันนั้นก็เราจะเรียกว่าเป็นชุดบริการนะครับประเภทที่3เราจะเรียกว่าเป็นการกำหนดการบริการนะครับราคาโทษครับเป็นการกำหนดราคาการบริการอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชุดบริการว่าโอเคถ้ามีการบำรุงซ่อมแซมหรือว่าทำความสะอาดก็จะมีราคาย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันที่4แล้วคือการส่งเสริมการตลาดบริการนะครับเราก็จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานขายนะส่วนเยอะเพราะว่าการขายการตลาดที่เป็นองค์กรธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาใช้ในการทักษะการเจรจาต่อรองเพราะฉะนั้นการใช้พนักงานขายในการขายให้กับตลาดสถาบันนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนอันที่สุดท้ายเลยก็คือการจัดจำหน่ายการบริการนะครับโอเคเมื่อมีการส่งเสริมใหลูกค้าที่เป็นองค์กรเนี่ยรับทราบแล้วว่าเราขายบริการด้านไหนนะครับเราก็ต้องมีการจัดจำหน่ายอาจจะต้องมีการตั้งบูธแสดงสินค้าหรือว่ามีการขนส่งพนักงานนะครับต้องมีการคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ดำเนินการบริการได้อย่างรวดเร็ว

ครับนักศึกษาตอนนี้เรามาดูตอนที่2นะครับซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตลาดสถาบันนะครับมาดูในเนื้อหากันเลยนะครับตอนที่2นี้จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ละนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อ

สถาบันนะครับทีนี้มาดูกลยุทธ์แรกเลยนะครับเราจะเรียกว่ากลยุทธ์นี้เป็นการแบ่งกลุ่มตลาดหรือว่า BCG Matrix นะครับจะแบ่งตาม2มิตินะครับเป็นมิติของการอัตราการเติบโตของตลาดนะครับซึ่งมีสูงกับต่ำนะครับเช่นเดียวกันนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนแบ่งการตลาดนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสูงกับต่ำเช่นเดียวกันนะครับซึ่งควอดแรนต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับถ้าเป็นดาวดวงดาวนะครับดาวเด่นนะครับเราจะเรียกผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรครับมีอัตราการเติบโตสูงด้วยแล้วก็มีอะไรครับ market share หรือว่าอะไรครับส่วนแบ่งตลาดสูงด้วยนะครับส่วนที่2เลยครับวัวตัวนี้นะครับวัวก็จะมีอัตราการเติบโตทำไมครับสูงแต่ market share ยังต่ำอยู่นะครับเราจะเรียกว่า cash cow นะครับหรือว่าวัวเงินสดนะครับเราก็จะเก็บเงินไปเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆถึงแม้จะไม่เติบโตแต่มันก็มี market share เยอะนะครับตัวที่3นะครับเราจะเรียกว่า question mark หรือว่าเป็นปัญหานะครับปัญหาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสูงใช่ไหมครับแต่ market share มันทำไมครับมันต่ำอยู่นะครับมันต่ำอยู่นะฮะตรงนี้นะก็แสดงว่าเรามันมีปัญหาแล้วว่าทำยังไงให้ market share ของเราเนี่ยเลื่อนจากต่ำมาดวงดาวนี้ให้ได้นะครับเขาก็เลยตั้งว่าตัวนี้จะเป็น question mark นะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับน้องหมาเรานะครับก็เราก็จะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตกต่ำนะครับเพราะอะไรนะครับหนึ่งก็คืออัตราการเติบโตมันทำไมครับมันต่ำด้วยนะครับแถม market share ของน้องหมาเรายังต่ำด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดว่าน้องหมาเราเนี่ยจะอยู่ตลาดไหมหรือว่าเราควรจะยกเลิกออกไปนะครับอันนี้คือถ้าเป็นนักการตลาดจะต้องวิเคราะห์แล้วว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ตำแหน่งไหนของ BCG Matrix นะครับครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตลาดสถาบันประเภทที่2เลยนะครับเราจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่าเป็นกลยุทธ์ PLC นะครับหรือว่า Product Life Cycle นะครับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับในภาพนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด4ช่วงนะครับช่วงแรกเราจะเรียกว่า Introduction หรือว่าช่วงการแนะนำหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรากำลังเปิดตัวละเราให้มาสินค้าที่เป็นสินค้าเครื่องจักรละกันนะครับเอาไปขายตลาดสถาบันโรงงานนะครับเราก็แนะนำตัวเองก่อนว่าเราขายเครื่องจักรประเภทอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์นะหรือว่าเอาไว้เดินขนส่งอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เมื่อตอนนี้นะครับช่วงขายยังไม่มีหรอกครับคุณจะเห็นว่ามันยังติดลบอยู่นะครับอันนี้จะเป็นเส้นของกำไรนะครับแต่ยอดขายโอเคมันก็จะเริ่มจากศูนย์แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วงที่2จะเห็นว่าโอเคเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับมีการแนะนำต่อนะครับพวกโรงงานเขาก็จะในเครือข่ายเขาก็จะโอเคละมีการแนะนำแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับหลังจากนั้นเมื่อมีการผู้แข่งเข้ามานะครับมีการดั้มราคาลดราคากันยอดขายเริ่มคงที่ละนะครับในส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนของการเจริญเติบโตเต็มที่นะครับหรือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่แบบคงที่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะแต่ส่วนกำไรก็จะคงที่เหมือนกันนะครับแล้วพอมีคู่แข่งเข้ามานะครับเครื่องจักรมีการถดถอยเพราะว่าอะไรครับเทคโนโลยีมีการเสื่อมนะครับตรงนี้แหละรุ่นถัดมาก็เข้ามาเสริมแทนเพราะฉะนั้นรุ่นเดิมก็จะทำไมครับก็จะตกลงยอดขายตกลงผลกำไรก็สืบเนื่องกันมาจากยอดขายนั่นเองโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ถัดไปเราจะเรียกว่ากลยุทธ์นะครับอันนี้จะเป็นกลยุทธ์ของการตลาดแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้านะครับที่เป็นองค์กรหรือว่าสถาบันเนี่ยรับรู้นะครับอันแรกเลยนั่นคือเป็นการสร้างการรับรู้นะครับตราสินค้านะครับหรือว่า brand awareness อันนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าคุณจะเป็นนักการตลาดคุณจะต้องสร้าง brand awareness นะครับให้พวกโรงงานพวกสถาบันเนี่ยเขารู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นบริษัทนะมีตัวตนอยู่นะเราจะทำยังไงนะครับก็อาจจะต้องใช้สื่อนะครับสื่อสังคมออนไลน์นะครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใช้สื่อที่เป็นตัวพนักงานนั่นเองที่ผมบอกในช่วงแรกนะครับอันที่2เลยก็คือเป็นการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าหรือว่า perceived quality นะครับเมื่อเขารู้แล้วว่าเรามีตัวตนอยู่เขาก็ต้องรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าของเราว่าสินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่แตกต่างนะครับมี positioning นะครับนักศึกษาคงได้เรียนมาแล้วนะครับแตกต่างจากตลาดนะครับคู่แข่งอย่างไรนะครับอันที่3เลยสำคัญมากเลยนะครับเป็นการเชื่อมโยงตราสินค้าให้เข้ากับความต้องการเราเรียกว่า brand association นะครับคืออะไรนะครับก็คือเป็นการสร้างจิตสำนึกว่าเมื่อเขานึกถึงเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับเป็นตัวเครื่องจักรในการบรรจุภัณฑ์เขาจะต้องนึกถึงแบรนด์ของเราเป็นต้นนะครับนี่คือการเชื่อมโยงแบรนด์กับตัวสินค้านะครับและสุดท้ายเลยนะครับนั่นคือการสร้างความภักดีให้กับตราสินค้าเรา

เรียกว่าแบรนด์ลอยัลตี้มีอะไรบ้างครับ1ก็คือการซื้อซ้ำนะครับ2ก็คือมีการพูดต่อนะครับหรือว่า word of mouth ในทางที่ดีนะครับและอันที่3เลยดีมากเลยนะครับเป็นการช่วยเหลือปกป้องตัวบริษัทด้วยถ้ามีการกล่าวเกินจริงของคู่แข่งเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับในการสร้างความภักดีลูกค้าที่มีความภักดีให้กับตัวบริษัทเรานะครับต่อไปนะครับกลยุทธ์การสร้างคุณค่าตลาดสินค้านะครับอันนี้เป็นการเจาะรายละเอียดเลยนะครับว่าเราจะสร้างยังไงหนึ่งนะคือเป็นการสร้างพลังให้กับตราสินค้านะครับเราจะเรียกว่า brand reinforcement นะครับสร้างพลังยังไงนะครับก็คือสร้างสื่อเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเราเนี่ยมีการโอเคนะมีคุณภาพสินค้าที่ดีมีการช่วยเหลือสังคมอันนี้สำคัญมากเลยมีการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเทรนด์ละของการตลาดในปัจจุบันนี้นะครับดูแต่ทางด้านคนสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สังคมด้วยรอบข้างด้วยนะครับอันที่2เลยนะคือเป็นการฟื้นฟูตราสินค้าเราจะเรียกว่าแบรนด์ revitalization แบรนด์ที่ออกมานานแล้วนะครับ10ปี20ปี30ปีคุณจะเห็นว่าจะมีการฟื้นฟูนะครับหรือว่า rebrand ให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขารับรู้นะครับว่าแบรนด์ของเรานะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เรารู้สึกปลุกนะครับให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่นะครับวัยรุ่นนะครับหรือว่าวัยที่เป็น new generation ก็จะรับรู้แบรนด์ถัดไปจากรุ่นก่อนๆ นะครับอันที่3เลยก็คือการปรับเปลี่ยนกลุ่มตราสินค้าเราจะเรียกว่า brand portfolio adjustment นะครับก็หมายถึงว่าเราอาจจะใช้แบรนด์เดิมนะครับขยายเป็นแบรนด์ใหม่เพื่อเจาะกลุ่มใหม่นะครับเราเดิมเราเป็นกลุ่มผู้สมมติว่าเป็นผู้ผลิตสินค้านะครับเราอาจจะเจาะเป็นผู้ให้บริการสินค้าก็ได้

ต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่3นะครับซึ่งจะเป็นชื่อตอนของแนวคิดเกี่ยวกับราคาของตลาดสถาบันนะครับมันจะมีอยู่2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือความหมายและความสําคัญของการกําหนดราคาของตลาดสถาบันและหัวข้อที่2จะเป็นปัจจัยความสําคัญวัตถุประสงค์ของการกําหนดราคาของตลาดสถาบันนะครับมาดูเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกมาดูความหมายก่อนนะครับความหมายของราคาคืออะไรนะครับราคาก็คือจํานวนเงินนะครับที่มีการเป็นค่าสินค้าหรือบริการนะครับแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งราคานั้นก็จะรวมถึงเป็นมูลค่าของสินค้าด้วยมูลค่าต่างจากราคาตรงที่เป็นความการรับนะครับของจำนวนนะครับคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเพราะฉะนั้นมูลค่านั้นอาจจะมีจำนวนเงินที่สูงกว่าราคาหรือว่าจะต่ำกว่าราคาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการรับรู้ของลูกค้านะครับทีนี้ความหมายเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องความสำคัญนะครับความสำคัญของราคาคืออะไรอันดับแรกเลยนั่นก็คือราคานั้นในมุมมองของลูกค้านั้นก็จะมี2มุมมองนะครับของลูกค้ากับผู้ขายนะครับส่วนของผู้ขายเองนะครับราคาก็แปลว่าอะไรครับก็เป็นสิ่งที่สร้างผลกำไรเพราะว่าผลกำไรเกิดจากนะครับในสมการในภาพนะครับกำไรเกิดจากปริมาณขายนะครับหรือว่าจำนวนชิ้นนั่นเองคูณกับราคาที่ขายนะครับลบกับต้นทุนทั้งหมดนะครับนี่ก็คือผลกำไรที่เกิดขึ้นกับองค์กรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับมาดูนะครับองค์กรสามารถจำหน่ายจ่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์นะครับอันนี้เราขายเครื่องจักรนะครับ10,000ชิ้นนะครับในราคาชิ้นละ200บาทนะครับต้นทุนเฉลี่ยนะครับ120บาทต่อชิ้นนะครับเรามาจะคำนวณกำไรได้ยังไงนะครับก็คือเอาจำนวนขายก็คือ10,000ชิ้นใช่ไหมครับคูณกับราคาขายก็คือ200บาทนะครับลบกับต้นทุนรวมทั้งหมดก็คือจำนวนชิ้นก็คือ 10,000 ชิ้นคูณกับ100บาทซึ่งเป็นต้นทุนนะครับลบรวมกันแล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดทั้งสิ้นกำไร 800,000 บาทนั่นเองครับต่อนะครับปัจจัยนะครับเรารู้ถึงการความสำคัญของราคาละปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคานะครับอยู่ที่อะไรนะครับ1เลยก็คือเป็นคุณค่าสำหรับลูกค้าว่าลูกค้านั้นเขารับรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าสินค้าของเราอ่ะมันมีความจำเป็นไหมในการใช้ถ้าเขามีตระหนักถึงความจำเป็นความสำคัญราคาก็จะสูงขึ้นถ้าเขาไม่เห็นความจำเป็นราคาก็จะลดลงต่อไปอันที่สองนะครับก็คือการแข่งขันนะครับถ้ามีซัพพลายเออร์เลยแห่ไปเสนอเครื่องจักรเขาแน่นอนครับราคาก็จะทำไมครับมีคู่แข่งเยอะราคาก็จะลดลงนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของคู่แข่งอันที่สามเลยต้นทุนนะครับ

บริษัทผมนะครับ import นะครับเครื่องจักรนะครับจากจีนไต้หวันฮ่องกงหรือว่าฝั่งยุโรปต้นทุนที่ได้มาในแต่ละประเทศก็ย่อมทำไมครับแตกต่างกันหรือว่าผมสั่งเครื่องจักรจากบริษัทผลิตในเมืองไทยนะครับต้นทุนก็จะถูกลงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ระยะทางด้วยแล้วก็ระยะเวลาในการขนส่งด้วยนะครับต่อไปนะครับอุปสงค์หรือว่าดีมานด์ความต้องการนั่นเองความต้องการจากลูกค้านะครับถ้าเป็นเครื่องจักรที่โอเคทุกโรงงานเนี่ยต้องการมากเลยราคาเครื่องจักรนี้ก็จะทำไมครับก็จะสูงขึ้นตามปริมาณดีมานด์นะครับอันที่5นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาถ้าผมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อต้องการเก็งกำไรสูงสุดราคาก็จะสูงนั่นเองนะครับแต่ถ้าผมขายเพื่อช่วยเหลือนะครับในช่วงสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะราคาก็จะต่ำลงอันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับปัจจัยอื่นๆนะครับที่มีผลต่อการกำหนดราคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกเช่นอะไรครับเช่นอะไรครับโรคระบาดสงครามนะครับอุณหภูมิที่ควบคุมไม่ได้ภัยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีผลเข้ามามีผลต่อการกำหนดราคาของผู้บริหารทั้งสิ้นเลยนะครับครับเรามาดูวัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาของตลาดสถาบันนะครับมีทั้งหมด8วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แรกเลยก็คือการกำหนดราคาเพื่อความอยู่รอดอันนี้นะคือเราจะตั้งกำหนดที่ราคาตามเลยนะครับเพื่อให้สถาบันหรือว่าองค์กรของเรานั้นอยู่รอดได้นะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเป็นการกำหนดราคาเพื่อเก็งกำไรสูงสุดอันนี้ตัวชื่อก็บอกแล้วนะครับเราจะต้องทำยังไงนะครับราคาถึงจะสูงเพื่อที่ให้ได้กำไรสูงสุดนะครับอันที่3เลยเป็นการกำหนดราคาเพื่อให้ยอดขายนั้นสูงสุดในระยะสั้นทำยังไงครับในระยะสั้นนะครับก็อาจจะต้องมีการลดราคานะครับเป็นช่วงระยะ1นะครับอาจจะเป็นช่วงเทศกาลนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เป็น low season นะครับของสินค้าหรือว่าบริการนั้นๆนะครับวัตถุประสงค์ที่4ก็คือเป็นการกำหนดราคาเพื่อใช้ในการเพิ่มเติมของยอดขายสูงสุดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นการลดราคาเพื่อสร้างยอดขายนะครับในการเพิ่มกำไรให้กับตัวผลิตภัณฑ์ตัวบริษัทด้วยนะครับวัตถุประสงค์ที่5ก็คือเป็นการกำหนดราคาสูงสุดเลยเราจะเรียกว่า skimming price นะครับskim ก็คือเป็นการตักตวงนะครับอันนี้นะครับใช้ในกรณีที่เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าเดียวเลยหรือว่าไม่มีคู่แข่งนะครับคุณก็สามารถตั้งกำหนดราคาได้สูงสุดเลยเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับข้อ6นะครับก็จะเป็นการกำหนดราคาแบบผู้นำด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อันนี้จะใช้ได้กับกรณีที่เป็นองค์กรที่มีความนำทางด้านเทคโนโลยีเขาก็สามารถตั้งราคาให้สูงได้นะครับเพราะว่าเขาถือว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเขาละยอดเยี่ยมที่สุดละนะครับวัตถุประสงค์ที่7ก็คือเป็นการกำหนดราคาเพื่อให้ผลตอบแทนการตลาดลงทุนตามเป้าหมายนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารละนะครับว่าเขากำหนดนะครับว่าตอนนี้ปีนี้เราจะกำหนดเป้าหมายที่ 15% 20% 30% อันนี้อยู่ที่ผู้บริหารขององค์กรนะครับและสุดท้ายเลยวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาเพื่อรักษานะครับการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดนะครับอันนี้เราต้องการรักษา market share ใช่ไหมครับเรามี 10% เราก็ต้องดูคู่แข่งแล้วว่าตอนนี้คู่แข่งราคาเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องรักษาระดับการแข่งขันเพื่อให้รักษาระดับของ market share ของเราต่อไปครับ

ครับต่อไปจะเป็นตอนที่4นะครับการจัดการราคานะครับของตลาดสถาบันนะครับซึ่งจะมีหัวข้อ2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือจะเป็นกลยุทธ์การกำหนดราคาของตลาดสถาบันเรื่องที่2จะเป็นการจัดการราคาของตลาดสถาบันมาดูเรื่องแรกเลยนะครับในเรื่องของกลยุทธ์การกำหนดราคาของตลาดสถาบันนะครับกลยุทธ์แรกนะครับก็จะเป็นการประมูลแบบแข่งขันด้านราคานะครับคำว่าการประมูลก็หมายถึงว่าเป็นการเปิดซองนะครับโดยเฉพาะที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับองค์กรธุรกิจก็จะต้องเข้าไปร่วมประมูลนะครับยื่นซองนะครับตามข้อกําหนดต่างๆของหน่วยงานนะครับหน่วยงานอาจจะเป็นเอกชนหรือราชการก็ได้นะครับต่อไปนะครับการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอันนี้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คุณจะต้องดูว่ามีคู่แข่งเยอะไหมหรือว่ามีความใหม่ของผลิตภัณฑ์ไหมนะครับอันนี้ต้องไปดูโดยเฉพาะเลยสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับกลยุทธ์ที่3ก็คือการกำหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์บอกไปแล้วเมื่อช่วงต้นนะครับว่ามันจะมีอยู่4วงจรชีวิตนะครับถ้าเป็นช่วงแนะนำนะครับราคาก็จะต่ำกว่านะครับช่วงเติบโตนะครับช่วงเติบโตราคาก็จะสูงกว่าช่วงคงที่นะครับแล้วพอช่วงสุดท้ายเลยนะครับราคาก็จะต่ำสุดเลยนะครับก็คือช่วงถดถอยนะครับต่อไปนะครับเป็นการใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านราคา

ว่าแหละครับก็คือเป็นการกําหนดราคาต่ํานั่นเองผู้นําร่างราคาก็คือราคาต่ํานะครับอันนี้จะใช้ในกรณีที่คุณเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับมี resource หรือว่าทรัพยากรเยอะนะครับคุณก็สามารถผลิตได้เยอะนะครับต้นทุนโดยเฉลี่ยก็จะต่ําลงราคาก็จะต่ําลงนะครับส่วนกลยุทธ์สุดท้ายนะครับเราจะเรียกว่ากลยุทธ์การให้ส่วนลดราคานะครับก็จะเป็นส่วนลดการค้าหรือว่า trade promotion นะครับถ้าบริษัทนั้นเขาซื้อสินค้าเราเยอะเราก็ให้ส่วนลดไปนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนลดเงินสดนะครับผมยกตัวอย่างในรูปนะครับเช่นส่วนลด2ทับ20 n ทับ30อันนี้แปลว่าถ้าคุณชำระภายใน10วันนะครับ10วันนะครับคุณก็จะได้ส่วนลด 2% แต่คุณจะต้องชำระไม่เกิน30วันเต็มที่นะครับนี่คือเงื่อนไขเป็นตัวอย่างนะครับและสุดท้ายเลยก็คือส่วนลดปริมาณนะครับถ้าคุณซื้อเยอะขึ้นซื้อมากขึ้นจำนวนนะครับจำนวนก่อนจำนวนชิ้นจะมีส่วนลดตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนั่นก็คือกลยุทธ์การกำหนดราคานะครับต่อไปหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นการจัดการราคาของตลาดสถาบันนะครับการจัดการแรกเลยก็คือเป็นการใช้วัตถุประสงค์ของการกำหนดราคานะครับเราต้องดูว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อความอยู่รอดเพื่อผลกำไรนะครับหรือว่าเพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อันที่2เลยก็คือใช้เราจะใช้กลยุทธ์อะไรนะครับในการกำหนดราคานี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูที่ผู้บริหารแล้วก็ผู้มีส่วนอำนาจในการตัดสินใจอันที่3เลยเราต้องพิจารณาในเรื่องโครงสร้างของราคานั่นก็คือว่ามีต้นทุนอะไรบ้างนะครับทั้งต้นทุนนะครับคงที่หรือว่าต้นทุนแปรผันนะครับหรือว่า overhead cost เรามาคำนวณดูนะครับว่าโครงสร้างของราคาประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันที่4ก็คือระดับราคาเราจะใช้ระดับสูงระดับกลางหรือว่าระดับต่ำก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับทางด้านการแข่งขันด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายเลยนะครับของการจัดการราคาก็คือการส่งเสริมราคานั่นก็คือเราจะให้ส่วนลดให้โปรโมชั่นหรือว่าจะให้ของแถมอะไรนะครับเพื่อกระตุ้นการซื้อขายให้กับตลาดสถาบันต่อไปครับ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ

และสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green ครับรายการ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านด้วยกันครับคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองรายการนี้แบ่งเป็น3ช่วงรายการนะครับช่วงเช็คอินซูมอินและโกกินนั่นเองครับวันนี้ครับสดชื่นเย็นสบายมากครับพาคุณผู้ชมมาที่ทุ่งนามอนครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนั่นเองอยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะครับบ้านบ่อทองนั่นเองเอาละครับมาถึงที่นี่ทั้งทีนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆน่าสนใจครับตามไปดูกันเลยครับในช่วงเช็คอิน

0: ุ่งนามอนบ้านบ่อทองตั้งอยู่ที่ตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีด้วยเกิดจากความตั้งใจของป้าต้อยทันจีราองค์อาจอุดมรัตน์ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความน่ารักของคนมอญจึงได้พัฒนาที่ดินของตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ขนาด13ไร่แบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันแต่จุดเด่นของทุ่งนามอญอยู่ที่ทุ่งนาข้าวที่มีสะพานไม้ทอดยาวไปกลางทุ่งให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมเก็บเกี่ยวบรรยากาศที่สวยงามโดยมีศาลาไม้ไผ่ให้นั่งพักเหนื่อยกันด้วยค่ะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวบางส่วนนะครับของทุ่งนามอญกันไปแล้วสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆเลยนะครับตอนนี้ครับมาถึงที่นี่แล้วเราต้องไปคุยกับเจ้าของที่นะครับนั่นคือป้าต้อยทันจีราอาจอุดมรัตน์นั่นเองครับจะพูดคุยเรื่องราวถึงความเป็นมาของที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับตามไปพูดคุยกับเขากันเลยคุณผู้ชมครับอยากท่องเที่ยวซึมซับธรรมชาติต้องมาที่นี่เลยนะครับทุ่งนามอญครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีทุ่งนาที่เขียวขจีนะครับมานั่งรับลมเย็นสบายกันได้ที่นี่นะครับและผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือป้าต้อยซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งทุ่งนามอญแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มานี่ก็แบบเย็นมากป้าต้อย
2: อากาศดีวันนี้ลูกนะ
1: คนก็เยอะนะแต่ละวัน
2: จ้ะเยอะค่ะ
1: แต่ว่ากว่าจะมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ต้องมีที่มาที่ไปเนาะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวให้ป้าต้อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงมีแนวคิดในการจัดตั้งทุ่งนามอญเกิดขึ้นนะฮะ
2: ค่ะก็อันนี้นะคะป้าต้อยก็ต้องเล่านิดนึงว่าตอนแรกเลยเขาบอกว่าศูนย์เนี่ยต้องการให้ตั้งชื่ออะไรพอดีกับความคิดของเราต้องการที่ว่าจะอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญของเรานะซึ่งเป็นปู่ย่าตายายเรานับถือกันมาสอนลูกหลานมาชุมชนบ้านเราแต่ก่อนนี้นะคะเป็นชาวนาชาวไร่นะลูกที่อยู่ในละแวกนี้นะบ้านคลองบางหลวงบ้านคลองบางหลวงนี่คือชุมชนสมัยก่อนรถราไม่มีนะลูกนะใช้อาศัยทําบุญสื่อสารอะไรต่ออะไรต่างๆนะอยู่ในลําคลองนี
1: ้
2: แล้วพออยู่มาก็บ้านเมืองเราเจริญขึ้นมาภายใน10กว่าปีนะลูกนะโรงงานบริษัทอะไรเข้ามาหมู่บ้านเต็มหมดเลยเจ้าของที่ขายที่หมดแล้ว
1: คร
2: ับ นะชาวนารุ่นป้านี่ตกงานกันหมดถึงได้มารวมตัวมันได้เป็นที่มาที่ไปของทุ่งนามอญก็พอมารวมตัวเสร็จเราจะทำอะไรกันดีใครที่มีสติหน่อยก็จะตั้ง อย่างป้าต้อยนำพาชุมชนเนี้ยไปตั้งร้านอาหารเอาสูตรอาหารของปู่ย่าตายายออกมาโชว์เลยประมาณนี้เนาะแล้วก็พ่อบ้านแม่เรือนนักเรียนนักศึกษาลูกเต้าเนี่ยก็ได้มีรายได้ก็ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นกลายเป็นโต๊ะจีนอีกแล้วจากร้านอาหารเรานะเขาได้ทานกันอร่อยหาโต๊ะจีนร้อยโต๊ะ700โต๊ะอะไรป้าต้อยออกหมดนะรับคนวันหนึ่ง 5-6,000 7,000 เราก็ต้องมีนักเรียนชุมชนเยอะมารวมแต่มีแค่เสาร์อาทิตย
1: ์
2: วันธรรมดาไม่มีลูกหลานเขาก็ไม่เกเรเนาะก็รักกันก็มาอยู่ก็ถามป้าแล้ววันธรรมดามันเยอะกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะทำอะไรกันจะได้มีรายได้ตลอดป้าต้อยก็เลยบอกว่าเอาไงกันดีก็รวมลองมาทำงานฝีมือไหมป้าต้อยเคยไปดูงานศึกษาดูงานตามผู้ใหญ่ไปเนาะแล้วชุมชนชาวมอญเราก็มีของดีๆทั้งหลายอย่างก็ได้มาฝึกสอนลูกป้าต้อยก็ขั้นแรกป้าต้อยสอนหางหงทงตะขาบให้ชุมชนเนาะทำไปเถอะลูกงานบุญใครเขาไม่ซื้อเราก็ตกแต่งหมู่บ้านเราสักวันหนึ่งคนก็จะต้องเข้ามาชื่นชมนะแล้วก็ผ้าสบายมอญซึ่งขาดไม่ได้นะคะตอนนี้ป้าต้อยก็จะสอนนะคะงานฝีมือต่างๆที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราออกมาก็ทุกอย่างทุกตัวป้าต้อยผ่านมปช.หมดป้าต้อยบอกประชาชนของเราลูกหลานเราอ่ะว่าชิ้นงานของเราทำนะเราจะต้องให้ผ่านมปช.นะให้เขาติชมเราค่อยออกตลาดไม่งั้นพอมีออเดอร์หน่อยถูกตีกลับอะไรเงี้ยเราจะหมดกำลังใจกันก็ทนนะการผ่านมปช.ไม่ได้ผ่านง่ายๆลูกชิ้นงานทุกตัวเขาจะต้องไปแกะไปดูจะเหลื่อมจะล้ำไม่ได้เลยนะคะอันนี้เมื่อผ่านแล้วพออยู่มาก็เกิดรัฐบาลได้มีความคิดขึ้นมาว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเข้าชุมชนจะเข้ามายังไงพวกเราก็คิดเนาะบ้านเราก็อยู่ในหุบในเนี้ยถนนหนทางก็ลำบากนักท่องเที่ยวเข้าห้างกันสนุกจะมาบ้านเราไหม ก็ชวนนะบอกตกลงเอาลองทำมันดีแน่นะทางกำนันนะผู้ใหญ่บ้านอะไรก็นำพาเข้ามาพัฒนาชุมชนป้าต้อยจ้างอยู่หลายเดือนนะลูกหลายเดือนนะพ่อบ้านมั่งแล้วก็ชาวบ้านอ่ะที่มามันดูสิเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเลยมันมาทำเนี่ยใครจะมาเที่ยวบ้านมันแกทำแกก็จะบ่นเราใจดีนะทำไปเถอะเดี๋ยวดีเองนะทนเอานิดนึงก็มาปลายปี 61ก็ได้มีนักข่าวของจังหวัดเราอ่ะเขาอยู่ใกล้ๆนี้แหละเขาบอกป้าต้อยทุ่งนาสวยเขาก็เอาเครื่องโดรนอะไรมาขอขึ้นอยากขึ้นอะไรก็ขึ้นนะลูกว่างั้นก็พอหลังจากที่เขาหายไปไม่นานปีใหม่พอดีเลยหยุด4วันวันหยุดผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเต็มแผ่นดินไม่มีที่จะอยู่ในทุ่งนามอนชาวบ้านก็ตื่น
1: ครับ
2: เจอคนเยอะไปอีกแล้วใช่ไหมป้าต้อยบอกใจเย็นๆนะใจป้าต้อยนี่จะต้องจูนหมดทุกเรื่องนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือลำเดียววิ่งแล้วเขาจะกลับมาอีกไหมเนี่ยนักท่องเที่ยวนะเราก็ขอโทษขอโพยรับแขกมาเลยก็เลยบอกว่าเร่งทำเคาน์เตอร์อาหารขึ้นมาด่วนบ้านไหนมีสูตรอาหารอะไรชงออกมาเลยจนมีร้านรับรองแขกอยู่ประมาณ10ร้านเริ่มแรกนะคะก็โด่งดังมาจากวันนั้นนะคะถึงวันนี้เนาะน้ำใจของนักท่องเที่ยวลูกหลานที่มาส่งเสริมทุ่งนามอนนะคะ
1: คือจะเห็นว่าป้าต้อยนี่มีแนวคิดที่เป็นแบบนักพัฒนามากนะจากจุดเริ่มต้นค
2: ือ
1: แบบจากเรื่องที่อยากจะสืบสานเรื่องมอน
2: ใช่ใช่
1: แล้วก็ใช้ที่ดินของตัวเองด้วยนะ
2: จ้า
1: แล้วก็ถ่ายทอดไม่ได้ทำแค่ตัวเองนะดึงคนที่มีส่วนร
2: ่
1: วมเนาะ
2: ดึงการดึงคนนะแล้วลูกกว่าชาวบ้านจะออกมาหาป้าเนี่ยลำบากนะลูกเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่เขาเข่าดีแล้วเองอย่ามายุ่งกับข้าเลยอะไรประมาณนี้นะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผอ.เสรีนะซึ่งว่าเป็นผอ.โรงเรียนวัดบ่อทอง
1: ครับ
2: เขาบอกว่าต้อยเอ้ยเองชอบงานฝีมือพี่ให้อาคารเก่าไปเองจับคนมาสอน2ปีนะคะก่อนที่จะเปิดนวัดวิถีเนี่ย2ปีก็ดีอะค่ะพอเริ่มทำเขาก็สนใจดีนะวันนี้ได้งบจากเทศบาลอ่ะสอนตะไบมอนนะธงตะขาบโตขึ้นแล้วจ้ะจนเราเปิดเนี่ยของเราไม่พอขายชาวบ้านนี้ก็ได้ลืมตาอ้าปากเนาะมีรายได้นะลูกชุมชนชาวมอญเราเคยลำบากกันมาวันนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากรัฐบาลนะแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยเข้ามาช่วยอบอุ้มเราให้ความรู้เราทั้งด้านอาหารต้องปรับปรุงนะอะไรเนี่ยกับใจที่พวกเรารักถ้าเราไม่รักเขาให้เท่าไหร่เราก็ไม่เอาณวันนี้นะคะก็ดีนะต้องขอบคุณแล้วก็นักเรียนด้วยน้องๆเนาะเข้ามาติชมแล้วชุมชนชาวมอญเนี่ยนะมันมายังไงป้าจะเล่าให้ฟังนิดนึงพัฒนาบอกป้าต้อยศูนย์เรียนรู้เนี่ยจะตั้งอะไรบอกว่าท่านอย่าตั้งยาวมากเลยคนเรียกยากศูนย์เก่าทีนึงแล้วเรียกไปตั้งวันนึงนึกก็ไม่ออกใช่มั้ยป้าต้อยบอกขอเป็นสะพานทุ่งนามอญแล้วกันอยากจะโชว์เอกลักษณ์ของชุมชนชาวมอญเพราะแถวนี้มีชาวมอญทั้งนั้นเลย
1: คร
2: ับ จ้ะ
1: พอออกมาเป็นทุ่งนามอญแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนมอญศ
2: ู
1: นย์รวมของคนรวมถึงศูนย์รวมของอาชีพต่างๆก
2: ิ
1: จกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ที่ทุ่งนามอญ
2: ทุ่งนามอญก็อย่างชาวบ้านอย่างป้าต้อยเนี่ยอย่างที่น้องๆเห็นนะอันนี้เป็นทุ่งนาข้าวทุกบ้านจะต้องแบ่งทำสวนไร่หนึ่ง2ไร่3ไร่แล้วแต่ที่ของตัวเหมาะสมก็ชาวบ้านก็จะปลูกไว้กินไม่หมดลูกค้าคนกลางมาซื้อกล้วยนึงเขาไปขาย35 40ให้เรา5บาทอะไรประมาณนี้เนาะมันรู้สึกว่าอ่อนแรงมะม่วงก็ให้เราโลละ2บาทไปขาย35แต่ณวันนี้นะคะโอ้โหปลูกกันอย่างตั้งใจเนาะชุมชนมาฝากเราเลยเพราะเป็นสมาชิกเราทั้งหมด
1: กิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ในทุ่งนามอญเนี่ยมีอะไรบ้างครับแน่นอนว่ามีเรื่องของวิถีชีวิตชาวมอญ
2: จ้ะวิถีชีวิตชาวมอญ
1: แล้วก็ที่เห็นก็คือในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมีแน่นอน
2: แน่นอน
1: ค่ะนอกจากนี้มีอะไรไหมคร
2: ับ ก็มีนานะมีนามีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก
1: ่
2: นะทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือนและป้าก็ยังมีสวนนะคะซึ่งให้นักท่องเที่ยวได้พายเรือชมสวนว่าการปลูกเกษตรของป้าต้อยเนี่ยผสมผสานเราทำยังไงนะคะเราไม่ใช้สารเคมีเนาะเราจะคิดปรุงพ่นยาพ่นฆ่าแมลงแบบโบราณนะเราก็หมักใช้เองปุ๋ยเราก็ทำเองค่ะการเลี้ยงไส้เดือนต่างๆมีหมดอะค่ะ
1: ก็คือนอกจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลย
2: แล้วก็จะมีแปลงสาธิตนะคะอย่างน้องๆนักเรียนอะไรถ้ายังเล็กอยู่เนาะหรือว่านักท่องเที่ยวก็ตามเฮ้ยฉันอยากรื้อฟื้นเมื่ออดีตเราเคยดำนาเราเคยสุ่มปลาเนาะมีค่ะจัดเตรียมให้นะเราโทรมาสั่งเลยว่าวันนี้ป้าฉันจะคนอยากลงสุ่มปลาจังเลย นะคะก็มาสุ่มป้าก็จะจัดเตรียมให้
1: ในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เกษตรหรือเศรษฐกิจพอเพียง
2: จ้ะจ้ะ
1: อันนี้คือมีที่มาอย่างไรครับจัดตั้งพร้อมกันเลยไหม
2: จัดก็สวนไร่นาเกษตรนี่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่เรามาทำให้มันลงตัวอีกหน่อยนะคะตอนแรกเลยที่เริ่มมาก็คือการงานฝีมือที่สอนชุมชนและเราโชว์เกษตรของเราขึ้นมาด้วยมันจะได้ร่มเย็นนะจะได้ครบไปหมดทุกอย่าง
1: นี่แบบคิดแบบเป็นวงจรองค์รวมเลยนะคร
2: ับจ้า
1: ดึงทุกส่วนมาเกี่ยวข้อง
2: เนาะได้สร้างหอชมวิวด้วยหอชมวิวที่นี่เป็นของพื้นบ้านเนาะไม่ได้ใช่ช่างที่สถาปนิกอะไรพ่อบ้านชุมชนมาที่นี่ฉันอยากจะทำหอชมวิวเขาบอกต้องตอกเข็มเยอะหน่อยนะก็จ้างแมคโครมาตอกเพราะกันคนหล่นอยากจะให้ขึ้นไปทำไมบนนั้นอยากให้ดูชุมชนชาวมอญของป้าต้อยเนาะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกเท่าไหร
1: ่
2: เนาะค่ะ
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมป้าต้อยเนี่ยจะเป็นนักพัฒนาจริงๆคิดหลายๆอย่างแล้วก็ดึงคนมาแล้วก็เป็นคนที่มี power ด้วยนะเพราะว่าดึงชาวบ้านเนี่ยมาทำที่เรื่องง่ายๆ
2: จ้าเนาะก็คนที่ดูแลชุมชนใหญ่ๆป้าต้อยก็ยอมรับนะว่าเก่งป้าต้อยนี่ก็ยังนิดๆเดียวนะคะก็ประมาณ20หลังคาเรือนนะที่เข้ามาร่วมกับเราแต่ก็ตอนนี้เริ่มนะคะเริ่มเข้ามา
1: ครับ
2: เฮ้ยป้ามาขอขายของด้วยนะอะไรด้วยมาเลยนะมีไข่เป็ดผักพืชมานักท่องเที่ยวเยอะนะเขาได้มีของดีๆกลับไปบ้านไปทำอาหาร
1: ฟังจากตอนแรกเนาะมีแค่ซุ้มก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือลำเดียว
1: ก็คือมีอาหารแล้วด้วย
2: มีอาหารนะคะ
1: นักท่องเที่ยวที่มานี่ก็จะต้องได้รับประทานอาหาร
2: ข้าวแช่เรานี่ต้องโชว์อันดับหนึ่งเลยข้าวแช่ที่นี่เอกลักษณ์จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะน้ำหอมนะคะอาทิตย์หนึ่งกลิ่นหอมเรายังไม่เจือจางเลยแล้วของทุกอย่างที่ทำผัดกันอย่างละมุนไม่ใส่ชูรสแต่ก็อร่อยได
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับไฮไลท์ครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนาะยังไม่ทราบว่าที่นี่มีไฮไลท์อะไรเดี๋ยวให้ป้าแนะนำดีกว่าที่ทุ่งนาโมนเนี่ยมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้าง
2: น่าสนใจส่วนมากที่นักท่องเที่ยวชอบเด็กๆชอบก็คือจะมีเลี้ยงไก่ในชิงช้าสวรรค์นะจ๊ะไก่ในชิงช้าสวรรค์ป้าต้อยเลี้ยงไว้ทำอะไรเนาะหนึ่งคือให้เด็กเพลิดเพลินนะคะเด็กได้ชมได้ดูวิถีชีวิตแปลกๆแต่แท้ที่จริงอ่ะป้าต้อยเอาไก่ขึ้นไปเพื่อต้องการให้ไก่ได้รับสมุนไพรครบทุกตัวนะคะเพราะว่าปู่ย่าตายายเขาบอกสมัยก่อนน่ะไก่มันล้มตายทีมันตายหมดแล้วเนาะทำยังไงจะให้มันแข็งแรงตาก็จะต้มสมุนไพรฟ้าทลายโจรบอระเพ็ดกะเพราอะไรต่างๆเพื่อให้ภูมิต้านทานของไก่มันมีนะคะไก่แข็งแรงเนื้อมันจะกินก็มีประโยชน์ไข่จะกินก็สุขภาพดีเป็นไก่อารมณ์ดีอาจารย
1: ์เห็นว่ามีโรงเรือนเมลอนด้วย
2: มีค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้อยู่โซนไหนครับ
2: อยู่ในสวนใหญ่ค่ะ
1: วันนี้เราจะได้ไปชมกันไหมฮะ
2: ได้ค่ะป้าต้อย เริ่มตัดมา3วันแล้วนักท่องเที่ยวมาก็จะขนของป้าต้อยกลับหมดหวานจริง
1: ๆแล้วก็มีผลผลิตด้วยนะ
2: มีค่ะมีค่ะเดี๋ยวจะปอกให้ชิมหวานค่ะ
1: ชื่นใจเดี๋ยวเราไปชมกันนะ
2: จ้ะ
1: นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ครับมีรูปแบบไหนบ้างครับ
2: ก็ทุกรูปแบบเนาะต่างชาติก็เยอะนะคะคนไทยก็เยอะแล้วก็พาผู้สูงอายุอะไรต่างๆเข้ามาได้ในศูนย์เรามันสบายอ่ะนะพาเข้ามาเยอะค่ะ
1: แน่นอนว่ากิจกรรมที่เตรียมไว้นี่ก็คือเตรียมไว้ให้กับคนทุกกลุ่มทุกวัยด้วย
2: ใช่ใช่เตรียมหมดค่ะสะดวกสบายนะก็ตามวิถีชีวิตเนาะถึงจะไม่หรูหราโออาแต่อบอุ่นนะคะพร้อมที่จะต้อนรับ
1: สิ่งที่อยากจะทำต่อไปครับที่คิดว่าทุ่งนามอญเนี่ยยังไม่มีแล้วเราอยากจะมีเนี่ยยังมีอะไรอีกไหมครับ
2: มีค่ะมีเยอะ
1: เน
2: า
1: ะ
2: โครงการเรามีเยอะนะถ้าเราที่เราพร้อมที่เราพร้อมเราอยากจะทำสวนเกษตรให้ครบเลยนะคะให้ครบวงจรนะตามพระราชดำริขององค์พ่อเราเนาะซึ่งเรานับไว้เหนือเสียนกล้าวเลยทีเดียวล่ะป้าต้อยจะมีรถชมนะคะชมสวนรอบนาเราเลยเรามีรถกระแทะรถไอ้แตกแบบโบราณ
1: อ
2: ะซึ่งนักท่องเที่ยวมานะคะอยากรู้นะว่าในสวนในไร่เราทำยังไงป้าต้อยเตรียมพร้อมจ้ะเตรียมไว้ต้อนรับ
1: ครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ป้าต้อยฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู
2: ่
1: นะแล้วสนใจอยากจะมาซึมซับวิถีชีวิตต่างๆมาไม่ว่าจะมาอะไรนะมาพักผ่อน
2: มาพักผ่อน
1: นะฮะแล้วก็มาดูทุ่งนาอะไรต่างๆแล้วก็การเดินทางอะไรต่างๆเชิญเลยฮะ
2: ค่ะค่ะป้าต้อยก็ขอเชิญนะคะนักท่องเที่ยวนะพี่น้องชาวไทยเราแล้วหรือว่าทุกชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยนะคะก็มาเที่ยวมาหาป้าต้อยเยอะเลยแล้ววันนี้ก็ป้าต้อยได้เตรียมโครงการไว้เยอะนะคะสำหรับว่าการมาพักผ่อนนะมาทานอาหารนะคะเชิญมาที่ทุ่งนามอญท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ก็เชื้อเชิญกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้น่าสนใจมากครับได้คุยกับป้าต้อยเนาะเจ้าของทุ่งนามอนแห่งนี้ได้ซึมซับในเรื่องของวิถีชีวิตชาวมอนในเรื่องของการเกษตรรวมถึงความเป็นอยู่ต่างๆซึ่งสอดแทรกได้ทุกจังหวะของการนำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงที่นี่นะครับก็ต้องอย่าลืมหยิบของฝากติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนๆที่บ้านด้วยเพราะว่าที่นี่ก็คือมีสินค้าโอท็อปที่เกี่ยวข้องกับมอญด้วยเหมือนกัน
2: และมีตลาดนัดชุมชนนะชาวบ้านนะได้ทำขนมอร่อยต่างๆเลยผลหมากรากไม้สดๆนะคะใหม่ๆติดมือกลับบ้าน
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แต่ที่เห็นอยู่คือในเรื่องของการทำธงตะขาบ
2: ธงตะขาบ
1: นะน่าสนใจมากเพราะว่าเป็น
2: ธง
1: ความสำคัญ
2: เป็นธงมงคลของชาวมอญนะเป็นธงถ้าไปทางอื่นก็จะเป็นตุงเป็นอะไรต่างๆแต่ถ้ามาบ้านมอญหางหงธงตะขาบนะคะก็สำหรับไว้ไปบูชาเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะเทพเทวดาขอพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข
1: เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับในช่วงโกกีนครับว่าธงตะขาบจะมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็แตะเรื่องความสำคัญของธงตะขาบนิดน
2: ึ
1: ง
2: ค่ะที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นนะลูกนะก
1: ็
2: จะเป็นหางปลา
1: ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับโกกีนคุณผู้ชมครับหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมอญนั่นก็คือการจำหน่ายของที่ระลึกสินค้าโอท็อปต่างๆรวมถึงการสอนการจัดอบรมการทำงานฝีมือหลักสูตรระยะสั้นซึ่งที่นี่ก็มีจัดด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดและก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมอญแต่เป็นการต่อยอดยังไงครับ
2: การต่อยอดยังไงคือว่าอันนี้ที่ป้าต้อยคิดทำขึ้นมานะก็ว่าเหมือนกับให้คนรุ่นหลังได้รู้จักทักทายอันนี้คืออะไรนะคะแล้วก็มาทำเป็นรายได้ได
1: ้ครับ
2: นะคะเหมือนว่าถ้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนะเราทำเหมือนว่าเป็นธงนะคะให้เขาซื้อติดไม้ติดมือและอย่างตัวเล็กที่น้องทำนี่ก็คือเลือกสีประจำวันได้เลยนะคะสำหรับว่าเราไปติดห้อยแฝนไว้ที่บ้านนะคะเพื่อ เหมือนกับเป็นเครื่องตกแต่งบ้านเรือนแล้วก็ได้เป็นธงที่ว่าซึ่งชาวมอญเราเขาสำหรับบูชาเทพเทวดาเจ้าบ้านเจ้าเรือนทุกบ้านมีแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุข
1: ความสำคัญของธงนี้สำหรับคนมอญเนี่ยขอให้เล่านิดนึงเนาะ
2: คน
1: สำคัญยังไง
2: คนมอญของเราแต่ก่อนเลยนะเขาจะใช้ในงานกฐินในงานบุญใหญ่ๆตามวัดนะคะตามวัดอันนี้ก็มันเป็นต้นกำเนิดของชาวมอญเราซึ่งทำกันมาป้าต้อยก็เลยได้มาดัดแปลงว่าเอ้ยธงประจำชาติของเราก็น่าจะมีให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็เลยได้มาเนี่ยมาประยุกต์มาทำใช้ซึ่งว่าเป็นตัวเล็กๆสมัยก่อนจะตัวใหญ่ห้อยใช่ไหมติดนะคะตามหน้างานต่างๆ
1: งานสำคัญต่างๆก็คือจะต้องมีธงนี้ติดอย
2: ู่และตอนนี้ของป้าต้อยก็มีเยอะสำหรับธงที่ไปติดในงานต่าง
1: ๆ
2: ส่วนมากเวลาเขาจัดงานเดี๋ยวนี้เขาจะรื้อฟื้นเนาะอนุรักษ์สิ่งเก่าๆเขาก็จะมาสั่งไปนะคะเพื่อเป็นรายได้กับชุมชนนะคะที่ได้หยิบทำตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวเล็กๆแบบนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยติดไม้ติดมือกลับบ้านแค่59บาท
1: โอ้
2: จ้ะอันนี้ปกติแล้วแต่โบราณนะแต่ละกลุ่มบางท่านเขาจะทำหางมนๆแต่ป้าต้อยมาเกิดความคิดว่าหางปลาเงินปลาทองเนี่ยนะคะเมื่อเราไปแฝนลมพัดปลิวไปปลิวมาถ้าปลิวออกคือนำสิ่งไม่ดีอัปมงคลออกไปพัดกลับเอาแก้วแหวนเงินทองกลับมาม
1: ีความหมายดี
2: จะมีความหมาย
1: ขึ้นด้วย
2: ใช่ใช่อันนี้เน
1: า
2: ะ
1: วิธีการทำยากไหมครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่าม ีอุปกรณ์อะไรกันบ้าง
2: จ้ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีปืนกาวเราใช้เข็มเย็บก็ได้นะจ๊ะแต่โบราณนะโบราณไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้เข็มเย็บเอา
1: ครับแต่นี้เรา
2: จ้ะอันนี้
1: ลดระยะเวลานะคร
2: ับ ใช่ใช่
1: มีกาว
2: นะคะ
1: กันไกล
2: กันไกลสำหรับไว้ตัดนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยเพชรนิลจินดาต่างๆนะไว้ตกแต่งนะคะเนี่ยไว้ตกแต่งให้สวยงามนะคะเพื่อจะเพิ่มมูลค่าอะไรประมาณนี้จ้ะ
1: สิ่งที่ต้องยึดก็คือ
2: จ้ะ
1: ตัวนี้
2: เป็นธงนี้นะคะเนี่ยเพื่อว่าเรามาติดให้ได้จังหวะนะคะตามเนี่ยอย่างน
1: ี้อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้เน
2: า
1: ะ
2: ประมาณ
1: เราขั้นตอนการทำแรกๆครับ
2: จ้ะอันนี้นะคะเราติ ดธงก่อนนะคะอันนี้เราใช้ไม้ไผ่ที่เรามีเนาะแล้วเราก็จะใช้โบริบบิ้นนะคะริบบิ้นต่างๆนะเรามาทำเป็นยอดธงแหลมเนาะธงนี่ก็คือมงคลน่ะเนาะอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ติดอย่างนี้
2: มาติดนะคะ
1: จ้ะแล้วต้องทํากี่แถวหรือว่าแล้วแต่เรา
2: 5แถว7แถวอะไรก็ได้นะนะคะแต่ก็
1: โดยหลักๆก็เป็น5กับ
2: 7 5กับ7จ้ะอันนี้เราจะเตรียมทําไว้เราใช้ปืนกาวเพื่อสะดวกแล้วก็ไวเนาะ ไวกับนักท่องเที่ยวบางท่านเด็กเนาะไปใช้เข็มก็กลัวเข็มจะไปทิ่มมือ
1: นี่เอาแบบง่าย
2: นะคะแต่เขาก็คงทนนะทนได้เท่ากับอายุของธงนี้เลย
1: ครับ
2: ไม่หลุดนี่ได้กี่อันแล้วลูก
1: 1 2 3 4
2: 4ต้องอีกอันนึงใช่มั้ยลูกต้องอีกอันนึงล่นขึ้นไปนิดนึงให้มันชนกันเนี่ยจะอยู่แค่ตามหางนี้ลงมาเรื่อยๆนะคะนักเรียนพอเวลาว่างนะเด็กชุมชนเรานี้แหละก็จะมาช่วยกันนะประดิษฐ์ไว้ของใครกี่ตัวแบบไหนก็บอกไว้ป้าต้อยก็จะช่วยจำหน่ายให้อย่างไม้ไผ่นี้มันมีขั้นอยู่ใช่ไหมมันไม่สวยเราก็เอาลูกไม้มาปิดซะนะคะเพื่อให้ดูเรียบร้อยแล้วงานสวยงามสมัยก่อนต้องใช้เข็มอย่างเดียวเลยลูกไม่มีไฟแป๊บเดียวก็จะได้ธงสวยงาม
1: ก็คือว่าเราทำธงเสร็จแล้วเราติดข้อนี้ข้ออะไรนะ
2: ไหนอันนี้ลูกไม
1: ้ลูกไม้เสร็จแล้วก็ตกแต่งตามความชอบของเรา
2: แล้วแต่เพชรนินจินดามีอะไรก็แต่ง
1: ก็คือทำทั้งสองฝั่ง
2: จ้ะ
1: แล้วก็ใส่เชือกร้อยออกมา
2: จ้ะ
1: นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าธง
2: จ้ะหางหงธงตะขาบ
1: ธงตะขาบแบบฉบับของคนมอญ
2: คนมอญค่ะคนมอญเนาะเป็นของฝันของฝากได้ค่ะเป็นที่ระลึกเนาะจ้ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทำที่อย่างง่าย
2: จ้ะ
1: หลักสูตรระยะสั้นจริง
2: ๆระยะสั
1: ้นก็ทำได้
2: จ้ะ
1: อีกอย่างนึงก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเราเพราะว่าเราอ่ะทำชิ้นเดียวในโลกนะไม่มีใครทำเหมือนเราเลยนะฮะอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราทำเอง
2: เนาะเราทำเองค่ะ
1: ครับ
2: ภูมิใจสวยนะเนี่ยสวยนะคะลูก
1: สวยมากว่าครับคุณผู้ชมครับทุกท้องถิ่นนะครับล้วนมีวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราเป็นเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยมีหน้าที่นะครับที่จะสืบสานวัฒนธรรมเหล่านั้นว่าจะเป็นคนชาติใดๆนะครับว
2: ั
1: ฒนธรรมใดๆก็สืบสานเนาะ
2: สืบสาน
1: เหมือนอย่างที่
2: เนาะความหมายก็เหมือนกันเนาะให้มีความสุขอ่ะเป้าหมายที่เราจะก้าวสู่ใช่ไหมที่เราอนุรักษ์เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับอย่างเช่นที่ป้าต้อยของเราได้พยายามที่จะสืบสานแล้วก็รักษาวัฒนธรรมมอญของเขาเอาไว้นะครับเอาละครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณป้าต้อยมากๆนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวนะครับที่มาต่างๆรวมถึงสิ่งที่อยากจะมุ่งหวังในอนาคตอยากให้ไปในทิศทางใดแล้วก็อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นหลังสืบทอดไปในแบบไหนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเรียกได้ว่าเป็นบุคคลอีก1คนนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับรายการของ

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: จุใจมากครับคุณผู้ชมในวันนี้ได้มาเที่ยวที่ทุ่งนามอนครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาที่นี่กันได้นะครับต้องบอกว่าที่นี่ครับเขาเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาซึมซับวิถีชีวิตของชาวมอญครับนอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ในเรื่องของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยใน1วันเนี่ยเรียกได้ว่ามาที่นี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับทุ่งนามอญนั่นเองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับเอาละครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้าเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเรา

นะฮะหน่วยนี้นะครับตามชื่อของหน่วยแล้วนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับชื่อหน่วยเป็นไปตามชื่อชุดวิชาที่สําคัญนะฮะวิชาของเราคือในเรื่องของบุคคลที่นักศึกษาได้ทําการศึกษานะครับจากเอกสารประกอบการสอนและได้ฟังการบรรยายนะครับจากสื่อต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุคคลแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของการแสดงเจตนานะครับที่สําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดนิติกรรมนะฮะหรือที่ชื่อหน่วย3นี้ของเราคือนิติกรรมและการแสดงเจตนานะครับนะฮะเป็นเรื่องในส่วนกลางนะฮะในส่วนกลางตรงกลางเลยนะครับนะฮะเพราะส่วนท้ายของเราจะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยนี้นะครับนะในเรื่องนี้นะครับนะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบนะครับนะก็คือความทั่วไปนะฮะและแบบของนิติกรรมนะความทั่วไปนะครับก็คือความหมายนะฮะความหมายของนิติกรรมนะฮะซึ่งนะครับนักศึกษาต้องทราบนะครับชื่อความหมายนะครับและที่มาที่ไปนะฮะของความหมายในมาตรา149นะครับ149แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะมาตรา149ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้วางหลักที่สำคัญบอกว่านิติกรรมคือการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะครับนิติกรรมฮะนะฮะขึ้นต้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามีคำหนึ่งนะฮะคำหนึ่งที่สำคัญนะฮะและนักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับว่าการใดๆนะฮะการใดๆในที่นี้นะครับนะไม่ใช่การกระทำนะฮะการใดๆในที่นี้คือการแสดงเจตนานะครับการแสดงเจตนาของบุคคลนะฮะการแสดงเจตนานะครับนะซึ่งแสดงเจตนาออกไปนะครับโดยบุคคลนะที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะกฎหมายแพ่งและกระทำด้วยใจสมัครนะครับโดยผู้กระทำเนี่ยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายนะครับซึ่งผลในทางกฎหมายนั้นก็เกิดนะฮะกรณีที่มีการทำให้สิทธินั้นเคลื่อนไหวหรือเกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธินั่นก็คือมีการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะครับนะฮะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นในการซื้อขายนะตามสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นนิติกรรมนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่นักศึกษาจะได้ทำการศึกษาในประเภทของสัญญาซึ่งสัญญาต่างตอบแทนเป็นสัญญาประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับนะผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อก็ต้องชำระราคาต่อผู้ขายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ผู้ซื้อทำการซื้อขายนะครับนะจากกรณีนี้นักศึกษาจะเห็นว่านะครับมันเกิดการนะฮะเกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธินะครับนะฮะในทางกฎหมายนะฮะตามที่มาตรา149ได้วางหลักไว้นะครับดังนั้นนะครับหัวใจหรือองค์ประกอบนะฮะทั้งหลายที่เป็นส่วนของนิติกรรมก็จะอยู่ในมาตรา149ที่วางหลักไว้นี่เองนะครับนะฮะแต่อย่าลืมนะครับการชอบด้วยกฎหมายในความของมาตรา149นั้นนะฮะอยู่ในบริบทในของในส่วนของกฎหมายแพ่งนะครับนะฮะส่วนคำว่าด้วยใจสมัครนะครับก็คือความสมัครใจฮะนะความสมัครใจนะครับที่จะเข้าทำนิติกรรมนะครับนะซึ่งเป็นหลักการสำคัญในเรื่องหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับหรือที่เรียกว่า freedom of contact นะครับfreedom of contact นี่เสรีภาพในการแสดงเจตนานะเจตนาต้องทำด้วยใจสมัครก็คือนะตกลงใจที่จะนะครับนะเข้าทำสัญญานะครับนะฮะและก็มีเสรีภาพนะครับในการที่จะเลือกคู่สัญญากำหนดเนื้อหาในสัญญาและก็กำหนดวิธีการนะครับข้อพิพาทในสัญญาแต่ในเบื้องต้นนี้นะครับ

คือการเข้าไปแสดงเจตนานะครับในการทําสัญญานะฮะอะไรบ้างนะครับที่ทําให้นะครับการแสดงเจตนานั้นเป็นไปโดยไม่สมัครใจนะครับนะฮะกฎหมายนะครับซึ่งก็จะได้พูดในส่วนท้ายนะครับของเรื่องนี้ด้วยก็คือนะฮะกฎหมายเรียกการกระทําโดยใจไม่สมัครหรือไม่สมัครใจว่าการแสดงเจตนาที่วิปริตนะครับนะซึ่งก็มีตั้งแต่สําคัญผิดนะฮะก้นช่อฉนนะครับและก็การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่นะครับนะฮะซึ่งก็จะทําให้ผลของนิติกรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นทั้งในฝั่งที่เป็นโมฆะและทั้งในฝั่งที่เป็นโมคิยะนะครับนะฮะในเรื่องต่อไปนั้นนะครับเป็นเรื่องของแบบแห่งนิติกรรมนะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา152ได้วางหลักไว้เลยว่าการใดที่ไม่ทําตามแบบการนั้นเป็นโมฆะนะครับการเป็นโมฆะนะฮะนะฮะการเป็นโมฆะคือกรณีที่เสียเปล่านะฮะไม่มีสภาพบังคับกันได้นะครับและไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างเอาความเป็นประโยชน์แห่งโมฆะเนี่ยนะครับมากล่าวอ้างกันได้นะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา172นะครับแต่152ได้พูดไปเลยครับว่าในเรื่องของแบบเนี่ยถ้ากฎหมายกําหนดแบบไว้และไม่ทําตามแบบนะครับนะผลก็จะส่งไปที่โมฆะเลยนะครับนะซึ่งนะครับแบบแห่งนิติกรรมนะถ้าแปลความก็คือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นพิเศษและบังคับให้ผู้ที่แสดงเจตนาทํานี้ต้องปฏิบัติตามนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้การแสดงเจตนาของตนสมบูรณ์เป็นนิติกรรมนะครับนะฮะแบบแห่งนิติกรรมที่สําคัญนะครับนะถ้านะที่นะครับที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับแต่ถ้านะครับคู่กรณีนะครับนะฮะไม่ทําตามแบบนะฮะนะครับนะฮะก็จะทําให้นิติกรรมนั้นมีผลตกเป็นโมฆะนะครับนะฮะแบบแรกก็คือการทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแบบที่2ก็คือการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบที่3ก็คือการทําเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบที่4ก็คือการทําเป็นหนังสือระหว่างกันเองและ5แบบอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดนะครับนะฮะนะสำคัญนะครับเพราะหากไม่ทําตามแบบนิติกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นโมฆะคือนะครับเสียเปล่านะฮะเสียเปล่านะครับนะฮะซึ่งจะต่างกับเรื่องในหลักฐานนะครับหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะยกตัวอย่างเช่นในการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเพียงแค่ฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะครับนะฮะแต่แบบเนี่ยสำคัญครับเพราะไม่ทําตามแบบจะตกเป็นโมฆะคือเสียเปล่าไม่มีผลบังคับกันเลยนะครับนะฮะในประการต่อมานะฮะในประการต่อมาจะเป็นเรื่องหลักการและวิธีการแสดงเจตนานะครับสำหรับหลักการนะครับและวิธีการแสดงเจตนานั้นนะครับนะฮะกฎหมายก็มีนะครับหลักใหญ่ใจความในเรื่องของหลักการและวิธีการแสดงเจตนานะครับโดยหลักการในเบื้องต้นก็คือการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมต้องเป็นไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในทางแพ่งนะครับหรือเสรีภาพในการทํานิติกรรมนะฮะนะครับตามที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันนะครับนะฮะจะบอกว่าคล้ายคลึงก็นะครับอาจจะไม่100%แต่ก็ขออนุญาตกล่าวว่าเหมือนกันเลยกับหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักการสําคัญของบุคคลนะครับในเรื่องของทางแพ่งเนี่ยนะครับนะฮะโดยที่นะครับกฎหมายรับรองให้ปัจเจกชนมีอิสระในการตัดสินใจนะครับหรือทําสัญญาเพื่อผูกพันต่อกันกับบุคคลอื่นเพื่อการจัดการผลประโยชน์หรือทรัพย์สินตามที่ตนได้ต้องการนะครับนะฮะหรือประโยชน์ของเอกชนตามเรื่องนะครับบทนิยามการแปลความของคําว่ากฎหมายเอกชนนั่นเองนะครับนะฮะนะต่อมาครับการทํานิติกรรมนั้นจะต้องเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนะจึงเป็นนิติกรรมที่กฎหมายรับรองว่ามีผลบังคับใช้ได้นะครับนิติกรรมที่ทําลงโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือนะครับวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับได้แก่นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะครับนะฮะเอาละครับนะนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งคือนะครับกฎหมายไม่อนุญาตนะครับให้ทำแล้วอาจจะไปผิดกฎหมายนะครับอย่างอื่นนะครับส่วนนิติกรรมนะฮะที่วัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยก็คือนะครับคำว่าพ้นวิสัยคือเป็นไปไม่ได้ครับแปลความง่ายๆคือเป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างนักศึกษาจะไปทําสัญญาซื้อขายที่ดินบนดวงจันทร์อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะภาษากฎหมายเราเรียกว่านิติกรรมที่พ้นวิสัย

นะครับนะฮะและนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับนิติกรรมพวกนี้นะครับนะผลก็ตกเป็นโมฆะนะครับโมฆะนะครับเช่นเดียวกันนะครับนะฮะนะฮะต่อมาครับนะฮะการแสดงเจตนานะครับนะฮะในเรื่องของการแสดงเจตนาที่

แสดงเจตนานะครับก็มีหลายวิธีเช่นการส่งจดหมายหรือการส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอีเมลนะครับนะฮะผลนะครับนะฮะผลจะมีตั้งแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้วถ้าถามว่านะครับการถอนการแสดงเจตนานะครับต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะครับในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในตอนนี้นะครับคําถามก็คือการถอนการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมีกฎหมายบัญญัติไว้ไหมนะฮะคำตอบก็คือไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับดังนั้นทําอย่างไรนะฮะดังนั้นก็ไม่สามารถถอนการแสดงเจตนาดังกล่าวได้แต่ถ้าการถอนการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะครับถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาเจตนานั้นก่อนนะครับนะฮะหรือพร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานะครับการแสดงเจตนานั้นก็ตกเป็นอันไร้ผลเช่นเดียวกันนะครับนะฮะและในประการสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์และคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับนะกฎหมายก็บอกว่าผู้แสดงเจตนาจะยกเป็นข้อต่อสู้ผู้เยาว์และคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถไม่ได้นะครับเว้นแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์นะครับนะของผู้ไร้ความสามารถนั้นจะได้รู้การแสดงเจตนาหรือได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วจึงจะมีผลนะครับนะฮะบุคคลผู้ไร้ความสามารถนะครับก็นะครับนักศึกษาก็คงศึกษามาในหน่วยต้นๆแล้วผู้เยาว์นะฮะคนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็บุคคลเสมือนไร้ความสามารถนะครับนะฮะนะครับดังกล่าวเหล่านี้เป็นต้นนะครับและต่อมานะครับในเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับนะสำคัญมากๆถือว่าเป็นหัวใจนะครับในการที่จะทำการศึกษากฎหมายนิติกรรมนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเราขึ้นต้นมาเนี่ยเราพูดถึงการแสดงเจตนานะฮะพูดถึงการแสดงเจตนาที่ค่อนข้างนะครับนะจะให้ความสำคัญอย่างมากนะเจตนาเนี่ยนะครับนะถ้ากระทำโดยปกติมีสิทธิ์ที่จะแสดงได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลหรือจะไม่มีผลใดๆที่เป็นความเสื่อมเสียต่อการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมนั้นๆนะครับแต่ถ้านะครับมีการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับมีการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงหรือมีการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับหรือใจไม่สมัครนะฮะหรือไม่สมัครใจตามที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อครู่ใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะก็จะทำให้นิติกรรมนั้นมีความเสื่อมเสียหรือมีเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะดังนั้นนะครับนะฮะขออนุญาตนะครับแยกฝั่งนะฮะแยกฝั่งในเรื่องนี้นะซึ่งนะฝั่งนะฮะในเรื่องนี้ก็จะมี2ฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับนะฮะกับฝั่งที่เป็นการแสดงเจตนาโดยใจไม่สมัครหรือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนั่นเองนะครับการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะฮะนะอาจารย์ขอเพิ่มให้2คำในใจนะฮะใจไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่แสดงออกไปนะครับแสดงออกไปนะครับเพื่อเหตุผลกลใดเหตุผลกลใดหรือเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะครับจะทำให้นิติกรรมนั้นมีผลเสียหรือไม่อย่างไรก็ต้องมาดูกันนะครับซึ่งการเจตนาที่นะครับไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับก็จะถูกวางหลักไว้ในมาตรา154และมาตรา155นะครับโดย154นั้นจะเป็นเรื่องการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะครับซ่อนเร้นนะซ่อนไว้บอกใครไม่ได้จะเป็นเพลงซะแล้วนะครับส่วนอันที่2ก็คือนะครับการแสดงเจตนาลวงนะลวงคือการสมคบสมรู้นะครับนะตามมาตรา155วรรค1นะครับ155วรรค1นะที่กฎหมายได้วางหลักไว้นะครับและในประการต่อมาก็คือการแสดงเจตนานะครับซึ่งเป็นภาษากฎหมายนะครับเรียกว่าการแสดงเจตนาโดยนิติกรรมอำพรางนะฮะแน่นอนครับคำว่าอำพรางนะครับนะฮะหลายคนก็อาจจะไปเข้าใจผิดว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางนะครับซึ่งอำพรางก็คือปกปิดไว้นั่นแหละนะครับมีความหมายเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่นี่เป็นส่วนของนิติกรรมอำพรางนะฮะซึ่งมีผลนะครับมีผลอยู่2กรณีด้วยกันนะฮะกรณีต่อคู่กรณีด้วยกันก็จะมีผลเป็นเหมือนการแสดงเจตนาลวงตาม155วรรคแรกนะฮะนิติกรรมอำพรางนี่155วรรค2นะครับนะซึ่งนะครับนิติกรรมอำพรางที่มีผลเป็นเจตนาลวงตาม155วรรคแรกเนี่ยก็จะทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็น
โมฆะนะครับแต่

นะครับนิติกรรมนะฮะที่ถูกอําพรางมาคู่นิติกรรมที่อําพรางไว้นะครับแต่นิติกรรมที่ถูกปิดไว้เนี่ยที่ถูกอําพรางไว้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นโมฆะนะครับผลในทางกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยนะครับให้ใช้บังคับตามบทบัญญัติในเรื่องนั้นนะครับนะครับนะฮะเนี่ยต้องสําคัญนะครับไม่ใช่ว่าเป็นนิติกรรมพังแล้วนักศึกษาบอกว่าเป็นโมฆะหมดนะฮะอย่างนี้ไม่ได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับการแสดงเจตนาวิปริตเนี่ยนะฮะหรือเจตนาโดยไม่สมัครเนี่ยใจไม่สมัครเนี่ยไม่สมัครใจเนี่ยนะก็มีอยู่ด้วยกันนะครับนะที่เป็นสาระสําคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับสามเรื่องนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดเนี่ยนะครับการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ค่ายฮะนะสองค่ายนะครับค่ายแรกก็เรียกว่าสําคัญผิดในสาระสําคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งนะฮะปปพ.เนี่ยมาตรา156เนี่ยค่ายนี้เนี่ยสำคัญผิดทําให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะครับนะส่วนอีกหนึ่งค่ายนะครับก็คือสําคัญผิดในคุณสมบัตินะฮะของบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสําคัญฟังดีๆนะครับคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสําคัญค่ายนี้นะครับนะยึดถือคุณสมบัตินะครับนะฮะนะครับผลเนี่ยเบาลงมานิดนึงเบาลงมานิดนึงนะฮะเป็นคําที่เป็นน้องของโมฆะก็คือผลจะตกเป็นโมคิยะตามมาตรา157นะครับมาตราเนี่ยบ้านติดกันรั้วติดกันเลยแต่ผลคนละอย่างนะครับ156โมฆะ157เป็นโมคิยะนะครับนะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถัดกันมานะครับถัดกันมาอีกหนึ่งมาตรานะครับพอผ่าน158 158เป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้คุ้มครองหากเป็นการประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงในการสัมพันธ์ผิดนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวนักศึกษาก็คงจะไปศึกษาดูในเอกสารการสอนได้159ครับคนช่อฉนคนช่อฉนนี่ผลเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับ157เลยเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ใช่คล้ายนะฮะเป็นโมคิยะนะฮะสำคัญผิดครับ157เนี่ยในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเนี่ยนะครับสำคัญผิดวงเล็บภาษาวัยรุ่นคือคิดไปเองนะครับสำคัญผิดว่าเขารักก็คือคิดไปเองว่าเขารักนะครับคือคิดไปเองนะฮะเรานี่เองฮะคิดไปเองไม่มีใครมาบอกนะครับเราใช้ความคิดของเราเองเรียกสำคัญผิดแต่ถ้าคนช่อฉนเนี่ยคือมีคนมาหลอกให้เราคิดไปเองครับนะฮะ159ฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา159มีคนมาหลอกแล้วเราคิดไปเองครับถ้าเขาไม่มาหลอกก็คือไม่ถึงขนาดนะฮะไม่ถึงขนาดที่เราจะเข้าทํานิติกรรมนะนิติกรรมก็ไม่ตกเป็นโมคิยะแต่ถ้าถึงขนาดครับนะฮะนิติกรรมนะฮะก็ตกเป็นโมคิยะนะซึ่งการใช้คนช่อฉนเนี่ยแม้บุคคลภายนอกก็สามารถมาใช้คนช่อฉนได้นะครับนะฮะทำนิติกรรมให้เสียไปได้ถ้าหากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รู้นะฮะถึงการที่บุคคลภายนอกมาใช้กลช่อฉนนะแล้วก็ยังมีความรุนแรงของกลช่อฉนนะฮะอย่างหนึ่งที่ไม่ถึงขนาดทําให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมคิยะนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่ากลช่อฉนเพื่อเหตุนะครับนะตรงนี้นะครับหากเกิดกรณีขึ้นนะครับก็อาจทําให้ฝ่ายหนึ่งชอบที่จะนะครับนะเรียกร้องเอาอยู่กับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถึงนะฮะกรณีค่าสินไหมทดแทนนะครับในกรณีที่ถูกกลช่อฉนเพื่อเหตุนะครับก็ได้นะครับนะฮะและประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องการแสดงเจตนาวิปริตนะครับการแสดงเจตนาวิปริตประการสุดท้ายก็คือการข่มขู่ครับนะฮะการข่มขู่นะฮะอย่างไรถึงเป็นการข่มขู่นะครับข่มขู่คือทําให้กลัวนะครับข่มขู่นี่คือทําให้กลัวนะครับนะฮะถึงขนาดหมายถึงว่ากลัวมากและที่สําคัญนะครับเป็นภัยที่ใกล้จะถึงด้วยนะครับเป็นภัยที่ใกล้จะถึงคําว่าภัยใกล้จะถึงไม่ใช่ว่าอีก5วัน3วัน2วันเนี่ยนะครับภัยจะมานะครับก็คือทันทีทันใดนั้นนะฮะภัยเนี่ยที่ขู่เนี่ยจะถึงทําให้คนที่แสดงเจตนาอีกฝ่ายหนึ่งนี่เขากลัวฮะเขากลัวแล้วก็จึงยอมทํานิติกรรมด้วยนะนิติกรรมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิติกรรมที่ถูกข่มขู่ผลก็คือจะตกเป็นโมคิยะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164นะครับ164แต่มีข้อยกเว้นไม่มีครับนะการขู่เนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างนะครับที่จะทําให้เป็นโมคิยะมีการขู่อยู่นะครับสองประการใหญ่ๆก็คือการขู่ที่ใช้สิทธิโดยปกตินิยมเช่นถ้าไม่จ่ายจะไปฟ้องศาลนะครับถ้าไม่ทําสัญญายอมจะไปฟ้องผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องเมื่อเราไปก่อนหนี้นะครับนะฮะหรือนะครับการขู่ถูกขู่นะครับและได้กระทําไปเพราะความเคารพนับถือยำเกรงเป็นพ่อเป็นปู่เป็นตาเป็นยายเป็นญาตินะพวกนี้นะครับกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับมีผลไม่ตกเป็นโมคิยะ
นะครับนะเนี่ยเหล่านี้สำคัญมาก

นะครับนะซึ่งสําคัญมากๆก็คือนักศึกษาต้องเข้าใจในเรื่องของการควบคุมการแสดงเจตนาให้ได้นะครับแยกค่ายให้ได้ทั้งค่ายการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงนะครับและค่ายนะฮะที่เรียกว่าการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับหรือการแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจนั่นเองครับนะฮะซึ่งนี่คือเนื้อหาสาระที่เป็นส่วนสำคัญนะครับในหน่วยที่3นะครับของชุดวิชากฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคลนิติกรรมและหนี้นะครับนะชุดนี้นะครับนะฮะก็ขอจบในสาระสำคัญนะครับสาระถะของหน่วยที่3นะครับในเรื่องของนิติกรรมและการแสดงเจตนาไว้เพียงเท่านี้ครับมาดูแนวคำถามคำตอบนะครับในหน่วยที่3นะครับในเรื่องของนิติกรรมและการแสดงเจตนานะครับซึ่งแนวคำถามคำตอบนี้นะครับก็จะสรุปประมวลในส่วนบางส่วนนะฮะในส่วนที่เป็นบางส่วนนะครับนะฮะที่สำคัญและนักศึกษานะครับใช้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการทดสอบนะครับในการสอบของนักศึกษาได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับนะข้อสอบนะครับนะฮะเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ประยุกต์นะครับมาจากเนื้อหาในเอกสารการสอนนะครับนะซึ่งในหน่วยที่3นี้จะมี4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับข้อที่1ครับถามว่าข้อใดไม่ใช่นิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับนะนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับคือการแสดงเจตนาไปฝ่ายเดียวนะครับไปฝ่ายเดียวนะครับนะข้อกอไก่เนี่ยพินัยกรรมฝ่ายเดียวฮะนะฝ่ายเดียวนะฮะดังนั้นเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวใช่นะครับไม่ก็เป็นคำถามก็เป็นข้อที่ไม่ถูกนะครับคำมั่นก็ทำอยู่ฝ่ายเดียวฮะก็ยังเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับก็ยังไม่ถูกนะครับข้อที่3คอควายก็คือคำมั่นเหมือนกันนะฮะถ้าคำมั่นเนี่ยนะฮะจะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็การบอกร้างโมกิยกรรมก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะทีนี้นะครับข้อจอจานเนี่ยสัญญาเป็นนิติกรรมนะที่ต้องมีคู่กรณีตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปฮะนะดังนั้นข้อที่ถูกที่ไม่ใช่นิติกรรมฝ่ายเดียวก็คือในเรื่องของสัญญานะครับนั่นเองนะครับนะฮะต่อไปในข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือนะครับคำถามข้อใดคือนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนคือทำแล้วเนี่ยนะครับทำตามสัญญาแล้วนะครับจะมีค่าตอบแทนให้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับค่าจ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับนะก็ไก่สัญญาซื้อขายแน่นอนครับนะเราซื้อเขาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเขานะครับสัญญาจ้างแรงงานนะครับเมื่อลูกจ้างเนี่ยนะครับตกลงนะฮะทำงานให้เนี่ยนายจ้างก็ต้องให้ค่าจ้างนะครับนะฮะสัญญาจ้างทำของเนี่ยเมื่อของเสร็จก็ต้องจ่ายนะครับแล้วก็สัญญาเช่าทรัพย์นะฮะเราไปเช่าใครเขาอยู่เราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนทั้งนั้นนะครับดังนั้นทุกข้อครับเป็นนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนครับนะครับต่อมาข้อที่3ครับนะเมื่อครูเพิ่งพูดไปนะครับนะฮะก็คือข้อใดเป็นองค์ประกอบของนิติกรรมอำพรางนะซึ่งนิติกรรมอำพรางนั้นอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรค2นะฮะวางหลักไว้ว่านิติกรรมอำพรางนั้นนะครับถ้ามีนิติกรรมเดียวมันพรางกันไม่ได้ครับนักศึกษาครับดังนั้นนิติกรรมอำพรางจะต้องมี2นิติกรรมขึ้นไปนะครับนะฮะแล้วก็นิติกรรมอันนึงเปิดเผยแต่ไม่ต้องการผูกพันนี่เขาเรียกว่านิติกรรมอำพรางผลก็จะเท่ากับการแสดงเจตนารวมตาม155วรรคแรกก็คือตกเป็นโมฆะนั่นเองนะครับแล้วก็นิติกรรมอีกอันนึงไม่เปิดเผยแต่เป็นนิติกรรมที่ประสงค์ให้ใช้บังคับระหว่างกันเองเนี่ยให้บังคับระหว่างกันเองเนี่ยนะครับเราเรียกว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางนะครับนี่ถูกนิติกรรมที่ถูกอำพรางนี่ไม่เป็นโมฆะนะครับแต่ใช้บังคับในเรื่องที่นะครับนิติกรรมนั้นที่ถูกอำพรางนั้นวางหลักเอาไว้ดังนั้นนะเขางองูที่บอกกอและขอถูกใช่ครับถูกแต่ยังถูกไม่หมดเพราะยังขาดคอควายข้อที่ถูกในข้อนี้จึงเป็นจอจานครับข้อกอขอและขอถูกครับผมนะฮะและข้อนะที่4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับนะฮะข้อใดคือการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดที่มีผลทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะนะครับในฝากฝั่งการสำคัญผิดนั้นอยู่ในเรื่องนะครับอยู่ในเรื่องของนะครับการแสดงเจตนาวิปริตนะครับนะการแสดงเจตนาวิปริตนะครับมีโมฆะอยู่กรณีเดียวก็คือการสำคัญผิดในสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา156ซึ่งมี3อย่างก็คือความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในตัวบุคคล

ซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสัมพันธ์ผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมครับนะฮะก็ขอก็ถูกแต่ต้องมีคอด้วยดังนั้นในข้อที่ถูกในข้อนี้คือจอจานครับข้อกอขอและขอถูกต้องครับครับนี่ก็เป็นนะครับนะฮะตัวอย่างนะครับนะฮะนะฮะหรืออาจจะขออนุญาตเรียกว่านะครับแบบฝึกปฏิบัตินะฮะให้เราได้เกิดความนะครับเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นและเกิดความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับในการแสวงหานะครับนะฮะข้อนะครับที่ถูกต้องในการตอบคำถามจากการที่เราได้ศึกษาเอกสารการสอนมานั่นเองครับนะนี่ก็คือสาระของหน่วยที่3ครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
12: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel